0: ใจมากๆเลยนะคะไปเริ่มต้นกันด้วยการทำความรู้จักตัวของโค้ชก่อนเลยนะคะในช่วงเวลาจาก168ชั่วโมงค่ะ
1: ขอต้อนรับโค้ชบอลอนุสรศิลปีครับเป็นโค้ชบอลอนุสรอคาเดมี่นะฮะสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
1: โอ้โหดูจากชุดนี่รู้อยู่แล้วว่านักกีฬาแน่นอน
2: ครับ
1: วันนี้เราพูดคุยนะทุกวันนี้คือโค้ชบอลเนี่ยเป็นเจ้าของอนุสรอคาเดมี
2: ่ครับผม
1: อนุสรอคาเดมี่นี่คืออะไรครับ
2: เป็นโรงเรียนสอนฟุตบอลนะครับขั้นพื้นฐานสู่แอดวานซ์ครับ
1: สอนตั้งแต่พื้นฐานเลย
2: สอนตั้งแต่พื้นฐานที่แบบว่าเด็กที่ไม่มีพื้นฐานเลยก็เราสามารถสอนจนไปถึงโปรได้เลยคร
1: ับอันนี้สอบถามว่าสำหรับคนโตวัย30กว่าที่เตะบอลไม่เป็นเลยสอนได้ไหม
2: สอนได้ครับ
1: พูดถึงตัวเองอยู
2: ่ได้ครับผม
1: ว่าเตะไม่เป็นเลย
2: ครับผมก็สอนได
1: ้โอเคคราวนี้เราย้อนกันหน่อยครับเพราะว่าแคนเกิดไปว่าชีวิตของโค้ชบอลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับฟุตบอลนำทางเลย
2: ใช่ครับ
1: เอาตั้งแต่ชื่อก่อนทำไมชื่อบอลครับ
2: ก็คุณพ่อชอบฟุตบอลครับไปดูที่สนามสุพครับบอลถ้วยกออะไรเงี้ย
1: ครับ
2: ก็เรื่องราวที่พ่อเคยบอกมาว่าเขาชอบฟุตบอลมากพอมีลูกชายเนี่ยเขาจะตั้งชื่อบอลครับผม
1: การที่คุณพ่อชอบฟุตบอลมันมีผลไหมครับที่ทำให้เราชอบฟุตบอลด้วย
2: ก็เขาก็จะซึมซับครับพาผมไปดูพวกพี่ๆเตะถ้วยกอที่สนามสุพเพราะว่าตอนนั้นบ้านผมอยู่แถวโบเบ้ครับ
1: ครับ
2: เขาก็จะพาผมไปดูทุกอาทิตย์เราก็ได้เห็นได้ซึมซับแล้วก็ชอบครับชอบมาตั้งแต่9ขวบครับ
1: ตั้งแต่9ขวบ
2: ครับผม
1: เราเริ่มเข้าสู่วงการฟุตบอลเนี่ย
2: ครับ
1: ตอนไหนครับ
2: ก็9ขวบเลยครับพ่อฝึกเองครับตอนนั้นมันไม่มีสถาอคาเดมี่ครับก็คือพ่อก็ฝึกให้
1: ในการฝึกตอนนั้นเขาบอกว่าเริ่มการถ้าเกิด9ขวบนี่คือชั้นประถม
2: อยู่ประถมอยู่ประมาณป.2 ป.3 ครับ
1: ครับและการไปเข้าเรียนต่อมัธยมนี่คือไปเพื่อทางฟุตบอลเลยป่ะ
2: ครับก็มีอยู่ปตอนป.6 ครับคุณพ่อก็เข้มงวดในการฝึกซ้อมแล้วก็เดาะบอลแต่ว่าเดาะบอลก็ไม่ได้เยอะครับก็มาคัดฟุตบอลโรงเรียนเทพศิรินทร์ก็ปีนั้นมาคัดไม่ติดแต่ไปคัดติดกรุงเทพคริสเตียน
1: ครับ
2: ครับแต่ว่าพอไปติดกรุงเทพคริสเตียนเนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องมีค่าใช้จ่ายแต่ว่าคุณพ่อเป็นข้าราชการ
1: ด้วยความที่กรุงเทพคริสเตียนเป็นเอกชน
2: เป็นเอกชนคร
1: ับ ค่าใช้จ่ายก็จะมีความสูงกว่า
2: ใช่ครับคุณพ่อก็เลยให้ไปเรียนโรงเรียนวัดเบญจมบพิตร1ปี
1: ครับ
2: แล้วพอปีที่2ผมก็กลับมาคัดที่เทพศิรินทร์ก็ติดครับ
1: ที่บอกว่าคัดนี่คือสมัยก่อนเนี่ยแน่นอนว่ามันมีเด็กที่สอบเข้าเรียนปกติด้วย
2: ใช่ครับ
1: กับการที่คัดโควต้ากีฬา
2: โควต้ากีฬาครับใช
1: ่ซึ่งก็คือการคัดเกี่ยวกับฟุตบอลเลยอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: ฟุตบอลโดยตรงครับใช่
1: ที่บอกว่าสอบนี่คือไปคัดฝีมือ
2: ใช่ครับไปคัดฟุตบอลติดโครงการช้างเผือกเรียนทุนฟรีครับใช่ครับผมก็ติดตั้งแต่อยู่ม.2 ของโรงเรียนเทพศิรินทร์มา
1: เพราะฉะนั้นหมายความว่าตอนที่เรียนเทพศิรินทร์ตอนนั้นคือเรียนฟรี
2: เรียนฟรีหมดทุกอย่าง
1: แล้วก็เล่นฟุตบอล
2: เล่นฟุตบอลอย่างเดียวครับแล้วก็เรียนควบคู่กันไปครับ
1: ฮะตอนนั้นเรามีความฝันหรือยังว่าเราอยากเป็นอะไรอยากทำอะไร
2: ตอนนั้นก็เราได้มาเรียนเทพศิรินทร์แล้วเนี่ยก็คิดว่าอยากเล่นฟุตบอลอย่างเดียวนะครับแล้วก็พอตอนม.2 นะครับ จะได้มีอาจารย์คังซองมินนะครับ
1: ชา
2: วโลกดอกบอลนะครับเข้ามาดอกบอลโชว์เพื่อเผยแพร่เกี่ยวกับเอมมูเนลคริสเตียนนะครับแล้วผมก็ได้เห็นเขาดอกบอลลีลาเหมือนสไตล์โรนัลดินโญ่ประมาณนี้ครับ
1: ครับ
2: พอผมเห็นเนี่ยมันก็ได้เป็นแรงบันดาลใจว่าทำไมแบบผมถามในตัวผมครับว่าทำไมคนไทยทำไม่ได้แต่ตอนนั้นผมก็มีพื้นฐานแค่ดอกหลังเท้าเข่าใช่ไหมครับ
1: ดอกหลังเท้าเข่าคืออะไร
2: ก็คือดอกหลังเท้า
1: หลังเท้า
2: ให้บอลตกแล้วก็เข่าคร
1: ับแล้วก็เข่า
2: ใช่แต่ว่าตอนนั้นผมก็มีพื้นฐานดอกที่แบบประมาณพันครั้งแล้วแต่ทีเนี้ยผมอยากเห็นเขาที่แบบดอกบอลเล่นลีลาไว้คอไว้อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็แบบชื่นชอบครับ
1: ครับ
2: พอชื่นชอบผมก็เอาไปทำแต่ตอนนั้นมันไม่มีสื่อการเรียนการสอนก็ทำผิดๆถูกๆทำทุกวันแต่แบบชอบครับแล้วก็มีวันหนึ่งครับผมก็ไปร้านสตาร์ซ็อกเกอร์ครับที่เซ็นทรัลก็ไปเห็นภาพกีฬามัน
1: ครับ
2: ก็ไปดูไฮไลท์ว่าดอกลีลายังไงผมก็ไปดูทุกวันนะครับก็กลับมาฝึกเพราะว่าผมอยู่แฟตทหารนะครับ
1: ครับ
2: ก็มาฝึกพอมาฝึกทุกวันบางท่าก็ได้บางท่าก็ไม่ได้แต่ทำบ่อยๆครับจนผมทำได้ก็ท่าสองท่าน
1: ั่นหมายความว่าการฝึกดอกบอลที่เราเห็นอาจารย์คังซงมินเนี่ย
2: ครับ
1: เห็นเป็นแรงบันดาลใจ
2: ใช่ครับ
1: แต่ว่าหลังจากนั้นคือฝึกเอง
2: ฝึกเองครับฝึกเองผมได้ประมาณ 3-4 ท่าแล้วทีนี้โครงการอิมเมเนลของอาจารย์คังครับตอนนั้นผมอยู่ม.4 แล้วครับเปิดชิงแชมป์ประเทศไทยที่มหาวิทยาลัยบูรพาคร
1: ับไปเปิดแข่งขันดอกบอลโดยเฉพาะเลย
2: ใช่ครับ
1: ตอนนั้นเราอยู่ม
2: .4 ม .4 ครับ
1: การแข่งขันตอนนั้นที่เขาจัดเนี่ยครับคือกติกาเป็นยังไงบ้างแล้วเขาคนแข่งคือใครบ้าง
2: ก็คือมาทั่วประเทศครับแล้วก็ดอกเนี่ยไม่ให้ตก
1: จำกัดอายุไหมตอนนั้น
2: จำกัดเป็นรุ่นครับ
1: ครับ
2: ครับก็คือไม่เกิน18
1: ไม่ได้บอกว่าต้องท่าอะไรแต่ว่าต้องไม่ให้ตก
2: ไม่ให้ตกอย่างเดียวครับผมดอกได้มา 20,000 ครั้ง2ชั่วโมงครับคนอื่นก็ตกไปหมดแล้ว
1: ตอนนั้นเนี่ยผมถามหน่อยว่าการดอก ณตอนนั้นนะฮะกติกามีแค่อย่างเดียวเลย
2: มีอย่างเดียวครับ
1: ได้รับต้องนับจำนวนไหมหรือว่าแค่นานที่สุด
2: ก็เขาก็จะมีคนนับ
1: มีคนมาคอยนับกับเรา
2: แล้วก็ดูจับเวลาว่ากี่ชั่วโมงครับ
1: ตอนนั้นแข่งกี่คนฮะ
2: โอ้หลายคนนะเป็นพันคน
1: ฮะพร้อมกันนะ
2: ใช่แบ่งเป็นช่วงๆครับ
1: ตอนนั้นบรรยากาศการแข่งขันมันเป็นยังไงบ้างอ่ะเราได้สังเกตไหมว่าใครร่วงแล้ว
2: สมมติว่าเขาเป่านกหวีดใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: ใครร่วงเขาก็สกรีนออกสกรีนออกใช่ครับ
1: คนที่เหลือสุดท้ายที่แข่งกับเราเนี่ย
2: ครับ
1: เขา
2: ตกไปหมดแล้วคร
1: ับ
2: อ้
1: าวเหรอ
2: ใช่
1: ไม่มีใครมาคู่ๆเลยเหรอ
2: ไม่มีครับใช่เพราะตอนนั้นผมฝึกทุกวันครับฝึกทุกวันจนมาเปิดมีโครงการชิงแชมป์ดอกบอลผมก็ไปสมัคร
1: ครับ
2: ใช่ก็เลยได้แชมป์ครับ
1: ตอนนั้นใช้เวลาการแข่งขัน2ชั่วโมง
2: 2ชั่วโมงครับจริงๆเขาก็ไม่ได้กำหนดว่า2ชั่วโมงครับแต่ว่าผมเดาะได้ถึง2ชั่วโมงแต่คนอื่นเขาตกไปหมดแล้ว
1: ตอนนี้ผมอยากรู้ว่าเมื่อยไหมหมายถึงว่าคนที่จดเมื่อยไหมคนที่จด
2: ไม่ตาม
1: งานเอ๊ะมันกี่ครั้งแล้วนะฮะอะไรคือบางที
2: ก็น่าจะมีครับ
1: แล้วตอนนั้นทำไมเราถึงแบบพอละสองชั่วโมงพอละ
2: เขาให้หยุดครับ
1: เอาจริงปะเนี่ยคือเราไม่ได้ตกเหรอ
2: ไม่ได้ตกครับเขาให้หยุดมันสองชั่วโมงนะครับไม่มีใครสู้ผมได
1: ้คุยได้ยันแบบยันตลอดชีวิตเลยอ่ะ
2: ใช่ครับ
1: เชื่อป่ะ
2: ตอนนั้นมันนานแล้วครับ
1: ตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างครับ
2: ผมก็รู้สึกว่าเอ้ยเราซ้อมมาทุกวันเนี่ยมันร่างกายมันเขาเรียกว่ามันอยู่ตัวครับแล้วก็มันรู้สึกว่ามันไปต่อได้อะไรเงี้ยครับใช่ครับ
1: การแข่งขันในครั้งนั้นเปลี่ยนชีวิตเรายังไงบ้างครับ
2: ก็เปลี่ยนเยอะครับก็คือผมก็ได้ทุนจากโครงการอิมมูเนลครับ
1: ครับ
2: ไปฝึกฟุตบอลแล้วก็ไปฝึกเรียนดอกบอลกับท่านอาจารย์คังโทมินที่เกาหลีเลยครับ
1: จากที่เห็นเขาวันนั้น
2: ใช่ครับเขา
1: ได้ไปเรียนละ
2: ใช่ครับเขาก็สอนเทคนิคทุกอย่างหมดเลยแล้วผมก็ได้เอาเทคนิคตรงเนี้ยมาต่อยอดในการที่ว่ามีโชว์มีอะไรอย่างเงี้ยท่าทางเนี้ยก็ได้มาเยอะครับ30กว่าท่าเนี่ย
1: ตอนที่เราไปเจออาจารย์คังซงมินอีกครั้งหนึ่งนะ
2: ครับ
1: เขาจำเราได้ไหมว่าเขาเคยมาสอนเราอ่ะ
2: เขาจำไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นผมเป็นเด็กนักเรียนแค่ได้ดูอย่างเดียวครับ
1: เราได้บอกเขาไหม
2: ก็บอกเขาว่าเนี่ยผมได้แรงบันดาลใจจากอาจารย์ครับเพราะเขาพูดไทยได้ครับ
1: เขาพูดไทยได้
2: เขาอยู่เมืองไทยมานานครับ
1: โอเค
2: เขาบอกว่าเนี่ยผมได้แรงบันดาลใจเพราะว่าผมได้ดูตั้งแต่ที่อาจารย์มาโชว์ตอนม.2แล้วผ่านไป2ปีเนี่ยผมก็มาเจออีกครั้งนึงครับ
1: ที่บอกผมว่าได้ไปเรียนกับอาจารย์นี่คือช่วงมัธยมไหมครับ
2: ช่วงอยู่ม.4ครับไปอยู่เกาหลี3เดือนครับ
1: อืม
2: ใช่ครับ
1: พอกลับมา
2: เปลี่ยนเยอะเนี่ยครับเปลี่ยนเยอะคือ1คือการเล่นฟุตบอลของเราดีขึ้นแล้วก็การดอกบอลก็เป็นมืออาชีพมากขึ้น
1: ครับเราเริ่มต้นจากการเดินทางสายฟุตบอลมาตลอดเลยนะครับตั้งแต่มัธยมต้นมัธยมปลายคราวนี้ตอนมหาลัยคร
2: ับ
1: มองไปทางไหนบ้างตอนนั้น
2: คือตอนนั้นผมพอจบม.6เสร็จเนี่ยทางมหาลัยศรีปทุมครับก็มายื่นข้อเสนอว่าอยากมาเรียนไหมเพราะตอนนั้นผมอยู่แถวราชสิบเอ็ดคร
1: ับ
2: ผมก็ไม่อยากเดินทางไกลแล้วครับก็มาเข้าศรีปทุมเลยตอนนั้นก็พอมาเข้าศรีปทุมก็ช่วงนั้นนักกีฬาทีมชาติก็เยอะครับเข้ามากว่าจะได้เล่นก็ประมาณปี2ปี3แล้วใช
1: ่ตอนนั้นเราได้เล่นถึงแบบตรงจุดไหนครับ
2: ก็อยู่มหาลัยเนี่ยก็ได้เล่นทุกรายการแล้วก็พออยู่ปี2ครับผมก็ได้โชว์ต่อหน้าไมเคิลโอเว่นครับเพราะตอนนั้นนักเตะลิเวอร์พูลมาเตะในเมืองไทยผมก็ได้โชว์กับนักเตะลิเวอร์พูลก็มีโอเว่นมีเมอร์ฟี่สมิธเซอร์แล้วก็แพทริกเบเกอร
1: ์
2: คาริเซ่5คนครับก็ได้ดอกบอลร่วมกันครับ
1: เป็นโชว์เลยป่ะ
2: เป็นที่อาคารมินิบุตรครับก็คือนักเตะลิเวอร์พูลมาโปรโมทครับ
1: ครับ
2: ก็ผมก็ได้ดอกกับพวกนักเตะลิเวอร์พูลเลย
1: คราวนี้พอหลังจากที่อยู่มหาลัยแล้วตอนนั้นเราเริ่มวางแผนชีวิตไหมครับว่าเราจะอยู่กับฟุตบอลต่อไปหรือว่าจะทำยังไงต่อ
2: ก็ตอนนั้นอยู่มหาลัยด้วยแล้วก็เล่นสโมสรด้วยครับแล้วทีนี้ผมก็ได้มีโอกาสที่ดีมากเลยครับก็คือไปบรรจุติดยศ10ปีอยู่ที่โคราชนะครับเป็นข้าราชการก็คือไป
1: อันนี้ได้จากฟุตบอลเหมือนกันป่ะ
2: ได้จากฟุตบอลครับเป็นโควต้าเข้าไปครับใช่ครับแล้วก็พอเราอยู่ที่กองทัพไอ้2โคราชนะครับแล้วก็ทำงานด้วยแล้วก็เล่นฟุตบอลด้วยอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเล่นฟุตบอลแล้วเนี่ยเราก็มีงานการทำที่มั่นคงแล้วครับก็รู้สึกว่าแฮปปี้ครับ
1: คือหนึ่งคนที่ใช้ฟุตบอลนำทางชีวิตจริงๆนะในทุกช่วงเวลาแต่แน่นอนครับเรื่องของฟุตบอลเนี่ยมันไม่จบไม่สิ้น
2: ครับ
1: คราวนี้พอเรามีอาชีพมั่นคงแล้วนะฮะเป็นข้าราชการด้วยเราต่อยอดกับฟุตบอลยังไงได้อีกบ้าง
2: ก็มีครั้งหนึ่งครับผมไปโชว์ดอกบอลที่ประเทศสิงคโปร์ครับ
1: ครับ
2: แล้วก็ไปเจอเพื่อนคนที่เอาทีมฟุตบอลมาแข่งที่สิงคโปร์ครับ
1: ครับ
2: เป็นคนฮ่องกงครับประเทศฮ่องกงก็ทีนี้เขาก็ถามผมว่า อนุสรณ์คุณมีอะคาเดมี่ไห
1: ม
2: ผมบอกว่าผมไม่มีเพราะว่าตอนนั้นผมยังเล่นฟุตบอลอยู่อะไรเงี้ยทีนี้ก็
1: ค
2: อนแทคออนไว้พอวันนึงผมก็ลองมาเปิดดูครับเกี่ยวกับสอนดอกบอลก่อนครับก็มีผู้ปกครองให้การต้อนรับเยอะก็มาสมัครประมาณ30กว่าคน มาเรียนดอกบอลอย่างเดียวครับตอนนั้นยังไม่เปิดฟุตบอลนะครับ
1: การจะเปิดอะคาเดมี่ได้เนี่ยมันคือการเปิดโรงเรียนเหรอครับรู้มันคือต้องมีอะไรบ้าง
2: ตอนแรกผมก็เปิดดอกบอลก่อนเล็กๆก่อน
1: ครับ
2: แต่การฝึก
1: ฟุตบอลเปิดแค่สอนดอกบอล
2: สอนดอกบอลก่อนครับใช่แล้วทีนี้ทางผู้ปกครองเขาบอกว่าทำไมโค้ชบอลไม่สอนฟุตบอลด้วยล่ะทั้งที่โค้ชบอลก็เป็นนักฟุตบอล
1: ครับ
2: ก็จุดเริ่มต้นผมก็เลยเริ่มเปิดขึ้นมาพอเปิดขึ้นมาปุ๊บทีนี้ทางเพื่อนที่ฮ่องกงครับเขาก็สนับสนุนเขาก็ส่งรายการต่างประเทศมาให้ผมก็เอาเด็กๆที่เรียนครับเข้าร่วมการแข่งขันที่รายการที่ประเทศฮ่องกงประเทศสิงคโปร์อย่างเงี้ยครับใช
1: ่ตอนนั้นที่เราเปิดดอกบอลเปิดนานขนาดไหนครับ
2: ผม
1: ที
2: ่
1: เป็นแค่ดอกบอล
2: เกือบปีครับ
1: เกือบปี
2: ใช่ครับ
1: แล้วถึงจะเปลี่ยนเป็นการสอน
2: สอนเลยครับก็คือเริ่มแรกมาจากดอกบอลก่อนแล้วก็พอดอกบอลเสร็จแล้วก็มาเป็นฟุตบอลด้วยครับใช่
1: เปิดที่ไหนครับที่นั่น
2: ตอนนั้นผมเปิดอยู่แถวเนี่ยครับแถวหาดไทยราชครับ
1: ครับ
2: ใช่ครับ
1: การที่จะเปิดอะคาเดมี่ฟุตบอลได้เนี่ยในมุมธุรกิจมันต้องมีอะไรบ้างครับ
2: จริงๆแล้วมันก็ต้องมีสภาพสนามในตอนนั้นครับแต่ว่าตอนนั้นผมอะไปใช้สถานที่ที่เขาแบบเหมือนอนุเคราะห์ให้ครับใช่แล้วก็
1: คือเราต้องมีสนาม
2: ใช่ต้องมีสนามครับใช่ครับพอเราเปิดโรงเรียนสอนฟุตบอลแล้วผมก็เข้าไปคอนแทคกับสนามที่เขาพร้อมอยู่แล้วครับว่าโอเคผมอยากจะมาเปิดโรงเรียนสอนฟุตบอลตรงนี้ได้ไหมในช่วงเวลานี้ครับ
1: ก็คือเป็นช่วงเวลาไป
2: เป็นช่วงเวลาไปครับใช
0: ่ได้รู้จักกับตัวของโค้ชไปแล้วนะคะในช่วงหน้าเราจะมารู้จักกับการทำงานอนุสรณ์ Academy กันบ้างนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะ
3: วิทยุครอบครัวข่าวและ Search Group Official ชวนกินและเที่ยวไปกับไทยนิยมสุดสัปดาห์
4: โลกจริงและโลกเสมือนล้อมรวมจนเกิดโอกาสใหม่ๆมากมายท้าทายให้ SME มุ่งสู่ทุกมิติของการเติบโตและไม่ตกเทรนด์ในยุคที่มุมมองธุรกิจใหม่เกิดขึ้นทุกเวลามีโอกาสเกิดขึ้นมากมายกูรูจากหลากหลายวงการทั้งนักวิชาการรุ่นพี่นักธุรกิจและโหราจารย์จึงเรียงแถวมาแชร์กลเม็ดเคล็ดลับเพื่อ SME ในทุกมิติที่พลาดไม่ได้ผ่านทุกเทรนด์คว้าทุกโอกาสข้ามผ่านทุกปัญหาให้เติบโตก่อนใครในรายการ Smart SME ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 นถึง 11:00 นทางวิทยุครอบครัวข่าว
5: สวัสดีครับผมหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวติดตามผมในเที่ยงวันทันเหตุการณ์และโหนกระแสได้เลยนะครับเราจะถ่ายทอดสัญญาณเสียงนะฮะสดตรงจากช่อง3กด33เวลา 11:20 นจนถึง 13:20 น 2 ชั่วโมงเต็มอิ่มเลยนะครับที่สทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวครับ
3: วิทยุครอบครัวข่าวและ Search Group Official ชวนกินและเที่ยวไปกับไทยนิยมสุดสัปดาห์
0: ไทยนิยมสุดสัปดาห์วันนี้นะคะเรายังอยู่ในซีรีส์ของ168ชั่วโมงนะคะกับเรื่องราวของฟุตบอลค่ะวันนี้ใครที่แค่เป็นผู้ชมนะคะในการแข่งขันฟุตบอลโลกอาจจะอยากจะหาแรงบันดาลใจนะคะจะอายุมากจะอายุน้อยไม่ใช่ปัญหาค่ะฝึกฝนกับโค้ชบอลอนุสรศิลปีก็ได้เหมือนกันนะคะเขาจะสอนอะไรบ้างในอนุสรอะคาเดมี่ไปติดตามกันในช่วงนี้ได้เลยค่ะ
1: อ่ะเดี๋ยวมาเจาะดูกันหน่อยว่าอะคาเดมี่ของอนุสรณ์อะคาเดมี่เนี่ยทำอะไรบ้างการฝึกลงรายละเอียดได้ไหมครับว่าการฝึกการจะเป็นนักฟุตบอลเนี่ยทำอะไรบ้างเพราะว่าไม่ใช่มาถึงจะเตะได้เลยใช่ไหมครับต้องเริ่มเป็นยังไงบ้าง
2: ก็อย่างเด็กที่เข้ามาเนี่ยแล้วเราจะจัดเป็นรุ่นๆก่อนครับแล้วก็อย่างเด็กเล็กไม่มีพื้นฐานเลยเนี่ยเราก็จะมีโค้ชปูพื้นฐานให้ตั้งแต่เบสิกพื้นฐานเลยแล้วก็มาช่วงโตขึ้นมาหน่อยเนี่ยเราก็จะดูว่าเบสิกพื้นฐานดีแล้วเนี่ยเราก็จะมาฝึกในเกี่ยวกับพวกความสามารถเฉพาะตัวแล้วก็เข้าสู่ระบบทีมครับ
1: สามสเต็ปประมาณนี้เลย
2: ใช่ครับ
1: สิ่งที่ยากที่สุดคือสเต็ปไหนฮะ
2: คือจริงๆแล้วเบสิกพื้นฐานเนี่ยเราก็สามารถสอนได้อยู่แล้วแต่ทีนี้ความเข้าใจเกมครับเพราะว่าบางคนนะครับสกิลดีแต่ไม่เข้าใจเกมพอเวลาลงไปเล่นก็เล่นร่วมไม่ได
1: ้
2: ประมาณนี้ครับ
1: เขาบอกว่าการเป็นนักฟุตบอลเนี่ยมันเก่งคนเดียวไม่ได้
2: ไม่ได้ครับต้องเล่นเป็นทีมครับใช่บางคนแบบว่าเพื่อนไปรอหน้าประตูแล้วยังไม่ส่งเลยอย่างเงี้ยมัวแต่ใช้สกิลเลี้ยงอย่างเงี้ยบางทีเด็กก็ยังไม่เข้าใจก็ต้องสอนเรื่องให้เด็กได้มองเห็นภาพว่าการเล่นเป็นทีมเป็นแบบไหนการเล่นร่วมอะไรประมาณนี
1: ้ส่วนใหญ่แล้วช่วงเวลาที่จะเขาเรียกว่ารุ่งเรืองที่สุดของการเป็นนักฟุตบอลนะครับมันคือช่วงอายุไหมครับ
2: ก็มีครับบางคนก็อายุ17-18ก็เก่งเลยครับเก่งไปติด ทีมชาติก็มีครับ
1: ระบบของฟุตบอลเนี่ยครับการที่จะเพราะว่าอย่างคนที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงฟุตบอลอย่างผมเนี่ยครับเราจะรู้สึกว่าทีมชาติก็คือทีมฟุตบอลที่ไปแข่งแบบไม่ว่าจะเป็นแข่งกับต่างประเทศนู่นนี่นั่นเนี่ยแต่ว่าเหมือนแต่ละคนเขาก็จะมีสโมสรที่
2: ใช่ครับมีสโมสรของตัวเองแล้วก็
1: ของตัวเอง
2: พอติดทีมชาติก็จะมารวมกัน
1: ระบบมันเป็นยังไงครับ
2: ก็อย่างสมมติว่าทางสมาคมใช่ไหมครับก็จะมีหัวหน้าโค้ชก็คือคัดเลือกตัวของแต่ละสโมสรว่าคนไหนเล่นดียังไงก็มาติดทีมชาติพอติดทีมชาติก็เอามารวมกันแล้วก็เอาไปแข่งในระดับชาติครับ
1: อ๋อโอเคเพราะฉะนั้นคือแต่ละคนเนี่ยเขาจะมีที่ประจำอยู่ละ
2: มีครับ
1: คนที่อยู
2: ่สมัยก่อนที่ผมเคยทำชุดไซตามะชุดอายุ12ปีทีมชาติครับ
1: ครับ
2: เราก็จะไปตะวันไปคัดเด็กตามภาคเหนือภาคใต้ทุกภาคครับแล้วก็มารวมตัวกันแล้วก็มาเก็บตัวแล้วก็ไปแข่งที่ญี่ปุ่นครับก็ได้แชมป์ครับใช่
1: แต่แบบนี้ก็เหมือนกับว่าเราก็ต้องมารวมตัวกันแบบเพื่อที่
2: มาฝึกซ้อมครับ
1: ฝึกซ้อมให้เข้ากันอีก
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: อันนี้ก็น่าจะยากเหมือนกัน
2: อันนี้จะยากครับเพราะว่าบางโรงเรียนอย่างเงี้ยบางโรงเรียนเขามีทัวร์นาเมนต์ครับเขาก็จะไม่ปล่อยใช่แต่เราก็ต้องหาช่วงที่เหมาะสมเพื่อเอานักกีฬาที่คัดตัวมาในนามทีมชาติเนี่ยมารวมตัวกันแล้วมาฝึกซ้อมแล้วก็ไปแข่งครับ
1: โอเคเพราะฉะนั้นเหล่านี้เขาจะไม่ได้อยู่ด้วยกันประจำอยู่แล้ว
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: โอเค
2: ก็คล้ายๆกับอะคาเดมี่ครับไม่ได้เรียนโรงเรียนเดียวกันต
1: ่
2: างคนต่างมาแล้วก็พอมาเราก็มาฝึกซ้อมแล้วก็มาบอกกับเด็กๆว่าเวลาเราไปแข่งเราไปอุ่นเครื่องจะเล่นแบบไหนอะไรยังไงก็คล้ายๆกันครับใช่
1: ทุกวันนี้อะคาเดมี่ของคนบอล นะครับมีดูแลกี่คนครับเนี่ย
2: ตอนนี้เหลือเด็กประมาณอยู่ประมาณ50กว่าคนครับ
1: 50กว่าคนที่ผ่านมาผ่านไปหลายๆรุ่นมากๆแล้วเนี่ยให้มีคนไหนที่รู้สึกว่าเฮ้ยคุณได้แบบไปโดดเด่น
2: ก็มีครับบางคนก็ขึ้นไปอยู่สโมสรแบงคอกยูไนเต็ดครับ
1: ครับ
2: แล้วก็มีหลายๆคนที่ตอนนี้ก็กำลังเรียนอยู่พวกอัสสัมชัญธนบุรีสวนกุหลาบเทพศิรินก็มีครับ
1: ครับครับจากการที่เราจุดเริ่มต้นกับการเป็นนักฟุตบอลใช่ไหมครับจนฟุตบอลนำทางเราไปสู่อะไรต่างๆมากมายจนมากลายเป็นอนุสรณ์อะคาเดมี่เนี่ยตอนนี้เหมือนกับเราเป็นเบื้องหลังละ
2: เป็น
1: เบื้องหลังในการฝึกเด็กๆรุ่นใหม่มองบทบาทของตัวเองทุกวันนี้เป็นยังไงบ้าง
2: ก็อยากให้เด็กๆที่เข้ามาอยู่ในอนุสรณ์นะครับก็คือเติบโตไปอย่างที่มีเบสิกพื้นฐานที่ดีแล้วก็สนับสนุนน้องๆไปอยู่สถาบันดีๆที่คนไหนที่ชื่นชอบที่แบบอยากจะเดินรอยตามผมครับเราก็จะบอกช่องทางว่าเอ้ยต้องไปแบบนี้อะไรเงี้ยครับใช่
1: ครับ
2: เพราะสุดท้ายก็เราก็อยากฝากอย่าทิ้งการเรียนครับเพราะว่าฟุตบอลบางทีมันก็แล้วแต่บางคนครับที่บางคนไปสุดบางคนไปไม่สุดอะไรเงี้ยครับใช
1: ่
2: ก็จะได้มีการศึกษาที่ดีไปต่อยอดด้วยครับใช่
1: คือโลกเรามันยุติธรรมเสมอเนาะ
2: ใช่ครับ
1: บางคนก็บอกว่าเราทำเต็มที่เนี่ยมันต้องได้บางครั้งอาจจะไม่ได้ก็ได้
2: แต่สมัยก่อนนี่คุณพ่อคุณแม่บอกว่าไม่เรียนหรอกผมบอกฟุตบอลนำทางแล้วตอนนั้นเอาฟุตบอลอย่างเดียวเลยครับใช่เพราะว่าเราก็เรียนหนังสือแบบกลางๆครับ
1: ครับ
2: แต่ฟุตบอลมา 100% เลยใช่ครับก็ทำจนกว่าจะไอ้นี่ครับ
1: ครับ
2: ใช
1: ่แต่ทุกวันนี้ก็คือแบบว่าเอาไว้ด้วย
2: เอาด้วยครับ
1: เอาไว้ด้วย
2: ครับผม
1: โอเคครับแล้วเราหวังว่าฟุตบอลในอนาคตของประเทศไทยเนี่ยในมุมมองของโค้ชที่อยู่ในวงการฟุตบอลเนี่ย
2: ครับ
1: มันจะไปถึงขนาดไหนบ้าง
2: คือจริงๆแล้วผมก็อยากให้นักฟุตบอลไทยครับมีทักษะพื้นฐานที่ดีเพื่อจะได้ต่อยอดเพื่อบางทีไปอยู่ทีมชาติเงี้ยเราก็อยากสนับสนุนให้ฟุตบอลบ้านเราเนี่ยไปฟุตบอลโลกที่เหมือนกับคนไทยหลายๆคนคาดหวังใช่ไหมครับแต่ว่าทีนี้เราก็อยากให้อะคาเดมี่ช่วยกันผลักดันแล้วก็สร้างนักเตะที่มีพื้นฐานดีๆหลายๆคน
1: ครับ
2: ไปครับใช่
1: จากตอนนั้นที่โค้ชบอลบอกว่าอะคาเดมี่มีไม่เยอะทุกวันนี้เยอะไหม
2: เยอะมากครับทั่วประเทศแล้วครับ
1: ทั่วประเทศแล้ว
2: ใช่ครับเพราะว่าก็จะมีพี่ๆน้องๆหรือที่เลิกเล่นแล้วครับก็จะไปเปิดโรงเรียนสอนกันทั่วประเทศก็ดีครับผมว่าเป็นเรื่องดีที่จะได้พัฒนาเยาวชนไทยให้เก่งๆขึ้นครับ
1: การคัดเลือกก็จะเข้มข้นมากข
2: ึ้
1: น
2: เข้มข้นมากขึ้น
1: ก็จะได้ตัวเด่นๆมากขึ้น
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: ครับผมคราวนี้ถ้าเกิดคนที่สนใจอยากจะไปที่อนุสรณ์อะคาเดมี
2: ่ครับผม
1: ต้องทำยังไงบ้าง
2: ก็สามารถเข้าไปใน Facebook ก็ได้ครับชื่ออนุสรณ์สปาร์ต้า FC ครับหรือโทรติดต่อโดยตรงได้ครับ
1: ครับ
2: ครับผม
1: ต้องอยากเป็นนักฟุตบอลอย่างเดียวไหมหรือว่าอยาก
2: จริงๆแล้วผมก็สอนคือไม่มีพื้นฐานก็มาเรียนได้ออกกำลังกายก็ได้บางคนก็อ้วนๆนะครับมาคุณแม่โทรบอกว่าโค้ชลูกผมอ้วนนะอยากมาออกกำลังกายไม่ได้เน้นเก่งนะก็ได้ครับก็มีครับใช่ครับแต่พอซ้อมไปซ้อมมาดันมีแววครับ
1: เอาเก่งขึ้นมา
2: ครับแล้วก็น้ำหนักก็ลดลงขึ้นลงด้วยครับบางทีคุณแม่บอกว่าโค้ชเขาชอบกินเป๊ปซี่เนี่ยพอโค้ชบอกเขาไม่กินเลยครับ ก็มันก็มีอิทธิพลต่อเด็กด้วยครับตรงนี้ใช
1: ่การฝึกซ้อมนี่เวลาเราไปเรียนเขาต้องเรียนกันประมาณไหนครับช่วงเวลาไหน
2: ของผมจะเรียน4 โมงเย็นถึง6 โมงเย็นไม่ร้อนมากครับเย็นครับใช่
1: เย็น
2: ครับ
1: มีช่วงเดียวป่ะครับ
2: มีช่วงเดียวครับใช่ครับ
1: โอเคตอนเช้าไม่ต้องมีไม่ม
2: ีตอนเช้าไม่มีมันบางทีเด็กไม่สะดวกไปเรียนพิเศษครับ
1: โอเคเพราะฉะนั้นก็สนใจติดต่อกันได้
2: ติดต่อได้ครับผม
1: ได้ต่อเนื่องอย่างที่บอกว่าทุกวัย
2: ครับทุกวัยเลยครับ
1: รับสูงสุดวัยไหนครับ
2: ตอนนี้ก็สูงสุดมีอายุ14 ปีครับใช่ครับเล็กสุดก็ประมาณ7 ขวบครับ
1: ครับ
2: ครับ
1: แล้วตัวโค้ชเองครับอยากจะลงแข่งขันอะไรอีกไหมครับ
2: ตอนนี้ครับก็มีพาเด็กๆไปแข่งต่างประเทศแล้วก็ไปฝึกล่าสุดก็พาเด็กไปฝึกที่ประเทศเกาหลีของสโมสรที่สร้างปากจีซองครับเพราะว่าทาง Academy ก็กับทางสโมสร FC KFT ของเกาหลี
1: ครับ
2: เราทำ MOU กันร่วมมือกันพัฒนาเยาวชนครับ
1: ครับ
2: ก็มีส่งไปทุกๆปีครับ
1: ครับ
2: กลับมาก็บางคนก็ติดทีมชาติก็มีครับ
1: มาถึงทุกวันนี้ถ้าเกิดให้บอกว่าฟุตบอลสำหรับเราเนี่ย
2: ครับ
1: มันคืออะไร
2: ฟุตบอลสำหรับผมคือผมมองว่าเรามีความสุขกับฟุตบอลที่เราได้ทำแล้วก็ได้ต่อยอดให้กับวงการฟุตบอลไทยครับแล้วก็อยากเห็นนักเตะไทยหรือลูกศิษย์เนี่ยไปติดทีมชาติแล้วก็อาจจะมีพาทีมชาติไทยไปฟุตบอลโลกสักชุดก็มีครับก็คาดหวังอยู่ครับ
1: ขอให้หวังเป็นความหวังเป็นจริงเพราะผมเชื่อว่าน่าจะเป็นความหวังของคนไทยทุกคนแหละ
2: ทุกคนครับใช่ครับเราก็สนับสนุนฟุตบอลไทยครับ
1: ครับผม
2: ครับ
1: ขอบคุณมากนะครับนี่คือหนึ่งเรื่องราวเกี่ยวกับฟุตบอลนะครับที่ผมมองว่าฟุตบอลเนี่ยคือชีวิตของโค้ชบอลเลยแหละตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวันนี้นะครับแล้วก็มันย้อนกลับมาที่โค้ชบอลบอกว่าการจะเป็นนักฟุตบอลที่ดีเนี่ยพื้นฐานสำคัญมากๆบางทีเรามักจะลืมการฝึกขั้นพื้นฐานไปต่อเนื่องไปนู่นนี่นั่นสุดท้ายก็ต้องวนกลับมาที่เดิมนะครับใครสนใจอยากออกกำลังกายหรือว่าอยากฝึกฟุตบอลหรือว่าพ่อแม่ผู้ปกครองที่สนใจอยากให้ลูกได้ลองเล่นก็สามารถไปกันได้ที่อนุสรณ์อะคาเดมี่นะครับผมก็สนใจเหมือนกันเดี๋ยวผมจะไปลองฝึก
2: ได้ครับ
1: คือผมมีปัญหาไงโค้ชคือผมอยากเล่นตั้งแต่เด็กก็แหละ
2: ครับ
1: แต่เวลาเลี้ยงแล้วจะเปลี่ยนจากเลี้ยงเป็นยิงอ่ะ
2: จังหวะครับทามมิ่ง
1: มันไม่ได้ผมก็ต้องวิ่งเลี้ยงเข้าโกไปเลยเขาฟาวอะไรเงี้ยก็เลยไม่เล่นตั้งที
2: ครับ
1: ก็เลยขอบคุณมากวันนี
2: ้ครับผม
1: มาในรายการขอบคุณมากครับ
0: และนี่ก็คือเรื่องราวจาก168 ชั่วโมงที่นำมาถ่ายทอดอีกครั้งนะคะผ่านทางไทยนิยมสุดสัปดาห์ของเราในสัปดาห์หน้าเราจะคุยกันเรื่องอะไรนะคะหรือว่าใครที่แหมมันยังอยากจะได้แรงบันดาลใจแบบนี้อีกก็อย่าเพิ่งหลับนะคะเดี๋ยวชมทางช่อง3กันได้ตอนล่าสุดของ168ชั่วโมงก็จะมาให้คุณได้รู้จักกับแรงบันดาลใจดีๆอีกเยอะเลยล่ะค่ะส่วนเรากลับมาเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าในเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
6: Search YouTube ไทยนิยมใน Search Group Official หรือตามฟังเพลินๆได้ทุกวันอาทิตย์ทุ่มครึ่งที่นี่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
7: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ1 ทุ่มครึ่งถึง2 ทุ่มเจอกันได้สัปดาห์ละ5 วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวข่าว
8: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ภูมิใจเสนอนิยายชีวิตครอบครัวจากบทประพันธ์ของวรางคณาบทละครวิทยุโดยมาริสาวาดวงกตความรักเปรียบเสมือนยาชูกำลังชั้นดีแต่ถ้าเมื่อไหร่รักสั่นคลอนก็เหมือนยาขมดีๆนี่เองความรักของเขาและเธอก็เหมือนกันชวนพาให้สั่นคลอนอยู่เสมอเพราะเธอหูเบาเชื่อคนง่ายไว้ใจคนที่ได้ชื่อว่าเพื่อนรักของเธอจะสุขสมหวังหรือปิดฉากชีวิตคู่ร่วมติดตามความสนุกได้ในวันวานยังหวานแว่วทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มและรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา3 ถึง 4 ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106

0: 106อาสากับทีมทนายความ
1: 14:32 นะครับรายการ106อาสากับทีมทนายความนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมเดชาลินทพลนะครับวิทยากรของเราครับอาจารย์ปีชาณเชียงใหม่อาจารย์อยู่ในสายครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: ครับผม
1: ครับก็วันนี้ก็1 กันยายนนะครับอาจารย์ถ้าเกิดว่าเก่าๆหน่อยอย่างผมกับอาจารย์อาจจะรู้สึกจำได้ว่าเป็นวันเสียชีวิตของคุณสืบนาคเสถียรนะครับอาจารย์
2: คร
1: ับ ผมขออนุญาตไปไกลดึงแต่ว่าบรรยากาศวันนี้นี่ค่อนข้างเงียบครับเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากรายการเราเขาก็จะไปลุ้นการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับอาจารย์ก็หลายคนก็ลุ้นกันอยู่ครับบางพรรคการเมืองก็ลุ้นกันอยู่แต่ก่อนจะไปคุยเรื่องนั้นผมขออนุญาตถามอาจารย์เรื่องนี้ฮะเพราะว่ามันเป็นความเข้าใจผิดด้วยเรื่องหนึ่งเรื่องที่สองผมว่าการใช้บริการสาธารณะเนี่ยมันก็มีโอกาสกระทบกระทั่งกันนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับคู่กรณีของเหตุการณ์ที่ทะเลาะมีปากมีเสียงกันอยู่ในรถไฟฟ้าบอกชื่อได้เนาะเพราะมันเป็นสถานที่เกิดเหตุใช่ไหมครับอาจารย
2: ์ครับ
1: ในแอร์พอร์ตเรียลลิงก์นะครับนะฮะก็มีน้องผู้หญิงคนหนึ่งนะครับอีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นอะไรอะ LGBTQ เหรอนะครับเป็นคุณผู้ชายนี่แหละอ่ะเรียกคุณผู้ชายก็ไม่ได้เดี๋ยวจะเป็น LGBTQ เนี่ยนะครับก็กระทบกระทั่งกันเรื่องที่นั่งเรื่องของที่วางชนกันบ้างอะไรกันบ้างก็เกิดเป็นปากเป็นเสียงในเหตุการณ์เนี่ยก็ค่อนข้างจะยาวอยู่พอสมควรที่คู่กรณีที่เป็น LGBTQ เนี่ยเขาเรียกว่าอะไร
2: LGBTQ เราเป็นกระเทยได
1: ้
2: ไหม
1: ได้ไหมอาจารย์นะครับเอาสาวผมใช้ขออนุญาตใช้สาวประเภท2แล้วกันนะอาจารย์เน
2: า
1: ะ
2: เอาสาวเพศ2
1: จะได้ดูคำสั้นหน่อยเยอะยาวเรียก LGBTQ มันยาวครับนะเป็นสาวประเภท2ก็มีปากเสียงกันในข้อความที่ทะเลาะกันเนี่ยหรือไม่พอใจไม่พอใจกันเนี่ยก็มีหลายคำที่ดูถูกดูแคลนบ้างสืบความไปถึงคุณพ่อคุณแม่บ้างไม่สั่งสอนบ้างไม่อะไรในลักษณะงี้นะฮะรวมไปถึงว่าหยุดอย่าพูดอย่าตบรองเท้าตบซะเลยเนี่ยกูยอมเสีย500อะไรอย่างเงี้ยอาจารย์เอาผมก่อนจะไปถึงว่าคำขู่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยจริงแล้วพอเวลาเราไม่พอใจกันเนี่ยพูดเสียงดังใส่กันหรืออะไรอย่างนี้ในที่สาธารณะเนี่ยมันควรจะมีกรอบแค่ไหนว่าอาจจะเตือนก็ได้นะอาจารย์นี่เธอนั่งดีๆอย่ามาถูกตัวฉันเธอนั่งดีๆอย่ามาโดนของฉันเขาบอกให้อะไรเงี้ยมันมีกรอบไหมอาจารย์ว่าเราพูดเตือนกันได้แค่ไหน
2: ด้วยความเคารพนิสัยคนไทยส่วนหนึ่งนะ
1: ส่วนหนึ่ง
2: ไม่รู้ติดมาตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยหรือเปล่า
1: ทำไมอาจารย์
2: เคยไปใช้ห้องสมุดไหม
1: เคยครับ
2: มีการจองที่ไว้ทั้งที่ตัวเองไปเรียน
1: โอ้ทุกวันนี้โรงอาหาร
2: ห้องน้ำบ้างไปกินข้าวบ้างแหละจองกันเนี่ย
1: ฟู้ดคอร์ทอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์กำลังจะบอกงั้น
2: คุณก็เป็นเหรอเนี่ย
1: เคยเห็นไม่ผมไม่ค่อยเป็นนะอาจารย์ก็เป็นเรื่องของใครมาก่อนก็ใช้ก่อนเราไม่มาทีหลังไม่มีที่ใช้เราก็ไปเดินหาสักหน่อยนึงหรือไม่งั้นก็ขอเขาใช้ร่วม
2: ใช่ไหมก่อนด้วยความเคารพนะด้วยความเคารพ
1: ครับ
2: แล้วก็มีแวะไปใช้ห้องสมุดของรามคำแหงเหมือนกันก็คนใช้อุ่นหนาวมาข้างเนาะคนใช้เยอะเหมือนกันก็เห็นที่จองกันแต่เขาก็มีประกาศนะว่าห้าม
1: ใช่ครับ
2: แม้แต่ห้องสมุดที่ในติบดิตก็เหมือนกันก็มีเหมือนกันนะ
1: ครับทุกที่ใช่ไหมอาจารย์
2: เขาก็ต้องประกาศบางครั้งเนี่ยเจ้าที่ก็จะโละอะไรกับโละโต๊ะโละที่คนวางอ
1: ่
2: ะครึ่งชั่วโมงถ้าเห็นว่าหายไป10 นาที 10 นาทีเพราะไม่งั้นผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิ์นั่งได้ไง
1: ใช่
2: แต่ด้วยความเคารพนะในโรงอาหารของศาลทุกที่อาจารย์ก็เห็นนะจองกระเป๋าวางไว้นะพอเข้าใจใช่ไหม
1: เข้าใจเห็นภาพ
2: ทีนี้แต่ถ้าเราจะนั่งจริงแล้วก็จองได้จองไว้ก่อนแล้วก็เอาอาหารมาตักไม่เป็นไรแต่ถ้าจองกันไม่คนอื่นนั่งเนี่ยมันได้ไหม
1: มันก็ดูรักษาสิทธิ์ตัวเองเกินไปไม่ได้เคารพการใช้พื้นที่สาธารณะของคนอื่นไปด้วยอะไรในอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์กำลังจะบอก
2: ได้บางคนนี่ขับถึงขนาดที่ว่าไม่มีใครมานั่งหรอกแต่ไม่คนไม่อยากให้คนอื่นที่ไม่ใช่พ่อแม่พี่น้องข้าพเจ้าเพื่อนข้าพเจ้ามานั่งใกล้ๆข้าพเจ้าเนี่ยก็เป็นไปได้เอาสึกกันวางไว้ที่เก้าอี้อีกทีไม่ให้ใครนั่งใกล้
1: ๆ
2: เคยเป็นไหม
1: ผมไม่เคยเป็นแต่เคยเห็นแล้ว
2: เคยเห็นนะเคยเห็น
1: ครับครับ
2: แล้วบางทีน่ะเมื่อก่อนเนี่ยรถการลามไปถึงสถานที่สาธารณะนะ
1: จ
2: นถึงบนรถของรถไฟมันลำบากนะบางคนเนี่ยเขาต้องไปยืน
1: อ
2: ่ะจริงไหมแล้วคุณมาตักที่เนี่ยคือด้วยความเคารพสิ่งที่เราเห็นประจำก็คือบางทีเนี่ยนะคุณเห็นนะขับรถบางคนอ่ะขับรถคล่อมเลนอ่ะกูขับไป2 เลน มันลามมาถึงบนท้องถนนด้วยนะ
1: สงสัยเขาจะเสียภาษีเยอะไงจ้าเขาก็เลยแบบว่าขับสองเลนเลย
2: พ
1: ู
2: ดเล
1: ย
2: ว่าเสียภาษีเยอะหรือไม่งั้นก็เขาติดจะเคยนั่งตำแหน่งรัฐตีควบมานะ
1: นั่นนั่นนั่
2: น
1: นั่น
2: นั่นการเมืองควบใส่ตำแหน่งไงแล้วเจ้าขับรถก็เลยพาแล้วต้องขับควบสองเลนไว
1: ้อ่าฮะ
2: หรือบางทีข้าพเจ้านั่งที่ไหนน่ะบน BTS รถไฟฟ้านะนั่งไปห้องสมุดที่ไหนข้าพเจ้าก็ควบสองตำแหน่งไว้ผมก็อีกไว้ดีไหม
1: ไม่ควรละไม่ควรมันก็ทำให้คนอื่นจะใช้บริการไม่ได้
2: อย่างหนึ่งนะที่ต้องระวังนะบางทีเนี่ยสงสารนะบางทีแล้วบางคนเนี่ยด้วยความเคารพนะไปจอดรถก็เหมือนกันนะนี่เราพูดถึงสิทธิ์ก่อนนะเราต้องเคารพสิทธิ์กับเพราะกฎหมายเนี่ยนะเขาต้องบัญญัติไว้เลยว่านะหนึ่งบางทีเนี่ยเราจะต้องนะจัดให้มีที่นั่ง
1: จัดให้มีที่นั่ง
2: VIP VIPจะมีนั่งอีกทีนะวินพระสงฆ์วิศวกรคนแก่คนชราหญิงคนพิการพระสงฆ์องค์เจ้าของเรา
1: ให้
2: คนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เงี้ย
1: แบกจัดที่นั่งไว้ให้กับบุคคลที่มีความจำเป็นที่ต้องใช้ที่นั่งนั้นอะไรอย่างนี้
2: จะไม่ติด priority หรือสักอย่างนะ
1: ใช่ใช่ใช
2: ่แรง
1: ครับครับ
2: ทีนี้ปัญหาคือว่าถ้าเราไปกักที่ไว้เนี่ยนะทั้งที่คุณไม่ได้ใช้สิทธิ์เนี่ยคุณซื้อตั๋วมากี่ใบ
1: ใบเดียว
2: งั้นอาจารย์ขึ้นเครื่องบินอาจารย์ซื้อตั๋วนั่งสร้างให้นั่งก็ยกเท้าวางพาดไว้ดีไหม
1: อาจารย์ก็ต้องซื้อ2ที
2: ่ก็ถูกต้องบางคนอาจารย์เคยเห็นนะ
1: ค
2: นรวยๆเขาซื้อ2ที่
1: ใช่
2: ไม่อยากให้ใครนั่นเป็นสิทธิ์เขาทำได้นะ
1: ครับ
2: ก็มีตังค์อ่ะจริงไหม
1: ใช
2: ่นะก็ถ้าคุณซื้ออย่างนั้นโอเคแต่ BTS เขาคงไม่ให้ซื้อ2ใบแล้วมั้ง
1: อันนี้เป็น
2: มีไหม
1: อะไรนะแอร์พอร์ตเดียวลิง
2: ซื้อจองที่นั่งเลยไม่น่ามีได้นะ
1: ไม่ได้ไม่ได้
2: แต่รถไฟเนี่ยคุณอาจจะซื้อได้
1: เพราะมันไม่ได้บุ๊กกิ้งนี่อาจารย์ตอนรถไฟฟ้า BTS ก็ดี MRT ก็ดีหรือ Airport Rail Link นี่มันไม่ได้บุ๊กที่นั่งเว้นแต่ว่าอาจารย์จะเป็นภิกษุสามเณรอะไรลักษณะนี้ก็บอกว่าถ้าจะนั่งต้องนั่งตรงนี้เท่านั้นหรือต้องอะไรอย่างหนึ่ง
2: มันไม่ได้บุ๊กที่นั่งเหมือนกับไอ้รถไฟอ
1: ่
2: ะ
1: ฮะ
2: การรถไฟแห่งประเทศไทยนะ
1: ครับ
2: ไอ้ที่ถึงก็ช่างไปถึงก็ช่างนี่มันจองที่นั่งใช่มั้ย
1: ถ้าเกิดว่าชั้นระดับถ้าผิดขออภัยนะชั้น1เนี่ยที่ระดับชั้น1เนี่ยที่ไม่ได้ที่มีระบุเนี่ยก็มีที่นั่งแต่มันจะมีบางระดับชั้นชั้น3อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ระบุก็ขึ้นไปมีที่นั่งก็นั่งไม่มีที่นั่งก็ยืนอะไรอย่าง
2: เ
1: งี้ย
2: รถทัวร์เนี่ยปรับอากาศเขาจอง
1: อ๋อจองครับจองมีที่นั่งสามารถระบุได้ว่า
2: สองจองอาจารย์ไม่เคยนั่งรถทัวร์ไป101สักทีก็เลยไม่รู้ว่ามุกยังมุกอยู่เลยว่าต่างคนต่างอิสระเสรี
1: เขาบอกเลยว่าอันนี้มีคนจองแล้วคุณเหลือที่นั่งเท่านี้เนี่ยอย่างเงี้ยบุ๊กกิ้งไว้อ๋อ
2: แล้วก็เมแดงเมร้อนเมอะไรในกรุงเทพเนี่ยบุ๊กกิ้งไหมไม่ต้องบุ๊กกิ้ง
1: ไม่บุ๊กกิ้ง
2: อ๋อโอเคทีนี้ปัญหาคือถ้าไม่มีการบุ๊กกิ้งไม่มีการจองไว้เนี่ยเราไม่ได้ซื้อเพิ่มมาเนี่ยฉะนั้นเราต้องเคารพสิทธิ์นะใครมาก่อนได้ก่อน
1: ครับ
2: ส่วนถ้าคุณมาก่อนคุณจะสละให้เด็กสตรีคนมีคันพาที่ยื่นสงคนชราอะไรทั้งหลายเนี่ยพาเอาที่ทั้งหลายเนี่ย
1: ครับ
2: ก็เป็นเรื่องของคุณนะกฎหมายเขาไม่บังคับ
1: ครับ
2: แต่สังคมทั่วไปจะตาหน้าคุณจะคือคุณลุกขึ้นเองแหละ
1: ครับ
2: จริงไหม
1: จริงครับ
2: จะแพ่งกระแสจิตไปให้หมอนี
1: ่มันรู้สึกว่าจะร้อนตัวออกไปแบบนึงจนต้องลุกขึ้นมายืนให้มันเย็นสบายสักหน่อย
2: คุณนั่งก็ไม่สุขแกล้งหลับก็ไม่เป็นสุขอ่ะหลับก็ฝันร้ายอ
1: ่
2: ะ
1: อันนี
2: ้กระแสจิตรถทั้งคันแพ่งมาที่คุณไงทีนี้ปัญหาถ้าคุณอย่างนี้สิทธิ์ยกออกได้นะ
1: ครับ
2: มีสิทธิ์นั่งทับกับคุณด้วยซ้ำไป
1: เพราะคุณซื้อมาเนี่ยตั๋วอย่างเงี้ยลักษณะอย่างเงี้ยมันไม่ได้ระบุที่นั่งแล้วก็คนนึงก็ควรจะใช้แค่ที่นั่งเดียวอะไรอย่างนี้ใช่
2: ไ
1: หม
2: ไม่ได้ไปตักไม่ได้เพราะว่ามันเพื่อประโยชน์ของสาธารณะไง
1: ครับ
2: ทีนี้ถามว่าถ้าทำอย่างนี้ลักษณะดีการดูคลิปเนี่ยนะลักษณะเขาไปนั่งอย่างนี้แล้วคุณจัดเต็มเขาอย่างนี้นะโอ้มีสัตว์หลายตัวเลยเนี่ยอันนี้การพูดถึงเหี้ยก็ดีดอกก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยนี่ถือเป็นดูหมิ่นซึ่งหน้าเลยนะ
1: ก็สามารถแจ้งความได้เป็นความผิดใช่ไหมครับอาจารย์
2: พ่อแม่ไม่สอนนี่ก็มันก็แรงกันนะ
1: อาจารย์แต่ผมขอเอายกข้อนี้ก่อนเรามักจะโดนแหละผมเชื่อหลายเหตุไม่เรามักจะโดนไม่ได้โดยปกติแหละมักจะเป็นเหตุการณ์ประมาณเนี้ยแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่มีคลิปไม่มีอะไรอาจจะหาพยานหลักฐานในอนาคตก็อาจจะมีโอกาสอ่ะแล้วเราจะไปแจ้งความกับตำรวจยังไงว่าดิฉันเจอขึ้นไปบนรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรียลลิงก์แล้วปรากฏว่ามีสาวประเภท2มายืนด่าอีฉันอย่างเงี้ยตำรวจเขาจะรับฟังความเราเหรออาจารย์แจ้งความเหรอ
2: คือถามว่าฟังไหมก็ฟังแต่ว่าถ้าไม่ชัดเจนอ่ะ มันจะเอาหลักฐานยืนยันก็คนแวดล้อมเนี่ยนั่นยืนที่ล้อมหน้าล้อมหลังที่เราจำได้นะจดได้เพื่อนเราไปด้วยเนี่ยประจักษ์พยานได้แต่ทีทุกคนจะมาแสดงตัวไหมอ
1: ่
2: ะ
1: อันนั้นก็ว่ากันไป
2: คือตอนเกิดเหตุก็เห็นใจเราแหละแต่พอขึ้นลงขึ้นศาลทหารรถไม่เอา
1: ไม่
2: ร
1: ู้
2: เร
1: ื่อง
2: ไม่รู้ที่เกิดเหตุ
1: ไ
2: ม่ได้ยินได้ยินไม่ชัดเบอร์ตอนนั้นเบอร์อยู
1: ่
2: นะทุกคนจะเป็นอย่างนี้หมดตอนเกิดเหตุทุกคนเห็นหมดอ่ะยินดีหมดนะเสียใจด้วยพี่โอ้มันรังแกพี่อย่างนั้นอย่างนี้เลยขอให้ตายเลย
1: เป็นฉันอยู่ตรงนั้นนะฉันจะ1 2 3 4 5 6 7อะไรอย่างงี้ใช่มั้ย
2: เป็นกำลังใจให้พี่สู้ๆๆพอไปสู้จริงไปโรงพักจริงน่ะประสานจริงทุกคนหายหมด
1: ฉะนั้นถ้าเกิดว่าเกิดกรณีอย่างนี้เกิดขึ้นลำดับแรกเราเองเนี่ย
2: ขอคลิปเสียงคลิปกล้องวงจรปิด
1: ถ้าเรามีโทรศัพท์มือถือเราก็หยิบขึ้นมาถ่ายได้เหมือนกัน
2: ถูกต้องถูกต้องไอ้การบันทึกนี้ไม่ผิดนะพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพราะทำเพื่อประโยชน์ของเราเอง
1: ครับ
2: ป้องกันส่วนเสียของเราเองสามารถทำได
1: ้ครับฉะนั้นเวลาเรา
2: ขายมันให้หมดอะ ใครอยู่ในรถไฟฟ้าตอนขายมันให้หมดอะ
1: อ๋อกวาดไปเลยใช่ไหม
2: ข้อมูลวางให้หมดเป็นประจักษ์พยานในค่านะบรรดาค่าอย่างนี้อย่างเงี้ย
1: ครับ
2: เวลาก็เรียกมา
1: ครับฉะนั้นเรายังไม่ต้องกังวลมากขนาดนั้นถ้าเกิดเรามีพยานแล้วถ้าเกิดจะดีเราควรมีหลักฐานก็ถ่ายเก็บหลักฐานไว
2: ้เป็นประโยชน์กับตัวเองนะ
1: ครับ
2: อยากเป็นโทษกับตัวเอง
1: ก็สามารถที่จะเอาอย่าเป็นโทษใช่มั้ยเอาที่เป็นประโยชน์กับตัวเองก็ถ่ายแล้วก็เก็บไว้เป็นหลักฐาน
2: หลายคนน่ะไปทำความผิดแหละสูบบุหรี่สูบกัญชาสูบยาเสพติดถ่ายรูปไว้ติดคุกหมด
1: ครับ
2: เพราะพยานหลักฐานตัวเองไง
1: ครับ
2: พอเห็นภาพใช่ไหม
1: ฉะนั้นไม่ต้องกังวลอ่ะว่ามันเกิดบางทีบางคนแบบว่าทะเลาะกันเนี่ยอาจจะปกป้องสิทธิ์ไปสวนคืนไปว่าคืนไม่ต้องแล้วก็รู้สึกว่าเรารักษาเราใช้สิทธิ์ของเราแล้วมันมีคนไม่พอใจจะมาว่าเราจะมาด่าแล้วก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายแล้วถึงเวลาพอเสร็จปุ๊บก็ลงรถไฟก็ไปแจ้งความกับตำรวจ
2: อย่างนี้คร
1: ับ ความผิดเป็นความผิดดูหมิ่นซึ่งหน้านะครับ
2: 1ปี 10,000 นะโทษทีนะดูหมิ่นซึ่งหน้าเนี่ย
1: ไม่ใช่500แล้วนะ1ปี 10,000 แล้วนะ
2: แล้วก็ไอ้ทำร้ายก็เหมือนกันนะ1ปี 10,000 เหมือนกันนะแล้วขอโทษเนี่ย
1: ครับ
2: แล้วข่มเหงผู้อื่นด้วยเหตุร้ายแรงด้วยเหตุไม่ทำมันก็ผิดอีกแหละ
1: ใช่ไหมอาจารย์อย่างเช่นบอกว่ามึงอุ๊ยขออนุญาตใช้คำที่ได้ยินมานะมึงหยุดพูดเดี๋ยวกูก็เอารองเท้าตบเลยกูยอมเสีย500ไอ้คำพูดว่าหยุดแล้วจะตบเนี่ยจริงๆถือว่าเป็นการข่มขู
2: ่ใช่เผลอไปถึง309นะ
1: 309คือ
2: ข่มขืนใจผู้อื่นนะ
1: ก
2: ลัวจะทำร้ายเนี่ยไปไกลนะติดคุกยาวนะ
1: อันนี้ก็ไม่ได้เป็นละหุใช่ไหมอาจารย
2: ์โทษทีมันมีอาวุธอยู่ในมือด้วย
1: ก็ใช้
2: อาวุธคืออะไร
1: รองเท้า
2: ข่มขืนใจผู้อื่นด้วยการใช้อาวุธก็ได้นะ
1: ครับ
2: รองเท้าไอ้บางอย่างที่ไม่เป็นอาวุธโดยสภาพมันอาจจะเป็นอาวุธในขณะที่ใช้ก็ได้นะ
1: ครับ
2: นะโดยมีใช้อาวุธเห็นไหม
1: ฮะ
2: ระวังให้ดีนะไม้กระบี่กระบองนะไม้เบสบอลไม้ทั้งหลายเนี่ยนะไม้กงไม้กอล์ฟทั้งหลายเนี่ยบางทีไม่ใช่เป็นอาวุธโดยสภาพนะ
1: ครับ
2: แต่ว่าพอไปใช้เป็นอาวุธโดยมีอาวุธหนักอีกไปไกลไหม
1: ไปไกลนะครับ
2: ต้องระวังนะน้องๆหลายคนโดยเฉพาะคนชอบอารมณ์
1: ฉุนเฉียวคิดว่าโลกทั้งโลกจักรวาลทั้งจักรวาลหมุนรอบตัวเองอะไรอย่างนี้เหรออาจารย
2: ์ใช่แนะนำให้ฝึกเดินจงกรมทำสมาธิบ้างจะได้ลดความอารมณ์โกรธลงบ้างนะจะได้มีสติยับยั้งได้นะ
1: ครับอันนี้คือที่ชวนอาจารย์คุยเนี่ยอยากเป็นอุทาหรณ์ด้วยแล้วก็อยากจะบอกคุณผู้ฟังด้วยว่าบางทีเราเนี่ยใช้บริการสาธารณะหรือใช้พื้นที่สาธารณะร่วมกันเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกใจเราทั้งหมดอันนี้ก็ยกไว้นิดนึงนะยังไม่รู้ว่าฝากคู่กรณีเนี่ย
2: ถูกต้องถูกต้องถ้าคุณอยากถูกใจตัวเองคุณต้องซื้อเจ็ตส่วนตัว
1: อะไรอย่างนั้น
2: รถนั่งรถส่วนตัวไปเลย
1: นั่งซื้อรถไฟขบวนหนึ่งตู้นี้เนี่ยของฉันนะเวลาฉันจะไปแบบไหนเนี่ยห้าวคนอื่นใช้
2: เหมือนคุณเดชาไปไหนขับปอดส่วนตัวไปอ
1: ่
2: ะ
1: ใช่ครับ
2: ทุกวันไม่สนใจไม่อยากใช้ทางไม่อยากใช้ร่วมกับใคร
1: ฉะนั้นเวลาเราใช้พื้นที่สาธารณะถ้าเกิดเรารู้สึกไม่พอใจก็เตือนกันคุยกันด้วยวาจาที่
2: เหมือนบางคน
1: ครับ
2: ตอนนี้ไม่อยากหายใจร่วมใครส่วนใหญ่ก็เลือกนอนรีสอร์ทเป็นหลังๆนะอาจารย์ก็เป็นอาจารย์ไม่ชอบนอนโรงแรมจะนอนรีสอร์ทหลังๆไม่อยากหายใจร่วมกับใครอ่ะไม่อยากเห็นหน้าใครอย่างเงี้ย
1: แหมอันนี้ก็ฝากเป็นเตือนสตินะครับและอีกอย่างนึงความผิดละหุเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันวันนี้คุณหลายคน
2: ไม่ใช่500นะพวกคุณเข้าใจผิดกันนะ
1: ครับมันเกินไปละ
2: ส่วนใหญ่เป็น10เท่านะ 5,000 อัพแล้วนะ 5,000 หมื่นแล้วนะ
1: ศาลอย่างต่ำก็ที่เคยเห็นล่าสุดนี่ก็คือกรณีอดีตทหารพรานที่ชกกับทหารเขมรทหารกัมพูชา เมื่อสักเดือน2เดือนก่อนเนี่ยศาลก็ลงปรับ 2,800 แถมมีโทษจำคุกอีก10กว่าวันนะครับยังไม่รวมถึงว่าหลังพ้นโทษจำคุกเนี่ยจะต้องรายงานตัวต่อศาลหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าเนี่ยก็ยังมีอยู่ฉะนั้นอย่าไป
2: นี่ยังมีนะไม่ถึงขั้นลงมืออ
1: ้านี่ไงกําลัง
2: ถ้ารองเท้าปลิวไปเมื่อไหร่เนี่ยเป็นเรื่องนะศาลไม่รอการลงโทษ
1: พอเข้าใจผิดว่า500แล้วจบเนี่ยมันจะเกินเลยแล้วไปผิดกฎหมายในมาตราอื่นซึ่งมันอาจจะยอมความไม่ได้แล้วก็อาจจะมีโทษหนักกว่าที่เป็นอยู่ไอ้ที่เราหูโทษความผิดแค่เราหูโทษด้วยซ้ำไปใช่ไหมฮะ
2: พยายามเราหูโทษไม่ต้องรับผิดนะ
1: หูโทษก็หลุดไปมันก็จะกลายเป็นโทษที่หนักขึ้น
2: พยายามจะทำร้ายเงี้ยนะ91ก็ยังเป็นพยายามผิดนะผิดแต่ไม่ต้องรับโทษ
1: ครับ
2: ก็อย่าไปแจ้งความให้เสียเวลาเลย
1: แต่ยังดูหมิ่นซึ่งหน้าการด่าสาเสียเทเสียอย่างเงี้ย
2: มันเป็นไปแล้วนะผมเห็นอย่างนี้นะ
1: ครับเอารองเท้ามาขู่เขาให้เขาหยุดทำอย่างนั้นหยุดทำอย่างนี้อะไรอย่างนี้เป็นการข่มขู
2: ่
1: ก็จะเป็นความผิด
2: ใจผู้อื่น309หรือเปล่านะไปดูอีกที
1: ครับ
2: เนาะโดยมีอาวุธอีกทีอาวุธคือเกิบอะเกิบรองเท้าแหละ
1: ครับ
2: ฟันคุณเรียกเกิบใช่ไหม
1: แมนครับอาจารย์นั่นแหละฮะคือเอามาเตือนกันไม่อยากให้ไปอยู่ว่าเวลาเราใช้พื้นที่สาธารณะเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างอย่างนี้หรือไม่พอใจกันบ้างอย่างเงี้ยฉะนั้นเอาใจเย็นๆแล้วก็คุยกันบางครั้งนิสัยบางอย่างเราเคยใช้ที่บ้านได้อย่าไปใช้ที่สาธารณะนะมันไม่ดีนะครับอาจารย
2: ์ใช่ใช่บางคนเนี่ย
1: ครับ
2: ถ้าคุณไม่อยากร่วมกับใครก็เหมือนที่อาจารย์ว่าแหละถ้ามีการจองตั๋วบุ๊กกิ้งตั๋วได้คุณบุ๊กสองที่นั่งเลย
1: ครับจะได้ไม่ต้องไป
2: เอาทั้งโซนเลยก็ได้สิบที่นั่งโซนข้าพเจ้าอยู่คนเดียวเนี่ย
1: จะได้ไม่ต้อง
2: ชั้นเฟิร์สคลาสไม่อยากใครนั่งร่วมห้องด้วยก็จองมาทั้งชั้นนั่นแหละ
1: ครับ
2: ทั้งฟลอร์เลยเคยเห็นไหมบางคนน่ะปิดโรงหนังทั้งโรงอ่ะเพื่อเธอคนเดียวอ่ะ
1: เอามีเขาต้องการเล่นละครอยู่
2: เออนั่นแหละให้มันได้อย่างนั้นนะ
1: ครับไม่อยากหายใจร่วมกับคนอื่นก็
2: เออนั่นแหละถ้าคุณจะจักจักจองที่นั่งจักจักไม่อยากร่วมกับใครกับใครอย่างนั้นนะฝากผู้กรณีทั้งสองคนนะนะ
1: ครับ
2: หันเข้าหาการคนไทยอ่ะแล้วกันนะ
1: จะได้คุยกัน
2: เอาเรี่ยวแรงทะเลาะกับคนที่กำลังลุกลามประเทศเราดีกว่าจะทะเลาะกันเลยคนไทยเนาะ
1: อ
2: ะไรมันยอมกันได้ก็ยอมนะ
1: ครับบางคนไม่คิดอย่างนั้นนะ
2: เอาคนไทยทะเลาะกันไม่เอา
1: ครับแบบพอดีเอาเคสที่มันเรื่องที่มันเกิดขึ้นจะได้เป็นอุทาหรณ์สำหรับคุณผู้ฟังแต่ผมเชื่อว่าตอนนี้คนไทยเนี่ยเขาคนไทยที่มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งก็รู้สึกจะลุ้นอยู่นะว่าเอตกลงแล้วตอนนี้เขากำลังเจรจาเขาเรียกอะไรจะหารือกันนะครับว่าจะโหวตให้พรรคไหนเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล
2: เราคุยกันเล่นนะฐานะ
1: ประชาชนคนหนึ่ง
2: คุณว่าใครจะได้เป็นนายก
1: ไม่เดาไม่ได้อาจารย์ไม่กล้าเดาฮะพอถ้าเกิดว่าพลาดมานี่เหนื่อยเลย
2: เส
1: ีย
2: ใช่ไหมด้วยความเคารพด้วยความเคารพนะอาจารย์ก็ไม่ได้เก่งการเมืองนะ
1: ครับ
2: แต่อาจารย์ก็มองไปว่านะก็ไปอาจารย์ฟันธงไปยังคงอยู่นะให้แต้มต่อนะ
1: อาจารย์ให้ขาย
2: แม้เสียหนูจะมาแรงนะแม้เสียหนูจะมาแรง
1: ครับ
2: แต่มันก็ยังเป็นปัญหาอีกแหละว่าพรรคทั้งหลายสนิทใจไหม
1: เออก็มีกลุ่มของทางพรรคภูมิใจไทยเขาก็มีกันหลายคนที่ไปถ่ายรูปภาพร่วมกันอยู่นะครับอาจารย
2: ์แต่ส่วนใหญ่พอพรรคแรกที่มีปัญหานะเขาต้องเทพรรคที่สองหมดแล้วจริงไหม
1: สัมติงไหลแดดภาษาฝรั่งก็ว่างั้นอะไรอย่างนั้นครับ
2: แต่ก็มันก็ไม่แน่เสมอไปไง
1: ครับ
2: ไหม
1: ครับ
2: ก็ต้องดูที่ว่าดิวอำนาจอ่ะตุนอำนาจหลายอย่างว่ามันคุยไปคุยมามันจะลงตัวกันไหมด้วยความรู้อาจารย์เชื่อว่าไม่มีใครหรอกอยากจะเป็นรัฐบาลสั้นนายกสั้นสามสี่เดือนยุบสภาไม่มี
1: อยากอยู่ยาวๆอย่างนี้เหรออาจารย
2: ์เอาไปก่อนไม่เป็นรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีก่อนรัฐบาลก่อนแล้วเอาคุณอ่ะคุณคิดดูดิเคยมีประโยคอาจารย์ที่ศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมเคยได้ยินประจำไหม
1: ว่า
2: จำเป็นต้องเสียสละคืนน้ำลายเพื่อชาติ
1: อ๋อนานมาแล้วนี่
2: อยู่ต่อไปสัก2ปีให้ครบจริงไหมถึงเวลา
1: แล้ว
2: เอา
1: ทำงานให้ประชาชนให้เต็มที่จะมาเสียงบประมาณเลือกตั้งกันทำไมอีกอะไรอย่างนี้เหรอ
2: เออก็บางหลายคนทุกนักการเมืองคุณต้องเข้าใจ
1: ครับ
2: เสียสัตว์เพื่อชาติมาเยอะแยะไปเอาอะไรนะอุดมการอะไรนะ
1: อุดมการกินไม่ได้
2: ใส่ตู้ไว้ก่อน
1: เก็บไว้ก่อน
2: ไว้ก่อนเยอะแยะไปหมดจริงไหม
1: ครับครับ
2: นั่นแหละฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ว่าด้วยความเคารพนะในเกมการเมืองก็ต้องดูกันไปยาวๆนะ
1: ครับฟัง
2: จริงไหวจริงพิบกัน
1: ครับนั้นฟังทัศนะหน่อยเพราะว่าอันนี้ผมเข้าใจว่าพอหลังหารือจะบ่ายเนี้ยสัก4 โมงนั้นลอตเตอรี่ออกแต่พูดถึงว่าบ่าย3โมงไปเนี่ยอาจจะมีอะไรแพร่ๆออกมาว่าจะเลือกพรรคนั้นเลือกคนนี้แต่ที่นี้มันอยู่ท้ายสุดปลายทางของการคุยกันในช่วงนี้เนี่ยก็บอกว่าต้องยุบสภา เพื่อให้คืนอำนาจให้กับประชาชนในการเลือกสสเลือกผู้แทนกลับเข้ามาใหม่มาตั้งรัฐบาลมาดำเนินนโยบายมาฝ่ายค้านกันใหม่ทีนี้มันก็มีคำถามแม้กระทั่งอันนี้ขอพูดแบบว่ายังไม่กลางกฎหมายนะอาจารย์แต่ถามคนที่ดีกฎหมาย
2: สามารถทำได้นะเพราะไม่มีกฎหมายห้ามนี
1: ่มีไหมครับ
2: ไม่มีแต่ถามว่าด้วยความสง่างามอ่ะระวังให้ดีนะเดี๋ยวนี้มีรัฐธรรมนูญเขามีสิ่งปกป้องคุ้มครองรัฐธรรมนูญอยู่คือศาลรัฐธรรมนูญ
1: นั่นน่ะสิ
2: ฉะนั้นแล้วก็ยังมีจริยธรรมด้วยนะ
1: นั่นน่ะสิ
2: ขณะที่อีกฝ่ายกำลังจัดตั้งรัฐบาลอยู่เนี่ยคุณไปยุบสภาเนี่ยก็เผลอฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงน่ะระวังให้ดี
1: หมายความว่ายังไงหมายความว่ายังไง
2: คุณรักษาการแล้วก็เอาอีกฝ่ายก็สามารถจัดตั้งรัฐบาลอยู่แล้วประสงค์จะจัดตั้งอ
1: ่
2: ะนะประยุกต์สภาก็อาจจะเกิดปัญหาได้นะ
1: กําลังอาจารย์กําลังจะบอกว่ามันเค้ามีคนนึงเนี่ยเค้าก็ดําเนินการในการจัดตั้งรัฐบาลมีโครงสร้างแล้วแล้วก็จะดําเนินมีรัฐบาลแน่นอนแต่คุณนี่เป็นคนแบบอะไรเนี่ยเค้ากําลังจะเป็นมีนายกมีอะไรคุณไม่ยอมให้เค้ามีคุณยุบสภาไปก่อนอันนี้มันเป็นความไม่ชอบที่คุณควรจะทําอย่างงี้เหรอ
2: เออขัดจริยธรรมอีกนะ
1: เหรอ
2: แต่เป็นอาจารย์หักดิบยุบไปก่อน
1: ยังไม่ต้องพูดกันแล้วว่าตอนนี้ใครจะเป็นรัฐบาล
2: มันต้องเด็ดขาดไงเล่นการเมืองเด็ดขาดจริงไหมจำไว้ไหมประโยคหนึ่งของท่านอาจารย์อะไรที่ตัวแคนดิเดตนายกคนต่อไปเนี่ยท่านอะไรนะ
1: อาจารย์ชัยสิริน
2: ิติท่านชัยสิริเนี่ยท่านบอกเลย
1: ครับ
2: ตอนที่หาปืนจี้ท่านด้วยความรบในจริงเท็จประการใดเราไม่รู้
1: ตอนนู้น
2: ท่านบอกยอมตาย
1: ฮะ
2: ยังไงก็ไม่ลาออกไปยุบสภาจำไห
1: ม
2: ท่านจะยืนยงคงกระพันต่อไปในภายใต้ระบบประชาธิปไตย
1: ครับ
2: เนี่ยมันต้องเด็ดขาดบางทีทุบโต๊ะก็ต้องทุบโต๊ะจริงไหม
1: ครับ
2: เชื่อว่าระดับของท่านเลยนะท่านเคยผ่านสมรภูมิลบมาผมก็ว่าท่านน่าจะเด็ดขาดพอสมควรนะ
1: คนอีกประวิตร
2: ไม่กลัวหรอกนะรับการนายก
1: อ๋อคุณ
2: คุณธรรม
1: เวชชัยใช่ไหมเวชชัยชวะใช่ครับ
2: ก็คงจะไม่ธรรมดาแหละนะ
1: ก็ผ่านกิจกรรมเป็นนักกิจกรรมมาก่อนแล้วก็เป็น
2: ฝ่ายทำงานเอ็นจีโอมาก่อนถามนักการเมืองทั้งหมดเนี่ยไม่มีใครอยากยุบสภาหรอกทุกคนอยากมีเวลาหายใจเตรียมตัวสัก 3-4 เดือนก็ยังไปได้อยู่นะจริงไหมฮะยุบตอนนี้คือเสร็จหมดนะ
1: ถ้าเกิดฟังจากอาจารย์พูดก็คือถ้าเกิดรักษาการนายกรัฐมนตรีคุณภูมิธรรมเวชยชัยเนี่ยจะยุบสภาก็ยุบได้ไม่ได้มีกฎหมายห้ามแต่
2: ต้อง
1: ระวังหน่อยนึงเพราะว่ากฎหมายว่าด้วยเรื่องของจริยธรรมนักการเมืองก็ดีหรือองค์กรอะไรก็ดีเนี่ยในภายหลังเนี่ยอาจจะมีคนไปร้องให้สอบและอาจจะเหมือนกับกรณีนักการเมืองที่หลุดโดยจริยเรื่องของจริยธรรมโดยศาลรัฐมนตรีตัดสินได้เหมือนกันอย่างนั้นเหรอ
2: ก็อย่าลืมนะคุณทะเลาะไปทะเลาะมาสร้างเงื่อนไขนะระวังให้ดีอาจจะเกิดการปฏิวัติก็ได้เนี่ยอาจารย์พูด
1: อันนี้สมมติ
2: ไว้ก่อนอาจจะนะคือจะไปสร้างเงื่อนไขมันทางตันน่ะ
1: ไม่ตันหรอกก็ยุบสภาอ่ะสุดท้ายใช่มั้ยครับอาจารย
2: ์คุณต้องยอมว่ามันไปก็ไม่ได้แล้วดูแล้วว่าอยู่ 3-4 เดือนใครไม่อยากเป็นไงไม่เป็นทำไมหรือเสี่ยหนูอยากให้เป็นนายกรัฐมนตรีแบบชื่อเราหลู่หลู่โกโก้จริงไหม
1: ครับ
2: นั่นแหละถึงวันหนึ่งมาเสียสัตว์เพื่อการจะยุ่งอีกนะ
1: นะ
2: เป็นนายกลึกลากยาวจะตกไหม
1: ก็ช่วงนี้มีหลายด้านให้ต้องทำงานอย่างหนักนะต้องบอกอย่างนั้นนะครับทั้ง
2: ใช่ใช่นะ
1: ทั้งรอบบ้านในบ้าน
2: ถ้ามันมีปัญหาเยอะก็ยุบสภาไปเลือกตั้งวัดดวงกันเอาประชาชนจะเลือกใครนะคร
1: ับ ครับผมได้ครับอาจารย์แหมเวลามีเท่านี้จริงๆนะครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ก่อนครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมตอบคุณผู้ฟังที่ถามมาในไลฟ์นิดนึงนะฮะถามว่านักการเมืองมีไว้ทำไมนะครับก็ถ้าเกิดเอาตามหลักการสักนิดหนึ่งก็เป็นตัวแทนของประชาชนนี่แหละครับแต่เราก็มองว่าในระยะ4ปีของการทำงานของนักการเมืองเนี่ยก็คงทำได้ไม่ทุกเรื่องก็ให้เสนอนโยบายมาก่อนนะว่าจะทำเรื่องอะไรประชาชนก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกตัวแทนของเราเนี่ยเข้าไปเป็นสภานิติบัญญัตินะฮะหรือสภาผู้แทนราษฎรนี่แหละในการออกกฎหมายเพื่อให้ตัวแทนเราอีกฝากหนึ่งที่ทำหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารเนี่ยทำงานตามกรอบตรงนี้แล้วก็ยึดโยงกับนโยบายที่ให้ไว้ตอนหาเสียงกับประชาชนคนที่ได้คะแนนเสียงสูงสุดเนี่ยก็มีสิทธิ์ไหมก็อาจจะได้สิทธิ์ในการจัดตั้งรัฐบาลก่อนเพราะเขาได้คะแนนนิยมของประชาชนแต่ท้ายสุดก็มาตัดสินอีกทีนึงครับในรอบต่อไปว่าครั้งที่หาเสียงเอาไว้เนี่ยนโยบายเนี่ยได้ทำตามที่สัญญากับประชาชนไว้หรือเปล่านะฮะถ้าเกิดไม่ทำเนี่ย ผลการเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยจะเป็นตัวชี้วัดว่าคุณทำงานอย่างไรนะครับวันนี้หมดเวลา106สากทีมทนายความครับกลับมาพรุ่งนี้14:30 นครับผมเดชาลิทบดละอาจารย์ปีชาณเชียงใหม่ลาคุณฟังครับสวัสดีครับ
0: 106อาสากับทีมทนายความที่วิทยุครอบครัวข่าว
3: พลนิกรกิมหงวนหัสนิยายอมตะสุดฮาเรื่องราวของสี่สหายจอมป่วนที่จะพาคุณย้อนยุคไปกับเสียงหัวเราะและความสนุกสุดคลาสสิกโดยทีมงานบ้านนิยายเฮ้ยใครว่าเราไม่ฮาเดี๋ยวปัดเหนียวเลยนะอยู่จะขำจนนอนไม่หลับแน่นอนไอรับประกันผมนี่แหละไอเดียหลักของทุกเรื่องเลยนะครับคุณผู้ฟังพบกันได้ทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5 ทุ่มหลังข่าว3 มิติทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz พลนิกรกิมหงวนเสียงหัวเราะก่อนนอนที่คุณไม่ควรพลาด
4: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่าย3 โมงถึง 4 โมงเย็นแล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ
5: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
6: กฎแห่งกรรมบทประพันธ์โดยทอเลียงพิบูลถ่ายทอดเสียงโดยบ้านนิยายที่วิทยุครอบครัวข่าว
3: สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ค่ะท่านผู้ฟังท่านใดอยากฟังย้อนหลังหรือฟังซ้ำสามารถเข้าไปติดตามได้ในช่อง YouTube บ้านนิยายนะคะวันนี้บ้านนิยายขอเสนอเรื่องจริงที่นำมาเล่าเพื่อตีแผ่ให้เห็นถึงบาปบุญคุณโทษเรื่องกฎแห่งกรรมซึ่งประพันธ์โดยคุณทอเลียงพิบูลในวันนี้ขอเสนอตอนที่มีชื่อว่าบนถนนยังมีคนดีเรื่องที่จะกล่าวให้ท่านฟังนี้นานๆข้าพเจ้าจะได้ยินเรื่องแปลกที่ดีสักครั้งเราฟังแต่เรื่องคนเจ้าอารมณ์ใจหยาบมองคนเป็นศัตรูแล้วก็วิวาทชกต่อยตามข่าวหนังสือพิมพ์แทบประจำวันมามากแล้วจงฟังความดีของผู้มีคุณธรรมสูงดูบ้างท่านที่มีจิตใจมีเมตตาธรรมก็มีไม่น้อยแต่ท่านไม่ได้แสดงออกมาเมื่อยังไม่ถึงเวลาจำเป็นโปรดฟังเรื่องบนถนนยังมีคนดีเรื่องนี้ข้าพเจ้าได้มาจากคนขับแท็กซี่ผู้หนึ่งเรื่องมีว่าเช้าวันหนึ่งรถที่ใช้อยู่เกิดเครื่องเดินไม่สะดวกข้าพเจ้าให้คนนำไปตรวจที่อู่ซ่อมรถคิดว่าไม่เป็นอะไรมากตั้งไฟตั้งน้ำมันแล้วก็คงเรียบร้อยเมื่อนานเกินควรไม่น่าจะช้ามองดูนาฬิกาเห็นสายมากแล้วได้โทรศัพท์ไปที่อู่ถามว่ารถเมื่อไหร่เสร็จถ้าช้าจะได้ไม่คอยให้เสียเวลาได้คำตอบจากอู่ว่าจะพยายามให้เสร็จก่อนเที่ยงเมื่อรู้เช่นนั้นก็ไม่ต้องคอยให้เสียเวลาได้ให้คนในบ้านออกไปเรียกรถแท็กซี่เพราะตัวเองก็แต่งตัวไว้คอยรถใช้เวลาที่คอยเขียนหนังสือไปด้วยไม่ช้ารถแท็กซี่ที่ไปเรียกก็เข้ามาในบ้าน ข้าพเจ้าได้

วันก็ได้น้อยแทบจะไม่พอให้ค่าเช่ารถก็มีวันไหนไปพบคนดีเหมาตลอดวันก็ได้เป็นร้อยๆมันไม่แน่หรอกครับคนเรามันแล้วแต่โชคครอบครัวเรามีบุตรกี่คนเสียงคนขับพูดอย่างเศร้าๆเมื่อถามถึงครอบครัวคนขับตอบว่าผมมีบุตร3 คนครับคนโตกำลังศึกษาชั้นสูงลำพังผมหาเงินขับรถแท็กซี่นั้นแทบจะไม่พอแต่เดี๋ยวนี้เมียผมเช้าขึ้นก็ไปรับผักสดไปขายในตลาดเป็นประจำก็พอจะส่งเสียให้ลูกได้ศึกษาเล่าเรียนกว่าจะสำเร็จชีวิตในครอบครัวก็คือหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องและให้การศึกษาแก่ลูกเป็นเรื่องสำคัญเพื่อเลี้ยงตัวเองต่อไปข้างหน้าเป็นเรื่องใหญ่คนเราเมื่อมีชีวิตอยู่ก็ต้องดิ้นรนหาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเป็นธรรมดาครับต้องผจญกับปัญหาผจญต่อทุกข์ในชีวิตไม่รู้สิ้นสุดข้าพเจ้าได้ฟังคำของคนขับแท็กซี่ก็เห็นใจและรู้สึกว่าจะเป็นคนดีทำมาหากินโดยสุจริตข้าพเจ้าถามว่าได้ข่าวว่าจราจรกวดขันรถเช่านักใช่ไหมคนขับตอบด้วยเสียงปกติอย่างจิตใจเป็นธรรมว่าเป็นธรรมดาครับจราจรที่ดีมีความเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ก็มีไม่น้อยแต่ที่ไม่ดีก็มีเป็นเรื่องของคนส่วนมากย่อมมีชั่วมีดีพวกแท็กซี่ที่ดีก็มีที่ชั่วก็มากครับชอบฝ่าฝืนกฎหมายเห็นแก่ได้ทำผิดกฎจราจรเขาเข้มงวดก็ว่าอย่างผมไม่ยอมทำผิดกฎก็ไม่เดือดร้อนอะไรข้าพเจ้าได้ฟังคนขับแท็กซี่พูดด้วยเหตุผลก็นึกชมในใจจึงถามว่าเราเคยพบคนดีๆบ้างไหมในระยะที่ขับรถเช่าตลอดเวลาที่ผ่านมาคนขับแท็กซี่ย้อนถามว่าที่ท่านพูดเนี้ยหมายถึงตำรวจจราจรใช่ไหมครับพูดถึงตำรวจจราจรถ้าเราไม่ทำผิดไม่ฝืนกฎไม่วิ่งฝ่าไฟแดงไม่จอดรถเกะกะในเมื่อเราไม่ได้ทำผิดกฎก็ไม่เห็นมีอะไรจะต้องวิตกพวกที่บ่นกันมากพวกนั้นมักคอยแต่จะหาประโยชน์ในทางผิดแซงซ้ายผ่านถนนที่ห้ามเข้าจอดที่ถนนเขาห้ามจอดผมเองเห็นแล้วก็นึกเบื่อเหมือนกันแต่ก็ไม่รู้จะไปทำมาหากินอะไรที่ดีกว่านี้จะทำหาก็ไม่ไหวเพราะทนแดดฝนไม่ได้จะทำอย่างอื่นวิชาความรู้ก็ไม่พอผมมองหาทางจะเปลี่ยนอาชีพเหมือนกันเมื่อยังไม่มีอะไรดีกว่านี้ก็ต้องทนทำไปก่อนเพราะขับแท็กซี่จะเอาร่ำรวยก็ไม่ได้เพียงแต่พอกินพอใช้ก็นับว่าดีแล้วข้าพเจ้าจึงพูดขึ้นว่าการหากินในทางสุจริตนั้นเป็นความสบายใจไม่ต้องหวาดระแวงในเรื่องผิดกฎหมายเราทำผิดนั้นอย่านึกว่าสบายใจคนเราถ้ามีความผิดแม้ยังไม่ถูกจับแต่จิตใจมันก็ไม่สงบหาความสบายใจไม่ได้ใจมันมีทุกข์ที่ถามนี่ก็อยากทราบว่าเวลานี้มีข่าวทั้งปล้นทั้งจี้พวกแท็กซี่บางทีก็ถูกฆ่าชิงเอารถไปกลางคืนที่เปลี่ยวๆก็มักจะมีอันตรายมากและที่ถามก็หมายถึงเคยพบเห็นคนโดยสารที่ดีบ้างไหมเสียงคนขับรถพูดด้วยเสียงแจ่มใสแสดงความยินดีและเล่าว่าพบเมื่อประมาณปีกว่ามาแล้วแต่ไม่ใช่พบคนโดยสารนะครับคือวันหนึ่งผมขับรถเที่ยวหาเงินวันนั้นจะพูดว่าผมซวยก็ซวยผมต้องปลดนาฬิกาข้อมือเอาไปจำนำเพื่อให้แม่บ้านซื้อข้าวสารเวลานั้นแม่บ้านผมยังไม่ได้ขายผักที่ตลาดครั้งจะว่าผมเฮงก็เฮงคือวันนั้นใจลอยรับผมต้องจำนำนาฬิกาที่ผมแสนรักและเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเวลาขับรถหากมีคนว่าจ้างเป็นชั่วโมงและไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้ไถ่คืนออกมาได้ผมเผลอสติ

0: ับรถมัวแต่คิดเรื่องยุ่งๆร้อยแปดนอกจากเสียดายนาฬิกาแล้วผมยังนึกว่าวันนี้จะพอหาค่าเช่าหรือไม่เนาะคิดจนลืมว่ากำลังขับรถก็เลยไปชนท้ายรถบ้านคันหนึ่งที่จอดรถรอที่ผ่านผมตกใจเพราะขาดสติเกิดประมาทคิดมากใจลอยรถผมชนเอาหลังรถข้างหน้าเสียงกระจกท้ายรถคันหน้าแตกพอได้สติรู้สึกตัวนึกกลัวมากคิดว่าแย่สิเราหาเงินยังไม่ได้ค่าน้ำมันเลยกลับไปชนหลังรถตะเกียงท้ายเขาแตกเสียหายผมคิดไม่ออกไม่รู้ว่าจะเอาเงินที่ไหนมาใช้เขาเคราะห์ร้ายจริงๆผมใจสั่นคงหน้าซีดตกใจเพราะไม่มีเงินใช้ค่าเสียหายให้เขาผมได้แต่ภาวนาในใจหลวงพ่อที่ท่านศักดิ์สิทธิ์องค์ไหนช่วยผมด้วยเร็วๆเถิดตามปกติผมไม่เคยนึกถึงท่านเลยคราวนี้จนมุมแล้วต้องนึกถึงท่านเห็นเจ้าของรถคันหน้าเปิดประตูรถออกมาเดินมาดูหลังรถก้มมองดูตะเกียงท้ายแตกเศษตกเกลื่อนถนนผมหยุดรถแล้วรีบลงไปขอรับผิดจนปากคอสั่นว่าผมประมาทครับผมผิดผมใจลอยคิดถึงความจนทำให้ไม่พอเลี้ยงลูกเพิ่งไปจำนำนาฬิกาซื้อข้าวสารเมื่อเช้านี่เองคราวนี้ผมก็ไม่มีอะไรจำนำใช้หนี้คุณที่ทำไฟท้ายแตกคงเป็นร้อยท่านหันมามองหน้าดูผมคงนึกขำแล้วท่านก็ยิ้มยิ้มท่าทางอารมณ์ดีถามผมด้วยเสียงปกติว่าร
1: ถห้ามล้อดีอยู่หรือเปล่า
0: ผมบอกว่าห้ามล้อผมดีครับแต่ผมเผลอขาดสติใจลอยเกิดเป็นทุกข์ว่าวันนี้ยังหาเงินค่าน้ำมันไม่พอเลยก็เลยเผลอตัวไปชนเอาหลังรถของท่านเสียหายโดยไม่เจตนาเลยท่านผู้นั้นดูผมตั้งแต่หัวจรดเท้าแล้วถามว่าร
1: ถของเราเองหรือเช่าเขามา
0: ผมรีบตอบว่าผมเช่าเขามาครับท่านผู้นั้นถามต่อไปว่า
1: ครอบครัวเรามีลูกกี่คน
0: ผมตอบว่ามีลูก 3 คนครับคนโตกำลังศึกษาอยู่เป็นผู้ชายและเป็นลูกผู้หญิง2 คนครับหาเงินไม่ค่อยทันใช้ครับเมื่อเช้าต้องจำนำนาฬิกาเงินก็จะหมดอีกแล้ว
2: เสียงท่านผู้นั้นพูดอย่างบ่นกับตัวเองว่า
1: น่าเห็นใจเอาเถอะค่าที่เธอชนหลังรถทำเสียหายนั้นจะไม่เอาใช้กับเธอละฉันเห็นใจเธอหน้าซีดตัวสั่นฉันก็รู้ว่าเธอพูดความจริง
2: แล้วท่านผู้นั้นก็ได้หยิบซองธนบัตรออกมาหยิบเงินออกมายื่นให้ผมจำนวน200 บาทบอกผมว่า
1: เอาไปเรื่องรถฉันเสียหายไม่ต้องห่วงฉันไม่เอาเรื่องฉันจะทำเอง
2: ผมเองก็ตกตะลึงรับเงินอย่างงงๆยืนมองท่านผู้นั้นขึ้นรถขับออกไปโดยท่านไม่รอคอยผมขอบใจผมมารู้สึกตัวเมื่อท่านขับรถไปไกลแล้วเห็นคนมุงดูข้างถนนไม่กี่คนจะพูดอะไรบ้างผมก็ไม่ได้สนใจได้ยินหางเสียงว่าหายากผมนึกขึ้นมาแล้วน้ำตาผมจะไหลออกมาเพราะความปลื้มตื้นตันใจผมสะอึกสะอื้นอยู่ในอกจนพูดไม่ออกที่พบคนดีที่เห็นอกเห็นใจคนผู้ทุกข์ยากผมชนหลังรถแล้วก็ไม่สบายใจที่ไม่รู้ว่าจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อตะเกียงท้ายมาใช้เขาและกำลังวิตกทุกข์ร้อนสุมอยู่ในอกแต่เหตุร้ายก็กลายเป็นดีเพราะท่านผู้นั้นสูงด้วยคุณธรรมเหมือนจะมองทะลุจากสีหน้าร่างกายภายนอกเข้าไปถึงหัวใจความทุกข์ความเดือดร้อนของผมจึงทำให้ท่านเห็นใจและได้แผ่เมตตาธรรมแม้รถของท่านจะเสียหายทั้งท่านก็เป็นฝ่ายถูกแต่ท่านก็ไม่สนใจกลับสละเงินให้ผมมาอีก200 บาทผมเองก็เกือบจะร้องไห้ไม่เชื่อสายตาตัวเอง ไม่นึกว่าจะมีผู้มีจิตใจสูงเพราะผมกำลังทุกข์เดือดร้อนว่าผมจะทำอย่างไรดีที่จะหาเงินมาใช้ค่าเสียหายผมคิดไม่ออกต้องใช้ค่าเสียหายแน่ๆผมทำผิดหัวผมมึนงงไปหมดเมื่อเหตุการณ์เปลี่ยนจากเหตุร้ายกลายเป็นดีอย่างไม่เคยนึกฝันหน้ามือเป็นหลังมือหากไม่ได้ประสบมากับตัวผมเองแล้วใครมาบอกผมก็ไม่ยอมเชื่อว่าบนท้องถนนยังมีผู้ที่มีใจสูงด้วยคุณธรรมผมเคยเห็นแต่คนที่เห็นแก่ตัวเมื่อถูกชนก็มักจะแสดงกิริยาท่าทางยโสจะกินเลือดกินเนื้อจะผิดถูกอย่างใดไม่สนใจเอาเปรียบเถียงเอาชนะให้ได้เมื่อผมมาพบกับคนดีๆเข้าอย่างนี้ผมรู้สึกจุกในคอตื้นตันใจพูดอะไรไม่ออกถ้าท่านยังอยู่ในที่นั้นผมอยากจะก้มลงกราบที่เท้าท่านเพราะเหมือนพระมาโปรดผมแต่ผมก็ไม่สามารถจะทราบได้ว่าท่านคือใครอยู่ที่ไหนแม้แต่เลขท้ายรถของท่านผมก็จำไม่ได้เพราะผมมีแต่ความตื่นเต้นผมอยากจะพูดซ้ำว่าผมอยากจะก้มลงกราบที่เท้าโดยไม่รังเกียจเลยคนดีๆอย่างท่านนี้หาได้ยากมากใครได้พบก็เป็นสิริมงคลแต่ผมก็ไม่สามารถทำได้อย่างใจนึกเพราะทุกอย่างมันรวดเร็วจนงงไปหมดแม้จะกล่าวขอบคุณท่านก็พูดไม่ออกอึกอักอักจนท่านขึ้นรถขับออกไปแล้วผมก็ยังไม่หายงงนี่แหละครับเรื่องที่ผมไม่สามารถจะลืมได้ในชีวิตของผมที่ได้พบคนดีได้ประสบกับตัวเองมาแล้วผมจึงฝังความรู้สึกระลึกถึงพระคุณท่านอยู่ในใจผมตลอดมาข้าพเจ้าได้ฟังก็พลอยมีความรู้สึกตื้นตันใจไปด้วยรู้สึกว่าได้เรื่องที่ประทับใจไว้เพื่อจะได้เขียนเป็นประโยชน์ส่วนรวมทั่วไปทั้งนี้ให้เห็นว่าท่านผู้นั้นจะเป็นใครก็ตามแต่ท่านก็ได้ประกอบไปด้วยความเมตตาธรรมสงสารผู้ที่กำลังอยู่ในความลำบากสามารถมองเห็นสภาพของผู้ที่ได้เข้าไปสารภาพผิดขอความเห็นใจท่านผู้นั้นคงจะมองสภาพทั้งกิริยาท่าทางแม้คำพูดเสียงสั่นๆกำลังตกอยู่ในสภาพที่หวาดกลัวเพราะสารภาพออกมาตรงๆซึ่งท่านคงจะคิดแล้วหากเป็นคนขาดความเมตตาจะเอาใช้ก็คงเสียเวลาเปล่าเมื่อรู้แจ้งความจริงแล้วกลับแผ่เมตตาธรรมมีความสงสารจึงได้มอบเงินให้จำนวน200บาทท่านคงรู้และเข้าใจดีว่าเงิน200บาทสำหรับคนธรรมดาก็ไม่มีความหมายอะไรมากนักแต่สำหรับชายผู้นี้ซึ่งกำลังตื่นตกใจกลัวเพราะไม่มีเงินค่าตะเกียงท้ายแต่เจ้าของรถผู้เสียหายกลับไม่เอาเรื่องทั้งยังมอบเงินให้อีก200บาทเงินจำนวนนี้มีค่ามหาศาลสำหรับคนที่เดือดร้อนซึ่งต้องจำนำนาฬิกาข้อมือมาซื้อข้าวสารจิตท่านไม่ใช่ผู้เหี้ยมโหดแต่แฝงไว้ซึ่งคุณธรรมสูงยิ่งนับว่าท่านผู้นั้นได้สร้างมหากุศลทำทานถูกจุดผู้รับความช่วยเหลือในครั้งนี้นับว่าท่านเป็นผู้ที่หาได้ยากในยุคนี้สร้างบุญคุณไว้โดยไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนแม้แต่คำขอบคุณข้าพเจ้าคิดว่าท่านผู้นี้ฝังความดีประทับใจไว้กับคนขับแท็กซี่ผู้นั้นยากที่จะลืมได้เมื่อท่านได้บริจาคตรงจุดกับความประสงค์ของผู้รับเงินของท่านย่อมสูงค่ากว่าธรรมดาบวกกับค่าน้ำใจเข้าไปด้วยแล้วย่อมมีค่าสูงกว่าสิ่งใดในเวลานั้นเมื่อผู้แผ่เมตตาธรรม พบผู้มีความกตัญญูสูงย่อมเกิดสิริมงคลมีปิติเกิดความยินดีทั้งสองฝ่ายข้าพเจ้าไม่ทราบว่าท่านผู้นั้นเป็นใครแต่ก็ต้องขอยกย่องในกุศลทานและมีความปิติยินดีอนุโมทนาในการกุศลครั้งนี้ด้วยเรื่องเล่าเรื่องนี้คงให้คติและข้อคิดดีๆในการดำเนินชีวิตกับท่านผู้ฟังทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะหากมีบุญกุศลใดๆอันเกิดจากการนำเรื่องนี้มาเผยแพร่พึ่งขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้ให้แก่คุณทอเลียงพี่บูลท่านเจ้าของเรื่องและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านและขอท่านทั้งหลายจงโมทนาส่วนบุญส่วนกุศลนี้พึงได้รับประโยชน์และความสุขเช่นเดียวกับพึ่งจะได้รับณการบัดนี้ด้วยนะคะเรื่องต่อๆไปจะเป็นเรื่องอะไรติดตามรับฟังกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาประมาณ5ทุ่มหลังข่าว3มิตินะคะท่านผู้ฟังท่านใดอยากฟังย้อนหลังหรือฟังซ้ำสามารถเข้าไปติดตามเป็นกำลังใจให้พึ่งได้ทางช่อง YouTube บ้านนิยายค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: กฎแห่งกรรมบทประพันธ์โดยทอเลียงพิบูลถ่ายทอดเสียงโดยบ้านนิยายที่วิทยุครอบครัวข่าว
1: สวัสดีครับผมเอคีตะชริตาผมเป็นมกุเทศผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์จะมาชวนชาววิทยุครอบครัวข่าวออกเดินทางผ่านคลื่นเสียงไปกับรายการตำนานทัศนาที่จะนำประวัติอิงตำนานเรื่องเล่าขานของสถานที่สำคัญมาเล่าสู่กันฟังพบกันทุกวันศุกร์ตั้งแต่3ทุ่มเป็นต้นไปฟังฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 เมกะเฮิรตซ์ครับ
2: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่024249755
3: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

สวัสดีครับสันทวิทย์ตอนนี้เลือกเพลง Just the Way You Are ของ Billy Joel นะครับแต่ถ้าถามวัยรุ่น Gen Y Gen Z น่าจะรู้จักเพลงนี้กันเป็นส่วนใหญ่ซึ่งจะเป็นของ Bruno Mars นะฮะที่มันเป็นคนละเพลงกันนะครับกับเพลงนี้เพลง Just the Way You Are เพลงนี้ออกมาในช่วงปี1977อยู่ในสตูดิโออัลบั้มชุดที่5ของ Billy Joel ที่ชื่อว่า The Stranger ซึ่งเป็นซิงเกิลเปิดตัวอัลบั้มเลยนะครับในตอนนั้นแล้วก็สามารถขึ้นไปติดอันดับ3หรือเข้าท็อป10ใน US Chart และติดอันดับ19ใน UK Chart หรือเข้าท็อป20แถมยังเป็นซิงเกิลทองคำเพลงแรกของ Billy Joel ในสหรัฐอีกด้วยนะครับนอกจากนี้เพลงนี้ยังติดชาร์ต Billboard Easy Listening Chart ตลอดเดือนมกราคมของปี1978ส่วนรางวัลอันทรงเกียรติของคนทำเพลงอย่าง Grammy Award เพลงนี้ก็คว้ามาได้อีก2สาขานะครับคือ Record of the Year กับ Song of the Yearในการประกาศผลรางวัล Grammy Awards ครั้งที่21ที่จัดขึ้นในปี1979 Billy Joel เคยให้สัมภาษณ์ถึงแรงบันดาลใจในการเขียนเพลงนี้ทางรายการ Howard Stern Radio Show เมื่อวันที่16พฤศจิกายนปี2010ว่าจริงๆเนี่ยเริ่มจากการได้ฟังเพลงท่อนสุดท้ายที่เป็นเสียงคอรัสในเพลง Black Doll ของ Frankie Valli และ The Four Seasons ทำให้เป็นที่มาของชื่อเพลงก่อนนะครับซึ่งต่อมาก็กลายเป็นแรงบันดาลใจให้เขาใช้ต่อยอดในการแต่งเพลงUptown Girl ตามมาส่วน Just the Way You Are เพลงนี้ Billy Joel แต่งให้กับภรรยาคนแรกนั่นก็คืออลิซาเบธเวเบอร์ที่ตอนนั้นเป็นผู้จัดการส่วนตัวของเขาด้วยแต่ต่อมาก็มีเรื่องมีราวกันจนหมางใจกันนะครับทีแรกเพลงนี้เกือบจะไม่ได้ถูกบรรจุอยู่ในอัลบั้ม The Stranger แล้วที่มันไปรวมอยู่ได้ก็เป็นเพราะการขอร้องของ Linda Ronstadt กับ Phoebe Noll ที่ตอนนั้นทั้งคู่กำลังบันทึกเสียงอยู่ในสตูดิโออื่นในอาคารเดียวกันจนในที่สุดเพลง Just the Way You Are ก็ได้นำไปมิกซ์ในขั้นตอนสุดท้ายจนถูกไปบรรจุอยู่ในอัลบั้มดังกล่าวแต่ภายหลังมีข้อมูลจากฟิลลาโมนที่เป็นโปรดิวเซอร์ของอัลบั้มชุดดังกล่าวนี้ว่าจริงๆ Billy Joel เนี่ยไม่ได้มีตัวเลือกอื่นหรอกนะครับหากเขาไม่เลือก Just the Way You Are เขาก็ไม่มีเพลงอื่นแล้วเป็นซะอย่างนั้นอีกนอกจากนี้เพลงนี้ยังมีส่วนไปคล้ายกับเพลง I'm Not in Love ของวง 10cc ด้วยนะครับจากเสียงแบ็คกราวด์ของคีย์บอร์ดที่เป็นลูปเดียวกันนะครับก็เป็นคำกล่าวอ้างของตัวโปรดิวเซอร์เองนะครับยังมีเรื่องเล่าต่อนะครับสำหรับเพลงของ Billy Joel เพลงนี้ Billy Joel เองไม่ยอมร้องเพลงนี้ในการขึ้นคอนเสิร์ตหลังจากหย่าร้างกับภรรยาคนแรกตั้งแต่ปี1982 Billy แทบจะไม่ร้องสดเพลงนี้อีกเลยตั้งแต่ปี1986ถึงปี2000ภายหลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยร้องบนเวทีแล้วแล้วก็โดนมือกลองที่ชื่อว่า Liberty DeVito หยอกเล่นโดยเปลี่ยนท่อนคอรัสไปว่า She got the house she got the carนอกจากนี้หากสังเกตกันดีๆจะพบว่าตอนซิงเกิลนี้ถูกตัดออกอากาศทางวิทยุในช่วงนั้นเนี่ยเพลงจะถูกตัดทอนออกไปนาทีเศษๆเลยนะครับเพราะมีการลดแล้วก็เฟดท่อนที่2ของเนื้อร้องออกไปนั่นเองแต่ต่อมาเวอร์ชั่นเต็มก็ถูกนำกลับมารีมาสเตอร์อีกและรวมอยู่ในอัลบั้มรวมฮิตที่ชื่อว่า Greatest Hits Volume 1 and Volume 2และในส่วนของการแสดงสดของวงเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ปี1978ก็ถูกนำมาใช้เป็นมิวสิกวิดีโอของเพลงนี้อีกด้วยท้ายสุดขอเล่าถึงเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญหรือว่ากลุ่มนักฟังเพลงแจ๊สที่เคยวิจารณ์เสียงแซกโซโฟนที่เล่นโดยฟิลวูดส์นักดนตรีแจ๊สชื่อดังและเคยคว้ารางวัลแกรมมี่มาแล้วตอนนั้นฟิลถูกวิจารณ์ว่าไม่เหมาะที่เอาเขามาเป่าอัลโต้แซกโซโฟนให้กับศิลปินเพลงที่ทำเพลงแนวร็อกแบบนี้แต่ผู้นักวิจารณ์ต่างหากที่ไม่รู้มาก่อนนะครับว่าฟิลเคยร่วมงานกับวงซีรีส์แดนแล้วก็พอไซมอนมาก่อนแล้วและหากมองในแง่ดีเขาก็ยังขยายฐานคนฟังให้เป็นที่รู้จักกันมากขึ้นอีกด้วยต่างหากและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของเพลงที่มีความหมายดีๆเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งที่รักคนรักของเขาในแบบที่เธอเป็นและเป็นเพลงที่มีเนื้อเพลงสามารถเป็นคำตอบของหัวใจใครหลายๆดวงได้ถ้าจะรักจงรักในสิ่งที่เขาเป็น Just the way you are และผมขอฝากไว้นิดนึงนะครับเคยมีคำกล่าวเรื่องของความรักไว้ว่าความรักที่ทำให้เกิดความสุขอย่างแท้จริงนั้นเป็นความรักที่ไม่มีข้อเรียกร้องหรือเงื่อนไขใดๆท้ายสุดขอทิ้งท้ายด้วย Just the way you are cover version ของ Diana Krall นะครับกลับมาพบกับสองทวิตที่ใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัด
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: 1เสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
5: ้อ้าวสายต่อไป
6: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
5: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพเอ้าสายต่อไป
4: หนึ่งเสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
7: ้เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
8: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยาก
9: ลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมันPTบริษัททริปเปิลไอโลจิสติก
10: กลับมาอีกครั้งกับรายการวาไรตี้แข่งขันทักษะอาหารไทยพร้อมแล้วกับการเปิดครัวไทยนิยมต้อนรับแขกรับเชิญดาราศิลปินเซเลบริตี้อินฟลูเอนเซอร์ที่จะมาฟาดฟันกันในสมรภูมิการแข่งขันทักษะอาหารไทยซีซั่นนี้การแข่งขันจะสนุกสนานโหดมันฮามากยิ่งขึ้นมาร่วมสัมผัสเสน่ห์ของอาหารไทยในทุกมิติกับรายการชมอร่อยชิงแชมป์ซีซั่น2สามารถรับชมและอัปเดตคอนเทนต์ปังๆได้ที่ Facebook ไทยนิยมทีวีและ YouTube Search Group Official
11: โหนกระแสแต่เช้าจากช่อง3กด33
12: สวัสดีค่ะ
13: สวัสดีครับ
12: ขอต้อนรับเข้าสู่โหนกระแสแต่เช้าค่ะทุกเช้าวันอาทิตย์ก็จะพบกับพี่รณรงค์และหมวยค่ะกระแสแรกวันนี้เป็นเรื่องของคุณต้าเฟดเฟ่
13: คือผมน่ะชอบเรื่องนี้พี่หมวยและผมคิดว่าหลายคนก็ชอบเรื่องนี้จริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องของเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด
12: ค่ะ
13: เหลี่ยมมากๆ
12: คุณต้ากับทางคุณยัด
13: ครับ
12: ก็นัดหมายกันที่โหนกระแสเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วทั้งคู่ก็มาจริงๆแล้วคุณยัดมาก่อนแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็มีการติดต่อกับทางทนายไข่มุกแล้วก็คุณต้าก็มาตอนแรกเนี่ยยังไม่ได้นั่งเผชิญหน้ากันนะคะทางคุณต้าอยู่อีกชั้นหนึ่งแล้วพอหลังจากที่มีการฟังข้อมูลจากทางคุณยัดพี่หนุ่มก็ให้ทางคุณต้ามาคุยด้วยคือจุดเริ่มต้นนะคะทาง
13: เดี๋ยวนี่สีหน้าแขกรับเชิญดูมีความสุขนะ
12: ก็
13: อันนี้เพื่อนรักนะ
12: เพื่อนรักแต่ว่าวันนั้นก็บรรยากาศก็เครียดเหมือนกันนะคะถ้าดูจากสีหน้า
13: พี่หมวยตอนเขาทำเฟสเฟ่เนี่ยคนตามเขาต้องกี่ล้านเขามีรายได้ต้องเท่าไหร
12: ่ค่ะ
13: เขามีกันต้องหลายคนแต่ทำไมวันนี้มานั่งดูเนี่ยดูเหมือนไม่อยากมานั่งอ่ะพี่หมวย
12: ค่ะตอนที่ทำเฟสเฟ่ค่ะก่อนที่จะมาใช้โซโรตอนเฟสเฟ่จะเป็นต้าถือหุ้นเยอะก็คือ 98% อีก 1% เป็นของคุณยัดแล้วก็เป็นของเพื่อนอีกคนหนึ่งก็คือเจม500แล้วก็มันมีปัญหาค่ะก็คือ มีการไปพบว่าทางคุณต้ามีการเอาเงินออกไปถอนไปทั้งหมด6ครั้งรวมประมาณ 200,000 บาท
13: ฟังตัวเลขนี้ดีๆนะครับเพราะว่าทางอีกฝ่ายเขาติดใจเรื่องเงิน 200,000 นี่มากแล้วเงิน 200,000 กว่าเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เฟสเฟสแตกเลยมาตั้งเป็นชัยโสโลรับทำกันอยู่2คนถือหุ้นกัน49และ 2%
12: เป็นของภรรยาของทางคุณยัดก
13: ็
12: คือทางคุณแอมซึ่งพอทางคุณยัดมี 2%
13: แต่เดี๋ยวก่อนนะพี่หมวยเมื่อกี้เราบอกว่า 200,000 เนี่ยตั้งแต่เฟสเฟ่นะวันที่มันนั่งในโหนกระแสมันไม่ควรคุยเรื่อง 200,000 แล้วนะเงิน 200,000 ตั้งแต่เฟสเฟ่ถูกเอามาคุยต่อในชัยโสโลอีกว่ามีความเกี่ยวข้องกันเกี่ยวข้องกันผมก็งงมากเพราะว่าคนดูก็งงนั่งดูกันมาตั้งหลายชั่วโมงพี่หมวยดูแล้วเงินหรือมันเรื่องอะไร
12: ก็น่าจะเป็นเรื่องเงินคือนอกจาก200,000ที่ตอนนั้นมีการเบิกออกมาค่ะมันก็จะมีตอนที
13: ่แต่อย่าง
12: น
13: ี้นะไอตอนที่เบิก 200,000 เนี่ยเขาแอบไปเบิกน
12: ะ
13: ถ้าว่าตรงๆก็คือแอบไปถอนเงินเพื่อนไม่รู้เพื่อนมารู้ตอนหลังเพื่อนก็ไม่เอาเรื่องแต่ปิดบริษัทแล้วไปตั้งบริษัทใหม่เลย
12: แต่ว่าตอนนั้นที่คุณต้าอธิบายคุณต้าก็บอกว่าเพราะว่าเขาถูกลดเงินเดือนจากชัยโสโรจาก 150,000 เหลือ 40,000 เขาก็เลยต้องเอาเงินส่วนนี้ค่ะจากทางเฟดเฟ่ออกมาใช้เพราะว่าตอนนั้นก็ต้องดูแลคุณพ่อที่ป่วยอันนี้ก็จะเป็นเหตุผลของทางคุณต้า
13: เหตุผลที่ทำ
12: ใช่ค่ะ
13: แต่สิ่งที่ทำไม่ได้แปลว่าถูกนะสิ่งที่ทำไม่ได้ถูกนะเพราะว่ากระบวนการในการเบิกถอนเนี่ยเมื่อเป็นนิติบุคคลก็จะมีกรรมการมีผู้ถือหุ้นอันนี้เป็นบทเรียนอย่างหนึ่งแต่ความพลิกไปกว่านั้นคือไอ้หมอเนี่ยไปถอนเงินออกมาแต่ทำไมถูกฟ้องได้ล่ะ
12: คือทางคุณยัดที่ฟ้องอะค่ะก็จะมีการฟ้องสองเรื่องจะมีเรื่องของลิขสิทธิ
13: ์
12: ก็คือทางคุณต้าเอาเทปเดโมไปโพสต์แล้วก็มีเรื่องของการเข้าไปลบข้อมูลใน Facebook ก็จะเป็น2กรณีคือประเด็นสำคัญอันนึงก็คือเรื่องของการถอนหุ้นออกไปคือทางคุณต้ามีหุ้นอยู่ในชัยโสโรก็คือ 49% อย่างที่พี่โดนบอกทางคุณยัดอีก 49% และคุณแอม 2% ทีนี้ในวันที่พอถอนหุ้นออกไปอะค่ะขายไปในราคาทั้งหมดแค่ 300,000 บาททั้งนั้นที่ตอนนั้นมันมีรายได้เข้ามาที่บริษัทเยอะแล้วก็ทางคุณต้าก็ยืนยันว่าจริงๆแล้วตอนที่ถอนออกไปก็เหมือนถูกจำใจให้ต้องถอนออกไปขณะที่ทางคุณยัดก็บอกว่าก็เพราะว่าคุณต้าอยากจะออกไปเองแล้ววันที่จะออกไปก็บอกว่าไม่เอาอะไรเลย
13: เดี๋ยวนะเขายืมเงินกันไปเนี่ยเป็น10ล้านนะใช้โซโลที่เราว่านี่มีเป็น10ล้านนะ
12: ค่ะ
13: ถอยออกไปโดยไม่เอาอะไรเลยเอาไปแค่ 300,000 แล้ว 300,000 หักกบลบหนี้ด้วย
12: ก็คือมีการขายหุ้นซึ่งตรงนี้ค่ะทางฝั่งคุณยัดก็บอกถ้าวันนั้นต้าบอกว่าถอนออกไปแล้วจะเอาเท่าไหร่บอกวันนั้นหรือวันรุ่งขึ้นมาบอกมันก็จะจบแต่พอมาบอกวันนี้ค่ะมันก็เลยเป็นประเด็นปัญหาขึ้นมา
13: คำถามที่คนดูอยากเรานะเราก็ไม่ได้อยู่ในวงตอนเขาซื้อขายหุ้นหรอกเขาซื้อขายหุ้นกันจริงไหมประเด็นเนี้ยเพราะว่ามีการโต้เถียงกันว่าในช่วงเวลาที่มีการเซ็นใบขายหุ้นเนี่ยเขายังไลฟ์สดอยู่เลย
12: ค่ะ
13: เพราะอะไรรู้ไหมพี่หมวยในสัดส่วนใบซื้อขายหุ้นที่บอกมูลค่า 349% เนี่ยถ้าเขาได้กลับเข้ามาถือหุ้นเมื่อไหร่เนี่ยเขาก็จะมีสิทธิ์ในการติดตามทวงถามหนี้สินทรัพย์สินต่างๆของชัยโสโรทั้งหมดด้วยใครยืมไป10ล้านเขาก็มีสิทธิ์ทวงมาเสร็จก็มาแบ่งตามสัดส่วนเพื่อถือหุ้นแต่ถ้าเกิดว่าเขามีเจตนาสละหุ้นคือขายหุ้นไปจริงในราคา 300,000 เขาก็ต้องยอมรับสภาพนะ
12: แต่ว่าตอนนั้นก็คือเหมือนเอกสารที่ใบคุณต้าเซ็นก็คือเอกสารก็เยอะก็มีการที่แจ้งว่าวันนั้นที่ออกไปก็คืออาจจะมีอาการที่ความป่วยของตัวเองด้วยพี่หนุ่มจัดรายการโหนกระแสวันที่คุณต้าคุณยัดมานั่นคือยาวที่สุดตั้งแต่เคยมีโหนกระแสมา9ปีอะค่ะสรุปสุดท้ายวันนั้นก็คือพี่หนุ่มบอกว่าถ้าวันนี้ย้อนกลับไปในวันที่ทางคุณต้าออกจากถอนหุ้นออกมาถ้าเราย้อนกลับไปตรงนั้นแล้วไปเคลียร์กันก็คือวันที่เหมือนกับเซ็นออกมาแต่ย้อนกลับไปวันนั้นก็คือวันนั้นต้ายังมีหุ้นอยู่ 49% แล้วไปเคลียร์เรื่องเงินจะได้ไหมตอนแรกเนี่ยคุณยายก็บอกว่าได้ถ้าเกิดว่าต้าพูดความจริงทั้งหมดพี่หนุ่มก็บอกว่าแล้วความจริงเนี่ยมันก็จะไม่ตรงกัน เอาเป็นว่าเราคุยไปข้างหน้าก็คือได้ไหมถ้ากลับไปวันนั้นแล้วไปกระทบยอดต่างๆไปดูว่ามีรายรับเข้ามาเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่แล้วก็ให้เขาได้สัดส่วนไปในฐานะที่ยังเป็นผู้ถือหุ้นก็คือ 49% ทางคุณต้าสุดท้ายทางคุณยัสสุดท้ายแล้วก็บอกอ่ะก็รับไว้พิจารณาแล้วหลังจบรายการนะคะอาจจะด้วยความอัดอั้นตันใจร้องไห้พี่หนุ่มก็ต้องเข้าไปปลอบอะคะ
13: ครับเรื่องนี้สอนให้รู้หลายอย่างเลยนะในการลงทุนทางธุรกิจตอนจุดเริ่มต้นที่ยังรักกันเนี่ยคุณควรทำข้อตกลงกันไว้ว่าคุณจะจัดสรรปันส่วนแบ่งผลประโยชน์กันอย่างไรไม่อย่างนั้นเนี่ยต้องให้กำลังใจอย่างนี้อย่าร้องอย่าร้องสู้ๆเพราะว่าเคลียร์กันได้แล้วถอนแจ้งความทุกอย่างแล้วแต่ต้องจ่าย19ล้านป่ะ
12: ก็ตัวเลขนี่เดี๋ยวกลับไปพิจารณากันอีกที
13: บอกแล้วหัวเช้าตามอ่านข่าวนี้อยู่ครับ
12: มาดูกระแสเรื่องนี้คุณหมอกับคนไข้
13: ผมเนี่ยนะเป็นคนที่ไม่ค่อยอะไรเลยนะแต่ประโยคที่ว่าใช้บัตร30บาทเหรอแล้วทำไมต้องมาบูลลี่เราด้วยก
12: ็
13: เราไม่มีตังค์แต่เราก็มีสิทธิ์ที่เราจะไปรักษาพยาบาลมาบูลลี่เราทำไมเห็นไหมออกโหนกระแสเลยคุณหมอ
12: ค่ะคุณปริมค่ะคุณปริมเป็นผู้ป่วยเป็นโรคไตระยะสุดท้ายก็ไปรักษากับคุณหมอท่านนี้ล่ะค่ะคุณหมออยู่ที่คลินิกแห่งหนึ่งที่แถวหทัยราชพอไปรักษาเสร็จทางคุณปริมคนไข้ต้องการใบส่งตัวปรากฏว่าระหว่างที่รอใบส่งตัวก็คือมีปากเสียงกับทางคุณหมอแล้วคุณหมอเหมือนเข้ามาประชิด ตัวจนคนในคลินิกเห็นก็ต้องเข้ามาห้ามแต่หลังจากนั้นปรากฏว่าคุณหมอก็คือเอาเบอร์โทรศัพท์ของคนไข้น่าจะมาจากเวชระเบียนแล้วก็มีการโทรมาหาคุณติมโทรมาแล้วก็มีการต่อว่าด้วยถ้อยคำที่หยาบคายก็พูดถึงอย่างที่พี่รนบอกก็คือใช้สิทธิ์30บาทเนี่ยเป็นคนชั้นตับแล้วก็พูดว่าโรคที่เป็นอยู่เนี่ยโรคไตโรค SLE อยู่ได้ไม่เกิน40หรอกแล้วก็ยังมีการดูถูกด้วยว่าทางครอบครัวทางคุณพ่อมีลูกเป็นผู้หญิงขายบริการดูถูกแบบนี้ไปดูถูกอาชีพว่าเนี่ยคนอย่างคนไข้เนี่ยต้องมีแฟนเป็นไรเดอร์แน่เหมือนไปดูถูกอาชีพอื่นเป็นแบบนี้ค่ะแล้วคือโทรมาจะพูดว่าใช้สิทธิ์30บาทคุณหมอพูดเองว่า30บาทตายทุกโรคก็คือพูดว่าใช้สิทธิ์แบบนี้คือคนชั้นต่ำยาก็ไม่ดี
13: เรามีเสียงเข้าไหม
12: มีค่ะ
13: อยากฟังอ่ะ
14: มีอะไรลูก
15: คุณหมอเป็นคนโทรมานะคะมีอะไรเอ่ย
14: ก็บอกแล้วในตามนั้นแหละค่ะเป็นคนไข้ชั้นต่ำก็อยู่ชั้นต่ำไปเถอะมาใช้สวัสดิการรัฐก็อย่างนี้แหละ
15: แล้วยังไงต่อจ้ะ
14: เกิดการเรียนไปเรื่อยๆนั่นแหละอ๋อสุดท้ายก็ไม่ได้อยู่เป็นคนหรอกฉันก็เห็นตายไปหลายเคสแล้ว
15: คือยังไงคะคือคุณหมอต้องการอะไรคะ
14: มาควนตีเลยรำคาญว่ะอย่าทำตัวชั้นต่ำแถวนี้ฉันไม่เอา
15: ชั้นต่ำอะไรคะแล้วทำไมคุณหมอต้องเอาอะไรอะคะ
14: เออพิมมาเถอะรำคาญ
15: คุณเป็นคนพิมมานะคะ
14: ก็มึงพิมบอกว่าไม่ใช่เบอร์น้องมึงไง
15: ก็ใช่ค่ะ
14: ก็พี่กับน้องคงชั้นต่ำเหมือนกันนะมึงพิมมาสกัดซับมันนะโอ๊ยไร้สาระถ้าสมมติว่าชั้นสูงจริงอะคนไม่ใช่30บาทหรอกเธอ
15: ก็แสดงว่าคนที่ใช้30บาทคือชั้นต่ำหมดเลยใช่ไหมคะ
14: ต้อง
15: อ๋อ
14: ยามันก็ห่วยแตกอะยาที่ได้มาก็คือที่เขาให้มาคือเป็นยาแบบเกลียดห่วยมากเลยอะ
15: อ๋อค่ะ
14: มันก็ตายตามอายุอย่างเดียวนั่นแหละ
12: จริงๆคลิปยังยาวมาก
13: ครับ
12: แล้วก็เป็นแบบนี้อยู่หลายคลิปเลยค่ะบางทีคุณหมอโทรไปต้องการให้คนไข้รับสายพี่หลนเชื่อไหมคะโทรไป33ครั้ง
13: อันนี้คนไข้หรือหมอ
12: หมอโทรหาคนไข
13: ้หมอโทรหาคนไข้เป็นห่วงแหละเป็นห่วงแหละทำไมเธอไม่รับสาย
12: ค่ะ
13: จะเอายา30บาทมาให้มั้ง
12: แล้วที่ผ่านมาก็มีกรณีที่หมอฟ้องคนไข้มีคนไข้ที่ถูกหมอฟ้องเป็นล้านเลยสุดท้ายศาลยกฟ้องตอนนี้คนไข้กำลังพิจารณาอยู่ว่าจะมีการฟ้องคุณหมอกลับหรือเปล่า
13: โอ้โหทำไมมันกลายเป็นเรื่องเนี่ยแต่อย่างนึงนะพี่หมวยเราเป็นหมอหรือเราจะไม่ได้เป็นหมอก็ตามเวลาเราคุยโทรศัพท์กับใครหรือคุยกันต่อหน้าเนี่ยอย่าใช้คำที่เป็นการดูหมิ่นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเขาเพราะนั่นอาจจะเป็นการดูหมิ่นซึ่งหน้าหรือการหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาอย่างเช่นการบอกให้ไปขายไอ้นู่นขายเนี่ยที่ดูเหมือนกับว่าเราจะเป็นสาวขายบริการเนี่ยคุณไปดูหมิ่นเขา
12: ค่ะ
13: หรือคุณจะไปดูหมิ่นญาติพี่น้องเขาก็ดำเนินคดีคุณกลับได้แต่คำถามย้อนกลับไปคือคุณต้องการอะไรคุณหม
12: อ
13: คุณโทรมา33สายเพื่อจะรับสายแล้วบอก
12: แล้วก็มีการด่าคนไข้ล่าสุดค่ะดร.ธนกฤตจิตอารีรัตน์ลงพื้นที่ไปที่คลินิกแห่งนี้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาไปพร้อมกับทางฝ่ายกฎหมายของสปสช.แล้วก็ไปพร้อมกับทางกรมสรรพสนบริการสุขภาพสบส.ไปตรวจสอบที่คลินิกแห่งนี้ค่ะ คือก่อนการตรวจสอบทางรองเลขาธิการสปสช.นายแพทย์เอรพันธ์ลีธนกุลบอกค่ะว่าคลินิกแห่งนี้ถูกประชาชนร้องเรียนมาที่สปสช.จำนวนมากแล้วก่อนหน้านี้มีการตักเตือนไปแต่ก็ไม่ปรับปรุงทางสปสช.กทม.ไปตรวจสอบ2ครั้งพบว่าเป็นจริงพบความผิดปกติในการเบิกจ่ายแล้วก็การให้บริการที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนดค่ะตอนนี้สั่งหยุดให้บริการแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวมีการโอนคนไข้มากกว่า 9,000 คนที่ลงทะเบียนรักษาที่คลินิกแห่งนี้เดี๋ยวโอนประสานตัวไปที่สถานพยาบาลใกล้เคียง
13: เท่าไหร่นะ
12: 9,000 กว่าคนนะคะ
13: ครับ
12: คือที่คลินิกแห่งนี้ไม่เฉพาะคุณปริมก็มีคนไข้รายอื่นอย่างที่บอกที่โฟนอินเข้ามาในโหนกระแสแล้วล่าสุดทางซอฟเปาเรื่องนี้ต้องใส่ใจไปเปิดเผยเป็นแชทข้อความระหว่างคุณหมอกับพยาบาลที่เคยทำงานแล้วลาออกไปคุณหมอก็ด่าพยาบาลคือถ้อยคำที่ด่าในทำนองที่ว่าเรียนแค่สาสุขสาธารณสุขแล้วก็จะด่าพยาบาลด้วยว่าพยาบาลไม่ฉลาดคือใช้คำค่อนข้างแรงอะค่ะ
13: โอ้ไหนดูสิ
12: เมื่อกี้นี
13: ้เดี๋ยวชีวิตประจำวันมีทางนอกจากกลับไปไถนาเลี้ยงควายนอกจากนั้นยังไม่มีศักดิ์ศรีอวดฉลาดชีวิตชั้นต่ำ
12: ก็ยังใช้ถ้อยคำแบบนี
13: ้อันนี้ผมเป็นพยาบาลใช่ไหมที่อ่านอยู่พยาบาลยังโดนอ่ะ
12: พยาบาล
13: คนไข้โดนนี่ไม่แปลกเลยเอาเป็นว่าผมว่าเรื่องนี้นะครับมีทางออกที่ดีแล้วก็อาจจะไม่จำเป็นต้องปิดคลินิกหรอกคุณหมอไปดูซิว่าเป็นอะไรหรือเปล่าอารมณ์เย็นแล้วค่อยกลับมาเปิดใหม่เพราะว่าหมอขาดแคลนครับแต่อย่าใช้อารมณ์กับคนไข้แม้ไม่มีตังก็เห็นใจผมด้วย30บาทรักษาได้หลายอย่างอยู่ครับ
12: ค่ะเหมือนล่าสุดดร.ธนกฤตได้คุยกับคุณหมอท่านนี้คือได้คุยกับคุณแม่ด้วยคุณแม่ก็จะบอกว่าลูกชายคือมีอารมณ์วันนั้นที่มีการตอบโต้กับคนไข้น่าจะด้วยอารมณ์
13: ครับ
12: ก็ทางหมอบอกกับพี่ธนกฤตว่าเดี๋ยวจะไปบวชละจะไปบวช
13: ก็ดีนะก็ดีนะเดี๋ยวให้คนไข้ตามไปสายบาตรไหนก็บอกแล้วกัน
12: หมอเชื่อว่าใครที่เป็นแฟนโหนกระแสแต่เช้าน่าจะได้ติดตามเรื่องราวของคุณฝ้าย
13: ครับ
12: คุณฝ้ายทำธุรกิจก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะก่อนหน้านี้คุณฝ้ายทำงานประจำเงินเดือน 200,000 นะคะหลังจากนั้นออกจากงานประจำมาแล้วก็ไปทำธุรกิจกับทางเจ้าของก๋วยเตี๋ยวเรือเลอรถ
13: ครับ
12: ซึ่งทางภรรยาเป็นเจ้าของชื่อว่าคุณเอ๋ยแล้วก็จะมีทางแฟนหนุ่มเป็นนักร้อง AF ก่อนหน้านี้ค่ะคุณฝ้ายเคยมาออกโหนกระแสวันนั้นหมวยดำเนินรายการคือทางคุณฝ้ายบอกว่าเขาเป็นดีลเลอร์รายใหญ่แล้วก็ไปถูกทางเลอรถคือทำธุรกิจด้วยกันแต่ว่าทางเลอรถได้มีการให้เขาลงทุนสต็อกของโดยเฉพาะเงินสดนะคะที่ทางคุณฝ้ายเสียไป 5,250,000 บาทแล้วปรากฏว่าก็ไม่ได้ของตามที่ได้มีการตกลงกัน
13: คือคุณฝ้ายเนี่ยคือคนที่เป็นดีลเลอร์ที่จะต้องรับก๋วยเตี๋ยวไปขายต่อก็เลยมีการจ่ายเงินเพื่อจะได้เอาก๋วยเตี๋ยวไปส่งกับลูกค้าปรากฏจ่ายไป5ล้านสินค้าได้ไม่ครบ
12: ค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะทางคุณฝ้ายก็เอาบ้านไปขายฝากเพราะว่าเหมือนทางเลอรถทางคู่กรณีก็บอกว่าต้องมีการลงทุนอีกก็คือทางคุณฝ้ายด้วยความเชื่อใจก็เอาบ้านไปขายฝากแล้วก็เอาเงินจำนวนนี้ไปให้กับทางเลอรถอีกขายฝากบ้านเกือบ5ล้านนะคะแล้วสุดท้ายแล้วปรากฏว่าบ้านถูกยึด
13: ครับ
12: แล้วก็เงินที่สูญไปเกือบ12ล้านก่อนหน้านี้คุณฝ้ายเองออกมาทวงนะคะว่าอยากให้ทางคู่กรณีได้คืนเธอจะได้เอามาตั้งตัวแล้วบ้านมันมีความหมายกับเธอสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้นี่คือคลิปที่คุณฝ้ายพยายามโพสต์ที่จะขอความเป็นธรรมจากทางคู่กรณีแต่เรื่องเศร้าเกิดขึ้นเมื่ออาทิตย์ก่อนก็คือ27สิงหาคมคุณฝ้ายจากโลกนี้ไปทั้งที่ยังไม่ได้อะไรคืนมาสาเหตุก็คือเธอเครียดมากแล้วเส้นเลือดในสมองแตก
13: โอ้โหในทางกฎหมายผู้เสียหายเสียชีวิตบางครั้งคดีอาญาก็ระงับไปเลยเพราะว่าผมจะเอาใครมาเบิกความอ่ะไม่มีใครรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว
12: ทางญาติได้ไหมคะทางสามี
13: ญาติไม่ใช่เป็นคนคุยโดยตรงเขาต้องใช้ประจักษ์พยานในการพิสูจน์ว่าผิดหรือถูกแล้วยิ่งมีเม็ดเงินหมุนเวียนเยอะแบบนี้ถ้าเราเลือกสู้เราต้องรอฟังว่ากระบวนการไปถึงที่สุดขนาดไหน
12: ค่ะพี่หนุ่มได้คุยกับสามีของคุณฝ้ายแล้วก็คุณพ่อคุณฝ้ายนะคะสามีมาออกโหนกระแสพร้อมกับผู้เสียหายรายอื่นปรากฏว่า1ปีที่ตอนนั้นคุยกับหมวยไปตอนที่จบรายการทางฝั่งของเลอรถบอกว่ามีความบริสุทธิ์ใจมันเป็นความผิดพลาดในการบริหารเงินตั้งใจจะเคลียร์หนี้คืนให้กับผู้เสียหายทุกคนแต่ว่าผ่านมา1ปีค่ะทางผู้เสียหายบอกว่าก็ยังไม่ได้คืนล่าสุดที่มาคุยกับพี่หนุ่มก็เดี๋ยวจะมีการคุยอีกทีแล้วพี่หนุ่มบอกว่าต้องคืน
13: โอ้ก็เอาเงินไปอ่ะหลักง่ายๆเอาเงินไป
12: ค่ะ
13: แต่พอเขาไม่รู้เขาจะทำยังไงเขาก็เลยใช้วิธีหาทางออกแบบนี้ไง
12: เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของคุณฝ้ายนะคะแล้วก็อยากอุดหนุนก๋วยเตี๋ยวเรือของคุณฝ้ายก็คือก๋วยเตี๋ยวเรือทอง
13: ครับ
12: อุดหนุนได
13: ้ครับ
12: ค่ะวันนี้เราปิดท้ายเรื่องนี้นิดนึงเป็นกระแสเหมือนกันเรื่องของร้อยตำรวจโทสมภพหมวดสมภพ
13: คือผมเนี่ยนะนั่งดูเอ๊ะทำไมแขกวันนี้มีอยู่คนเดียวนั่งพูดบอกผู้หญิงสเปคอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวนี้เขาหาเมียกันอย่างนี้แล้วเหรอ
12: หมวดสมภพเป็นข่าวเพราะว่าหมวดเป็นคนที่รักภรรยามากแต่งงานอยู่กินจดทะเบียนสมรสกับภรรยา24ปีนะคะมีลูกด้วยกัน3คนแต่วันนึงที่เขาส่งภรรยาไปเรียนขับรถปรากฏว่าภรรยาไปเป็นชู้กับครูสอนขับรถหมวดเสียใจมากตอนแรกที่เรานำเสนอข่าวทุกทางที่ผู้สื่อข่าวไปสัมภาษณ์หมวดร้องไห้ตลอดวันนี้คือเริ่มทำใจได้ก็คือปลดรูปทิ้งรูปแต่งงานคู่กันแล้วก็เอารูปครอบครัวรูปกับคุณพ่อคุณแม่รูปกับลูกที่รับปริญญาไปติดแทนแต่เนี้ยรักภรรยามากยังจูบ
13: ยัง
12: ปลอบลูก
13: อาวรอยู
12: ่ค่ะ
13: แต่หมวดครับสเปคใหม
12: ่
13: ยังไงนะสเปคเนี่ย
12: หมวดมาออกโหนกระแสค่ะ
13: สเปคเขาเนี่ยเขาต้องการยังไงพี่หมวยเขาบอกว่าเขาจะให้คุณนายคนใหม่เนี่ยอายุ30ไม่เกิน40ซักผ้ารีดผ้าได้วงเล็บอดีตภรรยาไม่เคยทำให้ทำงานบ้านเป็นกับข้าวไม่ต้องสั่งกินได้ให้ใช้ 30,000 ต่อเดือน
12: ค่ะ
13: เสาร์อาทิตย์ไปเดินห้างได้ค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์จ่ายให้และข้อห้ามเด็ดขาดห้ามมีชู้เด็ดขาดเรื่องบนเตียงต้องปกติเปลี่ยนจากนางสาวเป็นคุณนายแทนต้องแต่งงานจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายพร้อมยกสินสอดให้ตรงสุดท้ายพี่หมวย
12: ถ้าหากตายไปได้มรดกเต็ม
13: ๆ
12: มีคนสมัครมาเยอะมากค่ะ 3,000 กว่าคนนะคะก็ยินดีที่ได้เห็นหมวดสดชื่นขึ้นค่ะ
13: สดชื่นอีกกำลังเลือกอยู่ 3,000
12: ค่ะและทั้งหมดนี้คือโหนกระแสแต่เช้าค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการค่ะแล้วเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
13: สวัสดีครับ
16: โหนกระแสแต่เช้าจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
17: New Home ฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ New Home App แจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ New Home ทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
18: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
19: สวัสดีครับเต่าผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทือแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าหายกลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบอกเคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอถูกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
18: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
20: กว่าจะเกิดเป็นหนึ่งธุรกิจต้องผ่านการคิดแล้วก็ความทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานบริการคุณภาพให้ผู้บริโภค
21: บริการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106พร้อมนำเสนอทุกความภูมิใจของผู้ประกอบการผ่านผู้ดำเนินรายการที่เข้าใจหัวใจของธุรกิจติดต่อเพื่อสื่อสารธุรกิจ ให้ถึงผู้บริโภคกับ Smart SME ได้เลยที่081-359-9310
0: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมทายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
2: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE Shop @dayhair 0893349888 02-559-2727

0: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
1: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
2: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple I
0: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
1: อาหารแมวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
3: กลับมาอีกครั้งกับรายการวาไรตี้แข่งขันทักษะอาหารไทยพร้อมแล้วกับการเปิดครัวไทยนิยมต้อนรับแขกรับเชิญดาราศิลปินเซเลบริตี้อินฟลูเอนเซอร์ที่จะมาฟาดฟันกันในสมรภูมิการแข่งขันทักษะอาหารไทยซีซั่นนี้การแข่งขันจะสนุกสนานโหดมันฮามากยิ่งขึ้นมาร่วมสัมผัสเสน่ห์ของอาหารไทยในทุกมิติกับรายการชมอร่อยชิงแชมป์ซีซั่น2สามารถรับชมและอัปเดตคอนเทนต์ปังๆได้ที่ Facebook ไทยนิยมทีวีและ YouTube Search Group Official
0: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่อง

0: เมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 เมกะเฮิรตซ์หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
1: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปี่แปกอตราลูกกตัญญูบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
2: เปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันล็อปดูレスปอนส์ทีจี

0: ีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
4: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
5: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอเมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
6: ดูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
7: ป้ายยาของ D7นายเฮิร์บส์กรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายเฮิร์บส์กรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
8: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
7: ป้ายยาของ D7 9 Herbs Green Balm ทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคัน9 Herbs Green Balm มีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
9: อัปเดตเคล็ดลับสุขภาพดีใน Modern Health กับเอื้อมพรแสงสุวรรณ
10: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับรายการ Modern Health ซึ่งจัดโดยพี่ปูเอื้อมพรแสงสุวรรณซึ่งเป็น Functional Nutritional Therapy Practitioner ย่อๆก็คือ FNTP ภาษาไทยก็คือผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารสุขภาพเฉพาะบุคคลรายการนี้นะคะออกอากาศในวันอาทิตย์ที่ทุกอาทิตย์นะคะเวลา 9:00 นถึง 10:00 นทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวค่ะรายการนี้สามารถฟังแล้วก็ชมผ่านไลฟ์สดนะคะหรือจะฟังอีกครั้งก็ได้ที่เพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106หรือจะเป็นการชมผ่านเว็บไซต์ก็ได้นะคะที่ www.searchgroups.co ค่ะ ส่วนเบอร์โทรศัพท์ที่เราเปิดเอาไว้สำหรับทุกเรื่องเลยนะคะสำหรับสถานีวิทยุแห่งนี้ก็คือ024249755ค่ะ024249755บอกไว้เพราะว่าวันนี้พี่ปูจัดรายการวิทยุที่สถานีเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงที่2ของรายการเราก็จะเปิดสายให้ผู้ฟังทางบ้านโทรเข้ามาปรึกษาปัญหาสุขภาพที่ควรจะใช้อาหารแก้ปัญหาสุขภาพนั้นอย่างไรนะคะในช่วงที่2ของรายการซึ่งก็คือเวลา9:30 นเป็นต้นไปนั่นเองนะคะตอนนี้เราคุยกันในเรื่องข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพก่อนนะคะในส่วนของพี่ปูเองนะคะก็มีการเรียกว่าขอเปิดประวัตินิดนึงว่าทำไมถึงลุกขึ้นมาตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่2ของรายการเนี่ยมันจะถูกจะถูกต้องไหมนะคะก็พี่ปูจะบอกแบบนี้ว่าตัวเองเนี่ยค่ะก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารสุขภาพเฉพาะบุคคลมีประสบการณ์การทำงานในแวดวงสุขภาพมากว่า20ปีเลยเพราะว่าเป็นบรรณาธิการนิตยสารสุขภาพบรรณาธิการบริหารนะคะนิตยสารสุขภาพซึ่งถ้าบอกไปก็จะรู้จักทันทีเนื่องจากว่าก็อยู่มานาน15ปีแล้วก็นิตยสารนี้ก็อยู่มาประมาณ20ปีแล้วนะคะหลังจากนั้นเนี่ยค่ะก็ไปเรียนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารสุขภาพเฉพาะบุคคลนี่แหละจากออสเตรเลียนะคะตอนนั้นก็มีการ live in Alpay ก็คือยังเป็นบก.อยู่แต่ว่าขณะเดียวกันก็ไปเรียนที่ออสเตรเลียด้วยแล้วเมื่อจบมาแล้วนะคะก็เปลี่ยนใจและไม่ทำงานนิตยสารไม่ทำงานสื่อและแต่ว่ามาทำงานในโรงพยาบาลค่ะรักษาคนไข้ด้วยอาหารซึ่งโรงพยาบาลที่พี่ปูทำก็จะเป็นโรงพยาบาลที่ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีคนไข้จากต่างประเทศนะคะเข้ามารับการรักษาโดยปัจจุบันเนี่ยค่ะทำงานอยู่กับโรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่งก็เป็นโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงทีเดียวถ้าบอกไปทุกคนก็จะรู้จักนะคะแต่ว่าพี่ปูอยู่ในส่วนของ wellness ของโรงพยาบาลแห่งนี้แล้วก็คนไข้ที่มาส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นคนไข้ต่างชาตินะคะคนไข้ไทยก็มีแหละแต่ว่าคนไข้ต่างชาติจะเยอะกว่านะคะก็โดยประสบการณ์นี้เลยก็เลยจะนำความรู้นะคะแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆโดยเฉพาะการรักษาคนไข้เนี่ยค่ะในโรงพยาบาลเนี่ยก็ทำมาประมาณ8ปี9ปีและหลังจากที่หยุดการเป็นบรรณาธิการนิตยสารสุขภาพนะคะก็เลยมีความชำนาญแล้วก็มีความรู้มากพอที่จะตอบปัญหาให้กับผู้ฟังของเรานะคะในช่วงที่2ของรายการค่ะวันนี้นะคะช่วงแรกพี่ปูนำข่าวสารเรื่องนี้มาฝากอันนี้เป็นเรื่องที่อ่านแล้วนะคะอ่านบทความนี้อ่านข่าวนี้แล้วก็รู้สึกว่าในสิ่งที่เราทำมาตลอดเนี่ยค่ะมีคนยอมรับสักทีเนื่องจากว่าเรื่องของความดันโลหิตสูงนะคะไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องของการลดเกลือเท่านั้นนะคะแต่พี่ปูเนี่ยเวลาที่เยียวยาผู้ป่วยความดันโลหิตสูงเนี่ยจะใช้น้ำปั่นด้วยนะคะเป็นสมูทตี้ซึ่งจะช่วยเพิ่มโพแทสเซียมเพราะว่าเรื่องของไตเรื่องของความดันโลหิตสูงเนี่ยค่ะก็การทำงานของโซเดียมแล้วก็โพแทสเซียมเนี่ยเขาจะทำงานคู่กันโดยโซเดียมเนี่ยจะเก็บทุกอย่างเอาไว้ในเซลและโพแทสเซียมจะผลักออกเพราะนั้นเนี่ยเมื่อเขาไม่สมดุลโซเดียมเยอะเกินไปโพแทสเซียมน้อยเกินไปเนี่ยค่ะก็จะก่อปัญหาสุขภาพหลายอย่างพวกบรรดาบวมน้ำก็ด้วยนะคะบวมน้ำความดันโลหิตสูงก็ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของการที่โซเดียมและโพแทสเซียมเนี่ยค่ะในร่างกายของเราเนี่ยไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยบทความนี้ที่บูนำมาเนี่ยค่ะก็จะเป็นบทความที่เขียนโดยบรรณาธิการเลยทีเดียวนะคะบรรณาธิการก็คือคุณทิมนิวแมนซึ่งก็เป็นบรรณาธิการข่าวของ Medical News Today และก็โซอี้แห่งสหราชอาณาจักรประเทศอังกฤษด้วยนะคะก็คือสหราชอาณาจักรเนี่ยก็คืออีกชื่อหนึ่งของประเทศอังกฤษนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยคนนี้ก็คือพูดง่ายว่ามีชื่อเสียงทีเดียวในเรื่องของการที่จะเขียนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะคะคุณทิมนิวแมนเนี่ยพี่ปูติดตามแล้วก็ถ้าใครติดตามในเรื่องข่าวสารสุขภาพเนี่ยจะเราจะรู้จักคุณทิมนิวแมนซึ่งเขาก็เป็นพวกนักวิทยาศาสตร์มาก่อนนะคะแต่ว่ามีความหลงใหลในการเขียนด้วยก็เลยเขียนเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์สุขภาพเนี่ยมากมายเลยทีเดียวคุณทิมนิวแมนค่ะก็เขียนบทความนี้เลยนะคะชื่อ For the Better Blood Pressure Control Don't Just Lower Salt Butalso boost potassium นะคะก็คือไม่ใช่แค่เรื่องของการลดเกลือเท่านั้นแต่ว่าเป็นการเพิ่มโพแทสเซียมด้วยนะคะอันนี้เนี่ยค่ะบทความนี้เพิ่งจะตีพิมพ์เมื่อปลายเดือนสิงหาคม ปีนี้เองนะคะก็คือเป็นบทความใหม่ๆเลยทีเดียวโดยคุณทิมนิวแมนเนี่ยก็ไปสัมภาษณ์3แพทย์2แพทย์และ1นักโภชนาการที่เรียกว่าโด่งดังและมีชื่อเสียงแล้วก็เรียบเรียงมาฝากเรานะคะอันนี้จะเป็นช่วงแรกของรายการส่วนช่วงที่2ค่ะก็อย่างที่บอกไปว่าจะเปิดสายผู้ฟังทางบ้านโทรเข้ามาปรึกษาปัญหาสุขภาพที่สัมพันธ์กับอาหารนะคะค่ะเรื่องแรกของเรานะคะก็คือเกริ่นไปถึงคำแนะนำแบบดั้งเดิมสำหรับการจัดการภาวะความดันโลหิตสูงมักจะเน้นการลดปริมาณโพแทสเซียมที่รับประทานนะคะแต่อย่างไรก็ตามมีหลักฐานใหม่ชี้ให้เห็นว่าการเพิ่มปริมาณโพแทสเซียมอาจช่วยสนับสนุนการควบคุมความดันโลหิตอย่างมีนัยยะสำคัญเลยทีเดียวและอัตราส่วนระหว่างโพแทสเซียมต่อโซเดียมอาจเป็นตัวชี้วัดสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดที่แม่นยำกว่าโซเดียมก็เกลือนะคะพวกโพแทสเซียมก็ผักต่างๆนะคะผักต่างๆผักใบเขียวฟักทองก็เยอะส้มก็เยอะอยู่ในอะโวคาโดก็มากมายเลยทีเดียวนะคะอันนี้เรากำลังพูดถึงให้คนฟังเห็นว่าโพแทสเซียมอยู่ในไหนบ้างนะคะแล้วก็โซเดียมก็เกลือก็จะอยู่ในพวกอาหารแปรรูปต่างๆพวกบรรดามันฝรั่งทอดกรอบนะคะหรืออาหารที่ปรุงรสนะคะปรุงรสพอไม่หวานปุ๊บก็จะเติมเค็มอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นพวกกลุ่มโซเดียมปลาเค็มอย่างเงี้ยเป็นตัวอย่างนะคะส่วนโพแทสเซียมก็จะอยู่ในพืชผักต่างๆนะคะให้เห็นภาพแบบนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวตอนท้ายเราจะมาบอกกันว่าโพแทสเซียมแหล่งโพแทสเซียมที่สำคัญมากมายเนี่ยอยู่ในพืชผักอะไรบ้างนะคะเราเริ่มให้เห็นภาพกันแบบนี้ก่อนว่าโพแทสเซียมกับโซเดียมเนี่ยค่ะจะต้องมีความสมดุลกันอย่างมีนัยยะสำคัญซึ่งจะช่วยลดความดันโลหิตได้รายงานฉบับใหม่ซึ่งตีพิมพ์ในวารสารโภชนาการคลินิกแห่งอเมริกาเสนอว่าควรปรับปรุงแนวทางปัจจุบันสำหรับการลดความดันโลหิตโดยแนะนำให้ประชาชนเพิ่มการรับประทานอาหารที่มีโพแทสเซียมควบคู่ไปกับลดการรับประทานโซเดียมเพื่อให้สามารถจัดการความดันโลหิตได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อพิจารณาชาวอเมริกันส่วนใหญ่นะคะก็บริโภคโซเดียมถึง 3,400 มิลลิกรัมต่อวันนะคะซึ่งก็สูงมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดเอาไว้ก็คือราวๆ 2,000 ถึง 2,300 มิลลิกรัมโดยแนวทางของรัฐบาลกลางและหน่วยงานด้านสุขภาพคำแนะนำนี้จึงมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ค่ะปริมาณ 70% ของโซเดียมที่บริโภคมักจะมาจากร้านอาหารแล้วก็พวกอาหารแปรรูปต่างๆนะคะอาหารแปรรูปต่างๆก็ไส้กรอกแฮมชีสไม่ใช่ชีสสิไส้กรอกแฮมแล้วก็พวกบรรดาเขาเรียกเป็นอะไรนะคะเป็นพวกอาหารที่แบบแปรรูปนะคะเป็นแฮมเป็นไส้กรอกเนี่ยค่ะกลุ่มนี้เลยกลุ่มที่เป็นเนื้อสัตว์แปรรูปเนี่ยค่ะก็จะมีมากเลยทีเดียวยิ่งไปกว่านั้นนะคะผู้ใหญ่ชาวสหรัฐอเมริกามากกว่า 90% ยังได้รับโพแทสเซียมจากอาหารไม่ถึงปริมาณที่กำหนดต่อวันด้วยเช่นกันเมื่อพิจารณาสถิติเหล่านี้รวมกันก็จะเริ่มอธิบายได้ว่าเหตุใดภาวะความดันโลหิตสูงจึงได้รับฉายาว่านักฆ่าเงียบนะคะเพราะว่าความดันโลหิตสูงถ้าสูงปรี๊ดเนี่ยก็อาจจะทำให้เส้นเลือดในสมองแตกได้แล้วก็นำไปสู่เรื่องของภาวะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้นะคะนี่ก็คือความร้ายแรงของความดันโลหิตสูงที่เราจำเป็นจะต้องควบคุมไว้ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปกติค่ะภาวะความดันโลหิตสูงมักดำเนินไปหลายปีโดยแทบไม่มีอาการสังเกตได้และส่งผลกระทบต่อประชากรในสหรัฐอเมริกาประมาณ120ล้านคนจะว่าไปนะจากที่พี่ปูได้มีประสบการณ์ในการรักษาเนี่ยค่ะทุกชาติแหละไม่ใช่แต่เฉพาะสหรัฐอเมริกาคนไทยเองก็ด้วยเช่นกันนะคะที่มีภาวะความดันโลหิตสูงเรียกว่าไม่สามารถที่จะควบคุมได้นั่นเองนะคะเพราะเนี่ยในส่วนของบทความนี้นะคะคุณทิมนิวแมนเนี่ยก็ไปสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ3คนก็คือนายแพทย์เลโอนาร์ดเบียนโกอายุรแพทย์โรคหัวใจที่รับการรับรองจากคณะกรรมการวิชาชีพในรัฐฟลอริดาแล้วก็นายแพทย์ยาชดาอาบูอายุรแพทย์โรคหัวใจซึ่งเป็นผู้นำโครงการตรวจวินิจฉัยหัวใจด้วยภาพชั้นสูงของโรงพยาบาลแฮร์ริสันเมมโมเรียลแห่งเมืองซินเทียนารัฐเคนตักกี้ในสหรัฐอเมริกา และคุณเจนเฮอร์นันเดสนะคะซึ่งก็เป็นนักกำหนดอาหารที่ขึ้นทะเบียนและได้รับการรับรองด้านโภชนาการโรคไตเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มปริมาณโพแทสเซียมในอาหารที่จะช่วยสามารถจัดการความดันโลหิตได้รวมถึงกลุ่มคนบางกลุ่มที่ควรระมัดระวังเกี่ยวกับการรับประทานโพแทสเซียมสูงเป็นเรื่องดีนะคะแต่ว่าคนเป็นโรคไตระยะ3ขึ้นไปเนี่ยก็จำเป็นจะต้องควบคุมปริมาณโพแทสเซียมนะคะนี่ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าโพแทสเซียมเป็นเรื่องดีสำหรับการควบคุมความดันโลหิตสูงสำหรับคนที่ยังไม่มีปัญหาสุขภาพซับซ้อนอะไรแต่ว่าความดันโลหิตสูงยาวนานแล้วก็มีเบาหวานด้วยแล้วก็นำไปสู่เรื่องของโรคไตแล้วเนี่ยค่ะการที่จะกินโพแทสเซียมคือเพิ่มขึ้นเนี่ยอาจจะต้องไม่ใช่แล้วก็คือไม่สามารถกินโพแทสเซียมเพิ่มขึ้นแล้วแต่ควรจะต้องลดโพแทสเซียมด้วยในผู้ป่วยโรคไตระยะ3 4 5นะคะเพราะนั้นเนี่ยเรามาคุยกันว่าเหตุใดโพแทสเซียมจึงมีความสำคัญต่อความดันโลหิตงานวิจัยล่าสุดแสดงให้เห็นว่าอัตราส่วนระหว่างโพแทสเซียมต่อโซเดียมสามารถทำนายผลลัพธ์ด้านสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดได้แม่นยำกว่าพิจารณาปริมาณโซเดียมเพียงอย่างเดียวนอกจากนี้การได้รับโซเดียมในปริมาณสูงยังมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของภาวะความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะนายแพทย์เฮอร์นันเดสเนี่ยกล่าวว่าการวิเคราะห์ในปี2025เนี่ยพบว่าการเพิ่มโพแทสเซียมปริมาณ 2,000 มิลลิกรัมต่อวันอาจช่วยลดความดันโลหิตตัวบนได้ประมาณ5มิลลิเมตรประหลอดและลดความดันโลหิตตัวล่างได้ประมาณ3มิลลิเมตรประหลอดในผู้ป่วยที่มีภาวะความดันสูงโพแทสเซียมช่วยสร้างสมดุลนี้โดยช่วยต้านผลกระทบของโซเดียมช่วยให้ร่างกายขับโซเดียมส่วนเกินออกและส่งเสริมให้หลอดเลือดคลายตัวได้นะคะอันนี้ก็คือย้ำเลยนะโพแทสเซียมก็อยู่ในพืชผักพวกโซเดียมก็จะอยู่ในพวกอาหารแปรรูปต่างๆเนื้อสัตว์แปรรูปนะคะอันนี้ก็คือจำเป็นในร่างกายของเราเนี่ยจำเป็นจะต้องมีโซเดียมกักเก็บอาหารและน้ำไว้รวมทั้งของเสียด้วยเนาะแต่โพแทสเซียมเนี่ยจะเป็นการผลักออกใดๆก็ตามที่เป็นของเสียใดๆก็ตามที่เป็นน้ำส่วนเกินเนี่ยค่ะโพแทสเซียมจะผลักออกเพราะนั้นเนี่ยโซเดียมและโพแทสเซียมปั๊มเนี่ยจำเป็นจะต้องมีความสมดุลทีนี้เนี่ยถ้ากินแต่อาหารที่มีโซเดียมและไม่กินพืชผักซึ่งมีโพแทสเซียมเนี่ยก็จะทำให้เกิดปัญหาสุขภาพต่างๆได้รวมถึงโรคความดันโลหิตสูงด้วยนะคะส่วนคุณหมอเบียนโก้เนี่ยค่ะกล่าวว่าแม้แนวทางมาตรฐานในปัจจุบันจะเน้นการรับประทานอาหารที่มีโซเดียมต่ำเพื่อช่วยลดความดันโลหิตแต่แนวคิดเรื่องการเพิ่มโพแทสเซียมในอาหารนั้นก็ไม่ใช่เรื่องใหม่จริงๆแล้วก็ไม่ใช่เรื่องใหม่พี่ปู่ก็ทำมานานแล้วนะคะเขาอธิบายว่าโพแทสเซียมเป็นแร่ธาตุสำคัญที่ช่วยรักษาสมดุลภายในร่างกายหากมีระดับสูงหรือต่ำเกินไปก็อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้รายงานฉบับนี้เนี่ยให้เห็นว่าโซเดียมและโพแทสเซียมทำงานร่วมกันในการควบคุมสมดุลของเหลวและความดันโลหิตอย่างไรและการรับประทานอาหารอย่างสมดุลเช่นรูปแบบการรับประทานอาหารแบบDASHนะคะซึ่งก็คืออาหารมังสวิรัติเนี่ยจะมีประสิทธิภาพในช่วยลดความดันโลหิตเนื่องจากว่าDASHซึ่งเป็นอาหารมังสวิรัติเนี่ยก็จะกินพืชผักซะเป็นหลักเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พอเนื้อสัตว์ลดลงกินแต่พืชผักเนี่ยค่ะกินเนื้อสัตว์อย่างเดียวโซเดียมก็จะเยอะพอกินพืชผักอย่างเดียวโพแทสเซียมก็เพิ่มขึ้นนะคะก็ถือว่าเป็นความสมดุลแต่ว่าถ้ากินพืชผักอย่างเดียวต่อเนื่องนานๆอันนี้โพแทสเซียมก็จะสูงเกินไปโซเดียมก็จะต่ำเกินไปอันนี้ก็ไม่ถูกอีกเพราะนั้นเนี่ยเราเลยควรจะต้องกินทั้ง2 อย่างนะคะกินเนื้อสัตว์ด้วยและก็กินโพแทสเซียมด้วยอันนี้เป็นข้อสรุปง่ายๆนะคะของพี่ปูอย่าถือเป็นข้อสรุปทางวิทยาศาสตร์นะว่ากินเนื้อสัตว์แล้วจะได้แต่โซเดียมไม่ใช่นะคะได้โปรตีนได้แร่ธาตุมากมายอื่นๆนอกจากโซเดียมก็ยังมีโพแทสเซียมด้วยนะคะส่วนพืชผักก็ไม่ได้มีแค่โพแทสเซียมนะคะมีอย่างอื่นด้วยอันนี้ก็คือเราพูดกันเร็วๆให้เห็นภาพนะคะในรายการวิทยุให้ผู้ฟังเห็นภาพเท่านั้นนะคะอย่าอ้างอิงโดยเด็ดขาดค่ะทีนี้พูดถึงเรื่องของการเพิ่มโพแทสเซียมอย่างเดียวจะช่วยลดความดันโลหิตได้หรือไม่หมอเฮอร์นันเดสย้ำว่าการเพิ่มโพแทสเซียมโดยไม่ลดโซเดียมก็ยังสามารถที่จะช่วยลดความดันโลหิตสูงไ โดยแนวทางเวชปฏิบัติตั้งแต่ปี2025คือปีที่แล้วของสมาคมโรคหัวใจแห่งสหรัฐอเมริกาและวิทยาลัยโรคหัวใจแห่งสหรัฐอเมริการะบุว่าการเพิ่มปริมาณโพแทสเซียมในระดับปานกลางเพียงอย่างเดียวสามารถช่วยลดความดันโลหิตได้โดยเฉลี่ยประมาณ6ส่วน4มิลลิเมตรประหลอดนะคะอันนี้เธอกล่าวเลยทีเดียวนะคะก็คือคุณหมอเนี่ยกล่าวไว้อย่างไรก็ตามนะคะวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการลดและควบคุมความดันโลหิตคือการเพิ่มโพแทสเซียมควบคู่ไปกับการรับประทานอาหารที่มีโซเดียมต่ำสิ่งสำคัญก็คือความสมดุลผู้ป่วยไม่ควรคิดว่าการปรับอาหารอย่างเดียวจะสามารถลดความดันโลหิตได้อย่างสมบูรณ์การปรับเปลี่ยนอาหารเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมการรักษาด้วยยาอันนี้พี่บูเห็นด้วยเลยนะคะว่าอย่างไรก็ตามเรื่องของความดันโลหิตสูงอย่าเลิกยาเองโดยเด็ดขาดถ้าคุณหมอให้กินยาแล้วก็กินยาต่อไปนะคะแล้วก็มาปรับอาหารเอาและเมื่อปรับอาหารได้จนความดันของเราอยู่ในช่วงที่สมดุลหมอจะให้เลิกยาเองนี่พี่ปูเจอมาเยอะมากนะคะอย่าเลิกยาเองเพราะอันตรายควรจะปรับอาหารเพื่อที่วันนึงไปหาหมอแล้วหมอสั่งหยุดยาอันนั้นคือชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงค่ะนะคะเพราะเนี่ยในส่วนของเรื่องของการที่จะเพิ่มโพแทสเซียมเข้าไปในอาหารเนี่ยก็เลยเป็นสิ่งจำเป็นทีนี้เรามาดูกันว่าผู้คนเนี่ยจะคาดหวังว่าจะเห็นผลเร็วแค่ไหนนะคะการเพิ่มปริมาณโพแทสเซียมไม่น่าจะส่งผลให้เห็นทันทีและอาจต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์กว่าจะเห็นผลอย่างชัดเจนบิงโก้กล่าวว่าการตอบสนองแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลบางคนอาจตอบสนองภายใน1สัปดาห์เท่านั้นในขณะที่บางคนต้องใช้เวลานานจึงจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของความดันโลหิตปัจจัยบางอย่างมีผลต่อการตอบสนองเช่นยาที่ใช้พันธุกรรมและอายุส่วนคุณหมอดาอาบูกล่าวว่าระยะเวลาอาจอยู่ในช่วงไม่กี่วันถึง1สัปดาห์โดยเขาอธิบายว่าในระยะแรกการลดโซเดียมอาจช่วยลดความดันโลหิตโดยลดปริมาณของเหลวโดยรวมภายในร่างกายเมื่อเวลาผ่านไปหัวใจและไตจะช่วยขับโซเดียมออกจากร่างกายโดยส่วนใหญ่ก็จะผ่านทางปัสสาวะส่งผลให้ความดันโลหิตลดลงซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เรามักเห็นได้ในช่วงแรกจากนั้นเมื่อเวลาผ่านไปในช่วง 1-2 สัปดาห์ต่อมาผลของโพแทสเซียมจะเริ่มเข้ามีบทบาทโดยโพแทสเซียมจะช่วยให้หลอดเลือดคลายตัวและช่วยให้ความดันโลหิตลดลงอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่ระดับคงที่ภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์อันนี้คือความคงที่นะคะซึ่งเมื่อไปพบแพทย์เนี่ยแพทย์จะลดยาให้เราเองนะคะโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องลดเองอย่างไรก็ตามค่ะก็คือสรุปเหมือนกันเลยว่าควรติดตามค่าความดันโลหิตอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงระยะเวลานี้และในท้ายที่สุดแม้จะปรับเปลี่ยนอาหารแล้วแต่ค่าความดันโลหิตยังไม่สามารถเข้าสู่เป้าหมายที่ต้องการได้ก็ควรจะต้องปรึกษาแพทย์เพื่อพิจารณาใช้วิธีอื่นร่วมกับการรับประทานอาหารการปรับอาหารในการลดความดันโลหิตด้วยเช่นอาจจะเพิ่มโปรแกรมการออกกำลังกายการใช้ยาหรือว่าการปรับเปลี่ยนยาบางคนอาจจะยังไม่ได้ใช้ยานะคะก็อาจจะเป็นการใช้ยาเนื่องจากว่าอย่างที่บอกว่าความดันโลหิตสูงเป็นนักฆ่าเงียบไม่มีอาการใดๆทั้งสิ้นแต่วันหนึ่งก็อาจจะปี๊ดขึ้นมามีเรื่องราวเกิดขึ้นแล้วเราปี๊ดขึ้นมาแล้วก็เส้นเลือดในสมองแตกก็จะต้องรีบเข้านำส่งโรงพยาบาลและถ้านำส่งโรงพยาบาลช้าเกินไปได้รับยาละลายลิ่มเลือดช้าเกินไปก็มีความเสี่ยงต่อการเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าโซเดียมเนี่ยเราควรได้ไม่เกินวันละ 2,000 ถึง 2,300 มิลลิกรัมเป้าหมายที่เหมาะสมก็คือ 1,500 มิลลิกรัมต่อวันนะคะซึ่งก็จะอยู่ในประมาณสักถ้าพี่ปูแนะนำนะคะก็ประมาณสัก1ช้อนชาแต่1ช้อนชาเราไม่ต้องเติมเข้าไปเลยเพราะมันจะอยู่ในอาหารทั่วๆไปที่เรากินอยู่แล้วข้าวแกงเขาก็ใส่น้ำปลาซึ่งมันก็คือโซเดียมนะคะไม่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะมีความเป็นโซเดียมอยู่ทั้งสิ้นนะคะโดยเฉพาะถ้าเราไม่กินหวานเนี่ยรสชาติของอาหารจะมาจากเกลือแต่ว่าที่สำคัญเลยก็คืออย่าเพิ่มน้ำปลาพริกเพราะว่าคนไทยเราจะติดน้ำปลาพริกนะคะการที่เพิ่มน้ำปลาพริกแปลว่าเราเพิ่มโซเดียมเข้าไปในอาหารของเราทีนี้มาดูกันค่ะก่อนที่จะจบ ช่วงแรกของรายการก็คืออาหารอะไรบ้างที่มีโพแทสเซียมสูงอันนี้เป็นส่วนที่จะแนะนำสำหรับคนที่มีปัญหาความดันโลหิตสูงแล้วก็กินเพิ่มไปเลยนะคะก็จะอยู่ในกลุ่มพืชผักและพืชตระกูลถั่วนี่แหละนะคะก็จะมีกล้วยนะคะแต่กล้วยเราก็กินเยอะไม่ได้เนื่องจากมีน้ำตาลถ้ามีเบาหวานด้วยนะคะกล้วยก็จะกินได้สักประมาณแบบไม่ใช่กล้วยสุกนะคะจะเป็นกล้วยดิบกล้วยหำๆหน่อยแล้วก็กินเป็นกล้วยน้ำว้าจะผลเดียวอันนี้ก็คือสำหรับคนที่เป็นความดันโลหิตสูงและอยากจะเพิ่มปริมาณโพแทสเซียมนอกจากนี้ก็จะมีในแคนตาลูปแต่แคนตาลูปเนี่ยค่ะผู้ป่วยความเบาหวานเนี่ยก็จะต้องควบคุมแม้ว่าจะมีโพแทสเซียมสูงแต่ก็จำเป็นจะต้องกินนิดหน่อยเท่านั้นนอกจากนี้นะคะก็ยังมีในพวกถั่วขาวถั่วเลนทิลแล้วก็พวกปลาแซลมอนนะคะแล้วก็มันฝรั่งที่มีเปลือกด้วยนะคะผักโขมแล้วก็ถั่วและญี่ปุ่นโดยโพแทสเซียมเนี่ยค่ะสามารถที่จะกินได้ถึง 3,500 ถึง 5,000 มิลลิกรัมต่อวันเลยนะคะก็อันนี้แนะนำแบบนี้นะคะว่าโอเคกินมันฝรั่งทั้งเปลือกนะคะแต่ว่าก็อาจจะกินมื้อละลูกเท่านั้นนะคะไม่ควรจะแล้วก็ลดข้าวลงแล้วกินมันฝรั่งทั้งเปลือกเนี่ยก็คืออันนี้ก็จะช่วยให้มีให้ได้รับโพแทสเซียมนะคะถึง900มิลลิกรัมนอกจากนี้ก็ยังเป็นปลาแซลมอนเอามาอบนะคะ1ชิ้นเล็กเนี่ย1ชิ้นเล็กอาจจะประมาณ100กรัมตอนสดนะคะพอมันนึ่งแล้วเนี่ยหรือทำให้สุกแล้วก็จะเล็กลงมาหน่อยเนี่ยค่ะก็จะมีโพแทสเซียมประมาณ763มิลลิกรัมนอกจากนี้ผักโขมปรุงสุกนะคะเน้นว่าผู้ฟังของเราเนี่ยถ้าอายุเยอะแล้วเราควรจะทำให้สุกนะคะครึ่งถ้วยเท่านั้นก็จะมีปริมาณโพแทสเซียม500มิลลิกรัมเลยทีเดียวแคนตาลูปนะคะกินแค่สักประมาณชิ้นฝ่ามือเท่าฝ่ามือเดียวอันนี้ก็จะมีโพแทสเซียมเยอะทีเดียวนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็มีถั่วพินโตถั่วพินโตนี่ก็เป็นถั่วเปลือกอ่อนนะคะประมาณครึ่งถ้วยเนี่ยครึ่งถ้วยนะคะก็จะมีโพแทสเซียมสูงเช่นกันนอกจากนี้ยังมีอยู่ในอะโวคาโดด้วยนะคะฟักทองเนี่ยค่ะถ้าไม่กินมันฝรั่งกินฟักทองทั้งเปลือกก็ได้โพแทสเซียมด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของผู้ป่วยที่เป็นความดันโลหิตสูงแนะนำว่าตอนนี้นะคะนอกจากการลดโซเดียมแล้วกินอาหารที่มีโพแทสเซียมเพิ่มด้วยนะคะค่ะเหล่านี้ก็จะเป็นข้อมูลในช่วงแรกของรายการนะคะเดี๋ยวเราให้เบอร์โทรในช่วงที่2ของรายการเอาไว้ก่อนนะคะ024249755ที่ผู้ฟังทางบ้านจะโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาปัญหาสุขภาพกับพี่ปูได้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
11: อัปเดตเคล็ดลับสุขภาพดีใน Modern Health กับเอื้อมพรแสงสุวรรณ
12: หนึ่งเสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
13: ้นัดมีเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
12: 1เสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
14: ้เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
15: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
16: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นจากเฮิร์บมิราเคิลที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นเฮิร์บมิราเคิลพัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
14: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอ รวมกันมันส์กว่า
3: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
4: อาหารแมวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
14: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
15: อิ๋วใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
16: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นจากเฮิร์บมิราเคิลที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นเฮิร์บมิราเคิลพัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
14: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
15: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยอาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมน้ำมันขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจแอดไลน์พิมพ์ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ Herb
14: Miracle กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple I Logistics
17: สวัสดีครับต่อผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
18: อัปเดตเคล็ดลับสุขภาพดีใน Modern Healthกับเอื้อมพรแสงสุวรรณ
10: ก็กลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการ Modern Health นะคะรายการ Modern Health เป็นรายการที่จะพูดคุยเรื่องสุขภาพนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของการตอบคำถามปัญหาสุขภาพด้วยซึ่งก็จะจัดในช่วงวันอาทิตย์นะคะเวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.ซึ่งจัดโดยพี่ปูเอื้อมพรแสงสุวรรณนะคะตอนนี้เราก็มาอยู่ในช่วงที่2ของรายการซึ่งเป็นช่วงที่เราเปิดสายให้ผู้ฟังทางบ้านโทรเข้ามา พื่อที่จะปรึกษาปัญหาสุขภาพนะคะที่สัมพันธ์กับอาหารโดยเบอร์โทรที่เราเปิดเอาไว้นะคะก็คือ024249755ค่ะ024249755นะคะตอนนี้ก็มีเข้ามา1คำถามและ1ผู้ฟังนะคะขอตอบคำถามก่อนสั้นๆ นะคะเพราะว่ามีคนถามเข้ามาฝากคำถามเอาไว้นะคะก็ถามถึงเรื่องของการรับประทานอบเชยนะคะหรือชินนามอนผงอบเชยหรือชินนามอนเนี่ยมันก็จะมีความเป็นหอมๆนิดนึงนะคะอันนี้เนี่ยเราควรจะรับประทานนะคะไม่ว่าจะวัยใดก็ตามนะคะเป็นวัยผู้ใหญ่ขึ้นไปเนี่ยค่ะก็ควรจะรับประทานวันละ1ถึง4 1ส่วน4ช้อนชา1นะคะต้องนึกถึงช้อนชา1เนี่ยเรารับประทานแค่1ส่วน4ในช่วงแรกนะคะในช่วงแรกที่เราลองรับประทานดูเนี่ย1ส่วน4ของช้อนชานะคะซึ่งก็อาจจะนำไปโรยนะคะเราไม่ชงน้ำอะไรดื่มเลยนะคะถ้าจะเป็นการที่จะโรยผงอบเชยเศษ1ส่วน4ช้อนชาเนี่ยลงไปในเครื่องดื่มอุ่นๆซึ่งอาจจะเป็นนมอัลมอนด์อุ่นๆไอ้อย่างเงี้ยค่ะโรยได้เราจะเห็นว่าพวกตามร้านกาแฟเนี่ยเขาจะโรยแบบนั้นนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะนำไปโรยในโยเกิร์ตนะคะก็ได้นะคะหรือว่าจะผสมในสมูทตี้อันนี้พี่ปู่ก็แนะนำนะคะใช้เป็นประจำเลยในการที่จะโรยลงไปในพวกกลุ่มสมูทตี้ซึ่งก็เป็นผักนะคะเป็นผลไม้อาจจะมีโยเกิร์ตด้วยแล้วก็โรยผงอบเชยไปนะคะเล็กน้อยเนี่ยเศษ1ส่วน4ช้อนชาแล้วก็บางคนเนี่ยค่ะก็อาจจะนำไปโรยในอาหารก็ได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นวิธีกินแต่เราจะไม่ให้กินแบบว่ากรอกแบบเศษ1ส่วน4แล้วก็กินไปเลยอย่างนี้ไม่แนะนำนะคะเราแนะนำว่าเศษ1วันละเศษ1ส่วน4ช้อนชาแล้วก็ผสมลงไปในอาหารนะคะอันนี้เป็นคำตอบแรกสำหรับวิธีการรับประทานผงอบเชยสำหรับคนที่อายุเยอะแล้วนะคะหมายถึงว่าที่โทรเข้ามาฝากคำถามไว้เนี่ยก็คือ70ปีแต่ว่าในความเป็นจริงผู้ใหญ่ขึ้นไปทุกคนทำแบบนี้ได้หมดเลยค่ะมีสายเข้ามารออยู่ด้วยนะคะ1สายก็คือคุณรัตนาสวัสดีค่ะคุณรัตนา
19: สวัสดีค่ะพี่ปู
10: ค่ะ
19: ฟังคำอธิบายของพี่ปูทุกอาทิตย์นะคะดีมากค่ะ
10: ขอบคุณค่ะ
19: มีประโยชน์มากค่ะคุณพี่ปูค่ะจะรบกวนถามว่าหมอเขาบอกว่าโอ้ฉันน่ะเป็นคนผิวแห้งอายุ80แล้วนะคะผิวแห้งมันคันทั้งวันทั้งคืนนอนไม่ได้นอนไม่หลับคันนั่นเป็นปีหลายปีแล้วค่ะตอนนี้มันกลายเป็นว่าผิวแตกลายคือผิวมันลอกนะคะผิวมันลอกแล้วก็ต้องทายาทาครีมก็ไม่หายแล้วมันก็คันแล้วต้องกินอาหารทานอาหารอะไรกรุณาบอกด้วยนะคะ
10: ค่ะก็ถ้าเป็นพวกผิวแห้งผิวคันเนี่ยค่ะจนกระทั่งคันไม่หายแล้วมันก็แตกลายต้องทายาอันนี้ก็ทายาต่อไปนะคะแต่ว่าเรื่องอาหารเนี่ยควรปรับลดนะคะลดการกินขนมของหวานลงนะคะคุณรัตนาเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ไปเสริมตัวจุลินทรีย์ตัวร้ายในทางเดินอาหารและจุลินทรีย์ตัวร้ายในทางเดินอาหารเนี่ยค่ะถ้าเขาเยอะมากเกินไปเนี่ยเขาจะโผล่ออกมาเป็นเรื่องของความคันนะคะโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นกลุ่มตัวราเนี่ยค่ะเพราะนั้นเนี่ยอาจจะลองงดพวกนี้พวกคุณรัตนาปิดวิทยุก่อนได้ไหมคะ
19: ค่ะได้ค่ะ
10: นะแล้วก็ฟังในโทรศัพท์เท่านั้นเนาะนะค่ะก็คือลดพวกของหวานลงเรายังกินได้อยู่แหละแต่ว่ากินน้อยหน่อยนะคะไม่กินเยอะไม่กินบ่อยอาจจะจากที่เรากินทุกวันอาจจะเหลือแค่วันเว้นวันแล้วก็ต่อไปอาจจะเหลือสักแบบ3วันกินครั้งหนึ่งหรือสัปดาห์ละครั้งนะคะอันเนี้ยก็คือเป็นตัวที่จะช่วยในเรื่องของการลดความคันได้เลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเราลดน้ำตาลลงลดอาหารผสมน้ำตาลลงแล้วเรากินพวกอาหารพวกแบบไข่ปลาเนื้อสัตว์ข้าวแบบปกติอะค่ะก็จะช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างผิวต่อมาได้เองนะคะแต่เบื้องต้นเราแก้อาการคันกันก่อนเพราะว่าถ้าไม่คันผิวก็คงไม่แห้งนะคะแล้วก็ไม่มีอาการแบบแตกลายอะไรต่างๆนะคะ
19: ท่านคะ
10: ่ะ
19: ปกติฉันก็ไม่ทานน้ำตาลอยู่แล้วล่ะค่ะ คือว่าพ่อเป็นเบาหวานแล้วก็กลัว
10: โอเค
19: แล้วคือไม่เคยกินน้ำตาลมาตั้งหลายสิบปีแล้วแล้วกินโอเรียงกินอะไรก็ไม่ใส่น้ำตาลไม่มองน้ำตาลเลยค่ะ
10: ค่ะ
19: แล้วมันก็ยังเป็นอยู่นะคะมันเป็นธรรมชาติมันจะไม่หายไปตลอดชีวิตเกี่ยวกับผิวแห้งผิวคันของคนเราปกติธรรมชาติใช่ไหมคะ
10: ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะเราปรับได้ทีนี้มันอย่างนี้คุณรัตนาพอถ้าเราควบคุมความหวานอันนี้ดีแล้วนะคะคุณรัตนาอาจจะกินเรียกว่าเคี้ยวให้ช้าหน่อยแล้วก็กินพวกอาหารที่มีไขมันเพิ่มขึ้นไขมันก็อาจจะมาจากอะโวคาโดเงี้ยค่ะมาจากพวกน้ำมันมะกอกเนี่ยที่เป็นพวกไขมันที่ดีนะคะไม่ใช่พวก อาหารทอดไม่ใช่พวกแบบบรรดากล้วยทอดปลาทอดอะไรพวกกลุ่มทอดๆเนี่ยไม่ใช่อาจจะต้องลองกินเพิ่มพวกกลุ่มที่เป็นไขมันชนิดดีด้วยนะคะ
19: เราต้องกินน้ำมันมะกอกวันละเท่าไหร่กี่ช้อนชาคะ
10: ก็คือเป็นมื้อละช้อนชาก็พอค่ะมื้อเช้า1ช้อนชาแล้วเราก็กินพร้อมกับอาหารนะคะแล้วก็มื้อกลาง
19: อย่างนั้นน้ำมันมะกอกรากกับข้าวเข้าไป
10: ลาดผักค่ะผักที่เราเป็นมื้อเนี่ยเราควรจะเพิ่มผักเพราะนั้นเนี่ยเรากินน้ำมันมะกอกแล้วก็โดยการลาดอาหารที่มีผักนะคะเป็นต้มจับฉ่ายเป็นอะไรเป็นผักผัดหรือว่าเป็นผักลวกจิ้มน้ำพริกก็ราดลงไปบนผักได้เลยค่ะ
19: ดังนั้นเราวันละสามมื้อเราก็กินน้ำมันมะกอกสามช้อนชาใช่ไหม
10: คะใช่ค่ะสามช้อนชาถือว่าไม่เยอะเลยเนื่องจากปกติเราสามารถกินได้ถึงหนึ่งช้อนโตแต่ว่าหนึ่งช้อนโตจะกินยากเพราะนี่เรากินหนึ่งช้อนชาสามมื้อค่ะ
19: ท่านคะท่านคะปกติฉันไปกินข้าวข้างนอกนะคะไปฉันข้าวจะบอกเขาว่าน้ำมันน้ำตาลน้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาสีอิ่วอะไรไม่ปรุงแล้วก็กินร้านประจำก็จำได้เดี๋ยวก็ไม่เราก็ไม่ชิมอะไรแล้วบอกเป็นยังไงบอกว่าเราเป็นคนจีนค่ะเราต้องกินอาหารเก่งจืดปลอดภัยไว้ก็บอกรักษาสุขภาพแล้วบอกใช่แล้วมันกรรมพันธุ์พ่อเป็นเบาหวานแล้วเราก็ขันแล้วเราก็ไม่ใส่พวกของปรุงหลายชนิดนี้นะคะ
10: ค่ะค่ะคือน้ำมันมะกอกอะตามร้านคงไม่มีเราอาจจะต้องเตรียมไปเองนะคะมันก็จะมีขวดหรือเตรียมเราซื้อน้ำมันมะกอกเอาสีเขียวเข้มนะคะขวดสีเขียวเข้มเลยนะคะแล้วมาไว้ที่บ้านแล้วเราก็แบ่งใส่ขวดเล็กๆไปเวลาเราไปไหนไปทานอาหารนอกบ้านเนี่ยเราก็เอาถือขวดเล็กๆของเราไปแล้วเราก็ตักใส่ช้อนชาราดเอาต่างหากเพราะว่าตามร้านเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะไม่มีน้ำมันมะกอกให้เราอยู่แล้ว
19: ใช่ร้านอาหารอันตรายก็ใส่น้ำมันปาล์มด้วยแล้วปรุง
10: ใช่ใช่ใช่ใช่การที่คุณรัตนาบอกเขาว่าไม่เอาน้ำมันเนี่ยดีมากเลยเพราะว่าเราก็จะไม่ต้องเสี่ยงได้รับน้ำมันพวกน้ำมันไม่ดีต่อสุขภาพแต่ว่าไอ้พวกน้ำมันดีต่อสุขภาพเนี่ยเราจะต้องเตรียมไปนะคะพี่ปู่เองก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันบางช่วงเนี่ยเราก็มีกระปุกน้ำมันของเราเลยใส่กระเป๋าแยกไปต่างหากนะคะแล้วก็พอถึงที่ร้านถึงมื้ออาหารเนี่ยเราก็หยอดลงไปในพืชผักของเราที่เรากำลังจะกินค่ะ
19: ท่านคะแล้วปกติผิวแห้งเนี่ยจะต้องทานอะไรมากๆปกติวันนี้ก็ทานผักมากๆอยู่แล้วผักหลายชนิดหลายสีด้วยมันก็ไม่หายมันต้องติดตัวไปตลอดชีวิตหรือเปล่าคะ
10: ไม่ติดตัวค่ะเดี๋ยวลองคุณรัตนาเริ่มอย่างนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าพี่ปูมาจัดรายการแล้วเดี๋ยวคุณรัตนาลองดูว่าโอเคถ้าเราเริ่มกันประมาณ6วัน7วันแล้วเนี่ยอาการคันเนี่ยมันจะลดลงไหมเนื่องจากว่าเราเพิ่มน้ำมันเข้าไปในมื้ออาหารของเราเดิมเราไม่ได้ทำนะคะเราลองเพิ่มไปทีละอย่างแบบเนี้ยหมายถึงว่าเพิ่มกันทีละเล็กๆขั้นตอนแบบเนี้ยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราดูผลจากการเพิ่มน้ำมันมะกอกไปมื้อละช้อนชาเนี่ยค่ะภายใน7วันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นดีขึ้นไหมนะคะ
19: น้ำมันก็จะช่วยเพราะว่าทุกวันนี้เราขาดไม่ได้กินน้ำมันไปร้านอาหารก็เลยขันใช่ไหมคะ
10: ร่างกายเราต้องการทุกอย่างเลยค่ะต้องการไขมันที่ดีด้วยเพราะนั้นเนี่ยพอเราไม่ได้ไขมันเลยเนี่ยอาการความอักเสบอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นได้นะคะ
19: ทุกวันนี้ก็กินอาหารดีค่ะ คือว่ากินแบบไม่ได้ฟักทองถั่วเอลมอนอะไรพวกนี้กินค่ะ ดีนะคะพวกนี้
10: ดีค่ะ
19: กินได้นะคะ
10: ดีดีแต่ว่าคุณรัตนาอย่างนี้ด้วยเรื่องของการย่อยการดูดซึมอาหารของเราอะค่ะมันอาจจะลดประสิทธิภาพลงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรากินน้ำมันเพิ่มขึ้นอะคุณรัตนาควรกินอาหารที่เป็นรสขมเพิ่มขึ้นด้วยลดขมแล้วก็พวกน้ำมะนาวพวกเลมอนเนี่ยค่ะก็คือก่อนอาหารทุกมื้ออันนี้เดี๋ยวให้โจทย์ไป2 อย่างนะคะก่อนอาหารทุกมื้อขอให้มีน้ำเปล่าแล้วก็บีบมะนาวลงไปหน่อยนึงนะคะทุกมื้อเลยแล้วก็ระหว่างการกินอาหารโรยน้ำมันมะกอกนะคะราดน้ำมันมะกอก1ช้อนชาลงไปบนพืชผักของเรานะคะลองดูแบบนี้นะคะเพราะว่าตัวที่เป็นน้ำมะนาวเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นการย่อยอาหารแล้วก็ช่วยในเรื่องของการสร้างเสริมร่างกายให้สร้างน้ำดีด้วยนะคะถ้าเรากินพวกมะระอยู่แล้วนะคะเชื่อว่าคุณรัตนาน่าจะกินพวกมะระอยู่แล้วพืชขมอยู่แล้วก็อันนี้ก็กินต่อไปเลยค่ะจะช่วยได้เยอะมาก
19: ถั่วงอกอะไรกินได้นะคะ
10: ได้กินได้นะคะถั่วงอกพืชขมรสขมขมอย่างเงี้ยค่ะพืชไทยมะระจีนก็ได้มะระไทยก็ได้อันนี้กินบ่อยๆหน่อย
19: แล้วใบทองหลามใบอะไร
10: ได้ค่ะได้หมดเลยได้หมดเลยได้หมดเลยแล้วก็ขอเพิ่มนะคะ7วันก่อนมื้ออาหารทุกมื้อมีน้ำเปล่าอุ่น1แก้วไม่ต้องเยอะมากนะคะน้ำแก้วเล็กๆเนี่ยแล้วก็บีบมะนาวลงไปหน่อยนึงพอให้กินได้นะคะไม่ต้องเปรี้ยวมากอันนี้กินก่อนอาหารแล้วพอกินอาหารก็ให้เคี้ยวช้าๆแล้วก็ราดน้ำมันมะกอก1ช้อนชาลงไปบนผักที่เราจะต้องรับประทานเนี่ยค่ะทุกมื้อเป็นแบบนี้ขอ7วันแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าพี่ปูมาจัดรายการเดี๋ยวคุณรัตนาโทรเข้ามาแล้วก็ดูว่าอาการคันเนี่ยมันลดลงไหมนะคะ
19: ต้องทันอย่างนี้นะคะ
10: ค่ะ
19: ที
10: ่
19: ท่านแนะนำค่ะ
10: ค่ะลอง7วันก่อนลอง7วันก่อนแล้วก็ดู
19: กินน้ำมันมะกอก7วันลองดูก่อนนะคะ
10: ค่ะค่ะแล้วก็มะนาวด้วยนะอย่าลืมน้ำมะนาวผสมน้ำอุ่นก่อนมื้ออาหารทุกมื้อ
19: น้ำมะนาวแล้วก็ใส่น้ำแข็ง
10: เอาไม่ต้อง
19: ชาลำเย็นอย่างนี้ได้
10: ไม่เอาน้ำอุ่นค่ะเอาน้ำอุ่นก่อนอาหารเนี่ยกินน้ำอุ่น1แก้วเล็กๆค่ะเป็นน้ำอุ่นนะแล้วก็บีบมะนาวนิดนึงลงไปสักฝานสักเสี้ยวเล็กๆเนี่ยค่ะลงไปไม่ต้องเยอะนะคะบีบขอเป็นมะนาวนะคะไม่เอาน้ำมะนาวปลอมด้วยนะล่ะอยากได้มะนาวอยากได้ความขมของเปลือกมะนาวด้วยนะคะ
19: มะนาวลูกนึงค่ะทุกมื้อ
10: โอ๊ยไม่ต้องถึงลูกค่ะไม่ต้องถึงลูกอาจจะฝานสักเศษ1ส่วน8อ่ะลูกนึงอ่ะฝานสัก8ส่วนนะคะแล้วก็มื้อนึงเนี่ยก็ใช้ไปสัก2สักส่วนนึงนะคะส่วนนึง
19: ค่ะ
10: ลูกนึงก็น่าจะพอได้นะคะ
19: ค่ะค่ะลูกนึงก็พอได
10: ้นะลองอันนี้ก่อน
19: ทันปลาทันผักเยอะๆค่ะ
10: ค่ะค่ะนะลอง
19: ขอบพระคุณครูมากนะคะ
10: ค่ะค่ะยินดีมากค่ะ
19: แนะนำสาธารณกุศลอนุโมทนา
10: ค่ะ
19: ผู้เจริญเจริญนะคะ
10: ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะขอให้สุขภาพดีแข็งแรงนะคะขอให้สามารถแก้ปัญหาเรื่องของอาการคันต่างๆเหล่านี้ได้นะคะ
19: มันทรมานมากค่ะ
10: เข้าใจค่ะ
19: ไปไหนก็คันเก่าทั้งวันทั้งคืนทรมานจริงๆแต่ก็หมอกับพยาบาลก็ไม่รังเกียจก็บอกว่าผิวแห้งอ่ะไม่ติดต่อค่ะ
10: ค่ะค่ะไม่ติดต่อผิวแห้งผิวอักเสบ
19: มันทรมานกว่าเจ็บนะคะ
10: มัน
19: เก่าไม่หายทั้งวันทั้งคืน
10: ค่ะ
19: อาบน้ำทีหนึ่งสามชั่วโมงอาบไปเก่าไป
10: ค่ะ
19: ใช้น้ำเยอะ
10: ค่ะ
19: ใช้น้ำเดือนหนึ่งหลายพันทรมานมาก
10: ค่ะค่ะคุณรัตนาลองก่อนนะลองตามที่แนะนำก่อนนะคะ
19: ค
10: ่
19: ะ
10: ขอบคุณนะคะ
19: อนุโมทนาสาธุผู้เรียนผู้เจริญเจริญ
10: ค่ะ
19: ค่ะนี่ก่อนสวัสดี
10: ค
19: ่
10: ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็ขอบคุณคุณรัตนาด้วยนะคะก็ทำให้พี่ปูได้ตอบคำถามนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ปัญหาผิวแห้งผิวคันแบบนี้นะคะซึ่งก็เป็นประโยชน์เชื่อว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังท่านอื่นๆด้วยเนื่องจากว่าเวลาที่เราคันนะคะเวลาที่เราคันหรือผื่นอะไรเงี้ยแนวโน้มของการที่เราจะคันเนี่ยค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะมาจากพวกจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารที่มันไม่สมดุลเนื่องมาจากว่าตัวร้ายโดยเฉพาะตัวที่เป็นราที่เขาเรียกว่าเป็นราแคนดิด้าอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันมีอยู่ในทุกคนอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าเราไปกินอาหารที่มีน้ำตาลหรือว่าจะเป็นผลไม้ของเขาเนี่ยมันก็จะทำให้ ลาพวกเนี้ยเติบโตขึ้นมาได้ทันทีเลยนะคะกินเข้าไปปุ๊บมันก็เติบโตขึ้นมาได้ทันทีแล้วมันก็ออกอาการคันทันทีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีง่ายๆของการลดอาการคันเนี่ยก็คือลดการกินของหวานขนมหวานแต่ว่าถ้าลดแล้วไม่กินแล้วนะคะยังมีอาการคันอยู่อันนี้พบและมาจากการอักเสบเนื่องจากว่าไม่กินน้ำมันเลยอย่างเงี้ยค่ะก็เนี่ยค่ะก็ถือว่าเป็นการให้ความรู้กับผู้ฟังทางบ้านไปอีกทางหนึ่งด้วยนะคะตอนนี้เราเหลือเวลากันราวๆ3นาทีคุณลิกาสวัสดีค่ะ
20: สวัสดีค่ะ
10: ค่ะ
20: พี่ปูคะ
10: ค่ะ
20: ท้องผูกเนี่ยจะแก้ยังไงดีคะทานอาหารอะไรดีคะจะให้ลื่นไหลหน่อยค
10: ่
20: ะ
10: ท้องผูกนะคะท้องผูกก็คือกินพืชผักให้เยอะหน่อยอันนี้ทุกคนรู้กินน้ำให้เยอะหน่อยทุกคนรู้มีสูตรในการแก้ท้องผูกค่ะ
20: ไ
10: อ้คุณลิกาจดไว้ได้เลยผู้ฟังทางบ้านนะคะจดไว้ได้เลยนะคะก็เป็นโยเกิร์ตนะคะโยเกิร์ตเนี่ยเป็นโยเกิร์ตถ้าไม่แพ้นมก็เป็นโยเกิร์ตจากนมได้ถ้าแพ้นมก็อาจจะเป็นโยเกิร์ตมะพร้าวได้ตอนนี้โยเกิร์ตมะพร้าวเยอะมากนะคะสามารถหาซื้อได้ง่ายมากแล้วก็โยเกิร์ตนะคะ1ถ้วยผสมเมล็ดแฟกซ์คั่วบดนะคะ1ช้อนโต๊ะเมล็ดแฟกซ์คั่วบดเขาอาจจะมีเป็นเมล็ดแฟกซ์ที่เป็นคั่วบดมาแล้วนะคะอันนั้นก็ใช้ได้เป็นพาวเดอร์เป็นเมล็ดแฟกพาวเดอร์ก็ใช้ได้หรือถ้าจะซื้อเมล็ดแฟกสดๆมาแล้วมาคั่วเองตำเองก็ได้นะคะเราขอ1ช้อนโต๊ะนะคะและ3ก็คือกีวี่1ผลกีวี่เนี่ยค่ะปอกเปลือกแล้วเนี่ยออกมาจะเป็นสีเขียวหรือสีเหลืองนะคะได้หมดเลยแต่ขอ1ผลนะคะ3ส่วนนี้ทานเป็นของว่างนะคะของว่างหลังมื้อเย็นก็ได้หลังมื้อกลางวันก็ได้หรือจะเป็นมื้อบ่ายๆก็ได้นะคะอันเนี้ยเป็นซุปเปอร์ฟู้ดที่จะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายจริงๆนะคะ
20: อ
10: ันนี้เป็นสูตรเลยค่ะเป็นสูตรเพราะว่ามีการวิจัยแล้วว่าเมล็ดแฟกซ์เนี่ยเป็นท็อปเขาเรียกว่าเป็น number oneในเรื่องของไฟเบอร์ที่จะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายนะคะและตัวกีวีเองนะคะก็เป็นนัมเบอร์วันในผลไม้ที่จะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายนะคะแล้วสูตรนี้นะคะเราสามารถกินได้2ครั้งนะคะวันหนึ่งเนี่ยอย่าเกิน2ครั้งกิน1ครั้งก็น่าจะมีประโยชน์แล้วล่ะก็น่าจะช่วยให้การขับถ่ายเนี่ยค่ะเป็นไปได้ดีขึ้นคล่องขึ้นและถ้าเราอยากจะเพิ่มนะคะบางคนโอ้ยรู้สึกว่ามันยังแบบอร่อยอ่ะแต่แล้วมันก็อยากจะเพิ่มอีกสักถ้วยหนึ่งได้เต็มที่2ถ้วยเพราะว่าเราจำกัดลิมิตนะคะว่าตัวเมล็ดแฟกซ์เนี่ยเรากินได้วันละ2ช้อนโต๊ะเต็มที่นะคะ
20: ชื่อเมล็ดแฟกซ์ไหมคะ
10: ใช่ใช่ค่ะเป็นแฟกซ์ซีดเมล็ดแฟกซ์เลยค่ะซื้อตามร้านสุขภาพทั่วไปมีขายทุกร้านเลยค่ะนะ
20: ขอบคุณมากนะคะ okay, คุณปูสวัสดีนะคะ
10: ค่ะสวัสดีค่ะก็จะว่าไปนะก็โทรเข้ามาทุกสายก็ล้วนแล้วแต่ให้พี่ปูมีโอกาสเปิดเขาเรียกว่าความรู้ตำราประสบการณ์นะคะในการที่จะช่วยให้พวกเราเนี่ยค่ะมีสุขภาพดีแล้วก็สามารถแก้ปัญหาสุขภาพด้วยอาหารได้ก็หมดเวลาลงพอดีเลยนะคะสำหรับสายคุณลิกาก็เป็นสายสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะรายการ Modern Health ค่ะจะกลับมาใหม่ในวันอาทิตย์หน้าเวลา 9:00 น.นะคะถึง 10:00 น.พี่ปูก็จะมาจัดรายการเหมือนเดิมและก็เปิดสายผู้ฟังทางบ้านโทรเข้ามาเหมือนเดิมนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ
21: Modern Healthฟิตสุขภาพด้วยองค์ความรู้ใหม่ล่าสุดกับเอื้อมพรแสงสุวรรณที่วิทยุครอบครัวข่าว
22: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple Iโลจิสติก
23: กลับมาอีกครั้งกับ

0: อยากใช้รถแต่ไม่อยากซื้อจองรถ .com เช่ารถยนต์ไฟฟ้าสุดคุ้มเช่าได้แบบรายวันรายสัปดาห์หรือรายเดือนจองง่ายไม่ยุ่งยากอยากลอง EV ไม่ต้องลงทุนซื้อจองเลยที่จองรถ .com
1: สวัสดีครับต่อผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับเฮาไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
0: อยากใช้รถแต่ไม่อยากซื้อจองรถ .com เช่ารถยนต์ไฟฟ้าสุดคุ้มเช่าได้แบบรายวันรายสัปดาห์หรือรายเดือนจองง่ายไม่ยุ่งยากอยากลอง EV ไม่ต้องลงทุนซื้อจองเลยที่จองรถ.com
2: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท้องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
3: อาหารแนวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
4: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
5: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์สนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
6: สวัสดีครับมาพบกับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วนะครับกับผมรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับเรียกว่าอาจารย์เจษก็ได้นะครับกลับมากับรายการที่เราพบกันเป็นประจำครับที่คลื่นวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ครับหรือทางด้านของเพจ Facebook นะครับชื่อเพจว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองบายอาจารย์เจตนะครับตอนนี้เราก็มีช่องทางผ่านทาง YouTube แล้วก็ TikTok ด้วยนะครับเราจะเอาเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์มาคุยกันในโลกโซเชียลว่าเรื่องที่เขาแชร์กันเนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วนะครับวันนี้มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องค่อนข้างน่าเศร้านะครับเกี่ยวกับเรื่องของเด็กชายครับถูกแมงกะพรุนนะครับนะทำให้เสียชีวิตเลยและในข่าวบอกว่าเป็นแมงกะพรุนสายฟ้าทำให้เสียชีวิตกระทันหันขณะลงเล่นน้ำทะเลนะครับคำถามคือมันมีจริงเหรอนะบอกแมงกะพรุนสายฟ้าเนี่ยที่บอกว่าแมงกะพรุนสายฟ้าทำให้เด็กเสียชีวิตได้เนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงครับนะแต่ว่าคำว่าแมงกะพรุนสายฟ้าเนี่ยพูดตรงๆนะขนาดพวกผมสายชีววิทยาเองยังไม่คุ้นเคยคำนี้เลยครับนะแล้วก็เราก็คงจะต้องมาคุยกันให้ถูกต้องครับว่าคำนี้จริงๆมันควรจะเรียกว่าอะไรนะครับเมื่อช่วงวันเสาร์ที่1สิงหาคม2569นะครับที่บริเวณหาดบ้านฝายท่านะครับตำบลทุ่งใสอำเภอสิชนนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชครับมีเด็กชายคนหนึ่งนะครับเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะครับโรงเรียนแถวนั้นอายุเพียงแค่13ปีเองนะครับบอกว่าถูกพิษของแมงกะพรุนเสียชีวิตนะครับกระทันหันขณะลงเล่นน้ำทะเลครับมีร่องรอยถูกพิษบริเวณหน้าอกแขนและคอนะครับแล้วก็มีร่องรอยตามข้อพับแขนซ้ายด้วยนะ เกิดการช็อกหมดสติครับแล้วก็น้ำลายฟูมปากตั้งแต่ที่เกิดเหตุเลย ในระหว่างที่อยู่ที่รถกู้ชีพนะครับนะพาเดินทางไปเนี่ยครับบอกว่าก็เสียชีวิตอย่างรวดเร็วบนรถกู้ชีพนั้นนะครับสอบถามจากญาติบอกว่าตอนนั้นจริงๆก็คือว่าเด็กชายคนนี้กับเพื่อนๆเนี่ยกำลังแข่งฟุตบอลครับมีเหตุการณ์เตะจุดโทษกันริมหาดตรงนั้นนะครับนะหารายได้การกุศลให้กับชุมชนนะครับแข่งเสร็จลงไปเล่นน้ำทะเลครับนะก็ลงไปเพียง20คนครับไม่ได้ลงไปคนเดียวนะครับนะบอกว่าห่างฝั่งอยู่แค่ประมาณแค่10เมตรเองนะครับแต่ระหว่างนั้นก็ไปเจอเหมือนกับฝุ่นที่ว่าเข้าเนี่ยครับนะบอกว่าเพื่อนๆบอกว่าขณะที่ผู้ตายเนี่ยโดนแมงกะพรุนเนี่ยคือร้องขอความช่วยเหลือนะครับแล้วก็ตนก็วิ่งเข้าไปช่วยเนี่ยเพราะว่ามีแมงกะพรุน3-4ตัวเลยครับล้อมอยู่รอบตัวผู้ตายนะครับบางคนไปใช้ศัพท์ผิดบอกว่ามันลุมกัดคงไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับน่าจะแบบพันๆอยู่แถวๆนั้นนะครับแล้วก็ผู้ตายก็เป็นลมหมดสติไปนะเพื่อนๆก็เลยขอความช่วยเหลือจากรถพยาบาลซึ่งเขาจัดงานใช่ไหมครับเขาก็มีรถพยาบาลสแตนบายอยู่แล้วเนี่ยพาส่งโรงพยาบาลนะครับแต่ว่าก็ไม่ทันการครับจริงๆแล้วเพื่อนที่ลงไปเล่นน้ำไปช่วยเหลือเนี่ยนะครับนะมีคนได้รับพิษจากแมงกะพรุนไปอีก2คนครับนะคนแรกโดนที่แขนแล้วก็อีกคนก็โดนที่น่องนะครับชาวบ้านที่เข้าไปช่วยเหลือก็บาดเจ็บไปด้วยนะครับฉะนั้นแตะโดนไม่ได้เลยนะครับนะโดนแล้วก็อันตรายมากทีทางอิหม่ามของชุมชนนะครับก็บอกว่าปกติเนี่ยแมงกะพรุนชนิดนี้นะครับซึ่งชาวบ้านเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นแมงกะพรุนสายฟ้าเนี่ยครับนะมีชุกชุมตอนช่วงเดือนพฤศจิกานะแต่เนี่ยเดือนสิงหาคมเนี่ยกลับมาพบแล้วนะครับนะแล้วก็ที่พื้นที่แถวๆทั้งอำเภอสีชนเนี่ยที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีใครเสียชีวิตจากพิษแมงกะพรุนมาก่อนนะครับนะประเด็นที่เราจะคุยกันก็คือว่าโอเคนะมันมีแมงกะพรุนที่ว่าจริงแล้วก็ชาวบ้านอาจจะเรียกว่าแมงกะพรุนสายฟ้าเนี่ยครับนะทางด้านอาจารย์ธรครับนะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรธรรมรงค์นาวาสวัสดิ์เนี่ยบอกว่าขอแสดงความเสียใจกับน้องที่เสียชีวิตด้วยนะนะครับแต่ว่าชื่อเนี่ยแมงกะพรุนสายฟ้าเนี่ยมันเป็นชื่อท้องถิ่นนะขอให้สื่อนะครับอย่าใช้ชื่อนี้เลยนะพาดหัวข่าวไปคนก็สับสนกันเปล่าๆนะครับให้เรียกว่าแมงกะพรุนกล่องนั่นแหละนะครับนั่นเราก็พอคุ้นเคยแล้วว่าอ๋อมันคือแมงกะพรุนกล่องแมงกะพรุนมีพิษที่เตือนกันมานานนะครับในส่วนของแมงกะพรุนเองเนี่ยปกติก็คุ้นเคยกันว่ามันเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังแล้วก็มีลักษณะของหนวดนะครับที่เรียกว่าเทนตาเคิลเนี่ยและตัวหนวดเนี่ยครับมันก็มีพิษอยู่ด้วยนะครับทีนี้มันก็มีหลายชนิดที่มีพิษร้ายแรงแล้วก็รวมทั้งแมงกะพรุนกล่องด้วยครับนะที่เหลือก็เป็นพวกแมงกะพรุนไฟอะไรที่เราเคยได้ยินชื่อกันมาก่อนนะครับแมงกะพรุนกล่องก็รูปทรงก็ดูค่อนข้างเหลี่ยมครับไม่เหมือนชาวบ้านไม่เหมือนกลมๆนะฉะนั้นก็เลยดูง่ายว่ามันเป็นแมงกะพรุนกล่องที่ว่านะครับแล้วแต่ละหนวดเนี่ยก็จะยื่นออกมาจากตรงด้านของตรงมุมของร่มของเขาเนี่ยนะครับนะแล้วก็มีพิษครับนะพิษก็เข้าสู่ร่างกายได้ขึ้นกับความรุนแรงฉะนั้นลักษณะพิษที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมีเป็นเส้นๆเนี่ยค่อยไปค่อยมาอาจจะเป็นแผลนูนขึ้นมาตามรอยที่มันโดนเนี่ยครับนะแล้วถ้าเกิดรุนแรงเนี่ยก็อาจจะถึงขั้นหมดสติหัวใจหยุดเต้นนะครับแล้วก็เสียชีวิตได้ที่ว่าดังนั้นถ้าเกิดใครไปช่วยต้องระวังนะครับนะเอาตัวเองออกไปห่างไม่ให้โดนตัวของแมงกะพรุนนะครับนะให้ผู้ป่วยอยู่นิ่งๆแล้วก็อย่าไปเช็ดอย่าไปถูครับนะให้ใช้น้ำส้มสายชูราดครับราดไปจนกระทั่งออกมันกระทั่งออกไปเยอะนะครับอย่าใช้น้ำจืดเด็ดขาดนะครับนะแล้วก็ตะโกนช่วยเหลือนะครับเรียกพูดมาช่วยเหลือเอาขึ้นรถพยาบาลไปถ้าหมดสติก็ต้องทำการปั๊มหัวใจไผ่ปอดนะครับนะงั้นสรุปนะครับที่บอกว่ามีข่าวแมงกะพรุนสายฟ้าทำให้เด็กเสียชีวิตเนี่ยเรื่องจริงนะครับแต่ว่าอย่าเรียกเลยเรียกว่าแมงกะพรุนกล่องดีกว่าครับ
5: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
0: อยากใช้รถแต่ไม่อยากซื้อจองรถ .com เช่ารถยนต์ไฟฟ้าสุดคุ้มเช่าได้แบบรายวันรายสัปดาห์หรือรายเดือนจองง่ายไม่ยุ่งยากอยากลอง EV ไม่ต้องลงทุนซื้อจองเลยที่จองรถ .com
7: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
0: อยากใช้รถแต่ไม่อยากซื้อจองรถ .com เช่ารถยนต์ไฟฟ้าสุดคุ้มเช่าได้แบบรายวันรายสัปดาห์หรือรายเดือนจองง่ายไม่ยุ่งยากอยากลอง EV ไม่ต้องลงทุนซื้อจองเลยที่จองรถ .com
2: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
3: ดำดำยาแค่ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
5: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33
8: พิพากษาจำคุก1เดือนปรับ 10,000 บาทจำเลยสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา78
9: คงจำคุก15วันปรับ 5,000 บาทและโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้2ปีคำสั่งรัฐมนตรีมหาดไทยระบุว่าพฤติกรรมของบุคคลดังกล่าว
8: ขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีหรือความผาสุกของประชาชนจึงมีความจำเป็นเพื่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนที่อยู่ในข่ายถูกเนรเทศได้ตามมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติเนรเทศปีพุทธศักราช2499
9: อาศัยอำนาจตามกฎหมายมาตรา5แห่งพรบ.เนรเทศประกอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งพอออกมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรัฐมนตรีมหาดไทยอนุทินชาญวรกูลจึงมีคำสั่งเนรเทศนายยาคอฟสัญชาติอิสราเอลออกไปนอกราชอาณาจักรท่านนายยาคอฟไม่เห็นด้วยกับคำสั่งมีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อนายรัฐมนตรีขอให้เพิกถอนคำสั่งก็เป็นประเด็นทางกฎหมายอย่างที่บอกสัปดาห์ที่แล้วเพิ่งออกระเบียบนี้ออกมาหลังจากเกิดเรื่องมากมายในประเทศเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนอิสราเอลบางส่วนลักษณะก็คือไปก่อเรื่องที่ทำให้เกิดความรู้สึกว่าเกิดอะไรขึ้นและที่สุดในประเทศรายแรกประเดิมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่ว่านี้ปมของคดีนายยาคอฟเริ่มจากความขัดแย้งกับผู้ประกอบการบนเกาะสมุยก็คือสมุยเอ็กโซติกพาร์คที่สุราษฎร์ธานีเรื่องเกิดต่อเนื่องมาตั้งแต่กรกฎาคมหลังเจ้าของสวนสัตว์สมุยเอ็กโซติกพาร์คออกมาเปิดเผยว่ามีนักเที่ยวที่อิสราเอลบางรายมีพฤติกรรมไม่ปฏิบัติตามกฎของสถานที่จนนำไปสู่การติดธงฟรีปาเลสไตน์ในสวนสัตว์ต้องการจะลดปัญหาแต่กลายเป็นว่าความขัดแย้งบานปลายเจ้าของสวนสัตว์อ้างว่าถูกคุกคามผ่านช่องทางออนไลน์มีการส่งข้อความข่มขู่ให้ปิดกิจการการรีวิวสวนสัตว์ในทางเสียหายรวมถึงข้อความเหยียดคนไทยรวมถึงมีการวิดีโอคอลจากอิสราเอลอ้างว่ามีการตั้งค่าหัวเจ้าของสวนสัตว์และขู่ว่าจะเดินทางไปยังเกาะสมุยเพื่อจัดการเรื่องนี้ซึ่งเจ้าของสวนสัตว์ระบุว่าได้รับข้อความขู่ลักษณะนี้มากมายในแต่ละวันกระทั่งเข้าแจ้งความก่อนที่เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบพบข้อความที่มีการข่มขู่ผู้เสียหายจริงๆกระทั่งติดตามตัวนายยาคอฟมาดำเนินคดีและศาลมีคำพิพากษาตามระเบียบสำนักตีที่เราอ่านไปสัปดาห์ที่แล้วที่เพิ่งออกมาเนี่ยก็คือให้ประสานหลังมีคำพิพากษาและรับโทษเสร็จสิ้นให้ดำเนินการในประเทศได้ตามระเบียบนี้โดยอาศัยอำนาจรัฐมนตรีมหาดไทยเคสนี้คือกฎหมายโดยสารรอลงอาญาก็ดำเนินการในประเทศทันทีนะครับเริ่มต้นเรื่องอย่างนี้ก่อนหลังจากเกิดเรื่องหลายครั้งเกี่ยวกับเรื่องอิสราเอลอย่างที่เราทราบกันมาว่ากันต่อนะครับเริ่มจากเรื่องทั่วไปกันก่อนท่านผู้ชมฮะมีประเด็นยาเสพติด ชักถี่ขึ้นนะเนี่ย
8: ค่ะ
9: เมื่อวานนี้เพิ่งนำเสนอการจับยาเสพติดในปั๊มน้ำมันมีภาพท่านผู้ชมฮะเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่บุรีรัมย์เมื่อวานนี้ชายวัย36ปีก่อเหตุเอาก้อนหินขนาดน้ำหนัก6กิโลทุ่มใส่หัวพ่ออายุ60ปีกระทั่งอาการสาหัสหลังของเงินพ่อ60บาทไปซื้อยาบ้ามาเสพไม่ได้ที่หมู่บ้านปื้มพัฒนาที่ประคำบุรีรัมย์เมื่อวานนี้เกิดเหตุการณ์ที่นายแจ้ลูกชายอายุ36ปีใช้ก้อนหินขนาดน้ำหนัก6กิโลทุบเข้าที่ใบหน้าของพ่อวัย60ปีโอ้โหมากกว่า6กิโลด้วยเนี่ยก็คือนายปายจนบาดเจ็บสาหัสนำส่งโรงพยาบาลตำรวจสอบสวนผู้ก่อเหตุก็คือนายแจ้อายุ36ปีรับสารภาพว่าขณะเกิดเหตุขอเงินพ่อ60บาทจะเอาไปเติมน้ำมันมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างแล้วจะเอาเงินที่เหลือไปซื้อยาบ้ามาเสพแต่พ่อไม่ให
8: ้แถมยังเดินไปถอดหัวเทียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างออกอีกก็ยอมรับว่าตัวเองโมโหมีการโต้เถียงกันกับพ่อแล้วจังหวะที่พ่อหันหลังอะค่ะตนเองไปหยิบก้อนหินที่อยู่ข้างมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างทุ่มใส่ศีรษะของพ่ออย่างแรงพ่อล้มไปกองกับพื้นนะคะ
9: แล้วพ่อก็มีอาการชักเกรงอยู่หลายครั้งแต
8: ่ตัวเองก็ใช้ก้อนหินก้อนเดิมค่ะทุ่มซ้ำไปที่ศีรษะของพ่ออีกครั้งหนึ่งกลัวว่าพ่อจะลุกขึ้นมาแก้แค้นก็เลยต้องทำแบบนั้น
9: อ้างว่าอย่างนั้น
8: จนพ่อแน่นิ่งไปค่ะ
9: แล้วยอมรับว่า
8: ได้ใช้เท้าเตะไปที่ร่างของพ่ออีกหลายครั้ง
10: พอดีแม่พอดีแม่บอกว่ากูยังไม่ให้ร้านการกูยากอยู่แค่เงินกระเป๋าเนี่ยวายตัวนี้หยิบผมก็ได้ก่อนจะล้างถ้วยก็เดินไปล้างถ้วยให้ผมรออีกล้างแล้วผมก็ปิดแปรงฟันอีกแปรงฟันกูไอ้แม่ให้หน่อยกูป้าผมก็รออยู่หน้าบ้านเนาะผมฝากซีน้ำมันเนาะเขารอเนี่ยผมไม่มีรถไปเนี่ย60บาทซีน้ำมัน20ครับกับ40บาทเอาไว้ดูดดองครับอย่าบ้า
11: แล้
10: วครับดอง
11: ดองกี่เม็ดเน
10: ี่
11: ย
10: เม็ดเดียวครับอีก
11: แล้วเราทำอะไรพ่อครับ
10: พ่อก็มาวิ่งมาตีผมนะครับตีผมแล้วสองครั้งครับ
11: คือก้อนหินใช่ไหม
10: ใช่ครับ
11: พ่อเผลอหรือว่าไง
10: ก็ผมจะรถไปทีนี้พ่อเอาเปคาโนเทียนออกแต่ไม่ให้ผมไปนะแล้วมันผมก็ฝากก็ซื้อแล้วนะจะไม่ให้ผมไปนะผมก็เลยเห็นหินอยู่ข้างๆนะเห็นหินข้างๆผมก็เลยอ่านวาสนาผมตัวนี่ว่าไม่ทำก็ยากเลยพระบรรวาเนาะมึงเห็นเอาเรื่องปวงเลยบรรวาโอ้ยหินใดบุ้มยังต้องตุ้มเลยแล้ว
11: คร
10: ั้งหนึ่งหาไม่ซักจะลุกขึ้นโมกุกะยิบต่ำอีกดอกหนึ่งที่ก็นอนเหียนเลยเหรอ
11: เป็นสองคร
10: ั้
11: ง
10: สองครั้งครับไอตีผมมากกดชีผมมากนะครับ
11: แล้วไอชาวบ้านใช่ไหมพ่อตีเรา
10: ครับขาลังไอนะครับ
11: กี่วันนึงเราต้องดูดกี่เม็ดเน
10: ี่
11: ย
10: สี่สิบห้าสิบเม็ดนะครับแต่ก่อนนู้นทักษิณนะครับผมโดดโอ้วันละสี่สิบ
9: รับเฉยเลยเคยตกเป็นทาสยาบ้าเคยเสพถึงวันละ40ถึง50เม็ดแล้วรอดมาได้ยังไงเนี่ยจนกระทั่งเกิดอาการประกาศประสาทหลอนรุนแรงปัจจุบันเนี่ยลดลงแล้วเหลือแค่1เม็ดต่อวันเพราะไม่ได้ทำงานเหตุการณ์นี้ต้องการขอ60บาทเป็นค่าไปเติมน้ำมัน20บาทอีก40บาทจะไปซื้อยาบ้าอ่ะเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นทียิบอาจจะไม่ดราม่าเหมือนข่าวใหญ่ๆหลายเรื่องแต่เรื่องนี้มันใกล้ตัวนี่ขอให้พ่อปลอดภัยก่อนท่านผู้ชมเลือกดูเถอะ60บาทขอเงินไม่ได้ทุ่มหัวพ่อแบบนี้ก่อนหน้านี้มีประเด็นเกี่ยวกับยาเสพติดท้าทายกันอยู่พอสมควรเกี่ยวกับผู้นำท้องถิ่น
8: ค่ะ
9: ท่านผู้ชมกำนันผู้ใหญ่บ้านคงจะจำได้นะมีการท้าทายกระทั่งเกิดการประท้วงกันเรื่องให้จับตรวจชี
8: ค่ะ
9: เรื่องเมื่อวานนี้ที่ศรีสะเกษผู้ใหญ่บ้านสายดีดปปส.บุกตรวจปัสสาวะเจอฉี่ม่วงตรวจซ้ำก็ม่วงและในที่สุดเป็นที่เปิดเผยว่าร่วมเสพยาบ้ากับวัยรุ่นในหมู่บ้านโดยใช้หอกระจายข่าวหอใจกายข่าวเป็นเหตุมั่วสุมเป็นสถานที่มั่วสุมผู้ว่าศรีสะเกษพร้อมด้วยผู้การศรีสะเกษสั่งชุดภารกิจปราบปรามและทำลายเครือข่ายยาบ้ายาเสพติดที่ศรีสะเกษนำกำลังลงตรวจสอบข้อร้องเรียนว่ามีผู้ใหญ่บ้านรายหนึ่งมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเข้าตรวจปัสสาวะนายชิดชัยผู้ใหญ่บ้านหมู่13ของตำบลหนึ่งในอำเภอลาศรีสไลที่ศรีสะเกษหลังชาวบ้านร้องเรียนว่า
8: ผู้ใหญ่บ้านคนนี้ค่ะมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาบ้าแล้วก็มักจะร่วมมั่วสุมเสพยากับวัยรุ่นในหมู่บ้านก็เข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะจากการตรวจสอบผู้ใหญ่ยอมรับยินดีให้เจ้าหน้าที่ตรวจปัสสาวะผลตรวจเบื้องต้นพบสารเสพติดค่ะนำตัวไปตรวจยืนยันที่โรงพยาบาลศรีสะเกษผลตรวจก็ยืนยันว่าพบสารเม็ดแอมเฟตามีนในร่างกายของผู้ใหญ่ซึ่งผู้ใหญ่ก็ยอมรับว่าเสพยาบ้าจริง1กันยายนค่ะไปเสพยาบ้าที่บ้านร้างที่อยู่ติดกับบ้านพักแล้วจุดนี้ค่ะผู้ใหญ่บอกว่าเป็นที่ตั้งของหอกระจายข่าวในหมู่บ้านด้วย
9: ก็มีการสารภาพว่าใช้อุปกรณ์เสพยาอย่างไรเอาก้านตะไคร้มาเกี่ยวข้องด้วยเราไม่อธิบายหรอกท่านผู้ชมยอมรับว่าได้ยาบ้ามาจากวัยรุ่นในหมู่บ้านแต่ผู้ใหญ่บ้านไม่สะบักใจเข้ารับการบำบัด
8: ก็ถูกแจ้งข้อหาค่ะเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยผิดกฎหมาย
9: ถ้าเกิดกรณีสมัครใจเนี่ยก็จะไม่ถูกดำเนินคดี
8: ค่ะ
9: หมายถึงสมัครใจเข้ารับการบำบัดแต่ไม่สมัครใจเรื่องต่อมาใช่หรือไม่ใช่หรือว่าใกล้เคียง10โมงเช้าเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมชายคนหนึ่งกระโดดสะพานลอยหน้าห้างดังแถวงามวงวานกระโดดลงมาจากสะพานลอยตุ้มลงมาจังหวะที่รถผ่านมาพอดีไม่ตายฮะ
8: ค่ะ
9: นี่เหตุการณ์นี้บนถนนงามวงวานนี่ดูอีกที
8: โอ้
9: ตำรวจไปถึงเนี่ยผู้บาดเจ็บกองอยู่บนถนนเชิงสะพานข้ามแยกพงเพชรมุ่งหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมชื่อนายณัฐวัฒน์อายุ30ปีชาวสารคามมีบาดแผลที่หน้าผากแตกและบาดแผลถลอกกู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าขณะที่รถที่โคตรซวยเนี่ยก็คือรถกระบะอิซูซูสีบอลหลังคายุบตำรวจสอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ปรากฏว่าผู้บาดเจ็บก็คือนายณัฐวุฒิที่กระโดดลงมาให้การวกวนระบุว่า
8: ตัวเองเดินออกมาจากบ้านพักห้องพักอะค่ะเพราะว่ามีมิจฉาชีพตามมาเก็บแล้วก็ขอให้ตำรวจเปิด Facebook เพื่อชี้รูปคนที่จะตามมาทำร้ายตัวเองพอตำรวจสอบถามคนเจ็บก
9: ็ประสานญาติประสานญาติให้มารับตัว
8: ค่ะ
9: แปลความว่ามิจฉาชีพตามมาเก็บผม
8: ค่ะ
9: เนี่ยขอให้ตำรวจเปิด Facebook จะเชียร์รูปคนที่ตามมาทำร้ายหลอนนั่นเองล่ะ
12: มีแก๊งมิจฉาชีพพี
13: ่
12: มันกำลังจะบุกเข้ามา
13: อ๋อแก๊งมิจฉาชีพ
12: ใช่
13: จะบุกมาเราก็เลยโดดสะพานลอย
12: มันจะมาตามเก็บผมนี่แหละพี่ขอคาเฟ่หน่อยได้ไหม

0: ท่านผู้ชมภาพวงจรปิดเนี่ยเหตุการณ์มันเกิดขึ้น 9:30
1: ค่ะ
0: บนถนนมีรถราวิ่งกวาดขวักไขว่เลยจู่ๆวัตถุปริศนาตกลงมาจากสะพานลอยนี่ฮะกระบะคันหนึ่งขับมาพอดีตกลงบนหลังคารถกระบะและกระเด็นตกไว้ที่พื้นบาดเจ็บเคราะห์ดีนะรถคันที่วิ่งตามมาซึ่งขับตามความเป็นสมควรไม่ถูกทับเนี่ยดูจากคำให้การแล้วท่านผู้ชมคงจะไม่ได้ฉายเบื้องต้นได้ว่าเกิดจากหลอนหรือไม่ประการใดและเกี่ยวกับยาบ้าหรือไม่ปิดท้ายครับผู้ชมอันนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องหลอนอะไรหรอกแต่ว่าเป็นเรื่องฮือฮาเมื่อวานนี้บริเวณสมุทรปราการริมถนนเลียบคลองส่งน้ำภาพวงจรปิดหน้าร้านอะไรคลองขุดนี่ท่านผู้ชมเห็นปอร์เช่คันนี้ไหมสีขาวทะเบียนเลขสวยด้วยประมูลมา345
1: โอ
0: ้จริงๆประตูเปิดอยู่เห็นไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เจ้าของรถเพิ่งลงมาแล้ว
1: อุ้ยเจ้าของรถวิ่งตามไปนะคะ
0: เนี่ยอยู่ตรงนี้ชี้อะไรเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมมันไหลแบบนี้ดูคือจอดปุ๊บลงจากรถจริงๆคือถือผ้ายางที่รองพื้นเนี่ยจะเอาลงมาสะบัดทิ้งอ่ะ
1: ค่ะ
0: แล้ว
1: รถไหลลงเลย
0: คันนั้นก็เก่งนะรีบถอยเลย
1: ค่ะ
0: คันนั้นถอยพอดีเลยหลบให
1: ้โ
0: อ้พุ่งข้ามถนนรถตกกันไปในคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิซึ่งมีความลึกเกือบ5เมตรท่านผู้ชมลูกชายเจ้าของรถบอกว่าสาเหตุรถไหลข้ามฝั่งเพราะแม่ขับรถปอร์เช่ซื้อได้ประมาณ2ปีราคา6ล้านเป็นรถระบบไฟฟ้าแม่ขับมาถึงร้านยังไม่ทันดับเครื่องเข้าเกียร์พียืนยันหรือว่าเข้าเกียร์พีแล้วกดเบรกมือถ้าเข้าเกียร์พีกับกดเบรกมือไม่น่าจะไหลนะ
1: ค่ะ
0: น่าจะเผลอเป็นเอ็นไห
1: ม
0: จังหวะให้หลังไม่กี่นาทีรถก็ไหลข้ามถนนนี่ฮะเคราะห์ดีที่รถมาทางตรงและเบรกทันก็เลยไม่เกิดอุบัติเหตุกับรถคันอื่นต้องขอโทษผู้ใช้ทางด้วย
1: อ
0: าเจนภาพรถมาพอดีเลย
1: ค่ะ
0: จริงๆถ้าสะกิดสักนิดอาจจะไม่ลงคลองนะ
1: อ๋อ
2: เมื่อแม่ก็เป็นตบัด
3: เกียร์พีหรือว่า
4: ไม่ได้ใส่คือตบเกียร์เอ็นขึ้นแล้วมันก็ไหลเลย
3: ก็เลยไหลข้ามอันนี้คือพอร์ชใช่ไหมคร
4: ับ
3: พอร์ชปีไหน
4: ปี2ปีที่แล้วเอง
3: 2ปีที่แล้วแต่รถมีประกันเนาะ
4: ใช่มีประกันคร
3: ับ ยังโชคดีว่าไหลมาไม่โดนใครนะฮะ
4: ใช่ครับโชคดีตอนแรกกลัวจะชนเขาตกใจ
3: มันฮะเราเห็นว่ามันไหลตอนแรกตา
4: ไหลเลยแต่ว่ารถเขามีคันนึงเบี่ยงหลบทันแล้วรถใหญ่เขาเบรกไว้ให้ตั้งแต่นู่นเลยเขาเห็นมาแต่ไกลมั้งใช่ครับเลยไม่ได้โดนใครไหลข้ามมาลงคลองไปเลย
0: ผมว่าแล้วว่าเกียร์เอ็นขออภัยท่านผู้ชมข้อมูลลูกชายบอกเกียร์เอ็นไงเอ็นมันคือเกียร์ว่างก็ไหลสินี่จริงจริงหกล้านรถไฟฟ้านะ
1: ใช่
0: แล้วเป็นรถไฟฟ้าลงมาในคลองเนี่ยจริงจริงถ้าสะกิดตอนนั้นอาจจะเบรกไหม
1: รถจะต้องหยุด
0: ความเสียหายจะน้อยกว่าไหม
1: ค่ะ
0: ทั้งหลายทั้งปวงนี่เป็นเรื่องใหญ่บริเวณนี้ก็เพราะว่าต้องใช้รถเคขนาดใหญ่หลายตันเลยน
1: ะ
0: มาทำการกู้รถขึ้นมาจากคลองส่งน้ำเพราะมันลึกมากใช้เวลากว่า2ชั่วโมงปิดการจราจรชั่วคราวไป1เลนรถติดขัดกันหลายกิโลกว่าจะกู้ขึ้นมาได้นี่เป็นภาพมุมสูงลูกชายเจ้าของรถนี่แหละลูกชายคุณแม่ก็เลยต้องขอโทษประชาชนด้วย 10:32 เรื่องเล่าสาธิตเดี๋ยวกลับมาครับ
5: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33
2: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
6: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับ1จากญี่ปุ่นออโต้แบ็กซ์มีอะไรให้ออโต้แบ็กซ์ให้ช่างดูแลจริงจังออโต้แบ็กซ์ให้บริการแสนจะจริงใจออโต้แบ็กซ์ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็มออโต้แบ็กซ์ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
9: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
10: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา
11: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
12: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
11: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
12: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
5: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33

0: 10:35 นเรื่องเล่าสาธิตนะครับร่วมจัดรายการกับผมและหมวยเหมือนเช่นเคยผ่านหน้าจอเรื่องเล่าสาธิต
1: ค่ะมีเสื้อยืดกำกรข่าวสามรุ่นนี้สีดำมอบให้ท่านชม5ท่านนะคะส่ง SMS แจ้งข่าวบอกกล่าวแสดงความคิดความเห็นเข้ามาค่ะ
0: ท่านผู้ชมให้วงเล็บว่าผลักหรือไม่ผลัก
1: ค่ะ
0: เป็นเงื่อนไขนี่ยังถกเถียงกันอยู่เลยนี่ว่าผลักหรือไม่ผลักถึงขนาดที่เกิดประเด็นร้อนแรงอันเนื่องมาจากประเด็นของคุณณัฐวุฒิวงเนียม
1: ค่ะ
0: ซึ่งไปที่สน.ทองหล่อข้อมูลหลายฝ่ายบอกไปดักรอแต่เจ้าตัวบอกไม่มาติดตามคดีแล้วเจอคุณสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.บังเอิญ
1: ค่ะ
0: คือมาขอให้ตำรวจทองหล่อออกหมายจับคุณสมชัยในคดีที่คุณณัฐวุฒิระบุไปแจ้งข่าวไว้ว่าตัวเองเป็นผู้เสียหายเคยโอนเงินเข้าไปในกองทุนที่คุณสมใจกับคณะตั้งขึ้นมาเกี่ยวกับการระดมเงินบริจาคสู้คดีที่กกต.ถูกกกต.แจ้งความในคดีบาร์โค้ดคงจะจำได้ที่ไปดำเนินการกันในวันที่มีการลงคะแนนใหม่แถวกรุงเทพนี่แหละและคุณสมชัยตั้งกองทุนรับบริจาคเงินเพื่อสู้คดีคุณณัฐวุฒิเนี่ยระบุว่าตนเองเป็นผู้เสียหายเพราะเป็นคนโอนเงินเข้าไปการตั้งกองทุนระดมเงินรับเงินบริจาคไม่ได้ผ่านการขออนุญาตกับกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยตามพรบ.เรียรัยแล้วก็ไล่ไปถึงขนาดว่ามีกรณีของการฟอกเงินเข้ามาเกี่ยวข้องและก็ช่อโกงก็ไปขอตำรวจทองหล่อออกหมายจับเจ้าตัวว่าอย่างนั้นคุณสมชัยเนี่ยต้องการมาแจ้งความดำเนินคดีกับคุณณัฐวุฒิในข้อหาหมิ่นประมาทที่คุณณัฐวุฒิไประบุว่าคุณสมชัยตั้งกองทุนขึ้นมาแล้วมีการยักยอกเอาเงินไปบำเรอกามเป็นข้อกล่าวหาซึ่งก็มีการชี้แจงกันแต่เรื่องของเรื่องเหตุการณ์นี้ท่านผู้ชมกลายเป็นประเด็นว่าเกิดเหตุการณ์ขออนุญาตดูอีกครั้งหนึ่งได้ไหม
2: ดีครับดีครับโอ้ดีครับมึงไปไหนมึงไปไหน
3: เดี๋ยว
2: มึงไปไหน
3: ทำร้ายร่างกายนะครับ
2: ทำร้ายร่างกาย
3: นะครับตำรวจจัดการ
2: มาตามมาเลย
3: ตำรวจจัดการครับจับเลยครับ
2: จับได
3: ้ทำร้ายร่างกายครับ
2: ไม่ใช่ผมได้ทำร้ายร่างกาย
3: เนี่ยทำร้ายร่างกายนะครับ
2: ผมไม่ได้ทำ
3: ร้ายร่างกายนะครับทำร้ายร่างกายนะครับ
2: ทำร้ายอะไร
3: ทำร้ายร่างกายนะครับ
2: ทำร้ายอะไร
3: สื่อบันทึกไว้เลย
2: ทำร้ายอะไร
3: มึงทำร้ายอะไร
2: เอาส
3: ิตำรวจจัดการ
2: ดูพร้อมจะ
3: ตำรวจจัดการตำรวจจัดการครับ
2: มึง
3: ตำรวจจัดการตำรวจจัดการเลยครับทำร้ายร่างกายต่อหน้าตำรวจไม่ปฏิบัติหน้าที่
2: กูรอมึงอยู
3: ่เดี๋ยวนะครับตำรวจจัดการตำรวจจัดการตำรวจจัดการครับ
2: ไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยสื่อดูเลยไม่ได้ทำอะไรเลย
3: ทำอะไรเลยไม่ได้ทำอะไรเลย
2: ไม่ได้ทำอะไรเลย
3: ตำรวจจัดการเลยครับ
2: พร้อมเจอมึงอ่ะ
3: ตำรวจจัดการ
2: พร้อมเจอมึงเดี๋ยวมึงเจอครูคนอย่างกู
3: ไม่ไหวครับตำรวจจับเลยครับจับเลยคร
2: ับ วันนี้มาขอหมายจับ
4: ทีละคนใช่ไหมทีละคนทีละคนต่อทำงาน
2: คุณต้องให้ความฟัง
4: รู้ด้วย
2: ใช่
3: จ
2: ั
3: ดการเลยครับไปเลย
2: วันนี้มาขอหมายจับผู้ต้องหา
3: ไม่เป็นไร
2: ผู้หมายจับผู้ต้องหากูไม่กลัวมึงอยู่แล้วกูไม่กลัวมึงอยู่แล้วกูไม่กลัวมึงอยู่แล้ว
3: ดีนะครับ
2: กูไม่กลัวมึงอยู่แล้วเชิญหน้านี้ก่อนดีกว่าไปเลยมึงแจ้งเลยมึงแจ้งเลย
3: ยังไม่ลุกผมยังแกะอยู
2: ่ไอ้โจทย์มึงแจ้งเลย
3: ผมขอแจ้งความ
2: ที่กับระดับได้เลยนะเนี่ยไอ้โจทย์นี่กูบอกมึงเลยนะบ้านมึงอยู่ตั้งข้างสถานทูตอินโดนี่มึงเรียกเจอกูเดี๋ยวมึงเรียกเจอกู
5: อาจารย์โอ้โหพี่อาจารย
2: ์มันมึงเนี่ยรู้จักกูน้อยไปแล้วไอ้ต้น
3: ไม่เป็นไร
2: เนี่ยสื่อเราต้องให้ความเป็นธรรม
4: ไม่ความเป็นธรรมนะพี่
2: ครับมาขอหมายจับมึงนะหมายจับผู้ต้องหานะกูอยากเจอมึง
3: คร
2: ับ
3: ยินดีครับ
2: กูอยากเจอมึง
3: ไม่เป็นไรผมอยู่ตรงนี
2: ้ฮะต้องกูอยากเจอมึง
3: รักทรัพย์ให้รักทรัพย์เว้ยฉกชิงมิกเราเว้ย
5: อย่างนี้แกไม่ไหวอ่ะ
0: ท่านผู้ชมเรื่องนี้ปรากฏเป็นคลิปของหลายสำนักสื่อสารมวลชนที่นำเสนอไปขณะที่เจ้าตัวเองคุณณัฐวุฒิเช้านี้ก็ไม่จบแจ้งหมายข่าวต่อสื่อสารมวลชนระบุว่าเตรียมจะไปร้องผบ.ตร.ขอให้ไปขอศาลอาญากรุงเทพใต้ออกหมายจับ6บุคคลร่วมกันฉ้อโกงซึ่งหนึ่งในนั้นก็เป็นคุณสมชัยโดยเจ้าตัวแจ้งความเคลื่อนไหวผ่านไลน์ที่เข้ามาที่สื่อมวลชนว่าวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ 7กันยายน10โมงครึ่งจะไปยื่นหนังสือถึงพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผบ.ตร.ที่สตช.ในฐานะที่ตนเป็นผู้เสียหายก็เรื่องเดียวกันเลยแหละที่ไปร้องกับตำรวจทองหล่อเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาอ้างว่าจะขอออกหมายจับ6บุคคลซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องตั้งกองทุนที่คุณธนทูตไปกล่าวหาในข้อหาชุร่วมกันช่อโกงประชาชนร่วมกันฟอกเงินสมคบกันฟอกเงินและพรบ.คอมพิวเตอร์ปมเรื่องการระดมทุนเปิดรับบริจาคโดยไม่รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรียรายและที่มีกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเป็นการหลอกลวงประชาชนความเสียหายเป็นวงกว้างไม่ต่ำกว่า200กรัมคงจะหมายถึงนับเป็นจำนวนครั้งเลยไหมที่มีคนโอนเงินเข้าไปในหมายข่าวนี้คุณรัฐวุฒิยังแจ้งกับสื่อว่ากรณีทำร้ายร่างกายในสมชัยเป็นอีกครั้งหนึ่งที่คุณรัฐวุฒิเขียนส่งมาที่สื่อว่าที่ปรากฏตามข่าวหน้าสน.ทองหล่อเมื่อวันศุกร์ที่4กันยาไปติดตามคดีเพื่อขอให้ผู้กับสน.ทองหล่อออกหมายจับแล้วก็ไปพบนายสมชัยคู่กรณีโดยบังเอิญเขาบอกอย่างนั้นแล้วเดินไปสอบถามเป็นเพียงคดีระหุโทษประมวลกฎหมายอาญามาตรา391 392ผลของคดีเท่ากับโทษปรับเท่านั้นนี่เขียนบอกเรื่องที่ตัวเองไปดำเนินการเป็นแค่ระหุโทษโทษปรับส่วนข้อหาทำให้เสียทรัพย์ประมวลกฎหมายอาญามาตรา358นายณัฐวุฒิเขียนข้อความส่งมาว่านายสมชัย
1: ใช้แฮนด์รถจักรยานข้างซ้ายมือพุ่งชนบริเวณเอว
0: ทำให้เส้นกระตกจักรจี้มือขวาผลักออกไปโดยไม่มีเจตนาทำร้ายและไม่มีเจตนาทำให้เสียทรัพย์โปรดฟังอีกครั้งหนึ่งเขาบอกว่านายสมชัยเนี่ยใช้แฮนด์รถจักรยานข้างซ้ายพุ่งชนบริเวณเอวของตนทำให้เส้นกระตกจักรจี้มือขวาผลักออกไปโดยไม่มีเจตนาทำร้ายและไม่มีเจตนาทำให้เสียทรัพย์มันจะเพิ่มเติมจากที่ให้สัมภาษณ์วันก่อนนิดนึงเอาวันก่อนท่านบอกมันจักรจี้อ่ะมันสะดุ้งอ่ะเอามันมาฟังอีกทีฟังอีกที
2: ไม่ใช่ผมเดินมาจะเอ๋แล้วเขาขับรถจักรยานมาเนี่ยขี่จักรยานมาเนี่ยเอาไม้เนี่ยเอาแฮนด์มาทิ่มผมแล้วผมก็ตกใจผมตกใจผมทำอย่างเงี้ยผมตกใจไง
6: พ
2: ี่
6: ไม่ได้ผลักนะ
2: เฮ้ยก็ตกใจก็มันเอาเนี่ยเอาแฮนด์เนี่ยมาทิ่มตรงเนี้ยไม่ใช่เดี๋ยวฟังนี่ฟังดิ
6: ฟ
2: ังนี่เอาแฮนด์จักรยานน่ะมาทิ่มตรงท้องผมเอ้าผมก็จักรจี้ผมก็ตกใจไงมันมีตรงไหนอ่ะ
6: ตกใจไปทางนี้เลยพี่ตกใจ
2: ก็ตกใจโดนไม้ไอ้แฮนด์แค่นั้นไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตัวเขา
5: พี่ก็จับแขนเขาอยู่นะ
2: ไม่ได้ทำคุณอย่ามามั่วไม่ได้ทำคุณไปดูรูปก่อนผมไม่ได
5: ้
2: คุณอย่ามามั่วคุณช่องไหนนี่แหละบอกคุณสรยุทธ์ด้วยว่าไม่ใช่ก็ผมบอกว่ามันทิ่มเพรา
5: ะ
2: คุณดูอยู่คุณมีเหตุการณ์เปล่า
5: เ
2: ออแต่ผมบอกว่าเขาว่าเอาไม้เอาแฮนด์จักรยานมาทิ่มที่พุงผมก็ตกใจก็เปรียบปกติก็ผมจักรจี้อ่ะมันจักรจี้อย่างเงี้ยเข้าใจไหม
5: ผม
2: อะไรด่าอะไรครับด่าว่าไงด่าว่าไง
0: ประเด็นเรื่องจักรจี้เมื่อเช้านี้ที่เขียนข้อความบันทึกลายเพิ่มเติมก็คือนายสมชัยแช่แฮนด์รถจักรยานข้างซ้ายพุ่งชนบริเวณเอวทำให้เส้นกระตุกจักรจี้อาทิเติมจากวันก่อนคือมือขวาผลักออกไปโดยไม่มีเจตนาทำร้ายไม่มีเจตนาทำให้เสียทรัพย์ในดูคลิปอีกทีนี้สโลที่ตั้งไว้เมื่อวานอะจักรจี้ไหมอ่ะโดนก่อนไหมโดนไหมแฮน
1: มัน
0: ผมไม่โดน
1: ไม่โดนเพราะว่า
0: หรือมุมก็อาจจะ
1: มืออาจารย์สมชัย
0: ไม่ก็บ้านจี้หนักมากแล้วตกใจจะกระจี้ผักตู้มลงไปดูทีนี้ดูทีเพื่อให้ความเป็นธรรม
1: ค่ะ
0: นั่นโดนไหม
1: ไม่โดนนะคะ
0: นิดนึงน่ะ
1: โดนตรง
0: แล้วตกใจไหมเนี่ยตกใจไหมตกใจบ้าจี้
1: ผลักออกไปโดยไม่มีเจตนาทำร้าย
0: เจ้าตัวยืนยันล่าสุดว่าไม่มีเจตนาทำร้าย
1: ค่ะ
0: และไม่มีเจตนาทำให้เสียทรัพย์อันนี้คงจะเป็นข้อต่อสู้แต่มันมีหลังจากนั้นไงมึงจะเอายังไงเดี๋ยวต่อสิ
2: หมายจับผู้ต้องหานะกูอยากเจอมึง
7: ไม่ใช่ที่ด่าที่ดี
2: กูอยากเจอมึง
8: ไม่เป็นไรผมอยู่ตรงนี้นะ
2: ไอ้ต้นนี่กูบอกมึงเลยนะ บ้านมึงอยู่ตั้งข้างสถานทูตอินโดเนี่ยมึงได้เจอกูเดี๋ยวมึงได้เจอกู
7: อาจารย์นะครับที่อาจารย
2: ์มันมึงเนี่ยรู้จักกูน้อยไปแล้วไอ้ต้น
8: ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร
2: เนี่ยสื่อแล้วต้องให้ความเป็นธรรม
8: ไม่ฟังไม่ฟัง
2: ครับมาขอหมายจับมึงนะหมายจับผู้ต้องหานะกูอยากเจอมึง
8: ครับยินดีครับ
2: กูอยากเจอมึง
8: ไม่เป็นไรผมอยู่ตรงนี้
2: ฮะต้องกูอยากเจอมึง
8: พี่
3: ร
8: ัก
3: ทร
8: ั
3: พย์รักทรัพย์ให้รักทรัพย์เว้ยฉกชิงวิ่งเราเว้ย
0: ผลักหรือไม่ผลักแต่ฟังคำชี้แจงเมื่อเช้านี้ระบุว่ามันจะกระเจ้ไง
1: มือขวาผลักออกไปโดยไม่ได้มีเจตนาทำร้าย
0: ทั้งหลายทั้งปวงนี้เรื่องมันลุกลามอีกประการหนึ่งก็คือเมื่อวันศุกร์เนี่ยก็ปรากฏว่าทางเนชั่นทีวีรายการยุคนชนข่าวใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: มีการสัมภาษณ์คุณณัฐวุฒิก็อย่างที่แจ้งไปว่าคงอยู่ระหว่างการที่อยู่ในขั้นตอนของตำรวจแล้วก็เข้าสายโทรศัพท์ปรากฏว่ามันมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรณีเอามาพาดหัวแล้วก็ทำให้คุณสมชัยเกิดความรู้สึกพาดหัวก็ปรากฏว่าเคเลนอิชชูโต้ทำร้ายสมชัยอ้างพุ่งชนล้มเองลุยบี้คดีโกงต่อหมายถึงเป็นคำพูดคุณของคุณณัฐวุฒิปรากฏในเพจของคุณสมชัยศรีชุติยากรปั่นไปไหนท่านผู้ชมฮะเป็นพาดหัวระบุว่านี่ไงโต้ทำร้ายสมชัยอ้างพุ่งชนล้มเองลุยบี้คดีโกงต่อคดีโกงต่อจริงๆก็คือคดีตั้งกองทุน
1: ค่ะ
0: อย่างที่บอกไปนั่นแหละก็ปรากฏว่าคุณสมชัยศรีชุติยากรมีการเขียนข้อความนะครับท่านผู้ชมขออภัยครับถ้าเนชั่นจะลงข่าวแบบนี้ผมขออนุญาตไม่ไปร่วมรายการทุกรายการของเนชั่นครับนี่ฮะเหตุการณ์นี้คือนายณัฐวุฒิบอกกับเนชั่นทีวีว่าไม่ได้จับแขนถ้าบอกว่าจับแขนแปลว่าตัดต่อแฮนด์จักรยานเข้ามาชนผมเขาแกล้งสำลอยหล่นตัวเองไม่ได้ผลักให้ความเป็นธรรมขนาดที่เช้านี้คุณสมชัยก็ยังโพสต์หลังจากเนชั่นออกแถลงการโดยเนชั่นออกแถลงการระบุตามที่รองศาสตราจารย์สมชัยได้โพสต์ข่าวการสัมภาษณ์ของนายณัฐวุฒิวงเนียมของเนชั่นออนไลน์และแสดงจุดยืนบอยคอตเนชั่นทุกรายการจนเสือกเกิดเสียงวิจารณ์กองบริการเนชั่นออนไลน์เนชั่นทีวีขอชี้แจงว่า
1: ได้ทำหน้าที่นำเสนอข้อมูลข่าวความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมาเยี่ยงมืออาชีพไม่ได้ระบุหรือการันตีว่าพฤติกรรมการกระทำของนายณัฐวุฒิเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่อย่างใดแต่ได้นำเสนอข่าวไปตามคำชี้แจงของนายณัฐวุฒิต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเท่านั้นโดยเนชั่นไม่สนับสนุนพฤติกรรมการใช้กำลังไปทำร้ายผู้อื่นโดยเด็ดขาด
0: นับตั้งแต่เกิดเหตุเนชั่น
1: ได้นำเสนอข่าวเหตุการณ์ที่รองศาสตราจารย์สมชัยถูกทำร้ายร่างกายมาอย่างต่อเนื่องเพียงแต่ในฐานะสื่อมีหน้าที่ตามหลักจริยธรรมในการเปิดพื้นที่สื่อแก่บุคคลที่ถูกพูดถึงหรือผู้ที่เกี่ยวข้องตามหลักการความเป็นธรรมในการทำหน้าที
0: ่ต่อมารายการยุคนชนข่าวไลฟ์ได้ติดต่อขอสัมภาษณ์ทั้งสองฝ่ายในรายการทันทีเพราะเป็นประเด็นความขัดแย้งบุคคลสาธารณะโดยมีเจตนานัดเข้าโฟนอินรายการคนละรอบเพื่อไม่เกิดการเผชิญหน้าหรือวิวาทะกลางรายการเพื่อแต่ละฝ่ายได้ชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแง่มุมของตนแต่รองศาสตราจารย์สมชัยติดภารกิจไปตรวจร่างกายอาการบาดเจ็บที่โรงพยาบาลเมื่อถึงเวลาไม่สามารถติดต่อได้แม้จะได้พยายามโทรศัพท์ไปหาหลายครั้งรายการจึงสัมภาษณ์นายณัฐวุฒิโดยได้สัมภาษณ์ถึงเหตุการณ์ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพอย่างเคร่งครัดไม่มีการสรุปว่าฝ่ายใดถูกฝ่ายใดผิดและไม่ได้สนับสนุนความรุนแรงสื่อในเครือเนชั่นทุกแพลตฟอร์ม
1: ได้รายงานเหตุการณ์สัมภาษณ์และถ่ายทอดคำแถลงของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายอย่างละเอียดการตัดสินใจสัมภาษณ์ทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะนายณัฐวุฒิคือการเปิดพื้นที่สื่อตามหลักการความเป็นธรรมแก่บุคคลที่ถูกพาดพิงถึงไม่ได้เท่ากับว่าเนชั่นสนับสนุนความรุนแรงแต่อย่างใดเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นมีการกล่าวหากันไปมาทั้งสองฝ่าย
0: ตอนหนึ่งของแถลงการเนชั่นออนไลน์และเนชั่นทีวีระบุว่าการเปิดพื้นที่สื่อเพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารเป็นหลักการขั้นพื้นฐานของการเปิดกว้างความคิดมุมมองความเห็นต่างและรับฟังความเห็นของแต่ละฝ่ายรองศาสตราจารย์สมชัยนันทาอดีตอาจารย์และเป็นคู่กรณีโดยตรงควรมีจิตใจที่เปิดกว้าง
1: เพื่อรับฟังความเหตุผลแง่มุมที่ต่างออกไปในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นย่อมได้ประโยชน์มากกว่าปิดกั้นการรับฟัง หากรองศาสตราจารย์สมชัยมีกรอบคิดที่ไม่เปิดกว้างไม่จำเป็นต้องประกาศไม่ไปร่วมทุกรายการของเนชั่นเพราะกองบรรณาธิการเนชั่นมีเจตนารมณ์ในการทำหน้าที่สื่อมวลชนที่ชัดเจนในการไม่สนับสนุนผู้ที่ไม่ยอมรับความเห็นต่างไม่ฟังความคิดเห็นบุคคลอื่นมาร่วมแสดงความคิดเห็นในทุกรายการอยู่แล้ว
0: ทางเนชั่นยังระบุว่าหลังจากเนชั่นออนไลน์สัมภาษณ์นายณัฐวุฒิและนำเสนอไปแล้วยังมีเพื่อนสื่อมวลชนหลายสำนักติดต่อมาขอคลิปเพื่อ นำไปเสนอต่อเป็นเสียอีกด้านของคู่จากคู่กรณีเช่นเดียวกันนั่นย่อมสะท้อนว่าสิ่งที่เนชั่นดำเนินการ
1: เป็นไปตามการแสวงหาข้อเท็จจริงตามกรอบจรรยาบรรณและจริยธรรมในวิชาชีพตามปกติที่ทุกสื่อยึดถือตรงกัน
0: เข้าใจว่าเกิดประเด็นขึ้นมาระหว่างอาจารย์สมชัยกับทางเนชั่นแต่คาดว่าจะเป็นเพราะพาดหัวคาดว่าคงเป็นเพราะพาดหัวขนาดที่คุณสมชัยเมื่อเช้านี้เจ้าตัวโพสต์เพิ่มเติมนะครับคุณสมชัยศิริชุติยากรใครมีความเห็นว่าเนชั่นโพสต์หัวข่าวเป็นกลางหรือไม่เป็นกลางต่อกรณีนี้แสดงความเห็นก่อนได้เรื่อยๆเดี๋ยวจะมีความคิดความเห็นเพิ่มเติมทั้งนี้ทั้งนั้นมุมนึงเนี่ยทางเนชั่นเป็นใครคงอยากจะถามว่าเกิดอะไรขึ้นยังไงถูกไหมในขณะนั้นและจริงภาพมันก็ฟ้องอยู่แล้วเรื่องนี้เนี่ยคลิปนี้เป็นคลิปที่โด่งดังที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์การเมืองไทยเลยนะ
1: ค่ะ
0: นี่ไงทั้งหลายทั้งปวงนี้ในมุมอาจารย์สมชัยย้อนกลับไปเมื่อวานนี้โพสต์ข้อความระบุว่าผู้ต้องหาคดีอาญาทำร้ายร่างกายหลังจากถูกจับกุมพิมพ์ลายนิ้วมือและทำประวัติได้รับการประกันตัวได้วงเงิน 45,000 บาทคุณสมชัยเขียนข้อความว่าและได้รับการอบรมจากตำรวจไม่ไปกระทำผิดซ้ำหรือเป็นการข่มขู่คุกคามผู้อื่นอีกคุณสมชัยบอกยินดีที่คุณนักวุฒิได้กลับบ้าน
1: และหวังว่าจะปฏิบัติตามที่ได้รับการอบรมจากตำรวจ
0: อย่างไรก็ตาม
1: ผมไปส่งภาพบุคคลอันตรายดังกล่าวให้แก่นิติบุคคลของคอนโดที่ผมพักอาศัยแล้ว
0: และถ้ามีบุคคลดังกล่าวใส่ส่วนผูกท้ายหรือปลอมตัวเป็นขอทานซอมซ้อมาด้อมด้อมมองมองแถวคอนโดไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนนั่นถือเป็นพฤติกรรมคุกคามที่เตือนแล้วไม่หลับจำให้บันทึกภาพเป็นหลักฐานเพื่อให้ผมส่งสน.ทองหล่อให้ถอนประกันตัวนอนคุกสักหลายๆคืนหมายเขายังไงอ๋อส่งภาพให้กับนิติบุคคลคอนโดแล้ว
1: ค่ะ
0: ถ้ามีบุคคลหน้านี้ใส่สูทผูกท้ายหรือปลอมตัวเป็นขอทานซอมซ้อมาด้อมด้อมมองมองแถวคอนโดเมื่อจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนนี่ถือว่าคุกคามจะได้ส่งเรื่องไปที่ตำรวจทองหล่ออ๋อคงจะยงมาจากที่ตอนที่เกิดวิวาทะกันปะทะกันหรือว่าปะทะก็เรียกไปเชิงนะที่มีการพูดถึงรู้นะเว้ยบ้านอยู่อะไรตรงไหน
1: สถานทูต
0: อันไหนไหน
2: เลยนะบ้านมึงอยู่ตั้งข้างสถานทูตอินโดเนี่ยมึงเล็กเจอกูเดี๋ยวมึงเล็กเจอกู
7: อาจารย์เอาให้อาจารย์
2: มันมึงไม่รู้จักกูน้อยไปแล้วไอ้ต้น
0: แต่ว่าคุณรัฐวุฒิบอกในเวลาต่อมานี่ผมไม่ได้หมายถึงบ้านเขาผมหมายถึงสำนักงานใหญ่ของบริษัทผม
1: ค่ะ
0: บ้านมึงเนี่ยนะปิดท้ายเดี๋ยวเราตามกันดูปิดท้ายสภาทนายความท่านผู้ชมเมื่อวานนี้กรรมการสิทธิมนุษยชนสภาทนายความในพรมราชูปถัมภ์แถลงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่านายณัฐวุฒิได้ทำให้เกิดภาพลักษณ์เสื่อมเสียกับสภาทนายความโดยระบุเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการกระทำใช้ความรุนแรงไม่สมควรเกิดขึ้น
1: กับผู้ที่อ้างตนว่าประกอบวิชาชีพกฎหมายและในสถานที่ราชการสน.ทองหล่อสะท้อนถึงการขาดวุฒิภาวะไม่ควรเป็นแบบอย่างแก่สังค
0: ม
1: ทำให้ภาพลักษณ์ทนายความเสียหายในสายตาประชาชนโดยเฉพาะเมื่อผู้สื่อข่าวหญิง PPTV เข้าห้ามตามกลับถูกนายณัฐวุฒิด่าทอและแสดงกริยาข่มขู
0: ่มึงเป็นใครเป็นกลางแล้วก็สักพักขอโทษขอโทษเลยนะ
1: ยกมือไหว้ขอโทษขอโทษทางสภาทนายความบอกว่าถือเป็นพฤติกรรมที่แย่สมควรถูกประณามและสังคมต้องไม่ให้พื้นที่ยืนกับนายณัฐวุฒิอีกต่อไป
0: สภาทนายความยังตำหนิไหนๆดูนี่ดิ
3: ตำรวจจัดการเลยครับพร้อมจะตำรวจจัดการตำรวจจัดการครับมึงเป็นตำรวจจัดการตำรวจจัดการเลยคร
0: ับ พอพอต่อสิ
1: ค่ะคือตำหนิเจ้าหน้าที่ตำรวจ
0: สภาทนายความ
1: ค่ะที่ตำรวจอยู่ในเหตุการณ์แต่กลับไม่ระงับเหตุปล่อยให้นายณัฐวุฒิกระทำผิดต่อเนื่องเป็นเวลานานถือว่าหย่อนยานเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
0: สิบนาฬิกา55นาทีเรื่องเล่าสาธิตเดี๋ยวกลับมาครับ
9: ล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33
10: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
11: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
12: คิดถึงนะคะ
10: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
11: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
10: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
13: ดูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
14: เอาสายต่อไป
15: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
14: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพเอาสายต่อไป
16: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี้
17: สมัคร Easy Pass วันนี้โปรโมชั่นมากมายรออยู่สมัครได้หลายช่องทาง One Stop Service สำนักงานใหญ่การทางพิเศษศูนย์บริการลูกค้า Easy Pass Fast Service หรือที่อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางทุกด่านใช้แค่บัตรประชาชนแต่เดี๋ยวก่อนสมัครง่ายยิ่งกว่าผ่านแอป True Money จัดส่งอุปกรณ์ฟรีถึงบ้านและอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal ไว้ตรวจสอบข้อมูลรับข่าวสารสิทธิประโยชน์และเป็นผู้ช่วยคู่ใจทุกการเดินทางสมัครง่ายสมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเริ่มต้นเพียง300บาทสอบถามโทร1543การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
18: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 นพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 นโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาว

0: 18,379 ล้านแบ่งเป็น2ฝั่งไงที่เป็นเงินกู้เนี่ยคือฝั่งรัฐบาลสนับสนุน 79,505 ล้านบาท
1: ค่ะ
0: ก็คือ 60% ที่ประชาชนใช้จ่ายเนี่ยก็คือ
1: 58,874 ล้าน
0: ก็เป็นว่าเราใช้เงินกู้กันไปเนี่ย 79,505 ล้านบาทแล้วณวันที่4กันยายนเดี๋ยวรอผลเดือนสุดท้ายประชาชนร่วมจ่ายคือควักกระเป๋าจ่ายเนี่ย 58,000 กว่าล้านในจำนวนนี้เนี่ยเป็นการใช้จ่ายผ่านร้านค้าทั่วไปเป็นตัวเลขอย่างที่เห็นหน้าจอแล้วก็ฟู้ดเดลิเวอรี่ก็ตัวเลขอย่างที่เห็นหน้าจอนะครับตัวชมอย่าลืมนะหมดเขตเป็นนั้นหมดนะ
1: อ
0: ย่างหมวยที่ต้องใช้ให้ทัน
1: โอ้ทันค่ะวันนี้วันที่6
0: เดือนก่อนหน้านี้ใช้หมดไหม
1: หมดค่ะหมดทุกเดือนค่ะ
0: ใช้ได้นะเป็นคนมัธยัสถ์นะ
1: ค่ะหมดก่อนวันที่15หมดก่อนครึ่งเดือนนะ
0: อย่าลืมใช้นะ
1: ค่ะ
0: หรือบางท่านอาจจะบอกว่าหมดไปแล้วหรือยังไง
1: ค่ะ
0: ว่ากันต่ออาข่าวเศรษฐกิจท่านผู้ชมวันนี้วันที่6ก็จะเป็นวันสุดท้ายแล้วที่นาวิกโยธินและกำลังพลสหรัฐแห่งหมู่เรือ
1: ค่ะ
0: เรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ USS อับราฮัมลินคอนกับเรือพิฆาตอีก2ลำที่มาเทียบท่าที่แหลมฉบังและปล่อยให้กำลังพล 5,000 นายขึ้นฝั่งส่วนใหญ่มุ่งเป้าไปที่พัทยาที่เราทราบกันวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมแจ้งท่านผู้ชมว่าเมื่อวานนี้วันก่อนวันสุดท้ายก็ปรากฏว่ากำลังพลยังคงพักผ่อนกันที่พัทยาอย่างคึกคักแล้วก็ต่อเนื่องขณะที่ภาพกำลังพลเข้าพักตามโรงแรมต่างๆเริ่มจะเช็คเอาท์แล้ว
1: ก็ฮิ้วสัมภาระกระเป๋าเดินทางสินค้าที่ซื้อระหว่างการพักผ่อนนะคะขึ้นรถเพื่อจะเดินทางกลับไปที่เรือ
0: เขามีจุดรับส่งที่ใช้โรงแรมแห่งหนึ่งให้มาส่งที่นี
1: ่ค่ะ
0: หมายถึงให้มารับกำลังพลอำนวยความสะดวกให้กลับไปสู่เรือ USS อับราฮัมลินคอนนี่ไงขณะที่กำลังพลอีกส่วนหนึ่งจะใช้เวลาที่เหลืออยู่หลังจากไม่ได้เห็นฝั่งมา250วันยังใช้เวลาทุกนาทีอย่างคุ้มค่ายังเที่ยวพักผ่อนตามสถานที่ต่างๆในเมืองพัทยาวันนี้6กันยาคือวันสุดท้ายระหว่างแวะเยือน 2-6 กันยายนเมื่อช่วงค่ำวันที่4ก็คือเมื่อค่ำวันศุกร์มีการจัดงานแสดงความขอบคุณของเรือรบ USS อับราฮัมลินคอนขอบคุณหน่วยงานไทยที่ร่วมดูแลความปลอดภัยอำนวยความสะดวกกำลังพลสหรัฐที่ขึ้นฝั่งมาพักผ่อนที่พัทยาและชลบุรีหลังเสร็จที่ภารกิจในตะวันออกกลางในงานเนี่ยมีผู้แทนสตช.สถานทูตสหรัฐผู้ว่าชลบุรีรวมถึงนายกเมืองพัทยามาร่วมแสดงความยินดียินดีที่ได้มาพักผ่อนใช่ไหม
1: ค่ะ
0: นี่ไงนาวาเอกแดนคีเลอร์ผู้บังคับการเรือ USS อับราฮัมลินคอนระบุว่า
1: เรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนของกองทัพเรือสหรัฐเข้าเทียบท่าที่ท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังชลบุรีเพื่อให้กำลังพลได้พักผ่อนนะคะ 2-6 กันยายนก่อนจะเดินทางกลับสหรัฐและตลอดระยะเวลาที่เดินทางมาไทยกำลังพลได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดียิ่งโดยเฉพาะจากจังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยาแล้วก็ขอบคุณทุกฝ่ายนะคะที่ดูแลและอำนวยความสะดวกอย่างยอดเยี่ยมตั้งแต่วันแรกที่เดินทางมาถึง
0: แล้วก็หยอดคำหวานทิ้งท้ายว่าประทับใจ
1: ในการต้อนรับแล้วก็หวังว่าจะมีโอกาสนำกำลังพลเดินทางกลับมาเยือนประเทศไทยและเมืองพัทยาเร็วๆนี้ค่ะ
0: นี่

0: ค่ะ
1: นี
2: ่ Great until they set foot here in Thailand the elephants these are about 20 sailors from the USS Abraham Lincoln who are getting an opportunity to not only meet but feed
3: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33
1: เรื่องนั้น
0: ค่ะ
1: ส่วนใหญ่เขามีความชื่นชอบเรื่องอาหารนวด
0: ช้อปปิ้ง
1: ช้อปปิ้งแล้วก็มาเล่นน้ำกับช้างแบบนี้เห็นไหมขนาดที่ฝ่ายไทยเองก็ได้รับหน้าที่ในการทำความสะอาดเรือด้วย
0: ค่ะเป็นทีมช่างฝีมือไทยนะคะทางเพจThai Fighter Club ได้โพสต์เป็นคลิปนี้ค่ะโดยบอกว่าเรือมีการทำความสะอาดโดยฝีมือของทีมช่างไทยการทำความสะอาดไม่ใช่การขัดสนิมแต่ว่าเป็นการล้างคราบตะไคร่น้ำแล้วก็สิ่งสกปรกที่เกาะติดที่ตัวเรือค่ะการขัดสนิมก็ต้องรอเข้าอู่ก็คล้ายๆกับเวลาที่เอารถไปล้างตามคาแคร์ต่างๆอะค่ะส่วนจะทำสีรถก็คือเข้าอู่หรือเข้าศูนย
1: ์
0: ล่าสุดเรือดูดีนะคะคราบสนิมหายไปพอสมควร
1: ล้างเรือนั่นเอง
0: ค่ะ
1: นี่ก็แปลว่าเขามีการประสานงานล่วงหน้าอันนี้ถือเป็นงานฝีมือนะ
0: ค่ะ
1: ล้างเรือเนี่ยและปิดท้ายท่านผู้ชมการเผชิญหน้าระหว่างสหรัฐกับอิหร่านทวีความตึงเครียดอีกครั้งแล้วจะมีผลกับพลังงานรวมถึงน้ำมันโลกอย่างแน่นอนอันเนื่องมาจากสหรัฐตัดสินใจโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันอิหร่าน3ลำในอ่าวเปอร์เซียเพื่อเป็นการตอบโต้ที่อิหร่านยิงเขียนประวุธใส่เรือรบของสหรัฐ2ลำเซนคอมเผยคลิปวิดีโอนี้กองบัญชาการกลางสหรัฐในตะวันออกกลางเป็นภาพปฏิบัติการโจมตีเรือบรรทุกเครื่องบินของเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่าน3ลำเพื่อตอบโต้
0: ที่กองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามของอิหร่านยิงขีปนาวุธใส่เรือรบของกองทัพเรือสหรัฐ2ลำก่อนหน้านี้ค่ะ
1: 1ใน3ลำที่สหรัฐโจมตีเนี่ยเป็นเรือบรรทุกน้ำมันซึ่งอยู่นอกชายฝั่งเกาะครักใกล้กับศูนย์กลางการส่งออกน้ำมันสำคัญของอิหร่านผู้บัญชาการกองบัญชาการกลางสหรัฐในตะวันออกกลางแบทคูเปอร์ระบุว่านี่เป็นการส่งข้อความถึงกองกำลังพิพากษ์ปฏิวัติอิสลามอิหร่านถ้าพวกคุณยิงเรือของเราสองลำเราจะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจที่สูงกว่านั่นก็คือทำลายเรือบรรทุกน้ำมันของพวกคุณสามลำขณะที่พีเท็กเซตรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐระบุว่ามันง่ายมากถ้าอิหร่านยิงใส่เรือของสหรัฐเราก็จะทำลายและจมเรือบรรทุกน้ำมันของพวกเขาการตอบโต้การล่าสุดส่งผลกระทบเกี่ยวกับประเด็นเรื่องพลังงานของโลกอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมด้านของอิหร่านผู้ประกาศสถานทูตแห่งรัฐอิหร่านอ่านแถลงการของกองบัญชาการคาทัมอัลอาบียาของอิหร่านเตือนสิ่งที่สหรัฐทำที่เขาเรียกว่าเป็นการก่อการร้ายว่า
0: หากการกระทำที่เป็นปรปักษ์ความไม่มั่นคงการคุกคามเรือของอิหร่านและการปิดล้อมทางทะเลของอิหร่านยังคงดำเนินต่อไปกองทัพแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านจะดำเนินการโจมตีเรือรบของสหรัฐในภูมิภาคนี้อย่างรุนแรงกว่าเดิ
1: ม
0: และมีความเป็นไปได้ที่การโจมตีจะขยายวงกว้างออกไปอีก
1: ขณะที่อีกด้านหนึ่งล่าสุดกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามอิหร่าน IRGC อ้างว่าได้โจมตีกับเรือบรรทุกน้ำมันที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐ3ลำเพราะใช้เส้นทางที่ไม่รับอนุญาตในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งทรัมป์พยายามจะเปลี่ยนชื่อเป็นช่องแคบทรัมป์นี่ฮะก็แปลว่าโจมตีกันไปมาเดี๋ยวรอดูน้ำมันที่เกี่ยวข้องกับเราทุกคน 11:08 นเรื่องเล่าสาธิตเดี๋ยวกลับมาครับ
3: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจาก iShin แบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้น

0: ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินคุ้มพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
1: สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิจารณาหน่ะเจ้าขอเชิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตั้ง3เดือนและคนที่มาบริจาคเตือแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนๆส่วนคนที่หายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอนะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮื้อและมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮื้อเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮื้อเลือดฮื้อได้ฮื้อเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้า
2: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
3: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นจากเฮิร์บมิราเคิลที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นเฮิร์บมิราเคิลพัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
4: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
5: ดำดำยาแค่ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
6: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยล์อาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมละมุนขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจแอดไลน์พิมพ์ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
7: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple Iโลจิสติก
8: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33สนับสนุนโดย Day Hair แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวแนบสนิทเป็นธรรมชาติ
9: เป็นปีที่มีการเลือกสว.
10: ค่ะ
9: ฝ่ายค้านก็ยอมให้เอาไฟใต้เข้ามาก่อนแล้วก็หวังว่าเดี๋ยวไฟใต้เสร็จจะต่อด้วยรายงานกกต.เพราะอะไรเพราะว่ากกต.เนี่ยนัดลงมติ14กันยาสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าเกิดถึงกรณีได้อภิปรายรายงานกกต.ต่อหรืออย่างมากไฟใต้ให้เสร็จแล้วเดี๋ยวพฤหัสนี้จะได้มียัตติรายงานกกต.ก็ปรากฏว่าเป็นประเด็นเพราะ2ทุ่มของคืนวันพฤหัสประธานอยู่คนเดียวอีก2ท่านมีภารกิจล่วงหน้าแล้วกลายเป็นว่าต้องปิดการประชุมทั้งที่เหลือผู้อภิปรายเลือกยติไฟใต้ร่วม30คนในจำนวนนี้20กว่าคนส่วนใหญ่เป็นสสรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยฝ่ายค้านก็ตั้งประเด็นตั้งแต่เรื่องที่อภิปรายมาตั้งแต่กลางวันว่าเอาไฟใต้หรือความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มาบังหน้าเพื่อจะปกป้องกกต.ไม่ต้องการให้มีการอภิปรายกกต.มีความดุเดือดอย่างที่เราติดตามกันมาต่อเนื่องไปทีละข้อกล่าวหาว่าทำไม รองประธาน2คนจู่ๆไม่ว่างมีภารกิจที่แจ้งไว้ล่วงหน้าแล้วไม่อยู่กระทั่งให้คุณโสพลสาลัมประธานในที่ประชุมอยู่คนเดียวไม่สามารถจะนั่งตึงกำลังบนบัลลังก์อย่างยาวนานอย่างที่ฝ่ายค้านต้องการต้องปิดประชุมไปเมื่อวานนี้คุณเลิศศักดิ์พัฒนาชัยกุลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรชี้แจงนะครับท่านผู้ชมโดยระบุนะครับว่าวันนั้นเนี่ยทั้งตนเองกับรองอีกคนหนึ่งก็คือคุณมลิกาจิรพันธ์วานิชต้องเข้าร่วมพิธีสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานวัตยาซึ่งได้กำหนดล่วงหน้าตั้งแต่เดือนก่อนแล้วตนเองในฐานะรองประธานคนที่สองกับคุณมลิการองประธานคนที่หนึ่งอาจได้ทำหน้าที่ตั้งแต่ช่วงเช้าคนละ3ชั่วโมงก่อนจะถึงคิวคุณโสพลโดยตนไม่ทราบมาก่อนว่าจะมีการแทรกคิวยติไฟใต้ยืนยันว่าเป็นเรื่องที่มีกำหนดการไว้ก่อนแล้วที่ตนเองกับคุณมลิกามีความจำเป็นต้องไปงานสำคัญไม่ได้เป็นเกมการเมืองอะไรทั้งสิ้นอันนี้คุณเลิศศักดิ์พัฒนาชัยกุลรองสองจากพรรคเพื่อไทยชี้แจงว่าไม่ได้เป็นเหตุให้มีการเตรียมการถูกตั้งข้อสังเกตว่าเจตนาติดงานหลายประธานอยู่คนเดียวจนกระทั่งประชุมต่อไม่ได้และทำยติไฟใต้ต้องต่อไปสัปดาห์หน้าอันนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลให้สัมภาษณ์หลายประเด็นแหละท่านผู้ชมฮะประเด็นหนึ่งก็เกี่ยวข้องกับการที่สภาจะพิจารณาร่างงบประมาณ70วาระ2 3ในวันจันทร์วันอังคารวันพุธที่จะถึงนี้3วันโดยนายกบอกว่าต้องชี้แจงให้กระจ่างสสก็มีสิทธิ์จะอภิปรายจะพูดเหลืออภิปรายอะไรอยู่ที่หัวข้อหลังจากนักข่าวคงจะถามแหละว่าจะใช้โอกาสนี้เป็นการอภิปรายไม่วางใจรัฐบาลไปในตัวหรือเปล่านักข่าวถามว่าฝ่ายค้านเรียกร้องให้คุณอนุทินเข้ามาสภาชี้แจงด้วยตัวเองบ้างอย่างคุณศิริกัญญาถึงขนาดใช้คำว่าเข้ามาสภาสักครั้งหนึ่งในชีวิตเถอะคุณอนุทินบอกว่าเข้าอยู่เนืองๆมีหน้าที่เป็นนายกต้องบริหารจัดการแผ่นดินและ7ถึง9ก็อยู่สภาไม่ได้
10: เพราะว่าได้รับพระบรมราชโองการให้เป็นผู้แทนพระองค์ไปถวายความเคารพพระบรมศพกษัตริย์นอร์เวย์กว่าจะกลับมาก็คือ11กันยายนท่านนายกบอกว่าถ้าไม่ติดภารกิจก็ไปจอมอยู่ที่สภาตลอด
9: นี่ฮะทั้งนี้นักข่าวถามว่าการประชุมสภาที่ผ่านมาก็ความพฤหัสฝ่ายค้านกล่าวหาว่าพรรคภูมิใจไทยดึงเกมไม่พิจารณารายงานประจำปีของกกตเพราะกลัวจะมีการพาดพิงคดีหัวสวท่านนายกใช้เวทีตรงนี้บ่อยทีนะว่าไม่มีฝ่ายบริหารกับฝ่ายที่จะบัญญัติต่างทำหน้าที่อย่างเต็มที่เหมือนกันรัฐบาลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีหัวสวแล้วก็ไล่วันเวลานี่แหละว่าเข้ามาทีหลังเลือกสวมันเสร็จที่ไปแล้วยืนยันว่ารัฐบาลของตนทั้ง2ชุดมาหลังการเลือกสวแล้ว1ปีกับ3เดือนจึงไม่เกี่ยวไม่รู้เรื่องนักข่าวก็เลยถามว่ามองว่าเป็นการปั่นกระแสของฝ่ายค้านหรือไม่นายกบอกว่าทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองเราก็ฟังจะไปห้ามคนกล่าวหาก็ไม่ได้ฝ่ายค้านก็ตรวจสอบรัฐบาลก็ชี้แจง
11: อภิปรายเรื่องงบประมาณก็ทางสสหลายท่านก็เป็นกรรมาธิการนะครับก็พร้อมที่จะชี้แจงนะครับเพราะว่าเรื่องงบประมาณพรบงบประมาณอันนี้คืองบประมาณแล้วนะพรบมันก็เป็นเรื่องของระหว่างกรรมาธิการและก็สภาซึ่งก็จะต้องมีการชี้แจงแต่ต้องชี้แจงให้กระจ่างนะครับใครสงวนยัตติไว้ก็เอามาพูดในที่ประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนเขาท่านมีเอกสิทธิ์อยู่แล้วท่านจะพูดหรือว่าท่านจะอภิปรายอะไรมันอยู่ที่หัวข้อที่ท่านจะพูดใช่ไหมแล้วก็อยู่ที่การกำกับดูแลการประชุมของท่านประธานรัฐสภา
12: พรรคประชาชนเองก็ฝากหวังว่าพรรคภูมิใจไทยพยายามยื้อเกมไม่ให้มีการ
11: ไม่มีครับไม่มีครับทำงานเราก็ทำงานในส่วนของฝ่ายบริหารก็ทำงานบริหารและการปฏิบัติอย่างเต็มที่นะครับ
9: นี่ฮะท่านผู้ชมก็ยืนยันขณะที่หัวข้อที่จะพูดก็ขึ้นอยู่กับประธานที่จะกำกับดูแลการประชุมให้อยู่ในประเด็นด้านของคุณกรวีปริศนันทตระกูลสสอ่างทองพรรคภูมิใจไทยประธานวิปฝ่ายรัฐบาลเมื่อวานนี้ตอบคำถามประเด็นที่ถูกระบุว่ามีการปิดปาก ไม่ฝ่ายค้าอภิปรายวาระรายงานกกต.เชื่อมโยงถึงคดีหัวสว.ที่เกี่ยวโยงกับแกนนำพรรคภูมิใจไทยกับสมาชิกพรรคภูมิใจไทยคุณกรวีบอกขอชี้แจงว่าเราไม่ได้ปิดปากมีเหตุผลอะไรที่ต้องไปทำแบบนั้นเหตุผลที่เลือกเอายติด่วนเพื่อศึกษาแนวทางแก้ปัญหาไฟใต้ขึ้นมาเนี่ยก่อนก็เพราะเป็นความเดือดร้อนของประชาชนและค้างมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วคือสัปดาห์ก่อนมีคนเสนอจริงแต่ระเบียบวาระเนี่ยมันจะต้องเป็นรายงานกกต.แต่คุณกรวีก็บอกว่ามันเป็นความเดือดร้อนของประชาชนเรื่องวาระพิจารณารายงานประจำปีของกกต.จริงๆมันไม่ได้หลบหนีไปไหนหนีไปไหนไม่ได้มันอยู่ในระเบียบวาระของสภาอยู่แล้วสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดเหตุวุ่นวายเกิดความเห็นไม่ตรงกันของสมาชิกก็เลยทำให้เสียเวลาในการถกเถียงกันไปหลายชั่วโมงเลยกินเวลาสภาไปแต่ย้ำว่าพรรคภูมิใจไทย
10: ไม่มีเหตุจำเป็นอะไรที่จะต้องไปหลบอะไรแต่นี่มันเป็นการอภิปรายผลการดำเนินงานของกกต.ซึ่งเป็นองค์กรอิสระไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลและพรรคภูมิใจไทยค่ะ
9: ขนาดที่เมื่อคืนนี้ก็โพสต์ต่อเนื่องหวังให้น้ำตีเห็นว่าต้องมีการตอบโต้เนี่ยคุณกรวีระบุชีวิตและความปลอดภัยของพี่น้องคนใต้ไม่ใช่เครื่องมือหรือข้ออ้างทางการเมืองของฝ่ายไหนตลอด2วันที่ผ่านมามีความพยองพยายามจะโยงประเด็นสภาให้เป็นเกมการเมืองกล่าวหาว่ารัฐบาลหยิบยกความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นมาเพื่อบังหน้าและหลีกเลี่ยงการอภิปรายรายงานกกต.แล้วก็ไล่เรียงว่าเป็นการมองแบบผ่านกรอบและคติทางการเมืองมากเกินไปแล้วก็ไล่เรียงอย่างที่ให้สัมภาษณ์นั่นแหละท่านผู้ชมก่อนจะทิ้งท้ายว่าไม่ได้มีการปิดกั้นอภิปรายไม่ได้ทำให้ใครหมดสิทธิ์ตั้งคำถามรายงานกกต.ก็ยังอยู่ในระเบียบวาระของสภาและรัฐบาลก็พร้อมเข้าสู่การพิจารณาและเปิดโอกาสให้สมาชิกอภิปรายตรวจสอบกกต.ได้เต็มที่ที่สำคัญ
10: การรับทราบรายงานประจำปีของกกต.คือการพิจารณาการทำงานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญไม่ใช่การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลไม่ใช่เรื่องการทำงานของฝ่ายบริหาร
9: รัฐบาลจึงไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องหลีกเลี่ยงและสามารถทำได้เต็มที่ไม่มีใครห้ามทั้งนี้ทั้งนั้นคุณกรวีทิ้งท้ายว่าการนำปัญหาความไม่สงบในภาคใต้ที่เร่งด่วนและกระทบต่อชีวิตประชาชนไปสร้างวาทกรรมว่าเป็นแผนปิดปากทางการเมืองนั่นต่างหากที่กำลังใช้ความทุกข์ของคนชายแดนใต้ให้กลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองอันนี้คือการตอบโต้ขนาดที่เมื่อวานนี้ร้อนต่อเนื่องท่านผู้ชมคนสุภชัยใจสมุทรประธานคณะทำงานด้านกฎหมายและส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยเมื่อวานนี้โพสต์ข้อความระบุว่ามุสาวาทเป็นทางแห่งอกุศลหากประกอบด้วยเจตนาร้ายและก่อความเสียหายหนักย่อมมีวิบากหนักและสามารถเป็นเหตุนำไปสู่อบายภูมิได้ท่านผู้ชมเข้าใจไหม
10: ค่ะ
9: อ่ะต้องขยายความสักหน่อยท่านผู้ชมฮะเอาเป็นว่ามุสาวาทคือการพูดไม่จริงรู้อยู่ว่าไม่จริงแต่บอกว่าจริงนี่ฮะการพูดไม่จริงมีความตั้งใจให้ผู้ฟังหลงเชื่อข้อมูลที่บิดเบือนไปจากความเป็นจริงคงจะสื่อความหมายทำนองที่พรรคการเมืองฝ่ายค้านพรรคประชาชนระบุเอาจังหวัดชายแดนภาคใต
10: ้
9: มาบังหน้าเอาความเดือดร้อนของประชาชนมาบังหน้าเพื่อจะปกป้องกกต.ขณะที่อบายภูมิที่คุณชลชัยพูดถึงแปลว่าภูมิกำเนิดที่ปราศจากความเจริญและความสุขเป็นดินแดนแห่งความทุกข์ยากที่สัตว์เกิดแล้วแทบไม่มีโอกาสได้ทำกุศลกรรมหรือความดีพูดตรงๆก็คือนรกนั่นแหละ มันมี4ภูมิในอบายภูมิท่านผู้ชมก็จะมีตั้งแต่นรกกำเนิดสัตว์เดรัจฉานภูมิแห่งเปรตพวกอสุรกายอันนี้คือพยายามขยายความที่คุณสุภชัยพูดเขียนข้อความอีกทีซิคุณชัยบอกว่ายังไง
10: มุสาวาท
9: มุสาวาทนี่ก็คือรู้อยู่ว่าไม่จริงแต่บอกว่าจริง
10: ค่ะ
9: คือ
10: ทางแห่งอกุศลหากประกอบด้วยเจตนาร้ายและก่อความเสียหายหนักย่อมมีวิบากหนักและสามารถเป็นเหตุให้นำไปสู่อบายภูมิได
9: ้ก็เป็นเหตุให้นำไปสู่นรก
10: ค่ะ
9: แปลความว่าการพูดเท็จหรือการพูดไม่จริงถ้าประกอบด้วยเจตนาร้าย และก่อความเสียหายหนักย่อมวิบากหนักและสามารถเหตุเป็นเหตุให้นำไปสู่อันตรก
10: ค่ะ
9: ปรากฏว่าคุณรักชนกศรีนอกสอชอเป็นจิรายชื่อพรรคประชาชนได้เข้าไปเขียนข้อความเม้นว่าถ้าอย่างนั้นสอชอพรรคภูมิใจไทยคงได้ลงนรกขุมที่ลึกที่สุดกันทั้งพรรคยกพรรคออกมาพูดว่าไม่มีกลัวไม่มีโกงสวทั้งที่รู้อยู่แก่ใจเมื่อวันก่อน
10: ยังเอาความเดือดร้อนของคน3จังหวัดมาบังหน้าเพื่อปกป้องไม่ให้กกต.ถูกอภิปรายดึงเวลาสภาแล้วก็ปิดประชุมไม่ละอายต่อสิ่งที่จะทำต่อประเทศชาติประชาชนยังกล้าอ้าปากพูดเรื่องธรรมะ
9: ก่อนจะทิ้งท้ายว่าม
10: ือถือสาก
9: อ้าวนั่นเดือดไหม
10: เดือดค่ะ
9: สุดท้ายคุณจุมพชัยเข้าใจว่าคงจะลบ
10: ค่ะ
9: หรือไม่ก็ปิดเป็นไม่เป็นสาธารณะเพราะมันหายไป
10: ค่ะ
9: มันหายไปในเวลาต่อมาเนี่ยมันหายไปอ้อเป็นว่าเรื่องนี้นี่เป็นที่มาไงที่เราขอให้ท่านผู้ชมวงเล็บว่ามุสาวาทหรือมุสาวาทานั่นเอง 11:25 น.พูดถึงความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันสักหน่อยไม่ใช่ความเคลื่อนไหวท่านนายกเมื่อวานนี้ตอนเช้าท่านนายกไปปฏิบัติภารกิจที่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชที่ราชบุรีนะครับท่านผู้ชมเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทรงวางศิลาฤกษ์อาคารซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างอาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพอาคารฟื้นฟูสภาพขององค์สมเด็จพระสังฆราชนั่นเองชื่อของพระองค์ท่านและช่วงค่ำท่านนายกไปปรากฏตัวอยู่ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าสุราษฎร์ธานีบินด่วนไปเลยพร้อมกับภรรยาไปเป็นประธานในพิธีฉลองมงคลสมรสระหว่างนางสาอโนไทยสันติวรางกูลและนายเก่งกาศศรีรักคุณเก่งกาศเนี่ยเป็นบุตรของท่านรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งพลเอกเกรียงไกรศรีรักนี่เป็นภาพแบบนี้ในงานเนี่ยมีบุคคลสำคัญทางการเมืองทั้งสสทั้งสวผู้บริหารองค์กรท้องถิ่นมากกว่า 2,100 คนมาร่วมในงาน 11:26 เรื่องเล่าสาธิตกลับมาครับ
13: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33สนับสนุนโดย Day Hair แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวแนบสนิทเป็นธรรมชาติ
14: บางครั้งชีวิตก็มักมีคำถามให้เราต้องเลือกระหว่างคนที่เรารักกับตัวเราเองวันนี้ Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตพร้อมช่วยคุณเลือกได้ทั้งคู่ด้วยประกัน Love Protect 77ประกันสะสมทรัพย์สำหรับคนที่รักตัวเองคุ้มครองชีวิตจนถึงอายุครบ77ปีมีเงินเก็บให้ตัวเองมีเงินก้อนให้คนที่รักประกัน Love Protect 77ทำเพื่อตัวเองและคนที่รักได้พร้อมกันจาก Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
15: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
16: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
15: โดนครับซื้อครับ
17: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
18: ดูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746ร่วมสนับสนุนโดย Rowell DeWalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
19: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นAutobax มีอะไรให้ Autobax ให้ช่างดูแลจริงจัง Autobax ให้บริการแสนจะจริงใจ Autobax ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็ม Autobax ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย
20: 0655048000 Autobax อ้าวสายต่อไป มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
21: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพเอาสายต่อไป
22: กลับมาอีกครั้งกับรายการวาไรตี้แข่งขันทักษะอาหารไทยพร้อมแล้วกับการเปิดครัวไทยนิยมต้อนรับแขกรับเชิญดาราศิลปินเซเลบริตี้อินฟลูเอนเซอร์ที่จะมาฟาดฟันกันในสมรภูมิการแข่งขันทักษะอาหารไทยซีซั่นนี้การแข่งขันจะสนุกสนานโหดมันฮามากยิ่งขึ้นมาร่วมสัมผัสเสน่ห์ของอาหารไทยในทุกมิติกับรายการชมอร่อยชิงแชมป์ซีซั่น2สามารถรับชมและอัปเดตคอนเทนต์ปังๆได้ที่ Facebook ไทยนิยมทีวีและ YouTube Search Group Official
23: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33
9: 23ปีหลังมาฉีดฟิลเลอร์เพิ่มขนาดอวัยวะเพศในประเทศไทยแล้วไปพบภาวะลิ่มเลือดอุดตันในปอดสื่อต่างชาติระบุนะครับว่าเขามาฉีดสารเติมเต็มเพิ่มขนาดอวัยวะเพศระหว่างมาพักผ่อนที่เมืองไทยผลการชันสูตรพบสารที่สอดคล้องกับไฮยาลูโรนิกแอซิดในปอดซึ่งเกี่ยวข้องกับภาวะลิ่มเลือดอุดตันในปอดที่ทำให้เสียชีวิตรายงานระบุว่านักธุรกิจและอินฟลูเอนเซอร์ชาวเชื้อสายไนจีเรียแต่เป็นชาวอังกฤษวัย43ปีคนนี้เนี่ยเดินทางมาประเทศไทยกอล์ฟกับภรรยาม
10: าพักผ่อนในช่วงเดือนมีนาคมปี69นี้
9: ที่ผ่านมา
10: แล้วก็เข้ารับบริการฉีดสารเติมเต็มที่คลินิกแห่งหนึ่งในไทยไม่ได้มีการเปิดเผยชื่อนะคะโดยทางแพทย์ได้ฉีดไฮยาลูโรนิกแอซิดปริมาณ40มิลลิลิตรพร้อมกับลิโดเคนเข้าไปที่อวัยวะเพศ
9: หลังจากเข้ารับการทำหัตถการฉีดสารเติมเต็มที่ว่านี้สองสามีภรรยาชาวอังกฤษเดินทางไปนวดที่สถานบริการแห่งหนึ่งและระหว่างนั้นเขามีอาการเจ็บหน้าอก
10: แล้วก็หมดสติค่ะเป็นแบบนี้2ครั้งทั้งคู่ก็พักอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงเทพแล้วหลังจากนั้นอูบิริโบก็ถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาล
9: โดยช่วงแรกยังมีสติอยู่ต่อมาภรรยาของเขาแจ้งกับแพทย์เกี่ยวกับการฉีดสารเติมเต็มที่อวัยวะเพศก่อนหน้านี้แพทย์จึงเตรียมตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือ CT สแกนเพื่อหาสาเหตุอาการแต่ก่อนจะตรวจเขาหมดสติอีกครั้งนึงแพทย์วินิจฉัยว่าเขามีอาการที่เรียกว่าภาวะลิ่มเลือดอุดตันในปอดซึ่งเป็นภาวะที่ลิ่มเลือดหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าไปอุดกั้นหลอดเลือดที่เข้าไปเลี้ยงปอดและถูกนำเข้าห้องผู้ป่วยวิกฤตหรือ ICU แพทย์ได้ปั๊มหัวใจนานกว่า100นาทีแต่ไม่สามารถช่วยชีวิตได้เขาเสียชีวิตลงในช่วงเช้าเมื่อวันที่6มีนาคมที่ผ่านมาหลังจากนั้นมีการชันสูตรพลิกศพในสหราชอาณาจักรแล้วก็ได้พบวัสดุหรือสารในเซลล์บริเวณปอดซึ่งมีลักษณะที่มันสอดคล้องกับ
10: ไฮยาลูโรนิกแอซิดที่ได้รับการฉีดบริเวณอวัยวะเพศค่ะ
9: เราดังอีกแล้วท่านผู้ชมในการไต่สวนการเสียชีวิตที่สารชนสูตรศพมีแพทย์จากโรงพยาบาลในประเทศไทยเข้าให้ข้อมูลถึงอาการก่อนเสียชีวิตของอูบิริโบโดยระบุว่าผู้เสียชีวิต
10: มีอาการเป็นลม2ครั้งขณะที่นวดและก่อนหน้านั้นในวันเดียวกันได้รับการฉีดฟิลเลอร์บริเวณอวัยวะเพศปริมาณ40มิลลิลิตร
9: ข้อมูลจากแพทย์ประจำตัวในกรุงลอนดอนระบุว่า
10: ตัวเขาเคยได้รับการผ่าตัดบริเวณข้อเข่ามีภาวะก่อนเบาหวานแล้วก็เป็นโรคเกาต์แต่ไม่มีปัญหาสุขภาพสำคัญอื่นที่ทราบ
9: สำหรับประวัติของชาวอังกฤษสัญชาติไนจีเรียชาวอังกฤษเชื้อสายไนจีเรียคนนี้โอเวริโบเป็นที่รู้จักจากการนำเสนอไลฟ์สไตล์หรูหราบนโซเชียลมีผู้ติดตามบนอินสตาแกรมมากกว่า 100,000 คนมีบ้าน 1.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐในย่านแดนคอยชอนในนครลอสแองเจลิสและยังมีอพาร์ตเมนต์ในลอนดอนมูลค่ากว่า 600,000 ดอลลาร์สหรัฐภรรยา
10: ก็เป็นแฟชั่นดีไซเนอร์แล้วก็เป็นคนในแวดวงสังคมค่ะทั้งคู่แต่งงานกันแล้วก็มีพิธีแต่งงานที่หรูหรามากที่ซิมบับเวเมื่อปี65
9: อันนี้ก็แปลว่ามีคนดังเป็นคนดัง
10: ค่ะ
9: สำหรับการฉีดฟิลเลอร
10: ์ด้วยไฮยาลูโรนิกแอซิดเพื่อเพิ่มขนาดอวัยวะเพศมีรายงานว่าค่าใช้จ่ายอาจจะสูงถึงประมาณ 9,000 ดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ผลของสารเติมเต็มนี้โดยทั่วไปจะอยู่นานประมาณ 6-9 เดือนนะคะ
9: ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดิน ผู้เชี่ยวชาญหลายคนเตือนว่าการฉีดสารเติมเต็มบริเวณดังกล่าวนี้
10: อาจจะมีภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้เพราะว่าถ้าสารนี้เข้าสู่หลอดเลือดหรือว่าเกิดการอุดตันจะนำไปสู่ภาวะที่เป็นอันตรายถึงชีวิตค่ะ
9: 11:34 นเรื่องเล่าสาธิตเดี๋ยวกลับมาครับ
23: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33
14: บางครั้งชีวิตก็มักมีคำถามให้เราต้องเลือกระหว่างคนที่เรารักกับตัวเราเองวันนี้ Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตพร้อมช่วยคุณเลือกได้ทั้งคู่ด้วยประกัน Love Protect 77ประกันสะสมทรัพย์สำหรับคนที่รักตัวเองคุ้มครองชีวิตจนถึงอายุครบ77ปีมีเงินเก็บให้ตัวเองมีเงินก้อนให้คนที่รักประกัน Love Protect 77ทำเพื่อตัวเองและคนที่รักได้พร้อมกันจาก Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
0: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15 ตุลาคม 69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
17: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: สมัคร Easy Pass วันนี้โปรโมชั่นมากมายรออยู่สมัครได้หลายช่องทาง One Stop Service สำนักงานใหญ่การทางพิเศษศูนย์บริการลูกค้า Easy Pass Fast Service หรือที่อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางทุกด่านใช้แค่บัตรประชาชนแต่เดี๋ยวก่อนสมัครง่ายยิ่งกว่าผ่านแอป True Money จัดส่งอุปกรณ์ฟรีถึงบ้านและอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal ไว้ตรวจสอบข้อมูลรับข่าวสารสิทธิประโยชน์และเป็นผู้ช่วยคู่ใจทุกการเดินทางสมัครง่ายสมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเริ่มต้นเพียง300บาทสอบถามโทร1543การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
18: ดูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
7: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple Iโลจิสติก
23: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33

0: 11:38 น.เรื่องเล่าสาธิตฝนยังเยอะอยู่นะครับภาคเหนือภาคอีสานจัดเต็ม 70% ของพื้นที่ส่วนกลางตะวันออกและกทม.ปริมณฑลก็ 60% ก็ถือว่าฝนชุกซึ่งในช่วงเวลาสำคัญ 4-7 ที่อุตุนิยมวิทยาเตือนเอาไว้นะครับว่าจะมีช่วงเวลาฝนตกหนักอีกครั้งนึงที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคอีสานตอนบน
1: เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะ
0: หย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยก็คือพายุน้อยนั่นเองอยู่ที่ทะเลจีนใต้ตอนบนขึ้นจากหย่อมความกดอากาศต่ำก็จะเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงและจะเป็นดีเพรสชันไล่ระดับขึ้นไปเพราะฉะนั้นฝนจะตกชุกเมื่อวานนี้กทม.ปริมณฑลบางช่วงนะครับตัวชมมีภาพที่ผู้ใช้เอ็กซ์คนหนึ่งน้ำท่วมฟิวเจอร์รังสิต
2: รถคันนี้กล้าดู
0: นี
1: ่ที่จอดรถนะคะรถบางคันนี่ครึ่งเกือบครึ่งคันนะคะ
0: ไม่เบาเลยนะเนี่ยเห็นไหมส่วนที่ขอนแก่นฝนตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของตัวเมืองขอนแก่นและก่อให้เกิดปัญหาน้ำระบายไม่ทันเป็นภาพอย่างที่เห็นเนี่ยท่านผู้ชมฮะนี่เป็นบริเวณหน้าเซ็นทรัลขอนแก่นน้ำท่วมทุกช่องการจราจรและรวมถึงที่หน้าสวนสาธารณะบึงแก่นนครนี่ขณะที่มีท่านหนึ่งคุณขวัญชริโพสต์คลิปน้ำท่วมกลางเมืองขอนแก่นแบบนี้

0: มีดุสิตโพน่าสนใจท่านผู้ชมถามเกี่ยวกับคนไทยกับการรับมือภัยพิบัตินี่ฮะผมเอาข้อที่น่าสนใจสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอย่าลืมว่าปีนี้เราจับตาดูเรื่องอากาศสุดขั้วหมายเขาว่าแล้งกับร้อนก็สุดขั้วถ้าเกิดฝนตกหนักก็หนักมากปรากฏว่ากังวลอะไรมากที่สุดคนไทยตอบดุสิตโพว่าอันดับหนึ่ง
1: เป็นน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนค่ะ 84.29%
0: ถัดมาก็คือ
1: พายุใต้ฝุ่นมรสุมฝนตกหนักค่ะ 63.74
0: จริงๆอันนี้คือเรื่องเดียวกันนั่นแหละ
1: ค่ะ
0: แล้วค่อยถึงมาเป็นแผ่นดินไหวอาคารถล่มแล้วค่อยเป็นไฟแล้งไฟป่าอากาศร้อนจัดขนาดที่มีข้อโดยภาพรวมประชาชนเชื่อมั่นว่ารัฐบาลสามารถรับมือกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นในประเทศไทยได้เพียงใดโดยรวมไม่ค่อยเชื่อมั่น
1: ใช่ค่ะถ้ารวม2อันไม่ค่อยเชื่อมั่นกับไม่เชื่อมั่นเนี่ยสูงตั้ง 73.13 ค่ะ
0: ไม่ค่อยเชื่อมั่นเนี่ย 53.19 ที่บอกไม่เชื่อมั่นเลย
1: 19.84
0: รวม
1: 73.13 ค
0: ่
1: ะ
0: ที่ตอบว่าเชื่อมั่นมากเนี่ยเพียง
1: 1.85%
0: ค่อนข้างเชื่อมั่น
1: 25.02% ค่ะ
0: รวมแล้ว
1: 26.87%
0: อันนี้เป็นดุสิตโพแปลขอรัฐบาลต้องลบล้างความสบประมาท
1: ต้องสร้างความเชื่อมั่น
0: ประชาชนเขาไม่เชื่อมั่นเลยเนี่ย 73.13% แล้วเราว่ากันต่อท่านผู้ชมเรื่องนี้คงเป็นประเด็นร้อนต่อเนื่องไปเมื่อวานนี้รายการคุยกับครม.อนุทินเป็นครั้งแรกประเดิมโดยรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายและดูแลเรื่องระบบราชการคุณประกรณ์นินประพันธ์ประเดิมคุยกับครม.อนุทินข้อแรกท่านบอกไม่ใช้คำว่าปฏิรูประบบราชการไม่ใช้ปฏิรูประบบราชการเพราะใช้มานานมันมีความภาพความไม่สำเร็จติดอยู่แปลว่าไม่เคยสำเร็จเลยก็ขอใช้คำว่าการพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการก็มีการไล่เรียงรายละเอียดว่าขณะนี้ประเทศไทยต้องเผชิญกับความท้าทายความผันผวนการค้าโลกมาตรการระหว่างประเทศการเปลี่ยนแปลงระเบียบโลกและปัญหาสภาพภูมิอากาศน้ำท่วมดินถล่มอากาศร้อนจัดไฟป่าตลอดจนการเข้าสู่สังคมสูงวัยเด็กเกิดใหม่ลดลงประเทศเพื่อนบ้านเขาปรับโครงสร้างและวิธีบริหารภาครัฐเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันคงจะตั้งคำถามถึงเราท่านผู้ชมแล้วก็พูดไปถึงโครงสร้างงบประมาณประเทศมีรายจ่ายประจำ 73% 100% เป็นรายจ่ายประจำคือเงินเดือนกับเกี่ยวกับหน่วยราชการค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ย 73% รายจ่ายลงทุนหมายถึงเงินที่เอามาลงทุนสำหรับการพัฒนาประเทศอยู่ที่ 20% ถ้าลดภาระรายจ่ายประจำ173ลงมาโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของรัฐมีโอกาสจะขยับงบลงทุนจากปัจจุบัน 20% เป็น 30% ประเทศจะได้มีงบประมาณสำหรับการรับมือกับความท้าทายในอนาคตแต่ก็บอกนะครับท่านผู้ชมไม่ได้บอกว่าลดคนไปเลยแต่หมายถึงจะมีการปรับกระบวนการที่เอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อทดแทนงานบางประเภทท่านก็ยกตัวอย่างการส่งเอกสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนจะใช้เจ้าหน้าที่เดินถือแฟ้มระหว่างหน่วยงานอันนี้ท่านยกมาหลายครั้งแล้วก็บอกนะครับว่ากำลังคนภาครัฐปัจจุบัน3ล้านคนไม่ควรจะใช้ระบบบริหารบุคคลแบบเดียวกันทุกอาชีพเพราะครูแพทย์พยาบาลตำรวจกับสายงานอื่นมันมีลักษณะงานที่แตกต่างกันมันต้องประเมินจำนวนคนปริมาณงานและคุณภาพของผลลัพธ์ที่ประชาชนได้รับก่อนจะมาพูดถึงประเด็นซึ่งน่าสนใจอยู่ประเด็นนึงท่านผู้ชมนั่นก็คือความพยายามขณะนี้เนี่ยมีการทบทวนกฎหมายรองที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติอนุญาตประชาชนธุรกิจจะทำอะไรต้องมาขออนุญาตขออนุมัติ
1: ค่ะ
0: กำลังทบทวนกฎกระทรวงประมาณ 7,600 ฉบับหลังจากภาคเอกชนสะท้อนปัญหาว่าติดขัดอย่างไรนี่จะมีการแก้ไขเพื่อทำให้มันเกิดความรวดเร็วในการขออนุญาตขออนุมัติที่สำคัญคุณประกรณ์บอกว่า กำลังพิจารณาช่องทางบริการแบบ Fast Track เก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอย่างถูกกฎหมายสำหรับผู้ที่ต้องการบริการที่รวดเร็วขึ้นเพื่ออะไรได้กลับมาพัฒนาและลดแรงจูงใจในการจ่ายเงินนอกระบบหรือใต้โต๊ะแปลความง่ายๆก็คืออ้าวใครต้องการ Fast Track จ่ายเงินมา
1: ค่ะ
0: หมวยพอนึกออกไหมเหมือนอย่างกรณีเราไปทำวีซ่าไปอังกฤษ
1: ค่ะ
0: ถ้าระบบปกติราคาหนึ่ง
1: ค่ะ
0: ถ้าต้องการ Fast Track อีกราคาหนึ่งแพงมาก
1: ค่ะ
0: อันนี้ท่านก็มาบอกจะเอาใช้วิธีนี้ Fast Track จะได้ไปแก้ปัญหาเงินใต้โต๊ะทำให้เร็วๆหน่อย
1: อันนี้ทำให้ถูกต้องเป็นการเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มอย่างถูกต้อง
0: นี่ท่านก็มาบอกนะฮะว่ากำลังดำเนินการอยู่เพื่อเอารายได้ที่เกิดจาก Fast Track เอามาพัฒนาระบบลดแรงจูงใจในการจ่ายเงินนอกระบบนี่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือมันมี2มุม
1: ค่ะ
0: มุมนึงก็บอกอ้าวมันควรจะเป็นหน้าที่ปกติให้มัน Fast Track ไม่ใช่เหรอ
1: ให้ทุกคนมาแล้ว Fast Track เลย
0: ทำไมต้องมาเก็บเงินสำหรับคนที่ต้องการ Fast Track เป็นกรณีพิเศษ
1: ค่ะ
2: ต้องเรียนตรงๆนะครับว่าผมไม่ค่อยชอบใช้คำว่าปฏิรูประบบราชการขอเปลี่ยนเป็นคำว่าพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการก็แล้วกันเพราะว่าปฏิรูประบบราชการแต่ละครั้งเนี่ยมันเป็นภาพจำของความล้มเหลว
3: ครับ
2: มันคือการตั้งคณะกรรมการตั้งคณะทำงานทำการศึกษาวิจัย
3: ครับ
2: แค่นั้น
3: ครับ
2: มีแต่นโยบายมีแต่แนวทางแต่ไม่ลงมือทำอย่างปีนี้ชัดเจนนะครับงบประมาณรายจ่ายประจำเนี่ยเพิ่มขึ้นสูงถึง 73% เรามีงบลงทุนเพียง 20% ที่เหลือเป็นงบใช้หนี้ถ้าเราปรับงบส่วนที่เกี่ยวข้องกับเป็นงบประจำเนี่ยปรับลดลงนะครับแล้วเอามาใช้ในการพัฒนาประเทศมากขึ้นประเทศจะไปได้ดีกว่านี้ไหมนี่คือสิ่งที่รัฐบาลคิดมาตลอดทุกรัฐบาลนะครับ
3: แ
2: ต่ว่ายังไม่มีการลงมือทำเสียทีการลดจำนวนคนไม่ลดมีแต่เพิ่มตลอดและที่สำคัญที่เพิ่มไม่ใช่เพิ่มตำแหน่งผู้ปฏิบัติแต่ไปเพิ่มตำแหน่งผู้กำหนดนโยบายเพิ่มตำแหน่งบริหารหลายหน่วยมีผู้กำหนดนโยบายมีฝ่ายผู้บริหารมากกว่าฝ่ายปฏิบัติที
3: ่บางคนเรียกว่าหัวโตตัวรีบไม่มีคนทำงาน
2: แล้วมันจะเดินได้ไงหัวโตขนาดนั้นนะครับตัวอ้วนขนาดนั้นขาไม่มีไม่มีแรงเดินก็นึกภาพออกแล้วกันนะฮะอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วจริง
0: ๆเดี๋ยวผมจะไปหาเสียงประเด็นเรื่องฟาสต์แท็กมาพูดคุยกันในโอกาสต่อไปก็แล้วกันอันนี้เป็นภาพใหญ่ซึ่งเห็นตรงกันแสนจะจำเป็นไม่อย่างนั้นประเทศพัฒนาไม่ได้แล้วนับวันกลายเป็นงบประจำมีแต่เพิ่มมีแต่เพิ่มงบลงทุนมีแต่ลดมีแต่ลดและประสิทธิภาพของหน่วยงานก็แย่ด้วยเอาพูดกันตรงๆเถอะนายกตีเมื่อวานนี้อนุทินชาญวีรกูลตอบคำถามไม่ตอบสินักข่าวถามประเด็นว่าคุณสิริกัญญาตันสกุลเขาบอกรัฐบาลจัดให้มีรายการพบปะประชาชนแบบคุยกับครม.อนุทินให้รัฐมนตรีแต่ละคนมาชี้แจงประชาชนคุณสิริกัญญาบอกนี่เป็นสัญญาณว่าคะแนนนิยมตกต่ำ
1: รัฐบาลกระแสตกค่ะเลยต้องมีการจัดรายการ
0: นายกบอกคำถามถัดไป แปลว่าไม่ตอบ
4: เห็นคุณสิริกัญญาออกมาบอกว่าเพราะว่ารัฐบาลกระแสตกก็เลยต้องทำรายการนะครับผม
5: คำถามต่อไป
0: 29 นาทีเดี๋ยวกลับมาครับ
6: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33
7: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมทายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮแถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
8: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02-559-2727
9: แจ้งข้อมูล02-424-9755โทรพูดคุยปรึกษา02-424-9755สนใจลงโฆษณา02-424-9755 หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่02-424-9755
10: กว่าจะเกิดเป็นหนึ่งธุรกิจต้องผ่านการคิดแล้วก็ความทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานบริการคุณภาพให้ผู้บริโภค
11: บริการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106พร้อมนำเสนอทุกความภูมิใจของผู้ประกอบการผ่านผู้ดำเนินรายการที่เข้าใจหัวใจของธุรกิจติดต่อเพื่อสื่อสารธุรกิจให้ถึงผู้บริโภคกับ Smart SME ได้เลยที่081-359-9310
12: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple I
13: กลับมาอีกครั้งกับรายการวาไรตี้แข่งขันทักษะอาหารไทยพร้อมแล้วกับการเปิดครัวไทยนิยมต้อนรับแขกรับเชิญดาราศิลปินเซเลบริตี้อินฟลูเอนเซอร์ที่จะมาฟาดฟันกันในสมรภูมิการแข่งขันทักษะอาหารไทยซีซั่นนี้การแข่งขันจะสนุกสนานโหดมันฮามากยิ่งขึ้นมาร่วมสัมผัสเสน่ห์ของอาหารไทยในทุกมิติกับรายการชมอร่อยชิงแชมป์ซีซั่น2สามารถรับชมและอัปเดตคอนเทนต์ปังๆได้ที่ Facebook ไทยนิยมทีวีและ YouTube Search Group Official
6: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33

0: บันทึกการ52นาทีเรื่องเล่าสาธิตนะครับผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีก
1: ค่ะ
0: เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับหลังจากลิเวอร์พูลประเดิมของวีคนี้ไปเมื่อวันศุกร์ก็ปรากฏว่านิวคาสเซิลเสมอกับบอร์นมัธ2-2หลังจากบอร์นนัดออกนำไปก่อนแล้วนิวคาสเซิลตีเสมอได้เบนฟอร์ดเสมอซันเดอร์แลนด์1-1ฟอร์เรสต์เสมอกับสเปอร์0-0สเปอร์ยุคใหม่ยังยิงประตูไม่ได้เลยนะครับไม่จะได้แต้มแรกเพราะก่อนหน้านี้แพ้มา2นัดเกิดอะไรขึ้นกับสเปอร์คู่เอกเมื่อวานเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้เอาชนะโคเวนตรีไป1-0โคเวนตรีแพ้รวดทั้ง3นัดตรงข้ามกับแมนซิตี้ชนะรวด3นัดขึ้นจ่าฝูงเต็มตัวขนาดที่ฟูลแลมแพ้พาเลต 2-3 ไบรตันเสมอกับลีด 1-1 ฮัลซิตี้เสมอกับวิลล่าไป 0-0 ฮัลซิตี้เนี่ยถ้าชนะจะเป็น9แต้มเหมือนกันแต่ทำไม่ได้เป็นน้องใหม่ที่ฟอร์มแรงในฤดูนี้นี่คือผลการแข่งขันไปดูสักคู่หนึ่งท่านผู้ชมเป็นแมนซิตี้ครองเกมบุกอย่างหนักมาเลสก้านะครับทำทีมขณะที่แฟรงค์แลมพาร์ดนำทีมโคเวนตรียันไม่อยู่แม้จะแพ้ไป 1-0 แต่รูปเกมเนี่ยโอ้โหท่านผู้ชม
2: ซิตี้เล่นเร็วแชกีไหลมาตรงนี้ฮาแล้วยิงติดลาสเวิร์ดครับแมนซิตี้ลุยมาครับเอนโซ่เฟร์นันเดสไหลมาให้ลายันแชกีตักเข้าสายยิงลูกนี้ชนเสาแล้วจังหวะเก็บตกไม่ได้ครับ
3: โอ้ครับที่ทำให้ลูกนี้ไม่เป็นประตูเพราะว่ายิงผ่านมือคาร์ลแรชเวิร์ดไปได้แล้วครับ
2: จ่ายมาให้กับเอนโซ่เอนโซ่จ่ายทะลุมาสวยมากครับเซเมนโยตามมาทันแล้วเปิดลูกนี้มันได้มงเรียบร้อยครับ1ประตูต่อ0ครับเออร์ลิงฮาแลนด์ครับทำประตูให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ขึ้นนำโคเวนตี้ซิตี้ไปแล้วครับ
3: นี่เป็นประตูที่
2: ซีวิกเอ็นบีไอโยกเข้าในมาแล้วเปิดโค้งมาฮาแลนด์มงเชิดมาเข้าทางเอนโซตะวันมาเข้าทางฮาแลนด์เรียบร้อยครับแต่ว่าไม่เรียบร้อยดีเพราะมีธงยกกลายเป็นจังหวะล้ำหน้าเอ็นบีไอเอ็นดีไอเลี้ยงใส่ทางด้านฟานิวิกโยกเข้าซ้ายแล้วเปิดไปเสาสองพีนอกมงมาเข้าทางฮาแลนด์จ่ายต่อให้โฟเดนยิงโอ้โดนสกัดโดยบ๊อบบี้โทมัสบอลยังมาเข้าทางโฟเดนให้มาที่เซเมนโยเซเมนโยยิงลูกนี้ข้ามคาน
3: ฟูตูแล้ว
2: ให้นักเข้าในมาที่ยีเลงยี่ฟานิวิกให้ต่อมาที่ยีเลงยี่อยู่ตรงนี้เปิดไปเสาสองแล้วเอลิซิมกระโดดมายิงติดเซฟดอนนารูม่า
4: เอาของโคเวนตี้ก็เปิดมาบอบบี้โทมัสมงแล้วผู้ตัดสินพอลเทดี้เป่านกหวีดเวลาการแข่งขันที่เอติฮัดสเตเดียมครับ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณ
1: แจ๊สเจ้าของลิขสิทธิ์เชียร์ครบทุกแมตช์ที่แอปโมโนแม็กซ์ค่ะ
0: ท่านผู้ชมจริงๆคู่เอกจะอยู่คืนนี้4:30อาร์เซนอลพบกับเชลซีลอนดอนดาร์บี้แมตช์นะครับผู้ชมดูไม่ออกเลยว่าใครดีกว่าใครอาร์เซนอลแชมป์เก่าดูดีกว่าพอประมาณแหละแต่ว่าไม่มีอะไรแน่นอนส่วนคู่ก่อนหน้าเอเวอร์ตันเปิดบ้านพบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันนี้หลายคนที่เป็นแฟนหงแดงจะเปลี่ยนไปใส่เสื้อสีน้ำเงินไม่ได้หมายถึงภูมิใจไทยนะหมายถึงเอเวอร์ตันนี่แหละเราพูดถึงกีฬาเนี่ยมันมีปรากฏการณ์น่าสนใจอารีนาซาบาเลนก้ามือหนึ่งโลกท่านผู้ชมเทนนิสนักเทนนิสมือหนึ่งหญิงของโลกออกมาแสดงความไม่พอใจในระหว่างการแข่งขัน US Open 2026จนต้องหยุดเกมแจ้งผู้ตัดสินเธอไม่พอใจอะไรกลิ่นกัญชารอยมาแต่ไกลเข้ามาในสนามระหว่างการแข่งขัน US Open ที่คอร์ตหลุยส์อาร์มสตรองสเตเดียมที่นิวยอร์กนี่ฮะเธอเป็นแชมป์เก่า2สมัยซึ่งเอาชนะคาเมล่าราคิโมวามืออันดับ92ของโลกจากอุซเบย์ไป2-0เซตแต่ระหว่างเกมเนี่ย
1: เจ้าตัวถึงกับต้องหยุดเกมชั่วคราวค่ะเพื่อไปแจ้งผู้ตัดสินหลังจากได้กลิ่นกัญชารุนแรงจากบริเวณรอบสนาม
0: เธอบอกว่ามีใครกำลังสูบกัญชาอยู่หรือเปล่าผู้ตัดสินช่วยหน่อยได้ไหมเพราะกลิ่นมันแรงมากแล้วก็บอกว่าทุกคนจะทำอะไรก็ทำไป
1: จะสูบอะไรก็สูบไปจะผ่อนคลายแค่ไหนก็ได้แต่ขออย่างเดียวอย่าทำแบบนั้นใกล้กับสนามเทนนิสเลยเพราะว่ามันค่อนข้างรับมือยากกับกลิ่นแบบนี้ในขณะที่คุณกำลังพยายามเล่นให้ดีที่สุด
0: สำหรับรัฐนิวยอร์กนั้นการสูบบุหรี่การใช้บุหรี่รวมถึงการใช้กัญชาเพื่อสันทนาการและทางการแพทย์
1: เป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายสำหรับผู้ที่อายุ21ปีขึ้นไปค่ะก ก็ซื้อได้จากร้านค้าที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายแต่เธอก็บอกนะคะว่าแม้การใช้กัญชาจะถูกกฎหมายแต่ไม่ควรส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการแข่งขันหรือสมาธิของนักกีฬาที่อยู่ในสนาม
0: กัญชาท
1: ่
0: านผู้ชมมาดูประเด็นต่างประเทศกันต่ออีกสักหน่อยท่านผู้ชมน้ำท่วมใหญ่เนปาลผ่านไป10วันยังคงพยายามจะกู้ภัยกันอยู่นะครับณขณะนี้เนี่ยผู้เสียชีวิตที่ยืนยันตัวเลขแล้วก็คือ 1,344 คนและยังมีผู้สูญหายอีกมากกว่า 5,000 คนผู้สูญหายท่านผู้ชมฮะทีมกู้ภัยเนปาลกับต่างชาติล่าสุดได้ช่วยชีวิตชาวจีนที่ติดอยู่ในโอมงโรงไฟฟ้าพลังน้ำได้1คนแล้วก็ช่วยชีวิตหญิงเนปาลที่อยู่ในซากดินโคลนที่บ้านของเธอ1คนทั้ง2คนรอดชีวิตอย่างปาฏิหาริย์หลังต้องติดอยู่ในพื้นที่ประสบภัยนานถึง10วันนี่หญิงอนุมจีนซึ่งกู้ภัยเนปาลช่วยมาได้ชื่อฮุลูไฮเทาไม่มีแผลที่มองเห็นสัญญาชีพคงที่แต่ภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำปกติเล็กน้อยรับการช่วยเหลือออกมาจากอุโมงค์ยาว225เมตรซึ่งเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำและเป็นโครงการคนที่3
1: ที่
0: รอดช
1: ี
0: วิตจากอุโมงค์นี้อย่างปลอดภัย
5: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
1: ทีมกู้ภัยได้ยินเสียงตะโกนของเขาน
0: ี่ฮะเหลือเชื่อ10วัน
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีการช่วยเหลือหญิงเนปาลอีกคนหนึ่งหลังติดอยู่ในบ้านที่เป็นซากปรักหักพังนาน10วันอันนี้ก็ปาฏิหาริย์เธอชื่อจันทิกาเชเรษฐาอายุ64ปี
1: ติดอยู่ที่ชั้น4ของบ้านค่ะติดมาถึง10วัน

0: ที่ทราบกันต่างประเทศไปดูกันต่อครับทุกชมประเด็นเกี่ยวกับไฟป่าอินโดนีเซียรุนแรงและเกิดควันข้ามแดนกระทบแล้ว5ประเทศคือสิงคโปร์มาเลเซียบรูไนติมอร์เลสเตและฟิลิปปินส์อินโดนีเซียยังคงพยายามจะควบคุมไฟป่าและพื้นที่ไฟไหม้ป่าพลุซึ่งเกิดรุนแรงบนเกาะสุมาตราและกาลิมันตันตั้งแต่ต้นปีต่อเนื่องมาพื้นที่ไฟไหม้มหาศาล 200,000 กับ 2,000 เฮกเตอร์แล้วก็เพิ่มขึ้นอีกในเดือนกรกฎาคมอีกเกือบแสนเฮกเตอร์นี่เป็นภาพซึ่งอินโดนีเซียต้องระดมเจ้าหน้าที่กว่า 39,000 คนเฮลิคอปเตอร์โปรยน้ำและปฏิบัติการดัดแปลงสภาพอากาศเพื่อช่วยควบคุมไฟผลจากกลุ่มควันไฟข้ามแดนเข้าสู่มาเลเซีย
1: บรูไนติมอร์เลสเต้ฟิลิปปินส์ค่ะได้รับผลกระทบตามทิศทางลมมาเลย์ได้รับผลกระทบหนักนะคะโดยเฉพาะที่นครกูจิงเมืองนี้มีประชากรมากที่สุดของรัฐสารวัตร
0: ค่าฝุ่นละอองขึ้นระดับหนึ่งของโลกก็คือสีม่วงทางการต้องปิดโรงเรียนบางพื้นที่ทำฝนเทียมเพื่อลดหมอกควันกัวลาลาเปอร์เมืองหลวงมาเลเซียก็มีค่าฝุ่นละอองเลวร้ายเป็นระดับ2ของโลกคือสีแดงอีกนิดนึง อีกนิดนึงภาคใต้ของประเทศไทยแล้วฮะ
1: ค่ะ
0: สถานการณ์ยังมีปัญหาใหญ่ทีเดียวสำหรับกรณีอินโดนีเซียซึ่งมันมีไฟป่าที่รุนแรงอย่างบนเกาะบอร์เนียวไฟป่าลุกลามใกล้เมืองหลวงแห่งใหม่อินโดนีเซียเมื่อวานนี้นี่ฮะดูกันต่อไปอินโดนีเซียยังเกิดปัญหาเรื่องภูเขาไฟภูเขาไฟอานักกรากาตัวปะทุอย่างต่อเนื่องจนทำให้สนามบินหลักในจาการ์ตาต้องระงับเที่ยวบินแล้วส่งผลกระทบต่อ209เที่ยวบินภูเขาไฟอานักกรากาตัวปะทุอย่างหนักในเขตปกครองลำปุงใต้จังหวัดลำปุงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยปะทุถึง3ครั้งและช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาจนถึง 6:00 นก็กลับมาปะทุรุนแรงอีกดูภาพฮะขณะที่สนามบินนานาชาติโซเอกาโนฮัตตาสนามบินหลักของจาการ์ตาเมืองหลวง
1: สั่งระงับการให้บริการเที่ยวบินจนถึงเวลา 9:30 นเนื่องจากเข้าภูเขาไฟจากการปะทุอย่างต่อเนื่องค่ะส่งผลต่อเที่ยวบิน209เที่ยวบินนะคะรวมไปถึงเที่ยวบินระหว่างประเทศหลายเที่ยวบินด้วย
0: ท่านผู้ชมและเราปิดท้ายเบรกนี้ที่ต่างประเทศเช่นเดียวกันโปรแลนด์รถไฟบรรทุกผู้โดยสาร500ชีวิตพุ่งชนรถบรรทุกโดยไม่สนสัญญาณเตือน

0: คือรถบรรทุกเนี่ยฝ่าอย่างที่เห็นไหม
1: ค่ะ
0: ใช่ไหม
1: แล้วก็ไปค้างอันนี้ไม้กั้นปิดรถบรรทุกก็พยายามถอย
0: ก็แปลว่านี่ฮะ
1: อุ้ย
0: โอ้โห

0: ผู้คนที่อยู่ใกล้เคียงต่างวิ่งหนีตายออกจากบริเวณนั้นภาพน่ากลัวจริงๆขบวนรถไฟนี้เนี่ยวิ่งระหว่างเมือง
1: Police State Railway ค่ะแล้วก็เดินทางมาจากเมืองดูเนียทางตอนเหนือของประเทศนะคะจะไปเมืองซิโรนากูราทางตอนใต้มีผู้โดยสารอยู่500คนค่ะไม่มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้นะคะหลังจากเกิดการชนเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจร่างกายผู้เกี่ยวข้อง4คนคนขับรถบรรทุกพนักงานควบคุมรถไฟแล้วก็ผู้โดยสารอีก2คนแล้วนำตัวคนขับรถบรรทุกส่งโรงพยาบาล
0: ภาพโดนหลังจากเกิดเหตุจะเห็นเศษซากรถบรรทุกและชิ้นส่วนกระจัดกระจายทั่วบริเวณหัวจักษ

0: เสียหายหัวรถบรรทุกซึ่งเป็นห้องคนขับยังคงสภาพอยู่แต่ท้ายรถบรรทุกถูกแรงกระแทกจนพังยับเยินเป็นภาพนี้ที่โปแลนด
1: ์ค่ะเขามีคำแนะนำด้วยนะคะหลังจากเหตุการณ์นี้ค่ะบอกว่าถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินติดอยู่ภายในไม้กั้นให้ขับรถชนไม้กั้นออกไปทันทีเพื่อออกจากพื้นที่อันตราย
0: ไอ้นี่มันติดหรือมัน
1: เหมือนตอนเข้าไปได้แล้วพอเข้าแล้วก็ไม้กั้นก็ลงมาค่ะจังหวะเนี้ยค่ะไม้กั้นลงมาปิดแล้วรถบรรทุกก็พยายามถอย
0: เอาจริงๆเขาบอกให้ฝ่าเลย
1: ค่ะถ้าเกิดว่าไปติดอยู่เหตุการณ์แบบนี
0: ้นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามเวลาที่โปแลนด์คือ3กันยายนเอาจริงๆ1เดือนก่อนหน้าเมื่อ3สิงหาก็เกิดเหตุรถไฟที่โปแลนด์เป็นรถไฟพุ่งชนรถไถในเมืองชาลินเที่ยงกับ6นาทีเรื่องเล่าสาธิตเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ใหม่เบอร์เกอร์ปลาซอสอิตาเลียนมาโยเนื้อปลาล้วนๆฉ่ำด้วยซอสอิตาเลียนมาโยและผักสดกรอบจุกใจยิ่งขึ้นกับชีสดังเบอร์เกอร์ปลาชีสดังเริ่มต้นเพียง129บาทวันนี้ถึง28ตุลาคมนี้ที่แมคโดนัลด์กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี้หอมฟินเข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน
3: สเต็ปใหม่ของการใส่ใจตัวเองโยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร่ 0% ไขมัน 0% ไม่เติมน้ำตาล 0% แลคโตสอร่อยเลิศ30ใหม่โยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร่
2: โปรเดือดทุกดีลกับ Power by Electronic Fair งานแฟร์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่คุณต้องไม่พลาด Power by Electronic Fair 5-13 กันยายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานี
4: ราศีใดในช่วงนี้เทวดามาให้โชค
5: ดีที่สุดในรอบ12ปี
6: ตลกไม่ตลอดแต่หน้ากอดอันนี้ไม่ตลก
7: ตลอดไม่ใช่ปลาทอดแต่มากอดได้นะ
8: พี่แน่ใจนะว่าจะให้คนช่วยๆอย่างหนูมาอยู่ห้องราคาเดือนล้านของพี่ตั้ง6เดือน
9: ตอนนี้เหลือห้องนี้เพียงห้องเดียวแล้วด้วย
10: เสียใจค่ะพวกรากหญ้าที่นี่ไม่ต้อนรับ
11: คุณทำอะไรอยู่ฮะ
12: ขอโทษที่รบกวนนะครับ
13: ไม่แสดงตัวไปเลยล่ะครับคุณจัง
14: ก็ยิ่งไม่รู้จักตัวจริงของเรามากเท่าไหร่เนี่ยเราก็ยิ่ง
15: ดาวเคียงเดือนคืนนี้ 20:25 น.
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

0: อร่อยถึงบ้านสมบูรณ์โภชนา
1: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้มนมคาร์เนชั่น UHT
2: Clear ซุปเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% Clear
3: ใช้ชีวิตเยอะอย่าลืมใส่ใจตัวเองนะครับ
4: เติมสิ่งดีๆใส่ใจตัวเอง
5: น้ำด่างอิชิตันผลิตด้วยเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นห่วงใยกันทุกๆวัน
3: อย่าลืม
4: เติมน้ำด่างอิชิตันนะคะ
6: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยนมถั่วเหลืองไวตามิลสูตรไม่เติมน้ำตาลทรายให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินร้อนร้อนเผ็ดเผ็ดสู้ด้วยเย็นเย็น
7: เที่ยงกับ9นาทีเรื่องเล่าสาธิตนะครับผู้ชมนิดาพอก็ชักนิดนึงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีหลังจากการสูญเสียนายกเดไปในเหตุการณ์ที่คุณฉลองเลี้ยวแรงยิงนายกเดอดีตนายกอบจของนนทบุรีธงชัยเนี่ยท่านอยู่มาถึง20ปี5สมัยและรอบนี้เป็นว่าหลานสาอาหลานชายของท่านนฤพลเย็นประเสริฐลงสมัครในนามกลุ่มผึ้งหลวงขณะที่คู่แข่งสำคัญก็เป็นพรรคประชาชนคุณเดชวัฒน์ฉุกกำเนิดฝ่ายนโยบายของพรรคปรากฏว่านิดาโพเขาสำรวจก่อนจะมีการเลือกตั้งในวันที่20กันยายนที่จะถึงนี้สำรวจคนนนทบุรีบุคคลที่สนับสนุนให้เป็นนายกอบจนนทบุรีอันดับ1
8: คุณนฤพลเย็นประเสริฐค่ะ 37.27%
7: อันดับ2
8: คุณเดชรัตน์สุขกำเนิดค่ะพรรคประชาชน 27.55%
7: ก็แปลว่ายังนำห่างเกือบ 10%
8: ค่ะ
7: แต่ก็ยังมี 22.73 ยังไม่ตัดสินใจใดๆ
8: ค่ะ
7: นี่ฮะขณะที่ผลจากสถานการณ์เมืองระดับประเทศในปัจจุบันมีผลขนาดไหนหมายถึงการเมืองภาพใหญ่ก็จะสูสีอย่างที่เห็นหน้าจอนี่แหละท่านผู้ชมฮะนั่นก็คือไม่ส่งผลเลยกับไม่ค่อยส่งผลรวมกันแล้วเนี่ย
8: 50.01% ค่ะ
7: ส่วนส่งผลมากกับค่อนข้างส่งผลเนี่ย
8: 49.63%
7: คือถ้าส่งผลมากก็จะเป็นบวกกับคุณเดชรัตน์พรรคประชาชน
8: ค่ะ
7: แต่ถ้าไม่ส่งผลเลยก็จะเป็นบวกกับคุณฤพลเย็นประเสริฐกลุ่มผึ้งหลวงหลานของท่านอดีตนายกอบจนนทบุรีที่เสียชีวิตอันนี้เป็นนิดาโพนะครับก่อนจะเลือกกัน20กันยายนยังนำห่างอยู่เกือบ 10%
8: ค่ะ
7: อย่างที่เห็นนี่แหละเพิ่งทราบจากแคนอติรถ
8: อ๋อน้องแคนค่ะ
7: ไฟฉายแบบคาดหัว
8: ของคุณพ่
7: บ้านนี้ผมก็เคยไปทานข้าวอยู่บ่อยครั้ง
8: ค่ะ
7: คุณพ่อเนี่ยชาร์จเอาไว้ไงชาร์จเอาไว้ท่านผู้ชมวางไว้ตรงทีวีแล้วชาร์จแล้วจู่ๆมันมีควันพวยพุ่งขึ้นมาก่อนเกิดระเบิดแล้วกระเด็นไปที่โซฟาผ้าเกิดไฟลุกไหม้ตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่ของน้องแคนอติรถอยู่นอกบ้านเข้ามาดูแล้วก็สามารถจะดับไฟได้นะครับเนี่ย
8: ควันขึ้นแล้วก็กระเด็นมาที่โซฟาค่ะ
7: นี่เคราะห์ดีที่อยู่บ้าน
8: ค่ะ
7: แ
8: ล้วก็เข้ามาแล้วก็ดับไฟได้สำเร็จแต่ก็มีความเสียหายเกิดขึ้น
7: ไอไฟฉายคาดหัวนี่ก็มันจะไปหาซื้อพอดีเลยเนี่ยชอบ
8: อ๋อแล้วพี่ยุทธจ
7: ๊อไฟฉายคาดหัวมันต้องชาร์จไง
8: ค่ะ
7: ไม่เอาดีกว่าไหมหรือจะมีแบบมาตรฐานบ้างไหม
8: น่าจะต้องมีแบบมาตรฐาน
7: อันเนี้ยคุณพ่อไปซื้อจาก TikTok สั่งซื้อจาก TikTok
8: ค่ะ
7: คือไอ้ไฟฉายคาดหัวมันไปส่องกบอ่ะเดี๋ยวไปกรีดยางนึกออกใช่ไหมผมชอบมากอยากได้อยากจะไปใส่แล้วเวลาเดินในหมู่บ้าน
8: ค
7: ่
8: ะ
7: มันปลอดภัยกับตัวเองอันนี้เห็นการชาร์จแล้วโคตรกลัวเลยเนี่ยท่านผู้ชม
8: ก็ต้องซื้อแบบที่มีมอกรหรือเปล่าคะ
7: มันมีไหมไฟฉายคาดหัวที่มีมอกรแล้วเราเสียบทิ้งไว้อย่างนั้นปกติถูกไหม
8: ปกติ
7: น่ากลัวมากอ่ะท่านผู้ชม ต่อเนื่องไปเหตุการณ์สองทุ่มเมื่อคืนนี้ด้วยความเคารพเด็กหญิง7ขวบวิ่งเล่นและพัดตกบ่อน้ำว่ายน้ำไม่เป็นที่บางบัวทองในซอยร่มโพทองท่านผู้ชมรอบเดียว
8: อุ้ย
7: ก็เป็นภาพกระชกชนพอละดูเป็นดูทาหอนเท่านั้นเองมันเป็นบ่อน้ำขนาดในรั้วบ้านซึ่งเจ้าของบ้านเป็นเจ้าของหมู่บ้านเจ้าของโครงการหมู่บ้านเป็นบ่อกว้างหนึ่งงานคือ200วาลึกประมาณ2เมตรนักประดาน้ำเข้ามาช่วยกันค้นหาประมาณ20นาทีก็พบร่างเด็กหญิงนำขึ้นมาเพื่อรอแพทย์ชันสูตรแน่นอนเด็กเสียชีวิตทราบจากคนดูแลบ้านขณะเกิดเหตุว่าเด็กหญิงตอน6โมงเย็นเข้ามาขอเงินยายทวดในบ้านแล้วเดินออกไปแล้วคนในบ้านสังเกตว่าน้องหายไปนานก็ตามหากระทั่งมาพบรองเท้าน้องอยู่ข้างบ่อน้ำปกติน้องจะไม่ไปตรงบ่อน้ำเพราะจะมีประตูปิดเอาไว้แต่บังเอิญเมื่อวานนี้เนี่ยเจ้าของบ้านมีแขกมากินข้าวก็เลยไม่ได้ปิดประตูคือเปิดเอาไว้แต่เปิดไม่นานหรอกแต่กลายเป็นว่าเด็กไงครับท่านผู้ชมเด็กหญิง7ขวบปกติก็มักจะมาขอเงินยายทวดยายทวดใจดีแล้วยืนอยู่นอกรั้วไม่เคยเข้ามาแต่รอบนี้เป็นข้อร้ายแล้วก็เป็นอุบัติเหตุจริงๆแสดงความเสียใจด้วยนะ7ขวบกับบ่อน้ำ2เมตรนี่อันตรายแล้วเพราะเด็ก7ขวบไงท่านผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่กระบี่มีภาพต้นสนริมหาดล้มทับซาเล้งบาดเจ็บสาหัสไป2คน
8: อุ้ย
7: ไม่ได้มีพายุอะไรเลยไม่ได้มีลมอะไรเลยแปลว่าต้นไม้โดยสภาพของมันมีปัญหาอันนี้เนี่ยบริเวณหน้าหาดนพัทธาราที่อ่าวนางเมืองกระบี่โอ้โหผู้โพสต์คลิประบุเหตุการณ์ว่า 10:50 นาทีเมื่อวานนี้ก่อนเกิดเหตุ
8: ไม่มีลมแรงใดๆนะคะอากาศดีเป็นปกติค่ะหลังจากนั้นเขาได้ยินเสียงเหมือนไม้ลั่นแล้วต้นสนขนาดใหญ่ก็โค่นลงมาขวางถนนแล้วเป็นจังหวะที่ซาเล้งมาพอดีก็มีคนเจ็บอย่างที่บอกอะค่ะถูกต้นสนล้มทับแล้วก็ยังไปโดนมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านที่จอดอยู่เสียหายไปอีก5คันด้วยสาเหตุก็คาดว่าน่าจะมาจากต้นสนที่มีอายุหลายปีคือมีสภาพผุจนทำให้หักโค่นลงมาเอง
7: แล้วจังหวะพอดีเลยซาเล้งผ่านมาพอดีขอให้ปลอดภัยต้นไม้ที่อยู่ตามจุดต่างๆเดี๋ยวบางทีนี่ไม่ได้มีลมไม่มีเกี่ยวอะไรพายุเลย
8: ค่ะ
7: โดยตัวของมันและนี่คือเรื่องเล่าสาธิตท่านผู้ชมฮะเราจะปิดท้ายเขาเรียกว่ามีมของโลกก็แล้วกัน
8: ค
7: ่
8: ะ
7: เหตุการณ์เกิดที่เอกวาดอร์เป็นประเด็นที่ชายคนหนึ่งถูกจราจรเขาตรวจสอบขณะเดินทางกลับบ้านช่วงกลางดึกและเจ้าตัวพยายามจะโทรศัพท์ติดต่อจะฝ่ายกฎหมายทนายหรือใคร
8: ค
7: ่
8: ะ
7: แล้วเขาถืออะไร
8: ไม่ใช่โทรศัพท์แน่
7: ๆบัตรเครดิต
8: ค
7: ่
8: ะ
7: แล้วดูหน้าปัญหาคือมันได้ยินเสียงอะไรจากบัตรไหมแล้วพูดคุยด้วยนะ
8: ค่ะแล้วเอามาดูด้วย
7: นี่ไงบัตรเครดิต
8: ค่ะ
7: นานมากนาน
8: ดูแล้วก็เอาไปโทรต่
9: อ mira si está bien si ha marcado bien pues no tengo número malo
7: ต่อมาเมื่อเวลาผ่านไปเจ้าตัวยอมรับถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นโดยระบุว่าเป็นเพราะดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมาก
8: ดื่มมาหลายชนิดด้วยนะคะเขาบอกว่าเขาดื่มทั้งเบียร์ไวน์แล้วก็วอดก้าค่ะ
7: อันที่จริงมันคือหลักฐานว่าเมาหรือไม่เมาอ่ะ
8: เมาแน่
7: สวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะ

วิทยุครอบครัวข่าวเปิดรายการบ้านนิยายด้วยเรื่องราวจี้เส้นชวนหัวจากปลายปากกาปออินทราปาลิตพลนิกรกิมหงวน

0: สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ค่ะวันนี้บ้านนิยายขอเสนอหัสนิยายคนนี้กรกิมหงวนโดยปออินทราปาลิตในตอนที่มีชื่อว่าผีทะเลท่านผู้ฟังสามารถรับฟังตอนใหม่ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5 ทุ่มหลังข่าวสามมิตินะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าผีทะเลคืนนี้คณะพักสี่สหายอยู่กันพร้อมหน้าพระจันทร์กำลังหงายทุกคนลงมานั่งคุยกันที่สนามหญ้าหน้าตึกบนเสื่อจันทบุรีผืนใหญ่2 ผืนมีเจ้าแห้วคอยรับใช้อยู่ข้างๆกลางเสื่อมีกระติกน้ำแข็งขนมต่างๆเช่นถั่วลิสงต้มเม็ดกวยจี้และอ้อยควันแช่น้ำแข็งกินกันพลางคุยกันไปพลางเริ่มเรื่องด้วยการนินทาเพื่อนบ้านและคนอื่นๆค่อนขอดคนโน้นคนนี้ในที่สุดก็วกมาพูดถึงเรื่องผีคราวนี้การบรรยายเรื่องผีอันยืดยาวก็เป็นไปด้วยความตื่นเต้นน่ากลัวคุณหญิงวาดว่าท่านเคยถูกผีม้าหลอกเจ้าคุณประสิทธิ์เคยผจญกับผีตายโหงดร.ดิเรกผจญกับผีแขกที่อินเดียกิมหงวนเคยถูกผีตายทั้งกลมหลอกพลเคยถูกผีอำนิกรเคยพบกับผีกระสือข้างซ่วมตลอดเวลาที่อภิปรายเรื่องผีนันทาประภัยนวลละออและประภาต่างนั่งเบียดชิดกันแสดงให้เห็นว่าหล่อนทั้ง4 คนกลัวผีขนาดหนักเมื่อเรื่องผีต่างๆผ่านการอภิปรายไปหมดแล้วเจ้าคุณปัจจนึกก็เริ่มเป็นผู้อภิปรายบ้าง
1: ผมคิดว่าผีทั้งหมดผีทะเลเป็นดุที่สุดและน่ากลัวที่สุดอุ้ย
0: นิกรร้องขึ้นสุดเสียง
1: อะไรกันวะ
0: เจ้าคุณปัจจนึกถามในหน้าทะเลนหัวเราะ
1: กลัวผีทะเลครับยังไม่ทันจะเล่าเลยกลัวแล้วทำทะเลนมาขัดคอเดี๋ยวก็จะเตะเข้าให้เท่านั้น
0: พูดจบท่านก็หันมาทางเจ้าคุณประสิทธิ์ซึ่งกำลังนั่งคิดอยู่ว่าท่านจะเล่าเรื่องผีอะไรดี
1: ผมจะเล่าเรื่องให้เจ้าคุณฟังผมเคยเผชิญกับผีทะเลมาครั้งหนึ่งเมื่อครั้งผมยังเป็นเด็กรุ่นหนุ่ม
2: อ๋อ
0: เจ้าคุณประสิทธิ์คราง
2: ที่ไหนครับเล่าให้ผมฟังหน่อย
0: แล้วท่านก็เปลี่ยนสายตามาที่เจ้าแห้ว
2: เฮ้ยขึ้นไปบนตึกหยิบกระป๋องบุหรี่มาใหม่อีกกระป๋องเถอะวะไอ้ลิง4 ตัวเนี่ยมันสูบบุหรี่เก่งเลือกเกินแพลบเดียวหมดกระป๋องแล้ว
0: เจ้าแห้วทำตาละห้อย
3: รับประทานเดี๋ยวค่อยไปไม่ได้หรือขอรับรับประทานกระผมอยากฟังเรื่องผีทะเลขอรับ
0: นันทายกหลังมือเหวี่ยงหน้าเจ้าแห้วเข้าให้ดังฉาด
4: นี่แน่แกพูดอย่างนี้กับคุณอาได้เหรอเดี๋ยวแม่
0: เจ้าแห้วฝืนยิ้มอย่างยากเย็นหันมากระพุ้มมือไหว้ท่านเจ้าคุณปัจจนึก
3: รับประทานอย่าเพิ่งเล่านะขอรับรับประทานกระผมวิ่งขึ้นไปบนตึกแป๊บเดียวเท่านั้น
0: พูดจบเจ้าแห้วก็รีบลุกขึ้นวิ่งอ้าวไปบนตึกเจ้าคุณปัจจนึกยิ้มให้สีสหายเริ่มเล่าเรื่องผีทะเล
1: เวลานั้นอาเพิ่งอายุได้22 ขวบเท่านั้น
0: อ๋อเสียงหวนครางกำลังหนุ่มฟ้อมีเมียหรือยังครับท่านเจ้าคุณขมวดคิ้วย่น
1: เรื่องเมียไม่เกี่ยวกับเรื่องผีโว้ยเราพูดกันถึงเรื่องผีไม่ใช่เรื่องเมีย
4: ถ้าอย่างนั้นเราเปลี่ยนเป็นเรื่องเมียซิไม่ดีหรอครับ
3: แล้วกัน
0: คุณหญิงวาดตวาดลั่น
3: ตัวไม่ฟังก็นั่งเฉยๆสินะคนอื่นเขาอยากฟังนี่นะเจ้าคุณคะเล่าต่อไปเถอะคะดิฉันอยากฟังเรื่องผีทะเล
0: เจ้าคุณปัจจนึกว่า
1: ผมยังจำเหตุการณ์เหล่านั้นได้ดี คุณตาของผมท่านเป็นจีน
0: ด็อกเตอร์ดิเรกถามขึ้นเบาๆ
2: จีนหรือเจ๊กครับ
1: ปุถโธ
0: เจ้าคุณปลงอนิจัง
1: จีนกับเจ๊กน่ะอย่างเดียวกันโว้ย
2: อ้าวถ้าอย่างนั้นแขกกับไทยก็ชาติเดียวกันนะสิครับเอ๊ะรู้ยังไงวะก่อน
0: นี่ก่อนสันศีรษะพูดเสียงคับปากเพราะมีถั่วลิสงต้มอยู่ในปากแน่นเอียด
1: ไอ้เธอไม่น่าจะเป็นหัวนอกเลย
0: คนยิ้มกับนี่ก่อน
2: อย่าพูดเลยวะก่อนกลืนถั่วลิสงซะก่อนเถอะตั้ง 5-6 ห่อแพลบเดียวหมดแล้วคนอื่นไม่ต้องกินกัน
0: เจ้าแฮววิ่งโครมครามถือกระป๋องบุหรี่ตรงเข้ามาซุดตัวนั่งคุกเข่าวางลงบนเสื่อแล้วกล่าวถามท่านเจ้าคุณปัจจนึกอย่างละล่ำละลัก
3: รับประทานถึงไหนแล้วก่อรัก
0: ท่านเจ้าคุณตวาดแวด
1: ยังไม่ได้เล่าโว้ย
0: เจ้าแห้วถอนหายใจโล่งอกยิ้มออกมาได้เจ้าคุณปัจจนึกเล่าเรื่องผีทะเลต่อไป
1: คุณตาของอาเป็นเจ้าสัวใหญ่อยู่ชลบุรีมีโป๊ะน้ำลึกอยู่หลายโป๊ะขึ้นชื่อเท่าแก่หลีแล้วสมัยนั้นใครๆก็รู้จักวันหนึ่งอาเดินทางไปเที่ยวเมืองชนโดยเรือบางเบิดไปพักอยู่กับอาแปะหลายวันคืนวันหนึ่งเดือนหงายอย่างนี
3: ้กี่ค่ำครับ
0: อาเสียถามเจ้าคุณปัจจนึกโมโหจนหัวเราะ
1: เฮ้แกจะถามเอาตะวักตะบวยอะไรกันวะนั่นมันนอกประเด็นของเรื่อง
3: ก็นั่นน่ะสิครับ
0: เสียงงวนพูดเสียงหนัก
1: ๆแล้วแกจะถามทำไม
0: กิมงวนเอตโรขึ้นบ้าง
3: ก็นั่นน่ะสิ
0: ท่านเจ้าคุณพยายามดับโมโหซึ่งกำลังจะพุดออกมาแล้วท่านก็เล่าเรื่องผีทะเลต่อไป
1: อาได้ไปกับเรือโป๊ะเขาเพราะอยากจะดูการลงอวนเอาปลาขึ้นเรือเดาออกเรือในราวตีสองเห็นจะได้เรือแล่นไปในทะเล2ชั่วโมงเศษก็ถึงโป๊ะน้ำลึก
0: โป๊ะรูปร่างมันเป็นยังไงครับนี่ก่อนแกล้งถาม
1: มันเป็นรูปวงกลมใหญ่ใช้ไม้เสาปักรอบวงกลมนั้นมีระยะห่างกันเสาละไม่เกิน1ศอก
0: ศอกเด็กหรือศอกผู้ใหญ่ครับ
1: ศอกผู้ใหญ่โว้ยพ่อได้ดูเขาตีอวนเอาปลาขึ้นจากโป๊ะอย่างน่าตื่นเต้นมีปลาทุกชนิดปลาทูปลาอินทรีปลาจาระเม็ด
0: กิมหนวนพูดต่อปลาเจ้าปลาระปลากระป๋องปลาแปะซะเจ้าคุณปัจจนึกทำตาเขียว
1: มังเอกนี่นะ
3: เอ๊ะปลามังเอกรูปร่างเป็นยังไงครับ
1: เฮ้ย
0: คุณหญิงว่าตะโกนลั่น
3: ประเดี๋ยวแม่เตะกระเด็นขึ้นไปบนตึกเลยคอยขัดคอซะเรื่อย
0: นวลละออว่าตบหน้าสักฉาดสิคะคุณอาคิมหวนค้อนเมียของเขาแล้วฟังเรื่องผีทะเลต่อไป
1: เมื่อเอาปลาขึ้นโป๊ะเสร็จแล้วเรือเราก็เดินทางกลับพอดีมีมรสุมเกิดขึ้นฝนกระหน่ำลงมาอย่างหนักคลื่นลูกโตขนาดเท่าภูเขาทอง
3: แหม
0: คุณหญิงวาดคราง
3: มันไม่โตเกินไปหรอคะ
0: เจ้าคุณปัจจนึกยิ้มแห้ง
1: ๆหมายถึงภูเขาทองหรอกครับผมพูดผิดไปขนาดเขาดินเท่านั้นเรือของเราถูกคลื่นโยนตัวไปมาฟ้ามืดหมดทั้งสี่ทิศลำเรือสั่นสะท้านไปทั้งลำเราได้เห็นวัตถุประหลาดก้อนกลมๆก้อนหนึ่งสีแดงโรดขนาดลูกมะพร้าว
0: เจ้าแห้วสอดขึ้น
3: รับประทานมะพร้าวปอกเปลือกหรือยังขอรับ
0: ประภัยตะครุบหูเจ้าแห้วบิดเต็มแรง
3: นี่แน่ทะลึ่งนักผู้ดีว่าขี้ข้าพลอยอ๋อยรับประทานโอ้โหหลุดแล้วขอรับโอ้ยเอ้ยกลัวแล้วขอรับ
0: ประภัยตบฉาดเข้าให้
3: จำไว้ทีหลังอย่าทะลึ่งคุณพ่อไม่ใช่เพื่อนเล่นของแกประเดี๋ยวแม่กระซวกด้วยเหลาทองเหลืองซะหรอก
0: ทุกคนอมยิ้มไปตามกันและนิ่งฟังเจ้าคุณปัจจนึกเล่าต่อไป
1: ไอ้ก้อนแดงลูกนั้นกลิ่งอยู่ตามพื้นน้ำพอถึงเรือเรามันก็ไต่ขึ้นมาบนเรือและกลิ่งไปตามพื้นเรือขึ้นไปตามเสาใบหล่นลงมาแตกกระจาย
0: นิกรเพ่นพรวดขึ้นไปนั่งบนตักพี่สาวของเขานันทาผลักนายหน้าทะเลนหล่นลงมา
4: แกจะบ้าเหรอกร
3: เปล่าไม่ใช่บ้าฉันกลัวผีทะเลดูสิพี่นันขนลุกสู้ไปหมดแล้ว
0: ประภาชักฉิวนิกรคุณนิกรนี่อะไรไม่รู้แหละกำลังฟังสนุกสนุกเชียวแล้วยังไงอีกคะคุณพ่อคุณพ่อเล่าอย่างกับเรื่องจริงเชียวค่ะ
3: อ้าว
0: เจ้าคุณปัจจนึกอุทานเสียงลั่น
3: นี่แกนึกว่าฉันปั่นน้ำเป็นตัวเล่าให้แกฟังหรือนี่เอใหญ่พานี่ชักจะเอาใหญ่ซะแล้วโว้ยลูกคนนี
0: ้ประภาหน้าตื่นหันมายิ้มกับน้องสาวประภัยเอ่ยขึ้นว่าพี่พาก็รู้แล้วว่ามันเรื่องโกหกยังจะขัดคอคุณพ่อท่านอีกเจ้าคุณปัจจนึกหน้าแดงก่ำเพราะความโกรธ
3: ประภัย
0: ท่านร้องเกือบเป็นเสียงตะโกน
3: ชกกับพ่อตัวต่อตัวไหมวะ
0: เสียงฮาดังขึ้นอย่างสนั่นวันไหวเจ้าคุณประสิทธิ์พูดยิ้มยิ้ม
2: ผีทะเลอาละวาดแล้ว
3: เอ๊ะ
0: เจ้าคุณปัจจนึกทำตาเขียวกับเพื่อนเกอของท่าน
3: เจ้าคุณหมายความว่ายังไง
0: ประมุขของบ้านพัชราพรหัวร้อคิกเสียงหวนร้องขึ้นดัง
4: ๆตีตาตาตีตีตีตีตาเอาครับผมถือหางข้างเจ้าคุณอาประสิทธิ์เฮ้ย
0: คุณหญิงว่าตะโกน
4: มีอย่างหรือยุให้หัวล้านชนกันวายพูดเผลอไปค่ะขอโทษเถอะค่ะ
0: สีนางว่าเสียงอหายเจ้าคุณประสิทธิ์มองดูคุณหญิงของท่านอย่างเคือง
2: ๆโธ่ใหญ่ผีทะเล
0: คุณหญิงเอียงคออมยิ้ม
4: แหนผีทะเลทำไมหัวไม่ล้านคะ
0: เจ้าคุณปัจจนึกพรวดพราดลุกขึ้นยืน
3: คุณหญิงกับผมนี่ถ้าจะไม่ถูกกันเสร็จแล้วล่ะครับพับพารู้อยู่แล้วว่ากบาลผมมันไม่สมประกอบยังจะพูดพาดพิงถึงหัวผมซะเรื่อย
0: กิมหวนยิ้มให้คุณหญิงวาดคนหัวล้านน่ะใจน้อยครับคุณอาเจ้าคุณปัจจนึกโกรธหัวฟาดหัวเวียงเดินออกมาจากวงสนทนาพอผ่านเจ้าแห้วท่านก็ยกเท้าเตะพลักเข้าให
4: ้ไอ้
0: เจ้าแห้วร้องสุดเสียง
4: รับประทานผมไปทำอะไรให้ไต้เท้าแล้วก็รับ
3: ไม่รู้ข้าโมโหคุณหญิงข้าต้องเตะเอง
0: พูดจบท่านก็เดินตรงไปที่ตึก
4: เจ้าคุณเจ้าคุณคะ
0: คุณหญิงวาดเรียกเสียงลั่น
4: ไปไหนล่ะคะกลับมาเล่าเรื่องผีทะเลต่อเถอะคะ
0: เจ้าคุณปัจจนึกเดินกระฟัดกระเฟียดขึ้นไปบนตึกเสียงหัวเราะอย่างครื้นเครงดังขึ้นอีกเจ้าคุณประสิทธิ์ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่กิมหวนเอียงหน้าเข้ามากระซิบประซาบกับนิกรซึ่งนั่งสับประงกอยู่เดือนไงๆอย่างเงี้ยไปเที่ยวบ้านเจ๊หนอมกันเถอะวะนิกรลืมตาโพลงหายง่วงทันทีกระซิบถามอาเซียใครเป็นเจ้ามือกันเองนิกรยิ้มหวานจ่อยโอเคซิกาเรตขอให้อาเซียกิมหวนจงเจริญแล้วเขาก็หันมายกมือไหว้ประภัย
3: เมียจ๋าผัวขออนุญาตนั่งรถไปกินอาหารสักอิ่มได้ไหมจ๊ะ
0: ประภัยหัวเราะ
4: ถ้าเพียงแต่ไปกินอาหารเชิญเถอะค่ะแต่ถ้าไปแวะตามบ้านแล้วก็แช่งไว้จูดจูด
0: นิกรสะดุ้งยกมือขวากุมก้นทันทีพยักหน้ากับพลและด็อกเตอร์ดีเรกสี่สหายต่างลุกขึ้นยืนพากันเดินไปจากที่นั้นเสียงหวนจิกผมเจ้าแห้วดึงให้ลุกขึ้นคุณหญิงวาดบ่นพึมพำ
4: ถ้าคืนไหนไม่ได้ไปเที่ยวน่ากลัวโลกจะแตกเวรกรรมเหลือเกินมีลูกมีหลานมันก็ไม่เหมือนคนอื่นเขาเฮ้ยหิวมาเต็มทนแล้วขึ้นตึกสักที
0: การสนทนาในครอบครัวของบ้านพัชราพรสิ้นสุดลงเพียงเท่านี้ทุกคนลุกขึ้นเดินย่อยๆกันขึ้นไปบนตึกในเวลาเดียวกันนั่นเองบูอีกเก่งของหมอดิเรกก็คลานกระต้วมกระเตี้ยมออกไปนอกบ้านพัชราพรเรื่องราวของผีทะเลก็ดำเนินมาถึงตอนจบแล้วนะคะติดตามรับฟังตอนต่อไปได้ในคลิปหน้าค่ะในตอนที่มีชื่อว่าสอบสัมภาษณ์ ล้วค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าสอบสัมภาษณ์นางสาวบุปผาแคชเชียร์ของห้างศรีวิไลพาณิชย์ของอาเซียกิมหงวนไม่สามารถจะทนฟังคำเคาะแคะเกี้ยวพาราศีของนายห้างได้ประกอบทั้งนวลละอเมียสาวของนายห้างคอยด่าว่ากระทบกระเทียบเปรียบเลยหล่อนอยู่เสมอบุปผาจึงยื่นใบขอลาออกทั้งที่นายห้างสัญญาว่าจะจ่ายเงินเดือนเพิ่มให้อีก2เท่าแต่มีเงื่อนไขว่าต้องให้เสียงหวนจูบวันละ2ฟอดที่แก้มซ้ายขวาบุปผาลาออกไปแล้วกิมหวนจึงต้องลงประกาศในหน้าหนังสือพิมพ์ต้องการแคชเชียร์1คนเป็นผู้หญิงสาวจะเป็นโสดหรือมีผัวแล้วก็ได้กำหนดสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกในวันเสาร์ที่จะถึงนี้มีผู้ยื่นใบสมัครประมาณ20คนทุกๆคนอวดอ้างคุณวุฒิต่างๆกันและพอถึงกำหนดสอบสัมภาษณ์เสียงหวนก็เชิญเพื่อนเกลอของเขามาที่ห้างศรีวิไลพาณิชย์ในตอน10นาฬิกาเศษกรรมการคัดเลือกนั่งสนทนากันอยู่ในห้องอำนวยการซึ่งอยู่ชั้นบนของตัวตึกและเจ้าแห้วปรากฏตัวอยู่ในที่นี้ด้วยกรรมการนี้ก่อนนั่งดื่มโอเลี้ยงคอโก่งและหยิบซ่อมจิ้มขนมปังทาเนยใส่ปากขณะที่กรรมการอีก3คนกำลังปรึกษาหารือกันเสียงเอะอะวีดไว้กระตู้บูดังแซดอยู่หน้าห้องเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วเจ้าแห้วออกไปดุตั้งหลายครั้งแต่ก็คงเงียบได้ไม่เกิน20วินาที
5: เฮ้ยแห้ว
0: พลพูดกับคนใช้แก่นแก้วของเขา
5: ออกไปห้ามให้นกกระจอกฝูงเนี่ยระงับเสียงสิทีเถอะแล้วก็เชิญตัวเข้ามา1คน
0: เจ้าแห้วยิ้มแป้นลุกขึ้นยืนพยายามแอคท่าให้พึงผายเดินออกไปจากห้องผลักบังตาประตูออกมองดูพวกผู้หญิงซึ่งอยู่ในเสื้อผ้าอาภรณ์อันวิจิตรนั่งและยืนจับกลุ่มพูดคุยกัน
4: อุ๊ยอาเสียกิมหงวนออกมาแล้ว
3: ตายตายนี่เหรอคะอาเสียหน้าตายังกระโจน500
4: ตายจริงอย่าเอ็ดไปสิคะ
0: เจ้าแห้วกลืนน้ำลายเอื้อกและยิ้มอย่างฝืดเคือง
3: รับประทานผมขี้ข้าอาเซียขอรับอาเซียอยู่ข้างใน
0: และเจ้าแห้วก็มองดูรายชื่อบนแผ่นกระดาษในมือของเขา
3: ใครชื่อนางสาวลูกจัน
0: แม่สาวร่างโปร่งในชุดสีเทาคอนควาบ
3: ฉันชื่อนวลจันจ้ะไม่ใช่ลูกจันอ้อลูกจันน่ะชื่อยายผมรับประทานขอโทษทีเชิญขอรับเชิญหม่อมแม่เข้ามาพบอาเซียและคณะกรรมการคัดเลือกในห้องนี
0: ้สาวน้อยเจ้าของนามนวลจันลุกขึ้นจัดเสื้อกระโปรงให้เรียบร้อยเดินตามเจ้าแห้วเข้ามาในห้องสีสหายจ้องตาเขม็งมองดูเป็นตาเดียว
5: คุณชื่ออะไร
0: กรรมการด็อกเตอร์ดิเรกกล่าวถามหล่อนยิ้มและทำตาหวาน
3: นวลจันทร์ค่ะดิฉันมีความรู้สำเร็จมัธยมบริบูรณ์สำเร็จเตรียมธรรมศาสตร์มีความชำนาญในการพิมพ์สัมผัส2และ10นิ้วเคยทำงานในหน้าที่เลขานุการและแคชเชียร์มาแล้ว11แห่งทุกแห่งนายจ้างพยายามจีบดิฉันค่ะดิฉันก็เลยต้องลาออกกรุณารับดิฉันไว้เถอะนะคะดิฉันมีความรู้พอตัวทีเดียว
0: กิมหวนพยักหน้าหงึกหงึก
3: ผมพอใจในคุณวุฒิของคุณมากแต่ว่าเสียอย่างเดียว
0: อะไรคะอาเสียหัวเราะ
3: กลิ่นจักรแร้ของคุณทรมานจิตใจผมเหลือเกิน
0: เจ้าแห้วแหกปากหัวเราะลั่นแม่นวลจันทร์อายม้วนต้วน
3: เถอะค่ะเดี๋ยวฉันจะพยายามหายาทาให้หาย
0: เสียงหวนสั่นศีรษะ
3: ไม่สำเร็จครับผมเองพยายามหายาทาตั้งหลายปีแล้วพอเหงื่อออกเข้าได้เรื่องทุกทีประธานโทษนะครับขอให้ผมดมกลิ่นของผมแต่คนเดียวเถิดถ้าคุณมาทำงานกับผมกลิ่นของคุณกับกลิ่นของผมก็คงจะทำให้เสมียนพนักงานลาออกหมด
0: หล่อนทำหน้างอเหมือนม้าหมากรุกหมุนตัวกลับแล้วเดินออกไปจากห้องพอออกมาพ้นห้อง ใครๆก็รุมกันถามว่ามีหวังไหมนวลจันทร์เลยแกล้งหลอกเพื่อนหญิงที่มาสมัครงานดิฉันหมดห่วงซะแล้วในห้างชอบคนช่างพูดค่ะและชอบคนออดซ้อด้วยแม่อึ่งอ่างร่างเตี้ยในชุดสีฟ้าลืมตาโพลง
4: อุ๊ยถ้าอย่างนั้นล่ะก็ดิฉันมีหวังแน่นอน
0: เจ้าแห้วผลักบางตาออก
3: คุณนิดใครชื่อคุณนิด
0: แม่อึ่งอ่างยิ้มแป้นเห็นฟันทองเต็มปาก
4: ฉันเองจ้าฉันชื่อนิด
0: เจ้าแห้วกลืนน้ำลายเอื้อก
3: รับประทานตัวคุณยังกับพังแต้นแต่ชื่อนิด
4: เหมแล้วมันหนักกระบาลแกเหรอประเดี๋ยวไม่อยู่โดซะเลย
0: เจ้าแห้วสะดุ้ง
3: เชิญขอรับเชิญเข้าไปสำราญในห้อง
0: คุณนิดแต่ตัวใหญ่เดินย้ายก้นกระเพื่อมเข้ามาในห้องผู้อำนวยการนิกรแลเห็นเข้าก็สะดุ้งเฮือกคล้ายถูกเข็มแทง
4: เจนิดโอ้ยโยเจล่ะเนี่ย
0: แม่นิดลืมตาโพลง
4: อุ๊ยตายคุณนิกรเหรอคะ
0: กิมวนหันมาถามนายการุณวงเบาๆแบงค์ดีหรือแบงค์เก๋วะนิกรหัวเราะ
4: เก๋ขนาดหนักลวดลายเลอะเทอะอยู่ตรอกตรงข้ามบ้านเจ๊หนอมยังไงล่ะ
0: กิมวนยิ้มให้หล่อน
3: พี่สาวขอโทษนะครับพี่สาวทำงานที่ถนัดดีกว่าแล้วผมจะไปอุดหนุน
4: กูดิฉันอยากจะทำงานดีๆอย่างนี้บ้าง
0: พลพูดเสริมขึ้นนั่งอยู่กับโต๊ะทั้งวันเจ๊คงทนไม่ได้เชื่อน้องเถอะเจ๊และพวกเราจะไปเยี่ยมเจ๊ที่ค่ายสรรพศาสตร์หล่อนยิ้มหวานจ่อยเย็นเจี๊ยบยกมือไหว้สี่สหายแล้วเดินออกไปจากห้องเจ้าแห้วตามออกมาด้วยตะโกนเรียกชื่อผู้สมัครงานอีกคนหนึ่ง
3: คุณอรพิน
0: เจ้าของร่างกายบอบบางแต่งกายเรียบๆท่าทางติ่มติ่มและน่าเอ็นดูลุกขึ้นจากม้ายาวหน้าห้องดิฉันเองค่ะแล้วหล่อนก็ตามเจ้าแห้วเข้ามาในห้องผู้อำนวยการสี่สหายจ้องตาเป๋งมองดูหล่อนและต่างก็ยกมือรับไหว้ทุกคนพอใจในกิริยาท่าทางสงบเสงี่ยมและความน่ารักน่าเอ็นดูของหล่อนนิกรพูดโพล่งขึ้นทันที
4: ตกลงเว้ยงวนรับคุณคนนี้ไว้เป็นแคชเชียร์ของแกให้เงินเดือนเดือนละ 2,000 บาทค่ารถอีกเดือนละ 1,000 บาทโบนัสอีกปีละ 50,000 บาทตกลงตกลง
6: โน no.
0: ดิเรกคัดค้าน
4: ต้องเป็นสัมภาษณ์ก่อน
0: แล้วเขาก็พูดกับหล่อน
6: Please excuse me
4: เ
0: จ้าแห้วหัวเราะหือหือ
3: รับประทานลำบากนักก็พูดไทยเธอขอรับ
0: ดิเรกหันมาแยกเขี้ยว
6: ทะลึ่ง
0: พลเริ่มแสดงกริยากรุ้มกริ่ม
5: ประทานโทษคุณชื่ออรพินใช่ไหมครับ
0: ถูกแล้วค่ะพลยิ้มน้อยยิ้มใหญ
5: ่ผมพอใจในบุคลิกลักษณะของคุณมากไม่จำเป็นที่จะต้องสัมภาษณ์คุณแล้วครับผมจะรับคุณไว้ทำงานและให้เงินเดือนคุณขั้นแรก600บาท
4: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
0: เสียงหวนเอตโรลั่น
4: ในเรื่องนี้กันจะต้องเป็นผู้ตกลงเองเพราะการเป็นผู้อำนวยการและเจ้าของห้องนี
5: ้ก็ตามใจแกสิกันต้องการให้คุณอรพินไปทำงานที่สำนักงานผลประโยชน์ของกันตั้งหากกันจะบรรจุเธอเข้าทำงานเป็นเลขานุการินีของกันแกอยากได้แคชเชียร์ก็เลือกเอาใหม่สิยังรอคอยรับการคัดเลือกอยู่อีกตั้งหลายคน
0: พูดจบเขาก็หันมาทางหล่อน
5: ไปเถอะครับผมจะพาคุณไปสำนักงานผลประโยชน์ของผมเพื่อมอบหมายหน้าที่การงานให้คุณ
0: อรพินยิ้มอ่อนหวานกระพุ้มมือไหว้นายพัชราพรอย่างนอบน้อมเป็นพระคุณหาที่สุดมิได้เชียวค่ะดิฉันจะไม่ลืมความกรุณาของคุณเลย
4: ประเดี๋ยว
0: เสียงหวนร้องลั่น
4: คุณอรพินครับคุณมาสมัครที่นี่คุณต้องมาทำงานกับผมสิครับ
0: น้า
4: ว่ายแล้วครับทำงานกับผมเถอะครับผมอนุญาตให้คุณโดดร่มหรือลาบ่อยๆนั่งหลับก็ได้ขี้เกียจทำงานก็ไม่ต้องทำก็ได
0: ้พลยิ้มให้หล่อน
5: อย่าไปพูดกับมันครับไปสำนักงานผลประโยชน์ของผมเถอะครับ
0: เขาเปลี่ยนสายตามาที่เจ้าแห้ว
5: เฮ้ hey, ไปเว้ย
0: อรพินกับนายพัชราพรต่างลุกขึ้นหล่อนยกมือไหว้สามสหายอย่างนอบน้อมเดินตามนายพัชราพรออกไปจากห้อง จ้าแห้วเดินลอยหน้าเฉิบๆตามออกไปด้วยดร.ดิเรกหมั่นไส้เจ้าแห้วเต็มทนก็ยกเท้าถีบหลังเจ้าแห้วปังเข้าให้หัวตำพรวดออกไปนอกบังตาร้องเสียงหลงเรื่องราวของสอบสัมภาษณ์ก็ดำเนินมาถึงตอนจบแล้วนะคะติดตามรับฟังตอนต่อไปได้ในคลิปหน้าค่ะบ้านนิยายจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ 23:00 น.หลังข่าว3มิตินะคะท่านผู้ฟังท่านใดอยากฟังย้อนหลังหรือฟังซ้ำสามารถเข้าไปติดตามเป็นกำลังใจให้พึ่งได้ทางช่อง YouTube บ้านนิยายค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: กลับมาเติมเสียงวรรณกรรมฟังผ่อนคลายกับบ้านนิยายได้ที่นี่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 เมกะเฮิรตซ์
1: ซองทวิตคุยเรื่องเพลงวันละนิดพอให้หายคิดถึง

สวัสดีครับซองทวิตตอนนี้เลือกเพลงฝรั่งที่โด่งดังมาในหลายยุคสมัยเพลงที่มีการนำไปคัฟเวอร์มากที่สุดเพลงหนึ่งในโลกก็ว่าได้ถ้าไม่นับเพลงชาติอเมริกาที่มักจะได้ยินนักร้องมากหน้าหลายตานำมาร้องในหลายวาระโดยเฉพาะช่วงก่อนชมการแข่งขันกีฬาในหลายๆประเภทกีฬา Can't Take My Eyes Off You ที่เป็นเพลงต้นฉบับถูกทำออกมาในปี1967เป็นของ Frankie Valli ถือเป็นหนึ่งในเพลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำจาก RIAA และไปติดอันดับ2บน Billboard Hot 100 Chart เป็นรองเพียงเพลงบินดี้ของวงป๊อปดาวรุ่งพุ่งแรงจากรัฐแคลิฟอร์เนียที่ชื่อ The Association เพลง Can't Take My Eyes Off You เพลงนี้เขียนโดย Bob Crew และ Bob Gaudioเพื่อนร่วมวงของวันลี่ในวง The Four Seasons Can't Take My Eyes Off You กลายเป็นเพลงที่ยิ่งใหญ่มากที่สุดของวันลี่ในฐานะศิลปินเดียวเขายังมีเพลงฮิตตามมาในปี1975กับเพลง My Eyes Adore You ซึ่งเปิดตัวที่อันดับที่1บน Billboard Hot 100 Chart เนื้อหาของเพลงบรรยายเกี่ยวกับความงดงามของผู้หญิงที่ไม่อาจละสายตาไปได้เลยอยากจะกอดคุณไว้ขอบคุณพระเจ้าที่ทำให้ผมยังมีชีวิตอยู่คือเหมือนเป็นการบรรยายเกี่ยวกับผู้หญิงเกี่ยวกับความสวยงามและบอกรักผู้หญิงแบบโรแมนติกสุดๆเหมือนดังเช่นฉากหนึ่งจากภาพยนตร์โรแมนติกคอมเมดี้เรื่อง Ten Things I Hate About You ที่ออกฉายเมื่อปี1999เป็นฉากที่แพทริกที่แสดงโดย Heath Ledger ร้องเพลง Can't Take My Eyes Off You เพลงนี้เกี่ยวสาวโดยมีวงดนตรีอย่างโรงเรียนมาสร้างเสียงดนตรีให้น่าตื่นตาตื่นใจมากยิ่งขึ้นกับการจีบสาวที่ทรงพลังในเนื้อหาของเพลงที่หวานกินใจซะเหลือเกินเขาว่ากันว่ามันคือหนึ่งในปรากฏการณ์ฟื้นคืนชีพของเพลงนี้อีกช่วงเวลาหนึ่งเลยก็ว่าได้ You're just too good to be true Can't take my eyes off of you You'd be like heaven to touch

ในส่วนของประวัติพอสังเขปของแฟรงกี้วัลลี่นะครับชื่อตั้งแต่กำเนิดคือฟรานซิสสเตเฟนคาสเทลลุสติโอเกิดเมื่อวันที่3พฤษภาคมปี1934เป็นนักร้องชาวอเมริกันเชื้อสายอิตาเลียนที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในฐานะนักร้องนำของวง The Four Seasons นอกจากนี้ยังเป็นที่รู้จักกันดีในด้านเสียงร้องสูงแหลมจนผิดธรรมชาติแบบฟอลเซสโตอันทรงพลังของเขาแฟรงกี้พร้อมกับสมาชิกวงคนอื่นๆนั้นได้แก่ทอมมี่เดวิโต้นิกแมสซี่และบ๊อบกาดิโอซึ่งต่างก็เป็นสมาชิกดั้งเดิมของวง The Four Seasons ได้รับเกียรติยกย่องในฐานะศิลปินแนว Rock and Roll ของหอแห่งเกียรติยศทางด้านเพลง Rock and Roll ในปี1990และหอแห่งเกียรติยศนักร้องประเภทกลุ่มในปี1999แฟรงกี้มีเพลงยอดนิยม29เพลงที่ติดอยู่ใน40อันดับเพลงยอดนิยมขณะเมื่ออยู่กับวง The Four Seasons 1เพลงขณะที่วงเริ่มมีชื่อเรียกใหม่ว่า The Wonder Who และอีก9เพลงในช่วงที่เป็นศิลปินเดียวเพลงที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในนามวงในจำนวนนี้มีเพลง Cherry, Big Girl Don't Cry, Walk Like a Man, Black Doll และ December 1963, Oh What a Night ส่วนเพลงในนามของศิลปินเดี่ยวที่ได้รับความนิยมมีเพลง My Eyes Adore You, Grease, Can't Take My Eyes Off You และเพลง You Are Really Now ที่โด่งดังมากในสหราชอาณาจักรอย่างเหนือความคาดหมายในปี1970ท้ายสุดขอพูดถึง Can't Take My Eyes Off You ในมิติของการถูกนำไป cover ใหม่ในหลายยุคสมัยและหลากหลายศิลปินโดยมีข้อมูลจากแฟลชแบ็กเพลงนี้ที่คิดถึงที่ได้เขียนถึงเรื่องราวดังกล่าวนี้ไว้ว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่นักฟังเพลงรู้จักข้ามยุคข้ามเวลามานมนานกาเลเพราะเวอร์ชันแรกออกมาตั้งแต่ปี1967จบจนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีศิลปินนำมาคัฟเวอร์ใหม่อยู่เรื่อยๆจนเกิน50เวอร์ชันแล้วนับเป็นเพลงหนึ่งที่มีหลากหลายเวอร์ชันที่สุดล่าสุดเพลงนี้ถูกนำมาคัฟเวอร์เมื่อปี2016โดยเจสซี่เจศิลปินสาวชาวเมืองผู้ดีแต่เวอร์ชันที่ได้รับการชื่นชมและโหวตให้เป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวสายดนตรีของนักดนตรีอเมริกันเมื่อปี2010ซึ่งต่างก็ยกให้เป็นเวอร์ชันของ Boys Town Gang ที่ทำออกมาให้ชาวดิสโก้ได้แดนซ์กันในช่วงปี1982ซึ่งน่าจะเป็นเวอร์ชันที่ยากที่สุดของเพลงนี้เลยก็ว่าได้นะครับนักเที่ยวในยุค 80s จะคุ้นเคยกับเวอร์ชันนี้เป็นอย่างดีเพราะเป็นเพลงชาติของดิสโก้เทคเลยในยุคนั้นว่าแล้วเรามาย้อนเวลากลับไปฟังเพลงนี้และนึกถึงบรรยากาศในคืน Lady Night ในดิสโกเทคกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับกลับมาพบกับ2ทวิตกันได้ใหม่ในตอนหน้าวันนี้สวัสดีครับ

แล้วกลับมานั่งฟังเพลงสาระเข้มๆในบรรยากาศชิลๆในอารมณ์ซองทวิตด้วยกันครั้งต่อไปที่นี่วิทยุครอบครัวข่าว

0: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัด
0: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: ป้ายยาของดีเซเว่นนายเฮิร์บส์กรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายเฮิร์บส์กรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
3: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร.

0: FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
1: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอช่วยป่วยปีแปกอตราลูกกระตันยูบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
2: เปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันล็อปดูเรสปอนส์ทีจี
3: ป้ายยาของดีเซเว่นนายเฮิร์บส์กรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายเฮิร์บส์กรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
4: 106 News Review รวบรวมเรื่องเด่นในรอบสัปดาห์จากทีมงานวิทยุครอบครัวข่าว
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกับรายการ106 News Review อีกครั้งเป็นรายการที่จะรวบรวมประเด็นที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ตามประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจคัดมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้จะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราไปรับฟังกันเลยค่ะ
5: คุณผู้ฟังกระแสของน้องเนเน่ค่ะเนเน่รอยัลนะคะปรากฏว่าไม่ใช่กระแสความเจ๋งของตัวน้องเท่านั้นแต่กระแสของสาวน้อยที่เล่นกีตาร์มาตั้งแต่รู้ความนำมาสู่การขึ้นเวทีระดับโลกแล้วก็ดังระดับโลกแล้วเล่นกีตาร์ได้สุดยอดมากๆปรากฏว่ามันเป็นปรากฏการณ์เนเน่รอยัลปลุกตลาดกีตาร์ฝืนของใหม่ก็หาซื้อกันเยอะของเก่าเก็บของคุณพ่อของคุณลุงหรือแม้แต่ของคุณปู่เอากลับมาส่งซ่อมเอามาใช้ใหม่ก็เยอะเพราะว่ากีตาร์ที่น้องเนเน่เอามาเล่นเนี่ยก็เป็นของเก่าด้วยโอ้กระแสตอนนี้แล้วขยายผลไปสู่แวดวงดนตรีอย่างน่าสนใจค่ะเราคุยเรื่องนี้กันหน่อยไปคุยกับคุณธนานันท์รุกขชาติเป็น CEO ร้านหมู่เก้นกีตาร์ช็อปนะคะเป็นร้านกีตาร์ชื่อดังเลยค่ะคุณธนานันท์สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับพี่โอ๊ค
5: สวัสดีค่ะคุณธนานันท์เล่าให้ฟังหน่อยว่าตั้งแต่มีกระแสของน้องเนเน่กับกีตาร์ตัวโปรดคู่ใจเอางี้ดีกว่าเล่าเรื่องตามภาษาพี่โอ๊คไม่รู้เรื่องดนตรีเนาะกีตาร์ของน้องเนเน่เห็นคนพูดถึงเยอะเลยมันเจ๋งยังไงก่อนที่น้องใช้
6: มันเป็นกีตาร์จากตำนานนะครับยี่ห้อไอเบนเน็ตรุ่นนั้นเป็นรุ่นที่แบบมันวินเทจมันผลิตมาน้อยครับพี่มันก็เลยทำให้มันฝรั่งเขาตื่นเต้นนะครับมันไม่ค่อยได้เห็นบ่อยครับกีตาร์โมเดลนี้ในโลกออนไลน์ครับผม
5: อายุของกีตาร์สักประมาณกี่ปีได้คะ
6: ผมไม่ชัวร์นะแต่ก็ประมาณมี20ปีขึ้นนะครับเรื่องไอ้ไหนไม่ชัวร์บอกไม่ชัวร์นะ
5: ไม่เป็นไร
6: เออแต่ก็เป็นตีวินเทจแล้วกีตาร์หายากระดับหนึ่งเลยครับตัวนั้นไอ้เป็นตัวนั้น
5: โอเคทีนี้เราก็มาคุยกันถึงเรื่องที่ว่าคือน้องเนเน่ในความเจ๋งระดับโลกทั้งเสียงร้องแล้วก็ฝีมือการเล่นกีตาร์แล้วคนก็มาพูดถึงกีตาร์อย่างที่คุณธนานันท์บอกนะมาเป็นแบบเหมือนแรไอเทมอย่างเงี้ยมันส่งผลกับวงการขายดนตรีขายกีตาร์ยังไงบ้าง
6: วงการขายทำให้นิวเพลเยอร์ครับหรือผู้เล่นหน้าใหม่ครับเข้ามาที่กล้าว่าจะเล่นดีไม่เล่นดีซื้อแล้วจะทิ้งกีตาร์ไห
5: ม
6: ผู้ปกครองเขาค่อนข้างจะอนุมัติให้เด็กๆที่อยากเล่นเขาซื้อให้เล่นเลยตอนนี้ครับเพราะว่าเห็นเนเน่เป็นไอดอลแล้วโอ้เนเน่เนี่ยเล่นตั้งแต่เด็กเนี่ยเด็กอะไรเงี้ยตั้งแต่เด็กเราก็มองเห็นครับก็เลยแบบโอ้ยจะซื้อให้เด็กๆง่ายขึ้นนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจขึ้นเลยตอนนี้ครับกับรอบนิวเพลเยอร์ผู้เล่นหน้าใหม่นะครับตอนนี
5: ้คือชัดมากอย่างของร้านคุณธนานันท์นี่เป็นร้านดังด้วยคนก็ยิ่ง
6: ประมาณหนึ่งครับประมาณ
5: หนึ่งคนก็จะยิ่งมาหามากขึ้นก็เลยมีความชัดเจนส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงมากขึ้นด้วยไหมคะแล้วด้วยวัยของเด็กๆนี่ประมาณอายุเท่าไหร่ที่คุณพ่อคุณแม่พามาซื้อกัน
6: ผู้หญิงมากขึ้นแน่นอนครับผมแล้วก็กลุ่มที่เล่นก็มัธยมครับผมให้ตีเป็นมัธยมพัธยมดีกว่ากลุ่มมัธยมขึ้นครับเยอะขึ้นครับ
5: กลุ่มมัธยมก็จะมีมากขึ้นแล้วส่วนใหญ่เข้ามาเลือกซื้อมันมีหลายเลทราคามีหลายแบบหลายรุ่นใช่ไหมคะ
6: ครับใช่ครับแต่ว่านิวเพลเยอร์เขาจะเล่นระดับเริ่มต้นเหรอครับผมประมาณ 2,000 3,000 ประมาณเนี้ยครับผมสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ครับเขาจะไม่ซื้อแพงกันครับ
5: เพราะว่าเหมือนเริ่มต้นก่อนดูซิว่าจะไปต่อไหมแล้วค่อยขยับใช่ไหมนอกเหนือจากนิวเพลเยอร์ล่ะคะ
6: ก็มันมีปรากฏการณ์ที่ร้านผมเป็นร้านรับซ่อมกีตาร์เนาะและปรับแต่งจูนทุกอย่างก็มีเด็กๆเนี่ยเอากีตาร์ของพ่อของปู่ของลุงครับผมที่มันอยู่ที่บ้านอยู่แล้วเพราะเมื่อกี้เศรษฐกิจเนาะเขาไม่มีเงินซื้อเขาก็เลยเอาหยิบกีตาร์เก่าเอามาปรับให้เล่นได้ครับมาที่ร้านผมให้ผมปรับแต่งให้เล่นให้ได้ครับผมเพื่อตามเศรษฐกิจเนาะบางทีเขาก็เอามากันเยอะเลยช่วงนี้ครับอย่างเมื่อวานมี มีน้องคนนึงนะแบกเหมือนกันเมื่อวานเลยสดเลยน้องเขาเป็นนักบอล
5: อ
6: ่ะอยู่ว่ามันน่าจะประมาณม.2ครับถือกีตาร์เก่ามันเล่นไม่ได้แล้วอ่ะคืออยู่ดีอยากเล่นกีตาร์โชว์ในสนามบอลขึ้นมา
5: เอาละ
6: โอ้โหผมก็บอกว่าร้านจะปิดแล้วน้องพี่ขับบ้านแล้วโอเคพี่ช่วยผมหน่อยช่วยผมหน่อยไหว้โลกโอ้เราก็สงสารเด็กอะเนาะก็เลยทำให้นั่งคุยไปคุยมาอ๋อพี่ครับผมเห็นน้องเน่เนี่ยผมเลยอยากหยิบกีตาร์ขึ้นเล่นอีกครั้งนึงครับกีตาร์ผมของปู่ครับไม่เล่นมาตั้งนานแล้วครับผมประมาณนั้นนะครับกระแสเด็กรุ่นใหม่อยากเล่นกีตาร์มากขึ้นครับผมพี่โอ
5: ๊แล้วพี่โอ๊ว่านะยิ่งแบบเป็นของปู่ของอะไรเงี้ยมันมีความคลาสสิกด้วยอ่ะของ
6: ขลังขลังขลังเลยแหละ
5: เอามันขลังใช่ไหมเออมันเป็นของคลาสสิกมันดูขลังแล้วซ่อมได้ไหมคะ
6: ได้ครับร้านผมทำได้หมดครับผม
5: เก่งอ่ะ
6: จริงจริงคร
5: ับไม่ว่าจะอยู่ในสภาพไหนที่แบบไม่ใช่แค่สายขาดหรืออะไรธรรมดา
6: แยกส่วนมาเลยก็ทำได้ครับ
5: ว้าวร้านอยู่ที่ไหนคะเนี่ย
6: มูฟเฟนกีตาร์ช็อปนะครับอยู่ที่ลำลูกกาคลอง3ปทุมธานีครับพี่โอ
5: ๊ก็จะมีหน้าเพจหน้าอะไรสามารถที่จะทักสอบถามกันได้ก่อนอยู่แล้ว
6: ใช่ทักสอบถามกันได้เนาะคือกีตาร์ราคาถูกแล้วก็รับซ่อมปรับแต่งทุกอย่างครับตัวนซ็อปเซอร์วิสครับพี่
5: สุดยอดมากเห็นทางคุณธนานันท์ก็ให้สัมภาษณ์ไว้ก่อนหน้านี้เหมือนกันบอกว่าเป็นปรากฏการณ์ที่แปลกใหม่มากเลยตั้งแต่มีน้องเนเน่ออกมาขึ้นเวทีระดับโลกนี้ไป
6: ใช่ครับมันเริ่มต้นตั้งแต่รอบออดิชั่นนะครับตั้งแต่เพลงซอมบี้มาเนี่ยผมก็ติดตามน้องนะก็เริ่มมีกระแสแหละพอรอบที่2คือจะเจอคอมแบ็คเนี่ยเพลงฮิสเทเรียเนี่ยโอ้โหออเดอร์ผมถล่มทลายปกติมันก็100%ก็ตีไป 150% ครับยิ่งรอบสุดท้ายล่าสุดครับควอเตอร์ไฟนอลที่เล่นเพลง Back Home Sun นะครับโอ้โหวงการกีตาร์เด็กรุ่นใหม่เนี่ยออเดอร์ตูมเลยครับผม
5: ช่วง
6: น
5: ี้เขาทักเข้ามา
6: แปลกมาก
5: แปลกมากเนาะเขาทักเข้ามาทางเพจทางอะไรก่อนใช่ไหมคะในการสอบถามขอข้อมูลก่อนที่จะมาดู
6: ใช่ครับใช่ครับแต่ร้านผมก็จะขายทางช้อปปี้เป็นหลักครับผมก็เรามีสถิติทางสกอร์การ์ดของช้อปปี้แล้วเราทำสายติดกันอยู่แล้วโอ้โหก็เลยรู้ว่ามันขึ้นแบบน่าตกใจครับ
5: ถล่มทลายเลยแล้วลูกค้าส่วนใหญ่เขาทักมาถามเขาคุยอะไรให้เราฟังบ้างหรือเขาถามยังไงบ้าง
6: ก็เป็นคำถามที่แบบว่ามือใหม่เรารู้ขายตาม
5: า
6: 10กว่าปีเนาะเรารู้คำถามแล้วคำถามนี้เป็นนิวเฟเยอร์นะแน่ถามแบบคือเราอ่ะผู้ขายเรารู้ข้อมูลทุกอย่างแต่ที่น้องก็ถามไอ้คำถามแบบเขาไม่รู้เลยอ่ะเราก็ต้องอธิบายค่อยๆอธิบายน้องครับเป็นครับ1 2 3 4ครับต้องเริ่มอย่างนี้ครับซึ่งมันไม่ค่อยมีคำถามอย่างนี้มาเท่าไหร่ครับในช่วงนี้คำถามอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะในแชทเราครับผม
5: เราก็เลยรู้ว่ากระแสเน่เน่นี่แหละที่ทำให้คนโดยเฉพาะเด็กๆวัยรุ่นเด็กมัธยมเด็กม.ต้นอะไรเงี้ยเนาะสนใจอยากเล่นกีฬามากขึ้น
6: ใช่แฟนผมยังบ่นเลยว่าทำในการผมทำงานกับแฟน2คนน่ะเนาะที่ร้านน่ะเนาะโหเนี่ยแฟนผมบอกว่าโหเน่เน่เป็นเหตุสังเกตได
5: ้นี่เดี๋ยวนะรู้เลยนะว่าคุณธนานันท์เนี่ยเป็นวัยรุ่น 7X Gen Y ใช่ไหมเนี่ย
6: ผมวัยรุ่นยุค90ครับผม
5: ใช่ไหมเพราะว่าเป็นเหตุสังเกตได้เนี่ยน่าจะออกแนวรุ่นไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับก็เลยกลายเป็นว่าเป็นกระแสซึ่งน่าชื่นชมนะสำหรับเด็กวัยรุ่นที่หันมาทางดนตรีกันเยอะๆแบบนี
6: ้ใช่ครับพี
5: ่แล้วในฐานะที่เราอยู่ในวงการตรงนี้มานานแล้วเราก็รับซ่อมรับอะไรต่างๆด้วยอยากบอกอะไรถึงวัยรุ่นกับการเล่นดนตรีกับกระแสกีตาร์ที่กำลังมา
6: คือยังไงครับปอจีครับ
5: อยากจะบอกอะไรหรือคุยอะไรกับวัยรุ่นกับกระแสดนตรีกระแสกีตาร์ที่กำลังมาตอนนี้บ้าง
6: ครับผมก็ดนตรีเป็นสิ่งที่ดีนะครับผมก็มันก็ทำให้เราห่างไกลจากมือถือได้ละกันแล้วก็ทำให้เรามีสมาธิครับผมจดจ่อกับดนตรีเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วครับผม
5: นะแล้วก็ถ้าบ้านไหนลูกหลานบ้านไหนมีกีตาร์คุณตากีตาร์คุณปู่อยู่ซึ่งเก่าถ้าคุณตาคุณปู่ยังอยู่แล้วบอกว่าโอ๊ยมันซ่อมไม่ได้แล้วร้านลองติดต่อไปที่ร้านคุณธนานันท์ก่อน
6: ได้ครับแล้วขอฝากนิดนึงครับสำหรับเด็กรุ่นใหม่สมัยนี้มันง่ายกว่ารุ่นผมยุคเด็กยุค90เนี่ยการเล่นกีตาร์1เพลงหรือจะเล่นให้เป็น1เพลงเนี่ยมันยากมากเราต้องซื้อหนังสือเพลงแล้วก็ไม่มีวิดีโอไม่มีสื่อแต่สมัยนี้แค่คุณเซิร์ชเพลงนึงใน YouTube อ่ะเขาสอนให้ไม่ได้จับเส้นหนึ่งดีดขึ้นดีดลงเขาสอนแบบอย่างนั้นเลยครับมันง่ายมากสำหรับเด็กยุคนี้ผมยังอิจฉาเลยครับและกีตาร์สมัยเนี้ยมันราคาถูกมากเมื่อเทียบกับยุคผ
5: ม
6: ที่ยุค90นะมันค่อนข้างแพงครับผมแล้วก็สื่อคนจะเล่นเป็นได้มันยากมากแต่สมัยเนี้ยการเข้าถึงให้เล่นได้อ่ะมันง่ายและของมีราคาถูกครับผมพี่โอ๊ค
5: กีตาร์เอาจริงพี่ขอถามแทนคุณผู้ฟังบางคนอาจจะอยากเล่นเนี่ยแต่ว่าเงินมันยังมีไม่เยอะถูกสุดแต่ว่าใช้ได้เลยในสมมติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นแบบว่ามือใหม่หัดเล่นเลยราคาเท่าไหร่คะแบบถูกสุดเลย
6: โอ้ร้านผมเนาะอันนิดๆก็เล่นได้เล่นได้แบบเล่นได้ดีเลยครับพันนิดๆก็เล่นได้เลยครับผมเพราะว่าร้านเรามันคือกีตาร์ระดับต้นเนี่ยพันกว่าบาทเนี่ยร้านอื่นโถงไม่ค่อยกล้าขายกันเพราะอะไรเพราะมันเซตอัพปรับแต่งยากขอก็เลยไม่ทำกันแต่ผมเนี่ยเป็นช่างซ่อมระดับมืออาชีพเราสามารถที่จะกีตาร์พันกว่าบาทเนี่ยทำให้มันศักยภาพแพทชิ่งการจับเนี่ยเท่ากับกีตาร์ราคา 3-4,000 เนี่ยเรามีความสามารถด้านนั้นครับ
5: โอเคเยี่ยมเลยตั้งเดี๋ยวพี่ขอย้อนกลับไปอีกนิดนึงว่าก่อนกระแสน้องเนเน่มาธุรกิจเราเป็นยังไงบ้าง
6: ก็มันก็ปนมันเงียบนะตามเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าร้านผมร้านขายเครื่องดนตรีเนาะขายกีตาร์มันไม่ใช่ปัจจัย
5: 4อ่ะใช่ๆ
6: ใช่ใครจะซื้อเป็นก็เปลืองเงินเศรษฐกิจอย่างเงี้ยมันก็ซบเซาแหละถ้าเทียบกับ3ปีก่อนนะโควิดนะช่วงโควิดยังดีกว่านี้ครับผ
5: ม
6: แต่ช่วงนี้มันเงียบเงียบเงียบแบบเงียบน่าตกใจครับ
5: โอ้โหแล้ว
6: ก็นักการเงินมาดีขึ้นเลย
5: เนาะนี่แหละกลับมาพลิกอีกครั้งหนึ่งเลยตอนนี้นะคะก็เลยน่าจะมีความคึกคักแบบนี้ต่อเนื่องไปอีกเอ๊ะแต่ว่าเป็นร้านกีตาร์อ๋อเพราะเป็นกีตาร์ช็อปกีตาร์อย่างเดียวเลยเนาะของคุณธนานัน
6: ท์กีตาร์ส่วนใหญ่เราจะเน้นอะคูสติกครับผมแล้วก็เดี๋ยวก็มีไฟฟ้ากีตาร์ไฟฟ้ามีเบสขายนะแล้วก็เป็นร้านซ่อมปรับแต่งรับซ่อมตู้แอมซ่อมทุกอย่างครับประมาณว่าคือเข้าร้านผมเนี่ยจบในที่เดียว
5: ลองประสานคุยกันก่อนได้มี Facebook ใช่ไหมคะ
6: ใช่ครับทุกคนก็ตามชื่อร้านเลยครับมูเก้นกีตาร์ช็อปครับผม
5: โอเคได้เลยตามนี้ขอบคุณมากที่มาเล่าสู่กันฟังนะคะคุณธนานันท์ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณธนานันท์รุกขชาติ CEO ร้านมูเก้นกีตาร์ช็อปคุณเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนก็ถึงได้บอกว่าบางคนที่ยังที่ไม่ค่อยเข้าใจก่อนหน้านี้กับคำว่าซอฟต์พาวเวอร์ลักษณะแบบนี้อันนี้แหละซอฟต์พาวเวอร์ไม่ได้เป็นการขายตรงน้องเนเน่ไม่ได้ออกมาขายตรงว่ามีกีตาร์ดีๆแบบนี้คุณสมบัติดีๆแบบนี้แต่น้องก็แค่เอากีตาร์เก่าที่มีอยู่แล้วคุณพ่อก็เล่นกันมาแล้วน้องก็เล่นมันตั้งแต่ไม่กี่ขวบแล้วคนก็เอาเป็นคลิปเก่าๆสมัยน้อง6ขวบ7ขวบก็เล่นกีตาร์แล้วอย่างเงี้ยแล้วพอโตมาเป็นวัยรุ่นรับน้ำหนักทุกอย่างได้เพียงพอน้องก็เอากีตาร์ตัวโปรดของคุณพ่อมาหรืออย่างเงี้ยซอฟต์พาวเวอร์แล้วคนก็เลยหันมาสนใจเครื่องดนตรีชนิดนี้กันมากขึ้นเอาจริงๆนะถ้าพูดถึงกีตาร์สมัยนี้ที่น่าวัยรุ่นน่ะมันก็จะมีแบบพวกนักเรียนมัธยมแต่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายไงเป็นผู้ชายที่ก็จะเล่นกีตาร์กันพอกีตาร์มาพอช่วงพักเที่ยงหรือเลิกเรียนใช่ไหมหนุ่มๆนักเรียนมัธยมทั้งหลายก็จะนั่งเล่นกีตาร์ข้างสนามบอลอากาเทพไปอีกนั่งเล่นกีตาร์สักพักลงไปเตะบอลไปเล่นบาสโอ้ยสาวๆอดที่จะกรี๊ดกันไม่ไหวแต่แน่นอนไม่มีนี้ที่น่าในนั้นนะจ๊ะเพราะนี่น่าเรียนโรงเรียนหญิงล้วนนะคะแต่ผู้หญิงสมัยนั้นจะไม่ค่อยเล่นนี่ที่น่าเคยหัดเพราะว่ามีลูกพี่ลูกน้องอยู่ที่บ้านนะเป็นเล่นกีตาร์เก่งคือแนวแบบเป็นนักดนตรีเลยล่ะเป็นลูกพี่ลูกน้องเป็นหลานคุณแม่พี่เป็นพี่ชายที่เป็นลูกพี่ลูกน้องนะเขาก็เคยหัดให้เจ็บมือมากเธอเจ็บมือมากหัดเล่นไปที่คอร์ดเดียวเลิกเลยจ้ะเล่นไม่ไหวเล่นไม่ไหวเนาะชื่นชมกันไปนะคะสำหรับเรื่องของวัยรุ่นที่หันมาสนใจเรื่องของดนตรีมากขึ้นโอ้ได้ทั้งดนตรีกีฬานะไหนจะวอลเลย์บอลอีกนะเธอวอลเลย์บอลอีกนะเดี๋ยวส่งเสียงเชียร์กันต่อเนื่องไปเลย
4: 106 News Review รวบรวมเรื่องเด่นในรอบสัปดาห์จากทีมงานวิทยุครอบครัวข่าว
7: เชียร์ด้วยกันมันกว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
8: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อม
7: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
4: 106 News Review รวบรวมเรื่องเด่นในรอบสัปดาห์จากทีมงานวิทยุครอบครัวข่าว
5: จะพาคุณผู้ฟังไปพัทยาโอ้โหเตรียมรับความคึกคักสำหรับทหารอเมริกัน 5,000 นายเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln ค่ะเยือนไทยหลังเสร็จสิ้นภารกิจในตะวันออกกลางคาดว่าจะมีทหาร 5,000 นายทีนี้ลงจากเรือเขาอยู่บนเรือมา250กว่าวันแล้วนะจะมีการลงจากเรือคือแวะพักท่าเรืออย่างเต็มรูปแบบครั้งแรกก็คือที่พัทยาเม็ดเงินน่าจะหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมหาศาลอยู่เหมือนกันเราคุยความพร้อมจากในส่วนของพัทยากันไปที่สายของคุณปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาค่ะนายกปรเมศคะสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีครับคุณโอ๊คนิธินาและท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
5: สวัสดีค่ะนายกขาครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เมืองพัทยาเราจะต้อนรับทหารมากันเป็นพันนายแบบนี
9: ้ครับก็จำนวนมากขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกแต่จริงๆเรือลำนี้ก็เคยมาเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วนะครับแต่จำนวนไม่มากขนาดนี
5: ้อ๋อที่ผ่านมามากสุดนี่ครั้งเดียวกี่คนได้คะ
9: ไม่แน่ใจไม่เกิน 3,000 นะครับ
5: โอ้
9: อันถึง 3,000
5: ค่ะโอ้ครั้งนี้ก็เกือบเท่าตัวกันเนาะมา 5,000 นายโอเคถ้างั้นถามนายกเลยค่ะว่าพัทยาของเราเตรียมความพร้อมเอาไว้ขนาดไหนจะต้องโอ้ 5,000 เยอะมากนะคะอาหารการกินที่พักต่างๆนานาการบริการ
9: ครับก็เมื่อวานนี้มีตัวแทนของทางกำลังพลของ US Navy มาประชุมร่วมกันนะครับก็แจ้งว่าจะมีเรือ2ลำเข้าที่จังหวัดชลบุรีนะครับลำแรกก็USS Abraham Lincoln เนี่ยอันนี้ 4,800 นายนะฮะขึ้นที่ท่าเรือแหลมฉบังแล้วก็จะมี USS Frank Peterson 312นายขึ้นที่ท่าเรือศรีราชานะครับก็จะมาถึงประมาณเกือบตีหนึ่งของวันที่2แล้วก็คาดว่าจะเข้ามาที่พัทยาเนี่ยประมาณช่วงบ่ายช่วงเที่ยงช่วงบ่ายของวันที่2ซึ่งจะมีการจัดรถบัสประมาณ40คันเนี่ยนะครับวิ่งตลอดทั้งวันนะครับจากเวลาตี5ถึงตี2ของทุกวันนะครับส่วนจำนวนที่พักค้างก็จะเขาไม่ได้แจ้งนะก็จะมีบางทหารบางท่านเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะพักค้างที่พัทยาด้วยนะครับก็จะมีไม่ว่าจะเป็นโรงแรมฮัตล็อกหรือฮิลตันอันนี้เขาแจ้งมานะแล้วก็จะมีหลายเรื่องที่คุยกันว่ามีการดำเนินการอะไรได้บ้างนะครับจะมีข้อห้ามของทางทหารอเมริกันหลายข้อด้วยกันด้วยนะครับแต่ว่ามีอันนึงที่เป็นคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเราเลยคือเขาบอกว่าทหารอเมริกันเนี่ยไม่ได้ขึ้นฝั่งมายาวนานมากแล้วก็กำลังซื้อเนี่ยสูงมากเพราะว่าเงินเนี่ยไม่ได้ไปใช้จ่ายที่ไหนเลยนะครับแล้วก็เขาคาดว่าต่อนายเนี่ยน่าจะมีการใช้จ่ายกันประมาณ100ถึง150 US ดอลลาร์นะครับน่าจะใช้จ่ายกันรวมทริปเนี่ยเขาบอกว่าประมาณ100ล้านบาทนะครับในการมาวันนี้2-6นะครับส่วนของเราเองก็มีการประชุมร่วมกันไปแล้วนะครับมีทางท่านผู้ว่าด้วยแล้วก็มีทางตำรวจทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นตำรวจท่องเที่ยวตำรวจพื้นที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะครับแล้วก็ทางโดยเฉพาะตำรวจท่องเที่ยวเองเนี่ยก็ได้แจ้งในเรื่องของถ้ามีเหตุใดอะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็อยากจะให้ประสานผ่านเบอร์1155นะครับแล้วก็จะมีส่วนของการเดินเท้าลาดตระเวนนะครับของตำรวจในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ชายหาดจนถึงพื้นที่walking street นะครับเพื่อดูแลความปลอดภัยแล้วก็ประสานกับทางหน่วยงานของเขานะครับซึ่งของเขาเองเนี่ยเขาก็ใช้วิธีการเป็นในส่วนของเขาแจ้งว่าเป็นในส่วนของเขาเรียกว่าเป็นบัดดี้ซิสเต็มครับให้เขาตรวจสอบกันเองเพราะว่าเขาก็มีเรื่องที่ห้าม
5: กฎเขาอยู่กฎระเบียบ
9: ห้ามของเขาอยู่หลายเรื่องด้วยกันนะเรื่องของเข้าร้านกัญชาครับเข้าสถานบันเทิงบางรูปแบบอย่างเงี้ยนะเรื่องของพูดแม้กระทั่งเรื่องของห้ามเข้าใช้บริการประกอบใดๆที่เป็นการส่งเสริมและเอื้อเกิดกิจกรรมผิดกฎหมายรวมถึงการค้าประเวณีหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเขาก็ค่อนข้างที่จะมีรายละเอียดอยู่มากเลยนะครับแล้วก็มีข้อห้ามเช่นห้ามเช่ารถขับห้ามเล่นกีฬาทางน้ำ
5: โอ้
9: นะครับหลายเรื่องเหมือนก
5: ัน โอ้เขาห้ามเล่นกีฬาทางน้ำด้วยเหรอคะสปีดโบ๊ทบานาน่าโบ๊ทเจ็ตสกีก็ไม่ได้
9: ใช่คืออาจจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยครับ
5: อ๋อค่ะ
9: ค่อนข้างจะมีข้อจำกัดในหลายๆเรื่องเนาะแต่ว่าสิ่งที่เขาบอกว่าทหารอเมริกันส่วนนึงก็อาจจะต้องการซื้อของซูวิเนียร์สินค้าทางวัฒนธรรมนอกจากจะมาพักผ่อนกันแล้วเนี่ยกินดื่มหรือมาสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยช้อปปิ้งเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องนี้ด้วยนะครับที่จะมาใช้จ่ายเงินในพื้นที่พัทยาครับผม
5: ก็เราก็เลยคุยกับทางตัวแทนของเขาเรียบร้อยทีนี้เราได้คุยกับตัวแทนท่านนายกเองได้มีการประชุมตัวแทนผู้ประกอบการเราด้วยไหมคะทั้งรายใหญ่ทั้งรายเล็กรายกลาง
9: ครับผู้ประกอบการเนี่ยเดี๋ยวทางอำเภอเขาจะรับไปด้วยคือเขาแต่เราก็มีการแจ้งกับทางสมาคมท่องเที่ยวไปแล้วคือเราค่อนข้างในการประชุมครั้งเนี้ยทางอำเภอก็เน้นย้ำเรื่องจะไปคุยกันเรื่องของการไม่เอาเปรียบผู้บริโภคอ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการโกงราคาเกินจริงการดูแลคุณภาพสินค้าอย่างเงี้ยนะเพราะว่าจริงๆเนี่ยครั้งเนี้ยมันเป็นโอกาสนะครับที่พัทยาเนี่ยจะอยู่ในข่าวสารระดับโลกนะครับเนื่องจากว่าทุกคนให้ความสนใจมากเนื่องจากเรือรบลำนี้ก็ไปประเดิดภารกิจที่ตะวันออกกลางนะแล้วก็ช่องแคบฮอร์มูสที่รู้จักกันทั่วโลกเนี่ยดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในพัทยาเองเนี่ยมันจะสะท้อนภาพลักษณ์ของเมืองด้วยนะครับดังนั้นเราก็ค่อนข้างที่จะต้องให้การระมัดระวังดูแลเรื่องความปลอดภัยเป็นพิเศษดูแลผลกระทบอะไรต่างๆที่เดี๋ยวนี้ก็เราก็ทราบดีแป๊บเดียวมันก็เป็นดราม่าได้เลยนะจะไปหลอกลวงเขาไปคิดราคาเขาเกินจริงอะไรแบบนี้ครับต้องกำชับอย่างมาก
5: แล้วก็ต้องกำชับแบบ รถรับจ้างที่เขาอาจจะเรียกรถไปไหนในระยะทางหนึ่งร้านอาหารในละแวกชายหาดหรืออะไรคือต้องกำชับในทุกระดับชั้นของการขายของเลย
9: ใช่ครับใช่
5: อย่าไปโกงราคาเขาเด็ดขาดเลย
9: จริงๆเขามีห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในที่สาธารณะนะแล้วก็ห้ามมีอาการมึนเมาในที่สาธารณะคือค่อนข้างเข้มข้น
5: ระเบียบวินัยเขาเข้มข้นนะ
9: ของเขานะเขาค่อนข้างเข้มข้น
5: ค่ะท่านนายกคำถามนี้ไม่ถามไม่ได้ต้องขออนุญาตจริงๆนะท่านนายกรู้แหละว่าโอ๊กจะถามอะไรแล้วคือในโซเชียลสนุกกันมากเลยว่าลางาน 2-6 กันยาจะมาพัทยานะพร้อมแล้วจะช่วยชาติโน่นนี่นั่นแต่ในความเป็นจริงข้อเท็จจริงตรงนี้แต่ในความเป็นจริงนะท่านนายกก็คงจะมีเดินทางกันมาจริงๆแหละที่ทำอาชีพนี้กันจริงๆเนี่ยทำได้แค่ไหนหรือทำไม่ได้เลยคะ
9: คืออย่างนี้นะผมเห็นคลิปหลายคลิปไม่เลิกเห็นแล้วก็ไม่สบายใจเน
5: า
9: ะคือมันเป็นภาพลักษณ์ว่าจะมาขายบริการอะไรกันนะซึ่งจริงๆอาจจะทำเป็นดอกล้อเล่นแล้วก็อาจจะต้องยอมแล้วว่าภาพลักษณ์ของพัทยาส่วนนึงก็เป็นแบบนี้ซึ่งเราก็พยายามจะส่งเสริมภาพลักษณ์อื่นๆนะการเป็นเมืองสปอร์ตซิตี้ไมซิตี้แต่ไม่ใช่เดสติเนชันแต่ว่าก็ต้องยอมรับจริงๆว่าเรื่องนี้มันก็ยังอยู่คู่พัทยาอยู่นะครับแต่ต้องบอกตามกฎหมายเลยนะครับว่าการค้าประเวณีคือผิดกฎหมายนะ
5: ผิดกฎหมายอยู่แล้ว
9: ทุกคนก็รู้อยู่ผิดกฎหมายแต่ทุกคนก็รู้ว่ามันมีนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำได้จริงๆตอนนี้ก็คือทางตำรวจกับทางพม.ตอนนี้กวดขันเป็นพิเศษโดยเฉพาะพวกที่เตะผู้ค้าประเวณีตามชายหาดพัทยาอันนี้ตอนนี้ค่ะก็เข้มข้นในการตรวจเรื่องนี้นะครับซึ่งในกฎเกณฑ์ของทางเจ้าที่ของทหารเองเขาก็มีเรื่องนี้ด้วยว่าห้ามกำลังพลเขานะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ไม่ปฏิเสธนะว่ามันจะมีหรือไม่มีแหละเป็นแต่ว่าในส่วนของ
5: ของเจ้าที่
9: การเมืองฝ่ายบ้านเมืองก็ต้องดำเนินการให้เข้มงวดที่สุดครับ
5: ดังนั้นเราบอกผ่านสื่อเสียงดังๆตรงนี้ว่าคือตามกฎหมายทำไม่ได้
9: ครับ
5: ถูกไหมคะ
9: การค้าประเวณีคือมันผิดใครก็รู
5: ้มันผิดลักลอบค้าสอการลอบค้าประเวณีจะไปยืนตามชายหาดใต้ต้นมะพร้าวอะไรเงี้ยแล้วก็ยืนเรียกฝรั่งอันนี้ไม่ได้มันผิดกฎหมายอยู่แล้ว
9: ผิดกฎหมายซึ่งก็มีให้เห็นอยู
5: ่
9: ที่ผ่านมาอันนี้ต้องยอมรับนะครับแต่ว่ามันก็เป็นอาชีพที่เขาหากินโดยที่เขาทำตามดำเนินการแต่ว่าถ้าทางหน่วยงานเช่นตำรวจเนี่ยนะครับตรวจสอบเข้มข้นก็ยังไงก็มีไม่ได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นช่วงนี้เขาก็เข้มข้นจริง
5: ๆเนาะต้องรับทราบกันด้วยถ้าหากว่าใครคือมันต้องมีแหละคนที่จะเดินทางมาเนี่ยเราก็แจ้งผ่านกันตรงนี้ด้วยท่านนายกมีความเป็นห่วงหรือค่อนข้างจะห่วงอะไรเป็นพิเศษไหมคะกับกะโอต้องต้อนรับตั้ง 5,000 นายซึ่งเยอะมากๆเลย
9: คือเราก็เป็นจริงๆ 5,000 นายเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากในมุมของนักท่องเที่ยวที่มาพัทยาเพียงแต่ว่าที่เรารู้สึกเป็นข่าวแล้วก็ ตื่นเต้นกันเนี่ยก็คือเราเห็นว่าเป็นกำลังซื้อที่สูงที่มาแน่นอน
10: นะครับ
9: แล้วก
10: ็
9: เป็นทหารที่อยู่ในภาพข่าวระดับโลกน
10: ะ
9: ดังนั้นเนี่ยก็ต้องสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญมากๆเลยคือเรื่องความปลอดภัยครับเพราะทางตำรวจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเราเนี่ยก็มีการทำงานเชิงรุกด้วยนะเพราะว่ามันมีประเทศคู่ขัดแย้งอยู่แล้วที่อยู่ในพัทยาบางส่วนนะ
10: ก็
9: เป็นส่วนที่ต้องเฝ้าระวังครับแต่ก็ยังไม่มีข่าวอะไรนะแต่ว่าเราก็ต้องระวังเช่นกลุ่มของพวกคนอิหร่านที่เป็นนักท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องระวังนิดนึงแต่ในการข่าวไม่มีอะไรครับไม
10: ่
9: เราต้องระวังเรื่องความปลอดภัยไม่อยากให้ใ
10: ช้พื้
9: นที่นี้มาทำสัญลักษณ์อะไร
10: ใช่แบบนี้อย่างเชิงสัญลักษณ์อย่างนี้ทางตำรวจอะไรก็คงจะมีนอกเครื่องแบบมีอะไรกันเป็นในกลุ่มนักท่องเที่ยวอะไรเต็มที่เนาะ
9: จะมีฝ่ายอำนวยการอยู่ที่โรงแรมฮัตล็อกซึ่งเขาใช้เป็นโรงแรมหลักในการดรอปทหารของเขาแล้วก็เราก็จะมีพื้นที่ที่ walking street ที่จะมีกำลังของตำรวจก็อยู่ที่นั่นเป็นหลัก
10: ค่ะก็ดูแลกันเต็มที่แล้วนายก2ถึง6มากัน 5,000 นายแต่จริงๆพัทยารองรับนักท่องเที่ยวได้มากกว่านี้เยอะคนไทยยังไปเที่ยวพัทยา2ถึง6ได้อยู่ไหมคะโรงแรมเต็มไหมคะ
9: ไม่เต็มนะครับแน่นอนเลยครับช่วงโลซีซั่นอยากให้มากันเยอะนะครับเรามีที่พักโรงแรมประมาณ 200,000 ห้องอ่ะ
10: โอ้ย 5,000 จิ๊บๆเลยทั้ง 200,000 ห้อง
9: ใช่ครับเพราะงั้นก็ยังมาได้ปกติเลยนะฮะก็คิดว่ากลุ่มทหารอเมริกันเขาก็จะอยู่ในกลุ่มในพื้นที
10: ่
9: ในบางพื้นที่ของเขาเท่านั้นเอง
10: เนาะแล้วเราก็ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีเจ้าของบ้านที่ด
9: ีนี่สำคัญมาก
10: ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วผู้ค้าผู้ขายก็อย่าไปโกงราคาไปอะไรกันซะถ้าเจ้าหน้าที่รู้แล้วคุณโดนจับปรับแน่นอน
9: ใช่ใช่ผมก็ตั้งใจนะได้ประสานไปนะว่ารถบัสคันแรกที่มาถึงฮัตล็อกเดี๋ยวเราจะไปต้อนรับจะมีของเล็กๆน้อยๆให้อะไรอย่าง
10: เงี้ยเดี๋ยวได้ดูบรรยากาศกันด้วยนะคะขอบคุณมากสำหรับวันนี้นะคะนายกปรเมศค่ะ
9: สวัสดี
10: ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนายกปรเมศงามพิเชษนะคะนายกเมืองพัทยาอย่างที่เราคุยกันแหละคุณว่าไอ้คำถามที่นายกก็รู้แหละวันนี้น่าจะต้องถามอะไรนะมันเป็นคำถามที่ต้องถามคือมองให้ตลกมันก็ตลกแต่มองให้เป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีเลยกับผู้หญิงไทยมันก็ไม่ดีเลยอ่ะกับการทำคอนเทนต์ขำๆว่าเก็บข้าวเก็บของเก็บกระเป๋าเก็บเสื้อผ้าหรือในคอมเมนต์จะบอกว่าเต็มที่นะจ๊ะเมียจ๋าทำเพื่อชาตินะอะไรแบบนี้มองให้ขำมันก็ขำนะแต่ว่ามองให้ไม่ขำมันก็ไม่ขำเพราะว่าพอเขามาขึ้นฝั่งแล้วทำไมเขาถึงเลือกเป็นพัทยาใช่ไหมแล้วคือมันมีนัยยะของความหมายอยู่ทั้งนั้นเลยอ่ะอยู่บนเรือมา250วันไม่ได้ขึ้นฝั่งเลยไม่ได้เทียบท่ายังไงกันล่ะผู้ชายอ่ะความผู้ชายอ่ะ250วันอยู่แต่บนเรือโอ้ยเดี๋ยวมาขึ้นลงจากเรือแล้วก็มาขึ้นที่พัทยาแล้วอื้อหืออะไรอย่างเงี้ยด้วยน้ำส่งน้ำเสียงด้วยอะไรก็จะตีความไปทางนั้นทีนี้ในคอมเมนต์ของต่างชาติเองคือต่างชาติเขาก็รับรู้ไปทั่วโลกเนาะว่าเรือลำนี้ปฏิบัติภารกิจตรงฮอร์มุสตรงช่องแคบตรงนั้นทำสงครามอยู่กับอิหร่านอยู่ตรงนั้นใช่ไหมแล้วเขาก็เคลื่อนออกมาละแล้วก็มาดรอปอยู่ที่ไทยแลนด์พัทยาก็เป็นชื่อเสียงระดับโลกด้วยจะทำอะไรล่ะก็มีต่างชาติที่เขาไปเมนว่าเลดี้ไทยแลนด์ประมาณอย่างนี้เหมือนกันคุณเคยได้ยินใช่ไหมเวลาคนเขาทำคลิปหรือทำคอนเทนต์ที่เมืองนอกถามถึงคิดถึงเมืองไทยอยู่คิดถึงอะไรก็มีนะแต่ไม่ใช่คนเดียวด้วยนะที่ตอบทำนองนี้นะคะอ้าวเอาล่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงอย่างที่นายกพัทยาบอกว่าอย่าไปทำให้ชื่อเสียงประเทศชาติคือคุณเพียงเป็นคนเพียงคนเดียวคุณอย่าคิดว่าฉันก็แค่ขับรถรับจ้างคันเล็กๆโกงราคาหน่อยไม่ได้เหรอเงินมีมาคนนึงเป็นฟ่อนๆเห็นว่าใช้จ่ายคนนึงต้องร่วม 30,000 40,000 ส้มตำชายหาดฝรั่งบอกโอ้อยากลองมากแต่ขอ no spicy นะ not spicy นะโอเคส้มตำปกติขายอยู่50เว้ยฝรั่งมาชั้นฟันเลย200ไม่ได้นะถูกไม่ได้นะเอาจริงมันเป็นชื่อเสียงของประเทศชาติประเทศไทยเสียชื่อในเรื่องของการโกงราคากับนักท่องเที่ยวมากพอสมควรในโซเชียลของต่างประเทศชื่อเสียงนะชื่อเสียเนี่ยไม่ใช่ชื่อเสียงชื่อเสียนะประเทศไทยถ้านึกถึงประเทศไทยนึกถึงพฤติกรรมอะไรโกงนักท่องเที่ยวโกงราคานักท่องเที่ยวเอาติดอันดับเหมือนกันประเด็นนี้อย่าให้ไปถึงขนาดนั้นแล้วก็เน้นย้ำว่าตำรวจพัทยาจับจริง สาวไทยเอาไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะจ๊ะที่มายืนอยู่ใต้ต้นไม้คนที่ไม่ใช่คนไทยแท้ๆเป็นคนจากต่างชาติมาก็มีเหมือนกันทั้งสาวไทยทั้งต่างชาตินะพฤติกรรมส่อลอบค้าประเวณีนะจ๊ะมีความผิดนะจ๊ะตำรวจจับปรับนะคะกล่าวเน้นย้ำเอาไว้ให้ทราบกันตรงนี้นอกจากภาพลักษณ์ที่ไม่ดีของประเทศไทยแล้วยังมีความผิดตามกฎหมายอีกด้วยลักลอบค้าประเวณีเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะ
4: 106 News Review รวบรวมเรื่องเด่นในรอบสัปดาห์จากทีมงานวิทยุครอบครัวข่าว
11: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
12: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: โดนครับซื้อครับ
13: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: ป้ายยาของ D7 9 Herbs Green Balm ทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคัน9 Herbs Green Balm มีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
14: อ้าวสายต่อไป
15: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
14: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพเอาสายต่อไป
3: ไปยาของดีเซเว่น9 Herbs Green Balm ทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคัน9 Herbs Green Balm มีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
16: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
17: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝามันบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา
4: 106 News Reviewรวบรวมเรื่องเด่นในรอบสัปดาห์จากทีมงานวิทยุครอบครัวข่าว
10: เมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยเราคุยกันไปเรื่องที่ภูเก็ตกับกลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตนะคะว่าเขาจะจัดกิจกรรมเวทีเสวนานะคะที่ตรงหาดป่าตองภูเก็ตเนาะเพราะว่ามีปัญหาเกิดขึ้นในหลายในพื้นที่ของภูเก็ตเนี่ยแหละค่ะจากพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวบางคนผู้ประกอบการต่างชาติบางกลุ่มว่าเขาไม่เคารพกฎหมายวัฒนธรรมวิถีชีวิตของคนในพื้นที่เลยทีนี้กิจกรรมจัดแล้วเรียบร้อยค่ะเมื่อวันที่28สิงหาคมดังนั้นสะท้อนออกมาแล้วมีอะไรกันบ้างอยากให้ภาครัฐช่วยอะไรกันบ้างคุยกันอีกครั้งนะคะไปที่สายคุณสายชนหนูเชษฐ์เป็นตัวแทนกลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตค่ะคุณสายชนคะสวัสดีค่ะ
18: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณโอ๊คครับ
10: สวัสดีค่ะคุณสายชนกิจกรรมจัดเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อวันที่28ใช่ไหมคะวันศุกร
18: ์ใช่ครับเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้ว
10: งั้นเล่าให้ฟังเลยมีคนมาสะท้อนเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมทั้งนักท่องเที่ยวทั้งผู้ประกอบการต่างชาติอะไรยังไงกันบ้างคะ
18: ครับครับก็ได้รับการตอบรับจากภาคประชาชนนะครับประชาชนในพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ตนะครับก็เข้ามากันเยอะพอสมควรในระดับหนึ่งนะครับครับก็ตอนนี้แต่ว่าทางหน่วยงานภาครัฐและก็ภาคเอกชนนะครับตามที่เราได้ทำหนังสือเรียนเชิญไปก็ยังไม่ได้เข้ามาร่วมเสวนาด้วยนะครับอาจจะท่านจะติดภารกิจอะไรต่างๆก็แล้วแต่ก็มีสสพรรคประชาชนสสเขต2นะครับสสเฉลิมพงษ์แสงดีนะครับที่ว่าได้เข้ามารับฟังปัญหาแล้วก็ทางกลุ่มก็ได้ทำหนังสือนะครับข้อเรียกร้องนะครับผ่านไปยังท่านสสเรียบร้อยแล้วครับ
10: ค่ะสิ่งที่สะท้อนมาเล่าให้ฟังหน่อยสิคะว่ามีอะไรบ้าง
18: สิ่งที่สะท้อนมาก็คือหลักๆเลยส่วนใหญ่เลยจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลนะครับขอเรียนตามตรงว่า
10: ระบุอย่างนี้กันเลย
18: สะท้อนใช่ครับสะท้อนจากเสียงของภาคประชาชนนะครับ ก็คือเป็นนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลนะครับทั้งอย่างที่เรียนไปนะครับว่าตัวคนขับรถผู้ประกอบการขับรถตุ๊กๆเองก็ได้ขึ้นมาร่วมแชร์ประสบการณ์ไฮปาร์คบนเวทีนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นนะครับผมมีคลิปวิดีโออะไรต่างๆนะครับที่ได้ถ่ายไว้แล้วก็มีภาคธุรกิจเช่นเคาน์เตอร์ทัวร์นะครับนักธุรกิจหญิงนะครับแล้วก็นักวิชาการบางท่านที่ว่าให้ข้อมูลเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลนะครับนักวิชาการบางท่านที่ได้ติดตามข้อมูลนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลทั้งที่พังงานก็ดีสมุยก็ดีแล้วก็ลงมาให้ข้อมูลที่ภูเก็ตนะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับเป็นที่น่าเสียดายว่าทางภาครัฐนะครับหน่วยงานรัฐหรือว่าภาคเอกชนระดับนายกสมาคมอะไรต่างๆที่เราได้เชิญไปนะครับก็ไม่ได้มาร่วมเสวนาแล้วก็ไม่ได้ตอบคำถามของพี่น้องประชาชนนะครับ
10: ค่ะสามารถยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่แบบพอเราฟังแล้วฮะอย่างนี้เลยเหรอมีไหมคะยกตัวอย่างเหตุการณ์ให้ฟัง
18: ก็อย่างที่บอกครับก็อย่างเช่นมีคนขับรถตุ๊กๆนะครับที่ต่อรองราคากันเรื่องตุ๊กๆไปสถานที่หนึ่งก็ไม่ได้ราคาอย่างใจนะครับก็ได้ถมน้ำลายใส
10: ่
18: ถมน้ำลายใส่เขาแล้วก็ข้ามไปถนนอีกฝั่งนึงก็ไปหยิบหินมาปาใส่นะครับแต่ว่าก็คือด้วยเป็นผู้ประกอบการนะครับก็ยับยั้งชั่งใจแต่ก็ได้ถ่ายคลิปวิดีโอไว้จนเขาก็ยืนรอนะครับยืนรอจนมีนักท่องเที่ยวอีกชาตินึงอีกกลุ่มนึงเข้ามาก็ตกลงราคากันได้พอนักท่องเที่ยวขึ้นรถตุ๊กๆจะไปสถานที่ที่นักท่องเที่ยวต้องการเขาก็ข้ามถนนมาเลยเขาก็มาไล่นักท่องเที่ยวสัญชาติอื่นที่ตกลงราคาได้แล้วขึ้นนั่งบนรถแล้วครับไล่ลงถนนตุ๊กๆครับ
10: โอ้โหคือทำเหมือนอยู่ประเทศตัวเองเลยอ่ะ
18: ใช่ครับใช่นักท่องเที่ยวกลุ่มอิสราเอลกลุ่มเนี้ยแล้วก็มีเหตุการณ์ตามคลิปวิดีโอก็คือที่อยู่ที่โซนชายหาดเหมือนกันนะครับเพราะปกติเนี่ยสถานที่จอดรถตุ๊กๆหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะขึ้นเป็นธงชาติไทยถูกต้องไหมครับแต่ก็ไม่ได้สูงมากก็คือเป็นประกอบการธรรมดานะครับก็ไม่ต้องเที่ยวชาวอิสราเอลเนี่ยครับพาลูกก็เป็นเด็กโตนะครับเดินมาก็เห็นธงชาติไทยก็เอาเก้าอี้เหยียบเก้าอี้แล้วปีนเสาแล้วก็ปลดธงชาติไทยลงอะไรประมาณนี้ครับ
10: แปลกเนาะโอ้เอ๊ะนักท่องเที่ยวอิสราเอลเข้ามาที่ภูเก็ตปีหลังๆนี่เองใช่ไหมคะสักประมาณกี่ปีหลังมานี่
18: ใช่ครับเยอะมากสักประมาณคือเขาเริ่มมาแทรกซึมตามมาเปิดธุรกิจในพื้นที่ป่าตองแล้วก็เปิดศูนย์ชาบัตเนี่ย
10: ค
18: ่
10: ะ
18: ได้สักประมาณสักถ้าผมเท่าที่ผมทราบหรือผมลงพื้นที่มาก็สักประมาณ 7-8 ปีได้แล้วนะครับ
10: โอ้ 7-8
18: เขาก็เริ่มแทรกซึมเปิดธุรกิจของเขาเลยคือปัญหามันเป็นอย่างนี้นะครับปัญหาที่ว่าอย่างที่ผมได้กล่าวบนเวทีหรือว่าอะไรที่ว่า เรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับเรื่องสัญชาติเรื่องศาสนาเลยไม่ได้เกี่ยวเลยครับแต่ที่เห็นว่าเป็นพี่น้องชาวมุสลิมออกมากันเยอะเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องของศาสนานะครับผมขอประชาสัมพันธ์ไว้ด้วยคือกลุ่มอิสราเอลเนี่ยเขาเจาะจองที่จะมาเปิดศูนย์ชาบัตก็ดีหรือว่าธุรกิจของเขาก็ดีเนี่ยในชุมชนที่เป็นมุสลิ
10: ม
18: ในชุมชนที่มีมัสยิดไอ้นี้ผมขอเรียนอธิบายก่อนก็คือไม่แปลกที่ว่าพี่น้องมุสลิมเนี่ยจะได้รับผลกระทบเยอะนะครับคือการเช่าเนี่ยผมก็ได้ลงพื้นที่สอบถามนะว
10: ่
18: าการเช่าเนี่ยบางที่ในแถบชุมชนมุสลิมเนี่ยราคาน่ะเหมือนกับจะสูงกว่าโซนใจกลางเมืองป่าตองแถวถนนบางลาหรือว่าอะไรซะด้วยซ้ำอีกแต่เขาก็เลือกที่จะเช่าตรงนี
10: ้
18: แต่ก็แปลกด้วยวิธีการเช่าเนี่ยจะให้คนไทยมาเช่าถูกต้องไหมครับซ
10: ึ่
18: งคนพื้นที่ก็คือไม่รู้เลยก็คือได้ค่าเช่าแต
10: ่
18: ก็คือขอทำสัญญายาวเลยอาจจะเป็น9ปี10ปีประมาณนี้ครับก็คืออ
10: ้อตั้งรกรากเลยนะเนี่ยโอ้เช่าดี9ปี10ปีนี่ก็ตั้งรกรากแล้วนะ
18: ใช่ครับคือเป้าหมายของเขาเป็นอย่างนั้นแต่ว่าวิธีการทำงานของเขาก็คือให้คนไทยมาเช่ากับคนพื้นที
10: ่
18: ให้คนไทยมาเช่าส่วนคนมือที่เห็นว่าเป็นคนไทยถูกต้องไหมครับ
10: ก็ไม่ได้คิดอะไร
18: ก็เลยปล่อยเช่าทำสัญญายาวก็ดีเขาก็ได้ค่าเช่าค่าเซ็งระยะยาวถูกต้องไหมครับ
19: แต่พอทำสัญญาไปแล้วทำสัญญาเช่าระยะเช่าไปแล้วพอมาเปิดร้านจริงๆขึ้นป้ายจริงก็คือขึ้นป้ายเป็นภาษาญี่ปุ่นก็คือเป็นภาษาเฉพาะของกลุ่มยิวเนี่ยนะครับนั่นแหละที่มันสะท้อนปัญหาว่ามันไม่แปลกที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจเป็นคนไทยมาเช่าถูกไหมครับ
10: มันก็ถูกตามกฎหมายเป็นคนไทยเช่า
19: จ้างคนไทยจ้างคนไทยมาตัดอย่างเช่นตัดผมร้านคาเฟ่ปล่อยรถเช่าไม่แปลกครับที่คุณไปตรวจสอบแต่คุณต้องตรวจสอบชื่อกิจการจริงๆบริษัทจริงๆเพราะว่าคนกลุ่มนักท่องเที่ยวไอ้กลุ่มนักธุรกิจชาวยิวเนี่ยเขาจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเช่าคนไทยหรือคนไทยทำงานอยู่แหละแต่ป้ายอ่ะมันจะเป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งหมดนั่นแหละนั่นแหละคือสิ่งที่เราเรียกร้องไปถึงหน่วยงานว่าแต่ก็มีการดำเนินการมากแล้วนะครับว่าอย่างที่ผมตามข่าวก็คือภาครัฐระดับข้างบนที่ต้องลงมานะครับครับครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่เห็นความสำคัญของความเดือดร้อนความสำคัญของพี่น้องประชาชนนะครับ
10: โอ้ไม่ได้เลยเพราะว่ามันไม่ได้เกิดเอาจริงๆมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะที่ภูเก็ตเมื่อหลายปีก่อนก็คุยกันที่ปายไปแล้วรอบหนึ่งไม่แน่ใจว่าจะเป็นกลุ่มเดิมๆที่ไปก็ซาไปแล้วเราก็ไม่ได้ตามกันด้วยว่าตอนนี้ที่ไปแม่ฮ่องสอนคือเป็นยังไงสำหรับคนอยู่เขาเคลื่อนย้ายลงมาภูเก็ตหรือกลายเป็นว่าย ึดทั้งปายยึดทั้งภูเก็ตเลยก็ไม่รู
19: ้ตอนนี้ก็พอมาจากปายเนี่ยก็พอโดนไล่มาจากปายเนี่ยก็ไปที่เกาะพะงันสมุยก่อนนี่เลยครับพอกลุ่มเราเนี่ยคนในพื้นที่เนี่ยเห็นว่ามันเริ่มขยับเข้ามาใกล้แล
10: ้
19: วเราถึงต้องรวมคนในพื้นที่มาร่วมกันปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตนะครับก็คืออย่าให้ปัญหามันเกิดบานปลายถึงขั้นที่ปายหรือขั้นที่สมุยที่ขู่ฆ่าทุกวันนี้ก็ยังมีการข่มขู่กันอยู่ที่กับเจ้าของสวนสัตว์นะครับ
10: ค่ะใช่ๆ
19: พ่อผมได้เบอร์โทรมาประสานเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าเกิดสะดวกอะไรก็หรือเวทีหน้าที่เราจะต้องเปิดยกระดับขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็ยินดีจะมาเข้าแชร์ประสบการณ์ด้วย
10: ถือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งระดับภาครัฐกระทรวงจังหวัดต้องจัดการแล้ว
19: ต้องจัดการครับสำหรับอันนี้มันเป็นปัญหาม
10: ัน
19: เป็นปัญหาใช่ครับมันเป็นปัญหาระดับความมั่นคงนะครับอย่างเช่นที่ผมเรียนว่าคือมันเป็นปัญหาระดับความมั่นคงจริงๆว่าบัตรประชาชนเนี่ยชาวยิวเนี่ยชาวอิสราเอลเนี่ยออกมาได้ยังไงออกมาแล้วไม่เป็นไรเราจะยกเลิกยังไงมันต้องมีขั้นตอนการกฎหมายแน่นอนครับเพราะว่าเขาไม่ได้คนไทย
10: ใช
19: ่เขาถือบัตรประชาชนหมายเลข8เอาไว
10: ้
19: มันเป็นการเปลี่ยนสัญชาติครับไอ้ตรงนี้มันเป็นความมั่นคงคุณโอ๊คอย่าลืมนะครับว่าบัตรประชาชนใบหนึ่งเนี่ยใช้สิทธิ์ใช้เสียงเท่ากับคนไทย
10: ใช
19: ่มีกลุ่มทุนดีๆเนี่ยอย่างกลุ่มทุนไซออนิสยูไซออนิสเนี่ยเขาชำนาญเรื่องเงินอยู่แล้วที่เขาหวานเงินอะไรต่างๆเนี่ยกลุ่มทุนนี้เข้ามาสนุมให้ไปลงสสไปลงท้องถิ่น
10: ขนาดนั้นเลย
19: คุณโอ๊คลองคิดดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่ากลุ่มชนชาวอิสราเอลเนี่ยเขาเป็นคนที่คิดบริหารเขาไม่ได้เหมือนกลุ่มที่ว่ากล่าวเหมือนโจรใต้ที่จะเอาระเบิดบางคนยังเอาระเบิดเข้ามาหรือเปล่าอะไร
10: ค
19: ือกลุ่มคนพวกนี้เขาจะแทรกซึมไปทางฐานเศรษฐกิจธุรกิจในประเทศ
10: เขาเล็งเห็นผลประโยชน์จากแหล่งท่องเที่ยวซึ่งทำเงินมหาศาลอย่างภูเก็ตเขาก็จะมาดึงเงินตรงนี้เข้ากระเป๋าคือเขาเข้ามาแทรกซึมทั้งในมิติกฎหมายทั้งโครงสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่น
19: ถูกต้อง
10: ใช่ไหมคะเศรษฐกิจทุกอย่างที่เกี่ยวคือในเมื่อคนอิสราเอลที่เป็นนักท่องเที่ยวจริงๆมาเที่ยวเยอะไอ้เจ้ากลุ่มที่เห็นช่องทางตรงนี้เงินมหาศาลก็เลยจัดครบวงจรเลยนักท่องเที่ยวอิสราเอลมาเที่ยวพวกเราดูแลหมดคนไทยไม่ต้องได้รับสักบาท
19: ครับทุกวันนี้ภาคธุรกิจชาวอิสราเอลเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นทัวร์ศูนย์เหรียญเลยก็ได้นะครับตั้งแต่ไฟบินตรงอย่างที่ผมเรียนนะว่าไฟบินตรงจากอิสราเอลมาภูเก็ตอ่
10: ะ
19: วันละ3ไฟอ่ะคือตั้งแต่รับยันสนามบินยันมาถึงที่พักยันใช้ร้านอาหารก็ของเขารถมอเตอร์ไซค์เช่าทัวร์ของเขาคือทุกอย่างอ่ะครับก็คือแต่คือเรา มาคล้ายๆว่ามาเอาทรัพยากรบ้านเราอ่ะไปเฉยๆอย่างนั้นนะครับแต่ก็ไม่บ้านเราไม่ได้อะไรสักบาทนึงเลย
10: นั่นแหละสิไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องอ่ะทีนี้เพิ่มเติมกับการอยากให้รัฐบาลกระทรวงจังหวัดทำอะไรบ้างงุนสายชน
19: ตอนนี้ก็คือ3ข้อที่ผมได้เรียกร้องไปนะครับก็คือเอาทางด้านความมั่นคงเลยก็คือลงตรวจสอบเลยร้านอาหารที่ขึ้นป้ายไม่ว่าร้านอาหารร้านทัวร์ที่ผมเห็นตอนนี้ก็คือร้านคาเฟ่โรงแรมแล้วโดยเฉพาะศูนย์ชาบัตเนี่ยครับที่เป็นของชุมชนของชาวอิสราเอลต่างๆเนี่ยอยากให้ภาครัฐลงตรวจสอบให้อย่างเข้มข้นนะครับอย่างเข้มข้นเพราะตอนนี้อย่างที่ราชกิจจาประกาศเรื่องกฎหมายในประเทศอะไรต่างๆเนี่ยขอให้ทำเถอะครับกับคนกลุ่มนี้นะครับเพราะคือนักธุรกิจสัญชาติต่างๆเยอรมันสัญชาติยุโรปต่างๆที่ว่าเข้ามาประกอบธุรกิจบ้านเรามันก็นานแล้วก็ไม่เคยมีปัญหาหรือว่าเกิดมีชาวบ้านหรือคนในพื้นที่ลุกคือกันถึงขนาดนี้ครับคือไอ้เนี้ยเราต้องตระหนักเลยนะครับกับชาวอิสราเอลเนี่ยเพราะมันเป็นปัญหาถึงความมั่นคงได้เลยนะครับในอนาคตข้างหน้า
10: สำคัญเรื่องความม
19: ั่นคงแล้วก็เรียกร้องก็คือเรื่องบัตรประชาชนนะครับว่าไอ้ตรงเนี้ยผมได้มีคนส่งข่าวมาให้ผมดูแล้วท่านผู้ว่าก็ได้รับรู้และเรื่องบัตรประชาชนเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็อันตรายนะครับบัตรประชาชนเนี่ย
10: ต้องจัดการนะจะปล่อยไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าอนาคตอันใกล้มันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าแล้วมันจะยิ่งบานปลายตอนนี้มันก็จำนวนมากแล้วอย่าปล่อยให้มันมากไปกว่านี้จำนวนชาวอิสราเอลที่เข้ามาด้วย
19: ใช่ครับเห็นได้ข่าวว่าทางเชิงลึกนะครับที่ว่าส่งข่าวมาก็คือว่าตอนเนี้ยที่ว่าเที่ยวบินไฟหลังๆเนี่ยจะเป็นกลุ่มก็คือทหารบประจำการหรือว่าของอิสราเอลเนี่ยจะอาจจะเข้ามาเยอะนะครับจะเข้ามาเยอะ
10: ไปกันใหญ่แล้วเนาะมันต้องตัดไว้คือไม่รู้ใช้คำว่าแต่ต้นลมได้หรือเปล่าแต่ก็ต้องทำเพราะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้ว
19: ต้องทำครับต้องทำไอ้นี่อย่างที่ผมย้ำในหนังสือเลยว่าต้องตระหนักแล้วก็กลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตของพวกเราเนี่ยเราจะไม่หยุดแค่นี้แน่นอนเราพยายามตอนนี้ส่งเสาะหาข้อมูลเชิงลึกอะไรต่างๆเพื่อที่จะช่วยนำข้อมูลเนี่ยช่วยไปทางหน่วยงานภาครัฐอีกทางนึงนะครับ
10: ได้เดี๋ยวไงทางรายการเราสถานีเราก็ติดตามเรื่องนี้กันต่อเนื่องด้วยนะคะเป็นเรื่องของความมั่นคงจริงๆวันนี้ขอบคุณมากคุณสายชนที่มาสะท้อนกันนะคะ
19: ขอบคุณครับคุณโอครับขอบคุณครับยินดีนะครับยินดีครับ
10: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณสายชนหนูเชษนะคะตัวแทนกลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตนะคุยกันเรื่องนี้ทีไรก็โอ้โหเข้ามากันแบบไม่เกรงกลัวอะไรเลยแต่ก็นั่นแหละอย่างที่คุยกันทุกครั้งแหละอะไรก็ตามชาวต่างชาติจะเป็นกลุ่มชาติไหนก็ตามที่เข้ามาทำในสิ่งที่ไม่น่ารักกับประเทศไทยกับคนไทยกับเศรษฐกิจไทยใดๆก็ตามแล้วไม่ใช่มาแบบชั่วครั้งชั่วคราวเป็นนักท่องเที่ยวที่มาแล้วก็ออกไปมาทำตัวไม่น่ารักแค่เที่ยวแล้วก็ไปแต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้มาทำธุรกิจอันนี้มาอยู่ยาวๆเลยมันก็น่าที่จะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกอะไรบางอย่างให้เขาหรือไม่มีการไปแจ้งความไหมว่าเขาทำตัวอย่างนั้นอย่างนี้พอไปแจ้งความแล้วเจ้าหน้าที่ดำเนินการอะไรช่วยแก้ปัญหาช่วยตักเตือนช่วยอะไรไหมมันก็ล้วนแล้วแต่เป็นประเด็นที่ต้องเป็นถ้ามันจะบานปลายไปกันใหญ่นะมันก็จะต้องเป็นประเด็นในระดับของรัฐบาลที่ต้องเข้ามาดูแลในเรื่องนี้ต้องควบคุมให้ได้อย่างจริงจังเพราะนี่คือผืนแผ่นดินไทยมันเป็นของคนไทยทุกคนไม่ใช่ของชาติไหนคิดอยากจะมาทำอะไรก็ทำ
20: และนี่ก็คือประเด็นทั้งหมดที่เราคัดสรรมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันใน106 New Review ในสัปดาห์นี้ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
21: 106 News Review รวบรวมเรื่องเด่นในรอบสัปดาห์จากทีมงานวิทยุครอบครัวข่าวว
22: ิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 พบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 โหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าว
23: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

0: ลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PTบริษัท Triple I Logistics
1: กลับมาอีกครั้งกับรายการวาไรตี้แข่งขันทักษะอาหารไทยพร้อมแล้วกับการเปิดครัวไทยนิยมต้อนรับแขกรับเชิญดาราศิลปินเซเลบริตี้อินฟลูเอนเซอร์ที่จะมาฟาดฟันกันในสมรภูมิการแข่งขันทักษะอาหารไทยซีซั่นนี้การแข่งขันจะสนุกสนานโหดมันฮามากยิ่งขึ้นมาร่วมสัมผัสเสน่ห์ของอาหารไทยในทุกมิติกับรายการชมอร่อยชิงแชมป์ซีซั่น2สามารถรับชมและอัปเดตคอนเทนต์ปังๆได้ที่ Facebook ไทยนิยมทีวีและ YouTube Search Group Official
2: ทุกข่าวสารสำคัญที่ FM 106วิทยุ

0: ชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
1: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
0: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
2: กลับมาอีกครั้งกับรายการวาไรตี้แข่งขันทักษะอาหารไทยพร้อมแล้วกับการเปิดครัวไทยนิยมต้อนรับแขกรับเชิญดาราศิลปินเซเลบริตี้อินฟลูเอนเซอร์ที่จะมาฟาดฟันกันในสมรภูมิการแข่งขันทักษะอาหารไทยซีซั่นนี้การแข่งขันจะสนุกสนานโหดมันฮามากยิ่งขึ้นมาร่วมสัมผัสเสน่ห์ของอาหารไทยในทุกมิติกับรายการชมอร่อยชิงแชมป์ซีซั่น2สามารถรับชมและอัปเดตคอนเทนต์ปังๆได้ที่ Facebook ไทยนิยมทีวีและ YouTube Search Group Official
3: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับมนต์เพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio

2:08 PMแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์อีกแล้วที่เราได้มาเจอกันและก็อย่างที่ผมได้พูดไว้เมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วว่าอาทิตย์เนี้ยเราจะเปิดเพลงร็อกกันนะครับเพราะว่าบางทีเราก็เปิดเพลงไทยบ้างเปิดเพลงโน้ตเปิดเพลงนี้บ้างบางทีมันก็ซ้ำไปซ้ำมาวนไปวนมานะครับก็แล้วก็เมื่อวานเห็นอาจารย์ออสแกก็เปิดเพลงไทยเลยนะครับวันนี้ผมก็เลยมาเป็นสากลร็อกดีไหมคุณผู้ฟังก็แนะนำเพลงกันมาได้ทาง SMS 4838106นะครับ4838106ได้ช่องทางเดียวนะฮะเดือนกันยายนเนี่ยไม่มีวันหยุดเลยนะครับจะบอกคุณผู้ฟังไว้ก่อนว่าไม่มีวันหยุดเลยเพราะฉะนั้นก็เราก็ทำงานกันทุกวันนะครับมีความสุขกับการทำงานไปเรื่อยๆแล้วก็เมื่อคืนนี้หลายๆคนก็ได้ดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับแต่ตอนนี้เมื่อวานนี้มันมีอะไรนะไลฟ์สดบอลบาเยิร์นอะไรชางเก้หรือไงผมไม่แน่ใจนะสรุปว่าไอ้ฟุตบอลเยอรมันเนี่ยผมก็ไม่ดูนะพยายามปัดทิ้งมันก็ยังตามมาอีกเว้ยเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเวลาดูบอลเยอรมันนะแล้วก็มาดูบอลสเปนมันคนละชั้นกันเลยนะบอลเยอรมันมันเหมือนกับเนี่ยสวนกุหลาบเจอเทพศิรินทร์เนี่ยคุณผู้ฟังนะครับมันแบบว่าบอลเยอรมันนะผมว่ามันห่วยว่ะมีทีมเดียวที่พอดูได้ก็คือบาเยิร์นมิวนิกนอกนั้นก็ไม่ได้เรื่องช่วงนี้ผมก็เลยตามบอลบุญไอเนี่ยฮะลาลิก้านะครับโหยสนุกแน่คือแอตแลนติโกมาดริดเนี่ยเมื่อวานนี้ก็โดนโอ้โหบิลเบานะครับแอตแลนติกบิลเบาอัดไป 3-0 นะครับแพ้คาแบบสนามบิลเบาเลยแล้วก็ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับเรอัลมาดริดที่ผมตามเชียร์เนี่ยแพ้ไป 1-0 ฮะเฮ้ยมันยิงทั้ง90นาทีเลยอะเรอัลมาดริดมันบุกจนแบบโอ้ยยิงจนเท้าบวมแต่ไม่เข้าฮะโกแบบไอทีมอะไรบียาเรียลวิ่งโคตรเหมียวอะนะฮะสรุปสุดท้ายแบบโดนสวนกลับแล้วก็แพ้ไปแบบไม่น่าเชื่อไม่เชื่อสายตานะครับดูบอลลาลิก้าเถอะเชื่อผมจะไปดูเลยบอลเยอรมันเปลืองไฟนะครับและแฟนๆพรีเมียร์ลีกนี้เมื่อวานเป็นไงบ้างฮะก็เล่าสู่กันฟังได้นะคืนนี้ชิยูรูยูไนเต็ดก็จะบุกไปเยือนเอเวอร์ตันหลังจากอาทิตย์ที่แล้วก็ไปชนะหมูไปอิปสวิชไป 5-2 ไม่ใช่ไปชนะเปิดบ้านนะครับชนะหมูอิปสวิชไปแล้วลิเวอร์พูลก็ไปบุกอิปสวิชนะแล้วก็ไปชนะอิปสวิชด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ใครชนะอิปสวิชก็ถือเป็นเรื่องปกตินะครับถือเป็นเรื่องปกติเพราะว่าอิปสวิชก็น่าจะเป็นทีมแจกแต้มอยู่พอสมควรก็เดี๋ยวดูคืนนี้จะไปเยือนเอเวอร์ตันของเดวิดมอยเนี่ยอิตาคาลิกเนี่ยจะไหวไหมอ่ะอย่างที่บอกนะครับวันนี้เราจะฟังเพลงร็อกกันเราก็เริ่มกันกับซานตานา

0: ไม่ได้ฟังนานนะครับนี่คือ
1: คาโฮซันตาน่านะครับวันนี้ก็อย่างที่บอกนะครับว่าเราจะเปิดเพลงร็อกกันก็อยู่ที่คุณผู้ฟังขอถ้าสมมติว่าคุณขอป๊อปผมก็เอาไว้เป็นชั่วโมงสุดท้ายแต่ถ้าคุณขอร็อกวันนี้ก็ยาว3ชั่วโมงนะครับบ่าย 2:18 นาทีเราเริ่มกับซานตาน่าแล้วใช่ไหมตอนนี้เราก็จะไปต่อกันด้วยแกนฟังแรลโรดกับ VR and American Band

0: Top Rock Music PRM กับสุทัศน์แสวงรุจิธรรม
1: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
2: กลับมาอีกครั้งกับรายการวาไรตี้แข่งขันทักษะอาหารไทยพร้อมแล้วกับการเปิดครัวไทยนิยมต้อนรับแขกรับเชิญดาราศิลปินเซเลบริตี้อินฟลูเอนเซอร์ที่จะมาฟาดฟันกันในสมรภูมิการแข่งขันทักษะอาหารไทยซีซั่นนี้การแข่งขันจะสนุกสนานโหดมันฮามากยิ่งขึ้นมาร่วมสัมผัสเสน่ห์ของอาหารไทยในทุกมิติกับรายการชมอร่อยชิงแชมป์ซีซั่น2สามารถรับชมและอัปเดตคอนเทนต์ปังๆได้ที่ Facebook ไทยนิยมทีวีและ YouTube Search Group Official
3: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัททริปเปิ้ลโลจิสติก
0: ป๊อปร็อกมิวสิก PRM กับสุทัศน์แสวงรุจิธรรม
4: เป็นไงครับผมก็ไม่อยากพูดแทรกไงคุณผู้ฟังก็ฟังต่อยาวกันไปเลยเนาะVR ก่อนนะ Take it จากเอ้าดูสิไม่ได้เปิดนานเนี่ยลืมเลยศิลปินนะครับพอเราไม่ได้เปิดร็อกนานๆมันก็ลืมนะ VR ก่อนนะ Take it Twisted Sister นะครับแม่กว่าจะนึกออกแต่ก่อนนี่คล่องเลยนะมีคุณผู้ฟังส่ง SMS มาแล้วนะครับมาจากเบอร์คนแรกเลยคือ8766บอกความรักกำลังก่อตัวนนทนนโอ้โหเสร็จแล้วแกก็พิมพ์บอกว่าขอโทษค่ะผิดธีมเปลี่ยนเพลงก็ได้นะครับแล้วก็0118อันนี้อุ๊ยเบอร์แปลก The show must go on Queen ใช่เลยนะครับ9429บอกว่าพี่ดีเจครับผมแค่ชมหมอคนใหม่หน่อยเดียวหมอฝนถึงกับโบกผมจนติดกำแพงน้ำตาเล็ดผมเลยคิดว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องสู้ขอเพลงประกอบหนังร็อกกี้หน่อยครับจำชื่อเพลงไม่ได้อ๋อไอ้ Eye of Tiger ใช่ไหมฮะเอาได้ๆๆจะได้นะเอาเอ๊ะหมอฝนเขาฟัง Eye of Tiger เขาจะยังไงกับคุณต่อไปก็หมอฝนเขาจะแบบ จะมาโบกกูหรือไงแล้วก็4022บอกว่าสวัสดีครับท่านอาจารย์วันนี้ผมรบกวนพิกจะไลฟ์ของ Scorpion ได้ครับขอบคุณครับอุ้ยใช่ๆๆแล้วก็0822ขอซอมบี้ของ Canberra อ่ะเดี๋ยวผมเปิดนี่ก่อนเนาะเมื่อกี้นี้ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยเอ้ยครึ่งชั่วโมงแรกเนี่ยเราเพลงเร็วไปแล้วเดี๋ยวคุณผู้ฟังก็จะตกใจนะครับไปเพลงนี้ไปเพลงช้าเราจะเริ่มกับ Bon Jovi นี่คือ Always

0: จารย์ตุ้มเวลาแกโซโล่นะครับวีระโชติวิเชียรนะครับ
1: มีคุณผู้ฟังพูดถึงอาจารย์ตุ้มก็ต้องนึกถึงอาจารย์ป้อมกับอาจารย์โตเมื่อวานนี้อาจารย์ออสผมก็เปิดเพลงอาจารย์ป้อมกับโตไปหนักหนาสาหัสแล้ววันนี้ผมก็เลยไม่เปิดเลยนะก็มีเหตุการณ์อะไรนะที่นั่งยุบใช่ไหมที่นั่งยุบบัตรแพงด้วย 7,000 เขาบอกว่าเป็นคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายเหรอปออ๋อแล้วก็แกก็เลิกเล่นเลยใช่ไหมแกก็ไม่ค่อยไหวเลยนะผมดูจากคนที่เขาโพสต์เนี่ยอาจารย์ป้อมแกก็แบบเป็นไปตามวัยนะครับก็เป็นไปตามวัยตอนนี้พวกพอลแมคคาร์นี่อะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้เล่นคอนเสิร์ตใหญ่แล้วนะครับเขาก็มาเล่นแบบว่าเซอร์ไพรส์ปรากฏตัวตามผับตามอะไรแบบนี้นะครับมีคุณผู้ฟังเบอร์7484ขอเพลง Just Take My Heart Mr. Big เยี่ยมแล้วก็2182บอกว่า If It Make You Happy ของ Sheryl Crow เอ๊ะอันนี้น่าจะเป็นพ็อปเนาะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมดูว่าชั่วโมงสุดท้ายถ้าสมมุติว่าร็อกอยู่ใน2ชั่วโมงนะครับชั่วโมงสุดท้ายผมจะเลือก Sheryl Crow ให้นะครับเราไปฟังเพลงกันต่อเพลงนี้คือฮะThe Show Must Go On Freddie Mercury กับ Celine Dion

Show Must Go On นะครับเป็นคอนเสิร์ตของ Celine Dion เห็นว่า Celine Dion เนี่ยผมดูคลิปเธอก็ไม่ใช่คลิปโป้นะฮะคลิป Celine Dion มายืนอยู่หน้าโรงแรมแล้วก็แบบร้องเพลงนะครับเหมือนกับเธอจะโปรโมทคอนเสิร์ตของ Celine Dion เร็วๆนี้ที่ปารีสหลังจากที่แกหายจากการเป็นโรคคนแข็งนะครับคุณผู้ชายหลายๆคนคงอยากจะเป็นโรคนี้แบบซิลินดิออนคือคนแข็งนะครับเพราะบางคนไม่แข็งอ่ะก็อุ๊ยพอเปิดร็อกนี่ SMS โหยหามากเลยนะเนี่ยเออผมจะบอกคุณผู้ฟังที่ขอเพลงของ Sheryl Crow มาเนี่ยเดี๋ยวผมมีไม่ได้เพลงที่คุณแนะนำนะแต่เป็นแบบ Sheryl Crow เอาเพลงร็อกอะแล้วก็มาเล่นนะครับมีเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเลือกเพลง Dire Maker Sheryl Crow เอาของLed Zeppelin มาร้องนะครับแล้วก็อุ๊ยพี่พิพัฒน์บอกว่าขอเพลง Faithfully ของ Journey ให้แฟนผีหน่อยครับถ้าจะไม่รอดนะครับแฟนผีแล้วก็4028บอกว่า X Japan เพลงเร็วสักเพลงได้ไหมคะขอ7จริงๆผมมีนะครับแต่เหมือนซาวมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะเอาเพลงช้าได้ไหมไอ้เอ็กซ์แปนเนาะ4028เนาะแล้วก็2008บอกว่า Women from Tokyo ของใครเนาะไม่ได้ฟังมานานแล้วค่ะของแสดงว่าอันนี้แกล้งแน่ๆเลยของใครเนาะเนี่ยน่าจะเป็น Deep Purple ใช่ไหม Deep Purple ผมก็ลืมแล้วเนี่ยไม่ได้เปิดนานแต่ตอนนี้ไปฟังคุณผู้ฟังที่แนะนำกันมายังคงคลั่งไคล้น้องเนเน่รอยัลอยู่นะฮะเนี่ยก็เลยขอเพลงของแคนเบอรี่มานี่คือซอมบี้

บันทึกการแสดงสดนะครับสดจริงๆของมิสเตอร์บิ๊กโอ้ยเสียงแห้งละ พออยู่แอร์เย็นๆแป๊บเดียวนะครับเวลาแอร์มันเย็นเนี่ยมันก็จะเร่งไอเนี่ยไอเสมหะเนี่ยนะครับที่มันอยู่ในปอดเนี่ยให้เด้งขึ้นมาดึงดึงดึงดึงดึงขึ้นมาที่คอนะครับอ้าวคุณเมทัลแท็กซี่โทรมาบอกขอโบฮีเมียนแรปซอดี้ของคณะควีนนะครับแล้วก็คุณ2182ก็บอกว่าขอเปลี่ยนเชอริโครโหผมอุตส่าห์ไปหามาแล้วผมก็อยากจะฟังเพลงนี้ด้วยของเชอริโครเนี่ยนะฮะ Dire Maker นะฟังเถอะฟังเถอะผมเตรียมมาแล้วเนาะเพราะว่าเชอริโครนี่โหแบบเปิดร็อกก็คิดว่าจะเอาซะหน่อยนะฮะเผอิญว่าคุณก็พูดถึงเชอริโครมาผมก็เลยนึกถึงได้นะก็เลยเนี่ยเตรียมไปแล้วเดี๋ยวจะจัดนะครับไม่เปลี่ยนละประมาณนี้นะครับเอ๊ะเดี๋ยวจะมีเพลงอ๋อวันนี้แนะนำเพลงนะฮะร็อกนะครับร็อกก็แนะนำกันไม่ได้ที่ SMS 4838106นะครับ4838106หมูเมืองมนเขาขอโคเคนเอาได้เลยตรงคอนเซ็ปต์แบบนี้นะครับแต่ตอนนี้ไปฟังเพลงที่พี่พิพัฒน์แกแนะนำมาแล้วก็บอกให้แมนยืนในเต็ดที่คืนนี้จะไปขยี้กับเอเวอร์ตันนะครับนี่คือ Faithfully

0: Pop Rock Music PRM กับสุทัศน์แสวงรุจิธรรม
1: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
2: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอช่วยป่วยปีแปกอตราลูกกระตันยูบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
3: เปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันล็อปดูเรสปอนส์ TG
0: ทุกข่าวสารสำคัญที่ FM 106วิทยุ

0: ากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
2: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
3: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นจากเฮิร์บมิราเคิลที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นเฮิร์บมิราเคิลพัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
4: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาที

0: าทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
1: ดำดำยาแค่ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
2: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยล์อาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมละมุนขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจแอดไลน์พิมพ์ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
3: ป๊อปร็อกมิวสิก PRM กับสุทัศน์แสวงรุจิธรรม
4: ตอนนี้ที่ธานีฝนตกนะครับก็วันนี้ก็จะบ่ายก็จะตกยาวไปทั่วแถวๆเนี้ยปอมปราบศัตรูพ่ายอะไรพวกเนี้ยตกหมดนะครับก็ใครอยู่แถวๆนี้ก็กลับบ้านนะ 6909บอกว่าสวัสดีคุณตายนะคะรบกวนขอเพลง Dream On แต่เป็นการ cover โดยวง Boys Avenue ชอบเสียงนุ่มๆของคนนี้มากนะครับต้นฉบับเป็นของ Aerosmith ค่ะใช่ครับแหมน่าจะขอ Aerosmith นะผมอยากจะฟังเสียงพี่เหี่ยวอยู่พอดีแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะก็ขอให้มันเป็นเพลงร็อกเดี๋ยวผมจัดให้แล้วก็9629บอกว่าขอ Send Me An Angel ของ Scorpionส่วน0233 0223บอกว่าขอเพลง The Lazy Song ของ Bruno Fernandes ครับฮะมีด้วยเหรอฮะเออผมไม่เคยฟังเพลงนี้นะแต่ว่าเอาเป็นว่าพอมาเปิดเพลงร็อกนี่แบบคุณฟังขอเพลงเข้ามาเยอะนะ SMS 4838106เดี๋ยวผมจัดอันนี้ก่อนเลยSheryl Crow นะครับเอาเพลงของLed Zeppelin มา cover Dire Maker ครับ

คุณผู้ฟังได้ยินเสียงของแฮมมอนด์เลสลีย์ไหมครับเป็นคีย์บอร์ดต้องถามณดุลนะครับณดุลมอริสันผมถึงบอกว่าโอ้โหแบบเชอริลโคเพลงนี้มันเล่นได้แบบเยี่ยมเลยอ่ะนะครับฟังแบบเสียงแบบแฮมมอนด์อ่ะแฮมมอนด์คีย์บอร์ดหาฟังยากแล้วนะครับนั่นคือ Dire Maker พี่ติ๋มโทรมาแบบขอเพลง Born to Be Wild ได้เลย ร็อกแบบนี้ก็โดนใจพี่ติ๋มนะครับคุณผู้ฟังที่ใช้เบอร์9992พิมพ์มาบอกเมื่อคืน ดูสิผมมาอีกแล้วเมื่อคืนไปเต้นคอนเสิร์ตพี่ป้อมพี่โต๊ะมาอยากฟังร็อกไทยเพลงสายล่อฟ้าตั้งโดเดรับคำขู่อีกสักรอบครับอาจารย์ตายจริงๆผมเตรียมเพลงนี้ไว้ให้นะวัวลืมตัวลืมตัวเพราะว่าทำงานทำงานจนเกิดลืมตัวทำงานเอเอเอ็นวัวอะไรเนี่ยนะวัวลืมตัวแต่ก่อนเนี่ยผมเปิดเพลงนี้บ่อยมากเลยตอนที่พี่ป้อมออกอัลบั้มแล้วก็มาสัมภาษณ์รายการผมนะมากับพี่โต๊ะนะเพราะว่าแบบผมรู้สึกว่าเพลงวัวลืมตัวนี่มันแบบบีทจังหวะลีลาอะไรทุกอย่างมันแบบใช่อ่ะนะครับจริงๆอาจารย์ป้อมกับอาจารย์โต้นี่แบบว่าเป็นระดับเทพของกีตาร์นะแต่พอมาเรามาฟังแบบแอดแอดเอลเต็ดเต็ดมันธรรมดามากเลยมันเบสิกเบสิกเหมือนเพลงอะไรนะรักอยู่ที่ใดหัวใจอกเอ้ยขอจงอะไรเนี่ยชื่อเพลงอะไรก็ไม่รู้มันไม่เหมือนพี่ป้อมพี่โต๊ะถ้าฟังพี่ป้อมพี่โต๊ะเนี่ยมันต้องฟังยุคที่แกอยู่ WEA Record ชุดนั้นนั่นน่ะผมจำไม่ได้ละโอ้ยเดี๋ยวนี้ความจำไม่ค่อยดีชุดนั้นน่ะแบบสมกับการเป็นพี่ป้อมพี่โต๊ะแต่ช่วงหลังเนี่ยนะฮะพี่ป้อมพี่โต๊ะแกก็ออกมาเป็นแบบป๊อปมากขึ้นอะไรมากขึ้นเพื่อก็เอาใจตลาดนะครับแล้วผมก็รู้สึกว่าเพลงวัวลืมตัวหรือว่าจะเป็นสายล่อฟ้าเลยมันเฮ้ยมันเป็นอาจารย์ผมดีมันเป็นอาจารย์ป้อมอาจารย์โต๊ะดีนะครับอ่ะพูดซะเยอะเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้ดีกว่าไปฟังเอ้าคุณผู้ฟัง9992บอกว่าอะไรอ๋อแกอ่านเดิมนึกว่าเด้งมาใหม่เราจะเปิดเพลงเอ๊ะชื่อเพลงอะไรนะ Eye of Tiger ใช่ไหมอ่ะ Baby โอเค Baby สีดอกบัวพร้อม

0: ันนี้เป็นคุณผู้ฟังที่ไปหลงรักหมอฝนที่โรงพยาบาลพระนอนเกล้านะครับแล้วก็โดนหมอฝนอัดมาสมน้ำหน้าเอ้าไปว่าเขาอีกดูสิไปบูลลี่ครับไม่เป็นไรคุณพยายามต่อไปเชื่อผมนะครับซื้อสตาร์บัคส์นะฮะเวลาแกเข้าเวรเนี่ยคุณก็ซื้อสตาร์บัคแล้วก็ซื้อพวกอาหารคลีนสลัดร้านโจรสลัดนะครับแต่ไม่ต้องไปซื้อไอโอกระจูกระเจียวอะไรนะมันแพงอย่าไปซื้อนะครับผมไม่กินมานานละคุณผู้ฟังที่ใช้เบอร์4028บอกว่าเพลงล็อกไทยขอดีโอรานสักเพลงค่ะเหนือคำบรรยายพอไหวไหมคะไหวค่ะเดี๋ยวน้องหญิงก็จะโหลดให้วันนี้น้องหญิงมาด้วยนะครับเพราะว่าป่วย2อาทิตย์ผมยังไม่ได้เตรียม Xjapan ให้คุณเลยนะเจดเนี่ยแต่ว่าผมขอเป็นเพลงอื่นนะครับแต่ตอนนี้ไปฟังเพลงนี้ก่อนโอ้เปิดเพลงล็อกนี่คนขอมาเยอะมากเลยนะนี่ๆๆ4022แกขอ Scorpion กับ Picture Life
1: Thank you Hello Konbanwa It's nice to see you Very happy to be here to play for you tonight I hope we get a good feeling together お元気ですか素晴らしい。Okay, the next song we're gonna do is from our album Belching Killer. Picture Life.

นี่คือแมลงป่องพยองเดชนะครับมีคุณผู้ฟังแนะนำ Back in Black ของ AC/DC มาจริง AC/DC ก็มีเพลงดีๆทั้งหลายเพลงนะเราก็ไม่ได้เปิดมาตั้งนานนะครับอ่ะผมเปิดเพลงให้พี่ติ๋มดีกว่าเพราะพี่ติ๋มก็ไม่ได้ขอมาหลายสัปดาห์เนื่องจากว่าน้องหญิงเป็นแฟนของพี่ติ๋มเนี่ยแกป่วยนะครับโอ้ป่วยหนักเลยน็อกเลยก็เลยไม่ได้มารับสายโทรศัพท์พี่ติ๋มนะครับพี่ติ๋มแกก็ไม่สะดวกที่จะใช้ SMS ด้วยเอาไปฟัง Born to be Wise Stephen Wolf

ฟังแล้วก็ต้องนึกถึงพวกมอเตอร์ไซค์หาเลยเมื่อคืนนี้ผมก็เจอ 2-3 คันยิงปรึ้งตายตายแซงผมไปเลยนะครับเขาขับไปตรงถนนอะไรราชพฤกษ์อะไรพวกนี้ตายปรึ้งปรึ้งตายแล้วก็แซงฟึบหายไปเลยเอ้ามี SMS มาบอกว่าขอบคุณสำหรับเพลงที่เปิดให้นะครับถ้าไม่ซื้อสตาร์บัคให้หมอฝนผมซื้อน้ำขิงแทนได้ไหมครับน้ำขิงคุณท่าทางจะต้องกินเองซะแล้วล่ะเชื่อผมเถอะขอร็อกไทยๆสักเพลงนะครับอ่ะผมจัดเพลงนี้ให้ดีกว่านี่คือ The Oran Project

0: Pop Rock Music PRM กับสุทัศน์แสวงรุจิธรรม
1: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
2: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
3: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple ILogistic.
4: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนรวมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
5: อาหารแนวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
0: ป๊อปร็อกมิวสิก PRM กับสุทัศน์แสวงรุจิธรรม
6: 15นาฬิกา36นาทีนะครับก็คุณ0056วันนี้บอกว่าจะขอ Hey Gone ของ Goo Goo Doll วันนี้ผมจะเปิดร็อกนะฮะคงไม่ได้ละ Goo Goo Doll แล้วก็เมื่อสักครู่นี้ต้องขอโทษคุณผู้ฟังด้วยนะผมก็เห็นแกขอเพลง The Oran Project แกพิมพ์มาอย่างนี้แกพิมพ์มาว่าเพลงร็อกไทยขอ The Oran สักเพลงค่ะเหนือคำบรรยายพอไหวไหมคะผมก็นึกว่ามันจะเป็นเพลงแบบล็อกดุๆไงเพราะดีออนไลน์เพลงนี้ผมนึกไม่ออกนะครับนึกไม่ออกก็เลยต่อไปเมื่อกี้นี้โอ้โหเหงาเลยอ่ะสาวสาวโอ้โหต่อเพลงไม่ได้เรื่องเลยกำลังอารมณ์มันๆเลยนะครับมาเป็นเหนือคำบรรยายโอ้ชีวิตดีเจสุทัศน์นะครับก็ดีเจแก่ๆก็อย่างนี้แหละบางทีก็ลืมเพลงนู้นเพลงนี้ไปแล้วก็เปิดต่อให้ตามคำขอมันก็เลยออกแบบป๊อกป๊อกแป๊กแป๊กอันนั้นทนฟังไปนะครับ2998บอกสวัสดีค่ะอาจารย์ตายเมื่อคืนที่ Impact ดีใจมากเลยเห็นพี่พิเชษฐ์เครือวันขึ้นเวทีใหญ่อีกครั้งสุดจริงๆวันนี้ขอเพลง Dreamer ของ Ozzy Osbourne ด้วยนะคะขอบคุณค่ะคุณอึ่งเยาวลักษณ์ณบ้านมีแต่ตอนนี้Dreamer ได้ฮะเดี๋ยวแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวผมเปิดเพลง Dream On นะครับที่คุณมาริสาขอไปก่อนครับ

นี่คือ Dream On ของ Boys Avenue นะครับจริงๆอ่ะ Dream On เนี่ยมันต้องไปต่อกับเนี่ยเพลงนี้นะมันต้องต่อกับเหนือคำบรรยายเมื่อกี้ผมแม่กำลังมันๆเลยเนาะคุณฟังเนาะคุณฟังบอกว่าอยากจะฟังเจ้าตากเพราะว่า Search Studio จะจัดคอนเสิร์ตคาราบาวอ๋อผมก็ได้ยินสปอตอยู่เหมือนกันนะครับก็คงเร็วๆนี้นะฮะแล้วก็มีไปชิงเต่าด้วยนะครับไปชิงเต่านี่มาเพลงที่คุณเมทัลแท็กซี่แกขอมาครับนี่คือ Bohemian Rhapsody

ตามคำขอนะครับแล้วก็มีคุณผู้ฟัง9293บอกว่าอะไรแจ็คกี้แอนด์บลูแพลเน็ตหมายถึงอะไรครับเพลงหรือว่าอะไรผมไม่รู้จักจริงๆนะจริงๆต้องแบบต้องขออภัยนะครับแจ็คกี้แอนด์บลูแพลเน็ตนี่คือสิ่งใดนะวานบอก6027บอกว่า to be with you from Mr. Big please thank you แต่ตอนนี้เร่งจังหวะขึ้นมาหน่อยดีกว่านี่คือ Women from Tokyo

0: My women from Tokyo
1: ผู้หญิงของฉัน
0: มาจากโตเกียวไม่รู้จะย่านอูเอโนะหรือว่าย่านกินซ่านะครับเราต่อกันด้วยเพลงนี้ดีกว่าเดี๋ยวเวลาหมดนะครับก็เดี๋ยวชั่วโมงต่อไปเราก็ยังร็อกอยู่นะเพราะว่าขอร็อกกันมาเยอะมากนี่คือ ACDC จาก0822แกแนะนำมาครับกับ Back is Black

0: ร็อกมิวสิก PRM กับสุทัศน์แสวงรุจิธรรม
1: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple I
2: สนใจลงโฆษณากับวิทยุครอบครัวข่าวติดต่อ081 359 9310

0: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
2: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
5: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
6: คิดถึงนะคะ
4: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
5: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
4: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple I Logistics
0: Pop Rock Music PRM กับสุทัศน์แสวงรุจิธรรม
8: เข้ามาชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับก็โอ้โหวันนี้พอเปิดเพลงร็อกนี่คุณฟังขอเพลงกันมาเยอะเลยนะครับก็ขอบคุณขอบคุณมากๆนะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะซ้ำอีกสักอาทิตย์ไหมเพราะว่าเพลงน่าจะเปิดไม่หมดนะครับถ้าสมมุติว่าอยากจะซ้ำร็อกอาทิตย์หน้าอีกอาทิตย์หนึ่งก็แนะนำมานะครับแล้วก็คุณผู้ฟังที่ใช้เบอร์6027เนี่ยผมไม่แน่ใจจริงๆเลยว่า To Be With You เนี่ยจะเปิดให้ทันหรือเปล่าแต่ก็พยายามนะอุตส่าห์เดี๋ยวผมจะพยายามให้นะครับแกอุตส่าห์พิมพ์แทงยูมาแล้วก็ยังมี please ด้วยนะครับ2008ว่าลืมไปเลยอ้าวนานนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเสียจังหวะไปหน่อยนึงนะโอเคเรามาพบกับเอริกคลัปตันที่หมูเมืองมนเขาขอมาครับ

Eric Clapton กับ Cocaine นะครับเฮ้ยเวลามาเปิดร็อกมันก็แบบแปลกไปเหมือนกันนะมันก็แบบสนุกดีฮะคุณผู้ฟังเนาะก็คุณผู้ฟังก็ยังคงฟังได้เหมือนเดิมใช่ไหมใครที่ฟังพ็อปก็แบบขอเป็นร็อกแบบหวานๆหน่อยก็ได้เนาะอะไรแบบนี้นะครับเราจะต่อกันด้วยมนเพลงคาราบาวที่คุณแนะนำมาเป็นร็อกไทยสัก2เพลงนะ12กันยายนนะครับที่ Searchlight Studio กับคาราบาวนะครับบัตรน่าจะขายกระหึ่มไปหมดแล้วไม่งั้นก็จะต้องมีแจกแล้วล่ะนี่คือพระเจ้าตาก

พระองค์ท่านก็ขึ้นครองราชอยู่ประมาณ15ปีนะครับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับชื่อเดิมท่านก็ชื่อว่าสินนะครับมีเพื่อนสนิทก็คือคุณทองด้วงซึ่งคุณทองด้วงก็ตอนหลังก็เป็นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกใช่ไหมฮะแล้วก็สถาปนาขึ้นเป็นรัชกาลที่1นะครับนั่นก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชตามคำขอครับผมจะต่อด้วยคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์โชติกุล

0: ร็อกมิวสิก PRM กับสุทัศน์แสวงรุจิธรรมสมัคร Easy Pass วันนี้โปรโมชั่นมากมายรออยู่สมัครได้หลายช่องทาง One Stop Service สำนักงานใหญ่การทางพิเศษศูนย์บริการลูกค้า Easy Pass Fast Service หรือที่อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางทุกด่านใช้แค่บัตรประชาชนแต่เดี๋ยวก่อนสมัครง่ายยิ่งกว่าผ่านแอป True Money จัดส่งอุปกรณ์ฟรีถึงบ้านและอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal ไว้ตรวจสอบข้อมูลรับข่าวสารสิทธิประโยชน์และเป็นผู้ช่วยคู่ใจทุกการเดินทางสมัครง่ายสมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเริ่มต้นเพียง300บาทสอบถามโทร1543การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
1: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อม
2: สวัสดีครับต่อผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
3: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
4: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
5: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอช่วยป่วยปีแปดกอตราลูกกระตันยูบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
6: เปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางเดินหลบดูレスปอนทีจี
0: ป๊อปร็อกมิวสิก PRM กับสุทัศน์แสวงรุจิธรรม
7: เอาละครับเราก็จะลงเพลงช้าแล้วนะครับคุณผู้ฟังพิมพ์มาบอกว่าฟังวัวจบแล้วร้องม่อเลยอ่ะครับอาจารย์โคตรอะไรเนี่ยมันโคตรแผลบแผลบแผลบแผลบนี่มันเลียนะไม่ใช่มันนะหรือยังไงนะครับอ่ะเราก็อุ๊ยวันนี้เนี่ย SMS เนี่ยเยอะเป็นพิเศษนะฮะ33เนี่ยนะฮะปกติเนี่ยเปิดเพลงป๊อปธรรมดาเนี่ยก็จะประมาณสัก24อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ยังไม่รวมโทรศัพท์เดี๋ยวรอให้น้องหญิงผมสุขภาพดีก่อนนะครับช่วงนี้แกป่วยไปทั้ง2อาทิตย์เนี่ยแล้วก็แถมบ้านก็แม่น้ำไม่ไหลไม่ได้อาบน้ำด้วยนะครับไม่ได้อาบน้ำอาทิตย์กว่าก็ เดี๋ยวพอหายป่วยดีแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะบอกเบอร์โทรศัพท์นะครับแต่ตอนนี้ใช้ SMS ก่อนเนาะเรามาฟังแมลงป่องพยองเดชอีกสักหนึ่งเพลงที่คุณแนะนำครับ Send Me an Angel

Send me an angel นะครับส่งฉันให้ไปหานางฟ้าด้วยนะครับเผอิญส่งผิดไปเจอซาตานนะครับอนุทินอุ้ยเอาเกี่ยวอะไรเขาเอาละเราก็จะเป็นเพลงแบบซึ้งๆนะครับเป็นร็อกหวานไปจนถึง5โมงเดี๋ยวผมมี X Japan กับ Crucify My Love ด้วยนะครับเพราะว่ามีคนชอบแล้วก็ขอ X Japan มานะฮะแต่ตอนนี้ยังไม่เปิดนะเพราะว่าผมจะเปิดตอนที่ผมจะไปฟังในรถด้วยเราไปฟัง Ozzy Osbourne ครับที่คุณแนะนำกับ Dreamer

นี่ก็คือออสซี่นะครับก็จากไปแล้วเอ๊ะผมจำไม่ได้นะเสียชีวิตปีที่แล้วหรือปีนี้ก็ไม่รู้นะครับเหมือนเพิ่งเสียชีวิตไปแวบๆนี่เองนะครับก็จะบอกว่าอาทิตย์หน้าเราก็จะเป็นร็อกอีกสัก1สัปดาห์เนาะเพราะว่าคุณผู้ฟังส่ง SMS กันเข้ามาเยอะเลยเราก็จะเป็นทั้งร็อกไทยร็อกฝรั่งนะครับมากันร็อกญี่ปุ่นนะครับร็อกจีนมีหรือเปล่าร็อกไทยก็ยังคิดถึงเนี่ยพวกไมโครพี่เอกธเนศวรากุลนุเคราะห์อาจารย์อิทธิพลางกูลนะครับยังคิดถึงชาวร็อกแบบนี้ต่อต๋องใช่ไหมแล้วก็อีกหลายวงเอามาฟังอีกหนึ่งเพลงที่คุณแนะนำมาครับ Mr. Big กับ To Be With You

นี่คือ To Be With You นะครับแหมเบบี้เขาเปิดไมค์ไว้แล้วคืออย่างนี้วันนี้เราเปิดเพลงร็อกใช่ป่ะคุณผู้ฟังก็โอ้โห SMS มาทั้งหมดเนี่ยประมาณ34ฮะขอบคุณนะฮะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราร็อกกันใหม่อีก1อาทิตย์เนาะแล้วจะบอกกับคุณผู้ฟังว่าวันเนี้ยผมจะมีเพลงร็อก3เพลงเป็น2เพลงที่ผมอยากฟังมากๆส่วนอีก1เพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำมานะครับเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำมานั่นก็คือเพลงที่ชื่อว่า To Be With You ของคณะ Wild Lion แต่เพลงที่ผมอยากฟังอ่ะแล้วก็ไม่ได้เปิดในรายการมานานมากๆเลยก็คือ The Park ฮะของBlack Sabbath นะครับเอ้ยไม่ใช่ The Park ใช่ไหม The Park ใช่ไหมเออใช่ The Park นะครับแล้วเราจะปิดท้ายด้วยCrucify My Love ที่คุณแนะนำ Extapan เนี่ยผมอยากฟัง2เพลงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะลาไปเลยเพื่อจะไปฟังในรถเครื่องเสียงดีๆ JBL เฮ้ยเออใช่ JBL โอเควันนี้ก็สวัสดีนะครับ3เพลง To Be With You ที่คุณขอ The Park และ Crucify My Love สวัสดีครับ

0: Pop Rock Music PRM กับสุทัศน์แสวงรุจิธรรมที่วิทยุครอบครัวข่าวว
1: ิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
2: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอตราลูกกระตันยูบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
3: เปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันล็อปดูเรสปอนส์ทีจี
4: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
5: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple Iโลจิสติกส
0: ์ FM 106 วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
1: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
2: คิดถึงนะคะ
0: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
1: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
0: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้ไวน์ณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
4: อาหารแมวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
5: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
6: คัดสรรมาเล่าคละเคล้าภาษาจากแอนดรูบิ๊กส์ใน Big Story
7: Hello I'm Andrew Biggs and this is the Big Story สวัสดีครับผม Andrew Biggs ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Big Story สำหรับวันอาทิตย์นี้ครับท่านผู้ฟังพร้อมที่จะฝึกภาษาอังกฤษกับผมไหมพบกันเวลานี้ทุกเสาร์อาทิตย์เพื่อที่จะฟังข่าวตลกตลกบ้าบอแปลกๆจากต่างประเทศส่วนใหญ่แล้วก็ต่างประเทศเพราะเป็นภาษาอังกฤษบางครั้งก็มาจากประเทศไทยด้วยเราจะเล่าให้ฟังเป็นภาษาไทยก่อนเสร็จแล้วเราจะดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องเสร็จแล้วผมจะอ่านเป็นภาษาอังกฤษเราจะได้เพิ่มทักษะการฟังและเพิ่ม vocabulary ด้วยวันนี้เรามีเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่อังกฤษประเทศอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับGuinness รู้จัก Guinness ไหมเบียร์ดำเราเรียกว่า Stout เป็นเบียร์ที่ได้รับความนิยมในประเทศไทยเหมือนกันตอนนี้ตำรวจในประเทศอังกฤษกำลังสอบสวนคดีปล้นยังอุกอาจเมื่อตัวขโมยของที่ไม่คาดคิดเลยครับก็คือ Guinness เบียร์ Guinness ใช่แล้วแต่เขาไม่ได้ขโมยเป็นขวดทั้งรถบรรทุก2คันเขาขโมยไปไม่น่าเชื่อครับขโมยมาจากโกดังจัดจำหน่ายใกล้เคียงกับเมืองลิเวอร์พูลที่อังกฤษสินค้าที่ถูกขโมยไปนั้นประกอบด้วยเบียร์ Guinness 800ถังมูลค่าประมาณ 115,000 ปอนด์เท่ากับประมาณ5ล้านบาทนั่นก็คือเบียร์ประมาณ 70,000

0: แก้วถ้าแก้วนั้นเป็น pint นะ 70,000 อันนี้เยอะมากเลยผู้ชาย2คนปลอมตัวเป็นคนขับรถไปที่โกดังในคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วก็ขับรถบรรทุกออกไปตำรวจกำลังตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็ค้นหารถบรรทุกที่หายไปซึ่งคาดว่ายังคงมีเบียร์ที่ถูกขโมยไปอยู่ข้างในไม่แน่ใจนะบางส่วนก็อาจจะถูกขนออกไปเปิดแล้วก็ดื่มเพราะว่าโจรกำลังฉลองอยู่ว่าได้ขโมยถึง5เบียร์5ล้านบาทนะอันนี้คือข่าวที่เราจะพูดถึงในเบรกที่2ของเราใน Big Story เกี่ยวกับการขโมยกินเนสถึง 70,000 แก้วประมาณ800ถังนะก่อนที่จะอ่านข่าวนี้เป็นภาษาอังกฤษเรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องคำแรกก็คือเบียร์เบียร์ก็เบียร์นะ BWR อย่างที่เราบอกมันเบียร์ดำ Dark Beer หรือที่เราเรียกว่า Stout S-T-O-U-T แต่ว่า Stout ที่ดังที่สุดก็คือ Guinness จากประเทศไอร์แลนด์ครับผลิตที่เมืองดับลินแล้วก็ส่งออกไปทั่วโลกเลยเพราะว่ามันจะเป็นเบียร์ที่อร่อยแล้วก็ดังมากเมื่อวานเรามีข่าวเกี่ยวกับโจรจำได้ไหมโจรที่เราคิดว่าเป็นโจรเป็นตีนแมวแต่ที่จริงก็เป็นแมวตอนนั้นเราใช้คำว่า burglar ใช่ไหมครับในความหมายว่าตัวขโมยคนขโมยของในคราวนี้เขาใช้คำว่า thief T-H-I-E-F มากกว่าหนึ่งเราจะเปลี่ยน F เป็น V-E-S T-H-I-E-V-E-S ก็คือThieves ออกเสียงเป็น thieves มีมากกว่า1คนรู้สึกเป็น2 two thieves เป็นภาษาอังกฤษเขาปลอมตัวเป็นคนขับรถในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า pose P-O-S-E two men posing as drivers หมายถึงชาย2คนปลอมตัวเป็นคนขับรถ to pose as อะไรสักอย่างหนึ่งเขาก็เลยไปที่โกดังจัดจำหน่ายเรามาดูคำศัพท์อันนี้เลยมีคำหนึ่งที่อาจจะเป็นคำศัพท์ใหม่สำหรับหลายคนคือ depot D E P O T depot สังเกตไหมครับว่ามี T ตอนท้ายแต่เราไม่ออกเสียงเราออกเสียงเพียงแค่ depot depot คือโกดังในภาษาอังกฤษส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นที่เก็บสินค้าเพื่อที่จะจัดจำหน่ายหลายคนจะถามว่าเอาละ warehouse ใช้ได้ไหมใช้ได้ warehouse ก็คือเก็บของแต่อาจจะไม่ได้เป็นผลิตภัณฑ์อาจจะเป็นของจากบ้านหรืออะไรสักอย่างก็คือ warehouse แต่ที่นี่เขาใช้คำว่า depot มันเป็น distribution depot เพราะว่า distribution ในภาษาอังกฤษคือการจัดจำหน่ายนะ distribution T-I-O-N Distribution Depot ก็คือโกดังการของการจัดจำหน่ายครับเราก็เลยต้องจำเอาไว้คำนี้ครับ Distribution Depot เพราะว่าเขาพูดถึง 2-3 ครั้งในข่าวนี้ด้วยมีคำหนึ่งที่ผมอยากจะสอนมากเลยเพราะว่าผมชอบอันนั้นคือคำว่า Brazen B-R-A-Z-E-Nการขโมยนี้เราเรียกว่า heist H-E-I-S-T ข้ามคืนคือ overnight overnight heist แต่เขาเพิ่มอีกคำหนึ่งคำนั้นก็คือ brazen B-R-A-Z-E-N brazen แปลว่าอย่างอุกอาจอย่างแบบกล้ามากเลยกล้ามากๆที่จริงแล้ว brazen คล้ายๆกับหน้าด้านภาษาไทยนะคือมันจะเป็นการกระทำที่กล้าไม่กลัวอะไรเลยแล้วส่วนใหญ่แล้วเป็นการกระทำที่ไม่ดี brazen brazen overnight heist อันนี้คือคำที่เราใช้ที่เขาใช้ในประโยคแรกในข่าวนี้ก็คือมันไม่ใช่แค่การปล้นอย่างเดียวครับมันจะเป็นการปล้นที่ค่อนข้างจะเขากล้าขโมยรถบรรทุกไม่ใช่คันเดียวนะ2คันอย่างนี้เราเรียกว่า brazen ในภาษาอังกฤษมันจะเป็นคำศัพท์ที่ดีมากเลยมันคล้ายๆกับคำว่า daring D-A-R-I-N-G เคยได้ยินไหมครับ daring กับ brazen
1: แต่ brazen มันจะเพิ่มความก้าวร้าวเข้าไปด้วยไม่ใช่ว่าแค่แบบมันจะเป็นสิ่งที่เขากล้าแต่เขาก็ก้าวร้าวเหมือนกันเราพักกันสักครู่ครับกลับมาผมจะอ่านข่าวนี้เป็นภาษาอังกฤษสักครู่ครับ
2: ฝนก็ตกรถก็ติดขี้เกียจเดินทางแต่อยากเรียนภาษาอังกฤษทำยังไงดี
3: นี่ไง ABA On Demand แพลตฟอร์มเลิศสำหรับคนยุคใหม่เรียนที่ไหนก็ได้ไม่จำกัดเวลาเรียนเพียงใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของคุณก็เรียนได้แบบไม่ต้องเกรงใจใคร
2: มีวิดีโอมากกว่า600ตอนมีควิซมากมายทั้งหมดนี้สอนโดย Andrew Biggs ABA On Demand สมัครได้แล้วที่ andrewbiggs.com andrewbiggs.com หรือโทร0982548962
1: Police in England are investigating a brazen overnight heist in which thieves made off with two entire truckloads of Guinness. Guinness, Ireland's famous dark beer known as Stout, was stolen from a distribution depot near Liverpool. The stolen shipment included 800 barrels of stout, worth an estimated 115,000 British pounds, a little over 5 million baht. That's about 70,000 pints of beer. Two men posing as drivers went to the depot late Monday night and drove off in the trucks. Police are reviewing security footage and searching for the missing trucks, which likely still contain the stolen beer inside. จบข่าวเกี่ยวกับการขโมยกินเนสครั้งยิ่งใหญ่ถึง 70,000 แก้วหรือประมาณ800ถังมูลค่า5ล้านบาทผมนึกว่ามันอาจจะมากกว่านั้นด้วยซ้ำลองมาดูทีละประโยคครับ Police in England are investigating a brazen overnight heist. ตำรวจในอังกฤษกำลังสอบสวนคดีปล้นอย่างอุกอาจในคืนค่ำคืน in ค่ำคืนก็คือ overnight ครับคืนวันจันทร์ที่ผ่านมา in which thieves made off with two entire truckloads of Guinness ก็คือโจรได้ขโมยเบียร์ Guinness ไปทั้งคันรถบรรทุกถึง2คันนะ thieves made off withOkay, to make off with something, แปลว่า steal, S-T-E-A-L, หรือขโมย. Thieves made off with two truckloads of Guinness, ก็คือพวกโจรได้ขโมยอะไรครับ? รถบรรทุกทั้งสองคันเต็มไปด้วย Guinness, entire, แปลว่าทั้งหมด, E-N-T-I-R-E, ต้องรู้จักคำศัพท์นี้. Made off with two entire truckloads of Guinness. Okay, ต่อเลยครับ. Guinness,ซึ่งเป็น Ireland's famous dark beer known as Stout ก็เบียร์ดำชื่อดังของ Ireland ที่รู้จักกันในชื่อเบียร์ Stout was stolen from a distribution depot near Liverpool ถูกขโมยไปจากโกดังจัดจำหน่ายใกล้เมือง Liverpool เมื่อกี้ผมอธิบายไปแล้วว่า distribution depot ก็คือโกดังจัดจำหน่ายto be stolen ในภาษาอังกฤษก็คือถูกขโมยครับมาจากกริยา to steal S T E A L อันนี้ก็คือรูป passive voice was stolen the stolen shipment สินค้าที่ถูกขโมยนั้น included รวมถึง800 barrels of stout ก็คือ stout หรือ Guinness 800ถังในภาษาอังกฤษถังก็คือ barrel B A R R E L ถ้าพูดถึงเบียร์นะ800 barrels of stout, worth an estimated 115,000 British pounds. ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 115,000 ปอนด์นี่ก็คือ British pounds, or, หรือ a little over 5 million baht, หรือประมาณ5ล้านบาท. That's about 70,000 pints of beer. นั่นคือเบียร์เป็นแก้วประมาณ 70,000 แก้วหรือเขาใช้คำว่างานวัดหน่วยงานวัดก็คือ pint P-I-N-T ครับมันจะเป็นแก้วหนึ่งแก้วใหญ่ Two men posing as drivers ชายสองคนปลอมตัวเป็นคนขับรถ went to the depot late Monday night ไปที่โกดังในคืนวันจันทร์ and drove off in the trucks และขับรถบรรทุกออกไปPolice are reviewing security footage ตำรวจกำลังตรวจสอบ
0: ภาพจากกล้องวงจรปิด and searching for the missing trucks และกำลังค้นหารถบรรทุกที่หายไป which still likely contain the stolen beer inside ซึ่งคาดว่ายังคงมีเบียร์ที่ถูกขโมยไปอยู่ข้างใน likely ในภาษาอังกฤษก็คือน่าจะยังอยู่ likely still contain น่าจะยังประกอบด้วยก็คือ to contain ครับ contain อะไรที่อยู่ข้างในก็คือ to contain ใช่ไหม contain สิ่งนั้น still which still likely contain the stolen beer inside จึงหมายถึงซึ่งคาดว่ายังคงมีเบียร์ที่ถูกขโมยไปอยู่ข้างในผมมีเวลาที่จะอ่านอีกครั้งหนึ่งครับ are you ready let's goPolice in England are investigating a brazen overnight heist in which thieves made off with two entire truckloads of Guinness. Guinness, Ireland's famous dark beer known as Stout, was stolen from a distribution depot near Liverpool. The stolen shipment included 800 barrels of Stout worth an estimated 115,000 British pounds, a little over 5 million baht.That's about 70,000 pints of beer. Two men posing as drivers went to the depot late Monday night and drove off in the trucks. Police are reviewing security footage and searching for the missing trucks, which likely still contain the stolen beer inside. จบข่าวเกี่ยวกับการขโมยที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะแต่พอเกิดขึ้นแล้วขโมยตัวขโมยก็คงกำลังฉลองอยู่ด้วย Guinness ผมว่าอยากรู้จังเลยนะครับว่าอีกกี่วันจึงจะได้เกิดความรู้สึกเบื่อ Guinness นี้เพราะว่ามีถึง 70,000 แก้วนะผมว่าถึงแก้วที่7หรือ8หรือ9เขาจะเริ่มเบื่อแล้วข้อมูลทั้งหมดนี้อยู่ที่เว็บไซต์ของผมครับ andrewbiggs.com andrewbiggs.com เข้าไปในหน้าแรกจะได้เห็น Big Story ฟังรายการของเราย้อนหลังครับหลังจากที่เราออกอากาศไม่งั้นก็ไปที่ Spotify แล้วก็ Apple Music เรามีพอดแคสต์ที่โน่นที่มีชื่อว่า Big's Story เหมือนกันก็ชื่อเดียวกันเลยครับก็สามารถที่จะติดตามฟังด้วยสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วครับ Have a wonderful, wonderful weekend What's left of it But never mind We will be back next week ใช่แล้วครับพบกันในเวลานี้ทุกเสาร์อาทิตย์กับรายการ Big Story และสัปดาห์หน้าผมไม่ได้อยู่ในประเทศไทยครับผมจะรายงานตัวจากประเทศไม่บอกดีกว่าต้องรอเสาร์อาทิตย์หน้าครับ I'm Andrew Biggs See you later on the Big Story Goodbye
4: Big Story ที่วิทยุครอบครัวข่าว
5: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
6: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: โดนครับซื้อครับ
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
8: คุ้มพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
9: ดูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
10: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple ILogistic.
11: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
12: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามี Day Hair ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาว Day Hair แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
13: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02-559-2727
14: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

0: วันนี้เราเจอกันช่วงเย็นวันอาทิตย์ตอนนี้ 5:27 นาทีอยู่กับพี่ตาลปรวินอมัยครับผมแคนอติรุธและเซนเมจการนะครับคุณผู้ชมครับพาไปดูเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นในช่วง 4:00 นที่ผ่านมามีเหตุไฟไหม้อาคารเรียนที่โรงเรียนสวนกุหลาบธนบุรีเขตบางขุนเทียนนะครับก็ตอนนี้เพลิงสงบแล้วครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็ใช้เวลาในการดับไม่นานนะครับพาไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยครับจะเห็นว่ามีเปลวไฟชั้นบนเลยครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ควันเนี่ยพวยพุ่งออกมา
2: ไม่ใช่วันที่คนเรียนกัน
0: เป็นช่วงนาทีระทึกที่ไฟโหมลุกไหม้อาคาร4ชั้นภายในโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรีครับทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนเทียนก็ช่วยกันฉีดน้ำดับไฟที่ลุกลามจากชั้นบนสุดกลุ่มควันก็ขโมงไปเต็มพื้นที่ครับหลังได้รับแจ้งตอน 15:45 ไปถึงพื้นที่ประมาณ 4:07 นาทีต่อมาเนี่ยประมาณ 4:11 นาทีไฟสงบลงนะครับถือว่าใช้เวลาเร็วมากครับเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้จะเห็นความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้นะครับซึ่งไม่มีผู้เสียชีวิตมีคนที่สำลักควันเป็นผู้ชาย1คนนะครับนำส่งโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนส่วนสาเหตุก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเกิดจากอะไรกันแน่เพราะว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นวันหยุดนะครับ
1: ค่ะไม่มีนักเรียนนะคะ
3: ค่ะ
1: ไปดูที่จังหวัดชลบุรีกันหน่อยค่ะความคึกคักตลอดช่วง4วันที่ผ่านมานะคะเพราะว่ามีกำลังพลทหารเรือของสหรัฐนะคะมาขึ้นฝั่งแล้วก็มาพักผ่อนทำกิจกรรมกันที่ชลบุรีโดยเฉพาะที่พัทยานะคะซึ่งตอนนี้จบแล้วนะคะสำหรับภารกิจของกำลังพลแล้วก็เรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ USS อับราฮัมลินคอล์นพร้อมกับกำลังพลสหรัฐ 5,000 นายค่ะตอนนี้ถอนสมอออกจากท่าเรือแหลมฉบังแล้วนะคะช่วง 11:00 นที่ผ่านมาก็ถือว่าปิดฉากการพักผ่อนในไทยถือว่ามาสร้างความคึกคักให้กับเมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรีนะคะพาไปดูบรรยากาศช่วง 11:00 ค่ะเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ USS อับราฮัมลินคอล์นนะคะหรือว่า CVN-72 พร้อมกับเรือรบร่วมขบวนตอนนี้ก็ออกจากท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีมุ่งหน้าสู่ทะเลนะคะเสร็จสิ้นภารกิจเยือนประเทศไทยก่อนที่จะออกเดินทางกำลังพลและลูกเรือประมาณ 5,000 นายก็เก็บสัมภาระจากโรงแรมแล้วก็ถือว่าปิดการพักผ่อนตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในเมืองพัทยานะคะขึ้นรถบัสเดินทางกลับท่าเรือแหลมฉบังจนครบตามกำหนดค่ะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยก็ดูแลเรื่องความปลอดภัยแล้วก็อำนวยความสะดวกให้สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ได้ร่วมกันประสานนะคะก็มาจากหลายหน่วยงานด้วยค่ะ
3: ค่ะพอมาถึงท่าเรือบรรยากาศก็เป็นไปอย่างอบอุ่นนะคะมีนายวีรชาติพุทธรักษารองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยานายอนุสักพิริยะอมรนายอำเภอบางละมุงและนางพัทรชนันผ่องผาดค่ะเป็นนายอำเภอศรีราชาก็พร้อมด้วยฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเตรียมความพร้อมและประสานการปฏิบัติในพื้นที่นะคะซึ่งจุดนี้ก็เป็นจุดสำคัญในการส่งกำลังพลกลับขึ้นเรือก่อนเดินทางกลับนะคะนาวาเอกแดนคิลเลอร์ผู้บังคับการเรือ USS อับราฮัมลินคอล์นก็ยังกล่าวขอบคุณประเทศไทยและชาวพัทยาที่ให้การต้อนรับกำลังพลอย่างอบอุ่นค่ะพร้อมหวังว่าจะมีโอกาสกลับมาเยือนไทยอีกครั้งด้วยนะคะ
0: จากนั้นนะครับทางเจ้าหน้าที่และผู้ที่มาร่วมส่งก็โบกมืออำลาครับขณะที่กำลังพลสหรัฐบางส่วนก็โบกมือตอบก่อนที่เรือขนาดยักษ์จะค่อยๆเคลื่อนออกจากท่าเรือไปก็ตั้งแต่วันที่2กันยายนที่ผ่านมานับเป็นการกลับมาของกำลังพลสหรัฐที่มาเทียบท่าในประเทศไทยในรอบกว่า14ปีนะครับหลังปฏิบัติภารกิจทางทะเลต่อเนื่องยาวนานโดยการแวะไทยในครั้งนี้มีเป้าหมายให้กำลังพลได้พักผ่อนฟื้นฟูกำลังแล้วก็รับการส่งกำลังบำรุงครับและตลอดช่วงที่กำลังพลขึ้นฝั่งเมืองพัทยาก็ถือว่าคึกคักเป็นพิเศษนะครับทั้งร้านอาหารศูนย์การค้าแหล่งท่องเที่ยวย่านท่องเที่ยวยามค่ำคืนโดยเฉพาะ Walking Street ครับมีทหารสหรัฐกระจายตัวออกมาเที่ยวจับจ่ายใช้สอยสร้างสีสันแล้วก็รายได้ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่เป็นอย่างมากครับ
1: ค่ะ 5,000 นายนะคะจากสหรัฐ
3: เรื่องนี้ยังอยู่ที่ชลบุรีคุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์ที่มีชาวต่างชาตินะคะบุกไปลวนลามพนักงานสาวร้านกัญชาค่ะปรากฏว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งในวัย64เธอพยายามที่จะเข้าไปช่วยผู้เสียหายปรากฏว่าเธอถูกหอมแก้มด้วยนะคะจนชาวบ้านต้องช่วยกันเอาไม้มาไล่ตีแล้วก็แจ้งตำรวจให้มาดำเนินคดีกับผู้ที่ก่อเหตุค่ะ ดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะนี่ในร้านขายกัญชาเป็นชาวต่างชาตินะคะที่เข้ามาในร้านนะคะร้านนี้อยู่ในซอย15ถนน Walking Street พัทยาใต้อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนี
0: ่
3: ก็เข้ามาแล้วก็มาพูดคุยกับพนักงานสาว
0: ครับ
3: ซึ่งเป็นผู้เสียหายด้วยนะคะเป็นชายชาวต่างชาติผิวสีบุกเข้ามาในร้านแล้วก็พยายามที่จะลักษณะก็คือนี
0: ่เ
3: ข้ามา
0: จุดที่ห้ามเข้ามาเลย
3: ใช่ค่ะคือไม่ปกติแล้วอะค่ะพยายามที่จะลวนลามพนักงานสาวซึ่งมีจังหวะที่ตัวผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาเหมือนควักของลับของตัวเองออกมาโชว์ด้วย
0: ครับ
3: ผู้เสียหายเนี่ยต้องใช้อุบายหลอกล่อพาผู้ก่อเหตุออกไปจากร้านแล้วก็วิ่งกลับมาล็อกประตูก็คือเหมือนพยายามเข้ามาพูดคุย
0: ครับ
3: ลักษณะก็คือไม่ใช่ว่าจะมาซื้อสินค้าหรืออะไรในร้านเลยเนี่ยนะคะ
0: ครับ
3: จากนั้นเนี่ยชาวบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาเข้ามาช่วยกันไล่ชาวต่างชาติคนนี้ค่ะหนึ่งในนั้นก็นี่มาพร้อมไม้ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้เขาก็ยังไปหอมแก้มผู้หญิงคนนี้ค่ะในวัย64ปีที่พยายามเข้ามาช่วยชาวบ้านก็โมโหนะคะถือไม้ไล่ตีผู้ชายคนนี้จนสุดท้ายเนี่ยสักพักหนึ่งเขายอมวิ่งหนีไป
0: ครับ
3: อืม
0: นี่ฮะเป็นผู้หญิงทั้งคู่ด้วยนะครับ
3: ค่ะ
0: ผู้สื่อข่าวได้คุยนะฮะกับนางสาวเวนามสมมุติครับผู้เสียหายก็เล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเกือบ6โมงเช้าที่ผ่านมาขณะที่ตนเองกำลังเช็คสต็อกอยู่ที่แคชเชียร์ครับมีชายต่างชาติก็เป็นคนผิวสีเดินมาเกาะกระจกประตูข้างร้านทำท่าโชกกระดกลิ้นแบบรัวๆนะครับแล้วก็ทำท่าโยกเอวเด้งหน้าเด้งหลังจากนั้นก็พยายามจะเดินเข้ามาในร้านตอนแรกเนี่ยพยายามจะผลักประตูแต่ว่าเข้าไม่ได้จึงเกิดอาการคลั่งอารวาททุบประตูดังมากสุดท้ายเนี่ยก็เปิดประตูเข้ามาในร้านได้สำเร็จจากนั้นก็พยายามที่จะเดินเข้ามาประชิด ตัวครับแต่ตนก็เดินหนีเป็นไปตามคลิปเนี่ยนะครับพร้อมกับถามผู้ก่อเหตุว่าคุณต้องการอะไรแต่เขาก็ไม่สนตนจึงพยายามหลอกล่อให้ชาวต่างชาติเนี่ยเดินออกไปข้างนอกพอสบโอกาสก็รีบวิ่งกลับเข้ามาที่ร้านแล้วก็ล็อกประตูจากนั้นก็มีคุณป้าแล้วก็ชาวบ้าน 2-3 คนก็มาช่วยไว้นะครับพยายามจะไล่ต่างชาติรายนี้ให้กลับไปแต่ผู้ก่อเหตุเนี่ยก็ยังไปหอมแก้มคุณป้าพลเมืองดีจนทำให้ชาวบ้านถือไม้ไล่ตีตอนนั้นเห็นว่าท่าไม่ดีครับก็เลยพยายามเอาไปถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานแต่ปรากฏว่าชายต่างชาติรายนี้เนี่ยนะฮะก็ปรีเข้ามาหาชาวบ้านจึงตะโกนบอกให้ตนกลับเข้าไปในร้านระหว่างนั้นเนี่ยนะครับทางผู้ก่อเหตุเนี่ยก็เนี่ยฮะจับอวัยวะเพศทำให้ชาวบ้านเกิดความไม่พอใจถือไม้ไล่ฟาดจนสุดท้ายวิ่งหนีตะเลิดไปช่วงจังหวะนี้ก็วิ่งเข้ามาเนี่ยนะครับฟาดก็ช่วยกันเต็มที่หลังจากที่เกิดเหตุเนี่ยนะฮะก็ตัดสินใจไปแจ้งความที่สภ.เมืองพัทยาก็วิงวอนตำรวจช่วยติดตามจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายเพราะกลัวว่าจะไปก่อเหตุกับคนอื่นอีกนะครับ
2: ผ่านไปหมดเลยว่าเราไม่ได้เคยคบผู้ชายไม่ในทีเดียวก็มีการผิวดำอ่ะเพราะว่ามันดูไม่ออกเลยเพราะเขาจะคล้ายๆกันแต่งตัวทรงแล้วเหมือนเขาไม่ได้แค่เมาหรอกมึนๆหลอนๆเออแล้วแต่รู้สึกไม่โอเคมากๆถ้าเป็นไปได้อยากให้เอากับประเทศเลยเพราะว่าถ้าเกิดเป็นเหตุการณ์อย่างนี้มันอาจจะเป็นเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาแบบไม่ได้คิดไวแล้วไม่มีตัวช่วยเหลืออาจจะแบบว่าโดนทำไปแล้วอ่ะมันไม่ใช่ว่าเขาแค่จะหยอกล้อแต่นี่คือเขาต้องการถือโจมเพราะมันถึงเนื้อถึงตัวตลอดเลย
1: ค่ะตอนนั้นคุณเวผู้เสียหายเนี่ยอยู่คนเดียวด้วยนะคะแต่ว่าสติดีมากนะคะก็อยากจะให้ช่วยจับกลุ่มผู้ก่อเหตุด้วยนี่ภาพจากวงจรปิดนะคะถ้าใครพบเบาะแสนี่รีบแจ้งเจ้าหน้าที่เลยนะคะส่วนอีกคนนึงค่ะก็คือป้าหนูอายุ64ปีนะคะให้ข้อมูลบอกว่าเป็นคนดูแลหอพักช่วงกะกลางวันค่ะพอเห็นว่ามีชาวต่างชาติคนนี้พยายามจะไปก่อเหตุไม่ดีไม่ร้ายกับพนักงานร้านกัญชาก็เลยตั้งใจจะไปไล่ให้ชาวต่างชาติรายนี้กลับไปแต่ว่าป้าถูกลวนลามและถูกหอมแก้มด้วยเนี่ยค่ะคุณป้ามีไม้มาด้วยนะคะก็เลยเอาไม้ฟาดให้ชาวต่างชาติกลับไปจนทำให้เกิดเหตุการณ์บานปลายตามที่เห็นในคลิปเนี่ยแหละค่ะเนี่ยค่ะก็พยายามช่วยกันไล่นะคะ
4: ก็จะทำงานไงป้าทำกลางวันคนนั้นเขาทำกลางคืนก็เห็นแบบท่าไม่ดีแหละมันจู่โจมอย่างเดียวอ่ะมันเดินเข้าหาแบบนี้เลยนะ แบบติดๆเลยอ่ะไม่รู้มันไม่พูดน่ะ
5: เห็นว่ามีป้าเข้าไปช่วยแล้วถือไม้เข้าไป
4: เห็
5: นเขาบอกว่ามันมีใครจะมาหอมแก้มเราด้วยนะใช่ไหม
4: ก็มันนั่นแหละยังไม่หอม
5: แต่ทำท่าใช่ไหมแต่ยังไม่ได้หอมใช่ไหม
4: แต่มันอยู่ใกล้ไงมันเป็นโรคอะไรเราก็ว่าอย่างนี้ใช่ไหมได้ตีข้างเดียวไม่หนีค่ะดื้อป้าก็เลยบอกเฮ้ยยายก้อยเดี๋ยวฉันไปหาผู้ชายมาช่วยนะป้าก็เลยวิ่งออกมาไงมันเจอไอ้เด็กผู้ชายอ่ะมันก็ฟาดก็วิ่งไปนู่นเลยนะดีนะครับเอาไม้น่ะใหญ่ๆที่ของป้าเอาไว้น่ะ
5: ครับ
4: มึงเสร็จไม่รอดตกใจสั่นแบบโอ้โหป้าก็มากล้าเข้าใกล้เนาะกลัวมันพักอ่ะมันหายไปทันไปแบบใจแบบเต้นตุ๊บตับตุ๊บ
0: เนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นก็อันตรายฮะจับตัวให้ได้นี่เห็นหน้าชัดเจนนะ
3: ค่ะ
0: เนี่ยเนี่ย
3: คนแถวนั้นก็กลัวนะคะถ้าใครมีเบาะแสช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่หน่อยค่ะ
0: ครับคุณผู้ชมครับเรื่องของการดูพี่เลี้ยงไม่ว่าจะเลี้ยงเด็กนะฮะก็น่ากลัวเหมือนกัน
3: ค่ะ
0: การดูแลผู้สูงอายุก็น่ากลัวเหมือนกันครับมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นลูกชายเนี่ยสังเกตเห็นว่าคุณแม่วัย78ปีก็มีบาดแผลเต็มตัวครับไปเปิดกล้องวงจรปิดเจอคนดูแลที่จ้างมาใช้ความรุนแรงกับแม่ทั้งเอาผ้าขนหนูปิดหน้ากระแทกกับเตียงก็
3: ม
0: ีไปดูกันหน่อยนะครับภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยฮะแล้วคิดดูเปิดมาแล้วเจอคนดูแลแม่เราแบบนี
3: ้
0: นี่เป็นกล้องวงจรปิดที่ติดอยู่ในห้องของคุณแม่นะครับจะเห็นว่าตอนที่เพิ่งอาบน้ำออกมาเนี่ยคนดูแลผู้หญิงที่จ้างมาเนี่ยแทนที่จะเช็ดตัวดีๆกลับใช้ผ้าขนหนูคลุมหัวปิดหน้าคล้ายกับปิดปากปิดจมูกซ้ำแล้วหลายครั้งเนี่ยฮะ
3: ลักษณะเหมือนจะเช็ดศีรษะเช็ดผมแต่ว่ารุนแรง
0: อันนี้ภาพหนึ่งอีกคลิปเป็นภาพบนเตียงนี่ทำท่าคล้ายกับเหมือนจะบีบคอหรือทำอะไรบางอย่างกับคุณยายแต่คุณยายไม่มีแรงสู้ครับเพราะว่าคือป่วยสมองฝ่อไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในระยะแรกเนี่ยคนที่บ้านจึงไม่มีใครทราบเรื่องครับเขาก็บอกไม่ได้ด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นนี่คือหนึ่งในหลักฐานที่นายวิชพลรุ่งแสงฉายเป็นลูกชายครับนำมาเป็นหลักฐานใช้ร้องเรียนกับทางสายไหมต้องรอดให้ติดตามตัวนางนับเดือนอายุ44ปีเป็นคนดูแลใจโหดมาดำเนินคดีแล้วก็บอกว่าคุณแม่ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองแล้วก็มีภาวะสมองฝ่อมานานกว่า2ปีแล้วจึงติดต่อบริษัทจัดหาพี่เลี้ยงที่มีความชำนาญโดยเฉพาะมาดูแลซึ่งบริษัทก็ได้ส่งนางนับเดือนมาให้ในช่วงแรกก็ดูแลคุณแม่ดีมากครับทั้งอุ้มไปอาบน้ำทำกายภาพก็เลยตกลงจ้างช่วงเดือนตุลาคมปีที่แล้วค่าจ้างเนี่ยเดือนละ 26,000 บาทกินอยู่ที่บ้านเลยครับ
3: ก็คือให้ดูแลตลอดเนี่ยนะคะ
0: ครับ
3: จริงๆเงินที่จ้างพี่เลี้ยง 26,000 บาทเนี่ยถือว่าไม่น้อยนะคะ
0: ไม่น้อยครับ
3: นี่ค่ะหวังจะให้ช่วยดูแลคุณแม่ที่ป่วยหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มสังเกตเห็นว่าตามตัวแม่เริ่มมีรอยฟกช้ำมากผิดปกติค่ะ
0: โอ้โหนี่ทั้งตรงเข่านะฮะตรงมือตรงแขนในที่วงกลางวงมาในสองจุดนู่น
3: พอเจอแล้วก็สงสัยนะคะพอถามคนดูแลนางนับเดือนก็บอกว่าคุณแม่ไปนั่งพิงฝาชักโครกบ้างหรือว่าเป็นผลข้างเคียงของยาละลายลิ่มเลือดบ้างจนถึงวันที่19สิงหาที่ผ่านมาค่ะเขาบอกได้ยินเสียงแม่ร้องตอนเดินไปแล้วก็เห็นนางนับเดือนเนี่ยเอาผ้าขนหนูรัดหน้าแม่ก่อนจะรีบคลายออกนะคะทีนี้พอเขาเห็นก็เลยไปย้อนดูวงจรปิดเห็นว่านางนับเดือนใช้ความรุนแรงกับแม่หลายครั้งแล้วก็คาดว่าน่าจะทำร้ายแม่ในห้องน้ำเป็นประจำด้วยเพราะว่าจุดนั้นไม่มีวงจรปิดค่ะก็เลยตัดสินใจไล่ออกนะคะแล้วก็ไปแจ้งความไปแล้วที่สภ.เมืองชลบุรีแต่ว่าจนถึงวันนี้คดียังไม่คืบนะคะแล้วทราบว่านางนับเดือนคนดูแลเนี่ยยังแฝงตัวหางานดูแลผู้สูงอายุแบบนี้อยู่เกรงว่าถ้าใครรับไปอาจจะเกิดเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันค่ะ
6: วันที่19วันนั้นเป็นช่วงสายๆนะครับแล้วก็แฟนผมเนี่ยเขาอยู่ในครัวได้ยินเสียงร้องครับก็เลยมาไล่ดูกล้องภายหลังนะครับก็เลยเห็นคลิปว่าผู้หญิงคนนี้เอาผ้าขนหนูนะครับแต่การเช็ดผมเนี่ยครับมันผิดปกติคือเขาคุมหมดเลยปกติเวลาเราจะเช็ดผมให้แห้งเนี่ยเราจะคุมแค่ครึ่งศีรษะนี่เขาคุมหมดเลยครับ
7: แล้วก็ล็อก
6: คุมหมดเลย
8: แล้วก็ล็อกแล้วก็มีการดัด
6: มีลักษณะของการล็อกคอแม่แล้วก็ดัดศีรษะแม่ไปด้านหลังจนแม่ร้องโอ๊ยนะครับพอเราเห็นคลิปแบบนี้เนี่ยเราเลยเรียกคุยนะครับ แล้วก็เราเจอเพิ่มอีกก็คือคลิปในห้องน้ำเราได้ยินเสียงครับมีการขู่ให้แม่ยืนทีนี้เราเลยเรียกคุยกับเขาแล้วก็ให้เขาดูกล้องนะครับเขายอมรับนะครับว่ามีการตีขาวันนั้นเราเลยให้เขาออกจากงานผมจึงรวบรวมหลักฐานแล้วก็ตัดสินใจแจ้งความเตือนภัยนะครับเพราะผู้หญิงคนนี้เขาอ้างว่าเขาทำงานแบบนี้มาเนี่ย20ปีแล้วแล้วสิ่งที่เขากล่าวอ้างผมมั่นใจว่าเคสแม่ผมไม่ใช่เคสแรกแน่ๆ
3: เนี่ยก็ยอมรับด้วยว่าก็มีตีขาจริงๆนะคะ
0: ครับ
3: ซึ่งคุณเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ประสานงานเพจสายไม่ต้องรอก็บอกว่าหลังจากนี้จะพยายามติดต่อไปยังผู้กำกับการสภ.เมืองชลบุรีค่ะขอให้ติดตามความคืบหน้าของกรณีนี้แล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานขอออกหมายเรียกผู้ต้องหามาดำเนินคดีให้ได้ด้วย
1: ค่ะก็น่าจะเข้าข่ายทำร้ายร่างกายด้วยนะคะ
0: ครับ
1: มีหลักฐานแบบนี้ไปดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่ผู้เสียหายไปร้องสายไหมต้องรอดเหมือนกันนะคะมีภาพวงจรปิดบอกว่าแม่เนี่ยถูกอดีตผอ.โรงเรียนแห่งหนึ่งอยู่ที่จังหวัดสระบุรีน่าจะเมาแล้วขับแล้วขับรถชนท้ายถึง2รอบไปดูภาพวงจรปิดที่เกิดขึ้นนะคะเป็นเหตุการณ์ช่วง 6:45 นาทีเย็นวันที่15สิงหาคมค่ะเนี่ยค่ะรถกระบะจอดชะลออยู่
0: ครับ
1: เนี่ยนะคะตรงทางข้ามแยกชุมชนหนองปลาหมออำเภอหนองแคที่จังหวัดสระบุรีแต่ว่าคันหลังเนี่ยค่ะขับตามมาแล้วชนท้ายไป
0: ครับ
1: เนี่ยค่ะ1ครั้งนะคะชนท้ายอย่างจังเลยตอนแรกเนี่ยลงไปสอบถามคุยกันดีๆแต่ว่าเหมือนจะคุยกันไม่รู้เรื่องนะคะแล้วเนี่ยค่ะรอบที่2นะคะมาชนซ้ำอีกรอบแล้วตอนนั้นเนี่ยมีไทยมุงที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะคะแล้วก็ยังโวยวายเสียงดังทำท่าจะขับรถออกไปอย่างเดียวค่ะเนี่ยค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางคุณอ้อลูกสาวของเจ้าของรถกระบะนะคะบอกว่าตอนที่รู้ว่าแม่โดนชนท้ายเนี่ยก็รีบไปหาค่ะเจอว่าผู้ก่อเหตุเป็นผู้ชายนะคะคนที่ขับรถชนท้ายเนี่ยเป็นอดีตผอ.โรงเรียนชื่อดังตอนนั้นเขาบอกอาการคล้ายคนเมาแล้วไม่ยอมลงจากรถด้วยนะคะไม่ยอมคุยกับประกันสุดท้ายเนี่ยมีปากเสียงกันเธอก็เลยบอกว่ายังไปไหนไม่ได้ต้องรอร้อยเวรแต่ผู้ก่อเหตุบอกว่าจะอะไรกันนักหนาจบแค่นี้ไม่ได้หรอแล้วจากนั้นก็เป็นไปตามคลิปค่ะก็คือขับรถพุ่งชนท้ายของแม่เธอซ้ำอีกค่ะ
3: แล้วคือพอตำรวจมาถึงก็ไม่ยอมเป่าวัดปริมาณแอลกอฮอล์นะคะอ้างว่าชุดตรวจหมดจนเธอต้องบอกให้ส่งไปตรวจที่โรงพยาบาลถึงพบว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์สูงถึง130มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ค่ะและจนถึงตอนนี้ผู้ก่อเหตุก็ยังไม่เคยมาให้ปากคำเลยแม้แต่ครั้งเดียวมีแต่ส่งหลานสาวมาให้ปากคำแทนแล้วก็ยังฝากตำรวจมาเจรจาขอให้จบเรื่องครั้งแรกเนี่ยบอกนายขอมาครั้งที่สองผู้ก่อเหตุเสนอเงินให้ 100,000 บาทแต่เธอไม่ตกลงเพราะว่าตั้งแต่เกิดเหตุผู้ก่อเหตุไม่เคยมาเจอหน้าแม้แต่ครั้งเดียวค่ะ
7: การชนท้ายปกติอะค่ะก็แม่ก็โทรมาบอกว่ามีรถชนท้ายนะเหมือนคนชนอะจะเป็นคนเมามาดูหน่อยเราก็ประมาณน่าจะมาไม่ถึง10นาทีแล้วก็ไปถึงที่เกิดเหตุก็เขาก็ไม่ยอมลงมาเราก็เลยแบบดูรถของเราสักพักเขาก็เดินลงมาเดี๋ยวต้องรอท่านร้อยเวรมาด้วยนะคะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเหมือนโมโหตรงคำนี้ค่ะจะอะไรกันนักหนาวะจบตรงนี้ไม่ได้หรอนู่นนี่นั่นแล้วเราก็คาดไม่ถึงเนาะเขาก็เดินไปที่รถเลยแล้วก็ตามคลิปเลยค่ะกระชากสดชนแบบตอนนี้ก็คือหนักกว่าเดิมเลยสักพักหนึ่งตำรวจก็มาแล้วส่วนที่โรงพักที่ไปให้ปากคำเนี้ยเราติดใจอยู่ไม่กี่อย่างค่ะหนึ่งทำไมไม่เป่าแอลกอฮอล์ตำรวจก็อ้างบอกว่าหลอดเป่าหมดอีกติดใจอีกเรื่องนึงคนเมาอะค่ะไม่ได้มาให้ปากคำเลยเขานั่งอยู่ในรถให้ตัวแทนหลานสาวอะเข้ามาคุยให้ปากคำความรู้สึกของคนเป็นชาวบ้านนะคะมันมีความรู้สึกว่าเราตัวเล็กอะเราตัวเล็กอะไรเงี้ยเรากลัวเรื่องจะเงียบกลัวเขาจะดองคดีเรา
0: เรื่องนี้ครับทางคุณเอกภพเหลืองประเสริฐครับก็บอกว่าการชนครั้งที่2เนี่ยภาพค่อนข้างชัดเจนครับจึงเห็นควรให้ตำรวจดำเนินคดีตามพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงโดยเฉพาะกรณีการตรวจพบแอลกอฮอล์ในเลือด130มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์พร้อมกับเตรียมประสานไปยังรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรีและผู้กำกับการที่สภ.หนองแคเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีเนื่องจากมองว่าเป็นคดีที่มันไม่ได้มีความซับซ้อนและประชาชนไม่ควรจะต้องเดินทางจากสระบุรีเพื่อเข้ามาร้องขอความเป็นธรรมถึงกรุงเทพ มีรายงานว่าอดีตผู้อำนวยการรายนี้เคยตกเป็นข่าวใหญ่เมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2562นะครับหลังให้นักเรียนในโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรีนั่งเรียงแถวรอต้อนรับกลางแดดแล้วก็ให้ก้มกราบจนตอนนั้นก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเกี่ยวกับความไม่เหมาะสมเรื่องนี้นะครับน่าจะพอจำกันได้ข่าวนี้เมื่อก่อนย้อนกลับไปไม่นาน
3: ค่ะผู้ชมเราติดตามโซเชียลเศรษฐกิจกันต่อนะคะมีเคสของ Volvo ค่ะที่แจ้งความคืบหน้าเรื่องของการเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่รถรุ่น EX30 ว่าจะครบแน่ในสัปดาห์นี้นะคะในขณะที่กูรูก็มองเป้าผลิต EV 400,000 คันแต่ผลิตจริงในไทยได้แค่ประมาณ 22% เท่านั้นค่ะและยังมีประเด็น Grab เพิ่มวงเงินกู้สูงสุด 30,000 บาทเพื่อเสริมสภาพคล่องในวัยทำงานด้วยติดตามทั้งหมดกับพี่เด่นบัญชาค่ะ
8: โซเชียลเศรษฐกิจกับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับกรณีของการเปลี่ยนแบตเตอรี่หรือว่าชุดโมดูลแบตเตอรี่ของ EX30 Volvo นั้นทำเสร็จทั้งหมดภายในสัปดาห์นี้ครับนายคริสเวลกรรมการผู้จัดการบริษัท Volvo คาร์ประเทศไทยเปิดเผยนะครับว่าความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาแบตเตอรี่ในรถไฟฟ้ารุ่น EX30 นั้นขณะนี้ได้มีการเปลี่ยนโมดูลในแบตเตอรี่รถรุ่นดังกล่าวคาดว่าจะเสร็จสิ้นในสัปดาห์นี้ครับโดยจำนวนรถรุ่นดังกล่าวที่มีปัญหาทั้งหมด 1,668 คันความคืบหน้าล่าสุดในช่วงกลางสัปดาห์นี้ได้เปลี่ยนไปแล้วทั้งหมด 92% นะครับทีนี้ที่เหลืออีกประมาณ 5-8% ทาง Volvo ก็ได้ประสานงานให้กับลูกค้าในกลุ่มดังกล่าวนั้นนำรถเข้ามาเปลี่ยนเพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้งานต่อไปนะครับทางด้าน Volvo Car บอกว่ายืนยันในความปลอดภัยของโมดูลในแบตเตอรี่ใหม่ที่เปลี่ยนให้กับลูกค้าซึ่งได้รับการทดสอบจากทั้งต่างประเทศและโรงงานในประเทศไทยตามมาตรฐานสากลและที่สำคัญก็คือโมดูลในแบตเตอรี่ที่เปลี่ยนนั้นจะนำไปรีไซเคิลในต่างประเทศจะไม่มีรีไซเคิลในประเทศไทยครับสำหรับมาตรการในการเยียวยาลูกค้านั้นก็จะเป็นการเจรจาในแต่ละรายไปนะครับซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐานสากลของนโยบายของอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกสำหรับแผนในการกลับมาจำหน่ายหรือว่าจัดการกับสต็อกรถไฟฟ้ารุ่น EX30 นั้นก็ได้มีการชี้แจงให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับยืนยันนะครับว่า Volvo รุ่น EX30 รถใหม่นั้นที่นำเข้ามาตั้งแต่ต้นปี2069เป็นรุ่นที่ไม่มีปัญหาแบตเตอรี่แล้วนะครับนอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงหรือว่าการแก้ไขโมดูลในแบตเตอรี่รุ่น EX30 ทั้งหมดนั้นก็ได้ทำรายงานแจ้งให้กับทั้งสคบและกรมการขนส่งทางบกให้ทราบเป็นที่เรียบร้อยซึ่งคาดหวังว่าจะได้รับการพิจารณาให้กลับมาทำตลาดต่อไปในอนาคตนะครับจับตาอีก2ปีนะครับเป้าหมายในการผลิตรถ EV ในประเทศไทยจะมีถึง 400,000 คันแต่ว่าการผลิตจริงในประเทศไทยทุกวันนี้มีเพียงแค่20กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองครับศาสตราจารย์ดร.อาชนันท์ เกาะไพบูลย์จากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ได้วิเคราะห์ความท้าทายอุตสาหกรรมรถ EV ในประเทศไทยนะครับโดยให้จับตามองไปว่าอีก 1-2 ปีข้างหน้าเป้าหมายในการผลิตรถ EV จะมีทั้งหมด 400,000 คันตามที่ทุกเจ้าได้มีเข้าโครงการEV 3.0 และ 3.5 แต่ว่าการผลิต EV แท้จริงในประเทศไทยปัจจุบันนั้นมีไม่ถึง 90,000 คันหรือประมาณ 22% เท่านั้นเองครับในขณะเดียวกันนี้นะครับรถยนต์จากจีนได้ขยายตลาดไปต่างประเทศเยอะทั้งเอเชียแล้วก็อาเซียนซึ่งการแข่งขันตรงนี้ไม่ใช่แค่เฉพาะประเทศไทยดังนั้นผู้ผลิตรายใหม่ที่เข้ามาก็จะเกิดการแข่งขันรุนแรงมากขึ้นบริษัทจีนหลายแห่งก็ประกาศลงทุนตั้งโรงงานในไทยและประเทศอื่นๆเพราะฉะนั้นคำถามสำคัญคือการมีโรงงานตั้งอยู่ในประเทศนั้นเพียงพอหรือไม่ที่จะเกิดผลประโยชน์เศรษฐกิจในระยะยาวกับประเทศไทยโดยเฉพาะจุดที่น่าสนใจที่สุดก็คือการนำการลงทุนชิ้นส่วนสำคัญเช่นมอเตอร์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่จะเป็นที่น่าสังเกตว่ามีโครงการเป็นจำนวนมากนะครับแต่เมื่อไปดูมูลค่าการลงทุนรวมและเฉลี่ยต่อรายปรากฏว่ากลับไม่มากตรงนี้เองจะเป็นคำถามว่าได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับซัพพลายเชนการผลิตในไทยหรือไม่สำหรับประเทศไทยนั้นความเสี่ยงไม่ได้อยู่แค่การแข่งขันลดนำเข้าจากจีนเท่านั้นแต่ยังรวมถึงกรณีที่บริษัทจีนย้ายฐานการประกอบเข้ามาในไทยซึ่งเรื่องนี้ความสำคัญคือต้องสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับซัพพลายเชนในประเทศไทยขณะที่สินเชื่อดิจิทัลในประเทศไทยนั้นเป็นที่ต้องการของมนุษย์เงินเดือนหรือว่าเดอะแบบโดยเฉพาะต้องการเสริมสภาพคล่องไว้ใช้ในการทำงานและใช้ในชีวิตประจำวันนายภูรัตน์อ่องศรีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานธุรกิจบริการทางการเงินกลับประเทศไทยก็ได้เปิดเผยครับว่าหลังจากให้บริการสินเชื่อสดทันใจนะครับหลังจากทดลองให้บริการในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมาครบ4เดือนแล้วพบว่าผู้ใช้บริการเงินสดทันใจตรงนี้อยู่ระหว่าง 30-45 ปีซึ่งก็เป็นกลุ่ม Gen Y หรือว่า The Bag เนื่องจากว่ามีภาระค่าใช้จ่ายรอบด้านในการกู้สูงสุดถึง 60% ครับผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เนี่ยจะระมัดระวังในการก่อหนี้นะฮะโดยพบว่ากว่า 80% เลือกกู้เงินเพียง 70% ของวงเงินที่ได้รับข้อเสนอและเกือบครึ่งหนึ่งหรือ 50% ขอกู้เงินในวงเงินไม่เกิน 15,000 บาทครับวัตถุประสงค์ที่กู้ไปเนี่ยคือเอาไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนในชีวิตประจำวันหรืออาจจะมีการขยายกิจการเล็กๆน้อยๆนะฮะส่วนขณะกลุ่มวัยเริ่มทำงานหรือว่า first jobber เนี่ยมักจะกู้เงินตรงนี้เพื่อไปตั้งต้นในการซื้ออุปกรณ์สร้างอาชีพตัวเองครับในไตรมาสที่3 Grab ก็เตรียมขยายพื้นที่ให้บริการไปต่างจังหวัดเพิ่มขึ้นโดยจะเน้นหัวเมืองหลักเช่นชลบุรีขอนแก่นเชียงใหม่นะฮะแล้วก็ยกระดับมาตรการช่วยเหลือด้านเพิ่มวงเงินกู้สูงสุดจาก 20,000 บาทขึ้นอีก 10,000 เป็น 30,000 บาทครับและก็มีการขยายระยะเวลาการผ่อนชำระให้นานขึ้นสูงสุดเป็น9เดือนสำหรับบริการตรงนี้นะครับเน้นจุดเด่นความสะดวกสบายผ่านระบบดิจิตอล 100% เลยนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยก็สมัครง่ายผ่านแอปพลิเคชันโดยไม่ต้องใช้เอกสารประกอบและทราบผมอนุมัติเร็วนะครับซึ่งก็ถือว่าจากนี้ไปสินเชื่อในระบบดิจิตอลของประเทศไทยนั้นจะมีการแข่งขันอย่างรุนแรงมากขึ้นครับทั้งหมดคือโซเชียลเศรษฐกิจนะครับช่วงนี้กลับไปที่โต๊ะผู้ประกาศครับ
0: ขอบคุณพี่เด่นด้วยนะครับคุณผู้ชมครับหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักดำน้ำทั่วโลกที่มาเยือนประเทศไทยแน่นอนว่าก็ต้องไปที่เกาะเต่านะครับอันดับต้นๆเนี่ยติดแน่นอนแต่ว่าวันนี้ครับเกาะเต่ามีหนึ่งจุดหมายใหม่ที่น่าสนใจมากๆซึ่งเป็นการประสานงานศิลปะเข้ากับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลได้อย่างลงตัวนะครับวันนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนไปติดตามเรื่องราวของลานประติมากรรมใต้ทะเล Ocean for Life ซึ่งเป็นแหล่งปะการังที่เป็นแหล่งปะการังเทียมขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยพาไปติดตามพร้อมกันครับ
9: เกาะเต่าจุดหมายปลายทางและแหล่งดำน้ำระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนตลอดทั้งปีล่าสุดเกาะเต่าได้มีจุดท่องเที่ยวแห่งใหม่สำหรับนักดำน้ำและผู้รักท้องทะเลห่างจากเกาะนางยวนไปไม่ถึง200เมตรคือที่ตั้งของลานประติมากรรมใต้ทะเล Ocean for Life จุดดำน้ำแห่งใหม่ที่ครอบคลุมพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตรนับเป็นแหล่งปะการังเทียมขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยซึ่งทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวใต้น้ำและเป็นบ้านหลังใหม่ของสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลนานาชนิดลึกลงไปใต้ผืนน้ำประมาณ16เมตรนักดำน้ำจะได้พบกับประติมากรรมขนาดใหญ่จำนวนตั้งตระหง่านราวกับแกลเลอรี่ใต้มหาสมุทรไม่ว่าจะเป็นพี่ใหญ่แห่งท้องทะเลอย่างฝูงฉลามวาฬซุ้มเต่าวงครอบครัวเต่าพ่อแม่ลูกเต่าตนุคู่กระเบนนกที่ประดับด้วยเซรามิกกระเบนจุดฟ้าที่เหมือนกำลังโบยบินฉลามหูดำโรนันคู่และม้าน้ำคู่ที่โน้มตัวหากันเป็นรูปหัวใจจนกลายเป็นจุดถ่ายภาพยอดนิยมของผู้มาเยือนพื้นที่โดยรอบลานประติมากรรมยังการังรูปแบบใหม่เกือบร้อยชิ้นพร้อมลูกเล่นเล็กๆอย่างตัวตุ่นที่แอบซ่อนตัวค้นหาลานประติมากรรมใต้ทะเลแห่งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตท.สผ.กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งร่วมกันสร้างสรรค์ประติมากรรมจากวัสดุที่ปลอดภัยต่อระบบนิเวศทางทะเลเพื่อเป็นแหล่งดำน้ำแห่งใหม่ช่วยลดความแออัดของนักดำน้ำในแนวปะการังธรรมชาติและช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลแกลเลอรี่ใต้ทะเลแห่งเกาะเต่านี้เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของการอนุรักษ์และฟื้นฟูท้องทะเลที่เปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้คุณค่าของทรัพยากรทางธรรมชาติซึ่งถ่ายทอดผ่านงานศิลปะใต้ผืนน้ำได้อย่างงดงาม
10: วิทยุครอบครัวข่าวให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์ข่าวในวันหยุดกับ
11: เรื่องเด่นเย็นนี้เสาร์อาทิตย
12: ์สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
13: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
14: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.99% ถึง 5.95% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
15: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
16: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็น หรือ
17: บางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
16: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นจากเฮิร์บมิราเคิลที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นเฮิร์บมิราเคิลพัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
18: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 นพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 นโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อม
19: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยล์อาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมละมุนขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจแอดไลน์พิมพ์ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
20: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี256912-18 ตุลาคมนี
21: ้เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
22: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา
23: FM 106 วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: ฟอร์ม X นะคะมีผู้ติดตามกว่า 300,000 รายพฤติกรรมก็คือโพสต์วิดีโอการมีเพศสัมพันธ์แบบสั้นๆแล้วก็เชิญชวนให้ผู้สนใจไปดูฉบับเต็มในแพลตฟอร์ม OnlyFans ที่ปิดการควบคุมการเข้าถึงค่ะ
1: ตำรวจเนี่ยก็ไปเจอว่าเจ้าของบัญชีนะครับก็คือนายนันยพัฒน์มักใช้ห้องพักภายในโรงแรมย่านลาดพร้าวเป็นสตูดิโอในการผลิตสื่อลามกทำคลิปลามกอนาจารสร้างคอนเทนต์ก่อนจะโพสต์เผยแพร่ใน OnlyFans ทุกค่ำวันศุกร์เดือนละ4คลิปนะฮะมานานกว่า4ปีตั้งแต่ปี66จนถึงปัจจุบันบางคลิปผู้เสียหายเป็นเยาวชนอายุแค่17ปีซึ่งถือว่ามีความผิดฐานแสวงหาผลประโยชน์จำหน่ายสื่อลามกเด็กผ่านช่องทางออนไลน์แล้วก็ค้ามนุษย์แล้วก็ผลิตสื่อลามกเด็กเบื้องต้นเจ้าตัวก็รับสารภาพนะครับจับไปเดี๋ยวเราครบทรงชาติแป๊บเดียวนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
0: ค่ะ

0: ถำบรรทุผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.กรุงเทพมหานครก็บอกว่าตามที่สปสช.ได้ตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานของสหคลินิกหทัยราชคลองสามวาและพบความผิดปกติทั้งความไม่ถูกต้องในการเรียกเก็บค่าบริการรวมถึงปัญหาการจัดบริการที่อาจจะกระทบต่อสิทธิและความต่อเนื่องในการรักษาของประชาชนแม้ที่ผ่านมาสปสช.ได้แจ้งเตือนและติดตามให้แก้ไขแล้วแต่ยังมีบางประเด็นที่ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างครบถ้วนจนกระทั่งล่าสุดมีข้อร้องเรียนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังถึงพฤติกรรมของคุณหมอนะคะที่พูดจาโวยวายข่มขู่ลักษณะพฤติกรรมปากแซบด่าผู้ป่วยขณะรอใบส่งตัวซึ่งทีมกฎหมายสปสช.และสบส.ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบก่อนสั่งให้คลินิกระงับการให้บริการสิทธิผู้ป่วย30บาทเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบแล้วก็เป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้รับบริการด้วยนะคะ
1: โดยล่าสุดทางสปสช.ได้หารือและประสานกรุงเทพมหานครในการจัดระบบบริการรองรับประชาชนสิทธิ์30บาทที่เดิมลงทะเบียนกับสหคลินิกหทัยราชคลองสามวารวม 9,027 คนนะครับโดยจัดเครือข่ายบริการใหม่เพื่อให้ประชาชนไปรับบริการได้ต่อเนื่องกลุ่มแรกจำนวน78คนจัดให้ที่กรดาคลินิกเวชกรรมครับเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิแห่งใหม่โดยมีโรงพยาบาลรัตนประชารักษ์สังกัดกรุงเทพมหานครเป็นโรงพยาบาลรับส่งต่อส่วนกลุ่มที่2จำนวน 8,949 คนจัดให้โรงพยาบาลรัตนประชารักษ์เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิและมีโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีเป็นโรงพยาบาลรับส่งต่อนะครับโดยทั้ง2กลุ่มมีศูนย์บริการสาธารณสุข64คลองสามวาเป็นหน่วยบริการประจำตามเครือข่ายที่จัดสรรใหม่ครับ
2: ค่ะซึ่งการจัดสรรเครือข่ายใหม่ก็จะมีผลตั้งแต่เที่ยงคืนวันที่7กันยายนนี้เป็นต้นไปนะคะเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการปฐมภูมิและบริการรับส่งต่อได้อย่างต่อเนื่องไม่เกิดช่องว่างจากการระงับการให้บริการของคลินิกเดิมค่ะซึ่งเมื่อวานคุณหมอที่ถูกร้องเรียนพร้อมกับคุณแม่ก็ไปพบกับดร.ธนกฤตจิตอารีรัตน์ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจกรณีไม่ส่งต่อผู้ป่วยของสปสช.ที่สำนักกฎหมายนะคะแล้วก็ได้เปิดใจขอโทษคนไข้บอกว่าน้อมรับทุกคำแนะนำและจะปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นรับผิดว่าด่าคนไข้ที่ทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบค่ะ

0: จากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแหวงไลท์ตราอัยราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพเอาสายต่อไป
1: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
2: วิทยุครอบครัวข่าวให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์ข่าวในวันหยุดกับ
3: เรื่องเด่นเย็นนี้เสาร์อาทิตย
4: ์สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ให้ทดลองใช้ฟรีเช่นบริการแบบสมาชิกบางประเภทนะครับที่เปิดให้ผู้ใช้ทดลองฟรีในช่วงเวลาหนึ่งพอคุณคุ้นเคยกับบริการแล้วแล้วก็หมดเวลาใช้ฟรีเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะรู้สึกเสียดายที่ต้องเสียสิ่งนั้นไปซึ่งความรู้สึกดังกล่าวครับอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนต่อการตัดสินใจให้ใช้บริการต่อ 2. Limited Time Offer การใช้คำแบบเหลือแค่3ชิ้นหรือว่าโปรโมทคืนนี้นะครับจะช่วยกระตุ้นให้คนเนี่ยตัดสินใจเร็วขึ้นเพราะสมองจะรู้สึกว่าถ้าฉันไม่ซื้อตอนนี้เท่ากับเสียโอกาส 3. Loss Framing แทน Gain Framing มันคือการชี้ให้เห็นข้อเสียมากกว่าข้อดีครับอย่างเช่นในธุรกิจประกันเนี่ยบางครั้งอาจจะไม่ได้บอกว่าจ่ายเบี้ยประกันแล้วคุณจะได้รับความคุ้มครองแต่เขาจะบอกว่าถ้าคุณไม่มีประกันแล้วเกิดอุบัติเหตุค่ารักษาอาจสูงถึง 500,000 บาทครับเพราะการพูดถึงสิ่งที่คุณจะเสียเนี่ยทรงพลังกว่าการพูดถึงสิ่งที่คุณจะได้ดังนั้นในฐานะผู้บริโภคครับการที่เรารู้ว่าเรากำลังถูกใช้เทคนิคนี้เนี่ยจะช่วยให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้นส่วนในฐานะเจ้าของธุรกิจครับ Loss Aversion เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังแต่ต้องใช้อย่างซื่อตรงเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยธุรกิจที่อยู่ได้นานนะครับไม่ใช่ธุรกิจที่ใช้จิตวิทยาเก่งที่สุดแต่คือธุรกิจที่สร้างคุณค่าให้กับลูกค้าจริงๆและถ้าคุณชอบบทเรียนธุรกิจที่กระชับอินไซต์ใช้ได้จริงแบบนี้สามารถติดตามได้ในรายการเรื่องเด่นเย็นนี้เสาร์อาทิตย์สำหรับวันนี้ผมอรินเมธีกุลลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: วิทยุครอบครัวข่าวให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์ข่าวในวันหยุดกับ
3: เรื่องเด่นเย็นนี้เสาร์อาทิตย์
6: กินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
7: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา
8: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
9: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียร์ด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างอย่างปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
10: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
9: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียร์ด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างอย่างปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
1: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition

0: ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุดเอ็กซ์คลูซีฟของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple I Logistics
1: วิทยุครอบครัวข่าวให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์ข่าวในวันหยุดกับ
2: เรื่องเด่นเย็นนี้เสาร์อาทิตย์
3: คุณผู้ชมคะเรื่องการเมืองก็ยังต้องดูเรื่องคดีหัวสวนะคะก่อนกกต.นัดประชุมลงมติชี้ขาดก็คือวันที่14กันยายนที่จะถึงนี้ค่ะซึ่งล่าสุดนะคะทางฝ่ายค้านก็ยังคงเดินหน้าจัดเวทีเปิดหลักฐานต่อเนื่องล่าสุดก็คือมีการเปิดข้อพิรุธของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชุดที่36ของกกต.ที่ตั้งข้อกังขาว่าสอบเป็นการอุ้มนักการเมืองที่ถูกกล่าวหาค่ะโดยคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนพูดถึงการทำงานของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งชุดที่36ในคดีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาก็พยายามชี้ให้เห็นกระบวนการพิจารณาของทางกกต.ไล่ข้อมูลตั้งแต่คณะไต่สวนชุดที่26มีการสรุปความเห็นสั่งฟ้องทั้งหมด229คนจากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนลงความเห็นของเลขาธิการกกต.ซึ่งเรื่องนี้เป็นการลงความเห็นโดยเลขากกต.ที่ทำหน้าที่แทนเลขากกต.ค่ะซึ่งยังไม่เห็นข้อมูลปรากฏต่อสาธารณะว่าเห็นควรสั่งฟ้องทั้งหมดกี่คนแต่จากข้อมูลทราบว่ารองเลขากกต.ได้พิจารณาข้อมูลเห็นควรสั่งฟ้องอย่างน้อย140คนนะคะก่อนจะเข้าสู่คณะอนุวินิจฉัยชุดที่36ลงความเห็นไม่ควรสั่งฟ้องแม้แต่คนเดียว
4: คือทางส.ส.ไอติมตั้งข้อสังเกต4ข้อพิรุธของคณะอนุวินิจฉัยชุดที่36นะครับตั้งแต่ที่มาการตั้งไม่ชัดเจนการทำงานละเอียดเพียงพอหรือไม่คำวินิจฉัยสอดรับกับธงการเมืองและสุดท้ายผลลัพธ์ย้อนแย้งกับคำวินิจฉัยเดิมของกกต
5: 129คนที่คณะ26เห็นควรสั่งฟ้องเนี่ยรองเลขาคันชิดเห็นควรสั่งฟ้องกี่คนแต่เรารู้ว่าขั้นต่ำเนี่ยอยู่ที่140ครับเสร็จจากชั้นเลขาธิการแล้วถึงมาที่ชั้นของคณะอนุวินิจฉัยชุดที่36คือไม่ว่าคุณจะวิเคราะห์เรื่องที่มากระบวนการการวินิจฉัยยังไงเนี่ยสิ่งที่ผมคิดว่ามันมีน้ำหนักที่สุดก็คือผลลัพธ์ของอนุ36ที่มีความเห็นออกมาว่าไม่มีใครมีความผิดแม้แต่คนเดียวเนี่ยไม่มีใครมีมูลความผิดแม้แต่คนเดียวเนี่ยมันค้านกับหลักฐานที่มันปรากฏต่อสาธารณะการวินิจฉัยในบางประการที่ดูจะไปสอดรับโดยบังเอิญกับธงทางการเมืองเช่นการปกป้องนักการเมืองเช่นการพยายามปฏิบัติตนเป็นศาลเสียเองนะครับหรือการปฏิเสธความเป็นขบวนการของผู้ถูกกล่าวหาในครั้งนี้
6: และนอกจากนี้นะคะก็มีคุณสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะที่พูดถึงเอกสารอนุกรรมการชุดที่36ที่ส่งมายังกกต.ชุดใหญ่พิจารณาก็ตั้งข้อสงสัยเรื่องความชอบธรรมและการตีกรอบคดีหัวสว.ที่อาจทำฝ่ายการเมืองหลุดความเกี่ยวข้องก็บอกว่าตนไม่ใช่คนเดียวที่ได้รับเอกสารจึงขอรอดูการวินิจฉัยของกกต.วันที่14กันยายนนี้นะคะว่าจะชอบธรรมและตรงไปตรงมาหรือไม่หากเป็นเช่นนั้นเอกสารคงไม่ถูกนำมาเปิดเผยอีกแต่หากวินิจฉัยไม่ตรงไปตรงมาเอกสารที่มีซึ่งระบุถึงผู้ที่อาจกระทำผิดและมีความเชื่อมโยงไปยังฝ่ายการเมืองส.ส.และกรรมการบริหารพรรคตนเชื่อว่าเรื่องนี้ก็จะยาวค่ะและบอกได้ว่าเตือนคณะอนุกรรมการชุดที่36ว่าหากมีคนยื่นต่อศาลขอดูความเห็นส่วนบุคคลแล้วพบว่าใช้ตรรกะจากกรอบกฎหมายที่บิดเบี้ยวก็อาจนำไปสู่การเอาผิดอนุกรรมการได้ด้วยค่ะ
7: แต่ตอนนี้ถามว่าแล้ว36ที่ชงขึ้นมาผิดหรือไม่ผิดนะฮะสมมติมีการร้องนะครับให้ขออำนาจศาลนะชี้นำขนาดนั้นเชียวให้ขออำนาจศาลดูรายงานการประชุมของชุด36 5ที่บอกว่าไม่ผิดยกหมด2ที่บอกว่าไม่ยกหมดนะครับแต่ละคนมีเหตุผลอย่างไรถ้ามาจากกรอบที่บิดเบี้ยวในช่วงต้นแล้วใช้ตรรกะนี้มาใช้ในการวินิจฉัยนะครับก็สามารถที่จะเอาผิดอนุวินิจฉัยได้นะครับที่ลงมติยกคำร้องโดยตีความกฎหมายที่บิดเบี้ยว
4: นี่ฮะในขณะที่ทางพรรคภูมิใจไทยวันนี้ก็มีการประชุมสสนะครับก่อนที่วันพรุ่งนี้จะพร้อมเข้าสู่สภาในการพิจารณางบปี70นักข่าวก็ถามในประเด็นเรื่องของหัวสวครับทางคุณอนุทินยืนยันว่าไม่มีคนของพรรคภูมิ
1: วิทยุครอบครัวข่าวให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์ข่าวในวันหยุดกับ
2: เรื่องเด่นเย็นนี้เสาร์อาทิตย์

0: BizTalk เศรษฐกิจยุค 4.0 ที่คุณต้องรู้กับชมพูนุชภัทรขจี
1: สนับสนุนโดยบางจากสมดุลธรรมชาติสารพลังไม่สิ้นสุดสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ BizTalk กับแอนชมพนุชภัทรขจีค่ะสำหรับวันนี้นะคะวันอาทิตย์ที่6กันยายน2569นะคะคุณผู้ฟังมาติดตามเรื่องราวข่าวสารดีๆกันได้ที่นี่ค่ะ FM 106วิทยุครอบครัวข่าวนะคะ 18:20 น.ถึง 19:00 น.โดยประมาณมาเต็มอิ่มกับเรื่องราวข่าวสารแล้วก็มุมมองในเรื่องของธุรกิจแล้วก็เศรษฐกิจกันที่นี่นะคะนอกจากนั้นค่ะยังสามารถติดตามได้ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook ที่สทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าว Facebook Fanpage นะคะที่ BizTalk รวมไปถึงคอนเทนต์ต่างๆที่ TikTok Channel แล้วก็ที่ YouTube นะคะช่อง BizTalk News ค่ะก็จะมีเรื่องราวแล้วก็ข่าวสารมากมายมาให้ได้ติดตามกันด้วยที่เว็บไซต์ก็มีนะคะที่ www.biztalknews.com ค่ะอย่าลืมเข้าไปอ่านข่าวกันนะคะเพราะว่าข่าวเนี่ยจะทำให้เรานั้นรู้ทันสถานการณ์โลกแล้วก็รู้ทันในสิ่งที่เรากำลังเผชิญกันอยู่โดยเฉพาะในเรื่องของปากท้องเรื่องของธุรกิจนะคะคุณผู้ฟังคะเรื่องของเศรษฐกิจที่เราอยากจะชวนคุณผู้ฟังในวันนี้เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยี AI ที่เข้ามาทดแทนแรงงานมนุษย์โดยเฉพาะแรงงานระดับฐานรากไม่ว่าจะเป็นพี่ๆรปภ.นะคะหรือว่าเป็นพี่ๆแม่บ้านทั้งหลายที่ตอนนี้กำลังกังวลว่าเอ๊ะหุ่นยนต์เข้ามาแล้วเรายังจำเป็นอยู่ไหมนะหรือ AI และหุ่นยนต์จะเข้ามาทำงานแทนเราหรือเปล่านะคะกลุ่มแรงงานเหล่านี้เขาเรียกกันว่า blue collar workers ค่ะก็มีคำถามออกมานะคะว่าเมื่อ AI แล้วก็ automation เนี่ยก้าวเข้ามาแรงงานเหล่านี้เขาจะอยู่กันอย่างไรหลายๆคนอาจจะรู้สึกกังวลหวาดระแวงนะคะว่าเทคโนโลยีเนี่ยจะเข้ามาแทนที่ทำให้เรานั้นตกงานแต่ว่าในมุมมองทางด้านเศรษฐศาสตร์ร่วมสมัยเทคโนโลยีเนี่ยไม่ได้มาเพื่อแทนที่เสมอไปนะคะแต่มันจะกลับกลายเป็นเครื่องมือช่วยทุ่นแรงเราและเป็นโอกาสสำคัญที่สุดในการรีสกิลแล้วก็อัพสกิลแรงงานพื้นฐานของประเทศเหล่านี้ให้มีมูลค่าที่สูงขึ้นคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าประเทศไทยเราเนี่ยกำลังเผชิญกับโจทย์ใหญ่2เรื่องพร้อมๆกันค่ะเรื่องแรกก็คือเราเนี่ยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์แล้วนะคะกำลังแรงงานก็เริ่มจะตึงตัวทำให้เราเนี่ยเสียเปรียบในเรื่องของการแข่งขันกับอีกหลายประเทศเพื่อนบ้านของเราที่เขาเนี่ยมีกลุ่มคนในวัยแรงงานเนี่ยมากกว่าเราข้อที่2ก็คือว่าเราเองกำลังผลักดันตัวเองเข้าไปสู่การเป็น Medical and Wellness Hub ระดับโลกก็มีการพูดถึงนะคะว่าประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางในเรื่องของอุตสาหกรรมทางด้านสุขภาพที่ชาวต่างชาติเนี่ยจะเดินทางมารักษาตัวแล้วก็มาพักฟื้นในบ้านเรานะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คนเหล่านี้ต้องการก็คือการเห็นมาตรฐานความปลอดภัยแล้วก็สุขอนามัยในระดับที่สูงสุดมาตรฐานสากลนะคะอย่าง JCI เขาไม่ได้มองแค่เรื่องของเครื่องมือแพทย์หรือว่าฝีมือของคุณหมอเท่านั้นนะคะแต่เขามองลึกลงไปถึงกระบวนการต่างๆตลอดทั้งห่วงโซ่ไม่ว่าจะเป็นการฆ่าเชื้อการบริหารจัดการพื้นที่นะคะซึ่งด่านหน้าตัวจริงของเรื่องนี้ต้องยอมรับเลยค่ะคุณผู้ฟังว่านั่นคือพนักงานทำความสะอาดหรือหลายๆคนเรียกกันว่าแม่บ้านนะคะคำถามก็คือว่าเราจะพาคุณแม่บ้านแบบ traditional ที่อาจจะถือไม้กวาดถือถังน้ำที่ทำความสะอาดกันทุกวันนี้เนี่ยก้าวข้ามไปสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการดูแลสุขอนามัยระดับการแพทย์ได้อย่างไรนี่เป็นคำถามนะคะวันนี้ค่ะในรายการ BizTalk ของเราค่ะจะพาทุกท่านนะคะไปหาคำตอบเรื่องนี้กันกับผู้บริหาร Tech Company ไทยรุ่นใหม่ที่เขาไม่ได้มองแค่ AI นั้นเป็นแค่ซอฟต์แวร์บนจอคอมพิวเตอร์ค่ะแต่ว่าเขามองลึกลงไปถึงเรื่องของการนำเอาเทคโนโลยีระดับลึกไม่ว่าจะเป็น AI, IoT, Robotics และ Big Data เข้ามาผสมผสานเข้ากับพลังของคนจนเกิดเป็นธุรกิจที่เรียกกันว่า Smart Facility Management อย่างเต็มรูปแบบค่ะใช่แล้วค่ะเรากำลังพูดถึงคุณขยนตันติชาติวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมดเทียจำกัดนะคะซึ่งเป็นผู้ให้บริการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์อัจฉริยะค่ะก็คุณขยลนะคะจะมาไขเบื้องหลังให้เราฟังกันนะคะว่าเมดเทียเนี่ยเขานำหุ่นยนต์อัตโนมัตินำเอาแอปพลิเคชันติดตามงานแล้วก็เซ็นเซอร์ตรวจจับเชื้อโรคเนี่ยมาช่วยซัพพอร์ตให้คุณแม่บ้านทำงานเบาลงนะคะแต่ยังคงได้ประสิทธิภาพที่เท่าเทียมมาตรฐานสากลได้อย่างไรทำไมโรงพยาบาลชั้นนำถึงไว้วางใจให้เทคโนโลยีและแรงงานที่ผ่านการอัพสกิลเข้ามาดูแลและที่น่าจับตามองที่สุดนะคะก็คือว่าโมเดลนี้จะตอบโจทย์ความยั่งยืนและสร้างความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐกิจให้กับผู้ประกอบการในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ได้อย่างไรเดี๋ยวเราไปพูดคุยนะคะกับคุณขยลท่าน CEO ของเมดเทียพร้อมๆกันเลยค่ะ
2: ครับจริงๆเราเริ่มจากการเป็นเทคคอมพานีนะครับเราเริ่มจากนักพัฒนาซอฟต์แวร์แล้วก็เป็นมี AI ฟังดูอาจจะค่อนข้างไกลตัวนะครับกับผู้คนทั่วๆไปเรื่องความเป็นแพลตฟอร์มคอมพานีความเป็นเทคคอมพานีมีซอฟต์แวร์ที่ Drive Smart City มาอยู่ตรงนี้ณวันนี้ดูแลพนักงานกว่า 13,000 คนได้อย่างไรนะครับเราเริ่มจากการทำซอฟต์แวร์ที่เราเห็นครับว่า AI มันจะขับเคลื่อนด้วย Data และ Data จริงๆมาจากคนครับและคนจะถูกพัฒนาให้เก่งได้เนี่ยต้องมีคนที่นำ Data มาวิเคราะห์นะครับมาปรับปรุงกระบวนการในการเปลี่ยน process ใหม่ทั้งหมดในการบริหารจัดการนะครับเราเรียกธุรกิจนี้ว่า smart facility management คือการที่เอาเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยนะครับมาสร้างเครื่องไม้เครื่องมือให้กับคนนะครับในที่นี้คือเป็นคนทำงานหน้างานจริงๆเนี่ยได้ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับนั่นคือที่มาที่ไปของเมดเทียครับ
3: ค่ะทีนี้มาดูว่ามันลงไปในส่วนของระบบรักษาความปลอดภัย
2: ครับ
3: ก็ระบบการดูแลความสะอาดหรือว่ากลุ่มแม่บ้านได้ยังไง
2: ต้องบอกว่าพื้นฐานของประเทศไทยเลยจริงๆเนี่ยเรามีชนชั้นแรงงานนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็น blue collar workers ในภาษาสากลเนี่ยเยอะถูกไหมครับพอเรามีคนเยอะจำนวนมากๆเนี่ยเราเห็นแล้วว่าประเทศชาติจะพัฒนาต่อไปได้เนี่ยคนเหล่านี้ต้องถูก reskill เป็นภาษาที่พูดกันเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วว่าจะ reskill upskill เขายังไงได้บ้างเทคโนโลยีจะเข้ามาช่วยเขายังไงได้บ้างนะครับสิ่งที่เราทำคือพอเราเริ่มที่จะมีคนมากขึ้นเนี่ยเราต้องสร้างบรรทัดฐานใหม่เราต้องสร้างการเรียนรู้ใหม่ที่ทำให้คนไทยทั่วๆไปเนี่ยสามารถเรียนรู้ได้อย่างง่ายขึ้นนะครับแล้วนำความรู้ความสามารถที่เนี่ยที่มีเนี่ยมาแชร์อยู่ตรงกลางเราสร้างหลักสูตรขึ้นมาเพื่อเทรนให้คนทั่วๆไปทั้งประเทศไทยเนี่ยเพราะวันนี้เรามีลูกค้าของเราเนี่ยกระจายอยู่ทั่วประเทศแต่มาตรฐานเนี่ยต้องได้มาตรฐานเดียวกันที่เป็นสากลนะครับนั้นการที่เราทำสิ่งนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยคือเราสร้างแพลตฟอร์มในการแชร์การเรียนรู้นะครับให้เกิดขึ้นกระจายไปทุกๆตำแหน่งงานแปลว่าวันนี้เรามีรปภ.กี้พูดถึง security นะครับเราเรียกว่าเป็น security platform ที่ drive รปภ.ทั่วไปเนี่ยให้สร้างความปลอดภัยสูงสุดนะครับอย่างเช่นเราเอา AI CCTV เข้ามาบริหารจัดการให้เราพอสามารถที่จะทำงานได้แม่นยำขึ้นนะครับเราเอาเรื่องของ robotics เข้ามาช่วยกับแม่บ้านในการทำความสะอาดในพื้นที่ขนาดใหญ่ขึ้นนะครับเราสร้างแพลตฟอร์มเรื่องของ FM facility management นะครับในการที่จะดู preventive maintenance บริหารจัดการอะไรที่มันจะเสียหายแล้วเรารู้รอบของมันแล้วว่าปีหนึ่งควรจะต้องเข้าไปบำรุงรักษาขนาดไหนเนี่ยล่วงหน้าได้สิ่งเหล่านี้มันจะถูกดึง Data เข้ามาตรงกลางเป็น knowledge sharing แล้วก็เทรนพนักงานให้สามารถที่จะทำอยู่บนมาตรฐานเดียวกันได้อันนี้คือสิ่งที่เราทำครับ
3: ทีนี้เราจะ upskill แม่บ้านถ้าโฟกัสเป็นที่กลุ่มแม่บ้านการเอาเทคโนโลยีมา upskill ให้กับพี่แม่บ้านจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความสะอาดในโรงพยาบาลที่ถือว่าเป็นสถานที่ที่ต้องไฮจ
2: ี
3: นิกเยอะๆมากๆ
2: เรา
3: ทำย
2: ัง
3: ไง
2: ต้องบอกว่าจริงๆเราเลือกแม่บ้านที่โรงพยาบาลเนี่ยเพราะจริงๆประเทศไทยเนี่ยเรากำลังหายุทธศาสตร์ใหม่ที่เรียกว่าเป็น medical hub ถูกไหมครับเราพยายามที่จะมีความสามารถทางการบริการที่เหนือกว่าประเทศอื่นทั่วไปทีนี้ถ้าเกิดเป็นแค่คนที่ทำความสะอาดทั่วไปเนี่ยก็จะเหมือนกันหมดแต่ว่ามาตรฐานที่มันจะสูงขึ้นเนี่ยในภาษาสากลเนี่ยมันจะมีมาตรฐานอยู่นะครับ AACI หรือว่า JCI ก็ดีนะครับ Joint Commission International มาตรฐานเหล่านี้เราไม่ได้คำนึงถึงแค่ตัวเองเราคำนึงถึงลูกค้าเราด้วยว่าลูกโรงพยาบาลที่เราให้บริการหรือ Wellness ต่างๆเนี่ยเขาต้อง comply มาตรฐานเหล่านี้เพื่อได้ certify แล้วดึงดูดลูกค้าเข้ามาได้ฉะนั้นสิ่งที่เราทำนะครับเราเทรนคนให้ได้มาตรฐานระดับสากลขึ้นมานะครับอันนี้คือสิ่งที่เราเข้าไปช่วยยกระดับดีกว่านะครับจากแต่ก่อนเนี่ยโรงพยาบาลทั่วไปเนี่ยอาจจะใช้แม่บ้านที่ทำความสะอาดเพียงอย่างเดียวแต่พอเราเทรนมาตรฐานสากลเข้าไปเนี่ยจะพบว่ามันจะมีอย่างเช่นนะครับ OPD IPD ก็ไม่เหมือนกันแล้วนะครับการที่ดูชั้นที่เป็นผู้ติดเชื้อวอร์ดต่างๆเนี่ยคนไข้ฉุกเฉินเนี่ยมีมาตรฐานที่แตกต่างกันทั้งสิ้นนะครับอุปกรณ์ในการใช้เครื่องไม้เครื่องมือนะครับการแยกขยะติดเชื้อเองก็ตามสิ่งเหล่านี้ มันคือมาตรฐานสากลที่เขาระบุไว้แล้วแต่ว่าคนไทยเองอ่ะอาจจะยังเข้าไม่ถึงนะครับสิ่งที่เราทำคือเราเอามาตรฐานสากลมาเทรนคนไทยที่เป็นเหมือนพนักงานทำความสะอาดธรรมดานี่แหละให้เขาเข้าใจว่าจริงๆแล้วการดูแลความสะอาดแบบขั้นสูงอ่ะมันต้องทำอย่างไรนะครับมีเทคโนโลยีเข้าไปเพิ่มอย่างเช่นเมื่อกี้โรบอติกส์นะครับการทำออโตโนมัสหุ่นยนต์ทำความสะอาดให้เข้าใจง่ายขึ้นเนี่ยในการที่จะปล่อยให้มันทำงานในช่วงเวลาที่คนไม่อยู่เพราะว่าหุ่นทำงาน24ชั่วโมงได้แต่คนทำงาน24ชั่วโมงไม่ได้ถูกไหมครับการแบ่งระยะเวลาในการที่คนทำงานในช่วงเวลาที่ไฮทราฟฟิกให้สะอาดจริงๆกับช่วงโลทราฟฟิกแล้วปล่อยหุ่นมันในเวลากลางคืนเนี่ยมันจะช่วยบาลานซ์กันทำให้ค่าใช้จ่ายของลูกค้าเราเนี่ยลดลงนะครับแล้วพนักงานเนี่ยทำงานเบาลงแต่ว่าทำงานได้ดีขึ้นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราพัฒนาคนคู่กับเทคโนโลยีไปด้วยกันนะครับ
3: ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยความกังวลที่หลายๆคนกังวลว่าจะมี AI เข้ามาแย่งงาน
2: ครับ
3: คนไทยหรือว่าแม้แต่บุคลากรที่เป็นมนุษย์ทั่วไป
2: ครับ
3: เรามองเรื่องนี้ยังไง
2: จริงๆต้องบอกว่าในฐานะที่เมดเชียเราอยู่กับธุรกิจ AI มาก่อนหลายปีมากแล้ว 7-8 ปีที่แล้วเราทำเรื่องของ CCTV AI ใช่ไหมครับเราไม่ได้มองว่ามันจะเข้ามาแทนที่คนเลยนะครับแต่มันคือการที่เราหยิบ Data มาวิเคราะห์ด้วย AI เพราะมันคือการหาแพทเทิร์นของการเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนเกิดมาตอบได้นะครับว่าเราควรจะปฏิบัติยังไงนะครับสิ่งนี้เองต่างหากที่เข้ามาช่วยคนนี่ในมุมของทุกคนที่ใช้ AI ทั่วไปรู้กันอยู่แล้วว่าวันนี้เราสามารถถามอะไรก็ตอบได้ใน LLM นะครับอย่างเช่น ChatGPT หรือก็จะพูด Gemini วันนี้แต่พอเป็นแม่บ้านเนี่ยสิ่งที่เขาจะใช้มันไม่ใช่ AI แบบนั้นครับสิ่งที่เขาอยากจะใช้มันคือ AI ที่บอกว่ามาตรฐานที่ควรจะทำความสะอาดนะครับมันถูกวิเคราะห์มาแล้วว่าควรจะเป็นยังไงยกตัวอย่างให้ง่ายขึ้นอย่างเช่นแต่ละสถานที่จะมีห้องปฏิบัติการที่ไม่เหมือนกันห้องน้ำละกันเป็นสิ่งที่ทุกคนให้ความสำคัญสูงสุดต่อการทำความสะอาดการที่เราสามารถจำลองภาพห้องน้ำแต่ละที่ว่า AI มันจะประมวลว่าคุณต้องทำความสะอาดด้วยแพทเทิร์นแบบไหนนะครับการคลีนจากข้างบนลงล่างซ้ายไปขวานะครับใช้เวลาที่น้อยที่สุดเพื่อให้ความสะอาดสูงสุดการที่ใส่ AI detection ยกตัวอย่างเช่นเรามีเรื่องของแอมโมเนียดีเทคเตอร์นะครับการวัดปริมาณแก๊สแอมโมเนียที่เกิดความเหม็นนะครับหรือการวัดเชื้อนะครับที่มันอาจจะเป็นเชื้อร้ายแรงที่ติดกับผู้ป่วยมาอยู่ในห้องน้ำถ้ามันดีเทคได้แล้วเราสามารถคลีนมันหรือฆ่าเชื้อได้มันสามารถทำให้พนักงานเนี่ยทำงานได้เฉพาะช่วงเวลาที่มันเกิด เรียกว่าเชื้อโรคเยอะจริงๆมากขึ้นในขณะที่ช่วงเวลาที่มันไม่มีอินเฟคชันเกิดขึ้นพนักงานอาจจะเบาแรงลงเครื่องไม้เครื่องมือที่เข้าไปประกอบด้วย AI เทคโนโลยีเนี่ยมันกับช่วยให้พนักงานทำความสามารถได้ดีขึ้นแล้วสิ่งที่เรามองเห็นก็เลยมันไม่ได้เข้าไปที่จะแทนที่คนเลยนะครับเพราะ AI มันอาจจะทำความสะอาดไม่ได้นี่คือข้อดีของธุรกิจนี้เพราะว่าพนักงานแม่บ้านหรือคนไทยที่ให้บริการเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือที่เป็น AI เนี่ยมันช่วยมันไม่ได้มาแทนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เองคือสิ่งที่เราสอนให้เขารู้ว่าวันนี้คุณไม่ต้องกลัวว่าอาชีพของคุณจะถูกทดแทนด้วย AI หรือโรบอติกส์แต่มันเข้ามาช่วยคุณให้ประสิทธิภาพการทำงานมันดีขึ้นมากกว่านะครับ
3: คนที่เป็นแม่บ้านของแมชเชียร์ที่ได้รับการอัพสกิลแล้วเขาจะสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีเหล่านี้ได้แล้วก็ไปอัพสกิลตัวเองให้เขากลายเป็นผู้เชี่ยวชาญได้จริง
2: ๆเกิดขึ้นแล้วครับจริงๆเราเข้ามาธุรกิจนี้ก็หลายปีแล้วนะครับแล้วก็วันนี้เรามีตัวอย่างหลาย use case มากอย่างเช่นรถไฟฟ้า Airport Link ถ้าเกิดมีโอกาสเดินทางไปจะเห็นว่าจริงๆเราลดคน 28% ในช่วงเวลากลางคืนที่มันเป็น low traffic แล้วตอนเช้าคนจะมา high traffic มาเดินทางเข้าเมืองใช่ไหมครับจะเห็นว่าทำไมแพลตฟอร์มมันสะอาดจังนะไม่ใช่เป็นเพราะว่าคนเพียงอย่างเดียวละแต่เราเอาหุ่นยนต์ทำความสะอาดเข้ามาวิ่งเพราะเวลากลางคืนเนี่ยหุ่นเหมือนวิ่งแพลตฟอร์มมันจะสะอาดเพราะประเทศไทยมีฝุ่นค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยหุ่นพวกนี้มันดูดฝุ่นหมดเป็นคลีนอัพหมดพอตอนเช้ามาแม่บ้านไปเก็บจุดเพราะฉะนั้นคนใช้น้อยลงนะครับแต่ความสะอาดมากขึ้นสิ่งนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วโรงพยาบาลเมื่อกี้ที่เล่าไปเนี่ยก็เกิดขึ้นหลายล็อบบี้โรงพยาบาลแล้วเพราะว่าคนมาเยอะปั๊บมันต้องมีความพร้อมว่าในพื้นที่เหล่านั้นต้องมีการฆ่าเชื้อต้องมีการบิ๊กคลีนนิ่งก่อนนะครับเพราะฉะนั้นโรบอติกส์เข้ามาทำหน้าที่เหล่านั้นเกิดขึ้นแล้วจริงๆนะครับหรือว่าอีเวนต์สิ่งที่เราทำแพลตฟอร์มเป็นแอปพลิเคชันมือถือง่ายๆเลยครับวันนี้แม่บ้านเราเนี่ยใช้แอปพลิเคชันชื่อว่า MedLink นะครับว่าบริษัท Medtier พอใช้ MedLink ปั๊บเนี่ยนอกจากสแกนหน้าเข้าออกงานได้แล้วเนี่ยพนักงานจะรู้ด้วยซ้ำว่าแต่ละจุดเนี่ยที่เขาต้องไปเนี่ยมันจะมี QR โค้ดให้สแกนถ้าเขาใช้แอปพลิเคชันของเรานะครับสแกนมันจะบอกเลยว่าในพื้นที่นั้นๆน่ะต้องทำอะไรอันนี้คือสิ่งที่แตกต่างกับบริษัททั่วๆไปโดยสิ้นเชิงเลยนะครับเพราะทั่วๆไปเราจะรีไลออนคนอย่างเดียวว่าคนต้องจดจำนะครับพอมีการเทิร์นโอเวอร์หรือว่าเข้าออกเนี่ยเขาก็จะไม่ได้ถ่ายทอดความรู้ไปสู่คนใหม่ๆนะครับมันก็จะเกิดการที่ทำความสะอาดไม่เท่าเทียมกันหรือไม่เหมือนเดิมนี่องค์ความรู้ที่เราสะสมมาเนี่ยเราถ่ายทอดเข้าไปสู่แพลตฟอร์ม ครับการสแกน QR โค้ดตามจุดต่างๆที่มีมาตรฐานสากลบอกว่าต้องทำขั้นตอนอย่างไร1 2 3 4มันทำให้แม่บ้านเนี่ยสามารถที่จะทำมาตรฐานเดียวกันได้ผ่านแอปพลิเคชันที่สแกนแล้วบอกว่าคุณต้องทำอะไรบ้างเป็นเช็คลิสต์ครับแล้วพอเช็คลิสต์เสร็จเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่แม่บ้านแล้วมันจะเป็นการแจ้งเตือนบอกหัวหน้างานอีกทีหัวหน้างานจะรู้ทันทีว่าในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งหรือว่าเราพูดถึงสถานศึกษาก็ได้หรือศูนย์ราชการหรือว่าแบงก์ธนาคารที่เราให้บริการอยู่วันนี้เรามีลูกค้าหลายร้อยรายมากพนักงานหลายหมื่นคนนี้เราต้องการดูว่ามาตรฐานสูงเท่ากันหรือเปล่า Data ที่แม่บ้านทำความสะอาดจะถูกพูลขึ้นมาหัวหน้างานจะเป็นคนดูว่าเขาทำตามโปรโตคอลหรือเปล่า1 2 3 4ถ้ายังไม่ทำมันจะบอกเลยว่าเขากำลังติดหนี้อยู่ติดหนี้ในการทำความสะอาดให้ครบถึงจะสิ้นวันแล้วก็ปิดจ็อบได้งั้นลูกค้าจะมั่นใจได้ว่าถ้าเกิดเลือกเมทเทียร์ให้บริการจะแตกต่างที่อื่นที่คุณไม่มีทางรู้เลยว่าหน้างานคุณสามารถให้บริการถึงหรือเปล่าแต่พอเป็นเมทเทียร์ปั๊บแล้วคอมพลายอีเวนต์หุ่นยนต์มันจะตอบเลยว่าทำงานกี่ตารางเมตรนะครับสิ้นเดือนมีรีพอร์ตบอกกับผู้ว่าจ้างทันทีเพราะมาตรฐานโรงพยาบาลวันนี้เราจะไปแข่งขันเมื่อกี้ผมเกริ่นว่าระดับโลกระดับโลกที่เป็น เรียกว่าคนจะมารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเราประเทศไทยเนี่ยมันใช้เวลารักษาตัวอยู่อย่างน้อยก็2สัปดาห์ถึง1เดือนผ่าตัดใหญ่หรือว่าผ่าตัดเล็กก็ตามนะครับเขาต้องเลือกโรงพยาบาลที่มี high hygienic คือสะอาดแน่นอนไว้ใจได้มันเริ่มจากแค่พนักงานทำความสะอาดของเรานี่แหละที่ให้บริการทั้งสิ่งเหล่านี้มันตอบโจทย์นะครับระดับ international ว่าเราช่วยเขา comply พอเราได้ certify เหล่านี้เนี่ยเขาก็จะดึงดูดลูกค้าเข้ามาประเทศไทยเป็นภาคธุรกิจเองที่เรากำลังมองว่าเราพยายามเจาะเรื่องนี้ไม่ใช่ช่วยแค่โรงพยาบาลลูกค้าเราละแต่ช่วยระดับประเทศมาดึงนะครับให้เป็นคนต่างชาติเข้ามาไว้ใจว่าประเทศไทยจะเกิดเป็น wellness center เป็น medical hub นะครับแล้วก็มาตรฐานจะขยับขึ้นไปเรียกว่าเหนือกว่าประเทศอื่นที่เป็นเพื่อนบ้านเราครับ
3: ยก success case สักหนึ่งหรือว่าใช่ไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยเราเทียเราเข้าไปที่โรงพยาบาลหรือว่าสถานพยาบาลที่ไหนแล้วบ้างแล้วก็ในอนาคตเราเป็นยังไง
2: ครับก็จริงๆต้องขอบคุณมากสำหรับคำถามจริงๆอยากจะขอบคุณนะครับกับโรงพยาบาลที่เลือกใช้บริการเมดเทียร์เราเริ่มจากโรงพยาบาลในเครือวิภารามนะครับเรามีหลายสาขามากของเครือโรงพยาบาลวิภารามนะครับแล้วให้โอกาสเราเริ่มใช้แพลตฟอร์มกับแม่บ้านเขาเชื่อในเทคโนโลยีจริงๆว่าสามารถที่จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงได้นะครับแล้วก็10กว่าโรงพยาบาลแล้ววันนี้ในเครือที่เลือกใช้เรานะครับแล้วก็ล่าสุดเองในเครือศิริราชครับเราเพิ่งได้รับโอกาสนะครับจากโรงพยาบาลศิริราชนะครับ50-60ตึกนะครับที่อยู่ฝั่งทนเนี่ยนะครับใช้พนักงานกว่า500กว่าคนเนี่ยวันนี้เราเพิ่งเริ่มงานไปประมาณสัก 2-3 เดือนแล้วนะครับเขาต้องการจะเปลี่ยนแปลงจริงๆนะครับเพราะฉะนั้น success use case ก็คือว่าการเปลี่ยนจากแม่บ้าน traditional คืออาจจะใช้ไม้กวาดด้วยซ้ำนะครับไม้ถูพื้นแบบง่ายๆวันนี้เราเปลี่ยนเป็นเทคโนโลยีอย่างนั้นน่ะอาจจะไม่เรียกว่าเทคโนโลยีที่มันหวือหวามากนะแต่มันเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่มันเบาขึ้นแล้วสะอาดมากขึ้นให้กับแม่บ้านอย่างเช่นเราพูดถึงไม้ถูพื้นถ้าเกิดเรานึกภาพเนี่ยทุกคนจะเห็นแบบจุ่มกับถังแล้วถูพื้นในความเป็นจริงวันนี้มันมีเครื่องมือที่มันแบบเป็นไฟฟ้านะครับเราก็สามารถที่จะ เรียกว่าทำความสะอาดในตัวเองได้นะครับคลีนตัวเองได้ให้กับแม่บ้านนะครับหรือว่าไม้ถูพื้นแบบง่ายๆวันนี้สแตนดาร์ดมันดีขึ้นสากลแล้วเราเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ก่อนเราเริ่มให้แม่บ้านใช้แพลตฟอร์มเราเริ่มเทรนแม่บ้านวันนี้เรามีหน่วยงานที่เรียกว่าเมดเชียร์อะคาเดมี่หน่วยงานนี้คือเรียกว่ามีคนสอนจริงๆที่เซอร์ติฟายมาแล้วแล้วลงหน้างานมัน500กว่าคนเนี่ยถ้าเราพูดว่าขึ้นงานได้รับโอกาสปั๊บแต่เรามองว่าไม่มีอะไรนี่ก็แค่พนักงานทำความสะอาดธรรมดาทั่วไปมันก็จะดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ถ้าเกิดเรามองว่าจริงๆ500กว่าคนน่ะฟังก์ชันหน้าที่ไม่เหมือนกันเลยนะตึกผู้ป่วยที่เป็นคนสูงอายุตึกผู้ป่วย OPD หรือว่าอาจจะเป็นแบบบัตรรักษาทุกโรคก็ตามนะครับเขามีความต้องการที่แตกต่างกันแล้วก็มีทราฟฟิกที่ไม่เท่ากันหรือว่าศูนย์ที่เป็นแยกขยะติดเชื้อก็มีโปรโตคอลที่แตกต่างกันงั้นเครื่องไม้เครื่องมือการเทรนนิ่งใดๆก็ตามเนี่ยเราต้องผ่านกระบวนการที่เรียกว่า Medtier Academy เนี่ยลงหน้างาน on the job training ครับดูหน้างานความเหมาะสมว่าต้องเปลี่ยนวิธีการยังไงให้ตอบโจทย์ผู้เข้ามาใช้บริการให้ดีที่สุดเพราะถ้าเกิดนึกภาพตัวเราเองเวลาเราไปโรงพยาบาลนะครับวันนี้ทุกที่ผมว่าใส่หน้ากากหมดเพราะไม่ไว้ใจว่ามีเชื้อหรือเปล่านะสิ่งที่เราทำก็คือว่าเราต้องดีเทคให้ได้ว่ามันสะอาดพอที่เชื้อเหล่านั้นเนี่ยมันจะไม่วนเวียนอยู่ในสถานพยาบาลเหล่านั้นนะครับแม่บ้านถึงมีความสำคัญมากๆแล้วก็เป็นยูสเคสที่เราพิสูจน์ให้กับโรงพยาบาลเห็นอยู่ในวันนี้ว่าด้วยแพลตฟอร์มที่มี IoT devices ที่มีนะครับแบบง่ายๆรีพอร์ตที่ส่งไปมันจะบอกได้ว่ามาตรฐานของเราที่ใช้บริการเมดเทียร์เนี่ยมันเหนือกว่าสิ่งที่เขาเคยมีในอดีตแล้ววันนี้ก็ถูกแอปพรูฟแล้วนะครับจากหลายๆโรงพยาบาลที่ให้โอกาสเราว่าพอใช้บริการเมดเทียร์แล้วมันดีขึ้นจริง นะครับมันจับต้องได้มันวัดผลได้แล้วค่าใช้จ่ายจริงๆแล้วลดน้อยลงไปด้วยการจัดกะของคนเนี่ยร่วมกับเทคโนโลยีเนี่ยทำให้เราสามารถลดคนลงได้นะครับในช่วงเวลาของเดิมเนี่ยหลายๆที่เนี่ยอาจจะไม่ต้องเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่นะครับทุกวันนี้จริงๆต้องบอกว่าอย่าคิดแค่เรื่องจำนวนคนก็ต้องเพียงพอสมมติว่าต้องมีสัก 20-30 คนนะครับถึงจะพอเหมาะแต่ความเป็นจริงแล้วมันสามารถโรเทชั่นนะครับสามารถจัดกะได้ให้คนเนี่ยกระจายไปอยู่ในจุดที่มันจำเป็นต้องใช้คนจริงที่เหลือเทคโนโลยีดีเทคเราค่อยไปทำความสะอาดสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราพิสูจน์นะครับว่ามีผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในขณะที่เราใช้คนน้อยลงกว่าเดิมที่เขาใช้บริการอยู่ครับ
3: สุดท้ายค่ะในแง่ของ SDG
2: คร
3: ับความยั่งยืนต่างๆเนี่ยเรามองอนาคตยังไงกับธุรกิจตรงน
2: ี้ครับแน่นอนว่าในเชิงบิสเนสละกันมันไม่ใช่แค่ตัวเราเองคนเดียวละนะครับมันคือคู่ค้าด้วยมันคือพันธมิตรทุกวันนี้เรามองเป็นพาร์ทเนอร์ชิพถูกไหมครับความเป็นพาร์ทเนอร์ชิพเองจริงๆมันเพื่อสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นนี้ธุรกิจเราเองเนี่ยเรามองแล้วความยั่งยืนมันเกิดขึ้นจากการที่ทำให้มีเทคโนโลยีเข้าไปช่วยคนวันนี้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ Aged Society คือคนในสูงอายุหมดแล้วนะครับนี่ความยั่งยืนมันเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมันมี transfer knowledge เข้ามานะครับสิ่งเหล่านี้เราสร้างขึ้นมาแล้วนะครับถ่ายทอดความรู้ความสามารถที่มีเอาเทคโนโลยีเข้าประกบนะครับคนจะทำงานได้นานขึ้นนะแปลว่าคนสูงอายุสามารถทำงานต่อได้ครับเพราะว่าเราทุ่นแรงเขาด้วยเทคโนโลยีในมุมพาร์ทเนอร์เองก็ตามเนี่ยเหมือนกันเลยคือการที่เขาจะซัสเทนได้เนี่ยมันแปลว่ามันต้องมีพาร์ทเนอร์ที่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องและดีขึ้นต้นทุนลดลงด้วยงั้นสิ่งที่คนอาจจะไม่ได้มองในฐานะพาร์ทเนอร์ชิพจริงๆอ่ะคือเราสามารถทำให้ต้นทุนของผู้ประกอบการลดลงจริงๆหรือเปล่านะครับเพราะวันนี้เองเศรษฐกิจเองก็เป็นเรื่องยากนะครับที่เขาจะได้กำไรที่มากขึ้นนะครับหรือว่าเท่าเดิมเองก็ตามเพราะว่าคนใช้จ่ายอย่างประหยัดดังนั้นสิ่งที่เราคิดว่าจะสร้าง sustainability model ให้เกิดขึ้นได้เนี่ยก็คือเขาต้องไม่มีค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นกลับกันต้องลดลงด้วยซ้ำดังนั้นสิ่งที่เราพยายามที่จะค้นหายกตัวอย่างที่ง่ายมากเลยนะครับอย่างเช่นการที่เรามีลูกค้ามากขึ้นเนี่ยเราสามารถ pool resources ของการสั่งกระดาษชำระการทำน้ำยาที่ผ่านการฆ่าเชื้อแบบระดับสากลจริงๆวันนี้เรามีมาตรฐานเราออกน้ำยาตัวใหม่ขึ้นมาที่ผ่านมาแล้วออย. approve นะครับแล้วก็มีน้ำยาของเมดเชียเองนะครับที่วันนี้เราสามารถที่จะเข้าไปเสนอให้กับโรงพยาบาลต้นทุนก็ถูกลงได้จะเห็นได้ว่าพอเราเห็นแล้วว่ามันไม่ใช่แค่คนแต่มันคืออีโคซิสเต็มในการทำเรื่องของคลีนนิ่งสมาร์ทคลีนนิ่งมันสามารถสร้างความยั่งยืนให้กับคู่ค้าของเราได้กระดาษที่ผมพูดถึงเนี่ยเรามองง่ายๆว่ามันคือกระดาษในห้องน้ำชำระธรรมดาแต่ถ้าเกิดทุกคนมองว่าต้นทุนมันต้องถูกปั๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นว่ากระดาษมันจะบางยิ่งใช้เยอะกลายเป็นดีไม่ดีอาจจะยิ่งแบบเพิ่มต้นทุนกันด้วยซ้ำไปแล้วสิ่งเรามีคือมาตรฐานของกระดาษชำระที่ดีจำนวนที่มันมากเราสั่งทีเดียวมาเผื่อลูกค้าทุกคนงั้นการต่อรองในส่วนนี้สามารถที่จะลดต้นทุนให้กับลูกค้าได้นะครับซึ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องเล็กน้อยมากๆแต่ว่าจริงๆแล้วถ้ามองลึกลงไปเนี่ยหลายๆหน่วยงานเนี่ยเขาไม่ได้สนใจเพราะว่าจัดซื้อก็จัดซื้อคนใช้งานคนใช้งานแต่พอเรามองในฐานะพาร์ทเนอร์ชิพปั๊บตอบคำถามเมื่อกี้คือเรามองในมุมการสร้าง sustainability model ให้เขายั่งยืนอยู่กับเราแปลว่าเขาใช้เราบริการเราเป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดเขาเราไม่ได้แค่ถูกจ้างมาทำความสะอาดแล้วจบไปเราสร้างความยั่งยืนให้กับเขาทั้งเรื่องของผู้คนพนักงานที่มีการเทรนต่อเนื่องนะครับเรื่องของบุคลากรเรื่องของแพลตฟอร์มเรื่องของอีโคซิสเต็มในการทำความสะอาดและสุดท้ายคือเทคโนโลยีเนื้อเมดเชียเองคือคนที่เรามองหาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆ IoT ที่ผมพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยเราไม่ได้หยุดแค่เรื่องของ Ammonia Detection มันมีเรื่องของการหาเชื้อโรคต่างๆถ้าเราพูดถึงโควิดอาจจะเชยไปหน่อยเนอะแต่จะบอกว่าวันนี้มีเชื้อโรคใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันมีตัววัดได้ว่ามันมีเชื้อโรคในอากาศแค่ไหนเราไม่รู้เลยถูกไหมครับงั้นการที่เราสร้างเทคโนโลยีเหล่านั้นน่ะมันทำให้ real time detection เกิดขึ้นบอกแม่บ้านได้ว่าถึงเวลาฆ่าเชื้อแล้วนะครับแล้วมันค่อย alert ไปฆ่าเชื้อไม่ใช่ว่าฆ่าเชื้อตลอดทั้งวันนะเนี่ยเพราะฉะนั้นไอตัว IoT devices เหล่านี้แหละคือสิ่งที่ทำให้เมดเชียเองเนี่ยจะก้าวไปเหนือกว่าไม่พอพาร์ทเนอร์ของเราโรงพยาบาลเนี่ยจะสร้างมาตรฐานใหม่ให้เราก้าวสู่สากลแล้วแข่งกับโลกแข่งกับนานาชาติได้
1: เอาละค่ะนั้นก็คือบทสัมภาษณ์นะคะจากคุณขยนตติชาติวัฒน์ CEO ของเมดเทียนะคะสิ่งที่น่าประทับใจแล้วก็ส่งพลังมากจากการพูดคุยในครั้งนี้ก็คือการฉายภาพให้เห็นอย่างชัดเจนค่ะว่ามนุษย์กับเทคโนโลยีไม่จำเป็นต้องเป็นศัตรูกัน AI หรือว่าออโตเมชันไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อแย่งงานแรงงานระดับบูคอล่าทั้งแม่บ้านหรือว่ารปภ.นะคะแต่ก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรับหน้าที่ในจุดที่มีข้อจำกัด อย่างเช่นการทำงานในพื้นที่ขนาดใหญ่ช่วงเวลากลางคืนหรือว่าการตรวจจับเชื้อโรคแบบ real time นะคะในขณะที่คนค่ะก็จะถูกยกระดับนะคะจากการใช้แรงกายเพียวๆเนี่ยมาเป็นผู้ควบคุมระบบเป็น specialist หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลทางการแพทย์แล้วก็ใช้แพลตฟอร์มในการส่งมอบคุณภาพงานที่ดีขึ้นค่ะนี่จึงเป็นภาพที่สะท้อนของการทำ inclusive transformation ที่ไม่ทิ้งแรงงาน blue collar เอาไว้ข้างหลังค่ะยิ่งไปกว่านั้นนะคะในมิติของเศรษฐกิจระดับมหาภาคการที่ธุรกิจไทยสามารถสร้างมาตรฐาน smart cleaning แบบครบวงจรได้เองไม่ใช่แค่จะช่วยลดต้นทุนให้โรงพยาบาลหรือว่าอาคารพาณิชย์เท่านั้นนะคะแต่นี่คือฟันเฟืองโครงสร้างพื้นฐานที่จะช่วยผลักดันให้ประเทศไทยยืนหนึ่งบนแผนที่ medical hub ของโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อกับช่วงที่2ของ Biz Talk ค่ะ
0: Biz Talk เศรษฐกิจยุค 4.0 ที่คุณต้องรู้กับชมพูนุชภัทรขจี
1: สนับสนุนโดยบางจากสมดุลธรรมชาติสารพลังไม่สิ้นสุด
4: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยปลูกจิตสำนึกสาธารณะสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันกับโครงการป้าป้าแคร์ชวนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT คอยดูแลกันและกันด้วยการเอื้อเฟื้อที่นั่งให้กับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าที่เป็นพระภิกษุผู้พิการผู้สูงอายุเด็กและสตรีมีครรภ์เพื่อให้คนทุกกลุ่มทุกประเภทสามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าได้อย่างสะดวกปลอดภัยและเสมอภาครฟม.ร่วมยกระดับเมืองด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและนวัตกรรมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
5: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
6: อยากถึงที่หมายเร็วไว
7: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
6: ลดการสร้างมลพิษ
7: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
6: ยกระดับคุณภาพชีวิต
7: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
6: ดีต่อคุณดีต่อโลกรฟม.ร่วมยกระดับเมืองมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมและพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนรฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
8: เมื่อโลกกำลังปฏิวัติและนิยามภาคอุตสาหกรรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอจึงพร้อมนำทางสู่อนาคตออกแบบระบบนิเวศอุตสาหกรรมยกระดับสู่ Green Industry พลิกโฉมฐานการผลิตสู่อุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำด้วยโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะที่พร้อมเชื่อมโยงและดึงดูดนักลงทุนจากทั่วทุกมุมโลกสร้างนิเวศการลงทุนสีเขียวสร้างสมดุลให้โลกสังคมและภาคอุตสาหกรรมกนอ.ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยสู่อนาคตความสำเร็จที่ยั่งยืน
9: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
10: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: โดนครับซื้อครับ
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: บิสทอคเศรษฐกิจยุค 4.0 ที่คุณต้องรู้กับชมพูนุชภัทรขจี
1: สนับสนุนโดยบางจากสมดุลธรรมชาติสารพลังไม่สิ้นสุดกลับมาคุยกันต่อกับช่วงที่2ของรายการ Biz Talk นะคะแน่นอนค่ะว่าช่วงนี้เรามีข่าวสารดีๆจากทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมาฝากกันเช่นเคยนะคะและกฟผ.ค่ะหรือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขาได้จับมือค่ะร่วมกับสถาบันอาหารผลักดันโครงการพัฒนาขีดความสามารถของกิจการชุมชนกฟผ.ระยะที่2นะคะยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนรอบโรงไฟฟ้า เขื่อนและระบบส่งไฟฟ้าทั่วประเทศค่ะสร้างรายได้กว่า2ล้านบาทโดยคุณธิดาวรรณแสวงการผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.นะคะและนางสาวนุจรินทร์เกตนินผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมอาหารสถาบันอาหารค่ะได้ร่วมกันแถลงผลสำเร็จโครงการการพัฒนาขีดความสามารถของกิจการชุมชนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพื่อสร้างความได้เปรียบของผลิตภัณฑ์ชุมชนพร้อมแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหารระยะที่2ค่ะโดยจะมีการเปิดตลาดนัด NG Level Up ของดีชุมชนกฟผ.งานก็จัดขึ้นที่ชั้น1ศูนย์การค้า Central West View จังหวัดนนทบุรีค่ะคุณธิดาวรรณแสวงการผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืนกฟผ.นะคะท่านบอกว่ากฟผ.มุ่งสร้างความมั่นคงด้านพลังงานควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะกฟผ.จึงยินดีที่ได้ร่วมกับสถาบันอาหารเดินหน้าโครงการพัฒนาขีดความสามารถกิจการชุมชนกฟผ.เพื่อสร้างความได้เปรียบของผลิตภัณฑ์ชุมชนพร้อมแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหารระยะที่2ก็คือระหว่างปี2567ถึง2569นะคะซึ่งจะส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของชุมชนรอบพื้นที่เขตเขื่อนโรงไฟฟ้าและระบบส่งทั่วประเทศค่ะผ่านการสร้างองค์ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีรวมถึงการนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้พัฒนามาตรฐานการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ตลอดจนเชื่อมโยงโอกาสทางการตลาดนะคะเพื่อให้ชุมชนนั้นสามารถก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในการแข่งขันได้อย่างแท้จริงค่ะโดยได้พัฒนากิจการชุมชน49ชุมชนนะคะจาก23จังหวัดทั่วประเทศช่วยสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจคิดเป็นมูลค่ากว่า2ล้านบาทค่ะเพิ่มโอกาสในการเติบโตให้กับชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมคุณนุจรินทร์เกตนินค่ะผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมอาหารสถาบันอาหารนะคะท่านก็บอกว่ากฟผ.และสถาบันอาหารค่ะได้ร่วมกันบริหารจัดการโครงการโดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเป็นอย่างดีค่ะสร้างความตื่นตัวต่อการยกระดับด้านมาตรฐานการผลิตความปลอดภัยอาหารการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมการสร้างแบรนด์การตลาดยุค AI และการเชื่อมโยงตลาดชุมชนกล้าปรับตัวสู่ยุคตลาดออนไลน์และภาคการค้าในระดับสากลมากขึ้นผลิตภัณฑ์ได้รับการยกระดับสู่สินค้ามูลค่าสูงตามเทรนด์ตลาดนะคะไม่ว่าจะเป็นเม็ดมะม่วงหิมพานต์ที่ผ่านการรับรองสัญลักษณ์อาหารทางเลือกเพื่อสุขภาพผลไม้ลำไยอบแห้งที่มีอายุการเก็บรักษายาวนานขึ้นโดยทุกผลิตภัณฑ์ค่ะผ่านการตรวจรับรองคุณค่าทางโภชนาการและความปลอดภัยอาหารจากห้องปฏิบัติการของสถาบันอาหารค่ะนอกจากนี้นะคะกฟผ.และสถาบันอาหารก็ยังได้ร่วมกันจัดงานตลาดนัด NG Level Up ของดีชุมชนกฟผ.ระหว่างวันที่3ถึง7กันยายน2569นะคะที่ชั้น1ศูนย์การค้า Central West View จังหวัดนนทบุรีค่ะโดยคัดสรรเอาร้านค้าจากวิสาหกิจชุมชนต้นแบบนะคะจากชุมชนรอบเขตเขื่อนโรงไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้ากฟผ.ที่ผ่านการพัฒนาร่วมกับสถาบันอาหารมาร่วมสร้างประสบการณ์ตรงให้กับผู้บริโภคได้สัมผัสของดีจากชุมชนในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกลาบพร้อมรับประทานข้าวเกรียบจมูกข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะรวมไปถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปอีกเป็นจำนวนมากที่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นผสานนวัตกรรมและมาตรฐานการผลิตสมัยใหม่พร้อมกิจกรรมโชว์เคสผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบและเวิร์กช็อปสาธิตการปรุงอาหารจากวัตถุดิบชุมชนค่ะก็จะมีเชฟนะคะมาร่วมโดยวันที่3ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีเชฟชานนท์นะคะจาก Master Chef Thailand ส่วนวันที่4ถึงวันที่7กันยายนก็จะมีเชฟผู้เชี่ยวชาญอีกหลายท่านนะคะที่จะมาถ่ายทอดเทคนิคการสร้างสรรค์เมนูจากวัตถุดิบท้องถิ่นตลอดการจัดงานค่ะก็ยังมีเวลานะคะใครว่างก็ไปได้ที่ชั้น1 Central West View จังหวัดนนทบุรีค่ะวันนี้พลาดไปพรุ่งนี้ก็ยังมีเวลานะคะพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วก็อย่าพลาดกันละกันเรียกได้ว่าเป็นการสัมผัสสินค้าดีๆจากชุมชนในพื้นที่ที่ผ่านมาตรฐานแล้วมีเชฟมาถ่ายทอดเทคนิคสร้างสรรค์เมนูจากวัตถุดิบท้องถิ่นด้วยก็ลองไปดูไปเที่ยวกันนะคะมาอีกเรื่องนึงค่ะเป็นเรื่องของกลุ่มบริษัทบางจากนะคะก็ได้ร่วมเป็นหนึ่งในพันธมิตรหลักของงานลาดกระบังนิทรรศ2569 Form Lab to Life นะคะซึ่งก็จัดขึ้นในโอกาสครบรอบ66ปีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังหรือสจล.นะคะก็จัดขึ้นวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วล่ะจัดตั้งแต่วันที่1ถึง6กันยายนนะคะภายใต้แนวคิด From Lab to Life โดยร่วมสนับสนุนการนำงานวิจัยนะคะและนวัตกรรมเนี่ยจากห้องทดลองมาสู่การใช้งานจริงผ่านการจัดแสดงนิทรรศการนะคะการแบ่งปันองค์ความรู้และกิจกรรมต่างๆซึ่งเรื่องนี้คุณชัยวัฒน์โควาวิสารัตน์ค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเนี่ยซึ่งท่านก็เป็นศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์สจล.ด้วยปัจจุบันก็ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิและได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งใน KMITL Next 100หรือว่าฐานะศิษย์เก่าผู้มีศักยภาพของสจล.ค่ะโดยคุณชัยวัฒน์ได้รับการเชิดชูเกียรติภายในงานครั้งนี้ด้วยนะคะคุณชัยวัฒน์กล่าวว่าลาดกระบังเนี่ยไม่ได้สอนการแต่ในห้องเรียนนักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงทำให้รู้จริงจากการปฏิบัติจริงค่ะนิทรรศการ From Biomolecule to Future Mobility นะคะได้ถ่ายทอดเส้นทางการพัฒนาธุรกิจพลังงานชีวภาพของกลุ่มบริษัทบางจากค่ะตามแนวคิด From Lab to Life ให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมที่ไม่หยุดอยู่เพียงงานวิจัยแต่ต้องสามารถนำไปทดลองใช้งานและขยายผลได้จริงนะคะเพื่อให้ผู้เข้าชมเนี่ยเห็นว่านวัตกรรมด้านพลังงานเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันและสร้างคุณค่าให้กับประเทศได้อย่างไรค่ะซึ่งกลุ่มบริษัทบางจากก็ได้สนับสนุนกรีนดีเซล HVO 1,000 ลิตรสำหรับใช้กับรถรับส่งภายในงานเป็นครั้งแรกในประเทศไทยค่ะที่มีการนำ HVO นะคะซึ่งผลิตในประเทศมาใช้งานจริงนอกจากนี้ค่ะนิทรรศการยังนำเสนอการสร้างห่วงโซ่วัตถุดิบเพื่อรองรับธุรกิจพลังงานชีวภาพผ่าน You Collect Box ตู้รับซื้อและจัดเก็บน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วแบบอัตโนมัติเพื่อรวบรวมน้ำมันนะคะเข้าสู่โครงการ Fly to Fly และนำไปเป็นวัตถุดิบผลิตแซฟรวมถึงโครงการ Farm to Fly ค่ะซึ่งศึกษาและพัฒนาหยีน้ำนะคะหรือว่าภาษาวิชาการก็คือพงกระเมียค่ะซึ่งเป็นพืชพลังงานนะคะเพื่อเพิ่มทางเลือกด้านวัตถุดิบหมุนเวียนภายในประเทศพร้อมกับนำเสนอบทบาทของ Carbon Market Club ในฐานะพื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้และส่งเสริมความเข้าใจเรื่องการลดก๊าซเรือนกระจกและตลาดคาร์บอนค่ะหลังจากพิธีเปิดงานที่เริ่มขึ้นไปเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมานะคะศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอว.ก็ได้ไปเยี่ยมชมนิทรรศการ From Biomolecules to Future Mobility ค่ะโดยมีคุณกลอยตาณถลางรองกรรมการผู้จัดการใหญ่งานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กรของบมจ.บางจากคอร์ปอเรชั่นพร้อมผู้บริหารและพนักงานกลุ่มบริษัทบางจากให้การต้อนรับค่ะสำหรับการจัดงานครั้งนี้นะคะสจล.เองเขาก็มีการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของงานด้วยขณะที่กลุ่มบริษัทบางจากค่ะสนับสนุนคาร์บอนเครดิตนะคะเพื่อชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อให้งานนี้เนี่ยเป็นคาร์บอนนิวทรัลอีเวนต์รวมทั้งสนับสนุนเครื่องดื่มอินทนิลในบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้เพื่อส่งเสริมการหมุนเวียนทรัพยากรค่ะและในด้านการแบ่งปันองค์ความรู้นะคะคุณกลอยตาก็ได้รับเชิญบรรยายในหัวข้อบางจากกรุ๊ป XKMITL Greenovation in Action From Lab to Life ขณะที่คุณจิรพัฒน์เยาวสกุลผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจหรือ BIIC ของกลุ่มบริษัทบางจากก็ได้ไปบรรยายนะคะในหัวข้อ Innovation in the Age of AI ค่ะไปดูอีกเรื่องนึงนะคะไทยสมายโบ๊ทค่ะเขาเปิดพื้นที่บนเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้านะคะในการที่จะถ่ายทอดผลงานของน้องๆศิลปินออทิสติกให้จินตนาการความคิดสร้างสรรค์และตัวตนอันเป็นเอกลักษณ์ได้เดินทางสู่สายตาสาธารณชนทางสายน้ำเจ้าพระยาค่ะพร้อมร่วมสร้างสังคมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงศักยภาพและคุณค่าของตนเองได้อย่างเท่าเทียมค่ะโดยบริษัทไทยสมายโบ๊ทจำกัดตัวย่อ TSB นะคะเขาได้นำเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าที่ตกแต่งด้วยผลงานของศิลปินออทิสติกเข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะ It's Okay to Be Artist Season 2นะคะ The Best Version of Me งานนี้จัดขึ้นที่ River City Bangkok ค่ะได้รับเกียรติจากคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการซึ่งรวบรวมเอาผลงานของเยาวชนศิลปินออทิสติกกว่า39คนมาถ่ายทอดเรื่องราวนะคะตัวตนมุมมองแล้วก็จินตนาการผ่านงานศิลปะอันหลากหลายในโอกาสนี้ค่ะคุณคงนัทฉัตรณทงชัยกุล พร้อมด้วยนายกมลธรกมลทัศน์ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาดและแบรนด์กลุ่มบริษัทไทยสมายบัสได้เข้าร่วมงานในฐานะตัวแทนของบริษัทด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมดังกล่าวค่ะก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของ TSB นะคะในการสร้างพื้นที่แห่งโอกาสค่ะให้ศิลปินออทิสติกเนี่ยได้นำผลงานจากผืนผ้าใบมาต่อยอดสู่พื้นที่สร้างสรรค์บนเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าที่ให้บริการจริงในชีวิตประจำวันสอดคล้องกับนโยบายของคุณกุลพรพัฒน์วงมาจรพิญญาประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ TSB นะคะที่มุ่งส่งเสริมสังคมแห่งความเท่าเทียมเปิดโอกาสให้คนทุกกลุ่มค่ะได้แสดงศักยภาพและคุณค่าของตนเองอย่างภาคภูมิใจดังนั้นนะคะ TSB จึงร่วมกับมูลนิธิออทิสติกไทย Astory by Autistic Thai และภาคีเครือข่ายค่ะนำเอาผลงานศิลปะของน้องๆ นะคะมาถ่ายทอดบนเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้า 100% ไทยสมายโบ๊ทขนาด19เมตรค่ะภายใต้แนวคิดThe best version of autism artist นะคะเปลี่ยนเรือโดยสารให้เป็นพื้นที่ศิลปะเคลื่อนที่และเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงผลงานอันมีเอกลักษณ์ของศิลปินออทิสติกไปสู่นักท่องเที่ยวผู้โดยสารแล้วก็ประชาชนทั่วไปค่ะนอกจากผลงานที่จัดแสดงบนเรือแล้วเนี่ยนะคะผู้สนใจยังสามารถเข้าชมนิทรรศการผลงานของศิลปินออทิสติกทั้ง39คนได้ฟรีค่ะที่ชั้น1 River City Bangkok นะคะระหว่างวันที่4ถึง27กันยายนนี้นะคะประชาชนก็สามารถเดินทางไปชมนิทรรศการด้วยเรือไทยสมายโบ๊ทสายสีเขียว City Line นะคะแล้วก็สายสีม่วง Urban Line รวมไปถึงสายสีน้ำเงิน Metro Line ได้เดินทางสะดวกสบายด้วยเรือไฟฟ้านะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ฟังสำหรับรายการ Biz Talk ค่ะกลับมาคุยกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะวันเสาร์เจอกับคุณตั๊กทิติกรค่ะแล้วก็วันอาทิตย์คุยกับแอนชมพูนุชภัทรคจีเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้แอนลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: Biz Talk เศรษฐกิจยุค 4.0 ที่วิทยุครอบครัวค่ะ
1: สนับสนุนโดยบางจากสมดุลธรรมชาติสารพลังไม่สิ้นสุด
12: ป้ายยาของดีเซลเว่นนายเฮิร์บส์กรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายเฮิร์บส์กรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
13: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อม
12: ยาของดีเซเว่นนายเฮิร์บส์กรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายเฮิร์บส์กรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ

0: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2ทวิตกับบ๊อบบี้บีจอมภูมิพงษ์ดิษฐโชต
1: สวัสดีครับคุณฟังครับทักทายคุณฟังในค่ำคืนวันคริสต์มาสนะครับแล้วก็พร้อมกับพูดคำว่า Merry Christmas ถึงคุณฟังทุกคนด้วยนะครับคืนนี้คืนวันคริสต์มาสนะฮะก็ถือว่าเป็นวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในศาสนาคริสต์นะครับนอกจากจะเป็นโอกาสให้สมาชิกครอบครัวได้มาพบปะเฉลิมฉลองร่วมกันแล้วแก่นแท้ของคริสต์มาสนั้นอยู่ที่การรำลึกถึงความรักของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์นะฮะโดยการโปรดให้มนุษย์ขออภัยครับโดยการโปรดให้บุตรหรือพระเยซูมาเกิดในโลกเพื่อช่วยเหลือมนุษยชาติเมื่อวานนี้เป็นคริสต์มาสอีฟนะครับ24ธันวาคมส่วนวันนี้คริสต์มาสเดย์นะครับ25ธันวาคมแล้วก็วันพรุ่งนี้เป็น Boxing Day นะครับฟุตบอลอังกฤษเขาก็จะมี Boxing Day เหมือนกันนะฮะเราก็คงจะทราบกันนะครับว่า Boxing Day ของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษก็จะเตะถี่เตะติดกันเหมือนเป็นการมอบของขวัญให้กับแฟนบอล นะครับก็เลยเป็นที่มาของคำว่า Boxing Day นั่นเองนะครับส่วนคืนนี้รายการซองทวิตนะครับธีมของรายการซองทวิตคือ Christmas Songs ผมรวบรวมเพลงคริสต์มาสหลายๆเวอร์ชันมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันอยากให้อยู่ในโหมดเทศกาลเฉลิมฉลองแล้วก็ mood and tone ของเพลงเนี่ยมันจะแตกต่างกันตามอารมณ์นะครับใครอยากฟังเพลงอะไรลองนึกถึงดูลองถามถึงมาดูได้นะครับที่024127668 SMS ก็ใช้4838106นะฮะผมใช้เวลาในการค้นหาเพลงคริสต์มาสเมื่อคืนนี้ทั้งคืนเลยนะครับได้มา30กว่าเพลงเพลงที่จะเปิดในคืนนี้เนี่ยไม่ถึง30เพลงแน่นอนจะอยู่ที่ประมาณสัก9หรือ10เพลงเพลงแรกผมเลือกเพลง Please Come Home for Christmas เวอร์ชันของดอนเฮนลี่ที่ไปออกอากาศในรายการของ Howard Stern นะครับ Live on the Stern Show

นี่แหละครับ2ทวีตในคืนนี้บรรยากาศก็จะอบอุ่นไปด้วยเสียงหัวเราะเสียงเฮฮาปาร์ตี้นะครับให้คุณได้นึกถึงบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลสำคัญสำคัญนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับว่าผมสัญญาว่าคืนนี้เนี่ยผมจะนำเวอร์ชั่นหลายๆเวอร์ชั่นที่เป็นเพลงคริสต์มาสมาให้คุณได้ฟังกันแบบไม่ซ้ำและไม่เคยเปิดมาก่อนนะครับ3 ทุ่ม 16 นาที2ทวิตทาง FM 106

José Feliciano นะครับกับ Feliz Navidad เวอร์ชันนี้ได้ดาริฮอมาร่วมงานด้วยแสดงสดกันที่ Darien House นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเพลงคริสต์มาสที่มอบให้กับคนที่มาจากแถบลาตินอเมริกาก่อนหน้านี้เราได้ฟัง Here It Is Christmas Time จาก The Guardians of the Galaxy Holiday Special ไปนะครับ Merry Christmas นะฮะจบเพลงนี้ให้คุณฟัง Run DMC กับ Paul McCartney เป็นรีมิกซ์นะครับเพลง Wonderful Christmas In Holiday ขอบคุณครับ Wonderful Christmas In Holidays

จบไปแล้วจบแบบงงๆ Land DMC กับ Paul McCartney ครับกับ Wonderful Christmas in Horace 024127668 SMS 483-8106 นะครับทักทายกันมาได้ส่วนเพลงที่คุณอยากฟังก็ขอให้ตรงกับธีมที่คืนนี้ผมตั้งใจจะมาเปิดให้คุณได้ฟังเป็น Christmas Songs นะครับ

0: Okay. Well, this is Bono here, the singer with you too, wishing you a happy Christmas and a Merry New Year. Is that right?
1: Hello, this is Paul McCartney. Sorry I can't be with you.
2: Hi, this is Simon from Duran Duran. I'd like to wish you a happy Christmas.
3: I'm Paul Weller from the Style Council. And wish you all a happy Christmas.
4: Hello, this is Mitchell from Ultravox. I forgot there are so many bloody groups here today. Just have a good Christmas and enjoy yourself.
5: Hello, this is Paul McCartney. Feed the world, earn the noise with him. Hello, this is Paul McCartney. Hello, this is Paul McCartney. Feed the world, earn the noise with him. Sorry, can't remember that.
6: This is John Ross from Couch Club saying, feed the world. There are 11 million people starving in one country. Doesn't make you think.
7: Nick, do they know it's Christmas นะครับ Jack Manned เป็นการรวมตัวของศิลปินจากฝั่งอังกฤษยุคหนึ่งเนี่ย Band-Aid เกิดขึ้นในช่วงทศวรรษที่80นะครับต่อมาก็มี Band-Aid หรือเป็น Do They Know It's Christmas ออกมาหลายเวอร์ชันนะฮะเวอร์ชันปี2000กว่าเวอร์ชันปี2020กว่าก็มีนี่เป็น Do They Know It's Christmas in Extended Version นะครับ เทศกาลคริสต์มาสเป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองวันประสูติของพระเยซูซึ่งตรงกับวันที่25ธันวาคมแล้วก็เป็นการฉลองความรักที่พระเจ้ามีต่อมนุษย์ด้วยการส่งบุตรหรือพระเยซูลงมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อช่วยเหลือชาวคริสต์หรือแม้แต่ผู้ที่ไม่ได้นับถือศาสนาคริสต์มากมายทั่วโลกนิยมส่งบัตรอวยพรให้ของขวัญแก่สมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนๆนะครับรวมทั้งมีการประดับตกแต่งบ้านเรือนด้วยแสงไฟแล้วก็ต้นคริสต์มาสอย่างสวยงามสถานที่ต่างๆโดยทั่วไปอย่างเช่นห้างสรรพสินค้าก็มีการประดับต้นคริสต์มาสแล้วก็มีการจัดแสดงแสงสีให้เข้ากับบรรยากาศคริสต์มาสคล้ายๆกับในช่วงปีใหม่ของคนไทยเรานี่แหละนะครับชาวคริสต์และชาวตะวันตกนิยมเดินทางกลับบ้านเพื่อพบปะสังสรรค์กับสมาชิกในครอบครัวในช่วงเทศกาลคริสต์มาสแล้วก็มักจะทำกิจกรรมและรับประทานอาหารร่วมกันอาหารที่ได้รับความนิยมก็ไก่งวงไงเยอร์คีทานคู่กับซอสแครนเบอร์รี่และเครื่องดื่มพวกไวน์พวกนี้แม้ว่าจะเป็นเทศกาลของชาวคริสต์แต่ว่าผู้คนที่ไม่ใช่ชาวคริสต์ก็มีการเฉลิมฉลองกันอย่างแพร่หลายแล้วในปัจจุบันนะครับ

จริงๆผมมีทั้งเวอร์ชันของ Taylor Swift นะครับที่เป็นเวอร์ชันร็อก covers โดย First to Eleven แล้วก็ยังมีเวอร์ชันของ Backstreet Boys เปิดไปแล้วตอนบ่าย3นอกจากนี้ยังมีเวอร์ชันของ LaChelle และ Fins นะ Arena Grande ก็มีผมเลือกเวอร์ชันนี้ครับของ Megan Trainor Last Christmas ในเวอร์ชันที่หลากหลายมากนะครับต้นฉบับเป็นของ George Michael และ Wham 3ทุ่มครึ่งมีความสุขกันทุกคนนะครับในค่ำคืนวันคริสต์มาสวันนี้และที่นี่สทร106 Song Twist กับผม DJ Bob BB ครับStay out.

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัด
1: สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิจาคณะนะเจ้าขอเชิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตึง3เดือนและคนที่มาบริจาคเตือแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนๆส่วนคนที่หายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอนะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮื้อและมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮื้อเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮื้อเลือดฮื้อได้ฮื้อเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้า
2: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
3: อาหารแมวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
4: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple I
5: วิทยุครอบครัวข่าวและ Search Group Official ชวนกินและเที่ยวไปกับไทยนิยมสุดสัปดาห
0: ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาเจอกันในช่วงเวลาของไทยนิยมสุดสัปดาห์กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะและแน่นอนในซีรีส์ของ168ชั่วโมงยังอยู่กับเราค่ะรายการที่นำเสนอเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจนะคะจากการทำธุรกิจเพราะว่าในการทำธุรกิจนั้นมักจะเกิดขึ้นจากพลังของหัวใจนะคะที่จะก้าวไปแล้วก็ทั้งสร้างสรรค์อาจจะเป็นธุรกิจของครอบครัวหรือว่าความชื่นชอบส่วนตัวของตัวเองแล้วก็รังสรรค์ให้เกิดผลงานที่น่าสนใจขึ้นมาก็มีได้ติดตามกันนะคะแล้ววันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งค่ะที่สะท้อนให้เห็นถึงการทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จได้ด้วยความสนใจนะคะและความใส่ใจเป็นสำคัญค่ะวันนี้มาสายของอาหารอีกแล้วนะคะใครที่ชอบรับประทานปลาน่าจะเคยได้ยินชื่อของดุกดิกปลาดุกไร้ก้างที่กำลังมาแรงเลยค่ะในช่วงนี้หรือบางคนอาจจะไม่แค่ได้ยินเท่านั้นนะคะแต่ได้ชิมมาแล้วก็มีด้วยเหมือนกันนะคะถ้าวันนี้อยากจะรู้ความเป็นมาเป็นไปนะคะของดุกดิกแล้วก็คุณแคนอติรุตก็พร้อมแล้วค่ะที่จะสัมภาษณ์เจ้าของกิจการนะคะคุณวิทวัฒน์เสน่ห์จันทร์จะมีที่มาที่ไปอย่างไรติดตามกันได้ในช่วงนี้เลยค่ะ
6: สวัสดีคุณผู้ชมนะครับอยู่กับผมแคนอติรุตครับนี่คือรายการ168ชั่วโมงครับเจอกันคืนวันอาทิตย์แบบนี้มีเรื่องราวดีๆแรงบันดาลใจดีๆมาฝากแน่นอนนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมเห็นก่อนหน้านี้ในโซเชียลมีเดียครับใครที่ชอบกินปลาโดยเฉพาะปลาที่แกะแล้วอ่ะไม่มีก้างก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะรู้จักกับข้าวปลาแกะใช่ไหมครับก็จะเป็นปลานิลมีปลากระพงบ้างซะส่วนใหญ่แต่ว่ามีปลาชนิดนึงไม่เคยเห็นมาก่อนครับคือปลาดุกฮะหลายคนน่าจะชอบกินปลาดุกผมเป็นหนึ่งคนเหมือนกันเมื่อมีแบรนด์แบรนด์นึงโผล่มาแล้วบอกว่านี่คือปลาดุกไร้ก้างแบรนด์นี้เป็นที่รู้จักเร็วมากๆในโซเชียลมีเดียที่สำคัญคือหากินยากด้วยเพราะว่าเขาเพิ่งเริ่มต้นครับแต่ว่ากระแสดีมากๆวันนี้ต้อนรับคุณฮิมวิทวัฒน์เสน่ห์จันทร์นะครับเจ้าของดุกดิกปลาดุกไร้ก้างครับสวัสดีคุณฮิมครับ
7: สวัสดีครับ
6: จริงๆอยากคุยกับคุณฮิมนานละเพราะว่าเคยจะซื้อ
7: ครับ
6: คือเราเห็นจากกระแสแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ย อยากกินมานานแล้วแต่ว่าตอนนี้เหมือนกับเพิ่งเริ่มต้นเลยหาซื้อยากมาก
7: ใช่ใช่ครับ
6: ตอนนี้เป็นเจ้าของแบรนด์เต็มตัวเลย
7: เต็มตัวแล้วครับ
6: อาชีพเดียวเลยวะตอนนี
7: ้อาชีพเดียวอาชีพเดียวเลยครับ
6: โอเคตอนนี้คุณทีมอายุเท่าไหร่ครับ
7: อายุ36ครับผม
6: แสดงว่าก่อนหน้านี้ทำงานอย่างอื่นมาก่อนเยอะมากๆแล้ว
7: ใช่ครับ
6: ก่อนหน้านี้เริ่มต้นสายงานทำอะไรครับ
7: ก็จะเป็นครีเอทีฟในเชิงแบบสร้างสรรค์พวกงานโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยครับอยู่ในวงการนี้มาประมาณ10กว่าปีอะไรเงี้ยครับ
6: เขาจะเรียกว่าวงอะไรเอเจนซี
7: ่โฆษณาใช่ครับ
6: แต่ว่าตำแหน่งคือ Creative Director
7: ใช่ครับ
6: หน้าที่ตอนนั้นคือทำอะไรครับ
7: ตอนนั้นก็คือถ้ามีโจทย์ลูกค้ามาให้คิดเรื่องของคอนเทนต์หรือว่าเป็นแคมเปญโฆษณาอะไรเงี้ยครับเราก็จะเอาโจทย์ตรงนั้นน่ะมาทำเป็นแคมเปญมาทำเป็นอีเวนต์มาทำเป็นออนไลน์มาทำเป็นออฟไลน์อะไรเงี้ยครับก็จะเป็นลักษณะนั้น
6: เพราะฉะนั้นสายงานจริงๆเหมือนกับเป็นกึ่งสายงานแผนวางแผนในการ
7: วางแผนการสื่อสาร
6: การสร้างแบรนด์การขายมาอยู่แล้วเนาะ
7: ใช่ครับใช่
6: ก่อนหน้านั้นเคยคิดไหมว่าตัวเองจะกลายมาเป็นเจ้าของแบรนด
7: ์ไม่คิดเลยไม่คิดเลยครับไม่คิดเลยว่าตัวเองจะกลายเป็นแบบเจ้าของแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าก็มีความรู้สึกว่าแบบเอ้ยเราสนใจบางอย่างอะไรเงี้ยเราก็อยากจะทำมันแต่ว่าตอนนั้นก็พอทำในสายงานเอเซียก็จะแบบไม่ค่อยมีเวลาอะไรเงี้ยก็จะได้เก็บไว้อะไรเงี้ย
6: แล้วทำเอเจนซี่มากี่ปีครับ
7: เข้าปีที่12ปีครับ12ปี
6: 12ปีจากการเริ่มต้นการทำงาน
7: ใช่ครับ
6: แล้วมันมีไอเดียเรื่องของการอยากทำธุรกิจของตัวเองเนี่ยเกิดขึ้นตอนไหนครับ
7: ก็จะเป็นช่วงโควิดครับผมช่วงโควิดอ่ะผมอ่ะก่อนหน้านั้นอ่ะจะมีแบรนด์เป็นแบรนด์ต้นไม
6: ้
7: อันนึงซึ่งอันนั้นอ่ะก็เข้าไปไม่รู้เหมือนกันว่าเหมือนอาจจะเข้าไปในเรื่องของแบบการทำแบรนด์การทำธุรกิจส่วนตัวโดยที่แบบเราไม่รู้ตัวแต่ก็ทำแบรนด์ต้นไม้มาในช่วงโควิดอะไร
6: เงี้ยเป็นต้นไม้อะไรครับ
7: เป็นบอนสีเป็นไม้ด่างอะไรอย่างเงี้ยครับช่วงนั้น
6: ยุคโควิดนี่เหมือนกับไม้ด่างทำได้เยอะมากๆนะ
7: ใช่ใช่ใช่
6: เหมือนยุคนั้นเนี่ยจำได้ว่าตอนโควิดเนี่ยการที่ทำบอนด่างอะไรเนาะเขาเรียกอะไรนะใ
7: บบอนสีบอนด่างใช่ครับ
6: เหมือนยุคนั้นมูลค่ามันเพิ่มเร็วมากแล้วถ้าเกิดคนที่ได้กำไรเยอะก็คือได้ไปเลยแต่ถ้าเกิดคนที่ออกช้า
7: ใช
6: ่มันก็ร่วงหมดเลยเหมือนกัน
7: ใช่ครับใช่
6: ออกช้านิดนึง
7: บางต้นออกช้านิดนึง
6: โอเคยังอยู่ไหมครับทุกวันนี
7: ้ตอนนี้ไม่ได้อยู่แล้วครับใช่ก็แบบก็พอมันลดลงก็เราก็ปิดตัวไปอะไรอย่างนี้ครับ
6: แต่นั่นคือการเริ่มทำแบรนด์ของตัวเองครั้งแรก
7: ใช่
6: เพราะว่าการทำแบรนด์เองขึ้นมากับการที่วางแผน PR ให้แบรนด์มันไม่เหมือนกันเนาะ
7: ไม่เหมือนกัน
6: เนาะคนละอย่างกันเลย
7: คนละอย่าง
6: หลังจากโควิดเราก็กลับไปทำงานประจำปกติใช่ไหมคร
7: ับ ปกติครับ
6: ทำที่เดิมไหมครับหรือว่า
7: ทำที่เดิมยังทำที่เดิมอยู่ใช่ครับยังทำที่เดิมอยู
6: ่หลังจากเอเจนซี่โฆษณาตรงนั้นมีทำอะไรต่อครับ
7: ก็คือพอทำงานเอเจนซี่โฆษณามาแล้วประมาณ12ปีเรารู้สึกว่าไอ้ประสบการณ์เราอิ่มตัวแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เรารู้สึกว่าเอ้ยวิธีการทำงานของเราอะเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยครับมีความเชื่อเรื่องของการทำงานที่อยากจะลงรายละเอียดขึ้นอะไรเงี้ยเราก็เลยย้ายจากเอเจนซี่อ่ะไปแบรนด์ซึ่งเราก็กระโดดไปแบรนด์แบบไทยบิวตี้เลยสกินแคร
6: ์ช่วงสำอางนี
7: ่
6: หรอ
7: ใช่
6: ธุรกิจปลาดุกไร้ก้างเนี่ยมันแวบมาตอนไหนมันเริ่มต้นได้ยังไง
7: แวบตอนที่กำลังจะเปลี่ยนผ่านนี่แหละครับเปลี่ยนผ่านสายงานเอเจนซี่ไปที่แบรนด์ช่วงนั้นอ่ะมันจะมีเขาเรียกว่าแกร็บว่างอยู่ประมาณเดือนนิดๆหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเอาสิ่งที่เราเป็นแพชชั่นอยู่ลึกๆเนี่ยมาเริ่มปัดฝุ่นอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆเรื่องของแบบปลาดุกไร้ก้างอ่ะมันมาพร้อมๆกับช่วงโควิดเลยครับช่วงที่เราแบบว่าทำต้นไม้อยู่แล้วเรารู้สึกว่าหาอะไรกินยากจังเลยอะไรเงี้ยก็ต้องสั่ง delivery แล้วเราก็เอ้ยไปแบบเรื่องแรงบันดาลใจไปเจอแรงบันดาลใจเรื่องของแบบปลาที่มันไร้ก้างปลาที่มันแกะนู่นนี่โน่นแล้วก็ไปเจอแบบปลาไหลญี่ปุ่นที่แบบไม่มีก้างอะไรเงี้ยใช่เราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยแล้วปลาที่เราชอบกินปลาดุกหรือว่าอะไรเงี้ยมันสามารถทำได้ไหมซึ่งช่วงนั้นอ่ะก็จะมีที่อื่นๆครับตาม YouTube อ่ะที่เขาสอนแกะปลาดุกไร้ก้างอยู่แล้ว
6: ใช่มีคนที่เขาสอนวิธีแกะ
7: ใช่สอนวิธีแกะสอนวิธีล้างอะไรเงี้ยเราก็สะสมมาอะไรเงี้ยเราพอกลับมาในช่วงที่แบบเราย้ายงานไปแบรนด์อะไรเงี้ยแล้วมันมีช่วงว่างเราก็เลยเอาโปรเจกต์เนี้ยกลับมาเริ่มทดลองทำเริ่มปัดฝุ่นอะไรเงี้ยอีกครั้งหนึ่ง
6: หมายถึงในช่วงว่างแกปก่อนที่จะเริ่มงานใหม่อะนะ
7: ใช่ใช่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาครับ
6: ปลายปีที่ผ่านมาเป็นช่วงแกปก่อนเริ่มงานใหม่
7: ใช่
6: แสดงว่าเพิ่งเริ่มงานใหม่ได้ไม่นานหมายถึงไทยบิวตี้นี่ใช่ไหมครับ
7: ใช่เริ่มมายังประมาณเข้าเดือนที่8ครับ
6: ซึ่งในช่วงแกปนั้นเนี่ยหนึ่งเดือนไม่ไปเที่ยวหรอครับเราคิดถึงธุรกิจ
7: ก็มีไปเที่ยวครับแต่ว่าแบบก็มีไปเที่ยวแต่ระหว่างเที่ยวก็เอาโปรเจกต์เนี่ยแบบคิดวางแผนตรงนั้นตรงนี้ไปด้วยอะไรเงี้ยครับ
6: ครับ
7: ใช
6: ่คือส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราเห็นโปรเจกต์ของธุรกิจของแต่ละคนที่เกิดขึ้นมามันก็หลากหลายเนาะ
7: ครับ
6: แต่อันเนี้ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับปลาดุก เรามีแพชชั่นกับปลาดุกขนาดนั้นเลยหรือว่ายังไง
7: ก็สงสัยตัวเองกันว่าทำไมมีแพชชั่นกับปลาดุกขนาดนี้
6: ทำไมถึงนึกถึงปลาดุกขึ้นมา
7: ตอนนั้นน่ะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่พอตอนนี้แบบพอนึกย้อนไปอ่ะคิดว่าน่าจะมาจากการสะสมความชอบกินอ่ะตั้งแต่ตอนเด็กอะไรครับเมื่อก่อนอ่ะตอนเด็กๆอ่ะบ้านจะเป็นแบบบ้านสวน
6: ครับ
7: เป็นเด็กสวนเลย
6: อยู่ที่นนทบุรี
7: อยู่ที่นนทบุรีเป็นสวนแบบสวนแบบสวนผลไม้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในสวนก็จะเลี้ยงปลาดุกอยู่ด้วยในแบบท้องร่องหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วตอนเด็กๆเราก็จะแบบไปตกปลากินกับน้องแล้วก็ได้ปลาดุกมาแล้วเราก็เอาไปย่างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แม่ก็จะย่างให้หรือว่าอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าตัวเองอ่ะชอบปลาดุกตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาแต่ว่าเราก็มีประสบการณ์ไม่ดีตั้งแต่ตอนเด็กเหมือนกันที่แบบมันจะมีเขาเรียกว่าอะไร
6: เง
7: ี้ยงปลาแบบเรากินแล้วแบบกินก็มันเกินอะไรเงี้ยแล้วเงี้ยงมันแบบมันทิ่มเหงือกอะไรอย่างเงี้ยก้างมันทิ่มหรือว่าอะไรเงี้ยถ้าปลาดุกยิ่งตัวเล็กอ่ะก้างมันจะยิ่งแบบมันจะยิ่งเล็กแล้วมันก็แกะออกยากอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าชอบกินนะแต่ว่ามันมีประสบการณ์ตรงนั้นอะไรเงี้ยครับมันก็เลยสะสมทั้งความแบบ
6: ชอบ
7: มีความชอบแล้วก็ติดเรื่องของก้างอ่ะมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับใช่
6: เอาจริงเนาะปลาดุกเนี่ยเป็นปลาที่ไม่รู้ว่าสรีระของมันเนี่ยก้างมันอยู่ตรงไหนบ้างเหมือนกันบางทีจะโดนก็โดนแบบเหมือนกับถ้าเกิดตัวยาวๆอย่างเงี้ยเวลากินเนี่ยจำได้ว่าจะกินได้แค่ช่วงเนี่ยแล้วพอเลยขึ้นไปจากช่วงครึ่งตัวเนี่ยมันจะมีก้างปิ๊บๆๆหมดเลย
7: ใช่ใช่ใช่ครับ
6: แล้วเสร็จปุ๊บพอกลับมาตอนที่ช่วงที่ว่างเราก็ไปดูวิธีการ
7: ใช่ก็กลับไปลองแบบว่าลองแบบทั้งหั่นทั้งอะไรอย่างเงี้ยก็หั่นตามแบบเชฟเขาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็หั่นตามเขาหรือว่ามีช่องไหนที่มีวิธีการทำที่แบบไม่ให้คาวหรือว่าอะไรเงี้ยก็ลองทำตามดูอะไรเงี้ยคร
6: ับสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นมาตอนช่วงว่างแกปก่อนที่จะเริ่มงานใหม่
7: ใช่คร
6: ับนั่นหมายความว่าตอนที่เริ่มงานใหม่เนี่ยเราก็มีโปรเจกต์นี้อยู่แล้วด้วย
7: ใช่
6: แล้วทำควบคู่กันไปแหละครับจุดเริ่มต้นที่เราโอเคจะทำแบรนด์มันเริ่มขึ้นได้ยังไง
7: ตอนที่จะทำแบรนด์คือทำควบคู่กันไปเลยครับทั้งงานใหม่แล้วก็โปรเจกต์นี
6: ้
7: พอเริ่มแล้วหรือว่าอะไรเงี้ยครับงานใหม่ก็ต้องเรียนรู้เนาะเรื่องของสกินแคร์เรื่องของอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเรียนรู้ไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วเราก็เรียนรู้แบบเขาเรียกวัฒนธรรมการทำแบบแบรนดิ้งอะไรเงี้ยเรียนรู้ใหม่แล้วก็อันนี้พอเลิกงานหรือว่าวันหยุดอะไรเงี้ยก็ต้องกลับมาลองทำแล้วก็มาทำแบบกับแม่อะไรเงี้ยแม่ก็ช่วยหรือว่าอะไรเงี้ยช่วงนั้นอะไรเงี
6: ้
7: ยก็ทำคู่กันไป
6: แต่ตอนนั้นคุณแม่คือพร้อมช่วย
7: พร้อมช่วยแม่ก็ดูใน TikTok ดูตาม YouTube เหมือนกันแล้วก็พอเขาทำล้างเสร็จหรือว่าอะไรเงี้ยก็วันหยุดผมจะกลับบ้านทุกๆวันหยุดอะไรเงี้ยครับก็แม่ก็จะเอาแบบชิมดูหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบนี้ที่เขาทำมันเป็นยังไงบ้างมันไม่มีคาวไหมอะไรเงี้ยคร
6: ับ นั่นหมายความว่าธุรกิจนี้เนี่ยเดินทางไปพร้อมกับคุณแม่ด้วย
7: ใช่ใช่
6: คุณแม่ก็มาช่วยในการย่างปลาดุกเนี่ย
7: ใช่ใช่ใช
6: ่นั่นหมายความว่าตอนนี้ที่เราทำคือพาร์ทหนึ่งคือเครื่องสำอาง
7: ครับ
6: พาร์ทหนึ่งคือปลาดุก
7: ใช่
6: ไม่เข้ากันเลย
7: ไม่เข้าก
6: ันคนละเรื่องกันเลย
7: ใช่มันขัดแย้งกันมาก
6: แบ่งสับสวิตช์ไงงงไหม
7: ที่จริงก็ไม่ได้งงมากครับอาจจะเป็นเพราะประสบการณ์การทำแบบเอเจนซี่ด้วยที่เอเจนซี่เราอ่ะจะมีแบบลูกแบบทำพวกแคมเปญโฆษณาใช่ไหมครับโปรดักต์ก็จะหลากหลายมวลหมู่มากอะไรเงี้ยทั้งงานที่เป็นแบรนด์ใหญ่ทั้งงานที่เป็นเรื่องของขนมหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็จะเหมือนตั้งโจทย์เอาไว้แล้วก็แยกออกได้ครับ
6: เพราะฉะนั้นตอนนี้คือเรามีทั้งเครื่องสำอางและของกินเนาะใช่ไหมซึ่งธุรกิจของกินนี่คือเริ่มไปเรื่อยคือปลาดุกนี่แหละ
7: ใช่
6: คราวนี้ครับปลาดุกถูกวางสถานะเป็นอาชีพเสริมอยู
7: ่ครับ
6: ใช่ไหมครับ
7: ใช่ใช
6: ่แต่ว่าในที่สุดอยู่ดีเนี่ยปลาดุกกลายเป็นอาชีพหลักขึ้นมาได้ยังไงเดี๋ยวพักกันแป๊บเดียวนะครับช่วงหน้าคุยกันต่อครับ
0: เส้นทางของความอร่อยนะคะที่สร้างสรรค์จากปลาไทยของเราเองนะคะจนกลายมาเป็นธุรกิจที่น่าจับตามองแล้วก็เรียกว่าเชลชวนชิมนี่ก็การันตีความอร่อยอย่างรวดเร็วด้วยเหมือนกันนะคะในช่วงหน้าเราจะมาติดตามเส้นทางของเขาและความคาดหวังในอนาคตด้วยค่ะ
5: วิทยุครอบครัวข่าวและ Search Group Official ชวนกินและเที่ยวไปกับไทยนิยมสุดสัปดาห
8: ์ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
9: หยุดผิวแห้งแห้งมากด้วยออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นจาก Herb Miracle ที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่น Herb Miracle พัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
5: โ
10: ืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรถาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
11: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยล์อาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมน้ำมันขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจแอด LINE พิมพ์ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ Herb
4: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple Iโลจิสติก
5: วิทยุครอบครัวข่าวและ Search Group Official ชวนกินและเที่ยวไปกับไทยนิยมสุดสัปดาห
0: ์วันนี้ในช่วงเวลาของไทยนิยมสุดสัปดาห์นะคะหยิบยกเรื่องราวจาก168ชั่วโมงที่ได้สนทนากับเจ้าของครอบครัวดุกดิกปลาดุกไร้ก้างนะคะกับคุณวิทวัฒน์เสน่ห์จันทร์เรื่องราวของเขายังมีให้ได้ติดตามต่อในช่วงนี้ไปฟังกันเลยค่ะ
6: ตอนนี้ปลาดุกเป็นอาชีพเสริมใช่ไหมครับ
7: ใช่ครับ
6: ตอนนั้นที่เริ่มทำเนี่ยอยากรู้ว่าเราเคยคิดไหมว่ามันจะกลายเป็นอาชีพหลัก
7: ไม่คิดเลยครับแค่ตอนนั้นคิดแค่ว่าเอามาทำให้แบบแม่เขาแบบหายเหงา
6: เออเออ
7: ใช่เพราะแม่ก็แบบว่าเป็นแม่บ้านมานานแล้วก็แม่เขาเบื่อเขาก็อยากหาอะไรทำไม่อยากนั่งอยู่เฉยๆแค่คิดแค่ว่าเอามาทำให้เป็นรายได้เสริมที่บ้านละกัน
6: ในช่วงที่ตอนทำตอนนั้นเนี่ยจุดไหนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเริ่มทำแล้วมันเริ่มแบบน่าจะทำเป็นอาชีพหลักได้นะจุดเปลี่ยนคืออะไร
7: จุดเปลี่ยนก็คือหมายถึงว่าตอนที่เปิดร้านแล้วครับคิดว่าเริ่มมีสัญญาณว่าอาจจะทำเป็นอาชีพหลักได้เพราะว่าเหมือนมีคนนะสั่งมาเยอะมากจนแบบเราทำไม่ทัน
6: ครับ
7: แล้วก็เปรียบเทียบแบบจำนวนชิ้นนะครับที่ขายได้อาทิตย์แรก2อาทิตย์แรก3อาทิตย์แรกอ่ะมันเพิ่มทีนึงก็แบบเพิ่มจาก20ออเดอร์กระโดดเป็น50อะไรอย่างเงี้ยอีกอาทิตย์นึงกระโดดเป็น50อีกอาทิตย์นึงกระโดดเป็น200อะไรอย่างเงี้ยครับ
6: ต้องขอย้อนไปก่อนขอย้อนไปช่วงปลายปีที่แล้วคือที่เราเริ่มทำนี้ช่วงแรกคือช่วงประมาณไหนนะเดือนปลาย
7: เดือนตุลาคมครับที่เริ่มทำ
6: ซึ่ง2คนทำกัน2คน
7: ใช่ช่วงนั้นมีผมกับแม่ที่ทำอะไรเงี้ยกัน2คน
6: ตอนนั้นมันเพียงพอไหมครับสำหรับ2คนในการทำเพราะเราทำงานประจำด้วย
7: ใช่ตอนนั้นไม่พอเลยครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพอไปดูตามแบบตามคลิปวิดีโอหรือว่าอย่างเงี้ยเราก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยปลาดุกที่เราทำอ่ะอยากให้หายคาวอยากให้อะไรอย่างเงี้ยทำได้นะอย่างเช่นเอาน้ำอุ่นมาราดอะไรเงี้ยใช่หายคาวแต่ว่าเนื้อมันไม่สวยก็เราก็จะเจอปัญหาที่เรารู้สึกว่าเอ้ยยังทำขายไม่ได
6: ้
7: ติดหายคาวแต่ติดตรงนี้เอ้ยติดเอาก้างออกได้แล้วนะแต่ก็ยังคาวอะไรเงี้ยชายก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทำยังไงดีเพราะว่ามันเจอกันแค่เสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยครับจนกระทั่งแบบว่าช่วงหลังจากพฤศจิกาช่วงนั้นทำงานแบบแบรนด์แล้วอะไรเงี้ยเราก็แบบว่ามีแบบไปเจอแบบเพื่อนที่เป็นแบบพาร์ทเนอร์กันที่มีแพชชั่นปลาดุกเหมือนกันอะไรเงี้ยครับ
6: แพชชั่นปลาดุก
7: ใช่อันนี้บังเอิญ
6: หาได้ยังไงก่อน
7: อันนี้บังเอ
6: ิญสมมติว่าเดินไปในเพื่อนๆเนี่ยเฮ้ยเธอมีแพชชั่นเกี่ยวกับปลาดุกป่ะ
7: ใช่
6: มันหายากนะไปเจอได้ไงอ่ะ
7: ก็คือที่จริงผมก็เสิร์ชหาเหมือนเดิมแล้วเสิร์ชหาวิธีการทำอะไรเงี้ย
6: คร
7: ับแต่ว่าไปเจอเพื่อนที่เป็นพาร์ทเนอร์ตอนเนี้ยกันอ่ะคือเขาก็แล่ปลาดุกโชว์เหมือนกันเหมือนคลิปทั่วไปเลยเหมือนคลิปทั่วไปเลยก็คือแบบตั้งกล่องแล่ปลาดุกโชว์แต่ผมรู้สึกว่าวิธีการแล่วิธีการใช้มีดของเขาอ่ะเฮ้ยมันแตกต่างกับคลิปอื่นๆทั่วไปผมก็รู้สึกว่าอ่ะวิธีการแล่ของเขาต้องมีอะไรแน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยวิธีการแล่อะไรเงี้ยครับวิธีการแบบจับปลาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทักเขาไปส่วนตัวแล้วก็ขอเบอร์มาคุยกัน
6: ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนเลย
7: ไม่รู้จักกันมาก่อนขอเบอร์มาคุยกันอะไรเงี้ยเราก็บอกไปว่าเอ้ยผมอ่ะมีแพชชั่นตรงนี้แล้วก็ผมอ่ะ มีเรื่องของแบบอยากจะสร้างแบรนด์ตรงนี้แบบนี้แบบนี้นัดกินหมูกระทะกันไหมโดยที่แบบไม่รู้จักกันเลยวันแรกคือเจอร้านหมูกระทะ
6: นัดกินหมูกระทะกัน
7: ใช่ครับ
6: แล้วอยากรู้จังในการกินหมูกระทะกันคือคุยอะไรกันคุยเรื่องปลาดุก
7: คุยเรื่องปลาดุกกินหมูกระทะแต่คุยเรื่องปลาดุกกันแต่เหมือนคุยแบ่งแบบว่าแบบเป้าหมายของแต่ละคนอะไรเงี้ยคร
6: ับ
7: ผมก็มีเป้าหมายบอกว่าเออมาทำแบรนด์นี้ด้วยกันไหมผมกำลังตั้งแบรนด์นี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยมาทำด้วยกันไหมซึ่งเขาก็เออน่าสนใจนะอะไรเงี้ยก็คุยกันไปคุยกันมาอะไรเงี้ยว่าใครถนัดเรื่องอะไรบ้างซึ่งผมอะไปดูแล้วแหละว่าเออเขาถนัดในเรื่องของการใช้มีด
6: ครับ
7: ชอบเป็นคนใช้มีดอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าโอเคสิ่งที่เขาทำแล้วก็ตอนนั้นอะพอไปเจอกันอะเขาก็เอาปลามาให้แบบชิมอะไรเงี้ยด้วยก็รู้สึกว่าเอออันนี้แหละตอบโจทย์ก็คือเนื้อปลาสวยอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่คาวอะไรเงี้ยแล้วผมก็รู้สึกว่าอ๋อทำด้วยวิธีนี้อะไรเงี้ยใช่ไหมก็เลยรู้สึกว่ามันคลิกกันพอดีเลยอะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าโอเคงั้นเรามาเป็นพาร์ทเนอร์กัน
6: แล้วจุดศูนย์กลางในการทำงานอยู่ที่ไหนครับ
7: ที่บ้านครับที่บ้านเลย
6: เขาก็มาทำที่บ้านเลย
7: คือเขาอะก็ทำที่บ้านเขาแหละแต่ว่า
6: แร่ปลามา
7: ใช่แล้วก็เอาปลาที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วอะผมก็จะเอาไปจัดการต่
6: อ
7: ในเรื่องของการหมักในเรื่องของการอะไรอย่างเงี้ยครับทำให้มันมีรสชาติทำให้มันมีการตลาดหรือว่าแบบทำแบรนด์ขึ้นมา
6: เหมือนตอนนี้เขาเป็นพาร์ทเนอร์ในการทำงาน
7: ใช่
6: ชื่อแบรนด์เนี่ยมาตอนไหนครับ
7: ชื่อแบรนด์มาตั้งแต่ตอนปลายปีแล้วครับช่วงธันวาหรือว่าอะไรเงี้ยว่าเราจะตั้งชื่อแบรนด์เป็นดุกดิกปลาดุกไหลก้าง
6: มาจากไหนชื่อนี้
7: ชื่อนี้ผมเป็นคนคิดเองใช่ครับก็คือรู้สึกว่าอยากให้ดุกดิกอ่ะผมมามองภาพว่าปลาดุกไร้ก้างจริงๆแล้วอ่ะเราเห็นภาพว่าถ้าเราทำได้มาตรฐานแล้วอ่ะมันสามารถดุกดิกไปได้แบบหลายๆทางหลายๆเมนูอะไรเงี้ยเข้าถึงคนง่ายขึ้นก็เลยรู้สึกว่าให้ตั้งชื่อคำว่าดุกดิกนี่แหละเพราะว่ามันจะแบบมันจะได้สร้างสรรค์เมนูตัวอื่นๆไม่ได้อยู่กับที่อะไรประมาณนี้ก็เลยกลายเป็นดุกดิกปลาดุกไร้ก้าง
6: ไม่ต้องไปให้พระตั้งไม่ต้องไว้
7: ใน
6: ตั้งเองเลยตั้งเองเลยก็คือได้ชื่อแบรนด์แต่ตอนนั้นแล้ว
7: ใช่
6: คราวนี้มาถึงตอนเริ่มขายหน่อย
7: ครับ
6: เริ่มขายตอนแรกเนี่ยเราขายยังไงมองช่องทางยังไงในการขาย
7: ตอนนั้นตอนที่ขายช่วงต้นเดือนเมษาคือเรามองแค่ว่าเราขายเป็นพื้นที่เลย อยากให้คนในพื้นที่ที่อยู่บางบัวทองอยู่นนทบุรีอะไรเงี้ยรู้จักเราก่อนพอเราก็ไม่รู้ว่าแบบจะต้องเอ๊ะกระโดดไปในกรุงเทพทำไมอะไรเงี้ยเราขายแค่หน้าบ้านนะคร
6: ับ
7: ก็เลยกลยุทธ์แรกก็คือขายในพื้นที่ทำสคริปต์ทำคอนเทนต์พูดกับคนในพื้นที่ไปเลยอะไรเงี้ยว่าเออชาวบางบัวทองชาวนนทบุรีอะไรเงี้ยมีแบบดุกดิกปลาดุกไร้ก้างแล้วนะอะไรประมาณนี
6: ้ก็คือใช้สื่อโซเชียลมีเดีย
7: ใช้แบบติ๊กต็อกโซเชียลมีเดียปกติเลยครับ
6: ฮะ
7: ใช่
6: เริ่มต้นขายเมษายนใช่ไหม
7: ใช่
6: สงกรานต์ช่วง
7: ก่อนสงกรานต์คร
6: ับ
7: ใช่ครับ
6: การขายเป็นยังไงบ้างในช่วงแรก
7: ในช่วงอาทิตย์แรกที่เปิดแล้วก็ลงคลิปไปอะไรเงี้ยครับอาทิตย์แรกได้ประมาณแบบ20ออเดอร์20ประมาณไม่ถึง20ออเดอร
6: ์ตอนแรกลงทุนเท่าไหร่ก่อนอยากรู้ลงทุน
7: ตอนแรกไม่เกิน15,000ครับ
6: 15,000
7: ใช่มีเตามีกล่องมีรวมปลาด้วยหรือว่าอะไรเงี้ยครับใช
6: ่โอเคคราวนี้พอเริ่มออเดอร์แรกเนี่ยนานไหมที่มันจะแบบคุ้มทุน
7: นานไหมที่จะคุ้มทุนรอบแรกใช่ไหมครับที่จริงเข้าอาทิตย์ที่2ก็คือได้ทุนคืนหมดเลยเพราะว่ามันแบบเหมือนคนสนใจเยอะกว่าที่เราคิดแล้วพอสนใจเยอะที่เราคิดอะจำนวนการสั่งอะมาเยอะ
6: ยอดมันเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยการเติบโตของยอดในการสั่งซื้อ
7: ก็ประมาณแบบต่ออาทิตย์อะเท่าที่ผมดูประมาณแบบ5เท่าอะไรเงี้ย5เท่า6เท่าอะไรเงี้ยครับจากแบบช่วงอาทิตย์แรกรวมๆแล้ว20พอคนรู้จัก
6: คือ20ชุด
7: 20ชุดอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าโอเคตอนแรกคิดว่า1เดือนน่ะน่าจะได้ประมาณ20ออเดอร์แต่อาทิตย์แรกก็20ออเดอร์ก็โอเคนะอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรแล้วพอคนรู้จักเยอะแล้วใน1ใน20นั้นน่ะมีอินฟลูเอนเซอร์ในพื้นที่อยู่ในออเดอร์นั้นด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็ไปรีวิวใช่พอเขารีวิวปุ๊บแล้วมันกลายเป็นออร์แกนิกอะไรเงี้ยในพื้นที
6: ่ ครับ
7: คนในพื้นที่ก็สั่งเข้ามาอีกกลายว่าวันที่2อะไรเงี้ยไอ้สัปดาห์ที่2อ่ะจาก20อ่ะขึ้นเป็นแบบ100ออเดอร์เลยอะไรเงี้ยครับมันก็กระโดดขึ้นไปอะไรเงี้ย
6: ใช่ซึ่งในระหว่างที่เริ่มขายตอนนั้นเนี่ยก็ยังทำงานประจำอยู่ด้วย
7: ยังทำงานประจำอยู่ด้วย
6: ขายได้นานเท่าไหร่ถึงตัดสินใจว่าจะลุยเนี่ยเดียวละ
7: เข้าเดือนที่3ครับ เข้าเดือนที่3ก็คือช่วงวันนี้วันที่16
6: ว
7: ัน
6: นี้วันที่ที่เราถ่ายทำนี่คือวันที่16
7: ใช่ผมเพิ่งออกจากงานประจำเมื่อพฤหัสที่แล้ว
6: โอ้ยสด
7: ๆ
6: เลย
7: สดๆเลยใช่
6: ทำไมถึงตัดสินใจว่าลาออกจากงานประจำเพื่อลุยโปรเจกต์
7: ก็ช่วงที่แบรนด์อะโตขึ้นแบบค่อนข้างกระโดดอะไรเงี้ยคร
6: ับ
7: ก็ในคลิปนั้นก็จะมีแบบทางพารากอนกูเม่อีทอะไรเงี้ยชวนมาออกบูธ
6: เจ้านายไม่งงเหรอเพิ่งเข้ามาแป๊บเดียวเอง
7: เจ้านายก็ CEO ก็คาดหวังให้เรามาเปลี่ยนแปลงที่นี่แหละ
6: ผมขอออกไปทำปลาดุกย่างครับ
7: ใช่บอกเลยผมรู้สึกว่าผมบาลานซ์มันไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าCEO เขาก็อวยพรนะอะไรอย่างเงี้ยครับ
6: ซึ่งเราคิดต่อเนื่องอนาคตธุรกิจนี้ว่าจะไปถึงขั้นไหนได้คิดไหม
7: คิดครับก็คิดว่าอยากให้แบรนด์ดุกดิกปลาดุกไร้ก้างเนี่ยแบบเป็นแบรนด์ที่แบบไม่ว่าใครรู้สึกว่าอยากกินปลาดุกไร้ก้างอ่ะก็นึกถึงแบรนด์เราแล้วก็อยากให้เข้าถึงคนแบบง่ายแล้วก็รู้สึกว่าอยากให้แบบกระจายไปแบบทั่วประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับ
6: โอเคครับสุดท้ายครับอยากให้ฝากถึงตัวปลาดุกไร้ก้างของเราด้วยรวมถึงสำหรับหลายคนที่รู้สึกว่ายังคงอยู่กับงานประจำที่ตัวเองก็อาจจะไม่ได้ชอบเนาะแล้วก็อยากจะมีธุรกิจของตัวเองเราเป็นฐานะหนึ่งคนที่เราลองทำละแล้วเราก็ประสบความสำเร็จเรื่องนี้อยากฝากอะไรบ้างครับเอาเรื่องนี้ก่อนก็ได้
7: เอาเรื่องที่เป็นแพชชั่นก่อนใช่ไหมครับก็ถ้าเป็นเรื่องของอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองอะไรอย่างนี้ครับก็ถ้าเป็นส่วนตัวของผมอะผมจะเริ่มจากสิ่งที่ตัวเองสนใจแล้วก็จริงจังกับมันแต่ว่าก็สนุกนะจริงจังกับมันหาวิธีหาความแตกต่างอะไรเงี้ยของโปรดักต์ของเราให้ได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็ที่สำคัญนะตอนนี้เวลาเราจะสื่อสารอะไรออกไปครับตอนนี้โซเชียลมีเดียเยอะมากก็อยากให้เน้นไปที่แบบโซเชียลมีเดียเยอะๆอะไรเงี้ยพอบางทีเราขายหน้าร้านแล้วก็รอคนมารู้จักหรือว่าอะไรเงี้ยบางทีมันอาจจะไม่ใช่สำหรับยุคนี้แล้วก็เลยอยากให้มีแพชชั่นอะไรอยากจะเล่าอะไรกับสิ่งที่เองอยากทำอ่ะก็คืออยากให้เล่าแบบว่าให้มันน่าสนใจแล้วก็มาจากอินเนอร์ของเราจริง
6: ๆครับ
7: อะไรเงี้ยอยากจะทำอะไรอยากจะแก้ปัญหาอะไรเล่าให้มันแบบให้มันมีพลังอ่ะ
6: อืม
7: ใช่ครับ
6: ครับผมฝากแบรนด์เราหน่อยครับ
7: ครับก็ครับก็ฝากแบรนด์ดุกดิกปลาดุกไร้ก้างด้วยนะครับตอนนี้ก็มี4รสชาตินะครับมีเกลือมีเทอริยากิมีสมุนไพรหม่าล่าครับผมแล้วก็มีเมนูใหม่ด้วยเป็นปลาดุกไร้ก้างต้มผักกาดดองแบบจีนนะครับผมก็ฝากทุกคนติดตามแล้วก็รอติดตามข่าวสารดูว่าเราจะไปเปิดบูธเปิดอะไรที่ไหนบ้างครับ
6: สิ่งสำคัญที่เราคุยกับคุณทีมเนี่ยอย่างแรกคือถ้าเกิดคิดอย่างเดียวมันไม่ได้หรอกครับมันต้องลองลงมือทำไปก่อนในขณะที่ทำงานประจำอยู่ก็ลองลงมือทำจนถึงขั้นที่คิดว่าอยู่ตัวได้แล้วในถึงตัดสินใจที่จะมาลุยของตัวเองเพราะฉะนั้นเราสามารถจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้อยู่ที่ว่าคุณลองลงมือเริ่มทำหรือยังนะครับวันนี้ขอบคุณคุณทิมมาแนะนำผลิตภัณฑ์แล้วก็มาให้กำลังใจด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ
7: ขอบคุณครับ
6: 168ชั่วโมงหมดเวลาคืนนี้แล้วนะครับเจอกันอีกทีสัปดาห์หน้านะฮะเราจะชวนใครมาพูดคุยตรงนี้จะเป็นเรื่องอะไรแรงบันดาลใจแบบไหนหรือของกินอะไรรอดูนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ
12: ในขณะที่บางคนอาจจะรู้สึกท้อถอยนะคะว่าเอ๊ะไปทางไหนก็ดูเหมือนว่าจะจนด้วยเศรษฐกิจทั้งอะไรต่างๆไม่เกื้อหนุนเอาซะเลยนะคะแต่จะเห็นได้ว่าในห้วงเวลาแบบนี้เรายังเห็นความสำเร็จของใครอีกหลายคนนั่นหมายความว่ายังมีทางไปได้ค่ะแล้วกลับมาติดตามช่วงเวลาของเรานะคะกับไทยนิยมสุดสัปดาห์กันได้แบบนี้เป็นประจำนะคะทุกคืนวันอาทิตย์วันนี้เวลาของเราหมดแล้วก็ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
13: Search YouTube ไทยนิยมใน Search Group Official หรือตามฟังเพลินๆได้ทุกวันอาทิตย์ทุ่มครึ่งที่นี่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
14: สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิจักขณะนะเจ้าขอเชิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตั้ง3เดือนและคนที่มาบริจาคเตือแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนๆส่วนคนที่หายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอเนอะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮื้อและมาเป็นครอบครัวเดียวกันเนอะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮื้อเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮื้อเลือดฮื้อได้ฮื้อเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้า
4: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple Iโลจิสติก
15: ทุกข่าวสารสำคัญที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: ตกลงพี่จะเลิกสูบบุหรี่หรือพี่จะเลิกกับหนู
1: โอ้พี่ก็พยายามเลือกเอ้ยพยายามเลิกอยู่แต่มันเลิกไม่ได
0: ้เหรอยังเลิกไม่ได้อะไรบุหรี่หรือว่าหนู
1: บุหรี
2: ่เลิกบุหรี่ไม่ยากเหมือนเลิกอย่างอื่นหรอกเลิกได้ถ้าคุณตั้งใจสายเลิกบุหรี่1600เรามีผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจจิตใจคุณเราจะอยู่เป็นเพื่อนไปกับคุณจนคุณเลิกบุหรี่ได้เริ่มเถอะรออะไรอยากเลิกบุหรี่โทรฟรี1600

0: ประสบการณ์กว่า20ปีมีสาขามากที่สุดในไทยเราพร้อมให้บริการและติดตั้งฟรีโทร02-978-9000
1: เปิดมุมมองใหม่จากทุกมุมโลกโดย

0: ฐานน้ำแข็งละลายมาพร้อมกับโอ้โหมวลน้ำมหึมามหาศาลถือเป็นมหาวิกฤตของโลกเนี่ยมันส่งผลกระทบให้เกิดการรายงานว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นในโลกนี้อีกหลายพื้นที่ทั้งหมดนี้ถือเป็นข่าวใหญ่มากๆเลยนะคะต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วจนถึงขณะนี้และนี่คือสิ่งที่เราจะรายงานรวมทั้งผลกระทบที่จะเป็นภัยพิบัติใหญ่ๆจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศวันนี้เรารวมมาให้แล้วนะคะในช่วงนี้มุมมองรอบโลกค่ะ
1: มุมมองรอบโลก
2: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพ Double A Careปกป้องมั่นใจห่วงใยกันและกัน
0: วิกฤตทานน้ำแข็งละลายทั่วโลกทะเลสาบทานน้ำแข็งที่แตกจากยอดเขาลงมาชื่อย่อก็คือ GLOF เนี่ยนะคะมันกำลังจะทวีความรุนแรงขึ้นค่ะผู้รู้บอกเลยนะคะว่าประชากรในโลกนี้15ล้านคนกำลังตกอยู่ในพื้นที่เสี่ยงค่ะและถ้ามันเกิดขึ้นมันจะไม่มีสัญญาณเตือนภัยและคือการซ้ำรอยเหตุการณ์ในทิเบตและเนปาลขอรายละเอียดค่ะ
3: ที่บอกว่ามีประชากรกว่า15ล้านคนทั่วโลกอยู่ในพื้นที่เสี่ยงจะเกิดปรากฏการณ์น้ำท่วมฉับพลันของการพังทลายเขื่อนธรรมชาติรอบทะเลสาบทานน้ำแข็งนะคะจะโดยเฉพาะในอเมริกาเหนือเอเชียกลางเทือกเขาแอลป์และแอนดีสค่ะเปรูอยู่บริเวณเทือกเขาแอนดีสและเป็นหนึ่งในประเทศที่เสี่ยงที่สุดในโลกนะคะงานวิจัยบอกว่าหลังสูญเสียทานน้ำแข็งเขตร้อนไปแล้วมากกว่าครึ่งหนึ่งในประเทศเปรูยังมีทะเลสาบวิกฤตอีก58แห่งถล่มกระทบชีวิตขอโทษค่ะเสี่ยงที่จะถล่มกระทบชีวิตประชาชนมากกว่า 27,000 คนย้อนรอยประวัติศาสตร์ซึ่งเคยเกิดขึ้นแล้วที่ทำให้คนตายไปมากกว่า 1,800 คนนะคะผู้เชี่ยวชาญออกมาบอกว่าการสูญเสียน้ำหนักกดทับของทานน้ำแข็งกระเทือนถึงเปลือกโลกกระตุ้นแผ่นดินไหวและดินถล่มเป็นภัยพิบัติลูกโซ่ท่ามกลางความไม่เท่าเทียมด้านการป้องกันที่อย่างประเทศร่ำรวยอย่างสวิตเซอร์แลนด์ที่อยู่บนเทือกเขาแอลป์เนี่ยนะคะจะมีระบบเซ็นเซอร์อพยพคนล่วงหน้าได้2วันแต่ประเทศกำลังพัฒนาอย่างเนปาลอินเดียปากีสถานนี้ขาดงบประมาณและเครื่องมือนักวิจัยบอกว่าปรากฏการณ์นี้กำลังกลายเป็นความปกติใหม่ที่ทวีความรุนแรงขึ้นมีเวลาไม่กี่นาทีเท่านั้นในการอพยพการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้าและความร่วมมือระดับภูมิภาคจึงเป็นสิ่งเดียวที่จะลดความสูญเสียก่อนสายค่ะอุค่ะ
0: ก็เป็น new normal นะคะหรือเป็น new abnormal ค่ะท่านผู้ฟังคือมันเป็นภัยธรรมชาติที่เรารู้จักกันใหม่ๆในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่เอาเข้าจริงมันเกิดขึ้นมานานแล้วนะคะ GLOF ก็คือ Glacier Lake Albert Flood เป็นลักษณะของทานน้ำแข็งคือ Glacier นะคะที่มันไหลลงมาแล้วกลายเป็นเลคหรือทะเลสาบบนยอดเขาเนี่ยมันเกิดการพังทลายไหลพรวดลงมาก็เลยเป็นน้ำท่วมประหนึ่งเขื่อนแตกท่านผู้ฟังคะในสถิติเนี่ย GLOF มันเกิดขึ้นเป็นพันๆครั้งแล้วนะประมาณ 3,000 ครั้งในรอบพันปีแต่ว่าครั้งที่เกิดเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยค่ะทำให้ผู้คนแตกตื่นมากมีรายงานค่ะว่าเหตุการณ์แบบที่เกิดในเนปาลเนี่ยมีสิทธิ์เกิดในอินเดียเพราะฉะนั้นอินเดียกำลังผวาเพราะอินเดียมีแม่น้ำอยู่ประมาณ6สายนะคะที่ต้นน้ำอยู่ในเทือกเขาหิมาลัยแล้วก็มีการละลายของทานน้ำแข็งเช่นเดียวกันกับเนปาลพูดแบบนี้ขนลุกไหมคะพี่อุ๋ย
3: ขนลุกสู้เลยค่ะนี่ขนาดเราไม่ได้อยู่ใกล้นะอุ
0: ๊นั่นสิคะท่านผู้ฟังคือดิฉันอ่านข่าวไปแล้วจินตนาการดิฉันเป็นคนอินเดียนี่คือเหมือนกับทุกครั้งที่นอนหลับเนี่ยมีระเบิดปรมาณูหรือระเบิดเวลาฝังอยู่ใต้เตียงนะคะโอ้มันเป็นวิกฤตสภาพภูมิอากาศที่สั่นสะเทือนคนทั้งโลกแล้วก็ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเคราะห์ซ้ำกรรมซัดนิดนึงค่ะในขณะที่มีการรายงานว่าการเก็บกู้เพื่อที่จะหาซากศพของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เนปาลเนี่ยค่ะคือเจอไปตอนเนี้ย 1,200-1,300 นะคะเยอะแล้วค่ะแต่วันที่3กันยายนพฤหัสมีแผ่นดินไหวคุณผู้ฟัง5.1 มันไม่ได้ลึกเลยนะลงไปประมาณ10กิโลเมตรเท่านั้นเองแต่เขาก็ยังกู้ภัยกันต่อนะคะให้เห็นค่ะว่าพื้นที่บริเวณเนี้ยกลายเป็นพื้นที่ที่เปราะบางสุดๆเลยค่ะหลังจากที่มีข่าวใหญ่ในเนปาลทุกคนก็กลับมาโฟกัสเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิโลกที่เพิ่มสูงขึ้นเราทราบดีนะคะว่าถ้ามันเกิน 1.5 องศาเซลเซียสเมื่อไหร่เนี่ยโลกจะเปลี่ยนแปลงแบบไม่เหมือนเดิมล่าสุดค่ะ UNEP ออกมาเตือนค่ะว่าภายในปี2030นี้เกิน 1.5 อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แน่นอนเป็นรายงานจากรอยเตอร์สค่ะ
3: หลังจากที่ประชุมกันเรียบร้อยนะคะ UNEP ก็มีรายงานบอกว่าอุณหภูมิโลกทะลุขีดจำกัดจะนำไปสู่ภัยพิบัติสุด

0: ครัวไม่ว่าจะมีคลื่นความร้อนน้ำท่วมภัยแล้งรุนแรงจะทำให้ผลผลิตอาหารทั่วโลกเสี่ยงที่จะลดลงถึง 14% ซ้ำเติมวิกฤตความอดอยากทานน้ำแข็งละลายหายไปถาวรเกินกว่า 25% และกระตุ้นให้เกิดจุดพลิกผันที่ไม่อาจย้อนคืนได้นั่นก็คือรวมทั้งการล่มสลายของแนวปะการังป่าฝนอเมซอนและแผ่นน้ำแข็งแอนตาร์กติกากลุ่มประเทศที่รับศึกหนักก็จะเป็นรัฐเกาะขนาดเล็กในแปซิฟิกอย่างประเทศปาเลานะคะตอนนี้ระดับน้ำทะเลเริ่มกลืนกินชายฝั่งแล้วทำให้โลกต้องเปลี่ยนใช้ยุทธศาสตร์ยอมให้เกินเป้าแล้วดึงแล้วเร่งดึงลงนะคะตั้งเป้าดันอุณหภูมิให้ลงมาให้ได้ภายในสิ้นศตวรรษซึ่งจะต้องเร่งลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้ 55% ภายในปี2035เลิกพึ่งพาฟอสซิลและใช้เทคโนโลยีขั้นสูงดูดคาร์บอนกลับคืนจากชั้นบรรยากาศค่ะนอกจากนี้แล้ว UN ยังเตือนทิ้งท้ายว่าเครื่องมือดึงคาร์บอนยังราคาแพงและใช้นานหลายสิบปีต้องใช้เวลานานหลายสิบปีนะคะต่อให้ดึงอุณหภูมิกลับลงมาได้แต่สิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศสูญพันธุ์ไปแล้วค่ะอูคะ
1: เราเตรียมตัวไว้เลยท่านผู้ฟังมันไม่กี่ปีจากนี้เองอะค่ะ2030น่าจะเริ่มนะคะคือน่าจะเกิน 1.5 ภายในปี2030นั่นแปลว่ามันอาจจะมาปีหน้าปีนู้นก็ได้นะท่านผู้ฟังปีนี้2026ใช่ไหมฮะอีก4ปีเองโอ้โหต้องขยับปรับตัวกันจริงๆแล้วล่ะค่ะเพราะต่อให้เราไม่ทำอะไรเลยเราทุกคนในโลกใบนี้รวมทั้งคุณผู้ฟังและดิฉันก็กำลังได้รับผลกระทบนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้งั้นวันนี้ดิฉันกับพี่อุ๋ยเนี่ยนะคะก็รวมรายงานที่มีสื่อสำนักต่างๆเนี่ยแจกแจงรายงานว่าผลกระทบมันจะเกิดอะไรบ้างไปเริ่มกันที่แอนตาร์กติกาค่ะขั้วโลกใต้นะคะท่านผู้ฟังเป็นรายงานจาก Science Alert ค่ะเขาบอกว่าน้ำแข็งที่มันละลายที่ขั้วโลกใต้เนี่ยมันไม่ได้มาแต่น้ำที่ทำให้ระดับน้ำในทะเลเพิ่มสูงขึ้นเท่านั้นนะคะแต่น้ำแข็งที่สะสมเป็นชั้นมันมีสารปรอทที่มีพิษค่ะมันกักเก็บเอาไว้นานตั้งแต่ยุคอุตสาหกรรมแต่บัดนาวมันค่อยๆทยอยไหลเข้าสู่มหาสมุทรแล้วก็จะปนเปื้อนไปในห่วงโซ่อาหารนะคะท่านผู้ฟังขอฟังรายละเอียดหน่อยครับพี่อุ๋ย
0: ทีมงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยปักกิ่งนะคะที่อู๋บอกว่าเป็นชั้นคือน้ำแข็งในแอนตาร์กติกาเนี่ยมันเหมือนเป็นตู้แช่แข็งค่ะมันกักเก็บมลพิษเป็นชั้นตอนนี้กำลังละลายอย่างเร็วเลยนะคะแล้วปล่อยสารปรอทลงสู่ทะเลเพิ่มขึ้นถึง 550% ซึ่งเป็นการกักเอาไว้ตั้งแต่ยุคอุตสาหกรรมแล้วค่ะสารปรอทเหล่านี้สะสมมาจากโรงไฟฟ้าถ่านหินและการทำเหมืองข้ามมาจากซีกโลกอื่นๆนะคะ 56% มาจากบรรยากาศโดยตรงส่วนที่เหลือมาจากน้ำละลายและการกัดเซาะของถ่านน้ำแข็งเมื่อสารปรอทจมลงสู่ตะกอนใต้ทะเลแบคทีเรียนี้จะเปลี่ยนรูปเป็นแมทิลเมอร์คิวรีหรือสารพิษต่อระบบประสาทเกิดการสะสมทางชีวภาพเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารตั้งแต่แพลงก์ตอนคริลปลานกทะเลจนกระทั่งมาถึงตัวเรานะคะสารพิษนี้ทำลายระบบประสาทการเจริญเติบโตและการสืบพันธุ์ของสัตว์น้ำปัจจุบันพบปลาหลายชนิดในแอนตาร์กติกามีปริมาณปรอทเกินมาตรฐานแล้วองค์การอนามัยโลกจัดให้ปรอทเป็น1ใน10สารเคมีที่เป็นภัยคุกคามหลักต่อสาธารณสุขค่ะอุค่ะ
1: มีปรอทในปลาที่แอนตาร์กติกาน้ำมันไหลต่อเข้าอ่าวไทยไหมอ่ะพี่อุ๋ย
0: มันไม่มีกำแพงกั้นจ้ะ
1: เออแต่ก็ไม่แน่ใจเพราะว่ามีกระแสน้ำมันวนในโลกนะดิฉันเองไม่ค่อยแม่นว่าขั้วโลกใต้เนี่ยกระแสน้ำมันวนแล้วมันเข้าประเทศไทยไหมแต่ต่อให้มันไม่เข้าเดี๋ยวนั้นสุดท้ายมันก็จะต้องมาถึงค่ะนั่นแปลว่าอาหารทะเลจากนี้ไปจะมีปริมาณสารปรอทปนเปื้อนมากขึ้นค่ะท่านผู้ฟังนี่ไม่ใช่ความผิดของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นผลต่อเนื่องจากการที่เราปล่อยคาร์บอนเยอะๆจนกระทั่งโลกร้อนและโลกก็เดือดและคนที่เดือดร้อนมากที่สุดในโลกคือพวกเราทุกคนค่ะคุณผู้ฟังคะสิ่งที่น่ากลัวมากกว่านั้นแต่สัปดาห์นี้ยังไม่มีรายงานก็คือเหตุการณ์ที่ที่เนปาล นะคะชั้นน้ำแข็งถูกไหมคะชั้นน้ำแข็งบนยอดเขาเนี่ยมันหักลงมาและไอ้ตัวเชื่อมระหว่างชั้นน้ำแข็งที่ดิฉันเล่าให้ฟังเมื่อสัปดาห์ก่อนที่เรียกว่าเพอร์มาฟรอสต์มันคือดินถูกไหมพี่เอ้ยถูกไหมคะท่านผู้ฟังไอ้ดินอันเนี้ยค่ะมันละลายมันถูกดึงลากลงมาพร้อมกับชั้นน้ำแข็งแล้วมันก็ปนเปื้อนอยู่ในมวลน้ำมหาศาลที่ไหลทะลักชุมชนที่เนปาลมันมีเชื้อโรคปนอยู่ในนั้นนะคะท่านผู้ฟังเชื้อโรคดึกดำบรรพ์โดยทฤษฎีมันลงมาแล้วค่ะ แต่ณขณะนี้ยังไม่มีรายงานทางวิทยาศาสตร์ดิฉันว่าอันนี้คือกับดักใหม่อีกอันหนึ่งที่น่าสะพรึงกลัวไหมคะพี่อุ๋ย
0: มันพูดแล้วย้อนกลับไปที่ข่าวที่พี่รายงานเมื่อกี้นะคะว่าแอนตาร์กติกากำลังปล่อยสารปรอทออกมาคล้ายๆกันไหมคะอุมันเป็นน้ำแข็งที่เก็บสารปรอทเอาไว้นานแล้วอันที่อุพูดก็คือเพอร์มาฟรอสต์เนี่ยมันก็เก็บเชื้อโรคเอาไว้นานเหมือนกันบนเทือกเขาฮิมาลัย
1: ใช่ค่ะให้ท่านผู้ฟังได้ทราบว่ามันเป็นภาพใหญ่มากแต่มันคือสิ่งที่โดยทฤษฎีมันต้องเกิดขึ้นนะคะเรามาดูเหตุการณ์ที่มันเป็นภัยพิบัติใหญ่อีกเหตุการณ์หนึ่งคือเหตุการณ์เนี้ยค่ะมีน้ําท่วมคล้ายๆกับที่เกิดที่เนปาลอ่ะเป็นน้ําป่าแบบไหลทะลักพรวดมาเลยแต่คราวนี้เกิดที่แกรนด์แคนยอนในสหรัฐอเมริกาค่ะทีนี้เรื่องของเรื่องเนี่ยแกรนด์แคนยอนมันใหญ่โตมากโชคดีมันไม่ได้พัดตรงจุดที่นักท่องเที่ยวอยู่นะคะมันน่าจะไปเป็นในส่วนอุทยานมุมอื่นแต่เหตุเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่29แต่เขารายงานเมื่อวันจันทร์ค่ะมีผู้เสียชีวิต2รายขอรายละเอียดค่ะ
0: อิทธิพลฝนตกหนักทำให้มีน้ำป่าเชี่ยวกรากพัดเอาโคลนก้อนหินซากสิ่งปลูกสร้างถล่มลงมาตามลำธารไบรท์แองเจิลซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของแกรนด์แคนยอนนะคะมันพัดสะพานคนเดินพังเลยเส้นทางเดินป่าพังเลยตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่บอกนักท่องเที่ยวหนีได้ไม่เท่าไหร่เองนะคะก็ตอนนี้หาได้ที่รายงานเนี่ย80คนแต่ตอนนี้ยังหาผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมไม่ได้อย่างที่อู้บอกไปแล้วนะคะว่าเจอ2คนนะคะว่าผู้เสียชีวิต2คนมวลน้ำท่วมเนี่ยสร้างความเสียหายหนักต่อโครงสร้างพื้นฐานของGrand Canyon เลยเพราะว่าท่อส่งน้ำ Trans Canyon เนี่ยเสียหาย 40% จนระบบหยุดทำงานอุทยานต้องใช้น้ำสำรองสั่งปิดบริการแต่เหตุการณ์นี้สะเทือนขวัญมากเพราะ Grand Canyon คืออัญมณีล้ำค่าของระบบอุทยานสหรัฐมีคนชม4ล้าน4แสนคนต่อปีอุทกภัยคราวนี้สร้างความเสียหายต่อชีวิตและระบบนิเวศสำคัญมากของสหรัฐอเมริกาด้วยค่ะอุคะ
1: สรุปนิดนึงนะคะท่านผู้ฟังคือมวลน้ำมหาศาลที่ถล่มแกรนด์แคนยอนเนี่ยทำให้มีนักท่องเที่ยวและประชาชนเนี่ยเดือดร้อน80คนแต่80คนนี้ไม่ได้สูญหายเพราะเจ้าหน้าที่ช่วยออกมาได้แล้วขณะนี้พบแล้ว2ศพที่ยังหายเนี่ยคือ1รายค่ะโอ้ก็ใช่ย่อยนะคะนี่คือสหรัฐอเมริกาค่ะท่านผู้ฟังดิฉันว่านะอันเนี้ยน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากมาเป็นแบบทะลักทลายแล้วก็กวาดคนแถวนั้นตายกันเป็นเบือเนี่ยมันน่าจะเป็นข่าวที่จะเกิดขึ้นให้เราต้องรายงานกันทุกเดือนจากนี้ไปแน่นอนเลยค่ะท่านผู้ฟังเป็นความน่ากลัวจริงๆนะคะอ่ะมาดูการรายงานภาพใหญ่นิดนึงคือปรากฏการณ์สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงตอนนี้เราจะเกิดเอลนินโยรายงานจากองค์กร Oxfam ค่ะเขาออกมาเตือนนะคะว่าเอลนินโยรอบนี้เนี่ยจะเกิดวิกฤตการขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรงค่ะและเขาพยากรณ์เอาไว้นะคะว่าประเทศในอเมริกากลางจะเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสในอีก3สัปดาห์นี้เพราะไม่มีอะไรกินแล้วนะคะขอรายละเอียดค่ะ
0: ภัยแล้งรุนแรงเกิดขึ้นในกัวเตมาลาฮอนดูรัสและเอลซาวาดอร์ส่งผลกระทบต่อครัวเรือนเกษตรกรในชนบทมากกว่า 90,000 ครอบครัวนะคะสำรวจพบว่าเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเกือบ 80% ปลูกถั่วเหลืองมากกว่า2ใน3สูญเสียผลผลิตไปมากถึง 75-100% แล้วค่ะขณะที่ปริมาณอาหารสำรองส่วนใหญ่เหลือพอประทังชีวิตได้ไม่เกิน3สัปดาห์เท่านั้นสาเหตุหลัก 89% มาจากปรากฏการณ์เอลนินโยที่ทำให้อุณหภูมิผิวน้ำในมหาสมุทรแปซิฟิกอุ่นขึ้นนำไปสู่ภัยแล้งจัดจนซ้ำเติมปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคที่มีมากกว่า 23,000 ครัวเรือนและบีบให้เกิดการย้ายถิ่นฐานหนีความอดอยากมากกว่า 6,200 ครั้งแล้ววิกฤตครั้งนี้กำลังกลายเป็นแรงกดดันมหาศาลต่อความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาคอเมริกากลางหลายหน่วยงานด้านมนุษยธรรมต้องเร่งหาทางเยียวยาก่อนเกิดสถานการณ์อดอยากรุนแรงมากกว่านี้ค่ะอุ๊คะ
1: แหมถ้าซื้อลอตเตอรี่ดิฉันจะถูกเหมือนกับการเดาข่าวไหมคะเนี่ยท่านผู้ฟังอุ๊จำได้อาทิตย์ที่แล้วอุ๊พูดเลยนะว่าไอ้วิกฤตแบบเนี้ยมันจะเกิดการย้ายถิ่นเพราะพื้นที่เดิมเนี่ยมันเพาะปลูกไม่ได้คนจะอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการอดอยากหิวโหยหรือการอยู่ในที่เดิมแล้วเจอภัยพิบัติรุนแรงเนี่ยผู้คนจะย้ายถิ่นฐานกันแบบมหาศาลเลยนะคะนี่ก็มาอีกเรื่องแล้วนะท่านผู้ฟังอเมริกากลางกัวเตมาลาฮอนดูรัสและเอลซาวาดอร์ปลายเดือนนี้นะคะสิ้นเดือนกันยายนนี้อาหารสำรองจะไม่เหลือแล้วเพราะฉะนั้นต้องได้รับความช่วยเหลือจากประเทศอื่นๆค่ะไม่เช่นนั้นก็จะเกิดการอพยพย้ายถิ่นแน่นอนต ตัดกลับมาจากภาพใหญ่ในโลกใบนี้คราวนี้ที่ฉันจะชวนท่านผู้ฟังมาดูใกล้ๆประเทศไทยนั่นคืออินโดนีเซียค่ะคุณผู้ฟังจำได้ไหมคะว่ามีไฟป่าที่อินโดคือเริ่มเผามาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมแต่ว่าควันที่มันรุนแรงส่งผลกระทบเนี่ยมันคือปลายสิงหาตั้งแต่วันที่25เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้เกิดมลพิษข้ามพรมแดนค่ะคุณคือควันไฟป่าเนี่ยไหลเข้าไปที่มาเลเซียฟิลิปปินส์บรูไนนะคะและมีรายงานว่าถ้ายังเผากันต่อเนี่ยมันจะเข้าภาคใต้ประเทศไทยกัมพูชาและเวียดนามขอรายละเอียดค่ะ
0: สถานการณ์ไฟป่าบนเกาะกะลิมันตันและสุมาตราจากการเผาไร่ปาล์มรวมกับปรากฏการณ์เอลนินโยทำให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้หรือว่าที่อินโดนีเซียเรียกว่าฮาบากัดเนี่ยนะฮะมันพัดควันพิษกระจายเป็นวงกว้างผลการตรวจในกรุงมะนิลาฟิลิปปินส์และเมืองบันดาเสรีเบกาวันของบรูไนพบ PM 2.5 สูงทะลุเกณฑ์อันตรายสั่งหยุดโรงเรียนแล้วค่ะส่วนที่เมืองกูชิงของมาเลเซียนั้นมีควันพิษพุ่งขึ้นเป็นเมืองมลพิษสูงที่สุดในโลกนะคะระบบติดตามสภาพบรรยากาศของโคเปอร์นิคัสเตือนค่ะว่าหากการเผายังข้ามไปถึงตุลาคมหมอกควันอาจลามถึงภาคใต้ของไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แผ่นดินใหญ่ยาวนานหลายสัปดาห์เลยค่ะคาดการว่าอินโดนีเซียจะปล่อยคาร์บอนจากไฟป่าสูงถึง46ล้านตันสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี2003เทียบเท่ากับโรงไฟฟ้าถ่านหิน45แห่งทำให้มีผู้ป่วยทางเดินหายใจในอินโดนีเซียแล้วมากกว่า 50,000 รายโดยเฉพาะเด็กเล็กนะคะส่วนมาเลเซียนั้นผู้ป่วยหอบหืดพุ่งสูงขึ้นจนต้องเตรียมทำฝนเทียมค่ะแล้วก็ย้ายงานวันชาติไปแล้วนะคะไปจัดในอาคารส่วนสิงคโปร์ก็เริ่มระมัดระวังแล้วเช่นเดียวกันนะคะเหตุการณ์นี้บอกว่าเผาป่าประเทศเดียวเป็นภัยพิบัติสาธารณสุขและเศรษฐกิจระดับภูมิภาคค่ะอุค่ะ
1: โอ้โหชอบคำนี้มากเลยอ่ะเผาป่าประเทศเดียวแต่กลายเป็นภัยพิบัติสาธารณสุขและเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนค่ะ1กันยากับ3กันยาสภาพอากาศคือ PM 2.5 นะคะในมาเลเซียเนี่ยติดอันดับแย่ที่สุดในโลกโหท่านผู้ฟังมันไม่ใช่เล็กๆแล้วนะโอ้ แล้วเดี๋ยวชั่วโมงที่2ดิฉันจะเล่าให้ฟังข่าวเศร้ามากเลยพรบอากาศสะอาดที่เป็นความหวังของเราเนี่ยมันมีปัญหาค่ะเดี๋ยวชั่วโมงที่2ค่อยมาคุยกันนะคะว่านี่แหละมันเป็นปัญหาใหญ่มากของโลกใบนี้และเป็นปัญหาของประเทศไทยที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้แล้วกฎหมายจะช่วยอะไรเราได้หรือไม่นะคะมีผลต่อเนื่องนิดนึงค่ะท่านผู้ฟังคือไฟป่าในอินโดนีเซียเนี่ยมันไม่ได้สร้างผลกระทบกับคนเท่านั้นเพราะว่ารอยเตอร์สเขารายงานค่ะว่ามีอุรังอุตังอยู่ฝูงหนึ่งประมาณ7ตัวคือสำลักควันน่ะจนกระทั่งแบบหมอต้องสัตวแพทย์ต้องเข้าไปช่วยใช่ไหมคะพี่อุ๋ย
0: ใช่ค่ะต้องไปให้ออกซิเจนแล้วก็ให้น้ำเกลือด้วยค่ะอูค่ะคราวนี
1: ้ฮะเขาบุกเข้าไปเอาตัวน้องออกมาหรือคนเข้าไปช่วยครับพี
0: ่คนเข้าไปช่วยก่อนแล้วก็ค่อยเอาออกมา
1: อ๋อโถ
0: ต้องเป็นสัตว์อนุรักษ์
1: 7ตัวค่ะท่านผู้ฟังถ้าไม่ช่วยก็ตายนะคะแล้วมันจะเป็นความสูญเสียอย่างมากเลยค่ะเอาล่ะคราวนี้ลองดูค่ะว่าอินโดเจอปัญหาเต็มไปหมดเลยเนาะหนึ่งในไฟป่าในอินโดนีเซียเนี่ยคือป่าพลุค่ะป่าพลุก็คือเป็นต้นไม้ที่อยู่แบบชายเขาเรียกอะไรป่าชายเลนอารมณ์ประมาณนั้นนะคะที่มันมีพื้นที่ชุ่มน้ำวิธีการที่รัฐบาลเขาจะรู้ว่าเกิดไฟป่าหรือไม่เนี่ยเขาใช้วิธีติดตามระดับน้ำใต้ดินยังไงคะพี่อุ๋ย
0: คือเขาพัฒนาระดับน้ำระบบติดตามน้ำใต้ดินเนี่ยเพราะว่ามันจะเป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าก่อนเกิดไฟไหม้โดยเฉพาะที่ป่าพลุที่สำคัญคือป่าพลุเนี่ยสำคัญสำหรับพวกเรามากเพราะว่าที่นี่คือที่ที่เก็บกักคาร์บอนปริมาณมากที่สุดในโลกรักษาสมดุลน้ำและก็ควบคุมฝนในภูมิภาคได้ด้วยค่ะอุค่ะ
1: ใช้วิธีไปดูน้ำใต้ดินนะคะว่ายังชุ่มชื้นหรือไม่เพื่อเป็นตัวเลขในการสะท้อนว่าเกิดการเผาหรือเกิดไฟของป่าพลุเหนือพื้นที่นั้นอย่างไรเป็นอีกไอเดียหนึ่งนะคะในการบริหารจัดการค่ะสัปดาห์นี้ยังมีข่าวคืบหน้านะคะเป็นผลกระทบต่อเนื่องจากอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงโลกที่มันร้อนจนวิบัติเนี่ยนะคะรายงานย้อนหลังไปตั้งแต่ปี20ถึง24พบว่าปะการังฟอกขาวรุนแรงมากในการวิจัยครั้งนี้เนี่ยนะคะเขาแจ้งว่าปริมาณปะการังแข็งทั่วโลกเนี่ยลดลงไป 9.4% คือเกือบ 10% แล้วนะท่านผู้ฟังปะการังคือแหล่งที่อยู่ของสัตว์น้ำในทะเลซึ่งคืออาหารของมนุษยชาติและจะยังไงฮะ บ้านของอาหารของพวกเรามันพังไป10%ค่ะท่านผู้ฟังและนอกจากนั้นนะคะวิกฤตโลกร้อนยังทำให้เด็กเล็กๆเนี่ยอายุ0-9 ปีมีความเครียดเพิ่มขึ้นค่ะเขาบอกว่า560 ล้านคนคือเด็กเล็กทั่วโลกกำลังเผชิญกับความเครียดจากความร้อนที่จะต้องเพิ่มขึ้นอย่างน้อย30 วันต่อปีให้เห็นเลยนะคะว่ากระทบไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นสัตว์บนบกสัตว์ใต้น้ำบ้านของสัตว์ใต้น้ำหรือแม้กระทั่งเบบี๋เด็กน้อยโดนกันทั่วหน้าในทุกรูปแบบค่ะและทั้งหมดนี้คือมุมมองรอบโลกค่ะ
2: มุมมองรอบโลก
3: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพ Double A Care ปกป้องมั่นใจห่วงใยกันและกัน
1: ขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ถ่านคุณภาพจาก Double A Super Alkaline ค่ะพลังแรงและใช้ได้นานวันนี้ขอแนะนำเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Double A นะคะคือ Super Alkaline เป็นถ่านอัลคาไลน์คุณภาพพรีเมียมค่ะให้พลังงานที่คงที่ยาวนานใช้ได้นานกว่ามีทั้งขนาด 2A และ 3A นะคะและยังมี Double A Evo Zinc เป็นฐานทั่วไปสำหรับอุปกรณ์ภายในบ้านค่ะให้คุณเลือกใช้ได้อย่างคุ้มค่าเต็มกำลังในทุกความต้องการค่ะคุณผู้ฟังคะหาซื้อฐาน Double A Super Alkaline ได้นะคะที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศค่ะหรือถ้าคุณจะสั่งออนไลน์ก็เข้าไปที่เว็บไซต์ doubleadelivery.com ค่ะและยังมี Double A Official Mall ใน Shopee Lazada และ TikTok พร้อมโปรโมชั่นดีๆทุกเดือนค่ะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาเรายังตามติดนะคะเรื่องของโซเชียลมีเดียว่าผลกระทบจะเป็นอย่างไรและใครขับเคลื่อนมาตรการอย่างไรบ้างแป๊บหนึ่งค่ะ
2: เปิดมุมมองใหม่จากทุกมุมโลกโดยบุรอ่อนชุ่มชื่นและช่อประกาวิริยานนท์ในมุมมอง
4: หยุดอายุผิวหมดกังวลเรื่องริ้วรอยและผิวหมองคล้ำด้วย Glass Skin Luminous Serum ที่พิสูจน์แล้วว่าลดริ้วรอยเห็นผลชัดภายใน7 วันพร้อมผิวกระจ่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดภายใน2 สัปดาห์ดูเรียบเนียนเด้งมีงานผิวพร้อมใช้อ่อนกว่าวัยจนใครๆต้องทักพิสูจน์ผลลัพธ์ด้วยตัวคุณเองวันนี้สั่งซื้อได้ที่ LINE @ GLASSSKIN Glass Skin

0: ประสบการณ์กว่า20ปีมีสาขามากที่สุดในไทยเราพร้อมให้บริการและติดตั้งฟรีโทร02-978-9000
1: Glasskin Youth Active Tone Up UV Protection ปกป้องบำรุงฟื้นฟูครบจบในหลอดเดียว Glasskin Youth Active Easy Way Sun Stick เติมกันแดดระหว่างวันทาทับเมคอัพได้เลยมีแป๊บทายสูงกว่าเมื่อทั่วไป30เท่าฟิลเตอร์ปกป้องผิว Glasskin
2: อยากวิ่งแต่ไม่ได้เริ่มสักที
3: ถามจริงมีใจป่ะ
4: ชอบครับแต่ไม่กล้าจีบสักทีอ่ะ
3: ถามจริงมีใจป่ะ
5: อยากเลิกบุหรี่นะแต่มันเลิกไม่ได้สักที
3: ถามจริงมีใจจริงป่ะเลิกบุหรี่ต้องเริ่มที่ใจสายเลิกบุหรี่1600เราช่วยคุณได้เราพร้อมให้กำลังใจและช่วยคุณค้นหาพลังภายในใจของคุณเองเริ่มเถอะรออะไรอยากเลิกบุหรี่โทรฟรี1600
6: มุมมองใหม่จากทุกมุมโลกโดยบุรอ่อนชุ่มชื่นและช่อปกาวิริยานนท์ในมุมมอง
7: กลับมาคุยกันต่อนะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้ยังรอบโลกอยู่นะคะแต่ว่าดิฉันเนี่ยจะรวบรวมเอาประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องของผลกระทบกับมนุษย์ในเชิงของสังคมนะคะคุณผู้ฟังคะรายการมุมมองเนี่ยเราติดตามอย่างใกล้ชิดนะเรื่องของผลกระทบเกี่ยวกับภัยออนไลน์ในการที่เยาวชนเนี่ยเข้ามามีชีวิตอยู่ในโลกออนไลน์สารพัดรูปแบบวันนี้เราก็มีรายงานทั้งยูนิเซฟออกมาบอกเลยนะคะว่าเด็กที่อยู่ในออนไลน์เนี่ยโดนอะไรบ้างและประเทศต่างๆก็พยายามปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายที่จะให้เด็กเนี่ยใช้ออนไลน์แบบสร้างสรรค์มากขึ้นและป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเยาวชนค่ะรวมทั้งงานวิจัยในออสเตรเลียนะคะประเทศแรกของโลกที่มีกฎหมายห้ามใช้โซเชียลมีเดียในเยาวชนว่าผ่านไปเป็นแรมปีผลเป็นยังไงนี่เป็นผลวิจัยเลยนะคะทั้งหมดนี้เราจะรายงานกันในช่วงมุมมองรอบโลกค่ะ
6: มุมมองรอบโลก
8: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพ Double A Careปกป้องมั่นใจห่วงใยกันและกัน
7: เริ่มต้นด้วยการเปิดข้อมูลของ UNICEF ค่ะเป็นรายงานว่าใน1ปีมีเยาวชนทั่วโลกถึง20ล้านคนที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศบนแพลตฟอร์มออนไลน์สารพัดรูปแบบเลยนะคะนี่เป็นรายงานจากรอยเตอร์สค่ะ
9: รายงานเขาบอกว่าพบเด็กอายุ12ถึง17ปีใน21ประเทศมากกว่า1ใน5ในภูมิภาคแอฟริกาเอเชียละตินอเมริกาและยุโรปตะวันออกนะคะเคยเจอกับภัยออนไลน์ถึง20ล้านคนภายในเวลาเพียง1ปีไม่ว่าจะเป็นการถูกบังคับให้ส่งภาพอนาจารหรือว่าส่งเนื้อหาทางเพศที่ไม่ยินยอมเกือบ 60% นั้นเกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียยอดนิยมและ 14% เกิดขึ้นในเกมออนไลน์ค่ะที่น่าห่วงก็คือว่ามากกว่าครึ่งนึงของผู้กระทำผิดเป็นคนที่เด็กรู้จักตัวและเริ่มมีเคสที่ถูกสร้างภาพตัดต่ออนาจารด้วย AI สูงถึง 1.1 ล้านคนนะคะแต่ว่ามีผู้เข้าแจ้งความหรือขอความช่วยเหลือไม่ถึง 1% UNICEF เตือนค่ะว่าเหยื่อเด็กที่ถูกละเมิดเพศทางเพศออนไลน์เนี่ยนะคะมีแนวโน้มคิดฆ่าตัวตายหรือทำร้ายตัวเองมากกว่าเด็กทั่วไปถึง4เท่าอันนี้เป็นภัยคุกคามทางสุขภาพจิตที่ทุกสังคมต้องเร่งป้องกันอย่างเด็ดขาดแล้วล่ะค่ะอูค่ะ
7: นี่คือภัยสังคมที่เป็นภัยของโลกใบนี้ดิฉันจินตนาการนะคะเด็กอายุ12ถึง17คงเป็นลูกและหลานอันเป็นที่รักของครอบครัวต่างๆที่ผู้ใหญ่เนี่ยพยายามจะปกป้องให้เขามีชีวิตที่ดีแต่ปรากฏว่าเขาเข้าไปอยู่หน้าจอในพื้นที่ส่วนตัวในห้องในมือถือเราไม่รู้หรอกค่ะว่าพฤติกรรมนั้นแหละทำให้เขาอะถูกทำร้ายท่านผู้ฟังมันชัดเจนมากเลยนะคะว่ามันต้องมีการปรับเปลี่ยนนะโดยเฉพาะในบ้านท่านผู้ฟังปรับเปลี่ยนกระบวนการที่จะสอดส่องคุ้มครองเด็กมากขึ้นหรืออาจจะต้องตั้งอินเทอร์เน็ตในการเข้าของเด็กเป็นแบบเป็นโปรแกรมแบบเตือนนะคะคือทำยังไงก็ตามให้เราสามารถดูแลและปกป้องอันตรายให้เด็กได้มากกว่านี้ค่ะคราวนี้มาดูตัวอย่างสัปดาห์ที่ผ่านมามีรายงานว่าเมืองนิวยอร์กเขาได้ออกกฎนะคะแบน AI ในโรงเรียนของรัฐบาล1ปีค่ะเป็นเหมือนการทดลองนะคะเขาหวังว่าวิธีการนี้จะทำให้เด็กได้เรียนรู้มากขึ้นผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ไม่งั้นเด็กก็จะอยู่กับคอมพิวเตอร์อยู่กับหุ่นยนต์ AI ขอรายละเอียดค่ะ
9: นายกเทศมนตรีของมหานครนิวยอร์กแถลงระงับการใช้เครื่องมือทางการศึกษา AI ในห้องเรียนประมาณ40รายการในโรงเรียนรัฐบาลเป็นเวลา1ปีนะคะกระทบนักเรียนอนุบาลถึงมัธยมต้นมากกว่า 600,000 คนเขาเน้นย้ำว่าเด็กๆจำเป็นต้องเรียนรู้ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์พัฒนาทักษะร่วมกับเพื่อนและสร้างความสัมพันธ์กับครูผู้สอนมาตรการนี้ยกเว้นให้นักเรียนมัธยมปลายใช้ได้บางกรณีส่วนครูยังใช้ช่วยวางแผนบทเรียนและจัดหาตารางเรียนได้อันนี้ถือเป็นการปรับทิศทางอีกครั้งหลังจากที่เคยสั่งห้ามเด็กใช้ ChatGPT เมื่อปี2022ก่อนจะถูกยกเลิกแล้วก็นำผู้ช่วย AI เข้ามาทดลองใช้นะคะคำสั่งหยุดพัก1ปีนี้จึงเป็นก้าวสำคัญของนิวยอร์กในการตั้งหลักเพื่อกำหนดขอบเขต AI ให้ช่วยส่งเสริมการศึกษาได้อย่างปลอดภัยค่ะค่ะ
7: โอ้ยดีจังเลยอ่ะโอ้โหท่านผู้ฟังคือดิฉันเข้าใจนะคะ AI มันเป็นนวัตกรรมของโลกนะแล้วตอนนี้คนทุกเพศทุกวัยก็แห่แหนกันเข้าไปมีชีวิตกับมันน่ะเพราะฉะนั้นมันก็เกิดผลกระทบที่เราอาจจะคาดการไม่ได้แต่เมื่อเราเห็นว่าเด็กที่เล็กเกินไปยังไม่มีวุฒิภาวะแล้วไปอยู่กับ AI เนี่ยเขาเลยไม่ได้อยู่กับผู้ใหญ่จึงไม่ได้เรียนรู้และที่สำคัญAI ก็ไม่ได้คัดกรองที่จะพูดคุยกับคนตามช่วงอายุเสมอไปอาจจะพูดอะไรที่เกินการรับรู้ของเด็กและเป็นอันตรายก็ได้เราดูผลนะคะว่านิวยอร์กเนี่ยห้ามใช้ AI ในโรงเรียนของรัฐ1ปีจะเกิดผลอะไรบ้างเดือนนี้เดือนอะไรฮะกันยาใช่ไหมคะกันยายนปีหน้าหรือประมาณตุลาพฤศจิกาปีหน้ามันน่าจะมีรายงานการทดลองครั้งนี้ค่ะกลับมาที่ออสเตรเลียท่านผู้ฟังอันเนี้ยคือประเทศตัวพ่อเลยนะฮะในการออกกฎหมายห้ามใช้โซเชียลมีเดียในเด็กวัยรุ่น ที่ออสเตรเลียเนี่ยเขาห้ามเด็กอายุ16คือถ้าอายุต่ำกว่า16ไม่ให้ใช้ปรากฏว่ามีการศึกษาของมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ค่ะว่าห้ามมาครบปีแล้วเนาะผลปรากฏว่ามันยังไม่ได้ตามที่ต้องการน่ะเด็กก็ยังฝ่าฝืนเข้าไปใช้เขาก็เลยเสนอนะคะว่ามันอาจจะต้องมีมาตรการร่วมนะคือการสอนทักษะดิจิตอลให้กับเด็กและเยาวชนขอรายละเอียดค่ะ
9: เป็นการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์นะคะพบว่าเด็กที่เริ่มใช้โซเชียลมีเดียตั้งแต่อายุน้อยมีภาวะซึมเศร้าและวิตกกังวลสูงโดยเด็กออสเตรเลียเริ่มใช้งานครั้งแรกเฉลี่ยอายุ11ปีแม้รัฐบาลจะบังคับใช้มาตรการห้ามเด็กต่ำกว่า16ปีใช้โซเชียลมีเดียแต่ผลสำรวจกลับพบว่าเด็กอายุ10ถึง15ปีมีเพียง1ใน4เท่านั้นที่ยอมเลิกใช้หลังมาตรการห้ามมีผลบังคับใช้นะคะส่วนใหญ่ตั้งใจหลบเลี่ยงข้อจำกัดเพื่อใช้งานต่อไปแทนที่จะรอจนอายุครบ16ปีนักวิจัยจึงสรุปว่าการชะลอเริ่มใช้งานควบคู่ไปกับการปลูกฝังความรู้เรื่องสื่อดิจิทัลอย่างเหมาะสมนั้นเป็นแนวทางที่มีศักยภาพและยั่งยืนกว่าการสั่งห้ามอย่างเดียวค่ะค่ะ
7: สิ่งที่ออสเตรเลียทำเนี่ยคือความกล้าหาญของโลกเลยนะคะคือเขากล้าหาญที่จะลุยไปก่อนเลยออกกฎหมายห้ามเสร็จแล้วก็วัดผลเพราะเขาดำเนินการไปปีนึงแล้วไงคะท่านผู้ฟังจนตอนนี้นักวิชาการบอกว่าคือห้ามอย่างเดียวมันไม่เวิร์กก็ต้องห้ามด้วยแล้วอธิบายด้วยก็อาจจะเป็นแนวทางของประเทศไทยไหมคะระหว่างที่เรามีร่างสสสโยนมาสักสองอาทิตย์ที่แล้วแล้วก็เงียบกริบนะยังไม่มีใครพูดอะไรต่อนะคะท่านผู้ฟังเพราะนั้นเราอาจจะต้องให้ความรู้ว่าดิจิตอลที่ใช้อย่างไม่เหมาะสมมากเกินไปมันจะเป็นปัญหากับชีวิตของเยาวชนอย่างไรเพื่อค่อยๆหาเสียงให้เด็กยอมรับที่จะอยู่กับมันให้น้อยลงค่ะเพราะอันนี้เป็นพฤติกรรมเสพติดมันไม่ใช่จะหายกันง่ายๆหรือเลิกใช้กันง่ายๆด้วยกฎหมายฉบับเดียวนะคะท่านผู้ฟังคราวนี้ดิฉันจะเปลี่ยนมุมบ้างค่ะเรามีมุมเราชื่อรายการมุมมองนะคะก็เลยจะขอมองอีกมุมนึงว่าการที่เยาวชนเนี่ยได้เข้าไปใช้เทคโนโลยี AI บางทีมันก็มีผลดีนะเพราะว่ารายงานจากประเทศจีนเขาบอกว่าเด็กน้อยอายุ13เด็กคนจีนนะคะลุกขึ้นมาพัฒนาแอปพลิเคชันชื่อว่าผู้ปกครองเสมือนจริงอีหนูคนนี้ค่ะพอล้อนจอกไปเนี่ย3วันได้ตังค์ 90,000 เด็กไม่ได้มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมอะไรวิเศษวิโสเลยนะใช้อะไรที่มันพื้นแต่คอนเซปต์ความคิดนี่สิคะน่าสนใจยังไงคะพี่อุ๋ย
9: ค่ะขอเริ่มนิดนึงนะคะว่าจูซู่หานนั้นเป็นนักเรียนมัธยมต้นอายุ13จากเซี่ยงไฮ้ ได้รางวัลการแข่งขันการตลาดผลิตภัณฑ์ AI ที่หางโจวด้วยแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าใจฉางหรือว่าออนไซต์จุดเด่นของมันก็คือผู้ปกครองเสมือนจริงให้ผู้ปกครองอัพโหลดรูปภาพเข้าไปในระบบแล้วใจฉางก็ทำหน้าที่เป็นโคลนนิ่งดิจิตอลคอยดูแลลูกระหว่างทำกันบ้านถ้ากล้องตรวจพบว่าเด็กเล่นโทรศัพท์หรือลุกออกจากที่นั่งระบบมันจะส่งเสียงเตือนแล้วทำรายงานสรุปพฤติกรรมการเสียสมาธิการเรียนให้โดยอัตโนมัติเธอเริ่มเอาแอปพลิเคชันนี้ขาย3วันได้90ออเดอร์ยอดรวม 18,000 หยวนหรือราวๆ 90,000 บาทค่ะอุ๊คะไอเดียนี้มาจากประสบการณ์ตรงของสู้หารเองเพราะพ่อแม่ไม่มีเวลานั่งเฝ้าจอนะคะไม่มีเวลานั่งเฝ้าเธอในเรื่องเกี่ยวกับการทำเสียสมาธิทั้งหลายแต่เธอน่ารักอันนึงค่ะในนั้นมีฟีเจอร์ชื่อว่าแม่กำลังโกรธเธอตัดทิ้งเพราะไม่ต้องการให้แอปทำหน้าที่ฟ้องผู้ปกครองมากกว่านี้อยากจะให้แอปใช้ความอ่อนโยนและผลลัพธ์ที่เธอทดลองใช้กับน้องชายอยู่ชั้นป.1ปรากฏว่าสมาธิการเรียนดีขึ้นค่ะอูค่ะ
7: แล้วเร็วๆนี้นะคะน้องคนนี้ก็กำลังที่จะเปิดให้คนเข้ามาใช้คือตอนเนี้ยราคาล็อตแรกที่เขาปล่อยไปเนาะตกประมาณหัวละ1,000 บาทเขาบอกเดี๋ยวเขาจะต่อยอดแล้วก็ทำให้ราคาต่อหน่วยถูกลง ดิฉันติดใจตรงเนี้ยค่ะตรงฟีเจอร์แม่กำลังโกรธแล้วเด็กตัดออกอ่ะมันแสดงให้เห็นนะคะว่าคนพัฒนาแอปเนี่ยค่ะเขาเรียนรู้จากเพนพอยต์ของตัวเองนะอายุ13 1ไม่มีแม่มานั่งเฝ้าตอนทำกันบ้านก็เลยทำให้เธอมีสมาธิน้อยแต่อยากได้แม่มานั่งเฝ้าแต่เป็นแม่ใจดีค่ะเป็นแม่ที่ค่อยๆพูดเมื่อเด็กทำผิดไม่ใช่แม่ที่บ่นและด่าอีหนูมันสะท้อนความต้องการที่ชัดเจนแถมยังแบบทำการทดลองนะท่านผู้ฟังว่าน้องป.1เนี่ยพอได้แอปแม่เสมือนจริงเนี่ยมานั่งเฝ้าแต่ไม่ด่าเนี่ยผลการเรียนและสมาธิดีขึ้นใช่ไหมคะพี่อุ๋ย
9: ใช่ค่ะเรื่องนี้สู้หารดีใจมากเลยทดลองกับน้องชายตัวเองด้วย
7: น่ารักมาก 13 เก่งสุดๆเลยนะฮะท่านผู้ฟังนั่นก็เป็นข่าวดีไปค่ะคราวนี้ดิฉันวนกลับมาคลาสสิกเคสเกิดขึ้นทุกประเทศเลยในโลกนี้ฟิลิปปินส์ค่ะตำรวจออกมาบอกนะคะว่าเขาจับผู้ต้องสงสัยคดีไซเบอร์ได้766รายข้อหาก็คือการหลอกขายสินค้าออนไลน์ค่ะแต่จุดที่น่าสนใจของข่าวนี้นะคะคือฟิลิปปินส์กำลังจะชงให้มีการใช้ระบบ One ID ในการลงทะเบียนซิมมันเป็นยังไงคะไอ้เจ้า One ID เนี่ยค่ะพี่อุ๋ย
9: ค่ะมันใช้เอกสารยืนยันตัวตนประเภทเดียวเลยคือ One ID เนี่ยนะครับบังคับเฉพาะบัตรประชาชนใบเดียวแล้วก็ปรับปรุงระบบยืนยันตัวตนอันนี้เป็นกุญแจสำคัญในการป้องกันอาชญากรรมออนไลน์เลยและจำกัดการถือครองซิมการ์ดไม่เกิน5หมายเลขต่อคนห้ามโอนย้ายซิมโดยไม่มีเอกสารรับรองอันนี้ปิดช่องของโจรไซเบอร์เลยค่ะตอนนี้กำลังประสานค่ายมือถือและปรับระบบยืนยันตัวตนใหม่ทั้งประเทศเลยค่ะอุ๊คะ
7: นี่คือสิ่งที่ฟิลิปปินส์ใช้ในการแก้ปัญหาสแกมเมอร์พวกนี้ก็รายงานให้ท่านผู้ฟังทราบนะคะว่าไอเดียแบบเนี้ยเพื่อนบ้านเราเขาใช้กันนะคะกระเถิบมานิดนึงคราวนี้จะเป็นกึ่งๆสุขภาพแต่ท่านผู้ฟังค่ะไม่ใช่สุขภาพเรานะคะสุขภาพน้องสัตว์ค่ะคือที่ชิลีเนี่ยค่ะมันมีชายแดนเยอะใช่ไหมคะเขาก็ทำการศึกษาพบว่านกเพนกวินเนี่ยมันมักจะไปติดอวนจับปลาแล้วเวลาดึงขึ้นมาเนี่ยโอ้โหบาดแผลเวอะหวะใช่ไหมโดนอวนบาดนักวิจัยคนนี้เขาก็เลยคิดค้นนวัตกรรมชุดบำบัดเส้นใยทองแดงและสังกะสีเป็นการเร่งฟื้นฟูบาดแผลของนกเพนกวินยังไงคะพี่อุ๋ย
9: ค่ะชุดนี้เขาอย่างที่อุ๋ยบอกนะคะว่าแก้วิกฤตเขาทออนุภาคทองแดงและสังกะสีลงไปในใยผ้าด้วยเพื่อที่จะเอาไปยับยั้งแบคทีเรียและเชื้อราแล้วก็กระตุ้นการสร้างหลอดเลือดใหม่ด้วยมันทำให้สมานแผลเร็วขึ้นที่ต้องทำอย่างนี้เพราะว่าเพนกวินเนี่ยมันชอบยืดคอลงมาแล้วเอาจะงอยปากดึงไหมเย็บแผลออกค่ะมันก็เลยไม่ยอมหายสักทีนะคะปรากฏว่าความสำเร็จนี้เนี่ยช่วยได้มากเพราะชิลีนั้นเนี่ยมีเพนกวินฮัมโบลต์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์และประชากรเหลือไม่ถึง 20,000 ตัวเขาต้องทำค่ะนะคะและชุดนี้เนี่ยมีความสำเร็จเพราะชิลีคือผู้ผลิตทองแดงรายใหญ่ที่สุดของโลกและเป็นบ้านของฮัมโบลต์มากถึง 80% ด้วยนวัตกรรมนี้จึงเป็นเรื่องดีสำหรับการปกป้องสัตว์หายากและปกป้องเขาเรียกว่าใช้ทองแดงของตัวเองให้มีค่าค่ะอุ๊คะ
7: ช่วยได้สองเรื่องค่ะท่านผู้ฟังคือไอ้ผ้าที่ถักทอด้วยอนุภาคทองแดงผสมสังกะสีไปบนเส้นใยเนี่ยเอาไปพันรอบคอทำให้เพนกวินเนี่ยมัน ขยับคอลงไปจิกแผลไม่ได้ไงไอ้ไหมที่เย็บไว้ก็ยังอยู่แล้วก็ผ้าที่ว่าเนี่ยยังไปเหมือนเป็นผ้าพันแผลท่านผู้ฟังที่ดิฉันเพิ่งทราบนะว่าอนุภาคทองแดงกับสังกะสีมันยับยั้งแบคทีเรียและฆ่าเชื้อราในอนาคตจะพัฒนากลายเป็นผ้าพันแผลให้มนุษย์ได้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องว่ากันไปนะคะมาดูไอเดียต่อไปค่ะท่านผู้ฟังดีไซเนอร์ชาวเยอรมันคนหนึ่งเนี่ยดิฉันไม่แน่ใจว่าเขามีญาติเป็นโจรหรือเปล่านะคะเพราะว่าดีไซเนอร์คนนี้เนี่ยทำการคิดค้นเสื้อที่จะสามารถพรางตาได้ผ่านไอ้กล้องที่เป็น AI อะค่ะคือท่านผู้ฟังคะถ้าเราใส่เสื้อตัวนี้ของเขาเนี่ยปรากฏว่าระบบ AI มันจะตรวจจับเราไม่ได้ไอ้กล้องที่ถ่ายบันทึกไว้จะไม่เห็นเราเลยใช่ไหมคะพี่อุ๋ย
9: ไม่เห็นค่ะที่พี่อุ๋ยหัวเราะเนี่ยเพราะว่าชอบไอเดียอู้ค่ะว่าเอาไปให้คนอื่นใส่อะไม่ใช่พวกเราธรรมดาใส่นะคะเรื่องนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าระบบ AI เนี่ยมันจะตรวจจับบุคคลผ่านกล้องวงจรปิดไม่ได้นะคะคือตัวมันเนี่ย AI อะไม่เข้าใจความหมายของคำว่ามนุษย์แต่มันเรียนรู้สถิติจากภาพโดยวิเคราะห์วัตถุขอบวัตถุแสงสีโครงร่างของร่างกายแล้วตรงนี้แหละที่ดีไซเนอร์เอาไปจัดการออกแบบลวดลายเพื่อทำลายการประมวลผลเชิงสถิติของ AI จนมันไม่สามารถระบุได้ว่าคนใส่เนี่ยคือคนลวดลายที่ใช้ AI หลอกเนี่ยนะอุคนดีไซเนอร์เขาบอกว่าเขาก็ใช้ AI เป็นคนช่วยออกแบบด้วยเหมือนกันเพราะว่าบางอย่างเนี่ยตัวเขาเองเขาไม่สามารถที่จะจับได้เท่ากับ AI จับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดบอดที่มนุษย์มองไม่เห็นแต่ AI มองเห็นมันกลายเป็นจุดที่ทำให้บังตา AI ได้
7: โอ้โห
9: มันฟังแล้วมันเหมือนย้อนแย้งทางเทคโนโลยีนะแต่ว่ามันผลการทดสอบระบบ AI นะมันจับคนสวมไม่ได้เลย
7: โอเคอิตานี่นะคะขอเรียกว่าอิตานี่นะคะชื่อว่าไซมอนเวกเคิร์ตเป็นดีไซเนอร์นะคะคนเยอรมันหลักการคืออีตาไซมอนเวกเคิร์ตเนี่ยนะฮะมิสเตอร์เวกเคิร์ตก็แล้วกันค่ะฮีก็แบบว่าใช้ AI ออกแบบลายเสื้อยืดนะคะอ้อเสื้อฮาวายเป็นลายพรางดิจิตอลสีสันฉูดฉาดแต่ AI หลอกเพื่อจะไปหลอก AI เนื่องจากว่าลายที่ออกแบบขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้ AI มึน AI ในกล้องวงจรปิดก็เลยดักจับไม่ได้เพราะมึนสรุปอีตาไซมอนเวกเคิร์ตเนี่ยเขาทำงานออกแบบนี้มาเพื่อโจรโดยเฉพาะไหมฮะเพราะจากนี้ไปนี่จะเป็นยูนิฟอร์มของโจรทั่วโลกไหมคะพี่อุ๋ย
9: พี่ตอบไม่ได้แต่พี่ขอคำอุเออใช่มันหลอก AI ได้อะมันแล้วเราใช้กล้อง AI จับอ่ะนะตอนนี้นะถ้ามันหลอก AI ได้แล้วใครเอาไปใส่นะลายนี้
7: แ
9: ล้วมีแพร่หลายด้วย
7: ตอนอู้อ่านข่าวนี้อู้ก็พูดกับพี่อุ๋ยนะตอนเราซ้อมก่อนจะบันทึกเทปเนี่ยคือดิฉันก็บอกพี่อุ๋ยว่าเขาทำมาทำไมอ่ะงานเนี้ย คืองานออกแบบมันต้องมีประโยชน์ถูกไหมพี่ประโยชน์ของงานออกแบบครั้งนี้ก็คือเพื่อโจรไง บ้าบอจริงเลยนะคะก็ฮาฮากันไปค่ะท่านผู้ฟังอ่ะมาดูประเด็นด้านสาธารณสุขหน่อยดีกว่าค่ะโรคอีโบลายังถูกรายงานข่าวอยู่นะคะตัวเลขของผู้ป่วยใน DR คองโกเนี่ยทะลุ 3,000 รายแล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นการระบาดที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์แต่มันกลายเป็นข่าวเล็กนะเพราะมันระบาดเยอะขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆยังไม่มีทีท่าว่าจะสิ้นสุดค่ะนอกจากนั้นอีกข่าวนึงค่ะท่านผู้ฟังสหภาพยุโรปสั่งระงับการนำเข้าเนื้อสัตว์จากบราซิลโทษฐานที่ทั้งยุโรปไม่เอาเนื้อสัตว์จากบราซิลคือใช้ยาต้านจุลชีพในการเลี้ยงสัตว์ค่ะผลบังคับใช้ของการห้ามครั้งนี้คือ3กันยายนบังคับไปเรียบร้อยแล้วขอรายละเอียดค่ะ
9: สาเหตุหลักนะคะก็เพราะว่า EU เขาห้ามใช้ยาต้านจุลชีพในการเร่งการเจริญเติบโตครอบคลุมทั้งเนื้อวัวทั้งสัตว์ปีกและน้ำผึ้งด้วยนะคะมาตรการของ EU ห้ามใช้ยาต้านจุลชีพยาปฏิชีวนะชนิดเดียวกับที่รักษาโรคในมนุษย์เพราะว่าถ้าใช้ในสัตว์มากไปเนี่ยมันจะทำให้เกิดแบคทีเรียดื้อยาแพร่สู่คนผ่านอาหารและสิ่งแวดล้อมทำให้เกิดการติดเชื้อในมนุษย์เนี่ยรักษายากยิ่งขึ้นแต่ว่าที่อู้บอกไปแล้วว่าเขาบังคับใช้ไปแล้วเมื่อ3ใช่ไหมคะ3กันยา EU ยังไม่ระบุยกเวลายกเลิกคำสั่งห้ามนะคะ อาจจะยาวไปจนกว่าจะสามารถยืนยันมาตรฐานได้ค่ะอุค่ะ
7: โอ้โหห้ามไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะเลิกทำนะคะดิฉันก็มานั่งดูว่ายาต้านจุลชีพเขาใช้ตอนไหนหรออ๋อเร่งโตไงเวลาใส่ยาให้เร่งโตให้ได้เนื้อสัตว์เยอะๆเนี่ยก็จัดอยู่ในยาต้านจุลชีพที่เป็นแบคทีเรียดื้อยาท่านผู้ฟังจำคำว่าซุปเปอร์บัคได้ไหมคะไอตัวนี้แหละแบคทีเรียดื้อยาหรือซุปเปอร์บัคถ้ามันตกค้างในเนื้อสัตว์มันก็ตกค้างในสิ่งแวดล้อมและมันก็เป็นอันตรายกับมนุษย์โดยตรงทั้งก่อให้เกิดการดื้อยาขั้นวิกฤตนะคะมีการกลายพันธุ์ที่จะทนทานกับเชื้อโรคได้แล้วยาก็จะหมดความสามารถในการรักษาโอ้โหแล้วถ้ามันต่อมาที่คนแล้วจะยังไงรวมทั้งมันจะสะสมตกค้างในร่างกายสรุปถ้าคุณไม่เลิกบราซิลคุณก็ไม่ต้องขายเนื้อสัตว์ให้กับสหภาพยุโรปอ้าวแล้วไงอะคะ
9: ไม่รู้ว่ามาแถวนี้หรือเปล่าสิ
7: แล้วไงอะฮะเออ
9: มัน
7: เดือดร้อน
9: ใช่เดือดร้อนทั่วโลกนะ
7: นั่
9: นทั่วโลกนะคะประเด็นนี
7: ้นะดิฉันก็ถามคำเดิมอ้าวแล้วไงอะฮะกลับไปที่อินโดนีเซียอีกนิดนึงท่านผู้ฟังแหมมีข่าวน่าอายนะคะรอยเตอร์สรายงานทั่วโลกเลยค่ะว่าเด็กนักเรียนในประเทศอินโดนีเซียเนี่ยท้องเสียอาหารเป็นพิษยกโรงเรียนเลยค่ะคือโรงเรียน500กว่าคนก็หืมจู๊ดๆกันหมดเลยมันเกิดจากโครงการแจกอาหารฟรีของรัฐบาลและปัจจุบันมีเด็กป่วยท้องเสียจู๊ดๆเนี่ย 37,000 รายเข้าไปแล้วเกิดอะไรขึ้นคะพี่อุ๋ย
9: ค่ะก็ต้องบอกค่ะว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดต่อเนื่องมานานแล้วนะตั้งแต่ต้นปีนะคะแต่ล่าสุดเนี่ยเด็กที่ชวาตะวันออก512คนป่วยหลังทานอาหารกลางวันฟรีเจ้าหน้าที่ก็ระงับการทำงานของครัวนะคะแล้วก็สอบสวนว่าอาหารบูดเสียหรือเปล่าหรือวางยาพิษหรือเปล่านับตั้งแต่เปิดโครงการอาหารฟรีมานะคะมีเด็กป่วยสะสมทั่วประเทศสูงกว่า 37,000 คนค่ะโครงการงบประมาณมหาศาลของประธานาธิบดีกำลังเผชิญวิกฤตหนักทั้งปัญหาอาหารไม่ได้มาตรฐานทุจริตทำให้อดีตหัวหน้าหน่วยงานถูกจับต้นทุนสูงไปจนต้องปิดครัวจัดเลี้ยงหลายร้อยแห่งแล้วก็ต้องมีการปฏิรูปโครงสร้างใหม่นะคะเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยทำให้ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อรัฐบาลลดลงเหลือเพียงแค่1ใน3เท่านั้นเองค่ะคุณคะ
7: การปฏิรูปที่ว่านะคะคือปฏิรูปโครงสร้างของหน่วยงานสำนักงานโภชนาการแห่งชาติเปลี่ยนทีมผู้บริหารลดขอบเขตของโครงการเพื่อที่จะควบคุมคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารพี่มันดูเป็นเบสิกไหมอ่ะฮะ
9: มันดูเป็นเบสิกแต่ว่ามันเกิดมาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะ
7: นั่นสิท่านผู้ฟังคะปัญหาเนี้ยเกิดตั้งแต่มกราคมปี2025นะคะคือโครงการเนี่ยมันเริ่มมาเนี่ยเป็น
9: ปีครึ่ง
7: นี่ปีที่2แล้วอะเนาะอืม
9: ค่ะ
7: แล้วมันไม่ได้เกิดกับโรงเรียนนี้โรงเรียนเดียวคือท้องร่วงจุ๊ดๆๆๆเหมายกโรงเรียน500คนเนี่ยเป็นอย่างนี้กี่สิบกี่ร้อยครั้งคะเพราะเด็กที่ป่วย 37,600 รายโอ้โหสะท้อนถึงความอ่อนแอสุดๆเลยนะคะและทั้งหมดนี้คือรายงานที่เรารวบรวมในรอบสัปดาห์นี้ในช่วงมุมมองรอบโลกค่ะ
6: มุมมองรอบโลก
8: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพ Double A Care ปกป้องมั่นใจห่วงใยกันและกัน
7: ปิดท้ายวันนี้ดิฉันขอเชิญชวนให้ท่านผู้ฟังมาตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกฟรีค่ะนอกสถานที่หรือในสถานที่ก็ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพียงคุณไปขอให้เจ้าของบริษัทหรือผู้จัดการหน่วยงานของท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐเอกชนหรือโรงงานติดต่อเข้ามาขอรับบริการนี้ได้ค่ะเป็นการตรวจด้วยตัวเองคือการสวอปนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องขึ้นขายอย่างค่ะสวอปเสร็จส่งผลมาเราอ่านผลแล้วส่งกลับไปให้คุณนี่คือบริการจาก Health Plus Global Genomic Lab and Wellness Center ให้คุณเตรียมความพร้อมในการป้องกันและรับความเสี่ยงด้านสุขภาพติดต่อค่ะเข้าไปที่ LINE พิมพ์แอสไซน์นำหน้านะคะ HPG Lab H ฮ่องกงอะค่ะ HPG Lab หรือหมายเลขโทรศัพท์02-932-2999 www.healthplusglobal.co.th ค่ะพักฟังข่าวต้นชั่วโมงนะคะเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้าค่ะดิฉันมีอัปเดตเรื่องพรบ.อากาศสะอาดเศร้าจริงๆค่ะคุณ
6: เปิดมุมมองใหม่จากทุกมุมโลกโดยบุรอ่อนชุ่มชื่นและช่อปกาวิริยานนท์ในมุมมอง
1: Glass Skin Youth Active Tone Up UV Protection ปกป้องบำรุงฟื้นฟูครบจบในหลอดเดียว Glasskin Youth Active Easy Way Sun Stick เติมกันแดดระหว่างวันทาทับเมคอัพได้เลยมีเปปไทด์สูงกว่าเมื่อทั่วไป30เท่าฟิลเตอร์ปกป้องผิว Glasskin

0: ประสบการณ์กว่า20ปีมีสาขามากที่สุดในไทยเราพร้อมให้บริการและติดตั้งฟรีโทร02-978-9000 แบงค์กรองน้
1: ำหยุดอายุผิวหมดกังวลเรื่องริ้วรอยและผิวหมองคล้ำด้วยกลาสกินลูมินัสเซรั่มที่พิสูจน์แล้วว่าลดริ้วรอยเห็นผลชัดภายใน7วันพร้อมผิวกระจ่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดภายใน2สัปดาห์ดูเรียบเนียนเด้งมีงานผิวพร้อมใช้อ่อนกว่าวัยจนใครๆต้องทักพิสูจน์ผลลัพธ์ด้วยตัวคุณเองวันนี้สั่งซื้อได้ที่ LINE @glassskin glasskin
2: ตกลงพี่จะเลิกสูบบุหรี่หรือพี่จะเลิกกับหนู
3: โอ้พี่ก็พยายามเลือกเอ้ยพยายามเลิกอยู่แต่มันเลิกไม่ได้
2: เหรอยังเลิกไม่ได้อะไรบุหรี่หรือว่าหนู
3: บุหรี
4: ่เลิกบุหรี่ไม่ยากมันเลิกอย่างอื่นหรอกเลิกได้ถ้าคุณตั้งใจสายเลิกบุหรี่1600เรามีผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจจิตใจคุณเราจะอยู่เป็นเพื่อนไปกับคุณจนคุณเลิกบุหรี่ได้เริ่มเถอะรออะไรอยากเลิกบุหรี่โทรฟรี1600
5: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท้องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
6: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปี่แปกอตราลูกกตัญญูบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
7: เปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันหลบดูและสปอนทีจี
8: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple I
9: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
10: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02-559-2727
11: SME เปลี่ยนเกมสู้วันจันนี้ขอชงธุรกิจที่ติดเทรนตลอดการธุรกิจคาเฟ่ Red Ocean ยังน่าสนใจมากแค่ไหนดร.อภิชาติประสิทธิ์นฤทธิ์นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตรชวนมาเฝ้าเทรนไปด้วยกันจันนี้ในรายการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106
12: ให้ product ของคุณจูนได้ตรงลงได้เหมาะเกาะทุกเครือข่ายทั้งออฟและออนไลน์ติดต่อมาเลยที่0813599310

หยุดอายุผิวหมดกังวลเรื่องริ้วรอยและผิวหมองคล้ำด้วยกลาสกินลูมินัสเซรั่มที่พิสูจน์แล้วว่าลดริ้วรอยเห็นผลชัดภายใน7วันพร้อมผิวกระจ่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดภายใน2สัปดาห์ดูเรียบเนียนเด้งมีงานผิวพร้อมใช้อ่อนกว่าวัยจนใครๆต้องทักพิสูจน์ผลลัพธ์ด้วยตัวคุณเองวันนี้สั่งซื้อได้ที่ LINE @ GLASSSKIN GLASSKIN

0: ประสบการณ์กว่า20ปีมีสาขามากที่สุดในไทยเราพร้อมให้บริการและติดตั้งฟรีโทร02-978-9000
1: Glasskin Youth Active Tone Up UV Protection ปกป้องบำรุงฟื้นฟูครบจบในหลอดเดียว Glasskin Youth Active Easy Way Sun Stick เติมกันแดดระหว่างวันทาทับเมคอัพได้เลยมีเปปไทด์สูงกว่าเมื่อทั่วไป30เท่าฟิลเตอร์ปกป้องผิว Glasskin
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปใน

0: ติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
1: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอตราลูกกตันยูบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
2: เปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันลอปดูเรสปอนส์ทีจี
3: เปิดมุมมองใหม่จากทุกมุมโลกโดยบุรอ่อนชุ่มชื่นและช่อปกาวิริยานนท์ในมุมมอง
4: กลับมาคุยกันนะคะนี่คือชั่วโมงที่2ของรายการมุมมองค่ะคุณผู้ฟังคะชั่วโมงที่2เป็นเรื่องของประเทศไทยดิฉันก็จะรวมนะคะข่าวทั้งหมดเลยในรอบสัปดาห์ซึ่งมันเยอะมากนะท่านผู้ฟังขออนุญาตเลือกสิ่งที่รายการเราให้ความสำคัญแล้วก็นอกจากเอามาสรุปรายงานให้ทราบแล้วเนี่ยน่าจะสะท้อนมุมมองบางอย่างซึ่งต้องขออนุญาตนะคะอาจจะมีการใส่ความคิดเห็นส่วนตัวเข้าไปด้วยและสัปดาห์นี้เรื่องใหญ่ที่สุดที่ดิฉันจะพูดก็คือร่างพระราชบัญญัติอากาศสะอาดไปฟังกันนะคะในช่วงนี้มุมมองรอบเราค่ะ
3: มุมมองรอบเรา
4: ขอขอบคุณบ้านกรองน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำคุณผู้ฟังขาพี่อุ๋ยขาขอฟ้องนะฮะว่าร่างพรบอากาศสะอาดเนี่ยค่ะมันถูกส่งเข้าไปในวุฒิสภาแล้ววุฒิสภาก็แก้ไขโอ้โหแก้เยอะมากเลยหลายหัวข้อเลยนะคะจนกระทั่งพอส่งไอ้ฉบับแก้กลับมาเนี่ยสภาผู้แทนราษฎรมีมติเอกฉันท์ว่ารับไม่ได้คือไม่รับร่างนี้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็จะทำให้กฎหมายตัวนี้ล่าช้าออกไปอีกและยังไม่เห็นความหวังว่าจะได้กฎหมายตัวนี้หรือไม่สรุปให้ทราบเลยค่ะมันเป็นข่าวการเมืองแต่มันสะท้อนสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของคนทั้งประเทศเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยสภาผู้แทนมีมติ414เสียงต่อ2เสียงคือไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติอากาศสะอาดที่วุฒิสภาสั่งแก้ค่ะเพราะฉะนั้นจากนี้ไปขั้นตอนก็คือกฎหมายยังออกไม่ได้นะเขาก็ต้องย้อนกลับมาตั้งกรรมธิการวิสามัญร่วมกันของ2สภาคือวุฒิสภาส่งมา10คนสภาผู้แทนราษฎรส่งมาอีก10คนตอนเนี้ยสภาผู้แทนเนี่ยได้ไอ้10คนนั้นแล้วนะคะเพื่อจะมาเถียงกันต่อนะว่าจะทำยังไงให้ร่างกฎหมายที่เห็นไม่ตรงกันเนี่ยมันได้ข้อสรุปส่วนวุฒิสภาจะส่งรายชื่อกรรมาธิการที่จะต้องมานั่งถกกันใหม่เนี่ยสัปดาห์หน้านั่นแปลว่าเรื่องนี้ก็ช้าออกไปอีกดิฉันก็เลยถามว่าแล้ววุฒิสภาเข้าไปแก้อะไรหรอเนื้อหาในกฎหมายฉบับนี้ท่านผู้ฟังขาโปรดฟังทางนี้สิ่งที่วุฒิสภาลดตัดทอนลงไปคือ 1. ลดโทษลดการลงโทษกับคนที่ปล่อยมลพิษค่ะร่างกฎหมายเดิมจะลงโทษ50ล้านวุฒิสภาลดเหลือ5ล้านคำถามคือช่วยในทุนไหมคะนี่คือคำถามสังคมนะคะข้อ 2. ตัดระบบ PRTRคือวุฒิเนี่ยตัดระบบการรายงานและเปิดเผยข้อมูลการปลดปล่อยและการเคลื่อนย้ายสารมลพิษออกไปค่ะคือตัดสิทธิ์ไม่ให้ประชาชนมีเสียงส่วนร่วมรับรู้ 3. เปลี่ยนประธานคณะกรรมการอากาศสะอาดจังหวัดจากนายกอบจไปเป็นผู้ว่าก็คือยังให้อำนาจยังอยู่ในส่วนกลางค่ะ 4. อันนี้เป็นความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนไหมอ่ะเพราะฉะนั้นสว.นะคะสมาชิกวุฒิสภาก็มีการเพิ่มตัวแทนของสภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรมและสมาคมธนาคารเข้ามาเป็นกรรมการด้วยซึ่งก็ฝ่ายค้านนะคะก็มองว่าเอ๊ะมันขัดกับธรรมาภิบาลหรือเปล่าและนอกจากนั้นนะคะการลดตัดทอนการจัดการมลพิษข้ามพรมแดนซึ่งเป็นปัญหาใหญ่มากตอนนี้มันจะข้ามจากอินโดนีเซียมาภาคใต้ไทยอยู่แล้วอ่ะแต่ว่าร่างกฎหมายฉบับนี้มีการตัดหน้าที่ของหน่วยงานรัฐและกระทรวงการต่างประเทศออกไปค่ะและเหนือสิ่งอื่นใดสุดท้ายถ้าร่างพระราชบัญญัติสองสภาเห็นไม่ตรงกันนะคะหากสภาหนึ่งสภาใดไม่เห็นชอบร่างกฎหมายฉบับนี้จะถูกยับยั้งไว้ก่อนตามกรอบของรัฐธรรมนูญค่ะพี่อุ๋ยคะ
5: ค่ะถามคำเดียวนะคะว่าสวชุดนี้เป็นสวเลือกตั้งโดยประชาชนหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่ เป็นสวที่เลือกกันมาจากกลุ่มอาชีพเลือกกันเฉพาะกลุ่มอาชีพเลือกมาเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นคำตอบที่มันอยู่ในประเด็นที่อู้พูดมาก่อนหน้านี้หมดเลยอ่ะ

0: ไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์เยอะเพราะการราย
1: อ่
0: ง
1: า
0: านข่าวของดิฉันก็ค่อนข้างเอียงคือเราชี้ให้เห็นถึงข้อท้วงติงในมุมประชาชนที่ไม่ค่อยชอบใจว่าทำไมสอวอถึงทำแบบนี้แต่ยังไม่มีคำอธิบายนะคะว่าทำไมเขาทำแบบนี้โดยเฉพาะการตัดบทลงโทษน่ะคนปล่อย
1: อื
0: ม
1: ม
0: ลพิษต้องชดใช้กฎหมายนี่เขียนไว้เลย50 ล้านตัดเหลือ5 ล้านโหพี่อย่างนี้ก็ปล่อยไปดิถ้ากำไรมันเยอะอ่ะถูกไหมคะ
1: ค่ะเรารายงานว่าประเทศนอกอ่ะเขาเก็บกันทีหนึ่ง600-700 ล้าน
0: นะ
1: อ
0: ป
1: ื
0: ระเท
1: ม
0: ศไทย50นี่ก็เด็กๆแล้วนะยังจะเหลือแค่5 ล้านอันนี้ที่ฉันบ่นนะคะคุณผู้ฟังขออภัยสรุปพรบ.อากาศสะอาดที่เราเฝ้ารอเพื่อที่จะแก้ปัญหา PM 2.5ในเชิงนโยบายก็คงเลื่อนต่อไป
1: หรอ
0: เรื่อยๆค่ะท่านผู้ฟังคราวนี้ดิฉันโยกประเด็นสิ่งแวดล้อมขึ้นมาก่อนนะคะเพื่อให้เห็นค่ะว่าความพยายามในการแก้ปัญหาใดๆก็ตามที่มันกระทบเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันยากเย็นมากเพราะมันมีผลประโยชน์และอาจจะมีมุมที่มันกระทบอาจจะต้องมองในมุมเชิงเศรษฐกิจมองในมุมความจำเป็นหลายอย่างจึงทำให้มีความขัดแย้งอยู่เสมอค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะครบ36ปีของการจากไปของคุณสืบนาคเสถียรท่านก็ทำอัตวินิบาตกรรมนะคะคือยิงตัวเองเนี่ยในวันที่1 กันยาปี2533จนทำให้พื้นที่ป่าที่ท่านอยู่ตรงนั้นเนี่ยห้วยขาแข้งได้ขึ้นเป็นมรดกโลกแต่36ปีผ่านไปมูลนิธิสืบนาคเสถียรออกมาบอกว่าเขายังมีความกังวลค่ะในการรักษาป่ามรดกโลกเพราะว่าสิ่งนี้มันไม่ได้การันตีว่าป่าจะปลอดภัยค่ะโดยโยนประเด็นให้สังคมรับรู้ว่ามี5 เรื่องใหญ่ๆที่ยังต้องจับตามองอยู่นะคะ 1. โครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดจังหวัดจันทบุรีครม.เนี่ยอนุมัติงบไปแล้ว7,200 ล้านบาทมูลนิธิก็จะยื่นฟ้องศาลปกครองค่ะเพื่อจะขอเพิกถอน EHIA รวมถึงมีโครงการเขื่อน7 แห่งค่ะในพื้นที่ป่าดงพญาเย็นและเขาใหญ่นอกจากนั้นยังมีโครงการอ่างเก็บน้ำหนองตาตั้งที่ราชบุรีโครงการเหมืองแร่โดโลไมต์ในเขตกันชนที่แก่งกระจานและกรณีการเพิกถอนพื้นที่อุทยานทับลานกว่า100,000 ไร่ทั้งนี้กรมป่าไม้ก็รายงานในปี2568ว่าประเทศไทยเหลือพื้นที่ป่าอยู่แค่31.43ลดลงจากปีก่อนหน้า1,100,000 ไร่นี่คือทั้งหมดทั้งมวลของการรุกคืบป่าไม้และการวัดน้ำหนักแย่งชิงผลประโยชน์หลายๆด้านค่ะพี่อุ๋ยคะ
1: พี่อุ๋ยสนใจเรื่องโครงการ7 เขื่อนในผืนป่าดงพญาเย็นและเขาใหญ่
0: เฮ้ยคือเข้าใจนะเข้าใจนะคะว่าน้ำจืดเนี่ยมันวิกฤตแน่ด้วย
1: สำ
0: ป
1: ค
0: ัญ
1: ัญ
0: หาสภาพภูมิอากาศเนอะพี่อุ๋ย
1: ค่
0: แ
1: ะ
0: ต่ถ้ามันต้องแลกมาด้วยพื้นที่ป่ามันก็เป็นโดมิโนอ่ะผลกระทบมันก็เป็นลูกชิ่งวนไปถูกไหมคะ
1: ค่ะทำไมไม่ทำอ่างน้ำเล็กๆเนาะ
0: เออ
1: ออ่างน้ำเล็กๆเยอะๆ
0: เ
1: ต
0: อ
1: รงไหน
0: อ
1: มีทานนั้นก็ทําแบบอ่างน้ําเล็กๆขึ้นมาให้แบบเบิร์อ่านหรือว่าฝายน้ําล้นก็ได้เพียงแต่ว่ามันเป็นฝายใหญ่ขึ้นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้
0: อุ
1: ม
0: ๊ย
1: ี
0: ไอ
1: น
0: เด
1: ้ํ
0: ี
1: าย เ
0: ดีย
1: อะ
0: อื
1: ๆอื
0: ม
1: ม
0: ดิฉันก็ไม่รู้สิคะเราก็มีหน้าที่รายงานข่าวนะฮะท่านผู้ฟังการตัดสินใจก็เป็นเรื่องของท่านๆนะคะงั้นก็จำไว้ครั้งหน้าเลือกตั้งก็คิดดีๆกันแล้วกันค่ะคุณโอเคค่ะ เสียงเริ่มโหด มาดูประเด็นสิ่งแวดล้อมให้ชื่นใจนิดนึงคุณผู้ฟังขาพื้นที่รอบๆทะเลสาบสงขลาที่เขาเรียกว่าแหล่งสงขลาเนี่ยค่ะเป็นพื้นที่ที่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงวัฒนธรรมโดยในนามของคณะอนุกรรมการมรดกโลกเนี่ยเขาเตรียมที่จะเสนอเอกสารยื่นขอมรดกโลกเป็นขั้นตอนของการมีเอกสารขอรับการประเมินขั้นต้นซึ่งผ่านแล้วนะคะเป็นการครอบคลุมชุมชนอยู่4 จุดในรอบๆทะเลสาบสงขลาโอ้โหถ้ายื่นไปได้นี่มีเฮเลยนะคะทีนี้ดิฉันก็เลยไปดูค่ะว่าเอ๊ะแล้วความสำคัญของแหล่งสงขลาและชุมชน4 แห่งรอบทะเลสาบสงขลาเนี่ยคืออะไรทำไมถึงจะยื่นขอมรดกโลกปรากฏว่ามันเป็นเส้นทางการเดินเรือและการค้าทางทะเลเลียบชายฝั่งกับนานาชาติในประวัติศาสตร์และก็เป็นเส้นทางที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของมนุษย์กับธรรมชาติสะท้อนถึงเรื่องของการตั้งถิ่นฐานชุมชนริมทะเลสาบน้ำเค็มน้ำกร่อยและน้ำจืดและมีการพึ่งพาระบบนิเวศอันอุดมสมบูรณ์ก็เลยเป็นจุดหนึ่งนะคะที่ประเทศไทยจะยื่นเป็นมรดกโลก ดิฉันก็ชื่นใจแป๊บหนึ่งแล้วก็เฮ้ยคิดขึ้นมาได้ว่าเอ้าน้ำท่วมหาดใหญ่อ่ะพอมันท่วมเสร็จแล้วน้ำมันก็ไหลลงทะเลสาบสงขลาด้วยไหมอ่ะเพราะฉะนั้นถ้ามันเกิดน้ำท่วมแบบนี้ไอ้แหล่งโบราณสถานสภาพธรรมชาติที่จะขึ้นทะเบียนก็ไม่น่าจะไปต่อได้ไหมคะพี่อุ๋ยคะ
1: พี่อุ๋ยก็เสนอให้ทําเขื่อนน่ะไม่ให้น้ําแบบบนเขาทะลักลงมาเป็นแบบตะกอนแบบเดิมอ่ะเรากําลังพูดลักษณะเหมือนเดิมนะคือน้ําที่ไหลลงมาจากบนภูเขามันจะมีตะกอนดินลงมาแล้วมันจะลงมาในทะเลสาบสงขลามันจะทําให้ตื้นเขินขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ทําให้น้ําท่วมบ่อยๆทําไมไม่ทําฝายไม่ทําอ่างเก็บน้ําข้างบน
0: อันนี้ก็ละไว้ฐานที่เข้าใจผู้รู้อาจจะมีทางแก้หลายทางแต่เราก็คิดแบบบ้านๆว่าให้กั้นเอาไว
1: ใช
0: ้
1: ่ใช่ใช
0: ม
1: ่
0: ันอาจจะ
1: ใช
0: ไม่
1: ่
0: ใช่ก็ได้แต่มันต้องมีมาตรการในการแก้ปัญหาแต่ถ้าจำไม่ผิดนะคะการประชุมครม.สัญจรเนี่ยเขาก็อนุมัติงบในการแก้ปัญหาน้ำท่วมหาดใหญ่ไปแล้วนะพี่อุ๋ย
1: ค่ะก็
0: ดิฉันก็ขออภัยยังไม่ได้ไปวิเคราะห์นะคะว่าไส้ในนั้นน่ะจะปกป้องปัญหาของดินโคลนที่มันจะลงไปที่ทะเลสาบสงขลาหรือไม่เพราะมันก็จะเป็นลูกชิ่งต่อไปของการยื่นขอเป็นมรดกโลกที่มันอาจจะไม่ได้ก็ได้นะคะจากเรื่องสิ่งแวดล้อมขอชวนท่านผู้ฟังกระโดดมาเรื่องสุขภาพจิตโหเรารายงานหลายสัปดาห์ติดต่อกันเลยนะคะว่าปัญหาเด็กนักเรียนมีปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากนะคุณผู้ฟังตั้งแต่มีกราดยิงในโรงเรียนเนี่ยทุกคนก็เลยกลับมาดูว่าโอ้นี่มันระเบิดเวลาของประเทศเลยนะคะล่าสุดสัปดาห์นี้ค่ะก็มีข่าวดีว่าสพฐเนี่ยค่ะที่ดูแลการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยเขาก็จับมือกับหลายๆหน่วยงานโดยเฉพาะสพสชนะคะ30 บาทเนี่ยขับเคลื่อนแนวทางในการดูแลเป็นระบบการดูแลสุขภาพจิตของนักเรียนก็จะไปใช้ในปี2570นะคะโดยเขานำโครงการเดิมมาต่อยอดโครงการเดิมชื่อว่าครูนางฟ้าดิฉันก็ไม่เคยรู้จักโครงการนี้นะแต่ฟังดูดีจังมันคือหาครูกลุ่มหนึ่งมาทำการคัดกรองนักเรียนค่ะแล้วมีตัวเลขเดิมที่เขาคัดกรองเอาไว้แล้วนะคะได้เด็ก30,000 คนที่มีปัญหาสุขภาพจิตติดรหัสสีเหลืองสีส้มอะค่ะคือยังไม่ถึงสีแดงแต่เขาเจอตัวแล้วนะคะผลการวิจัยพบว่าถ้าเขาคัดกรองเด็กแล้วเข้าสู่กระบวนการก็จะสามารถลดระดับความเสี่ยงของเด็กกลุ่มนี้ลงได้ครึ่งหนึ่งเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยมีการเชื่อมโยงสิทธิของเนี่ยบัตรทองเนี่ยค่ะสปสช.เพื่อให้ครูคัดกรองเด็กแล้วก็ส่งเด็กเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพที่จะฟื้นฟูสุขภาพจิตของเด็กต่อไปค่ะพี่อุ๋ยคะ
1: โอ้ดีจังเลยค่ะโอ้อันนี้ก็มีช่องทางเนาะในการที่จะช่วยบรรเทาเรื่องราวต่างๆที่ทำให้พ่อแม่เครียดอ่ะแล้วก็โรงเรียนแล้วก็พวกเราด้วยเครียด
0: นะ
1: ค
0: ค
1: ื
0: ะ
1: อค่ะ
0: แต่ยังไงมันก็ปลายเหตุนะพี่แต่
1: ใช
0: ก็
1: ่
0: ยังดีกว่าไม่เจอทีนี้วิธีทำเขาก็จะหาโรงเรียนนำร่องประมาณ50 โรงหรือ100 โรงเพื่อที่จะลงไปลุยดูซิว่าระบบที่ออกแบบมาเนี่ยมันเวิร์กไม่เวิร์กแค่ไหนต้องปรับแก้กันนะคะเอ้ยจากสุขภาพ
1: ข
0: จ
1: อ
0: ิ
1: บ
0: ต
1: ใจ
0: ของเด็กนักเรียนดิฉันว่าต้องดูสุขภาพจิตของหมอด้วยนะฮะ
1: ยังไงคะยังไงคะ
0: พี่นานๆเราจะได้ยินข่าวทีนะว่าหมอปากแซบหมอด่าคนไข้จ
1: อ
0: น
1: ๋อ
0: กลายเป็นเรื่องแล้วแพทย
1: อ๋
0: ส
1: อ
0: ภาจะเล่นงานหมอคนนี้หรือไม่กำลังสอบสวนอยู่ค่ะสัปดาห์ที่
1: อ
0: ผ
1: ๋
0: ่านมา
1: อ
0: มีรายงานนะคะว่ามีหมอ1 คนมีพฤติกรรมด่าทอด้อยค่าคนไข้ที่ป่วยเป็นโรคไตว่าแบบมาใช้สิทธิ์บัตรทองอะไรเงี้ยคือดูถูกคนจนนะคะหรือไม่ก็เป็นข่าวดังค่ะพอสอบสวนไปปรากฏว่าหมอคนเนี้ยรักษาคนไข้ที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครแต่เป็นหมอพาร์ทไทม์ค่ะโรงพยาบาลนั้นก็บอกว่าปัจจุบันหมอไม่ได้ทำงานที่นี่แล้วนะฮะแต่แพทยสภาก็บอกว่าไม่ได้มันเกิดเรื่องแล้วก็เลยเข้าไปตรวจสอบตอนนี้เข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะกรณีที่แพทย์คลินิกเอกชนคู่สัญญาบัตรทองเนี่ยแสดงพฤติกรรมการใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมกับคนไข้โดยคุณหมอจวดค่ะท่านเลขาธิการแพทยสภาพลอากาศเอกนายแพทย์อิทธพรยืนยันนะคะว่าแพทย์ต้องดูแลผู้ป่วยทุกคนอย่างเท่าเทียมโดยขีดเส้นใต้สุภาพกรณีดังกล่าวเนี่ยน่าจะเข้าข่ายผิดข้อบังคับจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมในเรื่องของความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์และการขู่เข็ญค่ะ กระบวนการตรวจสอบและการพิจารณาบทลงโทษจะดำเนินการโดยเร็วที่สุดภายใน6เดือนจะต้องได้คำตอบนะคะแต่ก็ยังไม่ได้ฟันธงต้องไปตรวจสอบแล้วก็เข้าคณะกรรมการอีกทีหนึ่งนอกจากนั้นเลขาธิการแพทยสภาก็เตือนบุคลากรทางการแพทย์ให้ระมัดระวังเรื่องการสื่อสารและให้คุณหมอบริหารจัดการความเครียดของตัวเองค่ะเพื่อป้องกันปัญหาในลักษณะนี้ค่ะพี่อุ๋ย
1: คืออันนี้ก็เลยเกิดความรู้สึกเห็นใจเนาะว่าจริงๆแล้วหมอก็เป็นอาชีพที่มีความเครียดเยอะนะแต่ก็ต้องแบบดูแลตัวเอง
0: ก็ถ้าหมอพลาดแล
1: เอ
0: ้ว
1: งเนาะ
0: คน
1: อ
0: ม
1: ัน
0: ี
1: นี
0: โ
1: ้
0: ซ
1: เป็
0: เช
1: น
0: ี
1: ผ
0: ยล
1: ล
0: ออ่
1: ั
0: ะ
1: นหนึ่งจากความเครียด
0: ค่ะขออภัยนะคะท่านผู้ฟังสัญญ
1: เอ
0: าณมัน
1: อ
0: ตีกันไปตีกันมาเนอะเราสองคนคุยกันเลยเสียง
1: แ
0: ซ
1: ต่
0: ้อ
1: ก็
0: นกัน
1: ถ้าสมมติว่าเป็นการ
0: ต่อค่ะพี่อุ๋ยเชิญค่ะ
1: แต่ถ้าสมมติว่าเราสามารถรู้ได้แล้วเราช่วยผ่อนคลายให้คุณหมอได้ก็จะเป็นอีกประโยชน์หนึ่งซึ่งมันจะตกกับพวกเรานะไม่ได้ไปตกกับหมอเราเป็นคนไข้อ่ะ
0: หมอก็ต้องระมัดระวังเรื่องนี้หมอก็ไปหาหมอกันเองค่ะจากหมอรักษาโรคไตก็ไปหาหมอรักษาโรคทางใจไงคะพี่หรือจิตแพทย์ค่ะนะคะอ่ะมาเรื่องดีๆในวงการแพทย์บ้างดีกว่ามันเป็นประโยชน์กับพวกเราสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีงานเสวนา Texas Global Summit 2026เป็นการคุยกันค่ะว่าวิประเทศไทยจะมีการยกระดับการตรวจจีโนมิกคือตรวจไปที่ระดับเซลล์นะคะเป็นการผลักดันนโยบายการแก้ปัญหาโรคหายากในระดับชาติดิฉันก็เพิ่งรู้นะว่าทั่วโลกเนี่ยมีโรคหายากเป็นหนึ่งเป็นหมื่นโรคอ่ะพี่อุ๋ยมันจะกระทบกับประชากรไทยถึงประมาณ3,500,000คนแล้วก็เกือบครึ่งหนึ่งเนี่ยได้รับการวินิจฉัยที่ผิดพลาดค่ะเพราะว่าวิธีการวินิจฉัยเพราะฉะนั้นกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเขาก็เลยกำลังพัฒนาศูนย์วินิจฉัยทางพันธุศาสตร์ขั้นสูงแห่งชาติค่ะเป็นการควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีจีโนมิกเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการตรวจคัดกรองตั้งแต่ทารกแรกเกิดเลยนะคะและขณะนี้ภาคเอกชนอย่างเช่น AstraZeneca เนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนงานวิจัยนวัตกรรมและลดระยะเวลาของการวินิจฉัยโรคเพื่อแล้วก็เจอแบบถูกต้องมากขึ้นค่ะพี่อุ๋ยคะ
1: อันนี้ถ้าพี่ถ้าจำได้นะคะเราเคยพูดกันถึงเรื่องโรคหิวาตกโรคที่เกิดขึ้นในเยอรมนีหมอไม่มีประสบการณ์เรื่องนี้มองข้ามไปไม่ได้วินิจฉัยว่าคนไข้เป็นหิวาตกโรคเลยทำให้คนไข้แบบอาการหนักพี่ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ดีงามงดงามและมองเห็นอนาคตมากเลยคือเทคโนโลยีที่มันเนาะชัด
0: ค
1: เจ
0: ่ะ
1: นมากขึ้น
0: คือเทคโนโลยีระดับเซลล์อะจีโนมเนี่ยค่ะการตรวจไปที่เซลล์เนี่ยมันเป็นเทรนด์ของอนาคตจากนี้ไปมันจะช่วยให้เราเจอปัญหาได้ก่อนที่ปัญหามันจะใหญ่โตนะคะทีนี้เมื่อกี้นี่ตรวจไปที่เซลล์ใช่ไหมเป็นเทคโน
1: ใ
0: โ
1: ช
0: ลย
1: ่
0: ีจีโนมใช่ไหมคะคราวนี
1: ค
0: ้
1: ่ะ
0: กลับมาเบเลยพี่อุ๋ยตรวจเลือดเอาแบบง่ายๆเพราะว่าจะได้ตรวจได้ทั่วท่วนเป็นการยกระดับการตรวจวินิจฉัยหาอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุค่ะที่ผ่านมาเนี่ยนะคะกว่าจะเจอเนี่ยก็อาจจะต้องมีอาการเยอะแล้วเพราะว่าการตรวจวินิจฉัยหาอัลไซเมอร์ในอดีตเนี่ยคือการเจาะน้ำไขสันหลังหรือการทำเพ็ทสแกนก็ต้องอาการหนักไหมคะถึงจะไปเสียเงินทำเพ็ทสแกนขนาดนั้นนะคะงานนี้กรมการแพทย์โดยสถาบันประสาทวิทยาก็เลยขับเคลื่อนแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคสมองเสื่อมแห่งชาติค่ะเขาปรับวิธีการเป็นนวัตกรรมคือตรวจเลือดแล้วไปหาค่าที่เรียกว่าไบโอมาร์เกอร์ชื่อมันคือ P-TAU181 นะคะแล้วก็ P-TAU217ดิฉันก็ไม่รู้หรอกมันค่าอะไรแต่เรียกว่าเจาะหาไบโอมาร์เกอร์ในเลือดค่ะมันจะสะดวกและแม่นยำก็ทำให้สามารถตรวจคนไข้หรือผู้สูงอายุได้เพราะปัจจุบันเนี่ยปรากฏว่าเขาบอกมันเป็นระบบคอขวดนะที่มีผู้ป่วยประมาณ90%ที่เข้าไม่ถึงการตรวจค่ะเนื่องจากมันต้องเจาะไขสันหลังนะทำเพ็ทสแกนการเปลี่ยนวิธีการคือเจาะเลือดแล้วตรวจหาไบโอมาร์เกอร์เนี่ยก็จะช่วยทำให้เราเจอปัญหาของอัลไซเมอร์ได้ตั้งแต่เนิ่นๆและย้ำนะคะโรคทางชีววิทยาทางสมองเนี่ยการตรวจพบและเข้าสู่กระบวนการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรกจะช่วยชะลอภาวะพึ่งพิงและลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาวได้ค่ะพี่อุ๋ยคะ
1: อืมเป็นความก้าวหน้าในเรื่องเกี่ยวกับการวัดระดับโปรตีนเทานะถ้าอุจำได้ TAU โปรตีนเป็นระดับโปรตีนอันนี้ดีเพราะเพิ่มโปรตีนหรือว่าเรามีโปรตีนแต่นี้โปรตีนมันมีหลายตัว

0: มีหลายเบอร์มันก็เลยเยอะแยะไปหมดเนี่ยค่ะที่สมที่จำได้
1: แต่ถ้า
0: จำได้เป็น
1: ถ้า
0: เข
1: ม
0: า
1: ีนวัตกรรมเจาะเลือดแล้วหาในเลือดเนี่ยมันทำให้เจอ
0: ส
1: ได้
0: บาย
1: ง่ายแล้วก็ค่าใช้จ่า
0: ใช
1: ย
0: ่
1: ถูกลงด้วยนะคะ
0: โอ้
1: สัปดาห์นี้มีอัปเดตที่เป็นแบบวิธีคิดใหม่ๆในการทำให้ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้นน่ะแม้กระทั่งแพทย์แผนไทยค่ะเขาก็ผลักดันยาเฉพาะบุคคลเรียกว่าปรุงยาเฉพาะรายค่ะโอ้อันนี้เลิศมากเลยนะคะมีการประชุมกันค่ะว่าต่อไปนี้เราจะส่งเสริมโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเนาะทำให้เกิดการปรุงยาเฉพาะรายเพื่อรักษาบุคคลในเรื่องของการใช้แพทย์แผนไทยได้มากขึ้นค่ะพี่อุ๋ยคะ
0: โอ้อันนี้ก็เป็นการย้ำนะเพราะว่าจะก่อนนี้เราจะเห็นนะว่าหมอแผนโบราณจะต้มยาเป็นหม้อใช่ไหมต้มเป็นหม้อก็มันก็เหมือนกับเฉพาะรายแต่คราวนี้เนี่ยจะมีเทคโนโลยีให้มันชัดเจนมากขึ้นและก้าวหน้ามากขึ้นอันนี้ยิ่งจ้าบอ่ะยิ่งดีอ่ะ
1: นะอุ้ยถึงบออ ก
0: ื
1: ว่าม มันเราได้เห็นวิธีการในการหา
0: ใช
1: แน
0: ่
1: วทางในการรักษาหรือว่าป้องกันปัญหาสุขภาพของประชาชนนะคะจบประเด็นทางด้านสุขภาพและการแพทย์ดิฉันวนกลับมาเรื่องสังคมคุณผู้ฟังคะสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคนที่บางคล้าฉะเชิงเทราเขาออกมาร้องเรียนหน่วยงานค่ะว่าเขาเจอที่ดินต้องสงสัยว่าพื้นที่6 ไร่อันเนี้ยคือมีกำแพงรั้วรอบขอบชิดเนี่ยนะคะมันถูกใช้เป็นสุสานสำหรับชาวยิวหรือไม่โอ้
0: อืม
1: เพราะเป็นการใช้ในการฝังร่างชาวยิว1,200 หลุมโอ้ตัวเลขเยอะมากเลยอันนี้ข่าวยังไม่ได้ยืนยันนะคะแต่ชาวบ้านเขาบอกว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเคยมีการนำร่างผู้เสียชีวิตชาวต่างชาติเข้ามาฝังโดยไม่มีโลงศพตั้งแต่ปี2567ก็เลยเกิดการคัดค้านค่ะคือฝังไปไม่มีโลงอ่ะฝังลงไปที่ดินฝนตกลงมาน้ําก็จะชะลงไปใช่ไหมคะมันก็จะ
0: ใช
1: ไป
0: ่ห
1: ก
0: ม
1: ระ
0: ด
1: ทบกับแหล่งน้ําธรรมชาติบ่อกุ้งบ่อปลาและศูนย์เด็กเล็กกับโรงเรียนแถวแถวนั้นหรือไม่ชุมชนก็เลยต้องการความชัดเจนว่ามีใบอนุญาตหรือยังแล้วปัญหาที่ว่าเนี่ยมันจริงหรือเปล่าเพราะชาวบ้านกังวลใจค่ะพี่อุ๋ยคะ
0: อืมชาวบ้านกังวลดีมากเลยอ่ะเพราะว่าการฝังศพยิวคือการฝังแบบไม่มีโลงแบบเดียวกัน
1: อันนี้คือวัฒนธรรมเขาเหรอคะ
0: ใช่ค่ะเป็นวัฒนธรรมเหมือนกับวัฒนธรรมมุสลิมเหมือนกัน
1: อ๋ออ
0: ืม
1: อ
0: ค
1: ื
0: ่ะ
1: มน
0: เ
1: ี
0: ข
1: ่
0: า
1: แหล
0: อยู
1: ะ
0: ่ในจะเห็นไหมว่าเขาอยู่ในภูมิภาคเดียวกันเขาจะมีลักษณะที่คล้ายๆกันเพียงแต่นับถือคนละศาสนา
1: เรื่องนี้เป็นเรื่องของ culture จริงๆนะคะคือ
0: ใช
1: เรา
0: ่ใช่
1: ไม่ได้บอกว่าเขาควรทำหรือไม่ควรทำเป็นวัฒน
0: อื
1: ธรร
0: ม
1: มเขาแต่พออ ม
0: ื
1: ัน
0: ม
1: มาอยู่ในประเทศไทยแล้วบังเอิญมันไม่ได้อยู่ไกลปืนเที่ยงมันอยู่ใกล้ๆกับชุมชนไงเพราะฉะนั้นหน่วยงานรัฐนั่นแหละจะต้องจัดสรรให้เหมาะสมคำว่ายิวหรืออิสราเอลเนี่ยนะคะถูกพูดถึงในลักษณะของการไม่ไว้เนื้อเชื่อใจในความรู้สึกของคนไทยในช่วงประมาณสักเดือน2 เดือนมานี้นะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่ไปเกี่ยวข้องกับคนอิสราเอลเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีประโยคคำถามเต็มไปหมดล่าสุดค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมารัฐบาลไทยประกาศในราชกิจจานุเบกษาว่าจะปรับเปลี่ยนเรื่องของการให้วีซ่าฟรีวีซ่าจากเดิม60 วันจะปรับลดลงเหลือ30 วันเริ่ม15 กันยายนนี้คือเขาปรับลดลงไปเนี่ยนะคะ90 กว่าประเทศเลยค่ะจาก90 กว่าประเทศปรับใหม่ให้สิทธิ์60 ประเทศหนึ่งในนั้นคืออิสราเอลค่ะยังเข้าประเทศไทยได้อยู่ยังเป็นฟรีวีซ่าอยู่แต่จากเดิมอยู่ได้2 เดือนลดลงเหลือ1 เดือนค่ะพี่อุ๋ยคะ
0: อ๋อค่ะแต่ก็ไม่ได้มีเฉพาะอิสราเอลเท่านั้นใช่ไหมยังมีอีกหลายประเทศแล้วก็หลายดินแดนที่ถูกเหมือนลดเหมือนกันนะอันนี้เรา
1: ใช่
0: ก็ไม
1: ค
0: ่ได
1: ่ะ
0: ้เฉพาะใช่ไ
1: ใ
0: ห
1: ช
0: ม
1: ่
0: คะ
1: ค
0: ไม่
1: ่
0: ไ
1: ะ
0: ด้เฉพาะเจาะจงค่ะ
1: ลดทั้งยวงค่ะ60 กว่าประเทศค่ะไม่ใช่ลด
0: อ
1: แค
0: ื
1: ่อิส
0: ม
1: ราเอลแต่ให้รู้ว่า
0: ใช่
1: ฟรีวีซ่าที่เคยให้ต่างชาติอยู่เมืองไทยยาว2 เดือนเนี่ยบัดนาวมันไม่มีแล้วล่ะมันจะเหลือแค่1 เดือนแล้วต้องไปเข้า
0: อ
1: ก
0: ื
1: ระบ
0: ม
1: วนการต่อไปก็ดีนะ
0: ใช่
1: ดิฉันว่าดีนะถ้าคุณอยู่ยาวคุณต้องขอวีซ่าแบบอื่นเราจะได้ควบคุมได้ว่านี่คือพลเมืองต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยเวลาคุณไปทำธุรกิจไปสร้างความเสียหายหรือพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่ไปข่มขู่คนไทยอะไรเงี้ยจะได้จัดการได
0: อ
1: ้
0: ืม
1: แบบชัดเจนไงคะพี่อุ๋ยคะ
0: ใช่ค่ะใช่อันนี้ดีมากเลยเพราะจะทำให้เราได้ติดตามได้รู้ว่าใครอยู่ในประเทศไทย
1: นะคะอ่ะ
0: ค่ะ
1: มารายงานให้ทราบปิดท้ายด้วยข่าวดีคุณผู้ฟังคะยังดีใจอยู่หรือเปล่ากับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะคะที่สร้างประวัติศาสตร์ให้กับคนไทยใจฟูอุ้ยเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ทีมวอลเลย์จะไปแข่งขันโอลิมปิกในปี2028แต่ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเมื่อวันศุกร์เนี่ยค่ะทีมวอลเลย์บอลทีมนี้เนี่ยบินไปญี่ปุ่นแล้วนะพี่อุ๋ยไปเก็บตัวแมตช์แรกก่อนจะไปโอลิมปิกเขาต้องฝ่าด่านเอเชียนเกมให้ได้ก่อนค่ะเพราะฉะนั้นเรา
0: อ๋
1: ต้องมาล
0: อ
1: ุ้นกันให้ทีมวอลเลย์ทีมชาติไทยทีมหญิงแข็งแกร่งของเราเนี่ยนะคะจะได้เหรียญทองเอเชียนเกมหรือไม่อันนี้เรามาลุ้นกันนะคะ
0: อันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่แบบพี่อุ๋ยพี่อุ๊พูดมาเนี่ยพี่อุ๋ยนั่งยิ้มตลอดเลยค่ะเพราะว่ามันปลื้ม
1: อืมเ
0: ป
1: ป็
0: ล
1: น
0: ื้ม
1: ความรู้สึกปลื้มปริ่มนะคะดิฉัน
0: ค
1: ก็
0: ่ะ
1: เลยได้ไอเดียค่ะว่าไอ้พลังบวกปลื้มปริ่มเนี่ยเอาข้อจริงมันเป็นพลังงานที่เราใช้ในการพัฒนาตัวเองได้นะแต่ต้องมีวิธ
0: อ
1: ี
0: ื
1: การ
0: ม
1: ดึงมันมาใช้แบบต่อยอดเดี๋ยวเบรกหน้าดิฉันจะขยี้เรื่องนี้ให้ฟังนะคะแต่ช่วงนี้ก็ต้องขอบคุณกันก่อนค่ะปิดท้ายสำหรับช่วงมุมมองรอบเราค่ะ
2: มุมมองรอบเรา
1: ขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเรานะคะกลาสกินค่ะแดดแรงแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะว่ากลาสกินขอเสนอ2ผลิตภัณฑ์คือกลาสกิน Use Active Tone Up UV Protection ค่ะเป็นครีมที่ปกป้องฟื้นฟูบำรุงผิวและปรับผิวให้ไบรท์ขึ้น1ระดับเพราะมีพิกโค30ทามีพิกโคเพปไทด์ถึง30เท่าครบจบในหลอดเดียวคือเป็นครีมกันแดดที่ทาแล้วหน้าสว่างใสขึ้นด้วยนะคะอีกตัวหนึ่งค่ะกันแดดแบบเต็มๆเลยแต่ว่าทาเติมทับได้ระหว่างวันคือเมคอัพเสร็จแล้วค่อยลงตัวนี้ก็ได้ค่ะนี่คือ Glass Skin Use Active Easy Way Sun Stick นะคะเพราะว่ามีฟิลเตอร์ในการปกป้องผิวด้วย SPF 50 UV บวกบวกบวกบวกแดดแรงแค่ไหนผิวก็ยังโกรใสได้ด้วย Glass Skin ค่ะสั่งซื้อได้ตอนนี้คุณผู้ฟังเข้าไปที่ LINE นะคะพิมพ์แอสไซน์นำหน้า GLASSSKIN พักสักครู่เบรกหน้าเรามาฟังมุมฮิวใจกันนะคะ
2: เปิดมุมมองใหม่จากทุกมุมโลกโดยบุรอ่อนชุ่มชื่นและช่อปการวิริยานนท์ในมุมมอง

0: เรื่องน้ำประสบการณ์กว่า20ปีมีสาขามากที่สุดในไทยเราพร้อมให้บริการและติดตั้งฟรีโทร02-978-9000
1: แบ่งกรองน้ำ
2: ตกลงพี่จะเลิกสูบบุหรี่หรือพี่จะเลิกกับหนู
3: โอ้พี่ก็พยายามเลือกเอ้ยพยายามเลิกอยู่แต่มันเลิกไม่ได
2: ้เหรอยังเลิกไม่ได้อะไรบุหรี่หรือว่าหนู
3: บุหรี
4: ่เลิกบุหรี่ไม่ยากมันเลิกอย่างอื่นหรอกเลิกได้ถ้าคุณตั้งใจสายเลิกบุหรี่1600เรามีผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจจิตใจคุณเราจะอยู่เป็นเพื่อนไปกับคุณจนคุณเลิกบุหรี่ได้เริ่มเถอะรออะไรอยากเลิกบุหรี่โทรฟรี1600
5: หยุดอายุผิวหมดกังวลเรื่องริ้วรอยและผิวหมองคล้ำด้วยกลาสกินลูมินัสเซรั่มที่พิสูจน์แล้วว่าลดริ้วรอยเห็นผลชัดภายใน7วันพร้อมผิวกระจ่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดภายใน2สัปดาห์ดูเรียบเนียนเด้งมีงานผิวพร้อมใช้อ่อนกว่าไวจนใครๆต้องทักพิสูจน์ผลลัพธ์ด้วยตัวคุณเองวันนี้สั่งซื้อได้ที่ LINE @glassskin glasskin
6: เปิดมุมมองใหม่จากทุกมุมโลกโดยบุรอ่อนชุ่มชื่นและช่อปกาวิริยานนท์ในมุมมอง
7: นี่คือช่วงสุดท้ายแล้วนะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้เนี่ยดิฉันจะโหนกระแสนะคะคือโหนพลังบวกค่ะความรู้สึกแบบภาคภูมิใจความรู้สึกดีๆจากการที่เราเห็นทีมนักกีฬาของเรานะวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยหูยชนะแล้วก็แบบทะลุเข้าโอลิมปิกพลังบวกเนี่ยค่ะเราสามารถใช้จิตวิทยาเชิงบวกในการสร้างกรอบแนวคิดและสภาพแวดล้อมบางอย่างที่ทำให้เกิดการพัฒนาค่ะในคนทุกช่วงวัยแบบนี้สนใจไหมคะพี่อุ๋ย
8: มากเลยแหละ
7: นะงั้นดิฉันจะมาเล่าเลยนะคะในช่วงมุมฮีลใจต้องบอกค่ะว่าในแต่ละช่วงวัยการใช้พลังบวกหรือจิตวิทยาเชิงบวกเนี่ยมันใช้ได้หมดแต่วิธีใช้ไม่เหมือนกันค่ะท่านผู้ฟังทำไมถึงต่างคำตอบก็คือเพราะแต่ละวัยมีการพัฒนาของสมองต่างกันฉะนั้นการพัฒนาศักยภาพจึงต้องออกแบบให้สอดคล้องกับธรรมชาติของแต่ละวัยไล่เรียงกันเลยนะคะถ้าเป็นเด็กและเยาวชนเนี่ยเป้าหมายของการใช้พลังบวกคือสร้างความมั่นใจค่ะเป็นการเสริมสร้างความกล้าที่จะลองนะคะและก็พัฒนาการกำกับดูแลตัวเองค่ะเพราะว่าเด็กอาจจะควบคุมตัวเองได้ไม่ดีอาจจะไม่มีทักษะที่จะเห็นว่าเอ้ยตอนนี้ฉันอารมณ์ไม่ดีตอนนี้ฉันกำลังจะเถียงหรือตอนนี้ฉันกำลังขี้เกียจไอ้ตรงเนี้ยค่ะเด็กและเยาวชนยังไม่เก่งเพราะฉะนั้นหน้าที่ของผู้ดูแลหรือผู้ใหญ่หรือใครก็ตามที่จะส่งเสริมก็ต้องพัฒนาสิ่งเหล่านี้ด้วยพลังบวกค่ะพลังบวกที่ว่าเนี่ยคือความอบอุ่นและการสร้างพื้นที่ปลอดภัยเห็นไหมคะข่าวในเบรกแรกเด็กน้อยอยากให้แม่มาคุมตอนทำกันบ้านแต่ให้แม่พูดดีๆอย่าให้แม่ดุอันนี้คือสิ่งที่เด็กต้องการฉะนั้นการจับถูกค่ะจับถูกคือกระบวนการไม่ใช่จับผิดนะคะและการชมเด็กห้ามชมผลลัพธ์เด็ดขาดนะคะแต่ให้ชมวิธีทำนะอย่างเช่นจากเดิมผู้ใหญ่ชอบชมว่าหูยหนูเก่งมากเลยหนูฉลาดมากเลยลูกให้เปลี่ยนใหม่นะคะว่าแม่ภูมิใจในความพยายามของลูกอันนี้คือสร้าง growth mindset เพราะถ้าลูกพยายามแล้วแต่ทำไม่สำเร็จแม่ก็ยังภูมิใจไม่ใช่ว่าลูกต้องสำเร็จเท่านั้นจึงจะได้รับคำชมค่ะพี่อุ๋ยคะ
8: พี่คิดว่าไม่ใช่เฉพาะเด็กมั้งผู้ใหญ่ก็ต้องการแบบนี้เหมือนกัน
7: แต่เด็กเนี่ยสำคัญมากเลยค่ะเพราะว่ากระบวนการเหล่านี้มันจะเป็นการสร้างรากฐานคือดิฉันไล่เรียงมาเพื่อให้เห็นนะคะว่าถ้ากระบวนการพัฒนาการเรียนรู้หรือกระบวนการสร้างวุฒิภาวะของมนุษย์มันเติบโตสมบูรณ์ในแต่ละช่วงวัยพอโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่จะไม่ติดกับปัญหาแบบนี้แต่ถ้าหากว่ากระบวนการเหล่านี้มันสะดุดในตอนเด็กตอนวัยรุ่นหรือยังไงก็ตามเนี่ยพอโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นผู้ใหญ่ที่ยังสะดุดอยู่นะคะจึงย้อนกลับมาค่ะว่าถ้าจะใช้กระบวนการพลังบวกในการเสริมสร้างการทำงานของyoung adult นะคะคือประมาณ Gen Z คนที่แบบเริ่มออกมาทำงานแล้วเนี่ยแทนที่จะส่งเสริมให้เขากล้าลองนะเป้าหมายมันจะกลายเป็นเรื่องของการรับมือกับความเครียด และการค้นหาคนคุณค่าในตัวเองค่ะเห็นไหมคะว่าจุดการให้ความสำคัญในแต่ละวัยเนี่ยไม่เหมือนกันเพราะงั้นวิธีการของวัยเนี้ยวัยทำงานใหม่ๆนะคะผู้บริหารก็อาจจะต้องใช้แนวคิดว่าให้วัยเนี้ยเขาจะต้องเผชิญกับการจัดการความเครียดให้ได้เพราะเขาเนี่ยอยู่ในช่วงของการถูกเปรียบเทียบค่ะมันจึงสะสมความเครียดฉะนั้นพลังบวกคือส่งเสริมให้คนวัยทำงานที่เป็นคนรุ่นใหม่มองเห็นจุดแข็งและการเติบโตของตัวเองมากกว่าจมอยู่ในการถูกเปรียบเทียบค่ะพี่อุ๋ยคะ
8: อันนี้พี่อุ๋ยว่าดีมากเลยเพราะว่า

0: ว่าผู้บริหารควรจะลองดูวิธีนี้คือดิฉันย้ำแต่แรกนี่คือการเอาพลังบวกหรือจิตวิทยาเชิงบวกมาใช้ซึ่งมันก็ต้องฝ่าฝืนกับความคุ้นเคยเดิมของตัวเองพอสมควรนะคะวิธีปฏิบัติสำหรับพนักงานที่เป็นเด็กจบใหม่คือเป็นเจนซีเนี่ยคือให้เขาทำงานตามจุดแข็งของเขาแทนที่จะไปแก้จุดอ่อนนะคะเพราะว่าประเด็นทางจิตวิทยาที่เราจะดึงมาใช้เนี่ยมันจะนำไปสู่การทำงานอย่างเช่นว่าคนที่เก่งเรื่องการสื่อสารก็ให้ไปอยู่ในทีมการประสานงานแต่คนที่แบบว่าพูดไม่ค่อยรู้เรื่องก็อย่าไปโยนงานแบบนั้นให้เขาไม่งั้นมันจะไปเสริมจุดอ่อนแล้วกลายเป็นว่าเจนเนี้ยมันถูกเปรียบเทียบมาทั้งชีวิตของเขาแล้วนะคะเขาก็เลยค่อนข้างจะเปราะบางเวลาเจอเรื่องแบบนี้นอกจากนั้นยังต้องสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางจิตใจอันนี้สำคัญมากเลยคือควรจะมีทั้งในที่เรียนและที่ทำงานค่ะนั่นคือการเปิดโอกาสให้เสนอความคิดเห็นที่แปลกใหม่โดยไม่ถูกตัดสินว่าผิดนี่คือการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์แต่เหนือสิ่งอื่นใดเด็กวัยนี้ก็ต้องเรียนรู้ที่จะกล้าเผชิญกับการวิจารณ์นะถ้าตัวเองบอกว่าไม่ได้ห้ามวิจารณ์ฉันห้ามบอกว่าฉันผิดคือตัวเองยังเปราะบางมันก็จะไม่ได้พัฒนาทั้งคู่ถูกไหมคะผู้ใหญ่ก็อาจจะลดการตำหนิและเปิดพื้นที่ให้เขารู้สึกปลอดภัยแต่สะท้อนตรงไปตรงมาเด็กเองก็ต้องแกร่งขึ้นไม่ใช่ว่าไม่ได้เลยแต่การจะว่าไม่ใช่การด่าว่าแต่เป็นการสื่อสารตรงไปตรงมาด้วยเหตุและผลมันก็จะทำให้ทั้งผู้บริหารที่เป็นผู้ใหญ่และเด็กเนี่ยเติบโตและแข็งแรงไปด้วยกันค่ะพี่อุ๋ยคะ
1: พี่อุ๋ยมองอย่างนั้นเหมือนกันนะคะว่าต้องเติบโตไปพร้อมๆกันแล้วก็ผู้ใหญ่อ่ะต้องมองเหมือนอย่างที่อุพูดมาตั้งแต่ต้นเลยต้องมองให้โอกาสเขาคือว่าเขาอ่ะไม่ใช่ว่าผลลัพธ์แต่ว่าในเรื่องเกี่ยวกับให้เขารู้ว่าวิธีการเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยชมเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่อุบอกมา
0: แต่มันมีเทคนิคเล็กๆอันนึงค่ะคือคนส่วนใหญ่ที่อยากประสบความสำเร็จคือคนทุกช่วงวัยก็ต้องการสิ่งนี้หมดนะคะโดยเฉพาะคนทำงานบางทีเรารอให้งานสำเร็จในเป้าหมายใหญ่เนี่ยสิ่งนั้นอาจจะไม่เกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นการฉลองชัยเล็กๆค่ะคือซอยเป้าหมายใหญ่เป็นเป้าหมายเล็กแล้วทำให้เกิดความรู้สึก success หรือความสำเร็จในเป้าเล็กๆมันจะเกิดการชื่นชมยินดีกันและกันและเกิดการชื่นชมยินดีในตัวเองอันนี้คือการสะกดจิตนะคะที่จะทำให้โดปามีนในสมองเนี่ยมันหลั่งบ่อยๆค่ะไม่ต้องรอสำเร็จปลายทางอีกสัก3เดือนแล้วโดปามีนค่อยหลั่งเนาะแต่ถ้าอาทิตย์นี้ทำเป้าหมายใดๆแล้วมันสำเร็จก็ชมกันไปเฮ้กันไปมันก็ทำให้สมองมันฟินได้นะคะพี่อุ๋ย
1: ใช่เลยอันนี้พี่ยอมรับเลยมัน
0: อันนี้ก็เป็นกุศโลบายของการบริหารจัดการนะคะเอาล่ะคราวนี้ดิฉันว่าหลายคนเฝ้ารอนะคะแล้วถ้าเป็นวัยกลางคนล่ะปัญหาที่จะเกิดขึ้นคืออะไรปัญหาคือการหมดไฟค่ะ burn out และอีกปัญหาหนึ่งคือเขาคนนั้นต้องเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นฉะนั้นเขาจึงต้องรักษาสมดุลในชีวิตของตัวเองให้ได้ก่อนไม่งั้นเนี่ยวัยนี้คือแซนด์วิชนะต้องเป็นแรงบันดาลใจให้น้องข้างล่างแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องแบกรับภาระมากมายก็โอกาสเบิร์นเอาท์ค่อนข้างสูงนะคะฉะนั้น พลังบวกที่ต้องเน้นสร้างในกลุ่มนี้คือความยืดหยุ่นทางจิตใจนั่นคือ resilience ค่ะคือเขาต้องรับแรงกดดันได้มากเพราะว่ามีวิธีคิดที่ยืดหยุ่นจึงสามารถจัดการตัวเองได้และส่งมอบพลังบวกให้กับคนอื่นๆได้ด้วยคำตอบเดียวเลยค่ะกลุ่มนี้ mindfulness ค่ะการเจริญสติการเจริญสติเพื่อให้รู้เท่าทันและมีวิธีในการจัดการความเครียดของตัวเองมองปัญหาเป็นความท้าทายค่ะไม่มองปัญหาเป็นภัยคุกคามเราจะมองแบบนี้ได้เมื่อเรามีสติรู้ทันความเครียดและเป็นอิสระจากความเครียดความกังวลค่ะพี่อุ๋ยคะ
1: จริงๆว่าปัญหาคือความท้าทายจริงๆแต่ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ถ้าไม่มีสติอะ
0: สติที่ว่าคือรู้ทันอารมณ์แล้วทำให้การตกไปอยู่ในหลุมอารมณ์ในขณะนั้นของเราเนี่ยมันจบกลับมาเป็นอารมณ์ที่เป็นปกติจึงสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นและจัดการตัวเองได้นะคะคราวนี้มาถึงผู้สูงวัยค่ะ หรือคนทำงานที่เป็นซีเนียร์นะคะคือผู้สูงวัยก็ยังมีคุณค่าในการทำงานหลายประเทศเองเนี่ยเริ่มพิจารณาที่จะมีการจ้างงานโดยเฉพาะคนรีไทร์ไปแล้วนะควรจะมีตลาดแรงงานให้คนกลุ่มนี้เริ่มมีการพูดถึงเยอะมากนะคะแต่รูปแบบงานอาจจะแตกต่างไปจากเดิมอย่างเช่นในญี่ปุ่นเนี่ยค่ะโอ้เอาอดีตผู้บริหารกลับมาทำงานแต่ได้เงินเดือนแค่ครึ่งเดียวนะคะแล้วก็ลดตำแหน่งงานมาทำงานเล็กๆน้อยๆแต่อย่างไรก็ตามเรายังสามารถใช้พลังบวกในการแก้ปัญหาและส่งเสริมการทำงานในวัยนี้ได้เป้าหมายคือรักษาการทำงานของสมองเอาไว้ค่ะและทำให้มีงานทำคือป้องกันความรู้สึกโดดเดี่ยวการมีงานทำของผู้สูงวัยมันจะได้คำตอบเพิ่มขึ้นคือได้คุณค่าในตัวเองเพราะว่าสมองยังต้องสร้างเครือข่ายใหม่ๆอยู่เสมอผ่านการทำงานพลังบวกจึงต้องเน้นไปเรื่องของการเชื่อมโยงสังคมกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆค่ะเพราะฉะนั้นไอ้ life long learning อ่ะคือการเรียนรู้ตลอดชีวิตน่ะคือคำตอบค่ะที่ผู้สูงวัยจะต้องทำนะคะนอกจากนั้นยังควรจะมีการเปิดโอกาสให้ผู้สูงวัยเนี่ยได้ทำงานในเชิงแบบจิตอาสาจะแบ่งปันประสบการณ์ของตัวเองให้กับคนอื่นถ้ามีความสามารถด้านนั้นนะคะหรือการให้คำปรึกษามันก็จะทำให้เขารู้สึกมีคุณค่าในทางกลับกันค่ะสิ่งที่ผู้สูงวัยจะต้องทำเพื่อลดภาวะซึมเศร้าวิตกกังวลก็คือการทบทวนเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของตัวเขาเองมันทำให้พลังบวกมันเริ่มมาจากตัวเองเพราะบางทีอายุมากขึ้นเนี่ยรอพลังบวกจากคนอื่นก็ค่อนข้างยากนะคะพี่อุ๋ยฟังแบบนี้แล้วมีอะไรจะสะท้อนบ้างคะ
1: พี่อุ๋ยกำลังบันทึกเอาไว้สำหรับให้ตัวเองเลยเรื่องเกี่ยวข้องกับการทบทวนเรื่องดีๆที่ทำคือบางทีเรานั่งอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็อาจจะแบบเพลินไปหรือว่าไม่ได้อะไรบางทีมันกลับไปหมกมุ่นอยู่กับตัวเองแต่ถ้าเราฝึกอย่างที่อู้บอกเนี่ยว่านึกถึงเรื่องดีๆพี่ว่าอันนี้จะเป็นประโยชน์ไหมคะ
0: เป็นกระบวนการฝึกค่ะคือธรรมชาติของจิตใจเวลาเราอยู่คนเดียวเนี่ยโอกาสที่เราจะคิดเรื่องแย่มันมีมากกว่าคิดเรื่องดีค่ะเพราะฉะ
1: ใช
0: นั
1: ่
0: ้นถ้าเราไม่ได้ฝึกที่จะให้สมองของเรามันพร้อมจะแบบคือเซลล์สมองมันมีทางแยกเยอะแยะไปหมดนะคะถ้ามันคุ้นเคยกับการเจอทางแยกปุ๊บแล้วเลี้ยวไปหาเรื่องแย่พอเวลาว่างปุ๊บมันก็เลี้ยวไปทางนั้นล่ะค่ะถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้า
1: ค
0: เร
1: ่
0: า
1: ะ
0: จะฝึกให้เขาเลี้ยวอีกทางหนึ่งเราอาจจะต้องเริ่มต้นมีกติกากับตัวเองเช่นดิฉันชวนค่ะท่านผู้ฟังก่อนนอนเลยนะคุณทบทวนเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นในวันนี้ของคุณสัก3 เรื่องแล้วค่อยหลับค่ะไม่ใช่ก่อนนอนนั่งนั่งคอตกทำไมวันนี้ฉันต้องโดนอย่างนี้ทำไมคนนั้นทำอย่างนี้คนนี้ไอ้นี่ทบทวนเรื่องแย่ไม่เอาไม่เอาคุณท็อกซิกโยนทิ้งไปเลยนะคะแต่ว่ามาทบทวนเรื่องดีอันนี้คือสิ่งที่อยากจะเชิญชวนให้ทุกวัยเลยทำแต่ถ้าเป็นวัยผู้ใหญ่มากๆเนี่ยยิ่งต้องทำนะคะแต่มีข้อพึงระวังนิดนึงค่ะคุณผู้ฟังคะการใช้พลังบวกพัฒนาตัวเองเนี่ยมันต่างกันกับการปฏิเสธความรู้สึกแย่ๆนะคะคนละเรื่องกันนะคะเพราะเรื่องแย่ๆที่เกิดขึ้นในความรู้สึกของเราหน้าที่เราคือยอมรับมันค่ะยอมรับความจริงว่ามีความรู้สึกนี้เกิดขึ้นแต่เห็นว่ามันเกิดเห็นว่ามันอยู่และเห็นว่ามันดับหรือหายไปค่ะไม่ใช่จมอยู่กับมันค่ะนี่คือการเลือกมุมมองของตัวเองแต่เป็นมุมมองความคุ้นเคยทางจิตใจนะคะที่จะยอมรับในความจริงทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วไปต่อในการเรียนรู้เพื่อการเติบโตค่ะพี่อุ๋ยคะ
1: อันนี้นี่ดีมากเลยก็กลับมาที่เกิดแล้วก็มีอยู่แล้วก็ดับไป
0: เห็นมันมีอยู่แล้วเห็นมันเปลี่ยนแปลงจึงเห็นว่ามันหายไปในที่สุดค่ะมันเป็นขั้นตอนนะพี่เนาะ
1: ได้ใช่เป็นธรรมะอย่างหนึ่งเลยอะเริ่
0: เอ
1: ม
0: า
1: ปฏิบัติ
0: ค่ะว่าไปก็เรื่องเดียวกันนะนะคะทีนี้คุณผู้ฟังค่ะมันมีอยู่นิดเดียวเองวันก่อนดิฉันไปอบรมก็มีวิทยากรพูดนะว่าสไตล์การทำงานของคนไทยเนี่ย คนไทยเวลามีปัญหาแล้วเนี่ยจะแก้ตัวไม่เหมือนคือคนแต่ละชาติเวลาเกิดปัญหาเขาจะแก้ตัวสไตล์ของแต่ละชาติไม่เหมือนกันแต่ถ้าเป็นคนไทยเนี่ยนะคะคําวิธีแก้ของคนไทยคือมองหาว่าใครทําผิดเรื่องนี้ใครทํานะคะและเรื่องนี้ไม่ใช่ข้าพเจ้านะฉันไม่เกี่ยวนะอันเนี้ยคือการปกป้องตัวเองค่ะอู้ก็เลยเกิดคําถามว่าทําไมผู้ใหญ่ยิ่งเป็นผู้ใหญ่มากๆเนี่ยถึงมีเซลฟ์ดีเฟนซ์คือการปกป้องตัวเองเวลามีอะไรผิดพลาดแล้วเนี่ยมันรู้สึกแบบมันไม่อยากจะรับอ่ะมันรับไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะที่บอกว่ารับรู้แล้วเดินต่อมันไม่เกิดไงเพราะมันอยากจะปัดสิ่งนี้ออกไปกระบวนการปกป้องตัวเองเนี่ยมันคือการเกิดปัญหามันกระทบกับอัตตาค่ะมันเป็นภัยคุกคามต่อตัวตนที่เราผูกเอาไว้เช่นบางคนอาจจะผูกไว้คุณค่าของตัวเองคือความสําเร็จเพราะฉะนั้นถ้าพลาดเนี่ยมันเรื่องมันใหญ่เนาะมันก็จะจมอยู่ในอารมณ์ตัวนั้นฉะนั้นเรื่องนี้คือสิ่งที่ทุกคนนะคะต้องมองให้เห็นว่าเอ้ยเราก้าวข้ามไม่ได้อ้าวมันถูกตีอัตตาเรานี่ว่านะคะและก็ควรจะเข้าสู่โหมดของการเมื่อเราถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าทำผิดพลาดเนี่ยสมองในส่วนอารมณ์ที่ควบคุมสัญชาตญาณคืออะมิกดาลามันจะแสดงความกลัวออกมาค่ะเมื่อเรากลัวมันจึงแบบต้องเอาตัวรอดและมองว่าไอ้สิ่งที่มันกระทบให้เรากลัวเป็นภัยคุกคามจึงเกิดปฏิกิริยาของการใช้ชีวิตแบบไม่หนีก็สู้แต่ไม่ใช่การเรียนรู้นะคะเพราะฉะนั้นการรู้ทันตัวเองว่าเราใช้โหมดไอ้ Fright or Flight เนี่ยค่ะไม่หนีก็สู้เนี่ยหยุดการใช้โหมดหนีคือปฏิเสธหยุดการสู้คือก้าวร้าวแต่เห็นว่ามันเกิดขึ้นจะเย็นๆอยู่กับมันนิดนึงแล้วเดี๋ยวมันเบาลงก็จบไปต่อแล้วก็มาพิจารณาว่าเออเราจะใช้เรื่องนี้เป็นบทเรียนอย่างไรต่อไปเพราะทั้งหมดนี้คือกระบวนการการพัฒนาค่ะพี่อุ๋ยคะ
1: เห็นชัดดีค่ะอู้แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดไปไม่ได้เป็นเรื่องที่ทำยากนะไม่ว่าจะเป็นคนวัยไหนก็ตาม
0: แต่การปกป้องตัวเองมันเป็นเรื่องยากนะพี่อุ๋ยโดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่แตะต้องได้ยากหลายคนพออายุมากประสบความสำเร็จมีประสบการณ์เนี่ยเราจะมีอัตตาโดยเป็นธรรมชาติดิฉันก็มีนะคะมีทุกคนแหละเพราะฉะนั้นแนวทางแก้ไขคือเราต้องหมั่นคุยตัวเองบ่อยๆว่าคุณค่าในตัวเราคืออยู่ที่ตัวเราคุณค่าในงานเนี่ยไม่ใช่คุณค่าในตัวเราแยกตัวเราออกจากงานค่ะเราทำงานสำเร็จคือเราพยายามโอเคเรามีคุณค่ามีความพยายามงานสำเร็จก็ดีใจแต่ถ้างานห่วยมันไม่ได้แปลว่าฉันห่วยนึกออกไหมพี่ไอ้ตรงเนี้ยมัน
1: ค่
0: ไม
1: ะ
0: ่ง่ายนะแต่ว่าถ้าเอาคุณค่าของตัวเองไปอยู่ในผลงานและคำชมเชยของผู้อื่นโอกาสที่จะมีความสุขในชีวิตยากค่ะ
1: อันนี้งดงาม
0: นะคะเพรา
1: ค
0: ะฉ
1: ่ะ
0: ะนั้นทั้งหมดที่ดิฉันพูดเนี่ยคือการรู้เท่าทันกลไกการป้องกันตัวของตัวเอ
1: ตัง วเอง
0: เพื่อให้เราไม่ติดอยู่ในวงจรนี้เป็นอิสระจากวงจรนี้แล้วนำไปสู่การพัฒนาเพราะว่าทุกช่วงวัยทำได้นะคะเพียงแต่ในแต่ละช่วงวัยก็จะมีประเด็นสำคัญที่จะต้องพัฒนาแตกต่างกันนะคะในเด็ก
1: ค่
0: ใน
1: ะ
0: วัยรุ่นเราต้องส่งเสริมให้เขากล้าคิดกล้าลองพอเขาโตขึ้นมาเป็นวัยทำงานแล้วเนี่ยเขาก็ต้องมีกระบวนการที่จะเผชิญมากขึ้นเพื่อให้จิตใจเนี่ยเข้มแข็งมากขึ้นพอไปเป็นวัยกลางคนภาระในชีวิตเยอะขึ้นคราวนี้ค่ะต้องมีความยืดหยุ่นในการจัดการความสมดุลของชีวิตภาระและความรู้สึกและเมื่อโตขึ้นสูงวัยมากๆแล้วประสบการณ์ที่ผ่านมามันควรจะเป็นข้อดีมากกว่าจะเป็นกับดักให้เราจมอยู่กับตัวตนของตัวเองทั้งหมดนี้คือมุมมองค่ะเจอกันอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: มุมมองให้คุณเปิดมุมมองใหม่จากทุกมุมโลกโดยบุรอ่อนชุ่มชื่นและช่อภกาวิริยานนท์ที่วิทยุครอบครัวข่าว
3: อยากวิ่งแต่ไม่ได้เริ่มสักที
4: ถามจริงมีใจป่ะ
5: ชอบครับแต่ไม่กล้าจีบสักทีอ่ะ
4: ถามจริงมีใจป่ะ
3: อยากเลิกบุหรี่นะแต่มันเลิกไม่ได้สักที
4: ถามจริงมีใจจริงป่ะเลิกบุหรี่ต้องเริ่มที่ใจสายเลิกบุหรี่1600เราช่วยคุณได้เราพร้อมให้กำลังใจ จะช่วยคุณค้นหาพลังภายในใจของคุณเองเริ่มเถอะรออะไรอยากเลิกบุหรี่โทรฟรี1600
6: ตกลงพี่จะเลิกสูบบุหรี่หรือพี่จะเลิกกับหนู
5: โอ้พี่ก็พยายามเลือกเอ้ยพยายามเลิกอยู่แต่มันเลิกไม่ได้
6: เหรอยังเลิกไม่ได้อะไรบุหรี่หรือว่าหนู
5: บุหรี
4: ่เลิกบุหรี่ไม่ยากเหมือนเลิกอย่างอื่นหรอกเลิกได้ถ้าคุณตั้งใจสายเลิกบุหรี่1600เรามีผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจจิตใจคุณเราจะอยู่เป็นเพื่อนไปกับคุณจนคุณเลิกบุหรี่ได้เริ่มเธอรออะไรอยากเลิกบุหรี่โทรฟรี1600
7: เมืองบานยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอเมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
8: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท้องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้ไวน์ณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 เมกะเฮิรตซ์หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
9: อาหารแมวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแหวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ

FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

ชี้ชะตาคดีหัวสบนายกอนุทินยังคงยืนยันพรรคภูมิใจไทยไม่เกี่ยวข้องการเลือกตั้งสบศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์ประสานช่วยเหลือนักศึกษา3รายถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์อ้างเป็นบริษัทค่ายมือถือหลอกเรียกค่าไถ่เกิดเหตุภัยธรรมชาติครั้งใหญ่ใน2ประเทศในเอเชียที่มณฑลเจียงซีของจีนเผชิญฝนตกหนักและดินถล่มทำให้มีผู้เสียชีวิต3คนและสูญหาย9คนส่วนที่อินโดนีเซียทางการต้องสั่งระงับเที่ยวบินทั้งหมดมากกว่า200เที่ยวหลังภูเขาไฟอานักกรากาตัวปะทุหนัก

วัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับข่าว3มิตินะคะคืนนี้อาทิตย์ที่6กันยายนพบกับดิฉันประวินัยไม้บ่ายคล้อยค่ะคืนนี้เราเริ่มกันที่คดีหัวสวยังคงมีความเคลื่อนไหวต่อเนื่องก่อนถึงวันชี้ขาดของกกตในอีก8วันข้างหน้าวันนี้ในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันอีกครั้งนะคะว่าพรรคภูมิใจไทยไม่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสวขณะที่นายสมชัยศรีสุทธิยากรซึ่งเป็นอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งออกมาตั้งข้อสังเกตการทำงานของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดชุดที่36ซึ่งเป็นชุดที่กกต.ตั้งขึ้นมาดูคดีการได้มาซึ่งสว.ระบุว่าได้รับเอกสารการประชุมของอนุกรรมการชุดนี้มาและพบความผิดปกติหลายจุดค่ะนายสมชัยยกตัวอย่างจากรายงานการประชุมว่าอนุชุด36ประชุมสัปดาห์ละ2ครั้งอังคารพฤหัสโดยฝ่ายเลขานุการเป็นผู้สรุปสำนวนแทบทั้งหมดอย่างการประชุมครั้งที่13มีเอกสาร39หน้าฝ่ายเลขาอ่านไป38หน้าครึ่งที่ประชุมแทบไม่ซักถามมีเพียงมติรับทราบและที่น่าสังเกตคือแม้ประธานชุดนี้คือนายชวนะไตรมาศแต่ผู้มีบทบาทนำการประชุมทั้งตั้งประเด็นและวางกรอบการพิจารณากลับเป็นนายอนุชาจันสุริยาโดยยกตัวอย่างการประชุมครั้งที่4ที่ผ

0: แล้วไอ้ฝั่งของผู้สมัครเนี่ยนะก็ไม่สามารถไปรับความช่วยเหลือได้นะการตีกรอบก็ตีงี้1ต้องเป็นผู้สมัคร2คือจะต้องทำความผิดตามกฎหมายอันนี้ก็ถูกต้องตามกฎหมาย3ต้องยินยอมคำว่ายินยอมเนี่ยไปตีกรอบถึงขนาดว่าไม่รู้ถือว่าไม่ยินยอมตีกรอบทุเล็ดแบบนี้ได้อย่างไรนะครับไม่รู้นะผมคิดว่าการตีกรอบดังกล่าวเนี่ยเป็นการตีกรอบที่ไม่ถูกต้องนะครับถ้าหากว่ากกต.บอกว่าถูกต้องช่วยชี้แจงด้วยว่าถูกต้องตรงไหน
1: นายสมชัยทิ้งไทยว่าจะรอดูมติกกต.วันที่14กันยายนนี้ว่าตรงไปตรงมาหรือไม่พร้อมกับระบุว่าหากมีการยื่นสารขอเปิดดูคำวินิจฉัยส่วนบุคคลของอนุชุด36ในการประชุมนัดสุดท้าย24กุมภาพันธ์ที่ลงมติ 5-2 ให้ยกคำร้องและพบว่าใช้ตรรกะจากกรอบที่บิดเบี้ยวตั้งแต่ต้นก็อาจนำไปสู่การเอาผิดอนุกรรมการชุดนี้ได้เช่นกันนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าพรรคภูมิใจไทยไม่มีสิทธิ์ออกความเห็นใดๆเกี่ยวกับคดีหัวเลือกสว.เพราะก่อนการเลือกสว.1เดือนหัวหน้าพรรคออกหนังสือห้ามสมาชิกพรรคยุ่งเกี่ยวกับการเลือกสว.และคำสั่งนั้นยังมีผลอยู่พร้อมย้ำว่าประกาศฉบับนี้ออกก่อนการเลือกตั้งสว.ถึง2เดือน
2: ถ้าบอกว่ารัฐบาลอนุทินมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องหัวสว.ผมก็พูดอีกครั้งหนึ่งรัฐบาลอนุทินเข้ามาอนุทิน1กันยา68อนุทิน2มีนา69นะครับเลือกสว.เมื่อไหร่กรกฎาคม67เพราะฉะนั้นด้วยไทม์ไลน์ด้วยช่วงเวลามันก็ไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็ถ้าบอกว่ามีคนของภูมิใจไทยไปเกี่ยวข้องคนของภูมิใจไทยไปเกี่ยวข้องไม่ได้เพราะถ้าเขาเกี่ยวข้องเขาก็ขัดคำสั่งพรรคภูมิใจไทยซึ่งพรรคภูมิใจไทยก็ยังไม่เห็นมีใครขัดคำสั่งนะครับแล้วก็ยังไม่ได้มีหลักฐานอะไรที่พรรคภูมิใจไทยจะไปกล่าวโทษหรือจะไปชี้ขาดว่าคนคนนั้นปฏิบัติขัดคำสั่งหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยที่ไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องสว.
1: นายอนุทินยังกล่าวถึงที่มาของพรรคภูมิใจไทยว่าเข้าร่วมรัฐบาลมาตั้งแต่ปี2562ในฐานะพรรคร่วมไม่เคยต้องพึ่งพาสว.เพื่อให้ได้เป็นรัฐบาลและเสียงในสภาที่เติบโตมาจาก50เป็น70จนถึง193เสียงมาจากผลงานและการทำงานรับใช้ประชาชนของพรรคเองจึงไม่มีแรงจูงใจใดที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเลือกสว.ตั้งแต่ต้นเมื่อถามว่ามีการวิเคราะห์ว่าประเด็นหัวสว.อาจสะเทือนถึงรัฐบาลนายอนุทินหัวเราะก่อนตอบว่ารัฐบาลมาเมื่อไหร่สว.มาเมื่อไหร่ไม่มีทางจับชนเชื่อมโยงกันได้เหมือนถนนพระราม4กับถนนสุขุมวิทคนละช่วงเวลาคนละบริบทกันส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านระบุจะเปิดประเด็นความเชื่อมโยงต่อไปนายกตอบสั้นๆเพียงว่าตามสบายส่วนวันพรุ่งนี้ในสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรเตรียมแถลงข่าวจะลงถนนไม่ต้องการให้รัฐบาลชุดนี้ลาออกหรือไล่ออกแต่เรียกร้องเอาประเทศไทยคืนมาโดยเป็นประเทศไทยที่มีหลักนิติรัฐนิติธรรมประชาชนได้รับการดูแลกฎหมายเป็นกฎหมายขจัดพวกต่างชาติเทาปกป้องประเทศไทยให้เป็นของคนไทยต่อไปโดยจะเริ่มดำเนินการยื่นหนังสือต่อสถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเป็นจุดเริ่มกรมควบคุมมลพิษติดตามการกำจัดน้ำมันปนเปื้อน Data Center พระราม9เร่งสกัดไม่ให้ไหลลงคลองพร้อมกับตรวจซ้ำหลังจากทำความสะอาดค่ะดร.สุรินทร์ วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่ากรมควบคุมมลพิษร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางติดตามการดำเนินการบำบัดและกำจัดน้ำเสียและตะกอนดินที่ปนเปื้อนน้ำมันบริเวณศูนย์ข้อมูล Damac Digital Thailand ย่านพระราม9หลังจากพบการปนเปื้อนบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทและท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกซึ่งมีความเสี่ยงไหลลงสู่คลองสามเสนในดร.สุรินทร์กล่าวว่าศูนย์ข้อมูลได้ว่าจ้างบริษัทเจนโก้จำกัดดำเนินการบำบัดและกำจัดของเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันทั้งหมดสำหรับการดำเนินการภายในบริษัทจะใช้กระสอบทรายกั้นบริเวณที่มีน้ำและตะกอนปนเปื้อนพร้อมใช้สารสำหรับกำจัดคราบน้ำมันทำความสะอาดจากนั้นดูดน้ำเสียทั้งหมดขึ้นรถเพื่อนำไปบำบัดและกำจัดอย่างถูกต้องส่วนบริเวณ

0: ภายนอกบริษัทดำเนินการใช้กระสอบทรายกั้นและสกัดบริเวณท่อระบายน้ำก่อนเข้าสู่คลองสามเสนในพร้อมกับทำความสะอาดคราบน้ำมันที่ติดอยู่ภายในท่อดูดน้ำทั้งหมดออกจากระบบเพื่อนำไปบำบัดและกำจัดทั้งนี้บริษัทเจนโก้ยืนยันว่าน้ำที่เกิดจากกระบวนการการทำความสะอาดคราบน้ำมันทั้งภายในและภายนอกบริษัทจะถูกดูดไปบำบัดและกำจัดทั้งหมดโดยจะไม่มีการปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมภายหลังดำเนินการแล้วเสร็จกรมควบคุมมลพิษจะเข้าตรวจวัดสภาพแวดล้อมซ้ำบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทและท่อระบายน้ำภายนอกโดยตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์และค่าการลุกติดไฟเพื่อประเมินความปลอดภัยและยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมพร้อมกับติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมค่ะและช่วงหน้าติดตามความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะสักครู่ค่ะ
1: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
2: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
3: ้สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิจารณาหน่ะเจ้าขอเชิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตั้ง3เดือนและคนที่มาบริจาคเตือแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนๆส่วนคนที่หายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอเนอะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮื้อและมาเป็นครอบครัวเดียวกันเนอะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮื้อเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮื้อเลือดฮื้อได้ฮื้อเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้าก
4: ลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุดเอ็กซ์คลูซีฟของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple Iโลจิสติกส
1: ์ข่าว3มิติจากช่อง3กด33

0: ในขณะที่นายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอยู่ระหว่างการเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียโดยมีนายธนัทสุวรรณนนท์หัวหน้าการพูดคุยเพื่อสันติสุขร่วมเดินทางไปด้วยนะคะส่วนสำคัญก็จะมีการหารือถึงปัญหาความมั่นคงชายแดนใต้และความคืบหน้าในการพูดคุยที่มาเลเซียเป็นผู้อำนวยความสะดวกมาตลอด13ปีและหลังจากข่าวสามมิติรายงานข้อเสนอจากกลุ่มมาราปาตานีให้เริ่มกระบวนการพูดคุยใหม่โดยมีทุกกลุ่มเข้าร่วมด้วยเป็นความเห็นที่สอดคล้องกับนักวิชาการสันติภาพในพื้นที่ที่เห็นว่าควรใช้โอกาสนี้ร่วมกำหนดทิศทางการพูดคุยที่ต้องยึดแนวทางสันติวิธีที่จะยุติความรุนแรงได้และต้องยกระดับเป็นวาระแห่งชาติผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศรีสมภพจิตพิรมศรีผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้หรือ Deep South Watch เปิดมุมมองต่อสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะเหตุรุนแรงกว่า70จุดในช่วงวันที่22ถึง24สิงหาคมเป็นการก่อเหตุพร้อมกันหลายจุดในรอบกว่า10ปีซึ่งสะท้อนว่าการพูดคุยเพื่อสันติภาพกว่า13ปีที่ผ่านมายังไม่บรรลุผลและอาจมีความผิดพลาดหลายอย่างขณะที่ผู้ก่อเหตุไม่ได้มุ่งเอาชีวิตประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐจึงสะท้อนเชิงสัญลักษณ์ไปถึงการพูดคุยที่หยุดชะงักไปและแสดงให้เห็นว่าฝ่ายขบวนการ BRN ยังมีศักยภาพเข้มแข็ง
1: ก็สะท้อนว่าต้องการที่จะให้เป็นเชิงสัญลักษณ์จริงๆอันนี้เป็นชัดเจนคือสามารถที่จะปฏิบัติการได้โชว์เห็นว่าปฏิบัติการได้แล้วก็ส่งสัญญาณว่านัยยะของการพูดคุยสันติสุขเนี่ยควรจะมีการเพิ่มเติมควรจะมีการปฏิบัติการทำงานเพิ่มเติมในเรื่องนี้ให้มากขึ้นอันที่สองผมคิดว่าก็อย่างที่ใครๆวิจารณ์ก็คือว่ามันก็สะท้อนเห็นว่าเขาทางฝ่ายผู้ก่อเหตุเนี่ยพยายามจะชี้เห็นว่าศักยภาพในการปฏิบัติการยังมีความเข้มแข็งอยู่มากกว่าที่คิดด้วยซ้ำไปนะครับเนี่ยเพราะเราคิดว่าตอนแรกเนี่ยคิดว่าฝ่ายปฏิบัติการหรือว่าเรื่องกระบวนการ BN เองเนี่ยนะครับอาจจะเหตุการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วเหตุการณ์ลดลงแล้วเนี่ยอาจจะไม่มีอะไรก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าเขาสะท้อนเห็นว่าเขาสามารถจะทำได้แล้วก็ด้วยพื้นที่ที่กว้างความถี่ความเข้มข้นของปฏิบัติการเนี่ยที่ออกมาชัดเจนอย่างนี้นะทำได้ยากนะมันเป็น10ปีแล้วไม่เคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ครับ
0: ส่วนการมุ่งเป้าก่อเหตุไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศรีสมภพเชื่อว่าเป็นการส่งสัญญาณต่อการพูดคุยเช่นกันเชื่อว่าฝ่ายขบวนการต้องการสะท้อนว่าระบบกระจายอำนาจท้องถิ่นที่มีอยู่อาจไม่เพียงพอเห็นได้จากการส่งสัญญาณถึงรูปแบบการปกครองตนเองหรือการปกครองพิเศษที่ดร.นิมะตุลลาเซรีโฆษกคณะพูดคุยเพื่อสันติภาพของ BRN ได้กล่าวถึงนั้นในความหมายทางรัฐศาสตร์การกระจายอำนาจหรือการแบ่งสรรอำนาจเป็นสิ่งที่ต่างจากการแบ่งแยกดินแดนซึ่งเป็นไปได้ว่าการพูดถึงเรื่องนี้ในโต๊ะพูดคุยอาจทำให้เกิดความหวาดกลัวว่าหากคุยเรื่องการปกครองพิเศษจะนำไปสู่การแบ่งแยกดินแดนหรือไม่แต่ในทางปฏิบัติเป็นไปได้น้อยมากและการกระจายอำนาจเป็นเครื่องมือของการแก้ไขความขัดแย้งและในกรอบการพูดคุยยังยึดตามรัฐธรรมนูญไทยที่เป็นรัฐเดี่ยวแบ่งแยกไม่ได้
1: คือคนอาจจะกลัวผมเข้าใจว่าอย่างนี้ว่าโดยเฉพาะคนที่บอกว่ามันจะเป็นการปูทางไปสู่เป็นการปูทางไปสู่การแยกดินแดนแต่ในแง่ของในทางปฏิบัติเชิงประจักษ์เคสหรือกรณีของการที่ว่าการกระจายอำนาจแล้วนำไปสู่การแยกดินแดนเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันต่ำมากคือเปอร์เซ็นต์มันต่ำนะคือว่าส่วนใหญ่แล้วคือว่าการกระจายอำนาจเนี่ยมันจะแก้ปัญหาความขัดแย้งได้พอแก้ปัญหาความขัดแย้งได้ความต้องการดิมานความต้องการในแง่ของการแยกดินแดนมันก็จะหายไปถ้าเราไปดูรายละเอียดใช่ไหมการพูดคุยตั้งแต่ครั้งแรกตั้งแต่ปี56หลักฐานเอกสารชัดเจนเลยว่ามีการพูดว่ามีการจะต้องมีการตกลงกันภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญกฎหมายไทยและ BN เองเนี่ยตัวแทน BN เนี่ยที่เข้ามานั่งเนี่ย ก็ยอมรับอันนั้นคือว่ามีการลงนามแต่ว่าตัวเองไม่ได้ลงนามแต่ว่ามีการพยานหลักฐานระหว่างประเทศที่ลงนามคือยอมรับว่ามันจะเป็นการพูดคุยเพื่อที่จะแก้ปัญหาภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญไทยภายใต้กรอบของรัฐเดี่ยว unitary state นะของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญซึ่งก็ชัดเจนอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะประเด็นเรื่องของการแยกดินแดนเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับว่ามันถูกตัดทิ้งไปเลยทั้งสองฝ่ายก็คือไม่พูดถึงเรื่องนี้แล้ว
0: ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้เชื่อว่ามีความเป็นไปได้ที่กระบวนการพูดคุยจะเริ่มใหม่อย่างที่นายอาบูฮาฟิสอัลฮากิมโฆษกมาราปาตานีได้ยื่นข้อเสนอเพราะการพูดคุยควรได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่เพื่อนำไปสู่การยุติความรุนแรงต้องให้เกิดความไว้วางใจของทุกฝ่าย จึงควรถือโอกาสที่ต้องมาร่วมกันกำหนดทิศทางการพูดคุยสันติภาพให้มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะต้องลดความเป็นปฏิปักษ์ต่อกันให้ได้เพื่อลดการใช้กำลังในการก่อเหตุและการใช้กำลังปราบปรามต้องลดการโจมตีของทั้งสองฝ่ายกลับมายึดมั่นในแนวทางสันติวิธี
1: อันนี้เป็นประเด็นแรกเลยถูกไหมถ้าคุยกันต่อเนี่ยหมายความว่าต้องเข้าใจกันนะว่าต้องไม่มีปฏิบัติการของความรุนแรงทางฝ่ายกระบวนการเองหรือว่าฝ่ายรัฐเองก็คือว่าตกลงกันว่าโอเคจะยุติปฏิบัติการหรือว่าลดปฏิบัติการแล้วก็ทำให้เหตุการณ์มันลดลงนะอันนี้อันดับแรกก่อนพอยุติหรือลดความรุนแรงได้เนี่ยมันก็สามารถจะคุยกันเรื่องอื่นต่ออะไรเงี้ยนะครับได้เป็นสเต็ปต่อไปก็ทำเป็นขั้นๆนะแล้วก็ผู้มีส่วนร่วมจากทุกๆฝ่ายก็เข้ามาร่วมกันให้มากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับนะเราก็จะแบบว่าพยายามดึงกระบวนการพูดคุยกับประสูภาวะที่มันเคยเป็นให้มันเดินต่อไปให้ได้นะครับนั้นอันนี้แหละมันจะทำให้เราสึกมีความเชื่อมั่นไว้วางใจนะครับถ้าเราหันกลับมาใช้วิธีการสันติเราเชื่อว่าทุกๆฝ่ายเมื่อเข้าประสูกระบวนการสันติภาพแล้วเนี่ยก็จะสามารถที่จะแก้ปัญหาได้ช่วยกันแก้ปัญหาได้และประชาชนก็จะมีความสงบสันติสุขใช่ไหมก็มีความเชื่อว่าทุกๆฝ่ายก็จะร่วมกันสร้างบรรยากาศที่ดีฟื้นสภาวะแวดล้อมที่ดีให้กับการแก้ปัญหาอันนี้ก็คือเราก็คือลดความเป็นปฏิปักษ์ให้ได
0: ้ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้เสนอให้ยกระดับการพูดคุยเป็นวาระแห่งชาติผ่านพรบการสร้างสันติภาพทำให้กระบวนการการสร้างสันติภาพเป็นความชอบธรรมทางกฎหมายและช่วยให้เกิดสันติภาพอย่างยั่งยืนได้และข่าวสามมิติติดตามกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ตลอด13ปีที่ผ่านมาตั้งแต่การพูดคุยครั้งแรกกับขบวนการ BRN ในปี2556จนเปลี่ยนมาคุยกับกลุ่มมาราปาตานีในปี2558และกลับมากับขบวนการ BRN อีกครั้งในปี2563จนถึงปัจจุบันการพูดคุยหยุดชะงักลงแม้รัฐบาลจะแต่งตั้งนายธนัทสุวรรณานนท์เป็นหัวหน้าการพูดคุยคนใหม่หลังจากเกิดการโจมตีทหารพรานเสียชีวิต5นายที่จุดตรวจบูเกซามีจนเกิดเหตุรุนแรงกว่า70จุดในช่วงที่ผ่านมาซึ่งมีการตั้งคำถามถึงกระบวนการพูดคุยว่าจะเดินหน้าไปอย่างไรท่ามกลางเสียงเรียกร้องให้มีการยุติความรุนแรงหลังจากการแสดงท่าทีของโฆษกกลุ่มมาราปาตานีล่าสุดประธานขบวนการพูโลก็ออกมาแสดงจุดยืนว่าต้องกลับไปสู่โต๊ะพูดคุยโดยเร็วและต้องเปิดให้ทุกกลุ่มรวมถึงประชาชนในพื้นที่เป็นหุ้นส่วนสำคัญต่อการสร้างสันติภาพชายแดนใต้นายกัสตูรีมโกดาประธานขบวนการปลดปล่อยสหปัตตานีหรือพูโลให้สัมภาษณ์ทางวิดีโอคอลต่อเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นในห้วงที่ผ่านมาเขาเห็นว่าคำถามว่าการก่อเหตุต้องการอะไรคงต้องไปถามขบวนการ BRN และรัฐไทยแต่แน่นอนว่าการก่อเหตุย่อมมีเป้าหมายที่จะบอกไปยังรัฐและสะท้อนให้เห็นว่าทั้งสองฝ่ายยังไม่มีเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาทางการเมือง
2: นี่เรื่องนี้ผมดูก็ทั้งสองฝ่ายนี้แบบว่าไม่มีเจตนารมณ์ในการแก้ปัญหาทางการเมืองทั้งสองฝ่ายไปไม่ถึงที่จะจุดหรือว่าจุดไม่เหมือนกันทางรัฐต้องการให้วางอาวุธกลับไปพัฒนาประเทศแต่ทางขบวนการต้องการมากกว่านั้น
0: นายกัสตูรีมโกตามองว่า13ปีของกระบวนการพูดคุยสันติภาพชายแดนใต้พอมีประโยชน์แต่หากยังคุยในรูปแบบเดิมโดยไม่มีการประนีประนอมหรือคอมโพรไมส์จะอีก100ปีก็คุยไม่จบโดยเห็นว่าทั้งสองฝ่ายต้องมีเจตจำนงทางการเมืองยกระดับเป็นวาระแห่งชาติให้ทุกกลุ่มอยู่ในกระบวนการพูดคุยและต้องคุยนอกกรอบรัฐธรรมนูญไทย
2: มีนิดหน่อยแต่ว่าไม่มีเลยนั้นไม่ใช่มีนิดหน่อยแต่ว่าถ้าเรื่องนี้อยู่แบบนี้อาจจะต่อไว้ให้ร้อยปีก็มันจะแก้ไม่ได้เพราะผมบอกว่าทางรัฐไทยต้องการกระบวนการวางอาวุธทางกระบวนการต้องการอีกสิ่งหนึ่งมันไม่เจออันนี้แหละมันปัญหาผมบอกแล้วค่ะทางไทยมันดูทางซ้ายทางกระบวนการมันดูทางขวาอันนี้แหละมันไม่มีจุดcompromise ผมบอกว่าถ้าเราพูดออกจากกรอบรัฐธรรมนูญนี่เราได้พูดมากกว่า แล้วก็เรื่องจาสายจารักกระบวนจารักนั้นเป็นเรื่องที่สองให้พูดแบบกว้างขวางก่อนนะไม่ใช่พูดในกรอบรัฐธรรมนูญเท่านั้นมันเป็นไปไม่ได้
0: นายกัสตูรีเห็นด้วยกับโฆษกมาราปาตานีว่าต้องรีเซ็ตการพูดคุยใหม่เพราะขบวนการพูโลเชื่อว่าปัญหาความขัดแย้งในปาตานีแก้ไขได้ด้วยการเจรจาเท่านั้นไม่ใช่การใช้กำลังและเหตุผลที่เสนอให้คุยนอกกรอบรัฐธรรมนูญไทยไม่ใช่เงื่อนไขเรื่องเอกราชแต่หมายถึงรูปแบบการปกครองที่เหมาะสมที่ไม่ใช่การกระจายอำนาจในรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่น
2: เชื่อว่าความขัดแย้งในปาตานีนี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการเจรจาเท่านั้นไม่ใช่ด้วยกำลังนะว่าต้องใช้ผู้พูดคุยเท่านั้นที่จะแก้ได้เพราะเรื่องนี้มันไม่ใช่ปัตตานีเท่านั้นถ้าจะพูดในกรอบรัฐธรรมนูญไทยเราก็รู้ในรัฐธรรมนูญไทยเขาบอกแล้วปกครองท้องถิ่นเท่านั้นไม่มีออโตโนมีไม่มีอะไรอะไรเลยมีแต่ปกครองท้องถิ่นเท่านั้นแล้วเราจะพูดอะไรปกครองท้องถิ่นมันอยู่แล้วมันมีแล้วอันนี้ทางสสก็ทำได
3: ้
2: ไม่ต้องการในกระบวนการเลยถ้าจะพูดเรื่องปกครองท้องถิ่นเดี๋ยวนี้มีอบต.มีอบจ.มีกำนันมีผู้ใหญ่บ้านมีทุกอย่างแล้วแล้วจะพูดอะไรกับเราอันนั้นทางสสก็พูดได้ในสภานะมันไม่ต้องการควรการไปพูดเรื่องนั้น
0: นายกัสตูรีไม่ปฏิเสธว่าเป้าหมายของขบวนการปลดปล่อยปาตานีคือเอกราชแต่เมื่ออยู่ร่วมในโต๊ะพูดคุยย่อมหมายความว่าการพร้อมเจรจาว่าหากไม่ได้เอกราชรัฐไทยจะให้อะไรจะเป็นการปกครองรูปแบบใดซึ่งที่ผ่านมารัฐไทยยังไม่เคยบอกมีเพียงแต่การรายงานข่าวของสื่อเท่านั้น
2: เอกราชนี่เราก็ได้ยินมานานแล้วจะพูดเรื่องเอกราชไม่ได้แต่ผมโปโลนี่มันแบบนี้นะแบบว่าโปโลนี่ต้องการเอกราชทางรัฐไทยไม่พูดเลยนะเราชัดเลยเราต้องการเอกราชแต่ทางรัฐไทยไม่ได้ก็บอกจะให้อะไรนั่นมันดีกว่าบอกก็จะให้อะไรปกครองท้องถิ่นมันมีแล้วทางไทยจะให้อะไรบอกมาหลายปีแล้วผมพูดแบบนี้แต่ผมไม่ได้ยินเลยทางรัฐถ่ายบอกว่าจ่ายนี้จ่ายนั้นไม่มีเลยทางชื่อเท่านั้นที่พูดจ่ายเอกราชจ่ายปกครองพิเศษแต่ทางรัฐไม่ได้พูดเรื่องนี
3: ้ซึ่งจริงๆแล้วในปัจจุบันอะไรเขาบอกว่าเงื่อนไขเรื่องเอกราชมันเป็นไปได้ยากแล้วใช่ไหมคะ
2: เข้าใจจะบอกแต่บอกมาจะได้อะไรมันง่ายกว่านะ
0: ประธานขบวนการพูโลกล่าวด้วยว่าการพูดคุยเพื่อสันติภาพเป็นทางออกสำคัญที่อยากเห็นว่าเดินหน้าได้อย่างแท้จริงและต้องพูดคุยอย่างสม่ำเสมอเป็นวาระแห่งชาติค่ะช่วงนี้พักสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเหตุการณ์ฝนตกหนักและดินถล่มที่มณฑลเจียงซีของจีนล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิต3คนและสูญหาย9คนค่ะ
4: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
6: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
9: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
10: คิดถึงนะคะ
8: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
9: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
8: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
3: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นจาก Herb Miracle ที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่น Herb Miracle พัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
4: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
5: อาหารแมวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
6: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33

0: เกิดเหตุภัยธรรมชาติครั้งใหญ่ใน2ประเทศในภูมิภาคเอเชียนะคะที่มณฑลเจียงซีของจีนต้องเผชิญกับฝนตกหนักและดินถล่มทำให้มีผู้เสียชีวิต3คนและสูญหาย9คนส่วนที่อินโดนีเซียตอนนี้ทางการสั่งระงับเที่ยวบินทั้งหมดมากกว่า200เที่ยวหลังจากภูเขาไฟอานักกรากาตัวปะทุหนักและเท่าฐานภูเขาไฟได้แผ่ปกคลุมเข้ามาถึงกรุงจาการ์ตาค่ะอิทธิพลของไต้ฝุ่นโซเดลที่พัดถล่มพื้นที่ตะวันออกของจีนทำให้เกิดฝนตกลงมาอย่างหนักและดินถล่มที่เมืองเกาผิงเมื่อวานนี้ภาพมุมสูงที่บันทึกจากโดรนเผยให้เห็นภาพผืนดินและสิ่งปลูกสร้างแยกตัวออกจากไหล่เขาถลายลงมาพร้อมกับดินโคลนถล่มทางการส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยมากกว่า600คนเดินเท้าข้ามภูมิประเทศที่ลาดชันเข้าไปยังพื้นที่ประสบภัยช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานด้านทรัพยากรธรรมชาติทั้งระดับมณฑลและระดับเมืองของเจียงซีได้ให้คำแนะนำเฉพาะทางแก่เจ้าหน้าที่ขณะที่ทีมกู้ภัยเข้าไปในพื้นที่พร้อมกับอุปกรณ์ค้นหาและกู้ภัยระดับมืออาชีพรวมถึงเครื่องจักรหนักตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังประเมินความเสี่ยงของภูเขาโดยรอบท้องน้ำและถนนหนทางพร้อมทั้งกำหนดเขตปลอดภัยเพื่อป้องกันภัยพิบัติซ้ำซ้อนมีการอพยพประชาชนรวมทั้งสิ้น 5,339 คนไปยังพื้นที่ปลอดภัยแล้วและล่าสุดพบผู้เสียชีวิตแล้ว3คนสูญหายอีก9คนบ้านเรือนเสียหายอย่างน้อย12หลังส่วนที่อินโดนีเซียเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาสนามบินนานาชาติโซเอกาโนฮัตตาสนามบินหลักกรุงจาการ์ตาเต็มไปด้วยผู้โดยสารจำนวนมากหลังจากที่อินโดนีเซียสั่งระงับการให้บริการเที่ยวบินเนื่องจากเท่าภูเขาไฟอานักกรากาตัวแผ่ปกคลุมเข้ามาใกล้สนามบินทางการอินโดนีเซียออกคำสั่งระงับเที่ยวบินอย่างน้อย209เที่ยวบินเพื่อความปลอดภัยผู้โดยสารมากกว่า 22,000 คนได้รับผลกระทบสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศในวันนี้ที่ล่าช้าหรือถูกยกเลิกได้แก่เที่ยวบินบางส่วนที่เดินทางไปหรือกลับจากสิงคโปร์กัวลาลัมเปอร์กวางโจวฮ่องกงและโดฮาขณะที่ผู้โดยสารส่วนใหญ่ต่างแสดงความเห็นว่าเจ้าหน้าที่ประกาศระงับเที่ยวบินช้าเกินไปทำให้ผู้โดยสารจำนวนมากเดินทางมาถึงที่สนามบินแล้วรวมถึงผู้โดยสารต่างชาติที่ระบุว่าเขาต้องกลับไปหาโรงแรมที่กรุงจาการ์ตาเพื่อพักอีกหนึ่งคืนแล้วค่อยเดินทางใหม่ด้านสถาบันความร่วมมือเพื่อการวิจัยในชั้นบรรยากาศแห่งมหาวิทยาลัยรัฐโคโลราโดและสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งประเทศญี่ปุ่นเผยภาพถ่ายดาวเทียมขณะที่ภูเขาไฟอานักกรากาตัวกำลังปะทุเมื่อวันนี้สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของอินโดนีเซียหรือ BMKG รายงานว่าเท่าทานของภูเขาไฟแผ่ปกคลุมไปทั่วทั้งฝั่งเกาะชวาและสุมาตราค่ะภูเขาไฟอานักกรากาตัวอยู่ในเขตปกครองลำปุงใต้จังหวัดลำปุงเริ่มปะทุตั้งแต่วันที่2กรกฎาคมจนกระทั่งวันศุกร์ที่ผ่านมาภูเขาไฟปะทุรุนแรง3ครั้งและช่วงเที่ยงคืนเมื่อวันนี้จนถึง6นาฬิกาก็กลับมาปะทุรุนแรงอีกเจ้าหน้าที่ตรวจพบลาวาพุ่งขึ้นจากปากปล่องภูเขาไฟซึ่งสำนักงานบรรเทาภัยพิบัติแห่งชาติอินโดนีเซียออกคำเตือนขอให้ประชาชนอยู่ในความสงบเพิ่มความระมัดระวังในกรณีที่มีเท่าภูเขาไฟตกลงมาขอแนะนำให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ป้องกันดวงตาลดกิจกรรมกลางแจ้งปิดแหล่งน้ำและใช้ความระมัดระวังในการขับขี่เนื่องจากเท่าภูเขาไฟสามารถลดทัศนวิสัยได้ด้านสำนักงานธรณีวิทยาแห่งชาติของอินโดนีเซียระบุว่าไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการถล่มขนาดใหญ่ของภูเขาไฟจนก่อให้เกิดสึนามิเนื่องจากการปะทุลักษณะคล้ายน้ำพุลาวาการปะทุต่อเนื่องนานหลายชั่วโมงเป็นเรื่องปกติสำหรับประเทศอินโดนีเซียตั้งอยู่ตามแนววงแหวนแห่งไฟในมหาสมุทรแปซิฟิกทำให้เป็นพื้นที่ที่มีการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกสูงและเผชิญกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวรวมถึงภูเขาไฟระเบิดบ่อยครั้งค่ะช่วง3วันมานี้ราชบัณฑิตยสภาจัดงานประชุมวิชาการในโอกาสครบรอบ100ปีราชบัณฑิตยสภาและ50แห่งการสิ้นพระชนของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวันไวทยากรกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ภายใต้เรื่องราชบัณฑิตยสภาปัจจุบันและอนาคตวางหลักคิดการใช้ปัญญาคุณธรรมและเทคโนโลยีเป็นแนวทางปฏิบัติให้สังคมโดยช่วงหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการนำเสนอหัวข้อที่สำคัญเรื่องการอภิวัตรระบบราชการไทยติดตามจากรายงานคุณธีรุธนิมโรธรรมค่ะ
1: ครบรอบ100ปีของราชบัณฑิตยสภาทางราชบัณฑิตยสภาได้จัดงานประชุมวิชาการ ภายใต้หัวข้อราชบัณฑิตยสภาปัจจุบันและอนาคตปัญญาคุณธรรมและเทคโนโลยีเปิดพื้นที่ให้นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิภาครัฐภาคเอกชนและคนรุ่นใหม่ร่วมเสนอแนวทางรับมือกับโจทย์สำคัญของประเทศศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สุรพลอิสระไกรศีลนายกราชบัณฑิตยสภาระบุว่าตลอด100ปีที่ผ่านมาของราชบัณฑิตยสภาได้ทำหน้าที่สั่งสมรักษาและสร้างองค์ความรู้ตั้งแต่เรื่องของภาษามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์วิทยาศาสตร์ไปจนถึงศิลปะวัฒนธรรมแต่เมื่อปัญหาของประเทศซับซ้อนและเชื่อมโยงกันมากขึ้นบทบาทในศตวรรษที่2จึงต้องเปลี่ยนจากผู้รักษาความรู้ไปสู่ผู้สร้างและผู้ชี้นำทางปัญญา
2: คือการพัฒนาชาติต้องไม่ใช่เพียงแต่คิดเอาทำเอาเรื่องอะไรมันต้องใช้ปัญญาวิเคราะห์สังเคราะห์เลือกทางออกที่ดีที่สุดแล้วก็เลือกไอสิ่งที่มันจะเป็นไปได้จริงๆแล้วก็การพัฒนาคนตั้งแต่เยาวชนจนถึงคนอายุมากขึ้นอะไรเนี้ยมีวัฒนธรรมพลเมืองที่ผมบอกเมื่อกี้คือมีอิริโอตปะวินัยแล้วก็จิตสานะแล้วสุดท้ายที่ผมอยากเน้นก็คือเรื่องของว่าอัตลักษณ์ไทยภาษาไทยก็ดีวัฒนธรรมไทยภูมิปัญญาไทยอะไรเนี้ยเราต้องพยายามดูว่ามันมีคุณค่าอย่างไรที่จะขยายไปสู่โลกโดยเฉพาะเวลาในยุคนี้ที่เป็นยุคเทคโนโลยียุค AI เนี่ยนี่สำคัญแต่ทั้งหมดเนี่ยผมก็คิดว่าเป็นเรื่องที่เราทุกคนจะต้องช่วยกันไม่ใช่คนใดคนหนึ่งหรือว่าองค์กรใดองค์กรหนึ่งหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคน
1: หนึ่งในโจทย์ที่ถูกหยิบมาหารือคือเรื่องของการอภิวัตหรือการเปลี่ยนแปลงระบบราชการไทยซึ่งดร.วิรัชชัยสันติภพภาคีสมาชิกได้เสนอว่าระบบราชการในอนาคตต้องไม่เพียงทำงานให้เร็วขึ้นแต่ต้องเปลี่ยนวิธีคิดจากรัฐที่เน้นการควบคุมไปเป็นรัฐที่สร้างคุณค่าและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนทางการลดความซ้ำซ้อนของหน่วยงานการกระจายอำนาจเชื่อมฐานข้อมูลของภาครัฐใช้ดิจิตอลไอดีตลอดจนการนำปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีมาเพิ่มความโปร่งใสและลดช่องว่างการทุจริตซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความมุ่งมั่นทางการเมืองร่วมกันขณะที่ศาสตราจารย์พิเศษดร.ทศพรสิริสัมพันธ์ซึ่งรับบทบาทประธานและผู้วิจารณ์ในหัวข้อนี้ก็ได้นำเสนอมุมมองของฉากทัศน์ที่สามารถเป็นไปได้ใน3แนวทาง
3: คือทำยังไงที่จะต้องเกิดความมุ่งมั่นทางการเมืองครับจะต้องเป็นคอมมิตเมนต์ร่วมกันตั้งแต่ระบบตั้งแต่ท่านนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีทุกคนครับเพราะว่าถ้าไม่เกิดความมุ่งมั่นทางการเมือง political view หรือ commitment ร่วมกันแล้วเนี่ยยากมากที่จะปฏิรูปหรืออภิวัตระบบราชการนะครับระบบราชการก็จะเป็นตัวฉุดรั้งการพัฒนาของสังคมและเศรษฐกิจไทยเราไม่สามารถยกระดับได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง productivity inclusivity immunity adaptability หรือ integrity และอาจจะเป็นสาเหตุที่จะนำให้สู่วิกฤตการคลังวิกฤตเศรษฐกิจรอบใหม่ของประเทศได้ซึ่งถ้าเกิดวิกฤตเกิดขึ้นนะครับเมื่อถึงวันนั้นระบบราชการก็อยู่ไม่ได้ต้องเปลี่ยนแปลงอยู่ดีแต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ถูกบังคับด้วยสถานการณ์เหมือนกับที่เกิดขึ้นในหลายประเทศนะครับต้นทุนที่เกิดขึ้นกับสังคมไทยจะสูงกว่ามากนะครับ
4: ฉากทัศน์หรืออนาคตภาพก็ได้นะครับอันที่หนึ่งก็คือไม่ทำอะไรเลยปล่อยมันเป็นอย่างนี้นะครับแน่นอนตกแน่นอนไปไม่รอดเสนาที่สองก็คือทำอะไรบางสิ่งบางอย่างต้องปะผูกกันซะบ้างนะครับหรือให้ยาพารากับอันที่สามอภิวัตรระบบราชการ Big Reform Again มันก็คงมี3ซีนาริโอเท่านั้นแหละนะครับซีนาริโอที่ผมคิดว่า unlikely ไม่มีโอกาสจะเกิดขึ้นก็คือไม่ทำอะไรเลยคงไม่ได้สำหรับประเทศไทยซีนาริโอที่1 unlikely เป็นไปไม่ได้ซีนาริโอที่น่าจะเกิดมากที่สุดก็คือซีนาริโอที่2ทำอะไรบ้างบางสิ่งบางอย่างปากผูกมันไปแต่ซีนาริโอที่เราอยากเห็นคือซีนาริโอที่3คือการอภิวัตรระบบราชการคือ big reform again นั่นคือสิ่งที่เราอยากแต่สิ่งที่เราจะเป็นแบบนั้นหรือไม่อยู่ที่สไลด์สุดท้ายของผม
1: ขณะที่โจทย์ทางการเมืองไทยในอีก10ปีข้างหน้าศาสตราจารย์กิตติคุณดร.บวรศักดิ์อุวันโนได้เสนอแนวคิดธรรมรัฐธรรมนายกและธรรมราชหมายถึงรัฐที่บริหารและจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นธรรมผู้นำทั้งภาครัฐการเมืองและเอกชนที่มีจริยธรรมรวมถึงประชาชนที่มีความตื่นรู้และสามารถตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐได้โดยมองว่าอุปสรรคสำคัญของการเปลี่ยนแปลงคือการขาดผู้นำที่กล้าเปลี่ยนแปลงและขาดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนรวมถึงขาดพลเมืองที่ตื่นรู้ซึ่งนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะประธานและผู้วิจารณ์ก็ ็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าความสำเร็จของการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการไทยจำเป็นต้องมีนักการเมืองที่มีคุณธรรม
5: ที่วัดทุกแห่งในโลกเนี่ยมันอาศัย3อย่างเนี่ยคือ1ผู้นํา2ความรู้แล้ว3ความเคลื่อนไหวทางสังคมแล้วถามว่าวันนี้เรามีมั้ยความรู้นะคิดว่าน่าจะมีนะขาดเรื่องผู้นํากับขาดเรื่องสังคมแต่ท่านไปดูในระบบรัฐสภาของประเทศส่วนใหญ่ที่ใช้ระบบนี้นะครับแทบจะไม่ค่อยมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจเลยประเพณีวัฒนธรรมของนักการเมืองเรื่องสำนึกของความรับผิดชอบมาด้วยตัวเองเป็นเบื้องต้นผิดไม่ผิดไม่รู้แต่หนึ่งเมื่อมีเรื่องที่สังคมตั้งคำถามคลางแคลงใจเขาลาออกเพราะเขาบอกว่าสังคมไม่ควรจะมาเสียเวลากับเรื่องของเขาอีกต่อไปเขาลาออกเพื่อให้ประชาชนยังคงมีศรัทธาในตัวระบบ
1: โดยข้อเสนอจากวงวิชาการในครั้งนี้จะไม่จบลงเพียงบนเวทีเสวนาเท่านั้นแต่ราชบัณฑิตยสภาจะรวบรวมและสังเคราะห์เป็นสมุดปกขาวเสนอต่อรัฐบาลและเผยแพร่ต่อสังคมเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ให้เป็นข้อเสนอและเปลี่ยนข้อเสนอให้เกิดเป็นพลังในการเปลี่ยนแปลงประเทศขณะเดียวกันก็จะดำเนินภารกิจสำคัญคือการนำคลังความรู้ของชาติเข้าสู่ยุคดิจิทัลและ AI ให้ประชาชนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นนี่จึงเป็นทิศทางใหม่ของราชบัณฑิตยสภาจากสถาบันที่ทำหน้าที่รักษาองค์ความรู้สู่การนำองค์ความรู้มาเป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดอนาคตประเทศธีรุจนิมโรธรรมข่าวสามมิติรายงาน
0: และช่วงหน้าคุณมนตรีอุดมพงศ์ยังคงมีรายงานมาจากเม็กซิโกนะคะวันนี้ไปดูธุรกิจร้านอาหารไทยที่นั่นค่ะ
6: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
7: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
8: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอช่วยป่วยปีแปกอตราลูกกระตันยูบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
9: เปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางเดินหลบดูレスปอนทีจี
10: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
11: สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิจาคณะนะเจ้าขอเจิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตั้ง3เดือนและคนตีมาบริจาคเตือแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนเหมือนส่วนคนตีหายไปมูเฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอเนอะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮื้อและมาเป็นครอบครัวเดียวกันเนอะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮื้อเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮื้อเลือดฮื้อได้ฮื้อเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรฮิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้า
10: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
12: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยล์อาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมละมุนขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจแอดไลน์พิมพ์ at ซต์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
13: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติประโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
6: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33

0: ลุ่มนักศึกษายังตกเป็นเป้าหมายของแก๊งคอลเซ็นเตอร์อย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์หรือ ICSC ประสานช่วยเหลือนักศึกษา3รายที่ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์อ้างเป็นบริษัทค่ายมือถือโอนสายต่อไปยังตำรวจและข่มขู่เหยื่อว่าหมายเลขโทรศัพท์พัวพันกับการฟอกเงินให้ไปขังตัวเองในที่ปลอดภัยพร้อมกับให้หลอกเงินจากพ่อแม่โอนมาเพื่อพิสูจน์ความจริงโดยให้อ้างกับผู้ปกครองว่านำไปเป็นสเตทเมนต์สำหรับได้ทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศติดตามจากรายงานคุณสุมนาจแจ้วเจริญวงศ์ค่ะ
1: นักศึกษาวัย19ปียังอยู่ในอาการตกใจขณะศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์หรือ ACSC ประสานตำรวจสน.มีนบุรีเข้าช่วยเหลือเพราะถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ปลอมเป็นตำรวจหลอกให้ไปขังตัวเองในโรงแรมและเปิดกล้องรายงานตัวตลอด24ชั่วโมงโดยทยอยโอนเงินไป6ครั้งและถอนเงินสดไปส่งให้กับคนรับหิ้วเงินโดยแก๊งคอลเซ็นเตอร์ยังให้หลอกเงินจากบิดาว่าได้ทุนไปเรียนต่อต่างประเทศรวมสูญเงินไปกว่า1ล้าน2แสนบาท
2: หนูพ่อหนูทำไมหนูก็บอกว่าอย่าบอกใครพ่อเป็นคนแข็งแกร่งแต่ที่หนูติดคุก
3: เราเอาไปตอนไหนเงี้ย
2: ตั้งแต่ช่วงประมาณวันที่หนึ่งเป็นยัง
3: ของแต่ที่หนึ่ง
4: ไม่ที่หนึ่งเราถอนมา5 แสนวันที่สองถอนอีก4 แสนถูกไหมจะเล่นไหมถอน
2: จะเล่นแล้วค่ะ
3: ปักเล่นแล้ว
2: หนูลบไปหมดแล้วค่ะ
3: ต่อไปมันอยู่ในแกลเลอรี่ใช่ไหม
2: หนูลบในชื่อหมดเลยค่ะ
3: เอาอะไรเย็นๆนักศึกษาพ่อยังไงฮะเอาตัวแบบพ่อหนูเจอตำรวจแล้ว
4: เขาบอก
1: ขณะที่เวลาไล่เลี่ยกันแก๊งคอลเซ็นเตอร์ได้หลอกนักศึกษาชายวัย22ปีว่าเบอร์โทรศัพท์เกี่ยวพันกับบัญชีม้าแต่นักศึกษาไม่เชื่อได้วางสายไปแก๊งคอลเซ็นเตอร์มามุกใหม่ได้ปลอมเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยโทรมาแจ้งว่านักศึกษารายนี้ได้รับทุนไปต่างประเทศต้องมีเงินในสเตทเมนต์หลายล้านบาทและที่สำคัญต้องไม่มีประวัติอาชญากรรมโดยความกลัวว่าจะมีคดีจึงติดต่อไปยังตำรวจที่โทรมาสายแรกแผนลวงจึงดำเนินการขึ้นทันทีโดยตำรวจปลอมหลอกให้ไปขังตัวเองในโรงแรมและวิดีโอคอลหาตลอดเวลาที่สำคัญต้องโอนเงินไปยืนยันความบริสุทธิ์หลายครั้งเกือบล้านบาทและบิดาได้โอนมาอีก500,000 บาทธนาคารเห็นว่ามีการโอนถี่ผิดปกติจึงแจ้งบิดาว่าน่าจะถูกแก๊งมิจฉาชีพหลอกกระทั่งศูนย์ ACSC ประสานสน.บุคโลเข้าช่วยเหลือ
3: ผมเพราะด้วยความที่ผมมีคดีนี้เขาว่าผมจำไม่ได้ว่าเรื่องอะไรเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าผมได้ไปเรียนต่อหลังประเทศก็จะไม่ต้องขึ้นศาลผมก็เชื่อที่ว่าผมอยากให้ผมผ่านเรื่องนี้ไปเร็วโดยที่เขาให้หนังสือเรื่องนี้มาครับให้ผมเปิดกล้องตลอดเวลาเพื่อที่จะสังเกตว่าผมทำอะไรหรือเปล่าแล้วเขาก็บอกว่าถ้าเอาเรื่องนี้ไปบอกกับใครด้วยพ่อแม่ผมก็เชื่อเพราะว่าอยากให้เรื่องนี้มันจบเร็วๆครับ
1: ส่วนเหยื่ออีกรายเป็นนักศึกษาไปขังตัวเองในโรงแรมร่วม12วันโดยคนร้ายปลอมเป็นตำรวจควบคุมตัวด้วยวิธีวิดีโอคอล24ชั่วโมงเช่นกันให้โอนเงินไปร่วม 500,000 บาทจนป้าไปแจ้งความตามหากระทั่งตำรวจทุ่งมหาเมฆไปพบตัวตรงตามข้อมูลที่1ในแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ถูกจับได้บอกว่าจีนเถาได้พุ่งเป้าหลอกนักศึกษาแพทย์และนักศึกษาตามมหาวิทยาลัยที่ผู้ปกครองมีฐานะเพราะได้ยอดทะลุเป้า
5: 1 ล้านได้ 10,000 บาท
6: ใช่ไม่รวมค่าคอมนะคะ
5: อ
6: ๋อรับรายวันเลยใช้1เดือน
5: 15,000 ค่ะ
6: ทำยอดได้ 700,000 บาทต่อเดือน 700,000 คือที่หลอกเขามา 700,000 นะเงินเดือนให้อีก 10,000 ไป 25,000
5: ค่ะ
6: ให้อย่าง 5,000 ไป 30,000 แล้วนะแล้ว 700,000 เนี่ยเอาไปลบ 20% เอาล้านหนึ่งเหลือ 800,000 เนี่ยล้านหนึ่งเหลือ 800,000 คูณ 3.5 เดือนละเขาจะได้เงินเท่าไหร่แล้ว
5: แล้วคิดว่าณเวลานี้เนี่ยยังจะมีคนอยากไปอีกไหม
6: ม
5: ีอยู่หรอ
6: ค่ะ
5: คนไทยเนี่ยนะ
6: คนที่ยังไหวก็กำลังรวมตัวกันหาออฟฟิศทำใหม
5: ่ฮะจะไปอีกเหรอคนที่กลับมาแล้วเนี่ย
6: ใช่
2: หา
6: พวกหนูทำไมถึงไม่ได้แล้วพี่ณตอนนั้นที่พวกหนูคิดกันนะเราใช้เงินกันสบายเกินไปที่จะกลับมาทำงานเดือนละ10,000 กว่าบาท
1: ขณะนี้จึงมีนักศึกษาหลายมหาวิทยาลัยตกเป็นเหยื่อคราวเดียวกันครั้งละ 10-20 คนโดยศูนย์ ACSC เตือนว่าตำรวจจริงจะไม่โทรศัพท์ติดต่อกับผู้ต้องหาและไม่เคยวิดีโอคอลเพื่อสอบสวนหรือหาข้อมูลหรือควบคุมตัวที่สำคัญจะไม่มีการบังคับให้โอนเงินหรือหิ้วเงินมาส่งตามสถานที่ต่างๆเพื่อตรวจสอบความบริสุทธิ์อย่างเด็ดขาดสุมนาแจ้วเจริญวงศ์ข่าวสามมิติรายงาน
0: การเดินทางไปยังประเทศเม็กซิโกของทีมข่าวสามมิติเพื่อติดตามบรรยากาศงานไทยเฟสติวัล2026เม็กซิโกพบว่าร้านอาหารไทยที่เม็กซิโกยังมีอยู่น้อยมากนะคะถ้าเทียบกับความนิยมของชาวเม็กซิโกขณะเดียวกันก็พบว่ามีร้านอาหารไทยที่นั่นซึ่งปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อปรุงเองเป็นหลักทำอาหารให้มีคุณภาพมีรสและกลิ่นของสมุนไพรไทยได้รับความนิยมจากชาวเม็กซิโกอย่างมากค่ะติดตามจากคุณมนตรีอุดมพงศ์ค่ะ
7: การลังกาไทยเฮาส์เป็นชื่อร้านอาหารไทยระดับมิชลินในกรุงเม็กซิโกซิตี้ประเทศเม็กซิโกเป็นหนึ่งในร้านอาหารไทยที่ได้รับความนิยมจากคนที่นั่นเพราะที่นี่ไม่ได้มีเฉพาะรสชาติที่คนต่างชาติคุ้นเคยอย่างต้มยำแกงเขียวหวานหรือผัดไทยเท่านั้นแต่ร้านนี้ผสมผสานทั้งรสชาติอาหารใต้อาหารอีสานและเมนูอื่นๆซึ่งมีรสจัดที่ทำให้คนเม็กซิกันชื่นชอบเช่นกันข้าวคลุกกะปิเป็นหนึ่งในเมนูที่ผู้คนที่นั่นนิยมสั่งเคล็ดลับมาจากเจ้าของร้านซึ่งเป็นคนภูเก็ตเมื่อมีโอกาสกลับประเทศไทยมักจะนำวัตถุดิบกลับไปที่เม็กซิโกด้วย
8: ทุกครั้งที่เรากลับบ้านเราก็จะไปเอากะปิจากละนองจากตะกุปาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะคุณพ่อคุณแม่ก็มีบ้านอยู่ที่ตะกุปาเหมือนกันค่ะแล้วก็กุ้งแห้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พวกวัตถุดิบที่มันเป็นพวกแกงคั่วปูแกงขนมจีนอย่างเงี้ยค่ะเราเอามาใช้บ่อยมากค่ะที่ร้านอย่างเงี้ยค่ะพยายามใช้อาหารใต้เนี่ยค่ะมาผสมผสานให้มันทันง่ายขึ้น
7: ประเทศเม็กซิโกมีคนไทยอยู่ราว100คนขณะที่พลเมืองเม็กซิโกมีกว่า130ล้านคนร้านอาหารไทยจึงถือว่ายังเปิดกว้างสำหรับคนที่นั่นมากแต่ต้องทำอย่างปราณีตแตกต่างและมีจุดเด่นอย่างร้านนี้ปลูกพืชสมุนไพรเพื่อปรุงอาหารได้เองถือเป็นความสดที่ได้เปรียบที่สุดเช่นกระเพราข่ามะกรูดกระชายเป็นต้นผักและสมุนไพรเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่ปลูกบนดาดฟ้าของตึกได้รับการดูแลอย่างดีและตัดสดๆนำไปปรุงจึงทำให้อาหารที่ปรุงสดมีกลิ่นหอมของสมุนไพร
9: We loved everything. We in this meal we had the coconut soup. It was great. We haven't tasted before. We liked it a lot. The second course was the curry. It was a spicy salad.
10: Yeah. Oh, spicy salad.
9: Yeah.
10: Papaya salad.
9: Yes. Yeah. That one was great. We as Mexicans love the spicy things, and this one was very spicy, and we loved it.
7: ร้านการังกามีเจ้าของร่วมกันระหว่างคุณสมศรีรักสมรานกับสามีชาวเม็กซิกันคุณอาเลียซาเอ็งเกเลสคาสติโลทั้งคู่เคยทำงานกิจการโรงแรมและร้านอาหารหลังจากแต่งงานกันแล้วจึงแยกมาเปิดร้านอาหารไทยตั้งแต่12ปีก่อน
8: สาขาแรกเรามีแค่20ซีทเองค่ะแล้วก็แม่ครัวมีเรามีน้องสาวแล้วก็มีพนักงานอีก2คนแล้วก็คนล้างจานแค่นั้นเองค่ะแล้วก็ทำไปเรื่อยๆๆแล้วก็มันมีเวสติ้งลิสต์มีคนมาทานเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เลยขยายไปทางตอนเหนือและตอนใต้แล้วก็ทั้งหมดตอนนี้เราก็มีทั้งหมด5สาขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค
7: ่
8: ะ
7: และทั้งคู่มองว่าอาหารไทยในเม็กซิโกยังเติบโตได้อีกมาก
11: The suppliers didn't have even sometimes jasmine rice we didn't findnow we can find more but still like only some brand
8: คิดว่ามีช่องทางในการนำเข้าสินค้าไทยนะคะมาในประเทศเม็กซิโกมากขึ้นเราคิดว่าเราอยากจะนำเข้าสินค้าจากเกษตรกรเช่นข้าวเงี้ยเรามีข้าวหลากหลายสีใช่ไหมคะเมื่อปีที่แล้วท่านทูตนะคะได้เชิญพวกเราไปร่วมงานไทเฟกแล้วเราก็ไปเจอแบบพวกโฮมเมดโปรดักที่เรารู้สึกว่าเหมือนcurry page homemade ที่มันไม่ได้เป็นแบรนด์ดังๆแต่เป็นแบรนด์ที่ชาวบ้านเขาทำแต่เป็นโอท็อปอะไรเงี้ยค่ะสินค้าดีๆค่ะอยากจะนำสินค้าพวกนั้นนะคะเข้ามาในร้านเราให้มากขึ้น
12: คือความจริงการค้าไทยเม็กซิโกตอนนี้สินค้าหลักจริงๆเนี่ยก็เป็นเรื่องของชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์นะครับอันนี้ก็เจอเรื่องมาตรการภาษีด้วยเราก็เลยเน้นมาสนับสนุนเรื่องสินค้าอาหารและเครื่องดื่มอย่างของสถานเอกอัครทูตเองในปีนี้เนี่ยเราเน้นชัดๆเจนเลยก็คือไทยฟู้ดนะครับแล้วก็ไทยทีเพราะว่าประเทศนี้มีพื้นฐานจากคอฟฟี่เบสก็คือกินกาแฟกันเยอะพอแนะนำชาขึ้นมาเขาติดใจถึงมีการเปิดร้านชาตรามือขึ้นร้านแรกที่นี่ด้วยส่วนร้านอาหารไทยเนี่ยแน่นอนแล้วคนเม็กซิโกนิยมมากเลยก็เลยจะเน้นเรื่องนี้ผมคิดว่าน่าจะมาถูกทางแล้วเหลือแต่ส่งของทางคอนเทนเนอร์ระยะไกลมาที่นี่เท่านั้นเอง
7: เม็กซิโกเป็นตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของไทยในภูมิภาคลาตินอเมริกา ปีที่แล้วมีมูลค่าการค้าระหว่างกันสูงถึง 6,601 ล้านดอลลาร์สหรัฐและเป็นประเทศไทยที่ได้ดุลการค้าเพราะไทยส่งออกถึง 5,579 ล้านดอลลาร์สหรัฐและนำเข้าจากเม็กซิโก 1,021 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งอาหารและซอฟต์พาวเวอร์ของไทยถูกตั้งเป้าว่าจะเป็นโอกาสเศรษฐกิจใหม่ของไทยได้ในดินแดนเม็กซิโกมนตรีอุดมพงศ์ข่าวสามมิติรายงานจากเม็กซิโกซิตี้ประเทศเม็กซิโก
0: และข่าวสามมิติคืนนี้ลาคุณผู้ชมด้วยแลนด์มาร์คสุดเก๋ที่ประตูระบายน้ำสีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะคะด้วยการนำอัตลักษณ์ของจังหวัดเลยอย่างหน้ากากผีตาโขนมาออกแบบไว้บนโครงสร้างของประตูระบายน้ำและกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่รวมเรื่องราวของสายน้ำธรรมชาติวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมท้องถิ่นไว้อย่างลงตัวค่ะคืนนี้ขอบคุณที่ติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะ
13: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: ขอให้บทเพลงนี้เป็นตัวแทนของความปวดร้าวบอกเล่าเรื่องราวความรักความผิดหวังพัดพรากของสองเราทิ้งเอาไว้ในวันที่เราทั้งสองคนไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้แล้วแต่ความรักที่เราทั้งสองคนนั้นมีต่อกันขอให้มันยังคงอยู่ชั่วนิรันดร์เป็นตำนานเล่าขานตลอดไป
1: ด้วยลิขิตจากฟ้าให้เราเกิดมาแตกต่างกันอยากจะถามเหลือเกินว่าความรัก

0: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยล์อาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมละมุนขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจแอด LINE พิมพ์ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
1: เมืองบานยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติประโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง

0: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
1: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นจาก Herb Miracle ที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่น Herb Miracle พัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
2: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับมนต์เพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple I Logistics

้ว่าถ้ำเรื่องหนึ่งอย่ามั่วไปเบิ่งแต่จิตใจของผู้อื่นจนลืมเบิ่งจิตใจของเจ้าของหู้ไปเมิดว่าผู้นั่นดีผู้นี่ซัวแต่กลับบ่ฮู้ว่าโตเจ้าของมีดีหรือซัวมากน้อยซำใด

0: ัดสรรมาเล่าคละเคล้าภาษาจากแอนดรูว์บิ๊กส์ใน Big Story
1: Hello I'm Andrew Biggs and this is the Big Story สวัสดีครับผม Andrew Biggs ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Big Story สำหรับวันอาทิตย์นี้ครับถ้าผู้ฟังพร้อมที่จะฝึกภาษาอังกฤษกับผมไว้พบกันเวลานี้ทุกเสาร์อาทิตย์เพื่อที่จะฟังข่าวตลกๆบ้าๆบอๆแปลกๆจากต่างประเทศส่วนใหญ่แล้วก็ต่างประเทศเพราะเป็นภาษาอังกฤษบางครั้งก็มาจากประเทศไทยด้วยเราจะเล่าให้ฟังเป็นภาษาไทยก่อนเสร็จแล้วเราจะดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องเสร็จแล้วผมจะอ่านเป็นภาษาอังกฤษเราจะได้เพิ่มทักษะการฟังและเพิ่ม vocabulary ด้วยวันนี้เรามีเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่อังกฤษประเทศอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับGuinness รู้จัก Guinness ไหมเบียร์ดำเราเรียกว่า Stout เป็นเบียร์ที่ได้รับความนิยมในประเทศไทยเหมือนกันตอนนี้ตำรวจในประเทศอังกฤษกำลังสอบสวนคดีปล้นยังอุกอาจเมื่อตัวขโมยของที่ไม่คาดคิดเลยครับก็คือ Guinness เบียร์ Guinness ใช่แล้วแต่เขาไม่ได้ขโมยเป็นขวดทั้งรถบรรทุก2คันเขาขโมยไปไม่น่าเชื่อครับขโมยมาจากโกดังจัดจำหน่ายใกล้เคียงกับเมืองลิเวอร์พูลที่อังกฤษสินค้าที่ถูกขโมยไปนั้นประกอบด้วยเบียร์ Guinness 800ถังมูลค่าประมาณ 115,000 ปอนด์เท่ากับประมาณ5ล้านบาทนั่นก็คือเบียร์ประมาณ 70,000 แก้วถ้าแก้วนั้นเป็นพอยต์นะ 70,000 อันนี้เยอะมากเลยผู้ชาย2คนปลอมตัวเป็นคนขับรถไปที่โกดังในคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วก็ขับรถบรรทุกออกไปตำรวจกำลังตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็ค้นหารถบรรทุกที่หายไปซึ่งคาดว่ายังคงมีเบียร์ที่ถูกขโมยไปอยู่ข้างในไม่แน่ใจนะบางส่วนก็อาจจะถูกขนออกไปเปิดแล้วก็ดื่มเพราะว่าโจรกำลังฉลองอยู่ว่าได้ขโมยถึง5เบียร์5ล้านบาทนะอันนี้คือข่าวที่เราจะพูดถึงในเบรกที่2ของเราใน Big Story เกี่ยวกับการขโมย Guinness ถึง 70,000 แก้วประมาณ800ถังนะก่อนที่จะอ่านข่าวนี้เป็นภาษาอังกฤษเรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องคำแรกก็คือเบียร์ก็เบียร์นะ BWR อย่างที่เราบอกมันเบียร์ดำ Dark Beer หรือที่เราเรียกว่า Stout S-T-O-U-T แต่ว่า Stout ที่ดังที่สุดก็คือ Guinness จากประเทศไอร์แลนด์ครับผลิตที่เมืองดับลินแล้วก็ส่งออกไปทั่วโลกเลยเพราะว่ามันจะเป็นเบียร์ที่อร่อยแล้วก็ดังมากเมื่อวานเรามีข่าวเกี่ยวกับโจรจำได้ไหมโจรที่เราคิดว่าเป็นโจรเป็นตีนแมวแต่ที่จริงก็เป็นแมวตอนนั้นเราใช้คำว่า burglar ใช่ไหมครับในความหมายว่าตัวขโมยคนขโมยของในคราวนี้เขาใช้คำว่า thief T-H-I-E-F มากกว่าหนึ่งเราจะเปลี่ยน F เป็น V-E-S T-H-I-E-V-E-S ก็คือ thieves ออกเสียงเป็น thieves มีมากกว่า1คนรู้สึกเป็น2 two thieves เป็นภาษาอังกฤษเขาปลอมตัวเป็นคนขับรถในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า pose P-O-S-E two menposing as drivers หมายถึงชาย2คนปลอมตัวเป็นคนขับรถ to pose as อะไรสักอย่างหนึ่งเขาก็เลยไปที่โกดังจัดจำหน่ายเรามาดูคำศัพท์อันนี้เลยมีคำหนึ่งที่อาจจะเป็นคำศัพท์ใหม่สำหรับหลายคนคือ depot D E P O T depotสังเกตไหมครับว่ามี T ตอนท้ายแต่เราไม่ออกเสียงเราออกเสียงเพียงแค่ depot depot คือโกดังในภาษาอังกฤษส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นที่เก็บสินค้าเพื่อที่จะจัดจำหน่าย หลายคนจะถามว่าเอาละ warehouse ใช้ได้ไหมใช้ได้ warehouse ก็คือเก็บของแต่อาจจะไม่ได้เป็นผลิตภัณฑ์อาจจะเป็นของจากบ้านหรืออะไรสักอย่างก็คือ warehouse แต่ที่นี่เขาใช้คำว่า depot มันเป็น distribution depot เพราะว่า distribution ในภาษาอังกฤษคือการจัดจำหน่ายนะ distributionDistribution Depot ก็คือโกดังการจัดของการจัดจำหน่ายครับเราก็เลยต้องจำเอาไว้คำนี้ครับ Distribution Depot เพราะว่าเขาพูดถึง 2-3 ครั้งในคราวนี้ด้วยมีคำหนึ่งที่ผมอยากจะสอนมากเลยเพราะผมชอบอันนั้นคือคำว่า Brazen B-R-A-Z-E-N การขโมยนี้เราเรียกว่า Heist H-E-I-S-T ข้ามคืนคือ overnight heist แต่เขาเพิ่มอีกคำหนึ่งคำนั้นก็คือ brazen B-R-A-Z-E-N brazen แปลว่าอย่างอุกอาจอย่างแบบกล้ามากเลยกล้ามากๆที่จริงแล้ว brazen คล้ายๆกับหน้าด้านภาษาไทยนะคือมันจะเป็นการกระทำที่กล้าไม่กลัวอะไรเลยแล้วส่วนใหญ่แล้วเป็นการกระทำที่ไม่ดี brazen overnight heist อันนี้คือคำที่เราใช้ที่เขาใช้ในประโยคแรกในข่าวนี้ก็คือมันไม่ใช่แค่การปล้นอย่างเดียวครับมันจะเป็นการปล้นที่ค่อนข้างจะเขากล้าขโมยรถบรรทุกไม่ใช่คันเดียวนะ2คันอย่างนี้เราเรียกว่า brazen ในภาษาอังกฤษมันจะเป็นคำศัพท์ที่ดีมากเลยมันคล้ายๆกับคำว่า daring D-A-R-I-N-G เคยได้ยินไหมครับ daring กับ brazen แต่ brazen มันจะเพิ่มความก้าวร้าวเข้าไปด้วยไม่ใช่ว่าแค่แบบมันจะเป็นสิ่งที่เขากล้าแต่เขาก็ก้าวร้าวเหมือนกันเราพักกันสักครู่ครับกลับมาผมจะอ่านข่าวนี้เป็นภาษาอังกฤษสักครู่ครับ
2: ฝนก็ตกรถก็ติดขี้เกียจเดินทางแต่อยากเรียนภาษาอังกฤษทำยังไงดี
3: นี่ไง ABA On Demand แพลตฟอร์มเลิศสำหรับคนยุคใหม่เรียนที่ไหนก็ได้ไม่จำกัดเวลาเรียนเพียงใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของคุณก็เรียนได้แบบไม่ต้องเกรงใจใคร
2: มีวิดีโอมากกว่า600ตอนมีควิสมากมายทั้งหมดนี้สอนโดย Andrew Biggs ABA On Demand สมัครได้แล้วที่ andrewbiggs.com ANDrewbiggs.com หรือโทร0982548962
1: Police in England are investigating a brazen overnight heist in which thieves made off with two entire truckloads of Guinness. Guinness, Ireland's famous dark beer known as Stout,was stolen from a distribution depot near Liverpool. The stolen shipment included 800 barrels of stout, worth an estimated 115,000 British pounds, a little over 5 million baht. That's about 70,000 pints of beer. Two men posing as drivers went to the depot late Monday night and drove off in the trucks. Police are reviewing security footage and searching for the missing trucks,which likely still contain the stolen beer inside. จบข่าวเกี่ยวกับการขโมยกินนิสครั้งยิ่งใหญ่ถึง 70,000 แก้วหรือประมาณ800ถังมูลค่า5ล้านบาทผมนึกว่ามันอาจจะมากกว่านั้นด้วยซ้ำลองมาดูทีละประโยคครับ Police in England are investigating a brazen overnight heist. ตำรวจในอังกฤษกำลังสอบสวนคดีปล้นอย่างอุกอาจในคืนค่ำคืน in ค่ำคืนก็คือ overnight ครับคืนวันจันทร์ที่ผ่านมา in which thieves made off with two entire truckloads of Guinness ก็คือโจรได้ขโมยเบียร์ Guinness ไปทั้งคันรถบรรทุกถึง2คันนะ thieves made off withOkay, to make off with something, แปลว่า steal, S-T-E-A-L, หรือขโมย. Thieves made off with two truckloads of Guinness, ก็คือพวกโจรได้ขโมยอะไรครับ? รถบรรทุกทั้งสองคันเต็มไปด้วย Guinness, entire, แปลว่าทั้งหมด, E-N-T-I-R-E, ต้องรู้จักคำศัพท์นี้. made off with two entire truckloads of Guinness. โอเคต่อเลยครับ Guinness ซึ่งเป็น Ireland's famous dark beer known as stout ก็เบียร์ดำชื่อดังของ Ireland ที่รู้จักกันในชื่อ beer stout was stolen from a distribution depot near Liverpool ถูกขโมยไปจากโกดังจัดจำหน่ายใกล้เมือง Liverpoolเมื่อกี้ผมอธิบายไปแล้วว่า distribution depot ก็คือโกดังจัดจำหน่าย to be stolen ในภาษาอังกฤษก็คือถูกขโมยครับมาจากกริยา to steal steal อันนี้ก็คือรูป passive voice was stolen the stolen shipment สินค้าที่ถูกขโมยนั้น included รวมถึง800 barrels of stout ก็คือ stout หรือ Guinness 800ถังในภาษาอังกฤษถังก็คือ barrel b a r r e l ถ้าพูดถึงเบียร์นะ800 barrels of stout worth an estimated 115,000 British pounds ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 115,000 ปอนด์นี่ก็คือ British pounds or หรือ a little over 5 million บาทหรือประมาณ5ล้านบาทThat's about 70,000 pints of beer. นั่นคือเบียร์เป็นแก้วประมาณ 70,000 แก้วหรือเขาใช้คำว่างานวัดหน่วยงานวัดก็คือ pint P-I-N-T ครับมันจะเป็นแก้วหนึ่งแก้วใหญ่ Two men posing as drivers ชายสองคนปลอมตัวเป็นคนขับรถ went to the depot late Monday night ไปที่โกดังในคืนวันจันทร์and drove off in the trucks และขับรถบรรทุกออกไป Police are reviewing security footage ตำรวจกำลังตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด and searching for the missing trucks และกำลังค้นหารถบรรทุกที่หายไป which still likely contain the stolen beer inside ซึ่งคาดว่ายังคงมีเบียร์ที่ถูกขโมยไปอยู่ข้างใน likelyในภาษาอังกฤษก็คือน่าจะยังอยู่ likely still contain น่าจะยังประกอบด้วยก็คือ to contain ครับ c o n t a i n อะไรที่อยู่ข้างในก็คือ to contain ใช่ไหม contain สิ่งนั้น still which still likely contain the stolen beer inside จึงหมายถึงซึ่งคาดว่ายังคงมีเบียร์ที่ถูกขโมยไปอยู่ข้างในผมมีเวลาที่จะอ่านอีกครั้งหนึ่งครับ are you readyLet's go. Police in England are investigating a brazen overnight heist in which thieves made off with two entire truckloads of Guinness. Guinness, Ireland's famous dark beer known as stout, was stolen from a distribution depot near Liverpool. The stolen shipment included 800 barrels of stout worth an estimated 115,000 British pounds.A little over 5 million baht. That's about 70,000 pints of beer. Two men posing as drivers went to the depot late Monday night and drove off in the trucks. Police are reviewing security footage and searching for the missing trucks, which likely still contain the stolen beer inside. จบข่าวเกี่ยวกับการขโมยที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะแต่พอเกิดขึ้นแล้วขโมยตัวขโมยก็คงกำลังฉลองอยู่ด้วยกินเนสผมว่าอยากรู้จังเลยนะครับว่าอีกกี่วันจึงจะได้เกิดความรู้สึกเบื่อกินเนสนี้เพราะว่ามีถึง 70,000 แก้วนะผมว่าถึงแก้วที่7หรือ8หรือ9เขาจะเริ่มเบื่อแล้วข้อมูลทั้งหมดนี้อยู่ที่เว็บไซต์ของผมครับ andrewbiggs.com andrewbiggs.com เข้าไปในหน้าแรกจะได้เห็น Big Story ฟังรายการของเราย้อนหลังครับหลังจากที่เราออกอากาศไม่อย่างนั้นก็ไปที่ Spotify แล้วก็ Apple Music เรามีพอดแคสต์ที่โน่นที่มีชื่อว่า Big's Story เหมือนกันก็ชื่อเดียวกันเลยครับก็สามารถที่จะติดตามฟังด้วยสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วครับ Have a wonderful, wonderful weekend What's left of it But never mind We will be back next week ใช่แล้วครับพบกันในเวลานี้ทุกเสาร์อาทิตย์กับรายการ Big Story และสัปดาห์หน้าผมไม่ได้อยู่ในประเทศไทยครับผมจะรายงานตัวจากประเทศ ไม่บอกดีกว่าต้องรอเสาร์อาทิตย์หน้าครับ I'm Andrew Biggs See you later on The Big Story Goodbye
0: Big Story ที่วิทยุครอบครัวข่าว คุณกำลังฟัง FM 106 วิทยุครอบครัวข่าวคุณจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญ

0: BizTalk เศรษฐกิจยุค 4.0 ที่คุณต้องรู้กับชมพูนุชภัทรขจี
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ BizTalk กับแอนชมพูนุชภัทรขจีค่ะสำหรับวันนี้นะคะวันอาทิตย์ที่6กันยายน2569นะคะคุณผู้ฟังมาติดตามเรื่องราวข่าวสารดีๆกันได้ที่นี่ค่ะ FM 106วิทยุครอบครัวข่าวนะคะ 18:20 น.ถึง 19:00 น.โดยประมาณมาเต็มอิ่มกับเรื่องราวข่าวสารแล้วก็มุมมองในเรื่องของธุรกิจแล้วก็เศรษฐกิจกันที่นี่นะคะนอกจากนั้นค่ะยังสามารถติดตามได้ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook ที่สทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าว Facebook Fanpage นะคะที่ BizTalk รวมไปถึงคอนเทนต์ต่างๆที่ TikTok Channel แล้วก็ที่ YouTube นะคะช่อง BizTalk News ค่ะก็จะมีเรื่องราวแล้วก็ข่าวสารมากมายมาให้ได้ติดตามกันด้วยที่เว็บไซต์ก็มีนะคะที่ www.biztalknews.com ค่ะอย่าลืมเข้าไปอ่านข่าวกันนะคะเพราะว่าข่าวเนี่ยจะทำให้เรานั้นรู้ทันสถานการณ์โลกแล้วก็รู้ทันในสิ่งที่เรากำลังเผชิญกันอยู่โดยเฉพาะในเรื่องของปากท้องเรื่องของธุรกิจนะคะคุณผู้ฟังคะเรื่องของเศรษฐกิจที่เราอยากจะชวนคุณผู้ฟังในวันนี้เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยี AI ที่เข้ามาทดแทนแรงงานมนุษย์โดยเฉพาะแรงงานระดับฐานรากไม่ว่าจะเป็นพี่ๆรปภ.นะคะหรือว่าเป็นพี่ๆแม่บ้านทั้งหลายที่ตอนนี้กำลังกังวลว่าเอ๊ะหุ่นยนต์เข้ามาแล้วเรายังจำเป็นอยู่ไหมนะหรือ AI และหุ่นยนต์จะเข้ามาทำงานแทนเราหรือเปล่านะคะกลุ่มแรงงานเหล่านี้เขาเรียกกันว่า Blue Collar Workers ค่ะก็มีคำถามออกมานะคะว่าเมื่อ AI แล้วก็ออโตเมชันเนี่ยก้าวเข้ามาแรงงานเหล่านี้เขาจะอยู่กันอย่างไรหลายๆคนอาจจะรู้สึกกังวลหวาดระแวงนะคะว่าเทคโนโลยีเนี่ยจะเข้ามาแทนที่ทำให้เรานั้นตกงานแต่ว่าในมุมมองทางด้านเศรษฐศาสตร์ร่วมสมัยเทคโนโลยีเนี่ยไม่ได้มาเพื่อแทนที่เสมอไปนะคะแต่มันจะกลับกลายเป็นเครื่องมือช่วยทุ่นแรงเราและเป็นโอกาสสำคัญที่สุดในการรีสกิลแล้วก็อัพสกิลแรงงานพื้นฐานของประเทศเหล่านี้ให้มีมูลค่าที่สูงขึ้นคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าประเทศไทยเราเนี่ยกำลังเผชิญกับโจทย์ใหญ่2เรื่องพร้อมๆกันค่ะเรื่องแรกก็คือเราเนี่ยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์แล้วนะคะกำลังแรงงานก็เริ่มจะตึงตัวทำให้เราเนี่ยเสียเปรียบในเรื่องของการแข่งขันกับอีกหลายประเทศเพื่อนบ้านของเราที่เขาเนี่ยมีกลุ่มคนในวัยแรงงานเนี่ยมากกว่าเราข้อที่2ก็คือว่าเราเองกำลังผลักดันตัวเองเข้าไปสู่การเป็น Medical and Wellness Hub ระดับโลกก็มีการพูดถึงนะคะว่าประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางในเรื่องของอุตสาหกรรมทางด้านสุขภาพที่ชาวต่างชาติเนี่ยจะเดินทางมารักษาตัวแล้วก็มาพักฟื้นในบ้านเรานะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คนเหล่านี้ต้องการก็คือการเห็นมาตรฐานความปลอดภัยแล้วก็สุขอนามัยในระดับที่สูงสุดมาตรฐานสากลนะคะอย่าง JCI เขาไม่ได้มองแค่เรื่องของเครื่องมือแพทย์หรือว่าฝีมือของคุณหมอเท่านั้นนะคะแต่เขามองลึกลงไปถึงกระบวนการต่างๆตลอดทั้งห่วงโซ่ไม่ว่าจะเป็นการฆ่าเชื้อการบริหารจัดการพื้นที่นะคะซึ่งด่านหน้าตัวจริงของเรื่องนี้ต้องยอมรับเลยค่ะคุณผู้ฟังว่านั่นคือพนักงานทำความสะอาดหรือหลายๆคนเรียกกันว่าแม่บ้านนะคะคำถามก็คือว่าเราจะพาคุณแม่บ้านแบบ traditional ที่อาจจะถือไม้กวาดถือถังน้ำที่ทำความสะอาดกันทุกวันนี้เนี่ยก้าวข้ามไปสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการดูแลสุขอนามัยระดับการแพทย์ได้อย่างไรนี่เป็นคำถามนะคะวันนี้ค่ะในรายการ BizTalk ของเราค่ะจะพาทุกท่านนะคะไปหาคำตอบเรื่องนี้กันกับผู้บริหารเทคคอมพานีไทยรุ่นใหม่ที่เขาไม่ได้มองแค่ AI นั้นเป็นแค่ซอฟต์แวร์บนจอคอมพิวเตอร์ค่ะแต่ว่าเขามองลึกลงไปถึงเรื่องของการนำเอาเทคโนโลยีระดับลึกไม่ว่าจะเป็น AI, IoT, Robotics และ Big Data เข้ามาผสมผสานเข้ากับพลังของคนจนเกิดเป็นธุรกิจที่เรียกกันว่า Smart Facility Management อย่างเต็มรูปแบบค่ะใช่แล้วค่ะเรากำลังพูดถึงคุณขยนต์ตันติชาติวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมทเทียจำกัดนะคะซึ่งเป็นผู้ให้บริการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์อัจฉริยะค่ะก็คุณขยนนะคะจะมาไขเบื้องหลังให้เราฟังกันนะคะว่าเมทเทียเนี่ยเขานำหุ่นยนต์อัตโนมัตินำเอาแอปพลิเคชันติดตามงานแล้วก็เซ็นเซอร์ตรวจจับเชื้อโรคเนี่ยมาช่วยซัพพอร์ตให้คุณแม่บ้านทำงานเบาลงนะคะแต่ยังคงได้ประสิทธิภาพที่เท่าเทียมมาตรฐานสากลได้อย่างไรทำไมโรงพยาบาลชั้นนำถึงไว้วางใจให้เทคโนโลยีและแรงงานที่ผ่านการอัพสกิลเข้ามาดูแลและที่น่าจับตามองที่สุดนะคะก็คือว่าโมเดลนี้จะตอบโจทย์ความยั่งยืนและสร้างความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐกิจให้กับผู้ประกอบการในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ได้อย่างไรเดี๋ยวเราไปพูดคุยนะคะกับคุณขยนท่าน CEO ของเมทเทียพร้อมๆกันเลยค่ะ
2: ครับจริงๆเราเริ่มจากการเป็นเทคคอมพานีนะครับเราเริ่มจากนักพัฒนาซอฟต์แวร์แล้วก็เป็นมี AI ฟังดูอาจจะค่อนข้างไกลตัวนะครับกับผู้คนทั่วไปรวมความเป็นแพลตฟอร์มคอมพานีความเป็นเทคคอมพานีมีซอฟต์แวร์ที่ Drive Smart City มาอยู่ตรงนี้นะวันนี้ดูแลพนักงานกว่า 13,000 คนได้อย่างไรนะครับเราเริ่มจากการทำซอฟต์แวร์ที่เราเห็นครับว่า AI มันจะขับเคลื่อนด้วย Data และ Data จริงๆมาจากคนครับและคนจะถูกพัฒนาให้เก่งได้เนี่ยต้องมีคนที่นำ Data มาวิเคราะห์นะครับมาปรับปรุงกระบวนการในการเปลี่ยน process ใหม่ทั้งหมดในการบริหารจัดการนะครับเราเรียกธุรกิจนี้ว่า smart facility management คือการที่เอาเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยนะครับมาสร้างเครื่องไม้เครื่องมือให้กับคนนะครับในที่นี้คือเป็นคนทำงานหน้างานจริงๆเนี่ยได้ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับนั่นคือที่มาที่ไปของเมทเทียครับ
3: ทีนี้มาดูว่ามันลงไปในส่วนของระบบรักษาความปลอดภัยก
2: ็
3: ระบบการดูแลความสะอาดหรือว่ากลุ่มแม่บ้านได้ยังไง
2: ต้องบอกว่าพื้นฐานของประเทศไทยเลยจริงๆเนี่ยเรามีชนชั้นแรงงานนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็น blue collar workers ในภาษาสากลเนี่ยเยอะถูกไหมครับพอเรามีคนเยอะจำนวนมากๆเนี่ยเราเห็นแล้วว่าประเทศชาติจะพัฒนาต่อไปได้เนี่ยคนเหล่านี้ต้องถูก reskill เป็นภาษาที่พูดกันเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วว่าจะ reskill upskill เขายังไงได้บ้างเทคโนโลยีจะเข้ามาช่วยเขายังไงได้บ้างนะครับสิ่งที่เราทำคือพอเราเริ่มที่จะมีคนมากขึ้นเนี่ยเราต้องสร้างมาตรฐานใหม่เราต้องสร้างการเรียนรู้ใหม่ที่ทำให้คนไทยทั่วๆไปเนี่ยสามารถเรียนรู้ได้อย่างง่ายขึ้นนะครับแล้วนำความรู้ความสามารถที่มีเนี่ยมาแชร์อยู่ตรงกลางเราสร้างหลักสูตรขึ้นมาเพื่อเทรนให้คนทั่วๆไปทั้งประเทศไทยเนี่ยเพราะวันนี้เรามีลูกค้าของเราเนี่ยกระจายอยู่ทั่วประเทศแต่มาตรฐานเนี่ยต้องได้มาตรฐานเดียวกันที่เป็นสากลนะครับงั้นการที่เราทำสิ่งนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยคือเราสร้างแพลตฟอร์มในการแชร์การเรียนรู้นะครับให้เกิดขึ้นกระจายไปทุกๆตำแหน่งงานแปลว่าวันนี้เรามีรปภ.พูดถึง security นะครับเราเรียกว่าเป็น security platform ที่ drive รปภ.ทั่วไปเนี่ยให้สร้างความปลอดภัยสูงสุดนะครับอย่างเช่นเราเอา AI CCTV เข้ามาบริหารจัดการให้รปภ.สามารถที่จะทำงานได้แม่นยำขึ้นนะครับเราเอาเรื่องของโรบอติกส์เข้ามาช่วยกับแม่บ้านในการทำความสะอาดในพื้นที่ขนาดใหญ่ขึ้นนะครับเราสร้างแพลตฟอร์มเรื่องของ FM facility management นะครับในการที่จะดู preventive maintenance บริหารจัดการอะไรที่มันจะเสียหายแล้วเรารู้รอบของมันแล้วว่าปีหนึ่งควรจะต้องเข้าไปบำรุงรักษาขนาดไหนเนี่ยล่วงหน้าได้สิ่งเหล่านี้มันจะถูกดึง Data เข้ามาตรงกลางเป็น knowledge sharing แล้วก็เทรนพนักงานให้สามารถที่จะทำอยู่บนมาตรฐานเดียวกันได้อันนี้คือสิ่งที่เราทำครับ
3: ทีนี้เราจะ upskill แม่บ้านถ
2: ้
3: าโฟกัสเป็นที่กลุ่มแม่บ้านการเอาเทคโนโลยีมา upskill ให้กับพี่แม่บ้านจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความสะอาดในโรงพยาบาลที่ถือว่าเป็นสถานที่ที่ต้องไฮจ
2: ี
3: นิกเยอะๆมากๆเรา ทำย
2: ัง
3: ไง
2: ต้องบอกว่าจริงๆเราเลือกแม่บ้านที่โรงพยาบาลเนี่ยเพราะจริงๆประเทศไทยเนี่ยเรากำลังหายุทธศาสตร์ใหม่ที่เรียกว่าเป็น medical hub ถูกไหมครับเราพยายามที่จะมีความสามารถทางการบริการที่เหนือกว่าประเทศอื่นทั่วไปทีนี้ถ้าเกิดเป็นแค่คนที่ทำความสะอาดทั่วไปเนี่ยก็จะเหมือนกันหมดแต่ว่ามาตรฐานที่มันจะสูงขึ้นเนี่ยในภาษาสากลเนี่ยมันจะมีมาตรฐานอยู่นะครับ AACI หรือว่า JCI ก็ดีนะครับ Joint Commission International มาตรฐานเหล่านี้เราไม่ได้คำนึงถึงแค่ตัวเองเราคำนึงถึงลูกค้าเราด้วยว่าลูกโรงพยาบาลที่เราให้บริการหรือ Wellness ต่างๆเนี่ยเขาต้อง comply มาตรฐานเหล่านี้เพื่อได้ certify แล้วดึงดูดลูกค้าเข้ามาได้ฉะนั้นสิ่งที่เราทำนะครับเราเทรนคนให้ได้มาตรฐานระดับสากลขึ้นมานะครับอันนี้คือสิ่งที่เราเข้าไปช่วยยกระดับดีกว่านะครับจากแต่ก่อนเนี่ยโรงพยาบาลทั่วไปเนี่ยจะใช้แม่บ้านที่ทำความสะอาดเพียงอย่างเดียวแต่พอเราเทรนมาตรฐานสากลเข้าไปเนี่ยจะพบว่ามันจะมีอย่างเช่นนะครับ OPD IPD ก็ไม่เหมือนกันแล้ว นะครับการที่ดูชั้นที่เป็นผู้ติดเชื้อวอร์ดต่างๆเนี่ยคนไข้ฉุกเฉินเนี่ยมีมาตรฐานที่แตกต่างกันทั้งสิ้นนะครับอุปกรณ์ในการใช้เครื่องไม้เครื่องมือนะครับการแยกขยะติดเชื้อเองก็ตามสิ่งเหล่านี้มันคือมาตรฐานสากลที่เขาระบุไว้แล้วแต่ว่าคนไทยเองอ่ะอาจจะยังเข้าไม่ถึงนะครับสิ่งที่เราทำคือเราเอามาตรฐานสากลมาเทรนคนไทยที่เป็นเหมือนพนักงานทำความสะอาดธรรมดานี่แหละให้เขาเข้าใจว่าจริงๆแล้วการดูแลความสะอาดแบบขั้นสูงอ่ะมันต้องทำอย่างไรนะครับมีเทคโนโลยีเข้าไปเพิ่มอย่างเช่นเมื่อกี้โรบอติกส์นะครับการทำออโตโนมัสหุ่นยนต์ทำความสะอาดให้เข้าใจง่ายขึ้นเนี่ยในการที่จะปล่อยให้มันทำงานในช่วงเวลาที่คนไม่อยู่เพราะว่าหุ่นทำงาน24ชั่วโมงได้แต่คนทำงาน24ชั่วโมงไม่ได้ถูกมั้ยครับการแบ่งระยะเวลาในการที่คนทำงานในช่วงเวลาที่ไฮทราฟฟิกให้สะอาดจริงๆกับช่วงโลทราฟฟิกแล้วปล่อยหุ่นมันในเวลากลางคืนเนี่ยมันจะช่วยบาลานซ์กันทำให้ค่าใช้จ่ายของลูกค้าเราเนี่ยลดลงนะครับแล้วพนักงานเนี่ยทำงานเบาลงแต่ว่าทำงานได้ดีขึ้นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราพัฒนาคนคู่กับเทคโนโลยีไปด้วยกันนะครับ
3: ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยความกังวลที่หลายๆคนกังวลว่าจะมี AI เข้ามาแย่งงาน
2: ครับ
3: คนไทยหรือว่าแม้แต่บุคลากรที่เป็นมนุษย์ทั่วไป
2: ครับ
3: เรามองเรื่องนี้ยังไง
2: จริงๆต้องบอกว่าในฐานะที่เมดเชียเราอยู่กับธุรกิจ AI มาก่อนหลายปีมากแล้ว 7-8 ปีที่แล้วเราทำเรื่องของ CCTV AI ใช่ไหมครับเราไม่ได้มองว่ามันจะเข้ามาแทนที่คนเลยนะครับแต่มันคือการที่เราหยิบ Data มาวิเคราะห์ด้วย AI เพราะมันคือการหาแพทเทิร์นของการเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนเกิดมาตอบได้นะครับว่าเราควรจะปฏิบัติยังไงนะครับสิ่งนี้เองต่างหากที่เข้ามาช่วยคนนี่ในมุมของทุกคนที่ใช้ AI ทั่วไปรู้กันอยู่แล้วว่าวันนี้เราสามารถถามอะไรก็ตอบได้ใน LLM นะครับอย่างเช่น ChatGPT หรือก็จะพูด Gemini วันนี้แต่พอเป็นแม่บ้านเนี่ยสิ่งที่เขาจะใช้มันไม่ใช่ AI แบบนั้นนะสิ่งที่เขาอยากจะใช้มันคือ AI ที่บอกว่ามาตรฐานที่ควรจะทำความสะอาดนะครับมันถูกวิเคราะห์มาแล้วว่าควรจะเป็นยังไงยกตัวอย่างให้ง่ายขึ้นอย่างเช่นแต่ละสถานที่จะมีห้องปฏิบัติการที่ไม่เหมือนกันห้องน้ำแล้วกันเป็นสิ่งที่ทุกคนให้ความสำคัญสูงสุดต่อการทำความสะอาดการที่เราสามารถจำลองภาพห้องน้ำแต่ละที่ว่า AI มันจะประมวลว่าคุณต้องทำความสะอาดด้วยแพทเทิร์นแบบไหนนะครับการคลีนจากข้างบนลงล่างซ้ายไปขวานะครับใช้เวลาที่น้อยที่สุดเพื่อให้ความสะอาดสูงสุดการที่ใส่ AI detection ยกตัวอย่างเช่นเรามีเรื่องของแอมโมเนียเดเทคเตอร์นะครับการวัดปริมาณแก๊สแอมโมเนียที่เกิดความเหม็นนะครับหรือการวัดเชื้อนะครับที่มันอาจจะเป็นเชื้อร้ายแรงที่ติดกับผู้ป่วยมาอยู่ในห้องน้ำถ้ามันดีเทคได้แล้วเราสามารถคลีนมันหรือฆ่าเชื้อได้มันสามารถทำให้พนักงานเนี่ยทำงานได้เฉพาะช่วงเวลาที่มันเกิด เรียกว่าเชื้อโรคเยอะจริงๆมากขึ้นในขณะที่ช่วงเวลาที่มันไม่มีอินเฟคชันเกิดขึ้นพนักงานอาจจะเบาแรงลงเครื่องไม้เครื่องมือที่เข้าไปประกอบด้วย AI เทคโนโลยีเนี่ยมันกับช่วยให้พนักงานทำความสามารถได้ดีขึ้นแล้วสิ่งที่เรามองเห็นก็เลยมันไม่ได้เข้าไปที่จะแทนที่คนเลยนะครับเพราะ AI มันอาจจะทำความสะอาดไม่ได้นี่คือข้อดีของธุรกิจนี้เพราะว่าพนักงานแม่บ้านหรือคนไทยที่ให้บริการเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือที่เป็น AI เนี่ยมันช่วยมันไม่ได้มาแทนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เองคือสิ่งที่เราสอนให้เขารู้ว่าวันนี้คุณไม่ต้องกลัวว่าอาชีพของคุณจะถูกทดแทนด้วย AI หรือโรบอติกส์แต่มันเข้ามาช่วยคุณให้ประสิทธิภาพการทำงานมันดีขึ้นมากกว่านะครับ
3: คนที่เป็นแม่บ้านของแมชเชียที่ได้รับการอัพสกิลแล้วก็จะสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีเหล่านี้ได้แล้วก็ไปอัพสกิลตัวเองให้เขากลายเป็นผู้เชี่ยวชาญได้จริงๆใช
2: ่เกิดขึ้นแล้วครับจริงๆเราเข้ามาธุรกิจนี้ก็หลายปีแล้วนะครับแล้วก็วันนี้เรามีตัวอย่างหลาย use case มากอย่างเช่นรถไฟฟ้า Airport Link ถ้าเกิดมีโอกาสเดินทางไปจะเห็นว่าจริงๆเราลดคน 28% ในช่วงเวลากลางคืนที่มันเป็น low traffic แล้วตอนเช้าคนจะมา high traffic มาเดินทางเข้าเมืองใช่ไหมครับจะเห็นว่าทำไมแพลตฟอร์มมันสะอาดจังนะครับไม่ใช่เป็นเพราะว่าคนเพียงอย่างเดียวละแต่เราเอาหุ่นยนต์ทำความสะอาดเข้ามาวิ่งเพราะว่าเวลากลางคืนเนี่ยหุ่นมันวิ่งแพลตฟอร์มมันจะสะอาดเพราะว่าประเทศไทยมีฝุ่นค่อนข้างเยอะนะครับหุ่นพวกนี้มันดูดฝุ่นหมดมันคลีนอัพหมดพอตอนเช้ามาแม่บ้านไปเก็บจุดเพราะฉะนั้นคนใช้น้อยลงนะครับแต่ความสะอาดมากขึ้นสิ่งนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วโรงพยาบาลเมื่อกี้ที่เล่าไปเนี่ยก็เกิดขึ้นหลายล็อบบี้โรงพยาบาลแล้วเพราะว่าคนมาเยอะปั๊บมันต้องมีความพร้อมว่าในพื้นที่เหล่านั้นต้องมีการฆ่าเชื้อต้องมีการบิ๊กคลีนนิ่งก่อนนะครับเพราะฉะนั้นโรบอติกส์เข้ามาทำหน้าที่เหล่านั้นเกิดขึ้นแล้วจริงๆนะครับหรือว่าอีเวนต์สิ่งที่เราทำแพลตฟอร์มเป็นแอปพลิเคชันมือถือง่ายๆเลยครับวันนี้แม่บ้านเราเนี่ยใช้แอปพลิเคชันชื่อว่า MedLink นะครับว่าบริษัท Medtier พอใช้ MedLink ปั๊บเนี่ยนอกจากสแกนหน้าเขาออกงานได้แล้วเนี่ยพนักงานจะรู้ด้วยซ้ำว่าแต่ละจุดเนี่ยที่เขาต้องไปเนี่ยมันจะมี QR โค้ดให้สแกนถ้าเขาใช้แอปพลิเคชันของเรานะครับสแกนมันจะบอกเลยว่าในพื้นที่นั้นๆน่ะต้องทำอะไรอันนี้คือสิ่งที่แตกต่างกับบริษัททั่วๆไปโดยสิ้นเชิงเลยนะครับเพราะทั่วๆไปเราจะรีไลน์ออนคนอย่างเดียวว่าคนต้องจดจำ นะครับพอมีการเทิร์นโอเวอร์หรือว่าเข้าออกเนี่ยเขาก็จะไม่ได้ถ่ายทอดความรู้ไปสู่คนใหม่ๆนะครับมันก็จะเกิดการที่ทำความสะอาดไม่เท่าเทียมกันหรือไม่เหมือนเดิมนี่องค์ความรู้ที่เราสะสมมาเนี่ยเราถ่ายทอดเข้าไปสู่แพลตฟอร์มนะครับการสแกน QR โค้ดตามจุดต่างๆที่มีมาตรฐานสากลบอกว่าต้องทำขั้นตอนอย่างไร1 2 3 4มันทำให้แม่บ้านเนี่ยสามารถที่จะทำมาตรฐานเดียวกันได้ผ่านแอปพลิเคชันที่สแกนแล้วบอกว่าคุณต้องทำอะไรบ้างเป็นเช็คลิสต์ครับแล้วพอเช็คลิสต์เสร็จเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่แม่บ้านแล้วมันจะเป็นการแจ้งเตือนบอกหัวหน้างานอีกทีหัวหน้างานจะรู้ทันทีว่าในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งหรือว่าเราพูดถึงสถานศึกษาก็ได้หรือศูนย์ราชการหรือว่าแบงก์ธนาคารที่เราให้บริการอยู่วันนี้เรามีลูกค้าหลายร้อยรายมากพนักงานหลายหมื่นคนนี้เราต้องการดูว่ามาตรฐานสูงเท่ากันหรือเปล่า Data ที่แม่บ้านทำความสะอาดมันจะถูกพูลขึ้นมาหัวหน้างานจะเป็นคนดูว่าเขาทำตามโปรโตคอลหรือเปล่า1 2 3 4ถ้ายังไม่ทำมันจะบอกเลยว่าเขากำลังติดหนี้อยู่ติดหนี้ในการทำความสะอาดให้ครบถึงจะสิ้นวันแล้วก็ปิดจ็อบได้งั้นลูกค้าจะมั่นใจได้ว่าถ้าเกิดเลือกเมทเทียร์ให้บริการจะแตกต่างที่อื่นที่คุณไม่มีทางรู้เลยว่าหน้างานคุณสามารถให้บริการถึงหรือเปล่าแต่พอเป็นเมทเทียร์ปั๊บแล้วคอมพลายอีเวนต์หุ่นยนต์มันจะตอบเลยว่าทำงานกี่ตารางเมตรนะครับสิ้นเดือนมีรีพอร์ตบอกกับผู้ว่าจ้างทันทีแล้วมาตรฐานโรงพยาบาลวันนี้เราจะไปแข่งขันเมื่อกี้ผมเกริ่นว่าระดับโลกที่เป็น เรียกว่าคนจะมารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเราประเทศไทยเนี่ยมันใช้เวลารักษาตัวอยู่อย่างน้อยก็2สัปดาห์ถึง1เดือนผ่าตัดใหญ่หรือว่าผ่าตัดเล็กก็ตามนะครับเขาต้องเลือกโรงพยาบาลที่มี high hygienic คือสะอาดแน่นอนไว้ใจได้มันเริ่มจากแค่พนักงานทำความสะอาดของเรานี่แหละที่ให้บริการทั้งสิ่งเหล่านี้มันตอบโจทย์นะครับระดับ international ว่าเราช่วยเขา comply พอเราได้ certify เหล่านี้เนี่ยเขาก็จะดึงดูดลูกค้าเข้ามาประเทศไทยเป็นภาคธุรกิจเองที่เรากำลังมองว่าเราพยายามเจาะเรื่องนี้ไม่ใช่ช่วยแค่โรงพยาบาลลูกค้าเราละแต่ช่วยระดับประเทศมาดึงนะครับให้เป็นคนต่างชาติเข้ามาไว้ใจว่าประเทศไทยจะเกิดเป็น wellness center เป็น medical hub นะครับแล้วก็มาตรฐานจะขยับขึ้นไปเรียกว่าเหนือกว่าประเทศอื่นที่เป็นเพื่อนบ้านเราครับ
3: ยก success case สักหนึ่งหรือว่าสองจะมีคำว่าตอนนี้เนี่ยเราแอทเทียเราเข้าไปที่โรงพยาบาลหรือว่าสถานพยาบาลที่ไหนแล้วบ้างแล้วก็ในอนาคตเราเป็นยังไง
2: ครับก็จริงๆต้องขอบคุณมากสำหรับคำถามจริงๆอยากจะขอบคุณนะครับกับโรงพยาบาลที่เลือกใช้บริการเมดเทียร์เราเริ่มจากโรงพยาบาลในเครือวิภารามนะครับเรามีหลายสาขามากของเครือโรงพยาบาลวิภารามนะครับแล้วให้โอกาสเราเริ่มใช้แพลตฟอร์มกับแม่บ้านเขาเชื่อในเทคโนโลยีจริงๆว่าสามารถที่จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงได้นะครับแล้วก็10กว่าโรงพยาบาลแล้ววันนี้ในเครือที่เลือกใช้เรานะครับเราก็ล่าสุดเองในเครือศิริราชครับเราเพิ่งได้รับโอกาสนะครับจากโรงพยาบาลศิริราชนะครับ50-60ตึกนะครับที่อยู่ฝั่งทนเนี่ยนะครับใช้พนักงานกว่า500กว่าคนเนี่ยวันนี้เราเพิ่งเริ่มงานไปประมาณสัก 2-3 เดือนแล้วนะครับเขาต้องการจะเปลี่ยนแปลงจริงๆนะครับเพราะฉะนั้น success use case ก็คือว่าการเปลี่ยนจากแม่บ้าน traditional คืออาจจะใช้ไม้กวาดด้วยซ้ำนะครับไม้ถูพื้นแบบง่ายๆวันนี้เราเปลี่ยนเป็นเทคโนโลยีอย่างนั้นน่ะอาจจะไม่เรียกว่าเทคโนโลยีที่มันหวือหวามากนะแต่มันเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่มันเบาขึ้นแล้วสะอาดมากขึ้นให้กับแม่บ้านอย่างเช่นเราพูดถึงไม้ถูพื้นถ้าเกิดเรานึกภาพเนี่ยทุกคนจะเห็นแบบจุ่มกับถังแล้วถูพื้นในความเป็นจริงวันนี้มันมีเครื่องมือที่มันแบบเป็นไฟฟ้านะครับแล้วก็สามารถที่จะ เรียกว่าทำความสะอาดในตัวเองได้นะครับคลีนตัวเองได้ให้กับแม่บ้านนะครับหรือว่าไม้ถูพื้นแบบง่ายๆวันนี้สแตนดาร์ดมันดีขึ้นสากลละแล้วเราเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ก่อนเราเริ่มให้แม่บ้านใช้แพลตฟอร์มเราเริ่มเทรนแม่บ้านวันนี้เรามีหน่วยงานที่เรียกว่าเมดเชียร์อะคาเดมี่หน่วยงานนี้คือเรียกว่ามีคนสอนจริงๆที่เซอร์ติฟายมาแล้วแล้วลงหน้างานอัน500กว่าคนเนี่ยถ้าเราพูดว่าขึ้นงานได้รับโอกาสปั๊บแต่เรามองว่าเอ้ยไม่มีอะไรนี่ก็แค่พนักงานทำความสะอาดธรรมดาทั่วไปมันก็จะดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ถ้าเกิดเรามองว่าจริงๆ500กว่าคนน่ะฟังก์ชันหน้าที่ไม่เหมือนกันเลยนะตึกผู้ป่วยที่เป็นคนสูงอายุตึกผู้ป่วย OPD หรือว่าอาจจะเป็นแบบบัตรรักษาทุกโรคก็ตามนะครับเขามีความต้องการที่แตกต่างกันแล้วก็มีทราฟฟิกที่ไม่เท่ากันหรือว่าศูนย์ที่เป็นแยกขยะติดเชื้อก็มีโปรโตคอลที่แตกต่างกันงั้นเครื่องไม้เครื่องมือการเทรนนิ่งใดๆก็ตามเนี่ยเราต้องผ่านกระบวนการที่เรียกว่า Medtier Academy เนี่ยลงหน้างาน on the job training ครับดูหน้างานความเหมาะสมว่าต้องเปลี่ยนวิธีการยังไงให้ตอบโจทย์ผู้เข้ามาใช้บริการให้ดีที่สุดเพราะถ้าเกิดนึกภาพตัวเราเองเวลาเราไปโรงพยาบาลนะครับวันนี้ทุกที่ผมว่าใส่หน้ากากหมดเพราะไม่ไว้ใจว่ามีเชื้อหรือเปล่านะสิ่งที่เราทำก็คือว่าเราต้องดีเทคให้ได้ว่ามันสะอาดพอที่เชื้อเหล่านั้นเนี่ยมันจะไม่วนเวียนอยู่ในสถานพยาบาลเหล่านั้นนะครับ

0: คิดแค่เรื่องจำนวนคนก็ต้องเพียงพอสมมติว่าต้องมีสัก 20-30 คนนะครับถึงจะพอเหมาะแต่ความเป็นจริงแล้วมันสามารถโรเทชั่นนะครับสามารถจัดกะได้ให้คนเนี่ยกระจายไปอยู่ในจุดที่มันจำเป็นต้องใช้คนจริงที่เหลือเทคโนโลยีดีเทคเราค่อยไปทำความสะอาดสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราพรูฟนะครับว่ามีผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในขณะที่เราใช้คนน้อยลงกว่าเดิมที่เขาใช้บริการอยู่ครับ
1: สุดท้ายค่ะในแง่ของ SDG
0: ครับ
1: ความยั่งยืนต่างๆเนี่ยเรามองอนาคตยังไงกับธุรกิจตรงน
0: ี้ครับแน่นอนว่าในเชิงบิสเนสละกันมันไม่ใช่แค่ตัวเราเองคนเดียวละนะครับมันคือคู่ค้าด้วยมันคือพันธมิตรทุกวันนี้เรามองเป็นพาร์ทเนอร์ชิพถูกไหมครับความเป็นพาร์ทเนอร์ชิพเองจริงๆมันเพื่อสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นนี้ธุรกิจเราเองเนี่ยเรามองแล้วความยั่งยืนมันเกิดขึ้นจากการที่ทำให้มีเทคโนโลยีเข้าไปช่วยคนวันนี้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ Aged Society คือคนในสูงอายุหมดแล้วนะครับนี่ความยั่งยืนมันเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมันมี transfer knowledge เข้ามานะครับสิ่งเหล่านี้เราสร้างขึ้นมาแล้วนะครับถ่ายทอดความรู้ความสามารถที่มีเอาเทคโนโลยีเข้าประกบนะครับคนจะทำงานได้นานขึ้นอย่าแปลว่าคนสูงอายุสามารถทำงานต่อได้ครับเพราะว่าเราทุ่นแรงเขาด้วยเทคโนโลยีในมุมพาร์ทเนอร์เองก็ตามเนี่ยเหมือนกันเลยคือการที่เขาจะซัสเทนได้เนี่ยมันแปลว่ามันต้องมีพาร์ทเนอร์ที่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องและดีขึ้นต้นทุนลดลงด้วยงั้นสิ่งที่คนอาจจะไม่ได้มองในฐานะพาร์ทเนอร์ชิพจริงๆอ่ะคือเราสามารถทำให้ต้นทุนของผู้ประกอบการลดลงจริงๆหรือเปล่านะครับเพราะวันนี้เองเศรษฐกิจเองก็เป็นเรื่องยากนะครับที่เขาจะได้กำไรที่มากขึ้นนะครับหรือว่าเท่าเดิมเองก็ตามเพราะว่าคนใช้จ่ายอย่างประหยัดดังนั้นสิ่งที่เราคิดว่าจะสร้าง sustainability model ให้เกิดขึ้นได้เนี่ยก็คือเขาต้องไม่มีค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นกลับกันต้องลดลงด้วยซ้ำดังนั้นสิ่งที่เราพยายามที่จะค้นหายกตัวอย่างที่ง่ายมากเลยนะครับอย่างเช่นการที่เรามีลูกค้ามากขึ้นเนี่ยเราสามารถ pool resources ของการสั่งกระดาษชำระการทำน้ำยาที่ผ่านการฆ่าเชื้อแบบระดับสากลจริงๆวันนี้เรามีมาตรฐานเราออกน้ำยาตัวใหม่ขึ้นมาที่ผ่านมาแล้วออย. approve นะครับแล้วก็มีน้ำยาของเม็ดเชียเองนะครับที่วันนี้เราสามารถที่จะเข้าไปเสนอให้กับโรงพยาบาลต้นทุนก็ถูกลงได้จะเห็นได้ว่าพอเราเห็นแล้วว่ามันไม่ใช่แค่คนแต่มันคืออีโคซิสเต็มในการทำเรื่องของคลีนนิ่งสมาร์ทคลีนนิ่งมันสามารถสร้างความยั่งยืนให้กับคู่ค้าของเราได้กระดาษที่ผมพูดถึงเนี่ยเรามองง่ายๆว่ามันคือกระดาษในห้องน้ำชำระธรรมดาแต่ถ้าเกิดทุกคนมองว่าต้นทุนมันต้องถูกปั๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นว่ากระดาษมันจะบางยิ่งใช้เยอะกลายเป็นดีไม่ดีอาจจะยิ่งแบบเพิ่มต้นทุนกันด้วยซ้ำไปแล้วสิ่งเรามีคือมาตรฐานของกระดาษชำระที่ดีจำนวนที่มันมากเราสั่งทีเดียวมาเผื่อลูกค้าทุกคนดังนั้นการต่อรองในส่วนนี้สามารถที่จะลดต้นทุนให้กับลูกค้าได้นะครับซึ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องเล็กน้อยมากๆแต่ว่าจริงๆแล้วถ้ามองลึกลงไปเนี่ยหลายๆหน่วยงานเนี่ยเขาไม่ได้สนใจเพราะว่าจัดซื้อก็จัดซื้อคนใช้งานคนใช้งานแต่พอเรามองในฐานะพาร์ทเนอร์ชิพปั๊บตอบคำถามเมื่อกี้คือเรามองในมุมการสร้าง sustainability model ให้เขายั่งยืนอยู่กับเราแปลว่าเขาใช้เราบริการเราเป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดเขาเราไม่ได้แค่ถูกจ้างมาทำความสะอาดแล้วจบไปเราสร้างความยั่งยืนให้กับเขาทั้งเรื่องของผู้คนพนักงานที่มีการเทรนต่อเนื่องนะครับเรื่องของบุคลากรเรื่องของแพลตฟอร์มเรื่องของอีโคซิสเต็มในการทำความสะอาดและสุดท้ายคือเทคโนโลยีเนื้อเมจีเองคือคนที่เรามองหาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆ IoT ที่ผมพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยเราไม่ได้หยุดแค่เรื่องของ Ammonia Detection มันมีเรื่องของการหาเชื้อโรคต่างๆถ้าเราพูดถึงโควิดอาจจะเชยไปหน่อยเนาะแต่จะบอกว่าวันนี้มีเชื้อโรคใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันมีตัววัดได้ว่ามันมีเชื้อโรคในอากาศแค่ไหนเราไม่รู้เลยถูกไหมครับงั้นการที่เราสร้างเทคโนโลยีเหล่านั้นน่ะมันทำให้ real time detection เกิดขึ้นบอกแม่บ้านได้ว่าถึงเวลาฆ่าเชื้อแล้วนะครับแล้วมันค่อย alert ไปฆ่าเชื้อไม่ใช่ว่าฆ่าเชื้อตลอดทั้งวันนะเพราะฉะนั้นไอตัว IoT devices เหล่านี้แหละคือสิ่งที่ทำให้เมดเชียเองเนี่ยจะก้าวไปเหนือกว่าไม่พอพาร์ทเนอร์ของเราโรงพยาบาลเนี่ยจะสร้างมาตรฐานใหม่ให้เราก้าวสู่สากลแล้วแข่งกับโลกแข่งกับนานาชาติได้
2: เอาละค่ะนั้นก็คือบทสัมภาษณ์นะคะจากคุณขยนตติชาติวัฒน์ CEO ของเมดเทียนะคะสิ่งที่น่าประทับใจแล้วก็ส่งพลังมากจากการพูดคุยในครั้งนี้ก็คือการฉายภาพให้เห็นอย่างชัดเจนค่ะว่ามนุษย์กับเทคโนโลยีไม่จำเป็นต้องเป็นศัตรูกัน AI หรือว่าออโตเมชันไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อแย่งงานแรงงานระดับบูคอล่าทั้งแม่บ้านหรือว่ารปภ.นะคะแต่ก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรับหน้าที่ในจุดที่มีข้อจำกัดอย่างเช่นการทำงานในพื้นที่ขนาดใหญ่ช่วงเวลากลางคืนหรือว่าการตรวจจับเชื้อโรคแบบเรียลไทม์นะคะในขณะที่คนค่ะก็จะถูกยกระดับนะคะจากการใช้แรงกายเพียวๆเนี่ยมาเป็นผู้ควบคุมระบบเป็น specialist หรือเป็นผู้เชี่ยวชา

0: ที่ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลทางการแพทย์แล้วก็ใช้แพลตฟอร์มในการส่งมอบคุณภาพงานที่ดีขึ้นค่ะนี่จึงเป็นภาพที่สะท้อนของการทำ Inclusive Transformation ที่ไม่ทิ้งแรงงาน Blue Collar เอาไว้ข้างหลังค่ะยิ่งไปกว่านั้นนะคะในมิติของเศรษฐกิจระดับมหาภาคการที่ธุรกิจไทยสามารถสร้างมาตรฐาน Smart Cleaning แบบครบวงจรได้เองไม่ใช่แค่จะช่วยลดต้นทุนให้โรงพยาบาลหรือว่าอาคารพาณิชย์เท่านั้นนะคะแต่นี่คือฟันเฟืองโครงสร้างพื้นฐานที่จะช่วยผลักดันให้ประเทศไทยยืนหนึ่งบนแผนที่ Medical Hub ของโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นึงก่อนนะคะช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อกับช่วงที่2ของ Biz Talk ค่ะ
1: BizTalk เศรษฐกิจยุค 4.0 ที่คุณต้องรู้กับชมพูนุชภัทรขจี
2: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
3: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นจาก Herb Miracle ที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่น Herb Miracle พัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
4: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
5: ดำดำยาแค่ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
1: BizTalk เศรษฐกิจยุค 4.0 ที่คุณต้องรู้กับชมพูนุชภัทรขจี
0: กลับมาคุยกันต่อกับช่วงที่2ของรายการ Biz Talk นะคะแน่นอนค่ะว่าช่วงนี้เรามีข่าวสารดีๆจากทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมาฝากกันเช่นเคยนะคะและกฟผ.ค่ะหรือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขาได้จับมือค่ะร่วมกับสถาบันอาหารผลักดันโครงการพัฒนาขีดความสามารถของกิจการชุมชนกฟผ.ระยะที่2นะคะยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเขื่อนและระบบส่งไฟฟ้าทั่วประเทศค่ะสร้างรายได้กว่า2ล้านบาทโดยคุณธิดาวรรณแสวงการผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.นะคะและนางสาวนุจรินทร์เกตนินผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมอาหารสถาบันอาหารค่ะได้ร่วมกันแถลงผลสำเร็จโครงการการพัฒนาขีดความสามารถของกิจการชุมชนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพื่อสร้างความได้เปรียบของผลิตภัณฑ์ชุมชนพร้อมแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหารระยะที่2ค่ะโดยจะมีการเปิดตลาดนัด NG Level Up ของดีชุมชนกฟผ.งานก็จัดขึ้นที่ชั้น1ศูนย์การค้า Central West View จังหวัดนนทบุรีค่ะคุณธิดาวรรณแสวงการผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืนกฟผ.นะคะท่านบอกว่ากฟผ.มุ่งสร้างความมั่นคงด้านพลังงานควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะกฟผ.จึงยินดีที่ได้ร่วมกับสถาบันอาหารเดินหน้าโครงการพัฒนาขีดความสามารถกิจการชุมชนกฟผ.เพื่อสร้างความได้เปรียบของผลิตภัณฑ์ชุมชนพร้อมแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหารระยะที่2ก็คือระหว่างปี2567ถึง2569นะคะซึ่งจะส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของชุมชนรอบพื้นที่เขตเขื่อนโรงไฟฟ้าและระบบส่งทั่วประเทศค่ะ ผ่านการสร้างองค์ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีรวมถึงการนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้พัฒนามาตรฐานการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ตลอดจนเชื่อมโยงโอกาสทางการตลาดนะคะเพื่อให้ชุมชนนั้นสามารถก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในการแข่งขันได้อย่างแท้จริงค่ะโดยได้พัฒนากิจการชุมชน49ชุมชนนะคะจาก23จังหวัดทั่วประเทศช่วยสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจคิดเป็นมูลค่ากว่า2ล้านบาทค่ะเพิ่มโอกาสในการเติบโตให้กับชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมคุณนุชจรินเกตนินค่ะผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมอาหารสถาบันอาหารนะคะท่านก็บอกว่ากฟผ.และสถาบันอาหารค่ะได้ร่วมกันบริหารจัดการโครงการโดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเป็นอย่างดีค่ะสร้างความตื่นตัวต่อการยกระดับด้านมาตรฐานการผลิตความปลอดภัยอาหารการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมการสร้างแบรนด์การตลาดยุค AI และการเชื่อมโยงตลาดชุมชนกล้าปรับตัวสู่ยุคตลาดออนไลน์และภาคการค้าในระดับสากลมากขึ้นผลิตภัณฑ์ได้รับการยกระดับสู่สินค้ามูลค่าสูงตามเทรนด์ตลาดนะคะไม่ว่าจะเป็นเม็ดมะม่วงหิมพานต์ที่ผ่านการรับรองสัญลักษณ์อาหารทางเลือกเพื่อสุขภาพผลไม้ลำไยอบแห้งที่มีอายุการเก็บรักษายาวนานขึ้นโดยทุกผลิตภัณฑ์ค่ะผ่านการตรวจรับรองคุณค่าทางโภชนาการและความปลอดภัยอาหารจากห้องปฏิบัติการของสถาบันอาหารค่ะนอกจากนี้นะคะกฟผ.และสถาบันอาหารก็ยังได้ร่วมกันจัดงานตลาดนัด NG Level Up ของดีชุมชนกฟผ.ระหว่างวันที่3ถึง7กันยายน2569นะคะที่ชั้น1ศูนย์การค้า Central Westview จังหวัดนนทบุรีค่ะโดยคัดสรรเอาร้านค้าจากวิสาหกิจชุมชนต้นแบบนะคะจากชุมชนรอบเขตเขื่อนโรงไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้ากฟผ.ที่ผ่านการพัฒนาร่วมกับสถาบันอาหารมาร่วมสร้างประสบการณ์ตรงให้กับผู้บริโภคได้สัมผัสของดีจากชุมชนในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกลาบพร้อมรับประทานข้าวเกรียบจมูกข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะรวมไปถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปอีกเป็นจำนวนมากที่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นผสานนวัตกรรมและมาตรฐานการผลิตสมัยใหม่พร้อมกิจกรรมโชว์เคสผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบและเวิร์กช็อปสาธิตการปรุงอาหารจากวัตถุดิบชุมชนค่ะก็จะมีเชฟนะคะมาร่วมโดยวันที่3ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีเชฟชานนท์นะคะจาก MasterChef Thailand ส่วนวันที่4ถึงวันที่7กันยายนก็จะมีเชฟผู้เชี่ยวชาญอีกหลายท่านนะคะที่จะมาถ่ายทอดเทคนิคการสร้างสรรค์เมนูจากวัตถุดิบท้องถิ่นตลอดการจัดงานค่ะก็ยังมีเวลานะคะใครว่างก็ไปได้ที่ชั้น1 Central Westview จังหวัดนนทบุรีค่ะวันนี้พลาดไปพรุ่งนี้ก็ยังมีเวลานะคะพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วก็อย่าพลาดกันละกันเรียกได้ว่าเป็นการสัมผัสสินค้าดีๆจากชุมชนในพื้นที่ที่ผ่านมาตรฐานแล้วมีเชฟมาถ่ายทอดเทคนิคสร้างสรรค์เมนูจากวัตถุดิบท้องถิ่นด้วยก็ลองไปดูไปเที่ยวกันนะคะมาอีกเรื่องนึงค่ะเป็นเรื่องของกลุ่มบริษัทบางจากนะคะก็ได้ร่วมเป็นหนึ่งในพันธมิตรหลักของงานลาดกระบังนิทัศน์2569 Form Lab to Life นะคะซึ่งก็จัดขึ้นในโอกาสครบรอบ66ปีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังหรือสจล.นะคะก็จัดขึ้นวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วล่ะจัดตั้งแต่วันที่1ถึง6กันยายนนะคะภายใต้แนวคิดFrom Lab to Life โดยร่วมสนับสนุนการนำงานวิจัยนะคะและนวัตกรรมเนี่ยจากห้องทดลองมาสู่การใช้งานจริงผ่านการจัดแสดงนิทรรศการนะคะการแบ่งปันองค์ความรู้และกิจกรรมต่างๆซึ่งเรื่องนี้คุณชัยวัฒน์โควาวิสารัตน์ค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนนะคะซึ่งท่านก็เป็นศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์สจล.ด้วยปัจจุบันก็ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิและได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งใน KMITL Next 100หรือว่าฐานะศิษย์เก่าผู้มีศักยภาพของสจล.ค่ะโดยคุณชัยวัฒน์ได้รับการเชิดชูเกียรติภายในงานครั้งนี้ด้วยนะคะคุณชัยวัฒน์กล่าวว่าลาดกระบังเนี่ยไม่ได้สอนกันแต่ในห้องเรียนนักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงทำให้รู้จริงจากการปฏิบัติจริงค่ะนิทรรศการ Form Bio Moleculate to Future Mobility นะคะได้ถ่ายทอดเส้นทางการพัฒนาธุรกิจพลังงานชีวภาพของกลุ่มบริษัทบางจากค่ะตามแนวคิด Form Lab to Life ให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมที่ไม่หยุดอยู่เพียงงานวิจัย แต่ต้องสามารถนำไปทดลองใช้งานและขยายผลได้จริงนะคะเพื่อให้ผู้เข้าชมเนี่ยเห็นว่านวัตกรรมด้านพลังงานเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันและสร้างคุณค่าให้กับประเทศได้อย่างไรค่ะซึ่งกลุ่มบริษัทบางจากก็ได้สนับสนุนกรีนดีเซล HVO 1,000 ลิตรสำหรับใช้กับรถรับส่งภายในงานเป็นครั้งแรกในประเทศไทยค่ะที่มีการนำ HVO นะคะซึ่งผลิตในประเทศมาใช้งานจริงนอกจากนี้ค่ะนิทรรศการยังนำเสนอการสร้างห่วงโซ่วัตถุดิบเพื่อรองรับธุรกิจพลังงานชีวภาพผ่าน You Collect Box ตู้รับซื้อและจัดเก็บน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วแบบอัตโนมัติเพื่อรวบรวมน้ำมันนะคะเข้าสู่โครงการ Fly to Fly และนำไปเป็นวัตถุดิบผลิตเซฟรวมถึงโครงการ Farm to Fly ค่ะซึ่งศึกษาและพัฒนาหยีน้ำนะคะหรือว่าภาษาวิชาการก็คือพงกระเมียค่ะซึ่งเป็นพืชพลังงานนะคะเพื่อเพิ่มทางเลือกด้านวัตถุดิบหมุนเวียนภายในประเทศพร้อมกับนำเสนอบทบาทของ Carbon Market Club ในฐานะพื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้และส่งเสริมความเข้าใจเรื่องการลดก๊าซเรือนกระจกและตลาดคาร์บอนค่ะหลังจากพิธีเปิดงานที่เริ่มขึ้นไปเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมานะคะศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอว.ก็ได้ไปเยี่ยมชมนิทรรศการFrom Bio Molecules to Future Mobility ค่ะโดยมีคุณกลอยตาณถลางรองกรรมการผู้จัดการใหญ่งานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กรของบมจ.บางจากคอร์ปอเรชั่นพร้อมผู้บริหารและพนักงานกลุ่มบริษัทบางจากให้การต้อนรับค่ะสำหรับการจัดงานครั้งนี้นะคะสจล.เองเขาก็มีการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของงานด้วยขณะที่กลุ่มบริษัทบางจากค่ะสนับสนุนคาร์บอนเครดิตนะคะเพื่อชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อให้งานนี้เนี่ยเป็นคาร์บอนนิวทรัลอีเวนต์รวมทั้งสนับสนุนเครื่องดื่มอินทนิลในบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้เพื่อส่งเสริมการหมุนเวียนทรัพยากรค่ะและในด้านการแบ่งปันองค์ความรู้นะคะคุณกลอยตาก็ได้รับเชิญบรรยายในหัวข้อบางจากกรุ๊ป XKMITL Greenovation in Action From Lab to Lifeขณะที่คุณจิรพัฒน์เยาวสกุลผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจหรือ BIIC ของกลุ่มบริษัทบางจากก็ได้ไปบรรยายนะคะในหัวข้อ Innovation in the Age of AI ค่ะไปดูอีกเรื่องนึงนะคะไทยสมายโบ๊ทค่ะเขาเปิดพื้นที่บนเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้านะคะในการที่จะถ่ายทอดผลงานของน้องๆศิลปินออทิสติกให้จินตนาการความคิดสร้างสรรค์และตัวตนอันเป็นเอกลักษณ์ได้เดินทางสู่สายตาสาธารณชนทางสายน้ำเจ้าพระยาค่ะพร้อมร่วมสร้างสังคมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงศักยภาพและคุณค่าของตนเองได้อย่างเท่าเทียมค่ะโดยบริษัทไทยสมายโบ๊ทจำกัดตัวย่อ TSB นะคะเขาได้นำเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าที่ตกแต่งด้วยผลงานของศิลปินออทิสติกเข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะ It's Okay to Be Artist Season 2นะคะ The Best Version of Me งานนี้จัดขึ้นที่ River City Bangkok ค่ะโดยได้รับเกียรติจากคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการซึ่งรวบรวมเอาผลงานของเยาวชนศิลปินออทิสติกกว่า39คนมาถ่ายทอดเรื่องราวนะคะตัวตนมุมมองและก็จินตนาการผ่านงานศิลปะอันหลากหลายในโอกาสนี้ค่ะคุณคงนัทฉัตรณธงชัยกุลพร้อมด้วยนายกมลธรกมลทัศน์ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาดและแบรนด์กลุ่มบริษัทไทยสมายบัสได้เข้าร่วมงานในฐานะตัวแทนของบริษัทด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมดังกล่าวค่ะก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของ TSB นะคะในการสร้างพื้นที่แห่งโอกาสค่ะให้ศิลปินออทิสติกเนี่ยได้นำผลงานจากผืนผ้าใบมาต่อยอดสู่พื้นที่สร้างสรรค์บนเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าที่ให้บริการจริงในชีวิตประจำวันสอดคล้องกับนโยบายของคุณกุลพรพัฒน์วงมาจรพิญญาประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ TSB นะคะที่มุ่งส่งเสริมสังคมแห่งความเท่าเทียมเปิดโอกาสให้คนทุกกลุ่มค่ะได้แสดงศักยภาพและคุณค่าของตนเองอย่างภาคภูมิใจดังนั้นนะคะ TSB จึงร่วมกับมูลนิธิออทิสติกไทย A Story by Autistic Thai และภาคีเครือข่ายค่ะนำเอาผลงานศิลปะของน้องๆ นะคะมาถ่ายทอดบนเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้า 100% ไทยสมายโบ๊ทขนาด19เมตรค่ะภายใต้แนวคิดThe best version of autism artist นะคะเปลี่ยนเรือโดยสารให้เป็นพื้นที่ศิลปะเคลื่อนที่และเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงผลงานอันมีเอกลักษณ์ของศิลปินออทิสติกไปสู่นักท่องเที่ยวผู้โดยสารแล้วก็ประชาชนทั่วไปค่ะนอกจากผลงานที่จัดแสดงบนเรือแล้วเนี่ยนะคะผู้สนใจยังสามารถเข้าชมนิทรรศการผลงานของศิลปินออทิสติกทั้ง39คนได้ฟรีค่ะ ที่ชั้น1 River City Bangkok นะคะระหว่างวันที่4ถึง27กันยายนนี้นะคะประชาชนก็สามารถเดินทางไปชมนิทรรศการด้วยเรือไทยสมายโบ๊ทสายสีเขียว City Line นะคะแล้วก็สายสีม่วง Urban Line รวมไปถึงสายสีน้ำเงิน Metro Line ได้เดินทางสะดวกสบายด้วยเรือไฟฟ้านะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ฟังสำหรับรายการ Biz Talk ค่ะกลับมาคุยกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะวันเสาร์เจอกับคุณตั๊กทิติกรค่ะแล้วก็วันอาทิตย์คุยกับแอนชมพูนุชภัทรคจีเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้แอนลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: Biz Talk เศรษฐกิจยุค 4.0 ที่วิทยุครอบครัวค่ะ

บ่าย 2:08 นาทีแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์อีกแล้วที่เราได้มาเจอกันและก็อย่างที่ผมได้พูดไว้เมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วว่าอาทิตย์เนี้ยเราจะเปิดเพลงร็อกกันนะครับเพราะว่าบางทีเราก็เปิดเพลงไทยบ้างเปิดเพลงโน้ตเปิดเพลงนี้บ้างบางทีมันก็ซ้ำไปซ้ำมาวนไปวนมานะครับก็แล้วก็เมื่อวานเห็นอาจารย์ออสแกก็เปิดเพลงไทยเลยนะครับวันนี้ผมก็เลยมาเป็นสากลร็อกดีไหมคุณผู้ฟังก็แนะนำเพลงกันมาได้ทาง SMS 4838106นะครับ4838106ได้ช่องทางเดียวนะฮะเดือนกันยายนเนี่ยไม่มีวันหยุดเลยนะครับจะบอกคุณผู้ฟังไว้ก่อนว่าไม่มีวันหยุดเลยเพราะฉะนั้นก็เราก็ทำงานกันทุกวันนะครับมีความสุขกับการทำงานไปเรื่อยๆแล้วก็เมื่อคืนนี้หลายๆคนก็ได้ดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับแต่ตอนนี้เมื่อวานนี้มันมีอะไรนะไลฟ์สดบอลบาเยิร์นอะไรชางเก้หรือไงผมไม่แน่ใจนะสรุปว่าไอ้ฟุตบอลเยอรมันเนี่ยผมก็ไม่ดูนะพยายามปัดทิ้งมันก็ยังตามมาอีกเว้ยเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเวลาดูบอลเยอรมันนะแล้วก็มาดูบอลสเปนนะมันคนละชั้นกันเลยนะบอลเยอรมันมันเหมือนกับเนี่ยสวนกุหลาบเจอเทพศิรินทร์เนี่ยคุณผู้ฟังนะครับมันแบบว่าบอลเยอรมันนะผมว่ามันห่วยว่ะมีทีมเดียวที่พอดูได้ก็คือบาเยิร์นมิวนิกนอกนั้นก็ไม่ได้เรื่องช่วงนี้ผมก็เลยตามบอลบุญไอเนี่ยฮะลาลิก้านะครับโหยสนุกแน่คือแอตแลนติโกมาดริดเนี่ยเมื่อวานนี้ก็โดนโอ้โหบิลเบานะครับแอตแลนติกบิลเบาอัดไป 3-0 นะครับแพ้คาแบบสนามบิลเบาเลยแล้วก็ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับเรอัลมาดริดที่ผมตามเชียร์นะแพ้ไป 1-0 ฮะเฮ้ยมันยิงทั้ง90นาทีเลยอะเรอัลมาดริดมันบุกจนแบบโอ้ยยิงจนเท้าบวมแต่ไม่เข้าฮะโกแบบไอทีมอะไรบียาเรียลวิ่งโคตรเหมียวอะนะฮะสรุปสุดท้ายแบบโดนสวนกลับแล้วก็แพ้ไปแบบไม่น่าเชื่อไม่เชื่อสายตานะครับดูบอลลาลิก้าเถอะเชื่อผมจะไปดูเลยบอลเยอรมันเปลืองไฟนะครับและแฟนๆพรีเมียร์ลีกนี้เมื่อวานเป็นไงบ้างฮะก็เล่าสู่กันฟังได้นะคืนนี้ชิยูรูยูไนเต็ดก็จะบุกไปเยือนเอเวอร์ตันหลังจากอาทิตย์ที่แล้วก็ไปชนะหมูไปอิปสวิชไป 5-2 ไม่ใช่ไปชนะเปิดบ้านนะครับชนะหมูอิปสวิชไปแล้วลิเวอร์พูลก็ไปบุกอิปสวิชนะแล้วก็ไปชนะอิปสวิชด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ใครชนะอิปสวิชก็ถือเป็นเรื่องปกตินะครับถือเป็นเรื่องปกติเพราะว่าอิปสวิชก็น่าจะเป็นทีมแจกแต้มอยู่พอสมควรก็เดี๋ยวดูคืนนี้จะไปเยือนเอเวอร์ตันของเดวิดมอยเนี่ยอิตาคาลิกเนี่ยจะไหวไหมอ่ะอย่างที่บอกนะครับวันนี้เราจะฟังเพลงร็อกกันเราก็เริ่มกันกับแซนทานา

ฟังนานนะครับนี่คือคาโฮซันตานานะครับวันนี้ก็อย่างที่บอกนะครับว่าเราจะเปิดเพลงร็อกกันก็อยู่ที่คุณผู้ฟังขอถ้าสมมุติว่าคุณขอป๊อปผมก็เอาไว้เป็นชั่วโมงสุดท้ายแต่ถ้าคุณขอร็อกวันนี้ก็ยาว3ชั่วโมงนะครับบ่าย 2:18 นาทีเราเริ่มกับซานตาน่าแล้วใช่ไหมตอนนี้เราก็จะไปต่อกันด้วยแกนฟังแรลโรดกับ VR and American Band

0: ๊อปร็อกมิวสิก PRM กับสุทัศน์แสวงรุจิธรรม
1: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
2: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นจากเฮิร์บมิราเคิลที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นเฮิร์บมิราเคิลพัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
3: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
4: อาหารแมวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
0: ป๊อปร็อกมิวสิก PRM กับสุทัศน์แสวงรุจิธรรม
5: เป็นไงครับผมก็ไม่อยากพูดแทรกไงคุณผู้ฟังก็ฟังต่อยาวกันไปเลยเนาะวีอาร์กอนเทคอิทจากเอ้าดูสิไม่ได้เปิดนานเนี่ยลืมเลยศิลปินนะครับพอเราไม่ได้เปิดร็อกนานๆมันก็ลืมนะวีอาร์กอนเทคอิททวิตเตอร์ซิสเตอร์นะครับแหมกว่าจะนึกออกแต่ก่อนนี่คล่องเลยนะมีคุณผู้ฟังส่ง SMS มาแล้วนะครับมาจากเบอร์คนแรกเลยคือ8766บอกความรักกำลังก่อตัวนนทนนโอ้โหนะฮะเสร็จแล้วแกก็พิมพ์บอกว่าขอโทษค่ะผิดธีมเปลี่ยนเพลงก็ได้นะครับแล้วก็0118อันนี้อุ๊ยเบอร์8 The show must go on Queen ใช่เลยนะครับ9429บอกว่าพี่ดีเจครับผมแค่ชมหมอคนใหม่หน่อยเดียวหมอฝนถึงกับโบกผมจนติดกำแพงน้ำตาเล็ดผมเลยคิดว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องสู้ขอเพลงประกอบหนังร็อกกี้หน่อยครับจำชื่อเพลงไม่ได
6: ้อ๋อไอ้ Eye of Tiger ใช่ไหมฮะเอาได้ๆๆจะได้นะเอาเอ๊ะหมอฝนเขาฟัง Eye of Tiger เขาจะยังไงกับคุณต่อไปก็หมอฝนเขาจะแบบ จะมาโบกกูหรือไงแล้วก็4022บอกว่าสวัสดีครับท่านอาจารย์วันนี้ผมรบกวนพิกจะไลฟ์ของสกอร์เปียนได้ครับขอบคุณครับอุ้ยใช่ๆๆแล้วก็0822ขอซอมบี้อย่างแคนเบราอ่ะเดี๋ยวผมเปิดนี่ก่อนเนาะเมื่อกี้นี้ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยเอ้ยครึ่งชั่วโมงแรกเนี่ยเราเพลงเร็วไปแล้วเดี๋ยวคุณผู้ฟังก็จะตกใจนะครับไปเพลงนี้ไปเพลงช้าเราจะเริ่มกับบองโจวีนี่คือ Always

0: จารย์ตุ้มเวลาแกโซโล่นะครับวีระโชติวิเชียรนะครับ
1: มีคุณผู้ฟังพูดถึงอาจารย์ตุ้มก็ต้องนึกถึงอาจารย์ป้อมกับอาจารย์โตเมื่อวานนี้อาจารย์ออสผมก็เปิดเพลงอาจารย์ป้อมกับโตไปหนักหนาสาหัสแล้ววันนี้ผมก็เลยไม่เปิดเลยนะก็มีเหตุการณ์อะไรนะที่นั่งยุบใช่ไหมที่นั่งยุบบัตรแพงด้วย 7,000 เขาบอกว่าเป็นคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายหรือเปล่าแล้วก็แกก็เลิกเล่นเลยใช่ไหมแกก็ไม่ค่อยไหวเลยนะผมดูจากคนที่เขาโพสเนี่ยอาจารย์ป้อมแกก็แบบเป็นไปตามวัยนะครับก็เป็นไปตามวัยตอนนี้พวกพอลแมคคาร์นีย์อะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้เล่นคอนเสิร์ตใหญ่แล้วนะครับเขาก็มาเล่นแบบว่าเซอร์ไพรส์ปรากฏตัวตามผับตามอะไรแบบนี้นะครับมีคุณผู้ฟังเบอร์7484ขอเพลง Just Take My Heart Mr. Big เยี่ยมแล้วก็2182บอกว่า If It Make You Happy ของ Sheryl Crow เอ๊อันนี้น่าจะเป็นป๊อปเนาะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมดูว่าชั่วโมงสุดท้ายถ้าสมมุติว่าร็อกอยู่ใน2ชั่วโมงนะครับชั่วโมงสุดท้ายผมจะเลือก Sheryl Crow ให้นะครับเราไปฟังเพลงกันต่อเพลงนี้คือฮะThe Show Must Go On Freddie Mercury กับ Celine Dion

Show Must Go On นะครับเป็นคอนเสิร์ตของ Celine Dion เห็นว่า Celine Dion เนี่ยผมดูคลิปเธอก็ไม่ใช่คลิปโป้นะฮะคลิป Celine Dion มายืนอยู่หน้าโรงแรมแล้วก็แบบร้องเพลงนะครับเหมือนกับเธอจะโปรโมทคอนเสิร์ตของ Celine Dion เร็วๆนี้ที่ปารีสหลังจากที่แกหายจากการเป็นโรคคนแข็งนะครับคุณผู้ชายหลายๆคนคงอยากจะเป็นโรคนี้แบบซิลินดิออนคือคนแข็งนะครับเพราะบางคนไม่แข็งอ่ะก็อุ๊ยพอเปิดร็อกนี่ SMS โหยหามากเลยนะเนี่ยเออผมจะบอกคุณผู้ฟังที่ขอเพลงของเชอริลโครมาเนี่ยเดี๋ยวผมมีไม่ได้เพลงที่คุณแนะนำนะแต่เป็นแบบเชอริลโครเอาเพลงร็อกอะแล้วก็มาเล่นนะครับมีเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเลือกเพลง Dire Maker Sheryl Crow เอาของLed Zeppelin มาร้องนะครับแล้วก็อุ๊ยพี่พิพัฒน์บอกว่าขอเพลง Faithfully ของ Journey ให้แฟนผีหน่อยครับถ้าจะไม่รอดนะครับแฟนผีแล้วก็4028บอกว่า X Japan เพลงเร็วสักเพลงได้ไหมคะขอ7จริงๆผมมีนะครับแต่เหมือนซาวมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะเอาเพลงช้าได้ไหมไอ้ X Japan เนาะ4028เนาะแล้วก็2008บอกว่า Women from Tokyo ของใครเนาะไม่ได้ฟังมานานแล้วค่ะของแสดงว่าอันนี้แกล้งแน่ๆเลยของใครเนาะเนี่ยน่าจะเป็น Deep Purple ใช่ไหม Deep Purple ผมก็ลืมเนี่ยไม่ได้เปิดนานแต่ตอนนี้ไปฟังคุณผู้ฟังที่แนะนำกันมายังคงคลั่งไคล้น้องเนเน่รอยัลอยู่นะฮะเนี่ยก็เลยขอเพลงของแคนเบอรี่มานี่คือซอมบี้

บันทึกการแสดงสดนะครับสดจริงๆของมิสเตอร์บิ๊กโอ้ยเสียงแห้งละ พออยู่แอร์เย็นๆแป๊บเดียวนะครับเวลาแอร์มันเย็นเนี่ยมันก็จะเร่งไอ้เนี่ยไอ้เสมหะเนี่ยนะครับที่มันอยู่ในปอดเนี่ยให้เด้งขึ้นมาดึงดึงดึงดึงดึงขึ้นมาที่คอนะครับอ้าวคุณเมทัลแท็กซี่โทรมาบอกขอโบฮีเมียนแรปโซดีของคณะควีนนะครับแล้วก็คุณ2182ก็บอกว่าขอเปลี่ยนเชอร์รี่โครว์โหผมอุตส่าห์ไปหามาแล้วผมก็อยากจะฟังเพลงนี้ด้วยของเชอร์รี่โครว์เนี่ยนะฮะ Dire Maker นะฟังเถอะฟังเถอะผมเตรียมมาแล้วเนาะเพราะว่าเชอร์รี่โครว์นี่โหแบบ

บล็อกก็คิดว่าจะเอาซะหน่อยนะฮะเผอิญว่าคุณก็พูดถึงเชอริลโครมาผมก็เลยนึกถึงได้นะก็เลยเนี่ยเตรียมไปละเดี๋ยวจะจัดนะครับ ไม่เปลี่ยนละประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะมีเพลงอ๋อวันนี้แนะนำเพลงนะฮะร็อกนะครับร็อกก็แนะนำกันไม่ได้ที่ SMS 4838106นะครับ4838106 หมูเมืองมนเขาขอโคเคนเอาได้เลยตรงคอนเซ็ปต์แบบนี้นะครับแต่ตอนนี้ไปฟังเพลงที่พี่พิพัฒน์แกแนะนำมาแล้วก็บอกให้แมนยืนในเต็ดที่คืนนี้จะไปขยี้กับเอเวอร์ตันนะครับนี่คือ Faithfully

0: Top Rock Music PRM กับสุทัศน์แสวงรุจิธรรม
1: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
2: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นจาก Herb Miracle ที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่น Herb Miracle พัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
3: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
4: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอช่วยป่วยปีแปกอตราลูกกระตันยูบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
5: เปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางเดินหลบดูレスปอนทีจี
0: ป๊อปร็อกมิวสิก PRM กับสุทัศน์แสวงรุจิธรรม
6: ตอนนี้ที่ธานีฝนตกนะครับก็วันนี้ก็จะบ่ายก็จะตกยาวไปทั่วแถวๆเนี้ยป้อมปราบศัตรูพ่ายอะไรพวกเนี้ยตกหมดนะครับก็ใครอยู่แถวๆนี้ก็กลับบ้านนะ 6909บอกว่าสวัสดีคุณตายนะคะรบกวนขอเพลง Dream On แต่เป็นการ cover โดยวง Boys Avenue ชอบเสียงนุ่มๆของคนนี้มากนะครับต้นฉบับเป็นของ Aerosmith ค่ะใช่ครับแหมน่าจะขอ Aerosmith นะผมอยากจะฟังเสียงพี่เหี่ยวอยู่พอดีแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะก็ขอให้มันเป็นเพลงร็อกเดี๋ยวผมจัดให้แล้วก็9629บอกว่าขอ Send Me An Angel ของ Scorpion ส่วน0233 0223บอกว่าขอเพลง The Lazy Song ของ Bruno Fernandes ครับฮะมีด้วยเหรอฮะเออผมไม่เคยฟังเพลงนี้นะแต่ว่าเอาเป็นว่าพอมาเปิดเพลงร็อกนี่แบบคุณฟังขอเพลงเข้ามาเยอะนะ SMS 4838106เดี๋ยวผมจัดอันนี้ก่อนเลยSheryl Crow นะครับเอาเพลงของ Led Zeppelin มา cover Dire Maker ครับ

คุณผู้ฟังได้ยินเสียงของแฮมมอนด์เลสลีย์ไหมครับเป็นคีย์บอร์ดต้องถามณดุลนะครับณดุลมอริสันผมถึงบอกว่าโอ้โหแบบเชอริลโคลเพลงนี้มันเล่นได้แบบเยี่ยมเลยอ่ะนะครับฟังแบบเสียงแบบแฮมมอนด์อ่ะแฮมมอนด์คีย์บอร์ดหาฟังยากแล้วนะครับนั่นคือ Dire Maker พี่ติ๋มโทรมาแบบขอเพลง Born to Be Wild ได้เลย ร็อกแบบนี้ก็โดนใจพี่ติ๋มนะครับคุณผู้ฟังที่ใช้เบอร์9992พิมพ์มาบอกเมื่อคืน ดูสิผมมาอีกแล้วเมื่อคืนไปเต้นคอนเสิร์ตพี่ป้อมพี่โต๊ะมาอยากฟังร็อกไทยเพลงสายล่อฟ้าตั้งโดเดรับคำขู่อีกสักรอบครับอาจารย์ตายจริงๆผมเตรียมเพลงนี้ไว้ให้นะวัวลืมตัวลืมตัวเพราะว่าทำงานทำงานจนเกิดลืมตัวทำงานเอเอเอ็นวัวอะไรเนี่ยนะวัวลืมตัวแต่ก่อนเนี่ยผมเปิดเพลงนี้บ่อยมากเลยตอนที่พี่ป้อมออกอัลบั้มแล้วก็มาสัมภาษณ์รายการผมนะมากับพี่โต๊ะนะเพราะว่าแบบผมรู้สึกว่าเพลงวัวลืมตัวนี่มันแบบบีทจังหวะลีลาอะไรทุกอย่างมันแบบใช่อ่ะนะครับจริงๆอาจารย์ป้อมกับอาจารย์โตนี่แบบว่าเป็นระดับเทพของกีตาร์นะแต่พอมาเรามาฟังแบบแอดแอดเอลเตเตเตมันธรรมดามากเลยมันเบสิกเบสิกเหมือนเพลงอะไรนะรักอยู่ที่ใดหัวใจอกเอ๋ยขอจงอะไรเนี่ยชื่อเพลงอะไรมันไม่เหมือนพี่ป้อมพี่โตอ่ะถ้าฟังพี่ป้อมพี่โตเนี่ยมันต้องฟังยุคที่แกอยู่ WEA Record ชุดนั้นนะนั่นอ่ะผมจำไม่ได้ละโอ้ยเดี๋ยวนี้ความจำไม่ค่อยดีชุดนั้นน่ะแบบสมกับการเป็นพี่ป้อมพี่โตแต่ช่วงหลังเนี่ยนะฮะพี่ป้อมพี่โตแกก็ออกมาเป็นแบบพ็อปมากขึ้นอะไรมากขึ้นเพื่อก็เอาใจตลาดนะครับแล้วผมก็รู้สึกว่าเพลงวัวลืมตัวหรือว่าจะเป็นสายล่อฟ้าเลยมันเฮ้ยมันเป็นอาจารย์ผมดีมันเป็นอาจารย์ป้อมอาจารย์โตดีนะครับอ่ะพูดซะเยอะเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้ดีกว่าไปฟังอ้าวคุณผู้ฟัง9992บอกว่าอะไรอ๋อแกอ่านเดิมนึกว่าเด้งมาใหม่เราจะเปิดเพลงเอ๊ะชื่อเพลงอะไรนะ Eye of Tiger ใช่ไหมอ่ะ Baby โอเค Baby สีดอกบัวพร้อม

0: ันนี้เป็นคุณผู้ฟังที่ไปหลงรักหมอฝนที่โรงพยาบาลพระนอนเกล้านะครับแล้วก็โดนหมอฝนอัดมาสมน้ำหน้าเอ้าไปว่าเขาอีกดูสิไปบูลลี่ครับไม่เป็นไรคุณพยายามต่อไปเชื่อผมนะครับซื้อสตาร์บัคนะฮะเวลาแกเข้าเวรเนี่ยคุณก็ซื้อสตาร์บัคแล้วก็ซื้อพวกอาหารคลีนสลัดร้านโจรสลัดนะครับแต่ไม่ต้องไปซื้อไอโอกระจูกระเจียวอะไรนะมันแพงอย่าไปซื้อนะครับผมไม่กินมานานแล้วคุณผู้ฟังที่ใช้เบอร์4028บอกว่าเพลงล็อกไทยขอดีโอรานสักเพลงค่ะเหนือคำบรรยายพอไหวไหมคะไหวค่ะเดี๋ยวน้องหญิงก็จะโหลดให้วันนี้น้องหญิงมาด้วยนะครับเพราะว่าป่วย2อาทิตย์ผมยังไม่ได้เตรียม Xjapan ให้คุณเลยนะเจดเนี่ยแต่ว่าผมขอเป็นเพลงอื่นนะครับแต่ตอนนี้ไปฟังเพลงนี้ก่อนโอ้พอเปิดเพลงล็อกนี่คนขอมาเยอะมากเลยนะนี่ๆๆ4022แกขอ Scorpion กับ Picture Life
1: Thank you HelloKonbanwa. It's nice to see you. I'm very happy to be here to play for you tonight. I hope we get a good feeling together. お元気ですか? 素晴らしい。Okay, the next song we're gonna do is from our album Belching Killer.

นี่คือแมลงป่องพยองเดชนะครับมีคุณผู้ฟังแนะนำ Back in Black ของ AC/DC มาจริง AC/DC ก็มีเพลงดีๆทั้งหลายเพลงนะเราก็ไม่ได้เปิดมาตั้งนานนะครับอ่ะผมเปิดเพลงให้พี่ติ๋มดีกว่าเพราะพี่ติ๋มก็ไม่ได้ขอมาหลายสัปดาห์เนื่องจากว่าน้องหญิงเป็นแฟนของพี่ติ๋มเนี่ยแกป่วยนะครับโอ้ป่วยหนักเลยน็อกเลยก็เลยไม่ได้มารับสายโทรศัพท์พี่ติ๋มนะครับพี่ติ๋มแกก็ไม่สะดวกที่จะใช้ SMS ด้วยเอาไปฟัง Born to be Wise Stephen Wolf

ฟังแล้วก็ต้องนึกถึงพวกมอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์เมื่อคืนนี้ผมก็เจอ 2-3 คันยิงปึ้งตายตายแซงผมไปเลยนะครับเขาขับไปตรงถนนอะไรราชพฤกษ์อะไรพวกนี้ตายปึ้งปึ้งตายแล้วก็แซงฟึ๊บหายไปเลยเอ้ามี SMS มาบอกว่าขอบคุณสำหรับเพลงที่เปิดให้นะครับถ้าไม่ซื้อสตาร์บัคให้หมอฝนผมซื้อน้ำขิงแทนได้ไหมครับน้ำขิงคุณท่าทางจะต้องกินเองซะแล้วล่ะเชื่อผมเถอะขอร็อกไทยๆสักเพลงนะครับอ่ะผมจัดเพลงนี้ให้ดีกว่านี่คือ The Oran Project

0: Pop Rock Music PRM กับสุทัศน์แสวงรุจิธรรม
1: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
2: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นจาก Herb Miracle ที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่น Herb Miracle พัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
3: รายการสมาร์ท SME วิทยุครอบครัวข่าวสัปดาห์นี้ขอรวมกึ๋นคนทำธุรกิจเช่าไม่ซื้อธุรกิจติดเทรนให้คุณเป็นเจ้าของได้ชั่วคราวเขาทำยังไงกันติดตามได้ในรายการสมาร์ท SME สัปดาห์นี้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
0: Pop Rock Music PRM กับสุทัศน์แสวงรุจิธรรม
4: ก็คุณ0056วันนี้บอกว่าจะขอ Here is Gone ของ Goo Goo Dolls วันนี้ผมจะเปิดร็อกนะฮะคงไม่ได้ละ Goo Goo Dolls แล้วก็เมื่อสักครู่นี้ต้องขอโทษคุณผู้ฟังด้วยนะผมก็เห็นแกขอเพลง The Oran Project แกพิมพ์มาอย่างนี้แกพิมพ์มาว่าเพลงร็อกไทยขอ The Oran สักเพลงค่ะเหนือคำบรรยายพอไหวไหมคะผมก็นึกว่ามันจะเป็นเพลงแบบล็อกดุๆไงเพราะดีออนไลน์เพลงนี้ผมนึกไม่ออกนะครับนึกไม่ออกก็เลยต่อไปเมื่อกี้นี้โอ้โหเหงาเลยอ่ะเศร้าเศร้าโอ้ต่อเพลงไม่ได้เรื่องเลยกำลังอารมณ์มันๆเลยนะครับมาเป็นเหนือคำบรรยายโอ้ชีวิตดีเจสุทัศน์นะครับก็ดีเจแก่ๆก็อย่างนี้แหละบางทีก็ลืมเพลงนู้นเพลงนี้ไปแล้วก็เปิดต่อให้ตามคำขอมันก็เลยออกแบบป๊อกป๊อกแป๊กแป๊กอันนั้นทนฟังไปนะครับ2998บอกสวัสดีค่ะอาจารย์ตายเมื่อคืนที่ Impact ดีใจมากเลยเห็นพี่พิเชษฐ์เครือวันขึ้นเวทีใหญ่อีกครั้งสุดจริงๆวันนี้ขอเพลง Dreamer ของ Ozzy Osbourne ด้วยนะคะขอบคุณค่ะคุณอึ่งเยาวลักษณ์ณบ้านมีแต่ตอนนี้ Dreamer ได้ฮะเดี๋ยวแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวผมเปิดเพลง Dream On นะครับที่คุณมาริสาขอไว้ก่อนครับ

นี่คือ Dream On ของ Boys Avenue นะครับจริงๆเนี่ย Dream On เนี่ยมันต้องไปต่อกับเนี่ยเพลงนี้นะมันต้องต่อกับเหนือคำบรรยายเมื่อกี้ผมแม่กำลังมันๆเลยเนาะเนาะเนาะคุณฟังเนาะคุณฟังบอกว่าอยากจะฟังเจ้าตากเพราะว่า Sir Studio จะจัดคอนเสิร์ตคาราบาวผมก็ได้ยินสปอตอยู่เหมือนกันนะครับก็คงเร็วๆนี้นะฮะแล้วก็มีไปชิงเต่าด้วยนะครับไปชิงเต่านี่มาเพลงที่คุณเมทัลแท็กซี่แกขอมาครับนี่คือ Bohemian Rhapsody

ทางคำขอนะครับแล้วก็มีคุณผู้ฟัง9293บอกว่าอะไรแจ็คกี้แอนด์บลูแพลเน็ตหมายถึงอะไรครับเพลงหรือว่าอะไรผมไม่รู้จักจริงๆนะจริงๆต้องแบบต้องขออภัยนะครับแจ็คกี้แอนด์บลูแพลเน็ตนี่คือสิ่งใดนะวานบอก6027บอกว่า to be with you from Mr. Big please thank you แต่ตอนนี้เร่งจังหวะขึ้นมาหน่อยดีกว่านี่คือ Women from Tokyo

0: My women from Tokyo
1: ผู้หญิงของฉัน
0: มาจากโตเกียวไม่รู้จะย่านอูเอโนะหรือว่าย่านกินซ่านะครับเราต่อกันด้วยเพลงนี้ดีกว่าเดี๋ยวเวลาหมดนะครับก็เดี๋ยวชั่วโมงต่อไปเราก็ยังร็อกอยู่นะเพราะว่าขอร็อกกันมาเยอะมากนี่คือ ACDC จาก0822แกแนะนำมาครับกับ Back is Black

0: Pop Rock Music PRM กับสุทัศน์แสวงรุจิธรรม
1: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
2: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นจาก Herb Miracle ที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจ

0: Pop Rock Music PRM กับสุทัศน์แสวงรุจิธรรม
1: เข้ามาชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับก็โอ้โหวันนี้พอเปิดเพลงร็อกนี่คุณฟังขอเพลงกันมาเยอะเลยนะครับก็ขอบคุณขอบคุณมากๆนะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะซ้ำอีกสักอาทิตย์ไหมเพราะว่าเพลงน่าจะเปิดไม่หมดนะครับถ้าสมมุติว่าอยากจะซ้ำร็อกอาทิตย์หน้าอีกอาทิตย์หนึ่งก็แนะนำมานะครับแล้วก็คุณผู้ฟังที่ใช้เบอร์6027เนี่ยผมไม่แน่ใจจริงๆเลยว่า To Be With You เนี่ยจะเปิดให้ทันหรือเปล่าแต่ก็พยายามนะอุตส่าห์เดี๋ยวผมจะพยายามให้นะครับแกอุตส่าห์พิมพ์แทง You มาแล้วก็ยังมี Please ด้วยนะครับ2008ว่าลืมไปเลยอ้าวนานนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเสียจังหวะไปหน่อยนึงนะโอเคเรามาพบกับเอริกคลัปตันที่หมูเมืองมนเขาขอมาครับ

เอริกคลาปตันกับโคเคนนะครับเฮ้ยเวลามาเปิดร็อกมันก็แบบแปลกไปเหมือนกันนะมันก็แบบเออสนุกดีฮะคุณผู้ฟังเนาะก็คุณผู้ฟังก็ยังคงฟังได้เหมือนเดิมใช่ไหมใครที่ฟังพ็อปก็แบบขอเป็นร็อกแบบหวานๆหน่อยก็ได้เนาะอะไรแบบนี้นะครับเราจะต่อกันด้วยมนเพลงคาราบาวที่คุณแนะนำมาเป็นร็อกไทยสัก2เพลงนะ12กันยายนนะครับที่ Search Live Studio กับคาราบาวนะครับบัตรน่าจะขายกระหึ่มไปหมดแล้วไม่งั้นก็จะต้องมีแจกแล้วล่ะนี่คือพระเจ้าตาก

พระองค์ท่านก็ขึ้นครองราชอยู่ประมาณ15ปีนะครับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับชื่อเดิมท่านก็ชื่อว่าสินนะครับมีเพื่อนสนิทก็คือคุณทองด้วงซึ่งคุณทองด้วงก็ตอนหลังก็เป็นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกใช่ไหมฮะแล้วก็สถาปนาขึ้นเป็นรัชกาลที่1นะครับนั่นก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชตามคำขอครับผมจะต่อด้วยคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์โชติกุล

0: Pop Rock Music PRM กับสุทัศน์แสวงรุจิธรรม
1: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 นพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 นโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าว
2: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่024249755
0: Rock Music PRM กับสุทัศน์แสวงรุจิธรรม
3: เอาละครับเราก็จะลงเพลงช้าแล้วนะครับคุณผู้ฟังพิมพ์มาบอกว่าฟังวัวจบแล้วร้องม่อม่อเลยอ่ะครับอาจารย์โคตรอะไรเนี่ยมันโคตรแผลบๆแผลบๆนี่มันเลียนะไม่ใช่มันนะหรือยังไงนะครับอ่ะเราก็อุ๊ยวันนี้เนี่ย SMS เนี่ยเยอะเป็นพิเศษนะฮะ33เนี่ยนะฮะปกติเนี่ยเปิดเพลงป๊อปธรรมดาเนี่ยก็จะประมาณสัก22 24อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ยังไม่รวมโทรศัพท์เดี๋ยวรอให้น้องหญิงผมสุขภาพดีก่อนนะครับช่วงนี้แกป่วยไปทั้ง2อาทิตย์เนี่ยแล้วก็แถมบ้านก็แม่น้ำไม่ไหลไม่ได้อาบน้ำด้วยนะครับไม่ได้อาบน้ำอาทิตย์กว่าก็ เดี๋ยวพอหายป่วยดีแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะบอกเบอร์โทรศัพท์นะครับแต่ตอนนี้ใช้ SMS ก่อนเนาะเรามาฟังแมลงป่องพยองเดชอีกสักหนึ่งเพลงที่คุณแนะนำครับ Send Me an Angel

Send me an angel นะครับส่งฉันให้ไปหานางฟ้าด้วยนะครับเผอิญส่งผิดไปเจอซาตานนะครับอนุทินอุ้ยเอาเกี่ยวอะไรเขาเอาละเราก็จะเป็นเพลงแบบซึ้งๆนะครับเป็นร็อกหวานๆไปจนถึง5โมงเดี๋ยวผมมี X Japan กับ Crucify My Love ด้วยนะครับเพราะว่ามีคนชอบแล้วก็ขอ X Japan มานะฮะแต่ตอนนี้ยังไม่เปิดนะเพราะว่าผมจะเปิดตอนที่ผมจะไปฟังในรถด้วยเราไปฟัง Ozzy Osbourne ครับที่คุณแนะนำกับ Dreamer

นี่ก็คือออซซี่นะครับก็จากกันไปแล้วเอ๊ะผมจำไม่ได้นะเสียชีวิตปีที่แล้วหรือปีนี้ก็ไม่รู้นะครับเหมือนเพิ่งเสียชีวิตไปแวบๆนี่เองนะครับก็จะบอกว่าอาทิตย์หน้าเราก็จะเป็นร็อกอีกสัก1สัปดาห์เนาะเพราะว่าคุณผู้ฟังส่ง SMS กันเข้ามาเยอะเลยเราก็จะเป็นทั้งร็อกไทยร็อกฝรั่งนะครับมากันร็อกญี่ปุ่นนะครับร็อกจีนมีหรือเปล่าร็อกไทยก็ยังคิดถึงเนี่ยพวกไมโครพี่เอกธเนศวรากุลนุเคราะห์อาจารย์อิทธิพลางกูลนะครับยังคิดถึงชาวร็อกแบบนี้ต่อต๋องใช่ไหมแล้วก็อีกหลายวงเอามาฟังอีกหนึ่งเพลงที่คุณแนะนำมาครับ Mr. Big กับ To Be With You

นี่คือ To Be With You นะครับแหมเบบี้เขาเปิดไมค์ไว้แล้วคืออย่างนี้วันนี้เราเปิดเพลงร็อกใช่ป่ะคุณผู้ฟังก็โห SMS มาทั้งหมดเนี่ยประมาณ34ขอบคุณนะฮะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราร็อกกันใหม่อีก1อาทิตย์เนาะแล้วจะบอกกับคุณผู้ฟังว่าวันเนี้ยผมจะมีเพลงร็อก3เพลงเป็น2เพลงที่ผมอยากฟังมากๆส่วนอีก1เพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำมานะครับเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำมานั่นก็คือเพลงที่ชื่อว่า To Be With You ของคณะ Wild Lion แต่เพลงที่ผมอยากฟังเนี่ยแล้วก็ไม่ได้เปิดในรายการมานานมากๆเลยก็คือ The Park ฮะของBlack Sabbath นะครับเอ้ยไม่ใช่ The Park ใช่ไหม The Park ใช่ไหมเออใช่ The Park นะครับแล้วเราจะปิดท้ายด้วยCrucify My Love ที่คุณแนะนำ Xtapan เนี่ยผมอยากฟังสองเพลงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะลาไปเลยเพื่อจะไปฟังในรถเครื่องเสียงดีๆ JBL เฮ้ยเออใช่ JBL โอเควันนี้ก็สวัสดีนะครับ3เพลง To Be With You ที่คุณขอ The Park และ Crucify My Love สวัสดีครับ

๊อปร็อกมิวสิก PRM กับสุทัศน์แสวงรุจิธรรมที่วิทยุครอบครัวข่าวสาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

ือนนี้เป็นเดือนกันยายนแล้วนะคะเราจึงเริ่มรายการ Fresh and Fun ในคืนวันนี้ด้วยเพลง September Morn โดย Neil Diamond นะคะแล้วก็ไหนๆเริ่มกันด้วย Neil เสียงของ Neil แล้วก็เลยให้แถมให้ฟังอีกเพลงหนึ่งก็คือ Sweet Caroline โดย Neil Diamond ค่ะทั้งสองเพลงนี้ก็ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Fresh and Fun วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHzเป็นประจำทุกอังคารพุธพฤหัส 3-4 ทุ่มนะคะแล้วพบกันที่นี่มีสิงห์คอร์ปอเรชั่นเป็นผู้สนับสนุนรายการและดิฉันจันทราชัยนามดำเนินรายการค่ะในช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาก็มีอะไรเกิดขึ้นมากมายนะคะมีขณะที่เรากำลังตื่นเต้นจริงๆแล้วอาจจะแบบซาซาไปหน่อยแล้วกับข่าวของน้องเนเน่นะคะคนไทยหลายๆคนก็ลุ้นกันมาตั้งแต่ปลายช่วงปลายเดือนสิงหาคมช่วงนี้ก็เป็นช่วงแบบรีวิวคนนั้นคนนี้ฝรั่งพูดถึงน้องเนเน่ว่ายังไงคนไทยรู้สึกยังไงบ้างชุดของน้องเนเน่ที่บ่งบอกถึงความเป็นไทยผ้ามาจากไหนนะคะหลายๆคนก็คงจะทราบแล้วจาก Google หรือว่าจาก YouTube ที่มีการเปิดเผยกันนะคะซึ่งก็ได้รับความชื่นชมมากมายว่าน้องอาจจะมีคู่คิดที่ดีนะคะแล้วก็ตัวน้องเองก็จะมีจิตสำนึกแห่งความเป็นไทยเพราะว่าเธอก็ยกมือไหว้ตลอดแล้วก็จะมีคำพูดที่แนะนำตัวเองอยู่เสมอว่าเขาชื่ออะไรเธอชื่อเนเน่รอยัล from Phuket Thailand นะคะซึ่งก็ทำให้กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้อย่างดีไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายแบบไทยๆไทยที่แบบประยุกต์ได้อย่างเท่ไม่ใช่ไทยแบบโบราณสักทีเดียวนะคะซึ่งก็นำมาประยุกต์ได้อย่างน่าชื่นชมจริงๆเพราะว่าผ้าคาดเอวของเธอนั้นก็เปิดกว้างที่ทำให้เธอสามารถที่จะเคลื่อนไหวไปบนเวทีนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่าที่เธอย่อตัวลงแล้วก็แบบแสดงถึงความเชี่ยวชาญในการทั้งร้องเพลงแล้วก็เล่นกีตาร์ไปด้วยนะคะนี่ก็เป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นดิฉันคิดว่าที่อเมริกาก็คงจะมีหลายๆคนคือเธอไม่มีคู่แข่งเลยนะคะปกติเนี่ยแม้กระทั่งโค้ชเองก็เชี่ยวชาญทางด้านเพลงพ็อปเพลงที่เป็นที่เราฟังกันอยู่บ่อยๆแล้วก็พอกรรมการฟังดูแล้วก็จะต้องรู้เลยว่าคุณไปปรับให้เข้ากับการร้องในเวอร์ชันของตัวเธอเองอย่างไรเท่แค่ไหนเสียงเป็นยังไงตัดสินค่อนข้างง่ายแล้วก็มีการเปรียบเทียบง่ายแต่ว่าในไม่มีคู่แข่งเลยนะคะคือแตกต่างโด่งออกมาแล้วการแตกต่างความแตกต่างของเธอนั้นก็ไม่ใช่เป็นความแตกต่างแบบธรรมดานะคะเพราะว่าเธอเล่นกีตาร์มาตั้งแต่อายุ7ขวบฉันเคยพูดกับเพื่อนๆกับวิจารณ์กันว่าเธอเล่นกีตาร์เหมือนท่องอัคคยานคือแบบเธอขำๆคือเล่นแบบคือฝึกฝนทุกอย่างคือถ้าเราฝึกฝนมาแบบทุกวันด้วยใจชอบเนี่ยมันจะเป็นความสบายๆคือแบบเล่นกีตาร์แบบสนุกสนานแล้วก็สำคัญที่สุดคือเธอไม่ได้ร้องแบบปกติด้วยนะคะก็คือเธอแบบเฮฟวี่เมทัลคือตามบรรดาพวกศิลปินอยู่ในตำนานของชาวร็อกรุ่นตั้งแต่ปี80-90ดังนั้นเนี่ยไม่แปลกใจเลยที่เธอจะได้ใจของทั้งคนอเมริกันและคนทั่วโลกนะเพราะว่าชื่นชมในการเล่นกีตาร์ของเธอแล้วก็การร้องเพลงของเธอที่ใส่อารมณ์แบบไม่มากไม่น้อยจนเกินไปนะคะด้วยวัยเพียงแค่16ปีเท่านั้นดังนั้นเนี่ยคือโลกของคนในแวดวงบันเทิงทั่วโลกคือไม่ว่าจะเป็นยุโรปหรืออเมริกาหรือเอเชียนะทุกคนไม่รู้จะติเธอยังไงด้วยวัยเพียงแค่16และสามารถทำได้ถึงเพียงนี้ฉันเชื่อว่ากรรมการเองก็คงอึ้งเพราะว่าคือกรรมการก็ไม่ได้เป็นคนฟังเพลง heavy

ดนตรีจะแตกเนื่องจากว่าฟังแล้วฟังอีกคนลุกแล้วขนลุกอีกแล้วบรรดานักวิจารณ์ชาวอเมริกันที่เป็นนักร้องครูสอนดนตรีโอ้โหแบบเก๋าๆเกจิทั้งหลายเนี่ยก็มาทุกคนก็จะมารีวิวนะใครไม่รีวิวก็ถือว่าเฉยแล้วก็มีอยู่คนหนึ่งเข้าไปรีวิวตอนที่เนี่ยอายุ7ขวบและอีกคนหนึ่งรีวิวตอนอายุ10ขวบนะฮะแล้วเขาก็ได้แต่แบบกรรมแบบทำตัวไม่ถูกแล้วก็บอกว่า it's insane แบบมันก็ว่าบ้าไปแล้วเป็นแบบเอ้ยมันเป็นไปไม่ได้แบบอายุ10ขวบทำอย่างนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยซึ่งก็แน่นอนที่สุดนะฮะคือตอนนี้เลยกลายเป็นไวรัลที่เชื่อว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆที่เป็นนักดนตรีนะฮะอยากจะลุกขึ้นมาแสดงความสามารถเหมือนกับน้องเนเน่แต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงนี่ฉันเชื่อว่ามันขึ้นอยู่กับทั้งพรสวรรค์ด้วยทั้งคือใจชอบอะพอชอบแล้วก็ไปเรื่อยเลยก็แบบเล่นทุกวันสนุกสนานเปิดหมวกตลาดนาคาคือแล้วสำคัญก็คือว่าเธอเล่นกับฝรั่งคือฝรั่งที่มาชมในตลาดนาคาเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วก็คนที่มาสนับสนุนเธอนี่ก็เป็นคนอเมริกันก็คือชีวิตของเธอฉันเชื่อว่าตลอดตั้งแต่7ปี7ขวบจนถึงอายุ16เนี่ยมันเหมือนกับว่าเหมือนเทพอุ้มสมทุกอย่างแบบเหมือนใส่พานมาให้เธอแล้วก็สำคัญก็คือว่าทุกอย่างคงไม่ได้ได้มาง่ายๆเบื้องหลังของความสำเร็จของเธอนั้นเชื่อว่าก็คงจะไม่ง่ายทีเดียวนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าน้องอายุเพียงแค่16ดังนั้นเนี่ยคงจะมีหนทางยาวไกลที่น้องจะฝึกฝนแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นบุคคลที่อยู่ในตำนานที่โลกจะจารึกว่าเด็กไทยอายุเพียงแค่16สามารถทำให้โลกดนตรีนี่สะเทือนแม้กระทั่งอเมริกาสก็อตแทเลนต์เองเนี่ยก็ยังแบบต้องยอมนะฮะต้องยอมเธอสงสารคนที่มาร้องแข่งที่คือคนเหล่านั้นนี่แทบจะเรียกว่าตกขอบเวทีไปเลยนะคะไม่มีใครสนใจอยากจะเชียร์อยากจะฟังคือทุกคนก็มุ่งมาที่น้องเนเน่อยู่คนเดียวว่าเธอจะปล่อยของอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์นะที่ในแวดวงดนตรีที่ทำให้คนไทยและคนทั่วโลกนี่ต้องอึ้งทึ่งตะลึงกันไปอีกนานทีเดียวนะคะแล้วก็รอดูว่าวันที่12กันยายนนี้จะเป็นรอบไฟแนลเนี่ยน้องเนเน่จะมามีของอะไรมาปล่อยกันอีกนะคะก็คงติดตามกันไปแหละนะคะเอาใจช่วยกันไปคิดว่าคงไม่ยากที่เธอจะชนะนะคะแต่ว่าแอบคิดอยู่เคยพูดให้ฟังในรายการไปแล้วว่าถ้าน้องในนี้ไม่ได้ชนะในครั้งนี้ก็ถือว่าเธอยิ่งกว่าชนะอีกนะเพราะว่าถ้าชนะแล้วก็คงอยู่ภายใต้สัญญาที่อาจจะมีเงื่อนไขอะไรที่ทำให้น้องอาจจะทำตัวลำบากนิดนึงแต่นั่นแหละค่ะก็ลองปล่อยไปตามธรรมชาติอะไรจะเกิดก็เกิดสำหรับน้องคนนี้ยังไงเธอก็ครองใจคนทั้งโลกไปแล้วในขณะที่เรากำลังตื่นเต้นกับน้องกับชัยชนะของน้องเนเน่เนี่ยก็จะมีแบบข่าวเศร้าหลายเรื่องแบบคนในวงการดนตรีในวงการบันเทิงนะอย่างเช่นดอลลี่พาร์ตันนะคะที่เธอจากไปด้วยโรคไตนะคะเราไม่ค่อยรู้หรอกค่ะว่าคนเหล่านี้เนี่ยศิลปินเหล่านี้เนี่ยขณะที่เราเห็นแต่ภาพความสดชื่นของเธอความเสียงของเธ อร้องเพลงเพราะๆให้เราฟังเราไม่รู้ว่าแต่ละคนเป็นโรคอะไรนะมารู้ก็แต่เมื่อเธอบอกอุ้ยคนนี้เป็นพาร์กินสันนะคะอย่างลินดารอนสแตทเนี่ยร้องไม่ได้แล้วจูลี่แอนดรูส์เองเธอก็มีปัญหาเรื่องเส้นเสียงคือเราไม่รู้เลยนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยเจอกับโรคภัยไข้เจ็บอะไรบ้างจนกระทั่งเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยดอลลี่พาร์ตันก็จากไปด้วยวัย80ปีนะคะที่นาชวิลล์เทนเนสซีถ้าจำไม่ผิดเนาะซึ่งก่อนหน้านี้คือประมาณปีที่แล้วนะคะสามีของเธอคือคาร์ลดีนก็จากไปเมื่อเดือนมีนาคมนะคะทั้งสองคนเนี่ยก็มีอายุแตกต่างกัน3ปีแล้วก็

แต่งงานกันตั้ง60ปีด้วยกันมีชีวิตอยู่ในความสุขอาจจะฉันคิดว่าน่าจะเป็นความสุขนะคะแต่ว่าประเดี๋ยวเนี่ยคุณผู้ฟังจะได้ฟังเพลงเกี่ยวกับ September ขั้นนิดหนึ่งก่อนที่จะไปฟังเสียงของ Dolly Parton ในช่วงที่2นะคะแต่ว่าแน่นอนที่สุดเมื่อถึงเดือนกันยายนแล้วเนี่ยคนที่เป็นนักจัดรายการวิทยุเนี่ยก็จะต้องหาเพลงที่เกี่ยวกับเดือนกันยายนมาฝากนั่นก็คือเพลงของ Earth, Wind and Fire นั่นคือเพลง September ดังนั้นฟังเพลงนี้ด้วยกันก่อนนะคะขั้นนิดหนึ่งและประเดี๋ยวคุณผู้ฟังก็ช่วงที่สองนะคะจะเริ่มด้วยเพลง Jolene Dolly Parton ดังด้วยเพลงนี้แล้วก็ 9 to 5 นะคะ Dolly Parton เนี่ยดิฉันดูประวัติของเธอแล้วเนี่ยพี่น้องเธอมีตั้ง12คนแล้วก็มาจากครอบครัวที่ยากจนนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าเธอก็เป็นคนที่สู้ชีวิตสังเกตดูว่าศิลปินหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นเอลวิสเพรสลีย์นะคะหลายๆคนเนี่ยประสบความสำเร็จด้วยความสามารถเพียวๆจากไม่ใช่มีไม่ใช่คาบช้อนหนึ่งช้อนเงินช้อนทองมาเกิดนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่ยากจนกันมาแล้วทั้งนั้นนะคะ อย่าง 9 to 5เนี่ยก็บ่งบอกถึงชีวิตของผู้หญิงนะคะที่ทำงานก็คือแบบอุทิศตนทำงานตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นแต่ว่าเงินเดือนก็ไม่ขึ้นนะคะ OT ก็ไม่ได้เจ้านายก็เอาผลงานไปหมดอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็เป็นเพลงที่เธอบรรยายเอาไว้ว่ามันเป็นความเหลื่อมล้ำนะคะของผู้หญิงที่ทำงานตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นซึ่งก็แล้วก็ยังไงล่ะก็ไม่เห็น nothing แบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตไม่ได้ดีขึ้นเลยเงินก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นส่วนเพลง Jolene นี่นะคะเธอเล่าให้ฟังมีคนไปสัมภาษณ์บอกว่าเนื่องจากว่าเธอใช้ชีวิตคู่กับคุณคาร์ลดีนเนี่ยสามีของเธอเนี่ยมาถึง60ปีแน่นอนที่สุดในช่วง60ปีเนี่ยมันต้องมีแบบมีเรื่องสาวเข้ามาจีบสามีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งในบทสัมภาษณ์เนี่ยดอลลี่พาร์ตันก็เล่าว่าสามีเธอเนี่ยเดี๋ยวก็ไปแบงค์อยู่นั่นแหละไปแบงค์ไปทำไมบ่อยๆนะคะก็เลยไปแอบรู้มาว่าไปติดใจสาวที่แบงค์นะคะแล้วก็เธอก็คิดไปคิดมาเอาชื่อคนนี้จะเป็นชื่ออะไรดีก็ชื่อโจลีนแล้วกันแล้วเธอก็แต่งเพลงนี้ขึ้นมาว่าคุณโจลีนคุณยังสาวยังสวยนะมีสามารถที่จะไปหาใครต่อใครได้แต่กรุณาแบบคืนแฟนของฉันมาให้ฉันเถอะเพราะว่าอย่างฉันเนี่ยไม่สามารถจะหาใครได้แล้วแต่คุณน่ะดีกว่าฉันเยอะสวยทุกอย่างดีหมดเพราะฉะนั้นก็คืนสามีของฉันมาเถอะอะไรเงี้ยนะคะก็2เพลงที่ประเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะได้ฟังในช่วงที่2คือ Jolene กับ9 to 5แล้วก็ตามมาด้วยแถมอีกเพลงคือ Islands in the Stream นะ Dolly Parton กับ Kenny Rogers ซึ่งปล่อยมาเมื่อปี1983นะฮะเป็นผลงานของพี่น้องตระกูลกิฟต์ไม่ว่าจะเป็นแบร์รี่โรบินกับมอริสแต่งเพลงนี้ซึ่งตั้งใจจะให้เคนนี่โรเจอร์สแต่ว่าเคนนี่ไม่สามารถใช้เวลาประมาณสัก4วันหรือ4ชั่วโมงจะไม่ได้ละไม่ได้สักทีนึงนะคะแบร์รี่ก็เลยบอกว่าเอ้ยดอลลี่พาร์ตันอยู่ในตึกนี้พอดีเรียกดอลลี่มาฟีเจอริงกันหน่อยไหมก็สรุปแล้วพอดอลลี่พาร์ตันมาร้องดูเอทคู่กันก็ประสบความสำเร็จแล้วก็ขึ้นถึงอันดับหนึ่งในเพลง Islands in the Stream นั่นคือ3เพลงในช่วงที่2คุณผู้ฟังจะได้ฟังแต่ตอนนี้ขั้นได้เพลง September โดย Earth, Wind and Fire กันก่อนค่ะ

0: Fresh and Fun สันทนาสนทนากับจันทราชัยนาม
1: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple Iโลจิสติก
2: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
3: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอตราลูกกตันยูบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
4: เปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางเดินหลบดูレスปอนทีจี
0: Fresh and Fun

ค่ะก็เป็น3เพลงที่เกริ่นให้ฟังตั้งแต่ช่วงแรกนะคะที่คุณผู้ฟังได้ฟังไปไม่ว่าจะเป็น Jolene นะคะ9 to 5และ Islands in the Stream นะคะซึ่ง Dolly Parton กับ Kenny Rogers ร้องคู่กันแล้วก็เพราะดีนะคะเป็นผลงานของพี่น้องตระกูลกิฟต์นั่นเองคุณผู้ฟังกำลังติดตามฟัง Fresh and Fun นะคะวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz ค่ะสิงห์คอร์ปอเรชั่นสนับสนุนรายการนะคะและดิฉันจันทราชัยนามดำเนินรายการค่ะวันนี้เป็นวันแรกของเดือนที่9ของปีนะคะก็ขอให้เดือนนี้เป็นเดือนที่ดีนะคะของหลายๆคนกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาอีก4เดือนก็จะได้ร้องเพลงสวัสดีปีใหม่แล้วนะคะได้สวดมนต์ข้ามปีได้ทำบุญแล้วก็ได้ฉลองรับปีใหม่ปีหน้ากันเป็นย่างเข้าปีมาแม่นะคะประเดี๋ยวคุณผู้ฟังเห็นดูเวลาแล้วพูดมากไม่ได้ค่ะเนื่องจากว่าให้ฟังเพลงของ Dolly Parton มาหลายเพลงด้วยกันแล้วก็ไปฟังบทสัมภาษณ์ของเธอหลายตอนด้วยกันว่ามีคำถามว่าเธอใส่วิกทำไมอะไรเงี้ยแล้วเธอไปหน้าอกเธอเป็นของจริงหรือเปล่าเนี่ยซึ่งหน้าอกของเธอเนี่ยเธอผ่าตัดนะคะเธอไปทำให้หน้าอกเธอแบบใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็บังเอิญเขาบอกว่าแล้วทำไมเอวเธอเล็กขนาดนั้นนะคะเธอก็ให้สัมภาษณ์ว่าเนื่องจากท่านน่ะตัวเตี้ยสูงแค่5ฟุตเท่าดิฉันเลยนะคะสูงแค่5ฟุตเองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องสร้างจุดเด่นก็คือแบบหน้าอกก็คงไม่นึกว่าจะใหญ่ขนาดนั้นนะคะแล้วก็เอวเนี่ยจำเป็นต้องเล็กเพราะว่าเนื่องจากเป็นคนตัวเตี้ยคือถ้าแบบว่าหน้าอกใหญ่แล้วเอวใหญ่เบอะบะมันก็จะดูแบบแล้วเธอเป็นศิลปินเนี่ยนะคะเวลาขึ้นเวทีมันจะดูไม่งามเพราะฉะนั้นเธอก็จะดูเรื่องการรับประทานอาหารว่าจะต้องแบบไม่มีแป้งนะคะแล้วก็ดูแลในเรื่องการโภชนาการอย่างดีนะเดนก็ชื่นชมเธอมากเลยว่าโอ้ผู้หญิงคนนี้นี่เก่งจริงๆนะไม่เคยเห็นเธอเอวใหญ่เลยนะคะซึ่งคือเวลาขึ้นเวทีแล้วเนี่ยจะดูแบบดูแล้วแบบว่าไม่ดูไม่ดูเป็นคนตัวเตี้ยที่ดูโอเคอะค่ะนะฮะในความรู้สึกส่วนตัวนะคะแล้วก็ใส่วิกพอตอนหลังเธอรู้สึกจะลดคือลดการใส่วิกลงเผลอๆรู้สึกจะมีบางช่วงเนี่ยเป็นผมจริงของเธอด้วยซ้ำนะคะซึ่งเธอพูดถึงปรัชญาชีวิตของเธอเนี่ยเรียนชอบมากเลยที่เธอคนที่ลำบากมาเนี่ยนะคะมักจะมีปรัชญาชีวิตที่น่าชื่นชมมากนะคะไม่ว่าจะเพื่อจะบอกว่าเนี่ยอย่าให้ใครมาบอกคุณว่าคุณเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะเพราะคุณเนี่ยมีคุณค่าในตัวของคุณเองนะคะฟังแล้วมีกำลังใจในการใช้ชีวิตส่วนเพลงที่เดี๋ยวเราจะฟังกันก็คือ To Know Him Is To Love Him ซึ่ง Dolly Parton นะคะ Emmylou Harris กับ Linda Ronstadtร้องประสานเสียงนะฮะเป็นเพลงนี้เป็นผลงานของคุณฟิลสเปกเตอร์ซึ่งแต่งเมื่อปี1958นะฮะอัดเสียงโดยวง Teddy Bears ซึ่งมีคุณฟิลสเปกเตอร์เนี่ยเป็นนักร้องอยู่ในนี้ด้วยนะคะซึ่งเป็นเพลงที่ไพเราะมากส่วนปิดท้ายวันนี้นะคะแน่นอนที่สุดค่ะ I Will Always Love You เธอแต่งเมื่อปี1973แล้วก็รีลีสเมื่อปี1974เธอไม่นึกว่าเพลงนี้จะดังขนาดนี้ตอนนั้นได้ค่าร้องเพลงลิขสิทธิ์ในการร้องเพลงประมาณแสนเหรียญแต่หลังจากที่วินนี่ฮิวสตันนำไปประกอบในภาพยนตร์เรื่อง The Bodyguard ใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะก็เลยทำให้เธอได้ค่าลิขสิทธิ์ถึง10ล้านเหรียญไม่รวมอื่นๆที่ตามมานะคะซึ่งก็ถือว่าเหมือนกับเทพอุ้มสมอีกแล้วคือทุกอย่างมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะแล้วเธอก็ขอบคุณวินนี่ฮิวสตันเธอบอกตอนที่เธอขับรถไปรู้สึกจะอยู่ที่เทนเนสซีที่นัชวิลล์ถ้าจำไม่ผิดโน้ตอ่านอยู่เนี่ยเธอบอกว่าเธอขับรถไปแล้วเธอบอกเฮ้ยเปิดวิทยุฟังแล้วบอกเอ๊ะทำไมขึ้นต้นด้วย If I บอกอ้าวนี่มันเพลงฉันนี่นะเธอบอกฮะเธอก็ต้องแบบ pull over คือต้องเข้าไปจอดรถไปข้างทางแล้วก็ฟังแล้วบอกเธอบอกขนลุกแล้วเธอบอกว่าน้ำตาแบบน้ำตารื้นแบบว่าวิแบบวิทนี่ฮิวสตันร้องดีมากแบบโอ้ยแบบคือเธอก็ขนลุกเธอบอกไม่นึกเลยว่าคือจะ
คือเป็นเพลงที่ประกอบในภาพยนตร์เดี๋ยวก็ไม่นึกว่าดีเจจะมาเปิดในรายการอะไรเงี้ยแล้วเธอก็โหแล้วก็เป็นเพลงที่แบบโด่งดังมากเลยนะคะจากการที่วิทนีย์ฮิวสตันนำมาร้องอ่ะเดี๋ยวฉันต้องหยุดพูดละให้คุณผู้ฟังฟังสองเพลงนี้นะคะลากันได้สองเพลงนี้แล้วก็ส่งความรำลึกถึงความระลึกถึงดอลลี่พาร์ตันนะคะผู้หญิงที่น่ารักนะคะเป็นไอดอลของดิฉันด้วยเป็นคนที่แบบอธิบายไม่ถูกชื่นชอบในความสามารถของเธอนะคะแล้วก็ขอให้คุณผู้ฟังมีความสุขกับเดือนกันยายนเดือนใหม่นี้นะคะดูแลสุขภาพนะคะเรายังคงรักและห่วงใยกันเหมือนเดิมนะคะพรุ่งนี้คุยกันใหม่วันนี้ลากันได้สองเพลงนี้นะคะไปแล้วค่ะ

0: Fresh and Fun สันทนาสนทนากับจันทราชัยนามที่วิทยุครอบครัวข่าว
1: หลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่คันข่าวเช้าตรู่วันนี้เราพบกันจันทร์ที่7กันยายน2569อยู่กับดิฉันเจนสมจันจรุงวัฒน์เช่นเคยค่ะเริ่มต้นเช้านี้พาคุณผู้ชมไปดูอุบัติเหตุที่บุรีรัมย์นะคะรถกระบะซิ่งฝ่าสายฝนมาด้วยความเร็วก่อนที่จะเสียหลักชนต้นไม้เกาะกลางถนนพลิกคว่ำพังยับทั้งคันด้าน2สามีภรรยาบาดเจ็บสาหัสติดอยู่ในรถค่ะช่วง5โมงเย็นเมื่อวานนี้ตำรวจสภ.ชุมพลบุรีรับแจ้งเหตุกระบะชนต้นไม้และพลิกคว่ำและมีคนเจ็บติดอยู่ในรถในเขตอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์หลังรับแจ้งก็รีบประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยไปตรวจสอบที่เกิดเหตุทันทีนะคะพอไปถึงก็พบรถกระบะอีซูซูสีเทาทะเบียนขอนแก่นอยู่ในสภาพที่พลิกตะแคงขวางถนนรถพังยับทั้งคัน

0: ล้อหน้าด้านขวานี่คือหลุดออกจากตัวรถไปเลยค่ะมีคนเจ็บ2คนอาการสาหัสติดอยู่ในรถด้วยเบื้องต้นทราบว่าชื่อนายธนพงศ์อายุ29ปีและนางสาวอจิรภาอายุ30ปีทั้งคู่เป็นสามีภรรยากันนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางมาช่วยกันงัดและตัดเหล็กอยู่นานประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าจะช่วยเหลือทั้งคู่ออกมาจากรถได้แล้วก็ต้องเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลสตึกเนื่องจากมีบาดแผลฉีกขาดตามร่างกายหลายแห่งคุณธนพงศ์คนขับรถซึ่งยังมีสติก็เล่าเหตุการณ์คร่าวๆให้ฟังค่ะว่าเขากับภรรยามีอาชีพรับเหมามาดูงานที่ตัวเมืองจังหวัดบุรีรัมย์และกำลังจะขับรถกลับบ้านที่มหาสารคามแต่พอมาถึงที่เกิดเหตุฝนตกหนักมองไม่เห็นทางแล้วอยู่ๆรถก็เสียหลักพุ่งไปชนต้นไม้บนเกาะกลางถนนก่อนจะพลิกตะแคงขวางถนนคุณธนพงศ์บอกเหตุการณ์มันเกิดขึ้นไวมากไม่ทันรู้ตัวเลยนะคะแต่ว่าเขาก็ยืนยันว่าไม่ได้ขับมาเร็วขับแค่ประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นเบื้องต้นก็เลยสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นเพราะฝนตกถนนลื่นก็เลยทำให้เกิดอุบัติเหตุค่ะยังอยู่ที่เรื่องเหตุการณ์บนท้องถนนนะคะที่นครราชสีมารถพ่วง18ล้อบรรทุกเกลือมาเต็มคันวิ่งอยู่ดีๆยางเกิดระเบิดทำให้ไฟไหม้รถเสียหายเกือบทั้งคันค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงประมาณ1ทุ่มเมื่อคืนนี้นะคะตำรวจสภ.ปากช่องรับแจ้งเหตุไฟไหม้รถพ่วงบนถนนพิทรภาพบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลกรุงเทพเขาใหญ่ในตำบลหนองน้ำแดงอำเภอปากช่องนครราชสีมาหลังรับแจ้งก็รีบประสานรถดับเพลิงอบต.หนองน้ำแดงและเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างวิชาปากช่องไปที่เกิดเหตุค่ะพอไปถึงก็พบว่าไฟกำลังลุกไหม้บริเวณด้านท้ายรถพ่วงที่บรรทุกเกลือมาเต็มคันรถอย่างรุนแรงและการจราจรฝั่งขาเข้ากรุงเทพก็ติดขัดยาวเหยียดเจ้าหน้าที่ต้องรีบฉีดน้ำดับไฟนะคะซึ่งก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงดับได้แต่ก็ทำให้บริเวณท้ายรถได้รับความเสียหายทั้งหมดด้านของคนขับรถพ่วงบอกค่ะว่าบรรทุกเกลือมาจากสกลนครปลายทางอยู่ที่อำเภอบางปูจังหวัดสมุทรปราการพอมาถึงที่เกิดเหตุยางหลังมันเกิดระเบิดแล้วไฟก็ไหม้ที่ยางรถก่อนที่จะลามขึ้นมาที่ผ้าใบตอนนั้นตกใจมากแต่พอตั้งสติได้ก็รีบปลดหัวรถออกไปก่อนแล้วก็รีบขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยดับไฟเพราะดีที่เหตุการณ์ไม่มีใครได้รับอันตรายแต่ก็ทำให้การจราจรบนถนนมิตรภาพติดขัดอย่างหนักเลยนะคะกว่าจะคลี่คลายได้ก็ใช้เวลาไปเกือบ2ชั่วโมงค่ะเรื่องนี้ก็เป็นเหตุการณ์บนท้องถนนและเป็นอุทาหรณ์ที่ต้องระมัดระวังสำหรับคนขี่มอเตอร์ไซค์นะคะเพราะไม่อย่างนั้นอาจจะทำให้ได้รับบาดเจ็บเหมือนเหตุการณ์นี้ที่ปทุมธานีค่ะเมื่อวานนี้อาสาสมัครมูลนิธิปอเต็กตึงจุดสภ.ลาดหลุมแก้วรับแจ้งขอความช่วยเหลือนะคะว่าหญิงรายหนึ่งมือเข้าไปติดอยู่ในล้อหลังของมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างโดยเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นบริเวณริมถนนปทุมธานีลาดหลุมแก้วมุ่งหน้าแยกนพวงใกล้เคียงสะพาน4ในเขตอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีค่ะพอไปถึงก็พบมอเตอร์ไซค์3ล้อพ่วงข้างจอดอยู่และมีผู้เดินทางมาด้วยกัน3คนคนขี่เป็นผู้ชายนะคะแล้วก็ผู้โดยสารเนี่ยเป็นผู้หญิง2คนแล้วมือของผู้โดยสารหญิงคนนึงชื่อว่าคุณมนทนีอายุ62ปีเข้าไปติดอยู่ในสเตอร์ล้อหลังค่ะโดยมีเสื้อแขนยาวผ้าร่มเนี่ยพันรัดติดแน่นอยู่กับข้อมือซึ่งตอนนั้นก็มีพลเมืองดีพยายามจะช่วยเอามือออกจากล้อมอเตอร์ไซค์แต่มันติดแน่นจริงๆนะคะทำยังไงก็เอาไม่ออกจนกู้ภัยเนี่ยต้องเอามีดแล้วก็ครีมตัดเหล็กมาช่วยกันค่อยๆตัดผ้าที่พันอยู่แล้วก็ตัดเหล็กที่ขัดอยู่กับมือด้วยแต่กว่าจะเอามือออกจากล้อมอเตอร์ไซค์ได้ก็ทุลักทุเลแล้วก็ใช้เวลาพอสมควรค่ะแล้วพอหลุดออกมาได้ก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลลาดหลุมแก้วเพราะว่าตอนนั้นคุณป้ามนทนีเนี่ยเหมือนจะเป็นลมแล้วเพราะมือเนี่ยถูกบิดจนเกือบขาดด้านของคุณสายันเผือกเพี้ยนอายุ52ปีคนขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างบอกค่ะว่ารับผู้โดยสารทั้ง2คนจะไปส่งที่ตลาดพอมาถึงจุดเกิดเหตุจู่ๆมอเตอร์ไซค์ก็เบรกเองและหมุนแล้วก็ได้ยินเสียงผู้โดยสารร้องว่ามือติดจึงรีบจอดรถดูก่อนจะพบว่ามือข้างขวาพร้อมด้วยเสื้อแขนยาวของคนเจ็บเนี่ยเข้าไปติดขัดอยู่ที่สเตอร์ล้อแล้วขณะที่คุณป้าพยาวโป๊สุวรรณอายุ69ปีผู้โดยสารอีกคนก็เล่านะคะว่าตนและผู้บาดเจ็บเหมามอเตอร์ไซค์พ่วงข้างจะไปจ่ายค่าไฟและซื้อของที่ตลาดแต่ระหว่างทางได้ยินเสียงเพื่อนที่มาด้วยกันร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวดก็เลยหันไปดูก่อนจะเจอว่ามือขวาและเสื้อแขนยาวไปพันอยู่กับล้อหลังมอเตอร์ไซค์ก็เลยรีบตะโกนบอกให้หยุดรถแล้วรีบขอความช่วยเหลือจนมีชาวบ้านและกู้ภัยมาช่วยและนำตัวส่งโรงพยาบาลได้แต่สำหรับเหตุการณ์ลักษณะนี้มีให้เห็นอยู่เรื่อยๆนะคะเลยนำมาเป็นอุทาหรณ์ทั้งคนขี่มอเตอร์ไซค์และคนที่นั่งซ้อนจะได้เป็นบทเรียนนำไประมัดระวังจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำอีกค่ะส่วนเหตุไฟไหม้อาคารเรียนของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรีเมื่อวานนี้นะคะเจ้าหน้าที่เตรียมเข้าตรวจสอบหาสาเหตุในวันนี้ขณะที่โรงเรียนก็ได้ปรับการเรียนการสอนเป็นออนไลน์แทนค่ะโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรีประกาศปรับการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ตั้งแต่วันจันทร์ที่7กันยายนไปจนถึงพุธที่9กันยายนเป็นเวลา3วันหลังจากเกิดเหตุไฟไหม้อาคารเรียนเพื่อความปลอดภัยนะคะซึ่งระหว่างนี้ก็ให้นักเรียนและผู้ปกครองติดตามประกาศจากทางโรงเรียนเป็นระยะ สำหรับเหตุไฟไหม้อาคารเรียนภายในโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรีเขตบางขุนเทียนกรุงเทพเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตอนเวลาประมาณบ่าย 3:45 นซึ่งที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นอาคารเรียนหลังที่1ความสูง4ชั้นต้นเพลิงเกิดขึ้นที่ชั้น4ค่ะซึ่งเป็นห้องพักครูที่ภายในเก็บเอกสารจำพวกข้อสอบอุปกรณ์การเรียนการสอนที่นอนของครูแล้วก็ตู้เก็บเสื้อผ้าครูตอนนั้นไฟไหม้แรงมากนะคะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงบางขุนเทียนใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าจะดับได้ค่ะเบื้องต้นมีคนเจ็บจากการสำลักควัน1คนเป็นครูพละศึกษาอายุ33ปีถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนไปทีนี้จากการสอบถามคุณอดิศรอายุ35ปีซึ่งเป็นคุณครูที่พักอยู่ในโรงเรียนเล่านะคะว่าได้รับแจ้งทางโทรศัพท์ว่ามีไฟไหม้ในโรงเรียนก็รีบวิ่งออกมาดูก่อนจะไปเจอว่าไฟไหม้อยู่บนชั้น4ที่เป็นห้องพักครูก็รีบขึ้นไปที่ห้องต้นเพลิงพร้อมกับเพื่อนอีกคนพอไปเปิดประตูห้องก็พบว่ามีกลุ่มควันจำนวนมากและไฟเริ่มปะทุขึ้นมาจากพื้นเลยรีบไปหาถังดับเพลิงมาช่วยกันดับไฟแต่ไฟมันแรงมากเอาไม่อยู่จริงๆจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาช่วยค่ะส่วนสาเหตุของไฟไหม้ตอนนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดนะคะเดี๋ยวทางตำรวจสน.ท่าข้ามได้ปิดกั้นพื้นที่เป็นเขตอันตรายเอาไว้ก่อนและเดี๋ยวในวันนี้ทางพิสูจน์หลักฐานจะเข้าตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุของไฟไหม้อย่างละเอียดอีกครั้งค่ะต่อกันที่เรื่องของผู้ใหญ่บ้านสายดีนะคะที่มีชาวบ้านร้องเรียนว่ามั่วสุมเสพยาบ้าจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดเนี่ยจับตรวจปัสสาวะแล้วก็พบว่ามีสารเสพติดในร่างกายจริงๆล่าสุดกรมการปกครองได้สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่และให้เร่งสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วค่ะหลังจากที่มีชาวบ้านหมู่13บ้านผักบุ้งตำบลหนองอึ่งอำเภอราศีสลัยจังหวัดศรีสะเกษร้องเรียนว่านายวิชิตชัยผู้ใหญ่บ้านหมู่13มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและมักจะมั่วสุมเสพยาบ้ากับกลุ่มวัยรุ่นในหมู่บ้านอยู่เป็นประจำจนได้รับฉายาว่าผู้ใหญ่บ้านสายดีดเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาคุณอนุรัตธรรมประจำจิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษก็เลยสั่งการให้ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจปราบปรามและทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษชุดปฏิบัติการ238พิทักษ์นครลำดวนรวมกับเจ้าหน้าที่ปปส.ภาค3ลงพื้นที่ตรวจสอบตามข้อร้องเรียนแล้วก็ทำการตรวจปัสสาวะนายวิชิตชัยผู้ใหญ่บ้านนะคะผลตรวจเบื้องต้นพบปัสสาวะเป็นสีม่วงค่ะแต่เพื่อความแน่ใจเจ้าหน้าที่นำตัวไปตรวจยืนยันอีกครั้งที่โรงพยาบาลศรีสะเกษซึ่งผลตรวจก็เหมือนเดิมยืนยันว่ามีสารเม็ดแอมเฟตามีนในร่างกายนายวิชิตชัยก็เลยต้องยอมรับนะคะว่าเสพยาบ้าจริงเสพครั้งล่าสุดก็คือเมื่อวันที่1กันยายนบริเวณที่ตั้งหอกระจายของหมู่บ้านส่วนยาบ้าก็เอามาจากวัยรุ่นในหมู่บ้านเนี่ยแหละค่ะแต่ตอนที่เจ้าหน้าที่พาไปค้นบ้านพักก็ไม่พบสิ่งผิดปกติอะไรนะคะเลยนำตัวส่งศูนย์ยาเสพติดตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษแต่เบื้องต้นนายวิชิตชัยไม่สมัครใจเข้ารับการบำบัดเจ้าหน้าที่ก็เลยแจ้งข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษโดยผิดกฎหมายและส่งตัวให้สภ.ราศีสลัยดำเนินคดีล่าสุดกรมการปกครองก็ได้มีหนังสือชี้แจงในเรื่องนี้ด้วยค่ะโดยบอกว่าได้แจ้งนายอำเภอราศีสลัยสั่งให้ผู้ใหญ่บ้านรายนี้หยุดการปฏิบัติหน้าที่พร้อมเร่งสอบสวนข้อเท็จจริงโดยเร็วถ้าหากผลการสอบสวนปรากฏว่ามีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจริงจะถือว่าเป็นการบกพร่องต่อหน้าที่และประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งก็ให้รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเพื่อสั่งให้พ้นจากตำแหน่งโดยเร็วที่สุดและให้ดำเนินคดีอาญาต่อไปเรื่องของการกำจัดน้ำมันปนเปื้อนในโครงการ Data Center พระราม9ที่อยู่ระหว่างดำเนินการเมื่อวานนี้กรมควบคุมมลพิษก็ได้ลงพื้นที่คุมเข้มนะคะป้องกันไม่ให้กระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมค่ะเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบและติดตามการบำบัดและกำจัดน้ำเสียและตะกอนดินที่ปนเปื้อนน้ำมันบริเวณศูนย์ข้อมูลดาแมกดิจิทัลไทยแลนด์ย่านพระราม9หลังจากที่พบการปนเปื้อนบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทและท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกซึ่งมีความเสี่ยงไหลลงสู่คลองสามเสนในด้านของดร.สุรินทร์ วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษบอกนะคะว่าทางศูนย์ข้อมูลได้ว่าจ้างบริษัทเจนโก้จำกัดมาดำเนินการบำบัดและกำจัดของเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันทั้งหมดซึ่งสำหรับการดำเนินการภายในบริษัทจะใช้กระสอบทรายกั้นบริเวณที่มีน้ำและตะกอนปนเปื้อนพร้อมใช้สารสำหรับกำจัดคราบน้ำมันทำความสะอาดจากนั้นจะดูดน้ำเสียทั้งหมดขึ้นรถเพื่อนำไปบำบัดและกำจัดอย่างถูกต้องส่วนบริเวณภายนอกบริษัทได้ใช้กระสอบทรายกั้นและสกัดบริเวณท่อระบายน้ำก่อนเข้าสู่คลองสามเสนในพร้อมทำความสะอาดคราบน้ำมันที่ติดอยู่ภายในท่อและดูดน้ำทั้งหมดออกจากระบบเพื่อนำไปบำบัดและกำจัดโดยทางบริษัทเจนโก้ยืนยันนะคะว่าน้ำที่เกิดจากกระบวนการทำความสะอาดคราบน้ำมันทั้งภายในและภายนอกบริษัทจะถูกดูดไปบำบัดและกำจัดทั้งหมดโดยจะไม่มีการปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม และหลังจากที่ศูนย์ข้อมูลได้ดำเนินการแล้วเสร็จทางคอพอก็จะเข้าตรวจวัดสภาพแวดล้อมซ้ำนะคะบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทแล้วก็ท่อระบายน้ำภายนอกโดยตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์และค่าการลุกติดไฟเพื่อประเมินความปลอดภัยแล้วก็ยืนยันว่าพื้นที่นี้จะได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดกับประชาชนค่ะฝ่ายค้านยังคงเดินหน้าจัดเวทีเปิดหลักฐานคดีหัวสว.อย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดมีการเปิดข้อพิรุธของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชุดที่36ของกกต.ที่ตั้งข้อกังขาว่าส่อเป็นการอุ้มนักการเมืองที่ถูกกล่าวหาค่ะคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนบอกนะคะว่าถ้าดูการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งเริ่มตั้งแต่คณะไต่สวนชุดที่26ได้ดูหลักฐานและข้อมูลมีการสรุปความเห็นสั่งฟ้องทั้งหมด229คนจากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนลงความเห็นของเลขาธิการกกต.ซึ่งยังไม่เห็นข้อมูลปรากฏต่อสาธารณะว่าเห็นควรสั่งฟ้องทั้งหมดกี่คนแต่จากข้อมูลทราบว่ารองเลขากกต.ได้พิจารณาข้อมูลเห็นควรสั่งฟ้องอย่างน้อย140คนจากนั้นจะเข้าสู่คณะอนุวินิจฉัยชุดที่36ลงความเห็นไม่ควรสั่งฟ้องแม้แต่คนเดียวคุณพฤทธิ์บอกว่าพรรคประชาชนเห็นข้อพิรุธของคณะอนุวินิจฉัยชุดที่36 4ข้อด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นที่มาและเหตุผลความจำเป็นของการตั้งคณะอนุวินิจฉัยชุดที่36ซึ่งไม่มีคำอธิบายความจำเป็นที่ชัดเจนเพียงพอกระบวนการทำงานไม่มีความละเอียดรอบคอบเท่าที่ควรเมื่อเทียบกับคณะชุดที่26เรื่องของคำวินิจฉัยในบางประการก็สอดรับกับธงการเมืองอย่างเช่นการปกป้องนักการเมืองการพยายามปฏิบัติตนเป็นศาลเสียเองหรือการปฏิเสธความเป็นขบวนการของผู้ถูกกล่าวหาในครั้งนี้และสุดท้ายผลลัพธ์ของชุด36ที่บอกว่าไม่มีใครมีความผิดแม้แต่คนเดียวซึ่งก็ดูจากค้านกับหลักฐานที่ปรากฏต่อสาธารณะค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีคุณสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งด้วยที่อ้างเอกสารอนุกรรมการชุดที่36ที่ส่งมายังกกต.ชุดใหญ่พิจารณาก็ตั้งข้อสงสัยในความชอบธรรมและการตีกรอบคดีหัวสว.ที่อาจทำฝ่ายการเมืองหลุดความเกี่ยวข้องโดยบอกนะคะว่าตนไม่ใช่คนเดียวที่ได้รับเอกสารจึงขอรอดูการวินิจฉัยของกกต.วันที่14กันยายนนี้ว่าจะชอบธรรมและตรงไปตรงมาหรือไม่ถ้าหากเป็นเช่นนั้นเอกสารคงไม่ถูกนำมาเปิดเผยอีกแต่หากวินิจฉัยไม่ตรงไปตรงมาเอกสารที่มีซึ่งระบุถึงผู้ที่อาจกระทำผิดและความเชื่อมโยงไปยังฝ่ายการเมืองส.ส.และกรรมการบริหารพรรคตนเชื่อว่าเรื่องนี้จะยาวคุณสมชายยังบอกด้วยนะคะว่าถ้ามีการร้องให้ขออำนาจศาลดูรายงานการประชุมของคณะอนุกรรมการชุดที่36ว่าอนุกรรมการแต่ละคนเขียนคำวินิจฉัยส่วนบุคคลอย่างไรที่จะโหวต5คนที่บอกว่าไม่ผิดยกหมดกับอีก2คนที่บอกว่าไม่ยกหมดแต่ละคนมีเหตุผลอย่างไรซึ่งหากพบว่าใช้ตรรกะจากกรอบที่บิดเบี้ยวในการวินิจฉัยก็สามารถจะเอาผิดคณะอนุกรรมการชุดที่36ได้นักข่าวไปถามนายกอนุทินด้วยนะคะถึงกรณีที่พรรคประชาชนเปิดหลักฐานคดีหัวสว.และพยายามเชื่อมโยงมาถึงพรรคภูมิใจไทยนายกอนุทินบอกไม่รู้จะตอบอย่างไรค่ะไม่มีการเกี่ยวข้องกันเลยแม้แต่น้อยผูกเรื่องการมั่วซั่วไปหมดและอยากจะย้ำอีกครั้งว่าก่อนการเลือกสว.1เดือนตนในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้ออกหนังสือชัดเจนว่าห้ามผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเข้าไปมีส่วนยุ่งเกี่ยวกับการเลือกสว.และวันนี้หนังสือนั้นก็ยังมีผลอยู่ดังนั้นถ้าหากผู้สื่อข่าวจะพูดเรื่องหัวสว.ก็ต้องพูดถึงประกาศฉบับนี้ด้วยและถ้าหากบอกว่ามีคนของพรรคภูมิใจไทยมาเกี่ยวข้องถ้าจริงก็เท่ากับว่าขัดคำสั่งพรรคซึ่งพรรคภูมิใจไทยยังไม่เห็นมีใครขัดคำสั่งพรรคและยังไม่มีหลักฐานอะไรที่พรรคภูมิใจไทยจะไปกล่าวโทษชี้ขาดว่าคนคนนั้นขัดคำสั่งหัวหน้าพรรคและไปเกี่ยวข้องกับการเลือกสว.มีช่วงหนึ่งนะคะที่นายกอนุทินยังย้อนคุณพฤทธิ์ด้วยว่าเคยดีเบตกับคุณณภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก่อนหน้านี้คิดว่าประชาชนก็ได้คำตอบแล้วว่าใครพูดจริงใครพูดเท็จถ้าแพ้ตรงนั้นแล้วก็อย่าไปพานเรื่องอื่นต่อเราเป็นสส.ต้องมีวุฒิภาวะแต่นี่เหมือนขี้แพ้ชวนตีแบบนี้ไม่ได้จึงขอให้ต่างคนต่างทำงานไปนักข่าวถามอีกนะคะว่ามีการวิเคราะห์กันถึงขั้นว่าประเด็นหัวสว.เนี่ยจะสะเทือนรัฐบาลจังหวะนี้นายกหัวเราะค่ะแล้วก็บอกว่ารัฐบาลมาเมื่อไหร่สว.มาเมื่อไหร่ไม่มีส่วนที่จะจับชนและเชื่อมโยงกันได้เหมือนถนนพระราม4กับถนนสุขุมวิทพูดกันไปก็ไม่มีทางมาบรรจบกันได้เพราะเป็นคนละช่วงเวลากันคนละบริบทกันนักข่าวถามอีกค่ะแล้วถ้าฝ่ายค้านยังเปิดประเด็นความเชื่อมโยงต่อล่ะนายกบอกสั้นๆว่าตามสบายเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครู่นึงก่อนนะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ
1: หลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในทันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
2: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
3: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นจากเฮิร์บมิราเคิลที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นเฮิร์บมิราเคิลพัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
4: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับมนต์เพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple Iโลจิสติก
5: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
6: อาหารแนวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแหวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
1: หลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
0: โลกมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นการคว้าแชมป์กอล์ฟอาชีพด้วยวัยเพียง14ปีในรายการ Ladies European Thailand Championship 2017ซึ่งถือว่าอายุน้อยที่สุดในโลกหรือการทำลายสถิติโลก24ปีด้วยการทำสกอร์เฉลี่ยต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์ LPGA Tour แซงหน้าสถิติเดิมของแอนิก้าโซเรนซัมบัลลังก์มือหนึ่งของโลกและการก้าวขึ้นสู่นักกอล์ฟหญิงมือหนึ่งของโลกด้วยวัยเพียง19ปีและครองตำแหน่งยาวนานถึง40สัปดาห์ด้วยกันรวมถึงได้รับการยกย่องจากนิตยสาร Times นะคะให้เป็น1ใน100บุคคลผู้ทรงอิทธิพลแห่งวงการกีฬาโลกทั้งในหมวดดาวรุ่งและหมวดผู้ทรงอิทธิพลสูงสุดนอกจากนี้โปรจิโน่ยังเป็นทูตวัฒนธรรมผ่านการแสดงออกถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยด้วยรอยยิ้มการนอบน้อมถ่อมตนการไหว้ควบคู่ไปกับธงชาติไทยในสนามแข่งขันตลอดจนการมีจิตสาธารณะทำประโยชน์ต่อสังคมอีกมากมายค่ะคณะกรรมการมูลนิธิไทยจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ที่จะมอบรางวัลนี้แก่โปรจิโน่ซึ่งหลังจากนี้ก็จะมีการประกาศกำหนดการพิธีมอบรางวัลอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะคะสลับมาดูฟุตบอลกันบ้างค่ะแชมป์เก่าอาร์เซนอลเฉือนชนะเชลซี2ประตูต่อ1ขึ้นเป็นรองจ่าฝูงพรีเมียร์ลีกแล้วนะคะติดตามพร้อมกีฬาอื่นเลยค่ะ

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับไปดูหลังเกมใหญ่ของพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับแชมป์เก่าอาร์เซนอลกับเชลซีติดตามพร้อมกีฬาอื่นๆด้วยครับ
1: เริ่มที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่3คู่สุดท้ายเมื่อคืนที่ผ่านมาแชมป์เก่าอาร์เซนอลโดนเชลซีบุกมานำก่อนครับตั้งแต่นาทีที่2จากการยิงของมอร์แกนโรเจอร์สแต่ถึงนาทีที่25คายฮาวเวิร์ตมายิงตีเสมอให้กับอาร์เซนอลเข้าสู่ครึ่งหลังเล่นไปได้5นาทีมาร์ตินโอเดการ์กับตันทีปืนใหญ่ยิงให้อาร์เซนอลนำ2-1ช่วงเวลาที่เหลือยังแลกกันสนุกครับแต่ไม่มีประตูเพิ่มจบเกมอาร์เซนอลชนะเชลซี2-1ชนะรวด3นัดมี9คะแนนเท่ากับจ่าฝูงแมนซิตี้แต่อาร์เซนอลยิงประตูได้น้อยกว่าครับอยู่อันดับรองจ่าฝูงส่วนเชลซีแพ้นัดแรกแข่ง3นัดมี6คะแนนเชลซีในยุคกุนซือใหม่ชาบีอลองโซก็ยังล้างอาถรรพ์ไม่ได้ครับเชลซีไม่ชนะอาร์เซนอล10นัดติดต่อกันในพรีเมียร์ลีกเสมอ3แพ้ไป7ขณะที่แมนยูไนเต็ดบุกไปนำเอฟเวอร์ตันในช่วงต้นครึ่งหลังจากการยิงของแบรนด์เอ็มโปโมแต่ถึงนาทีที่83เอฟเวอร์ตันมาตีเสมอได้ครับจากไทริกจอร์ดจากนั้นแมนยูนำอีกครั้ง2-1จากตัวสำรองเบนจามินเจสโกโขเข้าไปนาทีที่88ทำท่าว่าจะชนะอยู่แล้วครับแต่สุดท้ายเอฟเวอร์ตันมาตีเสมอในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีสุดท้าย90+6จากเอลิสเมดแลนด์ไนส์จบเกมเสมอกัน2-2แมนยูแข่ง3นัดชนะ1เสมอ1แพ้1มี4คะแนนส่วนเอฟเวอร์ตันมี5คะแนนไปดูฟุตบอลไทยลีกนัดแรกของฤดูกาลครับแชมป์เก่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดบุกไปชนะสุโขทัย3-1เกียร์เมย์บิโซลี่ดาวซันโวของลีก2ฤดูกาลติดต่อกันเปิดหัวทำแฮตทริกได้ตั้งแต่นัดแรกเลยครับช่วยให้บุรีรัมย์นำ3-0ก่อนที่ครึ่งหลังสุโขทัยจะมาตีตื้นจากเนคัสปาลาฟอสแต่ก็ล่าไม่ทันจบเกมบุรีรัมย์บุกชนะสุโขทัย3-1ประเดิม3คะแนนแรกขณะที่อยุธยาเปิดบ้านขึ้นนำราชบุรีไปก่อนครับจากขวังฮยอนสู่ก่อนที่ชนะวัดสิงห์จิตถาวรจะตีเสมอให้กับราชบุรีแต่ก่อนเวลา9นาทีครับเอเวอร์ตันมาทำประตูชัยให้กับอยุธยายูไนเต็ดเปิดบ้านชนะราชบุรี2-1ประเดิมเก็บ3คะแนนส่วนจ่าฝูงไทยลีกหลังผ่านนัดแรกก็คืออุทัยธานีครับอุทัยธานีบุกไปถล่มลำพูนถึง4-1อุทัยธานีนำจ่าฝูงด้วยผลต่างประตูที่ดีที่สุดฟุตบอลลีกสูงสุดไทยลีก1และไทยลีก2เปิดแล้วครับส่วนไทยลีก3จะเปิดฉากในสัปดาห์หน้าสำหรับธนบุรียูไนเต็ดโดยดร.บัญชาเกิดมณีประธานสโมสรและอธิการบดีมหาวิทยาลัยธนบุรีเป็นประธานเปิดตัวสโมสรธนบุรียูไนเต็ดลงแข่งขันไทยลีก3โซนตะวันตกประจำฤดูกาลใหม่ครับที่สนามธนบุรีสเตเดียมโดยโค้ชเพชรประเสริฐแจ้งแช่มหัวหน้าโค้ชของธนบุรียูไนเต็ดบอกว่าพร้อมแล้วครับที่จะสู้กับทุกทีมเป้าหมายยังคงอยู่ที่การไปแชมเปี้ยนส์ลีกและสร้างผลงานในรายการฟุตบอลถ้วยให้ดีที่สุดธนบุรียูไนเต็ดจะประเดิมไทยลีก3เปิดสนามธนบุรีสเตเดียมเจอกับอสัมชัญยูไนเต็ดวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้เวลา 15:30 นครับ
0: นี่คือทั้งหมดของเปิดเกมส์นะครับวันพรุ่งนี้ติดตามเรื่องราวกีฬากันต่อกับผมณัฐวัฒน์อิงค์ภวิธานลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: หลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
3: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
4: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
5: อาหารแมวและสุนัขคาดีว่า ยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
6: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยล์อาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมละมุนขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจ @line พิมพ์ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
2: หลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
7: กำลังค้นหาผู้รอดชีวิตในขณะที่รถขุดและเครื่องจักรหนักถูกนำเข้ามาช่วยเคลียร์เศษคอนกรีตและซากอาคารที่พังทับถมอย่างเร่งด่วนตำรวจเดลีระบุค่ะว่าอาคารหลังดังกล่าวมีอายุประมาณ 40-50 ปีประกอบด้วยชั้นใต้ดินและอีก5ชั้นด้านบนและใช้เป็นที่พักให้เช่าสำหรับนักศึกษาขณะเกิดเหตุมีการซ่อมแซมบริเวณชั้นใต้ดินก่อนที่อาคารจะพังถล่มตอนเวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งแต่ล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถช่วยผู้ประสบเหตุออกจากซากอาคารได้แล้ว9รายนะคะในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต3รายขณะที่อย่างน้อย5รายมีอาการวิกฤตและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลจริงๆก่อนหน้านี้บาราชซิงเจ้าหน้าที่ประสานงานบริการอุบัติเหตุและผู้บาดเจ็บระบุว่ามีการประเมินเบื้องต้นว่าอาจมีผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ประมาณ 25-30 รายแต่ตัวเลขดังกล่าวยังไม่ใช่จำนวนผู้เสียชีวิตหรือจำนวนผู้ติดอยู่ใต้ซากที่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการส่วนด้านเรกาคุปตามุขมนตรีกรุงเดลีระบุค่ะว่าเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อนำผู้ที่ยังติดอยู่

ลของไต้ฝุ่นโซเดลทำให้เกิดดินโคลนถล่มลงมาจากพื้นที่ภูเขาบ้านเรือนและเส้นทางเข้าสู่หมู่บ้านได้รับความเสียหายอย่างหนักเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนเวลาประมาณ4:00ของวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นบริเวณหมู่บ้านหมิงเคิงในเมืองเกาผิงค่ะมีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย12หลังในจำนวนนี้พังเสียหายทั้งหมด8หลังและเสียหายบางส่วนอีก4หลังล่าสุดสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าเหตุดินโคลนถล่มและดินถล่มในพื้นที่หมู่บ้านหมิงเคิงมีผู้เสียชีวิตแล้ว3รายและยังมีผู้สูญหายอีก9รายปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยได้ดำเนินต่อเนื่องเข้าสู่วันที่2แล้วนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยมากกว่า640นายถูกระดมเข้าสู่พื้นที่ขณะที่การเข้าถึงจุดประสบภัยเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากถนนได้รับความเสียหายและพื้นที่ยังมีความเสี่ยงเกิดดินถล่มซ้ำภาพจาก CCTV แสดงให้เห็นเจ้าหน้าที่ที่ต้องเดินฝ่าพื้นที่ลาดชันนะคะแล้วก็ต้องใช้เชือกช่วยในการเคลื่อนที่เข้าสู่พื้นที่ประสบภัยก่อนที่จะเร่งเคลียร์ซากบ้านเรือนและค้นหาผู้ที่ยังสูญหายจริงๆเวลานี้การกู้ภัยยิ่งยากขึ้นค่ะหลังคืนวันที่5กันยายนเกิดภัยพิบัติซ้ำทำให้ดินบริเวณพื้นที่ประสบภัยหลากเลื่อนตัวลงมาอีกขณะที่ชั้นดินก็ยังอ่อนตัวและพื้นที่ปฏิบัติงานแคบลงซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อเจ้าหน้าที่กู้ภัยจนถึงเวลาประมาณ4 โมงเย็นของวันอาทิตย์เจ้าหน้าที่สามารถเปิดเส้นทางหลักเข้าสู่พื้นที่ได้ประมาณ100 เมตรและเคลียร์โคลนกับเศษวัสดุออกไปแล้วมากกว่า 20,000 ลูกบาศก์เมตรนอกจากนี้ยังเกิดภัยพิบัติทางธรณีวิทยาอีกจุดที่เมืองจั่วอันในอำเภอสุยฉวนทำให้มีผู้เสียชีวิตอีก1รายและสูญหาย1รายนะคะส่งผลให้ยอดเสียชีวิตจากภัยพิบัติในอำเภอสุยฉวนเนี่ยเพิ่มเป็น4รายส่วนที่เมืองเกาผิงซึ่งเป็นพื้นที่ในภาพยังคงมีผู้เสียชีวิต3รายสูญหาย9รายเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายยังคงเร่งค้นหาท่ามกลางความเสี่ยงจากดินถล่มซ้ำค่ะส่วนความคืบหน้าภัยพิบัติครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลทิเบตหลังทานน้ำแข็งบนพื้นที่สูงในเนปาลพังถล่มส่งมวลน้ำและโคลนไหลทะลักลงตามหุบเขาสร้างความเสียหายอย่างหนักทั้ง2ฝั่งล่าสุดมีผู้เสียชีวิตรวมแล้วมากกว่า 1,300 รายสูญหายมากกว่า 5,000 รายซึ่งเฉพาะฝั่งทิเบตของจีนมีผู้เสียชีวิต43รายและสูญหายถึง519รายนะคะส่วนฝั่งเนปาลเจ้าหน้าที่ยังคงค้นหาผู้สูญหายในพื้นที่ประสบภัยโดยเฉพาะหมู่บ้านเบตราวาตีซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่รับความเสียหายหนักอาคารบ้านเรือนจำนวนมากถูกโคลนและเศษซากทับถมเจ้าหน้าที่ต้องใช้ทั้งพลั่วและคลานเข้าไปตามช่องว่างของอาคารเพื่อค้นหาผู้ที่อาจติดอยู่ภายในค่ะขณะที่ฝั่งทิเบตจีนก็ยังคงเดินหน้าปฏิบัติการกู้ภัยบริเวณด่านจีหลงระดมเจ้าหน้าที่มากกว่า 2,500 คนและยานพาหนะกว่า500คันเข้าพื้นที่พร้อมใช้โดรนบินมากกว่า 1,000 เที่ยวลำเลียงสิ่งของช่วยเหลือกว่า5ตันล่าสุดทางการจีนก็ได้เตรียมประเมินความเสี่ยงจากภัยพิบัติในพื้นที่โดยรอบแล้วนะคะแล้วก็ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟื้นฟูการทำงานของด่านจีหลงซึ่งเป็นด่านพรมแดนทางบกที่สำคัญระหว่างจีนกับเนปาลหลังจากได้รับความเสียหายอย่างหนักจากภัยพิบัติครั้งนี้ข้ามมาที่สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงดุเดือดนะคะสหรัฐและอิหร่านแลกหมัดโจมตีทางทะเลทำให้เรือรบและเรือน้ำมันกลายเป็นเป้าโจมตีค่ะสถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มูซเดือดเลยนะคะเพราะว่าสหรัฐและอิหร่านแลกโจมตีทางทะเลต่อเนื่อง2วันระหว่างวันเสาร์และอาทิตย์ที่ผ่านมาเรือรบและเรือบรรทุกน้ำมันกลายเป็นเป้าโจมตีกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลาม IRGC ระบุนะคะว่าพวกเขาได้ยิงขีปนาวุธหลายลูกไปยังเรือบรรทุกเครื่องบินและเรือพิฆาตของกองทัพเรือสหรัฐเนื่องจากเรือทั้ง2ลำคุกคามเรือของอิหร่านและมีส่วนร่วมในการปิดล้อมทางทะเล IRGC ยังอ้างว่าเรือรบสหรัฐได้รับความเสียหายและต้องถอนออกจากพื้นที่แต่ว่าทั้งนี้กองบัญชาการกลางสหรัฐเซ็นคอมกลับให้ข้อมูลตรงกันข้ามค่ะระบุว่าเรือทั้งสองลำสามารถหลบการโจมตีได้และไม่มีทหารสหรัฐได้รับบาดเจ็บแต่หลังจากนั้นสหรัฐได้เปิดปฏิบัติการตอบโต้ด้วยการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันดิบของอิหร่าน3ลำเซนคอมระบุนะคะว่าเรือ2ลำถูกทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ส่วนอีกลำถูกทำลายหลังจากลูกเรือได้รับคำสั่งให้ออกจากเรือและล่าสุดเซนคอมยังระบุว่าเรือบรรทุกน้ำมัน MT ไคโลซึ่งเป็นหนึ่งในเรือที่ถูกสหรัฐโจมตีได้จมลงในอ่าวโอมานแล้วขณะที่ฝั่งอิหร่านก็ได้ประกาศโจมตีตอบโต้ทันทีค่ะประธานรัฐสภาอิหร่านโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟเตือนว่าการโจมตีอิหร่านครั้งใหม่จะเผชิญกับการตอบโต้ที่รวดเร็วกว่าหนักกว่าและเจ็บปวดยิ่งกว่าส่วน IRGC ก็อ้างว่าได้โจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน3ลำที่เดินทางผ่านเส้นทางซึ่งอิหร่านระบุว่าไม่ได้รับอนุญาตในช่องแคบฮอร์มูซรวมถึงเรือที่เชื่อมโยงกับสหรัฐอีก3ลำนอกจากนี้สหรัฐนอกจากนี้อิหร่านนะคะก็ยังอ้างว่าได้โจมตีเรือไร้คนขับของสหรัฐที่พยายามเข้าสู่ช่องแคบฮอร์มูซด้วยแต่ด้านเซนคอมก็ออกมาปฏิเสธคำกล่าวอ้างดังกล่าวอีกค่ะล่าสุดมีความเคลื่อนไหวเมื่อช่วงหลังเที่ยงคืนที่ผ่านมานะคะอิหร่านและโอมานตกลงจัดตั้งเส้นทางเดินเรือชั่วคราวผ่านช่องแคบฮอร์มูซกว้างประมาณ 11.3 กิโลเมตรเพื่อช่วยให้เรือสามารถสัญจรผ่านพื้นที่ได้แต่อย่างไรก็ตามข้อตกลงดังกล่าวไม่ได้หมายถึงการเปิดช่องแคบฮอร์มูซอย่างเต็มรูปแบบนะคะทั้ง2ฝ่ายยังต้องหารือรายละเอียดทางเทคนิครวมถึงเส้นทางถาวรการบริหารจัดการการเดินเรือและมาตรการด้านความปลอดภัยในระยะยาวต่อไป

0: ปิดท้ายรายการพาไปเนเธอร์แลนด์ค่ะเขาจัดพาเหรดดอกไม้ใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อฉลองประเพณี90ปีรถขบวนดอกไม้หรือ Flower Float ขนาดมหึมารวมถึงผลงานศิลปะจากดอกไม้หลากสีเคลื่อนขบวนไปตามท้องถนนของเมืองซุนเดิร์ดในงานคอโซซุนเดิร์ดนะคะซึ่งผู้จัดระบุว่านี่เป็นพาเหรดดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างที่เห็นขบวนในปีนี้เต็มไปด้วยจินตนาการค่ะตั้งแต่หอคอยขนาดยักษ์ที่ดูคล้ายป้อมล้อมเมืองไปจนถึงสิ่งมีชีวิตรูปร่างแปลกตาและประติมากรรมขนาดใหญ่ที่ตกแต่งด้วยดอกไม้หลากสีขบวนรถบางคันเนี่ยมีความสูงถึง9เมตรไม่มีเครื่องยนต์สำหรับขับเคลื่อนแต่ว่าอาศัยแรงคนในการเคลื่อนรถไปตามเส้นทางขณะที่รถหนึ่งขบวนสามารถประดับด้วยดอกรักเร่หรือว่าดอกดาเลียได้มากถึงประมาณครึ่งล้านดอกเลยทีเดียวนะคะเบื้องหลังผลงานขนาดมหึมาเหล่านี้คือการแข่งขันของผู้คนจาก20ชุมชนแต่ละชุมชนร่วมกันออกแบบแล้วก็สร้างขบวนรถของตัวเองค่ะสำหรับงานคอโซซุนเดอร์นี้จัดขึ้นมาตั้งแต่ปี1936และในปีนี้ก็มีอายุครบ90ปีพอดีมีผู้ชมงานคนนึงบอกนะคะว่าแม้เนเธอร์แลนด์จะมีพาเหรดดอกไม้อีกหลายแห่งแต่คอโซซุนเดอร์มีความโดดเด่นทั้งจากขนาดของขบวนรถและจินตนาการที่ถ่ายทอดผ่านผลงานโดยมีดอกไม้เป็นหัวใจสำคัญของรถทุกขบวนนี่คือทั้งหมดของขันข่าวเช้าตรู่นะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: ขันข่าวเช้าตรู่ล้วงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
2: สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์สนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
1: สวัสดีครับพบกับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วนะครับกับผมอาจารย์เจษครับรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับกับรายการที่เราพบกันเป็นประจำนะครับที่คลื่นวิทยุครอบครัวข่าวครับ FM 106 MHz นะครับแล้วก็ทักทายกันทางออนไลน์นะครับมีตั้งแต่เพจ Facebook มันเป็นอย่างนี้นี่เองใบอาจารย์เจตนะครับแล้วก็ช่องทางทั้ง TikTok แล้วก็ YouTube นะครับทักทายกันได้ครับเราจะเอาเรื่องเราในโลกโซเชียลนะครับอธิบายด้วยหลักทางวิทยาศาสตร์นะครับว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วนะครับอย่างวันนี้ก็มีข่าวน่าตกใจครับมีคุณผู้หญิงท่านนึงเนี่ยนะครับเนี่ยเขาบอกว่าเขากินปลาทูทอดเป็น1ตัวนะครับแล้วเกิดอาการผิดปกติครับมีผื่นแดงขึ้นทั่วทั้งตัวทั้งหน้าหายใจไม่ออกนะครับอาจจะเกือบเสียชีวิตเลยนะครับนะแล้วก็มีคนบอกว่าอ๋อแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นปลาที่มีการใส่สารพิษหรือเปล่าเช่นอาจจะมีการใส่ฟอร์มาลินลงไปใส่ยาฆ่าแมลงลงไปอะไรเงี้ยครับนะฉันบอกว่าที่คุณผู้หญิงท่านนี้นะครับมีอาการรุนแรงเหมือนแพ้หนักเนี่ยเพราะว่าแพ้สารพิษที่ใส่เติมมาไปในเนื้อปลาเนี่ยครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วครับเรื่องนี้ก็ต้องอธิบายว่าเป็นเรื่องมั่วนะครับนะในเชิงของว่าใส่สารพิษที่เติมลงไปอย่างเรื่องฟอร์มาลีนหรือเรื่องของยาฆ่าแมลงที่กังวลกันครับแต่กลับกลายว่ามันมีสารก่อภูมิแพ้เกิดขึ้นในเนื้อปลาครับนะนั่นก็เป็นอันที่เป็นประเด็นมากกว่าครับเรื่องงานจริงๆบอกรายงานบอกว่านะครับคุณผู้หญิงท่านนี้เขาไปกินปลาทูทอดครับบอกว่ากินปลาทูทอด1ตัวแต่เข้าเปล่านะครับนะกินหมดตัวเลยนะครับซึ่งเธอคงไม่ได้แพ้ปลาทูไม่ได้แพ้อาหารทะเลครับเพราะไม่คงเธอคงไม่กล้ากินขนาดนี้นะครับนะแต่ว่าเวลาผ่านไปแค่ครึ่งชั่วโมงครับเธอใส่พวกสมาร์ทโฟนไอ้สมาร์ทวอชนะครับนาฬิกาที่เตือนเนี่ยบอกว่ามันเตือนขึ้นมาเลยว่าหัวใจเต้นเร็วผิดปกติครับขึ้นมา120ครั้งต่อนาทีแล้วอันนี้เริ่มผิดปกติใช่ไหมปกติคนเราประมาณสัก 80-90 ก็โอเคนะครับนะบอกว่าเธอรู้สึกร้อนปุ๊บๆที่หน้าและตัวนะครับแล้วก็เริ่มมีผื่นขึ้นเป็นผื่นแดงตามลำตัวและใบหน้านะครับมีเกิดการใจสั่นตัวสั่นมือสั่นไม่มีแรงนะครับหัวใจที่เต้นเร็วเนี่ยก็เร็วขึ้นไปอีกครับไปถึง135ครั้งต่อนาทีครับก็เหมือนเราไปวิ่งจนเหนื่อยๆเลยนะครับนะเธอบอกเธอเกิดการแน่นหน้าอกนะครับหายใจไม่ออกมีการทรมานแค่คนจมน้ำแล้วก็แทบจะไม่รู้สึกตัวครับนะก็เลยถูกนำตัวส่งไปที่โรงพยาบาลครับเข้าห้องฉุกเฉินไปนะครับในโรงพยาบาลเนี่ยก็ทางด้านแพทย์พยาบาลนะครับก็มาติดเครื่องวัดต่างๆนะครับแล้วก็มีการสั่งฉีดยาไปช่วยนะครับนะซึ่งเธอไม่ได้อธิบายว่ายาอะไรนะครับแต่ว่าบอกว่าเธอคิดว่าหัวใจเธอเต้นแรงถึง143ครั้งต่อนาทีนะครับจนเธอรู้สึกแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกแล้วก็เธอก็สลบไปนะครับก็ยังดีว่าสุดท้ายครับนั้นผ่านไปอีก5ชั่วโมงเนี่ยเธอก็ฟื้นนะครับแล้วก็สามารถออกจากห้องฉุกเฉินได้อาการดีขึ้นนะครับนะผื่นที่ขึ้นที่ขึ้นที่ตามแขนเนี่ยก็ลดลงครับแต่ว่ายังรู้สึกเหมือนใจเต้นเร็วอยู่นะครับอย่างน้อยก็ยังยืมตาได้พูดได้นะครับมือไม่สั่นแล้วนะครับนะประเด็นก็คือว่าแน่นอนเธอต้องมีอาการเหมือนแพ้อาหารแน่ๆนะครับอาจจะเป็นภูมิแพ้อะไรบางอย่างหรือเปล่าแต่ว่าที่แพ้เนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่าเรื่องของสารที่เติมเข้าไปนะครับแต่คุณหมอวินิจฉัยว่าน่าจะเป็นเรื่องของสารบางอย่างที่เกิดขึ้นในปลาครับซึ่งตอนแรกเธอก็ไม่รู้นะว่าคืออะไรนะครับแต่เราลองฟังอาการต่างๆแล้วนะครับแล้วผมก็ปรึกษาเขาเพื่อนที่เป็นหมอแล้วบอกว่านี่ก็น่าเป็นอาการที่เรียกว่าแพ้สารฮิสตามีนครับนะหลายคนจะว่าฮิสตามีนคืออะไรเหรอคุ้นๆไหมว่าถ้าเกิดกินยาแก้แพ้อย่างยาคอฟเฟนิลามีนที่เราคุ้นๆกันเนี่ยครับมันจะเขียนว่าแอนตี้ฮิสตามีนครับเพราะฉะนั้นสารฮิสตามีนเนี่ยเป็นสารที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในร่างกายเราเนี่ยครับนะบอกว่าปกติเราเวลาที่เราแพ้อะไรเนี่ยครับเกิดจากการที่มีสารก่อภูมิแพ้นะเข้ามาในร่างกายเราแล้วก็กระตุ้นให้ร่างกายเราเนี่ยมีการต่อสู้ป้องกันกับมันอาจจะมีการปล่อยสารออกมาสู้กับมันเช่นแอนติบอดีเป็นต้นแล้วก็มีการปล่อยสารฮิสตามีนออกมาช่วยจัดการกับพวกสารก่อภูมิแพ้ที่มากระตุ้นพวกนี้ด้วยครับประเด็นคือบางคนเนี่ยนะครับระบบของการภูมิคุ้มกันร่างกายเนี่ยครับทำงานรวดเร็วว่องไวรุนแรงมากกับโปรตีนเฉพาะบางตัวนะครับฉะนั้นฮิสตามีนก็อาจจะสร้างมากเกินไปนะครับแล้วก็เริ่มเกิดอาการแพ้นะครับที่บอกว่าเกิดลมผื่นพิษขึ้นมาหน้าบวมจนถึงอาจจะหายใจไม่ออกนะครับก็จะเห็นว่าบางคนก็แพ้อาหารไม่เหมือนกันบางคนแค่ปลาทะเลบางคนแค่กุ้งทะเลนะครับพวกนี้ก็มีสารก่อภูมิแพ้ไม่เหมือนกันนะครับแล้วฮิสตามีนเนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ครับบอกว่าในกรณีนี้มีรายงานว่าในกลุ่มปลานะครับหลายชนิดเช่น พวกปลากลุ่มคอมบรอยก็จะมีตั้งแต่เนี่ยครับพวกปลาทูน่าเอ้ยปลาทูนะครับปลาแมคเคอเรลพวกนี้เขาพบว่ามันมีสารฮิสตามีนสูงครับแล้วก็ถ้าเกิดปลาพวกนี้เก็บรักษาไม่ดีนะครับนะเชื้อจุลินทรีย์ที่ปลาเนี่ยครับมันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนครับเป็นการเปลี่ยนตัวกรดเรียกว่ากรดอะมิโนฮิสตีดีนในโปรตีนของเนื้อปลานะครับกลายเป็นสารฮิสตามีนขึ้นมาเองอีกนะครับนะก็เลยกันว่าพวกนี้ถ้าเกิดปลาพวกนี้รักษาไม่ดีนะครับนะมีการปล่อยทิ้งไว้มันจะมีสะสมฮิสตามีนสูงยังเคยมีรายงานที่ซ้ำมาคนกินพวกแมลงทอดครับแล้วก็แพ้รุนแรงเลยเอาชีวิตจะไม่รอดมาเลยก็มีเช่นกันครับซึ่งก็พบว่าเป็นผลจากที่แมลงทอดเนี่ยมีสารฮิสตามีนสูงนะครับอาจจะเรื่องของการมีแบคทีเรียเข้าไปสร้างได้นะครับฉะนั้นในกรณีนี้ก็คงเป็นตัวอย่างนะครับว่าไม่ใช่ของเรื่องของการที่เนื้อปลาทูเนี่ยเขาไปใส่สารพิษเพิ่มเติมอะไรครับแต่ว่าการที่เก็บรักษาไม่ดีเนี่ยก็อันตรายได้ครับเรื่องที่บอกมีสารพิษเนี่ยก็ต้องมองว่าเป็นเรื่องมั่วครับ
0: ข่าวไหนชัวร์ข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชัวร์แน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
2: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple Iโลจิสติก
3: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
4: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอตราลูกกระตันยูบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
5: เปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางเดินหลบดูレスปอนทีจี
6: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
7: SME เปลี่ยนเกมสู้วันจันนี้ขอชงธุรกิจที่ติดเทรนตลอดการธุรกิจคาเฟ่ Red Ocean ยังน่าสนใจมากแค่ไหนดร.อภิชาติประสิทธิ์นฤทธิ์นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตรชวนมาเฝ้าเทรนไปด้วยกันจันนี้ในรายการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าว
8: กว่าจะเกิดเป็นหนึ่งธุรกิจต้องผ่านการคิดแล้วก็ความทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานบริการคุณภาพให้ผู้บริโภค
9: บริการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106พร้อมนำเสนอทุกความภูมิใจของผู้ประกอบการผ่านผู้ดำเนินรายการที่เข้าใจหัวใจของธุรกิจติดต่อเพื่อสื่อสารธุรกิจให้ถึงผู้บริโภคกับ Smart SME ได้เลยที่0815 0359 9310
0: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33
7: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 พบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 โหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าว
0: เรื่องเล่าหน้าหนึ่งจากช่อง3กด33
10: ต่อจากนี้คุณผู้ชมจะได้รู้ครบหมดข่าวเด่นประเด็นสำคัญสำหรับคนตื่นเช้าค่ะ
11: เริ่มต้นเช้านี้ด้วยประเด็นข่าวสำคัญครับลูกสาวร้องสายไหมต้องรอดขอความเป็นธรรมแม่ถูกอดีตผอ.โรงเรียนดังขับรถชนคดีไม่คืบทั้งที่กล้องวงจรปิดจับภาพชนซ้ำครั้งที่2 อย่างชัดเจนลูกสาวเผยคู่กรณีมีอาการคล้ายคนเมาและไม่ยอมลงจากรถหลังเกิดเหตุระหว่างรอร้อยเวรคู่กรณีโมโหก่อนขึ้นรถชนรถแม่ซ้ำอีกครั้งตั้งข้อสงสัยเหตุใดตำรวจไม่ตรวจแอลกอฮอล์ทันทีอ้างชุดตรวจหมดสุดท้ายส่งตรวจโรงพยาบาลพบแอลกอฮอล์ในเลือด130มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ด้านคู่กรณียังไม่เข้าให้ปากคำเองแต่ส่งหลานสาวมาแทนหนักกว่านั้นอ้างว่ามีตำรวจขอให้ยุติคดีพร้อมบอกว่านายขอมายังมีข้อเสนอเงิน 100,000 บาทผ่านตำรวจถึง3ครั้งแต่ครอบครัวไม่รับย้ำไม่ต้องการเงินแต่อยากให้คดีเป็นธรรมรับกังวลคู่กรณีรู้จักนักการเมืองในพื้นที่หวั่นมีการช่วยเหลือคดี
10: ตำรวจหนองแคเร่งสรุปสำนวนคดีอดีตผู้อำนวยการขับรถชนเตรียมแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาททำทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายพร้อมข้อหาเมาแล้วขับหลังผลตรวจแอลกอฮอล์พบเกินกฎหมายกำหนดตำรวจบอกสอบผู้เสียหายไปแล้วบางส่วนนัดสอบเพิ่มเติมอย่างเป็นทางการ9กันยานี้เหตุที่ยังไม่แจ้งข้อหาทันทีเพราะคู่กรณีขอแจ้งความกลับอ้างมีทั้งข้อหาทำให้เสียทรัพย์และหมิ่นประมาทต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้ง2ฝ่ายตำรวจต้องรวบรวมคำให้การและหลักฐานให้ครบก่อนดำเนินการตามขั้นตอนยืนยันทำคดีอย่างตรงไปตรงมาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายผลตรวจแอลกอฮอล์เป็นหลักฐานสำคัญประกอบการพิจารณาข้อหาเมาแล้วขับขณะที่คลิปเหตุการณ์ชนรถยังอยู่ระหว่างนำมาประกอบสำนวนคดี
11: สุดช็อกจ้างพี่เลี้ยงดูแลแม่ป่วยสโตรก10เดือนเจอรอยช้ำทั่วตัวเปิดกล้องย้อนหลังแทบสุดพบพฤติกรรมรุนแรงกับแม่หลายครั้งพีคสุดเห็นพี่เลี้ยงใช้ผ้าเช็ดตัวคลุมหัวรัดจนแน่นแม่ส่งเสียงร้องครอบครัวรีบไล่ออกจากบ้านพร้อมยกเลิกจ้างทันทีลูกชายเผยช่วงแรกดูแลแม่ดีจนตัดสินใจจ้างประจำให้เงินเดือนเดือนละ 26,000 บาทแต่หลังจากทำงานนานขึ้นเริ่มพบรอยฟกช้ำตามร่างกายแม่พี่เลี้ยงอ้างแม่พิงฝาชักโครกหรือยาละลายลิ่มเลือดเป็นสาเหตุจนกระทั่งภรรยาได้ยินเสียงแม่ร้องจึงขึ้นไปพบเหตุผิดปกติในห้องย้อนดูกล้องพบพฤติกรรมรุนแรงเกิดขึ้นต่อเนื่องหลายวันยังพบเสียงข่มขู่เรื่องจะพาแม่กลับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุครอบครัวรวบรวมหลักฐานแจ้งความสภ.เมืองชลบุรีแล้วลูกชายหวั่นพี่เลี้ยงยังแฝงตัวอยู่ในกลุ่มรับดูแลผู้สูงอายุ
10: กรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ Data Center พระราม9เร่งจัดการน้ำเสียปนน้ำมันพบปนเปื้อนทั้งบ่อพักน้ำทิ้งและท่อระบายน้ำสาธารณะหวั่นไหลลงคลองสามเสนในบริษัทว่าจ้างเอกชนกำจัดของเสียตามมาตรฐานใช้กระสอบทรายกั้นพื้นที่พร้อมล้างคราบน้ำมันดูดน้ำและตะกอนปนเปื้อนส่งบำบัดทั้งหมดภายนอกเร่งสกัดท่อระบายน้ำก่อนถึงคลองสามเสนในย้ำไม่ปล่อยน้ำจากกระบวนการทำความสะอาดออกสู่สิ่งแวดล้อมคอพอเตรียมตรวจพื้นที่ซ้ำหลังดำเนินการแล้วเสร็จตรวจสาร VOC ก๊าซ H2Sและค่าการลุกติดไฟ LEL ประเมินความปลอดภัยและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเร่งติดตามการกำจัดคราบน้ำมันทั้งภายในและภายนอกหวั่นการปนเปื้อนกระทบชุมชนโดยรอบขอพอย้ำติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องป้องกันผลกระทบประชาชน
11: ปคมบุกจับบูมอินฟลูเอนเซอร์คาบ้านหลังพบพฤติการล่อลวงเด็กสาว17ปีผลิตสื่อลามกตำรวจพบเผยแพร่คลิปผ่าน OnlyFans เก็บค่าสมาชิกจากผู้ชมสืบพบผู้ต้องหาเป็นอินฟลูเอนเซอร์บน X มีผู้ติดตามกว่า 300,000 รายทำคอนเทนต์ลามกขายออนไลน์ต่อเนื่องนานกว่า3ปีรายได้กว่า3ล้านบาทพบหลักฐานเผยแพร่คลิปเป็นประจำหวังดึงผู้ชมเข้ากลุ่มสมาชิกแบบปิดช่วงกลางปี2518พบคลิปมีเพศสัมพันธ์กับเด็กสาววัย17ปีตำรวจชี้เข้าข่ายแสวงหาประโยชน์จากการผลิตและจำหน่ายสื่อลามกเด็กรวบรวมหลักฐานขอศาลออกหมายจับและหมายค้นก่อนเข้าตรวจบ้านย่านคลองสามวาค้นพบไฟล์ภาพและวิดีโอจำนวนมากรวมถึงหลักฐานการรับเงินจาก OnlyFans ยังพบใช้ห้องพักโรงแรมย่านลาดพร้าวเป็นสถานที่ถ่ายทำคอนเทนต์ตำรวจแจ้งหลายข้อหาทั้งค้ามนุษย์ผลิตและครอบครองสื่อลามกเด็กและพรากผู้เยาว
10: ์นายกอนุทินเซ็นเนรเทศชาวอิสราเอลพ้นไทยอ้างใช้กฎใหม่กระชับขั้นตอนให้เร็วขึ้นย้ำต่างชาติทำตัวไม่เหมาะสมกระทบความมั่นคงหรือประชาชนพร้อมขับออกทันทีลงนามคำสั่งเนรเทศยาคอฟโอฮยอนชาวอิสราเอลเมื่อ5กันยายนที่ผ่านมาชี้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศพุทธศักราช2569เปิดทางมหาดไทยใช้กฎหมายเด็ดขาดกับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของชาวต่างชาติหากทำสิ่งไม่เหมาะสมหรือเป็นอันตรายต่อประชาชนสามารถสั่งเนรเทศได้ย้ำไทยพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวแต่ต้องเคารพกฎหมายเคารพคนไทยขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของประเทศเตือนต่างชาติอย่าทำพฤติกรรมสร้างความเดือดร้อนในไทยหากฝ่าฝืนรัฐขอสงวนสิทธิ์เชิญออกนอกประเทศตามกฎหมาย
11: ผู้ชมครับการเมืองวันนี้เริ่มต้นด้วยเรื่องของคดีหัวสวนะครับก่อนที่กกต.จะลงมติชี้ขาดในวันที่14กันยายนทางฝ่ายค้านก็ยังเปิดเวทีในการพูดถึงเรื่องนี้ต่อเนื่องนะครับเมื่อวานนี้มีการแฉพิรุธของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชุดที่36ของกกต.ที่ตั้งข้อกังขาว่าสอเป็นการอุ้มนักการเมืองที่ถูกกล่าวหาเมื่อวานในการแถลงของคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์ครับส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนพยายามชี้ให้เห็นกระบวนการพิจารณาของกกต.โดยเฉพาะคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งชุดที่36ในคดีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาที่เปิดเอกสารอ้างอิงว่ามีการลงความเห็นไม่ควรสั่งฟ้องแม้แต่คนเดียวส.ส.ไอติมตั้งข้อสังเกต4ข้อพิรุธของคณะอนุวินิจฉัยชุดที่36นะครับตั้งแต่ที่มาการตั้งไม่ชัดเจนการทำงานละเอียดเพียงพอหรือไม่คำวินิจฉัยสอดรับกับธงการเมืองและสุดท้ายผลลัพธ์ย้อนแย้งกับคำวินิจฉัยเดิมของกกต
12: 129คนที่คณะ26เห็นควรสั่งฟ้องเนี่ยรองเลขาคันชิตเห็นควรสั่งฟ้องกี่คนแต่เรารู้ว่าขั้นต่ำเนี่ยอยู่ที่140คือไม่ว่าคุณจะวิเคราะห์เรื่องที่มากระบวนการการวินิจฉัยยังไงเนี่ยสิ่งที่ผมคิดว่ามันมีน้ำหนักที่สุดก็คือผลลัพธ์ของอนุ36ที่มีความเห็นออกมาว่าไม่มีใครมีความผิดแม้แต่คนเดียวเนี่ยไม่มีใครมีมูลความผิดแม้แต่คนเดียวเนี่ยมันค้านกับหลักฐานที่มันปรากฏต่อสาธารณะการวินิจฉัยในบางประการที่ดูจะไปสอดรับโดยบังเอิญกับธงทางการเมืองเช่นการปกป้องนักการเมืองเช่นการพยายามปฏิบัติตนเป็นสารเสียเองนะครับหรือการปฏิเสธความเป็นขบวนการของผู้ถูกกล่าวหาในครั้งนี
11: ้นอกจากนี้ครับก็ยังมีคุณสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งที่อ้างเอกสารอนุกรรมการชุดที่36ที่ส่งมายังกกต.ชุดใหญ่พิจารณาก็ตั้งข้อสงสัยความชอบธรรมและการตีกรอบคดีหัวสว.ที่อาจทำฝ่ายการเมืองหลุดความเกี่ยวข้องก็บอกว่าตนไม่ใช่คนเดียวที่ได้รับเอกสารจึงขอรอดูการวินิจฉัยของกกต.วันที่14กันยายนนี้ว่าจะชอบธรรมและตรงไปตรงมาหรือไม่ครับ
13: ตอนนี้ถามว่าแล้ว36ที่ชงขึ้นมาผิดหรือไม่ผิดสมมติมีการร้องนะครับให้ขออำนาจศาลดูรายงานการประชุมของชุด36 5ที่บอกว่าไม่ผิดยกหมด2ที่บอกว่าไม่ยกหมดนะครับแต่ละคนมีเหตุผลอย่างไรถ้ามาจากกรอบที่บิดเบี้ยวในช่วงต้นแล้วใช้ตรรกะนี้มาใช้ในการวินิจฉัยก็สามารถที่จะเอาผิดอนุวินิจฉัยได้นะครับที่ลงมติยกคำร้องโดยตีความกฎหมายที่บิดเบี้ยว
10: ในขณะที่พรรคภูมิใจไทยค่ะเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมส.ส.นะคะเตรียมการอภิปรายร่างงบประมาณปี70ในวันนี้ค่ะซึ่งคุณอนุทินก็ตอบคำถามเรื่องคดีหัวสว.ยืนยันนะคะว่าไม่มีคนของพรรคภูมิใจไทยเข้าไปเกี่ยวข้องพร้อมกับสวนกลับพรรคประชาชนว่าอย่าขี้แพ้ชวนตีค่ะ คุณอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์หลังการประชุมส.ส.เมื่อวานนี้นะคะกรณีที่พรรคประชาชนพยายามเชื่อมโยงกับคณะอนุกรรมการชุดที่36ก็บอกว่าไม่รู้จะตอบยังไงเพราะไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลยแต่มีความพยายามผูกเรื่องกันมั่วซั่วไปเรื่อยช่วงหนึ่งค่ะคุณอนุทินก็ย้อนส.ส.ไอติมว่าเคยดีเบตกับคุณณภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก่อนหน้านี้คิดว่าประชาชนได้คำตอบแล้วว่าใครพูดจริงใครพูดเท็จถ้าแพ้ตรงนั้นแล้วก็อย่าไปพานเรื่องอื่นต่อบอกว่าเราเป็นส.ส.ต้องมีวุฒิภาวะแต่นี่เหมือนขี้แพ้ชวนตีแบบนี้ไม่ได้จึงขอให้ต่างคนต่างทำงานค่ะเมื่อนักข่าวบอกว่าฝ่ายค้านจะยังเปิดประเด็นความเชื่อมโยงนี้ต่อไปนายกก็ตอบสั้นๆนะคะว่าตามสบาย
14: ภูมิใจไทยไปเกี่ยวข้องไม่ได้เพราะถ้าเขาเกี่ยวข้องเขาก็ขัดคำสั่งพรรคภูมิใจไทยซึ่งพรรคภูมิใจไทยก็ยังไม่เห็นมีใครขัดคำสั่งไม่รู้ไม่รู้จะตอบยังไงมันไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลยแม้แต่น้อยผูกเรื่องกันมั่วซั่วไปเรื่อยเอาตอบคุณณภินทรได้ก่อนเถอะวันนั้นคุณผลิตกับคุณณภินทรมีการพูดคุยกันผ่านรายการคุณสรยุทธใช่ไหมผมคิดว่าพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่เขาก็ได้คำตอบแล้วก็เข้าใจกันแล้วว่าใครพูดจริงใครพูดเท็จถ้าแพ้ตรงนั้นแล้วก็อย่าไปพานเรื่องอื่นต่อเราเป็นผู้แทนราษฎรต้องมีวุฒิภาวะขี้แพ้ชนตีอย่างนี้ไม่ได้
11: เมื่อวานนี้นักข่าวก็ยังถามนายกถึงเรื่องของการครบรอบ1ปีการทำ MOA กับพรรคประชาชนเมื่อปีที่แล้วนะครับกับทางพรรคภูมิใจไทยก็ย้อนบอกว่าคนที่ผิดสัญญาเนี่ยคือพรรคประชาชนเมื่อวานนี้นายกอนุทินตอบคำถามผู้สื่อข่าวเรื่องนี้ครับก็บอกว่าเวลาผ่านไปเร็วมากส่วนที่พรรคประชาชนบอกว่าเป็นความผิดพลาดครั้งหนึ่งของพรรคก็บอกว่าคงไม่ใช่เพราะวันนั้นเป็นการร่วมกันของทั้งสองพรรคในการหาทางออกให้กับประเทศซึ่งหลักการสำคัญของพรรคประชาชนคือต้องการให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเราก็ทำตามทุกอย่างแต่สุดท้ายมีการเพิ่มเงื่อนไขในตอนหลังและคิดว่าการเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยเขาจะกดดันอย่างไรก็ได้บอกว่าต้องกรอเทปไปแล้วก็เอาเทปมาเปิดให้ชัดเจนว่าหัวหน้าพรรคประชาชนเป็นคนบอกให้ยุบสภาผมก็ยุบตามท่านดังนั้นหากจะถามถึงความผิดพลาดถ้าจะมีก็มาจากพรรคประชาชนไม่ใช่พรรคภูมิใจไทย
14: หาว่าตัวผมเป็นคนทำผิดพลาดทำให้เกิดความผิดพลาดไม่ใช่เลยคนที่ทำให้ความเกิดความผิดพลาดคือพรรคประชาชนที่ไม่ยึดมั่นอยู่ใน MOA ที่ไม่รักษาสัญญาแล้วก็ที่ข่มเหงให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยถ้าไม่ยุบสภาก็จะมีเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงในการที่จะยื่นไม่ไว้วางใจผมก็ยุบตามท่านแล้วมันจะไปมีความผิดพลาดอะไรตรงไหนความผิดพลาดถ้าจะมีก็มาจากพรรคประชาชนไม่ใช่พรรคภูมิใจไทย
10: ในขณะที่คุณไอติมนะคะก็พูดถึงการครบรอบ1ปี MOA ระหว่างพรรคภูมิใจไทยและพรรคประชาชนก็น้อมรับความผิดค่ะที่เคยโหวตให้คุณอนุทินเป็นนายกแล้วบอกว่าขอใช้เวลา3ปีที่เหลือแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดนะคะโดยส.ส.ไอติมพฤทธิ์วัชรศิลป์รองหัวหน้าพรรคประชาชนพูดถึงกรณีที่คุณณัฐวุฒิใส่เกลืออดีตแกนนำคนเสื้อแดงออกมาระบุว่า MOA พรรคประชาชนและพรรคภูมิใจไทยเชื่อว่าเกิดขึ้นครั้งเดียวในรอบ100ปีก็น้อมรับว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดและโดนประชาชนลงโทษผ่านการเลือกตั้งที่ผ่านมาซึ่งการตัดสินใจดังกล่าวก็บอกว่ามีผลกระทบในเชิงลบที่ตามมาและตนถือว่าสิ่งที่ตนและพรรคประชาชนได้ทำในวันนี้เพื่อรับผิดชอบกับความผิดพลาดที่ได้ก่อไว้ในอดีตคือการเดินหน้าแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นที่เกิดจากการตัดสินใจในวันนั้นค่ะ
12: ผมก็พูดอย่างตรงไปตรงมานะครับว่าเป็นการครบรอบ1ปีถึงเหตุการณ์ที่เราตัดสินใจผิดพลาดนะครับและผมคิดว่าความผิดพลาดครั้งนั้นในมุมนึงก็ถูกลงโทษจากพี่น้องประชาชนใน3เลือกตั้งที่ผ่านมาและในอีกมุมนึงก็เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนในภาคประชาชนที่ต้องรับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าวในการเดินหน้าแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจในวันนั้นผมถือว่าส่วนนึงในการทําหน้าที่ของผมใน3ปีข้างหน้านี้ก็ต้องเป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการขานชื่อ3วินาทีในวันนั้นนะครับ
10: ซึ่งส.ส.ไอติมก็ยังพูดถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลด้วยนะคะก็บอกว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านเตรียมพูดคุยถึงการยื่นยติว่าจะมีรัฐมนตรีคนใดบ้างก็ย้ำว่าจะมี2เรื่องสำคัญค่ะก็คือหัวสว.และการทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะ
11: ครับพักกันสักครู่เดียวนะครับช่วงหน้าติดตามเรื่องเล่ารอบโลกครับ
0: เรื่องเล่าหน้าหนึ่งจากช่อง3กด33
15: มคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
16: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
17: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นจาก Herb Miracle ที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่น Herb Miracle พัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
3: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
5: ดำดำยาแค่ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
18: โดยเมฆหมอกบนบังนภา
6: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
19: สวัสดีครับเต่าผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทือแรกให้อยู่กับเฮาไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดคิดฮอดและถ้าให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
0: เรื่องเล่าหน้าหนึ่งจากช่อง3กด33
10: เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ยังคงใช้วิธีการขุดค้นด้วยพลั่วบางคนก็คลานผ่านช่องว่างของอาคารที่พังถล่มแล้วก็ใช้วิธีการเป่านกหวีดเป็นระยะส่งสัญญาณให้กับผู้ประสบภัยที่ติดอยู่แล้วก็อาจจะยังรอดชีวิตอยู่เนี่ยนะคะในขณะเดียวกันค่ะเจ้าหน้าที่อีกหนึ่งเหตุการณ์ก็สามารถช่วยชาวจีนอีกหนึ่งคนจากอุโมงค์ในเนปาลได้เมื่อวันเสาร
20: ์
10: คือนายลู่ไห่เทาซึ่งพบว่าไม่ได้มีบาดแผลสักเท่าไหร่นะคะแล้วสัญญาณชีพก็ยังคงที่แต่ว่ามีอาการภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำกว่าปกติเล็กน้อยค่ะหลังจากที่ได้รับการช่วยเหลือออกมาจากอุโมงค์ยาวประมาณ225เมตรที่โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำอัปเปอร์ตรีสุรี1ถือว่าเป็นคนที่3ที่ได้รับการช่วยเหลือช่วยชีวิตออกมาจากอุโมงค์ต่างๆที่ทางการเชื่อว่าอาจจะมีผู้คนติดอยู่ถึง900คนหลังจากที่ทาน้ำแข็งถล่มเมื่อ26สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะนี่คืออีกหนึ่งคนที่รอดปาฏิหาริย์นะคะทางนี้ตามข้อมูลอย่างเป็นทางการจากทั้งสองประเทศก็คือเนปาลและจีนยอดผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วมฉับพลันครั้งร้ายแรงในครั้งนี้ตอนนี้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,385 รายขณะที่อีก 5,519 คนยังคงสูญหายนะคะจนถึงตอนนี้มีคนที่ได้รับการช่วยเหลือจากพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมแล้วมากกว่า 13,000 คนค่ะ
11: ครับอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นซอเดลนะครับทำให้ตอนนี้จีนมีเหตุการณ์ดินถล่มครับ ล่าสุดเสียชีวิต3หายอีก9รายนะครับทางสถานีโทรทัศน์ CCTV ของจีนรายงานว่าเกิดฝนตกหนักทำให้เกิดดินถล่มในมณฑลเจียงซีของประเทศจีนช่วงเช้าวันเสาร์ที่5กันยายนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต3รายครับสูญหายอีก9รายโดยเป็นการแก้ไขตัวเลขผู้เสียชีวิตจากก่อนหน้านี้ที่2รายนะครับภาพที่ออกอากาศใน CCTV จะเห็นจากมุมสูงนะครับเป็นพื้นที่ประสบภัยทางกู้ภัยก็ต้องเดินเท้าข้ามภูมิประเทศที่ลาดชันและตามเส้นทางดินถล่มเพื่อช่วยเหลือคนที่ติดอยู่ในขณะที่การค้นหาและกู้ภัยนั้นเข้าสู่วันที่2แล้วเจ้าหน้าที่กู้ภัยกว่า600คนถูกส่งไปยังพื้นที่ดังกล่าวโดยดินถล่มที่เกิดขึ้นในเวลา 4:00 น.ในเมืองเกาผิงนะครับอำเภอซุยฉวนหลังจากฝนตกหนักที่เชื่อมโยงกับพายุไต้ฝุ่นซอเดลตามแถลงการของรัฐบาลท้องถิ่นมีบ้านเรือน12หลังที่ได้รับความเสียหายครับ
10: ค่ะส่วนที่อินโดนีเซียค่ะผู้ชมสนามบินนานาชาติอินโดนีเซียสั่งระงับเที่ยวบินกันวุ่นเลยนะคะหลังจากที่เกิดเหตุภูเขาไฟระเบิดแล้วก็พบว่ามีเท่าถ่านพุ่งสูงถึง 6,000 เมตรค่ะนี่คือภาพการปะทุของภูเขาไฟอานักกรักกะตั้วซึ่งถูกบันทึกโดยดาวเทียมของสถาบันความร่วมมือเพื่อการวิจัยในชั้นบรรยากาศของสหรัฐและสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งญี่ปุ่น JMA เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา5กันยายนนะคะการปะทุในครั้งนี้พ่นเท่าถ่านพุ่งสูงถึง 20,000 ฟุตหรือว่าประมาณ 6,000 เมตรทางฝั่งเกาะชวาและ 50,000 ฟุตหรือว่าประมาณ 15,000 เมตรทางฝั่งเกาะสุมาตราและบางส่วนของจังหวัดบันเตนในเกาะชวาค่ะก็ทำให้สนามบิน6แห่งต้องระงับเที่ยวบินในวันอาทิตย์กระทบต่อหลายเที่ยวบินเป็นร้อยๆเที่ยวอะค่ะที่สนามบินหลักของจาการ์ตาทั้งนี้ภูเขาไฟอานักกรักกะตั้วซึ่งหมายถึงลูกของกรักกะตั้วเกิดขึ้นเมื่อ1ศตวรรษก่อนแล้วก็เกิดการระเบิดครั้งใหญ่ย้อนกลับไปเมื่อปี1883ครั้งนั้นฆ่าชีวิตผู้คนไปจำนวนมหาศาลนะคะ 36,000 คนจากคลื่นยักษ์สึนามิหลายระลอกแล้วก็ยังทำให้เกิดภูเขาไฟลูกเล็กๆที่ผุดขึ้นมาใหม่ด้วยแต่ว่าจากเหตุการณ์ล่าสุดค่ะก็ส่งผลทำให้ผู้โดยสารหลายร้อยติดค้างอยู่ในสนามบินหลักของกรุงจาการ์ตาเมื่อวานนี้แล้วก็ต้องระงับเที่ยวบินเนื่องจากเท่าของภูเขาไฟกระทบทั้งหมดเนี่ย209เที่ยวบินแล้วก็รวมถึงเที่ยวบินระหว่างประเทศอีกหลายเที่ยวบินด้วยค่ะ
11: ครับส่วนความเคลื่อนไหวระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะครับล่าสุดเรียกว่าแลกหมัดกันหมัดต่อหมัดนะครับต่างฝ่ายต่างบอกว่าได้โจมตีเรือของอีกฝั่งหนึ่งโดยสหรัฐอเมริกาแถลงวันเสาร์ที่ผ่านมาบอกว่ากองกำลังของตนโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันดิบ3ลำอิหร่านก็บอกว่าได้โจมตีเรือของสหรัฐ3ลำและเรือบรรทุกน้ำมันอีก3ลำนะครับเริ่มต้นที่ทางสหรัฐครับกองบัญชาการสหรัฐเซนคอมก็แถลงบอกว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านได้ยิงขีปนาวุธใส่เรือรบของกองทัพเรือสหรัฐ2ลำที่ลาดตระเวนอยู่ในน่านน้ำภูมิภาคโดยระบุเพิ่มเติมว่าไม่มีเจ้าหน้าที่อเมริกันได้รับบาดเจ็บในทางกลับกันกองบัญชาการกลางสหรัฐก็บอกว่ากองทัพสหรัฐได้ทำลายเรือบรรทุกน้ำมันดิบของอิหร่านนอกชายฝั่งเกาะคาร์ก1ลำใกล้กับเกาะจัส1ลำและทำลายอย่างสิ้นเชิงเรือบรรทุกน้ำมันดิบเปล่าในอ่าวโอมานอีก1ลำโดยเรือลำที่3ถูกโจมตีในหลายจุดสำคัญจนไม่สามารถใช้งานได้หลังจากที่ลูกเรือได้รับคำสั่งให้สละเรือครับส่วนทางด้าน IRGC กล่าวเมื่อวันเสาร์บอกว่าได้โจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน3ลำในช่องแคบฮอร์มุสและเรือที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐอีก3ลำในพื้นที่อื่นเพื่อตอบโต้การโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านโดยสหรัฐในช่วงเช้าวันเดียวกันกองทัพเรืออิหร่านก็แถลงการนะครับบอกว่าเรือบรรทุกน้ำมันทั้ง3ลำที่ถูกโจมตีในช่องแคบนั้นกำลังแล่นผ่านเส้นทางที่ไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็เสริมว่าเรืออีก3ลำถูกโจมตีในพื้นที่อื่นครับกองทัพเรืออิหร่านนั้นยังเรียกร้องให้เรือทุกลำในอ่าวเปอร์เซียและใกล้ช่องแคบฮอร์มุสงดเว้นจากการถูกหลอกลวงโดยกองทัพสหรัฐและอย่าเคลื่อนไหวอย่างน่าสงสัยเพื่อแล่นผ่านเส้นทางที่ไม่ได้รับอนุญาตมิเช่นนั้นจะตกเป็นเป้าหมาย
10: ค่ะซึ่งประเด็นการเดินเรือนะคะอิหร่านก็เตรียมประกาศเขตห่วงห้ามในอ่าวเปอร์เซียเพื่อห้ามเรือผ่านอย่างเด็ดขาดนะคะเมื่อวานนี้โมเซนเรซาอีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านบอกว่าจะมีการประกาศเขตพื้นที่ห่วงห้ามนอกช่องแคบฮอร์มุสในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ค่ะโดยเรซาอีระบุนะคะว่าอิหร่านกำลังทำการเปลี่ยนแปลงในช่องแคบฮอร์มุสนับจากนี้เป็นต้นไปในอีกไม่กี่วันและสัปดาห์ข้างหน้าเราจะประกาศเขตห่วงห้ามที่จำกัดนอกช่องแคบฮอร์มุสซึ่งเริ่มต้นจากแนวปิดล้อมของกองทัพเรือสหรัฐ รวมถึงช่องแคบฮอร์มูซและขยายไปยังอ่าวเปอร์เซียจากอีกฝั่งหนึ่งด้วยซึ่งหมายความว่าเรือทุกลำที่เข้ามาในเขตนี้โดยมีเจตนาที่จะข้ามช่องแคบฮอร์มูซและถูกระบุตัวตนเราจะขึ้นบัญชีรายชื่อคว่ำบาตรไว้แล้วว่าในโลกนี้เรามีจุดหนึ่งที่เราสามารถคว่ำบาตรหลายประเทศได้และนั่นก็คืออ่าวเปอร์เซียค่ะโดยการให้สัมภาษณ์ของเรซาอีก็ยังเรียกช่องแคบฮอร์มูซว่าปิดสนิทนะคะเขาบอกว่าตอนนี้ช่องแคบนี้ถูกปิดสนิทแล้วก็อธิบายคำกล่าวอ้างของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐที่ว่าเส้นทางน้ำเปิดอยู่ว่าเป็นเรื่องโกหกครั้งใหญ่ด้วยค่ะเขาบอกว่าปัจจุบันนี้มีเรือไม่เกิน 7-8 ลำที่แล่นผ่านช่องแคบนี้โดย 5-6 ลำหรือว่าเกือบจะทั้งหมดบรรทุกสินค้าจำเป็นสำหรับอิหร่านนะคะ
11: ครับดูข้อมูลทางทหารของทั้งอิหร่านแล้วก็สหรัฐนะครับล่าสุดหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ก็รายงานอ้างการประเมินข่าวกรองล่าสุดของสหรัฐบอกว่าอิหร่านมีความมั่นใจในศักยภาพทางทหารของตนในสงครามที่ยืดเยื้อมากขึ้นหลังจากสงครามดำเนินมานานกว่า6เดือนแล้วก็เชื่อมั่นมากขึ้นถึงอำนาจการต่อรองที่จำเป็นในการรักษาความขัดแย้งกับสหรัฐนะครับการประเมินดังกล่าวแสดงเห็นภาพที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากความคาดหวังในตอนแรกเมื่อโดนัลด์ทรัมป์มั่นใจว่าจะได้รับชัยชนะอย่างรวดเร็วและเด็ดขาดหลังการโจมตีของสหรัฐและก็อิสราเอลต่ออิหร่านเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์หลังจากสู้รบกันมาต่อเนื่องหลายเดือนครับอิหร่านได้พัฒนาความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับทั้งความแข็งแกร่งทางทหารของตนและข้อจำกัดของอำนาจสหรัฐซึ่งอิหร่านก็มีความเชื่อมั่นมากขึ้นถึงความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของช่องแคบฮอร์มุสรายงานบอกว่าอิหร่านดูเหมือนจะมุ่งมั่นที่จะยืดเยื้อสงครามอย่างน้อยไปจนถึงการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกายนของสหรัฐเพื่อเพิ่มแรงกดดันทางการเมืองและเศรษฐกิจต่อวอชิงตันในขณะเดียวกันครับสื่อสหรัฐก็รายงานว่าผู้บัญชาการทางทหารระดับสูงของสหรัฐได้เตือนกลาโหมว่าคลังกระสุนของสหรัฐกำลังลดลงอย่างมากท่ามกลางความขัดแย้งที่ยืดเยื้อกับอิหร่านทำเนียบขาวและกระทรวงกลาโหมก็ปฏิเสธเรื่องของการขาดแคลนซ้ำแล้วซ้ำเล่าครับแต่ว่าทางโดนัลด์ทรัมป์ออกมายอมรับในต้นเดือนสิงหาคมว่ากระสุนบางประเภทมีจำกัดทางด้านศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์และนานาชาติหรือว่า CSIS ครับพบว่าจำนวนขีปนาวุธสกัดกั้นแพทริออตของสหรัฐลดลงเหลือระหว่าง759ถึง827หน่วยณสิ้นเดือนกรกฎาคมก็ลดมาจาก 2,330 หน่วยก่อนที่สหรัฐอิสราเอลนั้นจะโจมตีอิหร่านปลายเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็บอกว่าสหรัฐนั้นประสบกับการสูญเสียขีดความสามารถด้านการป้องกันขีปนาวุธในระดับภูมิภาคอย่างสิ้นเชิง
10: ค่ะมีเหตุการณ์เครื่องบินขนส่งของอเมซอนหัวทิ่มหลังจากที่ลงจอดที่ไมอามีคุณผู้ชมเป็นเครื่องบิน Boeing 767นะคะประสบอุบัติเหตุถลายออกนอกรันเวย์แล้วก็ตกกระแทกพื้นขณะที่ลงจอดที่สนามบินนานาชาติไมอามีเมื่อวานนี้ค่ะก็เลยทำให้ต้องปิดรันเวย์และทางขับทั้งหมดนะคะเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นขณะที่เครื่องบินพยายามลงจอดเมื่อวานนี้เวลาประมาณบ่าย2ซึ่งกู้ภัยดับเพลิงรายงานว่ามีคนที่รับบาดเจ็บหลายรายด้วยค่ะล่าสุด FAA กำลังทำการสอบสวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะ
11: คุณผู้ชมครับปิดท้ายวันนี้นะครับพาไปดูภาพเกลียวคลื่นยักษ์ที่กำลังถาโถมซัดเข้าฝั่งนิวพอร์ตบีชแคลิฟอร์เนียซึ่งคลื่นเหล่านี้เนี่ยฮะล้วนเป็นอิทธิพลจากพายุเฮอริเคนมารีที่กำลังก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับจากการคาดการณ์เนี่ยคาดว่าเฮอริเคนมารีนั้นจะไม่ขึ้นฝั่งแต่ว่าผลกระทบก็จะต่อเนื่องไปถึงสัปดาห์หน้าแต่ก็เป็นผลดีของนักโต้คลื่นก็ไปกันเต็มเลยนะครับ
10: ที่แคลิฟอร์เนีย
11: ปิดท้ายด้วยภาพนี้นะครับอีกสักครู่ติดตามเรื่องเล่าเช้านี้ครับ
0: เรื่องเล่าหน้าหนึ่งจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าวFM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

0: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยอาโมจินเยลแสบอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยมองหาอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้า
2: Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300 บาทใช้ได้ทันที

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องเล่าเช้านี้นะคะเช้าวันจันทร์ที่7กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะ
0: 6นาฬิกาครับเรื่องเล่าเช้านี้มาแล้วนะครับติดตามข่าวกันท่านผู้ชมวันนี้เรื่องของบ้านเรื่องของเมืองสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาร่างกฎหมายงบประมาณรายจ่ายประจำปีวาระ2
1: วา
0: ระ3นะครับก็จะใช้เวลา3วันวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้เป็นวาระ2วาระ3หมายถึงแต่ละมาตราเรียงมาตราไปแล้วจะไปลงมติวาระ3กันในวันสุดท้ายแต่น่าเสียดายนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลไม่อยู่นะครับท่านผู้ชม
1: ค่ะ
0: เนื่องจากเดินทางไปในฐานะตัวแทนประเทศไทยไปนอร์เวย์นะครับเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีอยู่ที่พรรคภูมิใจไทยก่อนจอกเดินทางวันนี้ก็พูดถึงการเตรียมความพร้อมกับการอภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจำปี7วาระ2วาระ3ระหว่างวันที่7คือวันนี้ถึงวันที่9คือวันพุธโดยระบุนะครับว่าสสรัฐบาลต้องเข้าประชุม
1: เพื่อให้ผ่านทุกวาระด้วยความเรียบร้อยค่ะ
0: แน่นอนนักข่าวย่อมถามว่าฝ่ายค้านอาจจะใช้เวทีนี
1: ้เป็นการซ้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจท่านนายกก็เลยบอกว่าเรื่องงบประมาณก็เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของราชการทุกกระทรวงทุกหน่วยงานสสทุกคนมีสิทธิ์ที่จะซักถามแสดงความเห็นกรรมาธิการก็มีหน้าที่ชี้แจง
0: และถ้ามีการซักถามไปถึงหัวสวหัวสวตอนนี้กำลังจี๊ดเลยหลังจากเกิดเรื่องเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานายกตอบสั้นๆว่าผมจะไปรู้ได้ยังไงว่าเขาจะพูดอะไร
2: ไม่ต้องคำช้ามันเป็นหน้าที่ของสสอยู่แล้วเรื่องงบประมาณมันก็เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของราชการทุกกระทรวงทุกหน่วยงานนะครับสสทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะซักถามแล้วก็ให้ความเห็นทางกรรมาธิการก็มีหน้าที่ชี้แจง
3: นอกประเด็นอย่างเช่นแบบเรื่องหัวสว
2: หรืออะไรผมจะไปรู้ได้ไงว่าจะพูดอะไรก็อะไรที่ตอบได้เราก็ต้องพร้อมที่จะตอบอยู่แล้วนะครับแต่รู้สึกงบประมาณนี้มันเป็นเรื่องของกรรมาธิการกับสสนะครับไม่ใช่คณะรัฐมนตรี
0: ใช่ครับวาระ2 3เนี่ยเป็นเรื่องของกรรมาธิการแล้วร่างนี้เป็นของสภาแล้วนะครับแต่แน่นอนคาดการณ์ได้ว่าเจอแน่ๆอันนี้วิเคราะห์หลังจากพระราชบัญญัติที่แล้วฝ่ายค้านโดยเฉพาะพรรคประชาชนไม่สามารถอภิปรายกกต.
1: ค่ะ
0: คือรายงานการทำงานของกกต.ประจำปี67 68ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการเลือกสว.
1: ค่ะ
0: แล้วเกิดวิวาทะดุเดือดเลยต่อเนื่องออกมาถึงข้างนอกจนถึงขณะนี้เนี่ยท่านผู้ชมเนื่องจากรัฐบาลเสนอยติไฟใต้มาแทรกระเบียบวาระรายงานกกต.คาดการว่าคืองบประมาณเนี่ยมันจะมีงบประมาณองค์กรอิสระแต่ละองค์กรอิสระจะมีงบประมาณในมาตรา1มาตราใดในกฎหมายงบประมาณระ2มีแน่ๆท่านผู้ชม
1: ค
0: าดว่าคงได้อภิปรายสว.เอาไม่ใช่กกต.แต่คาดว่าจะมีการประท้วงอีกหรือไม่ประการใดเพียงแต่รอบนี้จะไม่มีกกต.เข้ามารอชี้แจงถ้าเป็นการอภิปรายรายงานกกต.เนี่ยก็จะต้องมีกกต.เข้ามาชี้แจงนะครับแจ้งท่านผู้ชมว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่การเมืองจะร้อนอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับคดีหัวสว.ฝ่ายรัฐบาลถูกกล่าวหาว่าพยายามจะดึงทุกวิถีทางไม่ให้รายงานกกต.เข้าไปในสภาก่อนที่กกต.ชุดใหญ่จะมีมติกันในวันที่14
1: กันยายน
0: คือวันจันทร์หน้า
1: ค่ะ
0: มันก็จะเหลืออีกวันพฤหัสนี
1: ้ค่ะ
0: พฤหัสนี้แต่ยติไฟใต้ก็ยังค้างอยู
1: ่
0: ยังมีผู้ต้องการอภิปรายอีกเกือบ30คน
1: ค่ะ
0: คาดว่าคงไม่ได้อภิปรายเพราะฉะนั้นมีความเป็นไปได้ว่าเดี๋ยวได้ประทะกันอีกอะเรื่องกกต.ในการประชุมงบประมาณวาระ2เพราะมันต้องมีงบประมาณของกกต.ก็อาจจะต้องมีการอภิปรายไหมและจะเห็นการประทะกันเดือดๆอีกหรือเปล่าในสัปดาห์นี้นอกจากงบประมาณอ่ะเปิดประเด็นอย่างนี้ก่อนท่านผู้ชมขณะที่ประเด็นเรื่องสว.หัวสว.เดือดเมื่อวานนี้พรรคประชาชนจัดเวทีครั้งหนึ่งเดี๋ยวมาไล่เรียงรายละเอียดรอบนี้ยังมีการเปิดเผยสิ่งที่พรรคประชาชนคุณชัยพลสะท้อนดีเรียกว่าเป็นจักรวาลอนุทินหมายถึงคนเกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทยและคุณอนุทิน ยองไปถึงหลักสูตรที่ถูกเรียกว่าคอนเน็กชันนักข่าวถามนายกตีเมื่อวานนี้นายกก็ย้ำนะครับทุกผู้ชมว่ารัฐบาลไม่เกี่ยวเข้าใจไหมรัฐบาลนี้เข้ามาปี68แล้วก็ปี69อนุทิน168อนุทิน269หัวสวมันเสร็จไปตั้งแต่ปี67ออกหนังสือไปแล้วห้ามไม่ให้เขาไปเกี่ยวข้องในนามหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยให้ลูกพรรคต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องมันจะไปเกี่ยวได้ยังไงยืนยันไม่มีทางมาบรรจบพบกันเลยเรื่องของการหัวสวหรือเลือกสวกับพรรคภูมิใจไทยเบอร์หนึ่ง
1: ถนนพระราม4กับถนนสุขุมวิทนะคะ
0: ไม่มีทางมาบรรจบกัน
2: ก่อนเลือกสว1เดือนหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยออกหนังสือชัดเจนว่าห้ามเข้าไปมีส่วนยุ่งเกี่ยวกับการเลือกตั้งสวถ้าผู้สื่อข่าวจะพูดถึงเรื่องว่าคั่วสวเนี่ยพูดถึงประกาศฉบับนี้ด้วยชอบลืมมันไม่มีแรงจูงใจใดๆที่จะต้องไปวุ่นวายกับเรื่องสวเลยแม้แต่น้อยเพราะที่มาของเราตั้งแต่เราเข้ามาเป็นรัฐบาลตั้งแต่ปี62เราก็มาของเราเองในฐานะความเป็นพรรคภูมิใจไทยไม่ได้มาพึ่งพาอาศัยสวตรงไหนที่ต้องมาช่วยให้เราได้เข้ามาเป็นรัฐบาลให้เราได้เติบโตจากพรรค50เสียงเป็น70เสียง70เสียงเป็น193เสียงเราก็มาจากการรับใช้พี่น้องประชาชนมาจากผลงานการทำงานของเรานะครับก็อยากจะให้เห็นใจแล้วก็เข้าใจด้วยว่าไม่พรรคภูมิใจไทยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับเรื่องนี
3: ้มีการวิเคราะห์กันเลยถึงขั้นว่าประเด็นคั่วสวจะทำให้สะเทือนถึงรัฐบาล
2: ก็ผมก็ตอบแล้วรัฐบาลนี้มาเมื่อไหร่ครับใช่ไหมครับแล้วสวมาเมื่อไหร่มันไม่มีส่วนที่มันชนกันเลยอ่ะใช่ไหมเหมือนถนนพระราม4กับถนนสุขุมวิทแต่พูดกันไปมันไม่มีวันบรรจบกันเพราะว่ามันคนละช่วงเวลากันแล้วก็คนละบริบทกัน
0: ท่านผู้ชมรอบนี้นายกพลาดเกี่ยวกับกายภาพของถนน
1: ค่ะ
0: ใครก็รู้ว่าพระราม4กับสุขุมวิทมีจุดบรรจบกันที่พระโขนง
1: ใช่ค่ะ
0: อำเภอเงินผมอยู่แถวนี
1: ้ค่ะ
0: ถนน2เส้นนี้เนี่ยพระราม4กับสุขุมวิทเนี่ยถือเป็นถนนคู่ขนานกันท่านผู้ชมนอกจากจะมีจุดบรรจบแล้วคือบรรจบกันตรงพระโขนงเนี่ย
1: ค่ะ
0: เป็นแยกที่รถติดที่สุดในโลก
1: ใช่ค่ะ
0: นี่ฮะนอกจากนั้นสุขุมวิทกับพระราม4ยังมีถนนที่เชื่อมโยงกันมากเทียบจะเรียกว่าตลอดเส้นเลย
1: ค่ะเป็นซอยย่อยๆเนี่ยค่ะ
0: ซอยหลักก็ยังมีเลยรัชดาพิเศษก็เชื่อมระหว่างพระราม4ตรงศูนย์เศรษฐกิจไปสุขุมวิท
1: ค่ะ
0: ตรงแล้วก็ถัดไปตรงนานาคือเชื่อมกันหมดเลยเรียกว่าเป็นถนนเส้นที่นอกจากจะมีการบรรจบแล้วยังมีการเชื่อมเต็มไปหมดเลยท่านผู้ชมฮะพระราม4กับสุขุมวิทนี่ไงเห็นใช่ไหมเนี่ยจุดบรรจบนั่นแหละฮะทั้งหลายทั้งปวงนี้ก็คิดอยู่เมื่อวานท่านนายกทำไมไปยกตัวอย่างนี
1: ้พระรามสี่กับสุขุมวิทเนี่ยค่ะ
0: ถ้าจะยกตัวอย่างถ้าจะต้องยกด้วยเลยลาดพร้าวกับบางนาตาดอย่างเงี้ย มันไม่มีทางบรรจบไอ้คู่นี้มันบรรจบไม่คาดคิดพาริสก็เอาด้วย
1: ค่ะ
0: พาริสวัชรศิลป์เมื่อคืนนี
1: ้บอกเปิดแผนที่ให้เห็นกันชัดๆเลยว่ามันมีซอยย่อยเชื่อมพระราม4กับสุขุมวิททั้งเส้น
0: เห็นนายกอนุทินบอกว่าร
1: ัฐบาลกับการโกงสวไม่เกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกันเหมือนพระราม4กับสุขุมวิทที่ไม่มีวันบรรจบกัน
0: เปรียบเทียบได้ดีครับ
1: เพราะไม่ว่านายกจะพูดอย่างไรแต่หลักฐานมันปรากฏชัด
0: หมายถึงเรื่องสุขุมวิทพระราม4หรือเรื่องหัวสว
1: ว่านอกจากจะมีซอยต่างๆที่เชื่อมโยงถนนพระราม4กับสุขุมวิทตลอดเส้นทางแล้วพระราม4กับสุขุมวิทยังบรรจบกันที่แยกพระโขนงอีกด้วย
0: ท่านผู้ชมอันนี้คือถนนไม่ใช่หัวสวใช่ไหมคงไม่ได้หมายถึงการจะมาบอกว่าสุดท้ายมาบรรจบกันหรือการเชื่อมโยงกัน
1: ค่ะ
0: เมื่อวานนี้ผู้คนในสื่อสังคมออนไลน์ก็เลยตั้งชื่อซอยใหม่มากมายเลยท่านผู้ชมระหว่างสุขุมวิทกับพระราม4อย่างซอยนี้ติดกับเรามีแสนสุขก็พอเลาะได้มีสุขุมวิท
1: ค่ะ
0: ถัดไปตรงๆเลยแสนสบาย
1: แสนสบาย
0: ถัดไปก็ตรงแยกกุ้งน้ำไทยไงสุขุมวิท42
1: ค่ะ
0: นึกออกใช่ไหม
1: นึกออกค่ะ
0: ทั้งเส้นบางคนโซเชียลนี่โหดไปใส่ชื่อสวลงไปถนนต่างๆที่เชื่อมระหว่างสุขุมวิทกับพระราม4ทั้งหลายทั้งปวงคุณรัชนกศรีนอกสสกทมประชาชนซึ่งตึงตั้งแต่ช่วงวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาก็เข้ามาแชร์โพสต์ของคุณพลิตเช่นเดียวกัน
1: แล้วก็ระบุข้อความเพิ่มเติมนะคะว่าเชื่อมทุกซอยแหละเหมือนกับสวกับพรรคภูมิใจไทย
0: อ้าวร้อนขึ้นมาจากเหตุบังเอิญที่ท่านนายกอนุทินไปยกสุขวิทย์กับพระราม4อ้าวเรื่องหัวสวที่เป็นเรื่องเป็นราวเดี๋ยวกลับมาติดตามกันเพราะมันใกล้เข้ามาเต็มทีที่กกต.จะวินิจฉัยแต่เราสลับกลับมาดูเรื่องชาวบ้านเรื่องนี้น่าสนใจเป็นกรณีที่ทำไมต้องมาร้องกับสายใหม่ต้องรอดท่านผู้ชมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับการจ้างพี่เลี้ยงมาดูแลแม่ในวัยชรายุ78ปีซึ่งป่วยเป็นสโตรกหรือเส้นเลือดแตกและปรากฏว่าอาจจะมีเขาลังขออาการอัลไซเมอร์ปรากฏว่าไปเจอรอยช้ำทั้งตัวไปเปิดวงจรปิดดูผงะเลยเอาผ้าเช็ดตัวคลุมหัวแล้วก็รัดคอนี่ฮะต้องไม่ลืมว่าคนที่ถูกกระทำอยู่อายุ78จะบอกว่าสาผมก็ไม่ใช่หรอกท่านผู้ชมฮะนี่ฮะสาผมแล้วมาเช็ดผมก็ไม่ใช่แน่คือคนที่เป็นลูกเป็นหลานเห็นภาพนี้เจ็บปวดหัวใจหลายคนกำลังใกล้สู่วัยชราต้องดูข่าวนี้วันนั้นไม่สามารถช่วยตัวเองได้เต็มที่เนี่ยจะโดนพี่เลี้ยงซึ่งจ้างไม่ได้ถูกเดือนละ 26,000 บาทกินอยู่ด้วยหมายถึงกินด้วยแล้วก็อยู่บ้านด้วยเนี่ยฮะเหตุการณ์นี้เมื่อวานนี้คุณปั้นอายุ45ปีพร้อมกับภรรยานำภาพวงจรปิดเข้ามาร้องทุกข์กับสายใหม่ต้องรอดคุณเอกภพเหลืองประเสริฐว่าแม่ของตนอายุ78ปีป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองหรือสโตรกและมีภาวะสมองฝ่อได้ประมาณ2ปีกว่าถูกพี่เลี้ยงที่จ้างมาเนี่ยทำร้ายลูกชายคือคุณปั้นเล่าว่าแม่อาศัยอยู่ที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเดิมแต่พออาการเริ่มหนักขึ้น
1: ด้วยความเป็นห่วงอะค่ะก็เลยขอนำแม่กลับมาดูแลเองที่บ้าน
0: แล้วก็พยายามจะติดต่อหาพี่เลี้ยงผ่านบริษัทดูแลผู้สูงอายุแห่งหนึ่งซึ่งตอนนั้นบริษัทแจ้งว่า
1: จะขอส่งพี่เลี้ยงตัวแทนมาให้ก่อนค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ที่วางเอาไว้ว่าให้ประจำอยู่กับคุณป้านเนี่ยยังไม่สะดวกมา

0: ด้วยกันที่บ้านค่ะ
1: หมายถึงนอนด้วยแล้วก็กินของที่บ้านด้วย
0: ค่ะ
1: ตั้งแต่ตุลาคมปี68ตุลาคมเงินเดือน 26,000 ให้มาอยู่กับเราที่บ้านมองเป็นคนในครอบครัวทำอาหารก็ทำเผื่อให้เขาได้ทานทานด้วยกันนี่แหละนอนก็นอนบ้านเราแต่หลังจากนั้น
0: ลูกชายก็คือคุณปั้นกับลูกสะใภ้อะค่ะเริ่มสังเกตเห็นรอยฟกช้ำตามตัวของคุณแม่ก็เลยถามนางนับเดือนนางนับเดือนก็จะหาข้ออ้างมาแก้ตัวตลอดอย่างเช่นแม่ไปนั่งพิงฝาชักโครกบ้างหรือเป็นเพราะว่าแม่เนี่ยกินยาละลายลิ่มเลือดมันก็เลยออกเป็นจ้ำๆแบบนี้จนกระทั่ง19สิงหาที่ผ่านมาค่ะ
1: คือย้อนไปตรงที่ก่อน
0: ค่ะ
1: ช่วงแรกที่พบเนี่ยจริงๆเป็นบาดแผลลักษณะเขาเรียกว่ารอยกดทับตามข้อพับแขนหรือข้อพับเข่าซึ่งไม่ใช่รอยกดทับแล้วเนี่ยน่าจะเป็นการถูกทำร้ายแล้วก็มีลักษณะฟกช้ำดำเขียวอาทิตย์แรกเนี่ยก็ปรากฏว่านับเดือนเนี่ยส่งภาพเข้ามาในไลน์ที่มีตนกับภรรยาอยู่ด้วยอ้างว่านี่แผลนี้เกิดจากขั้นตอนกายภาพบำบัดหรืออ้างว่าแม่ทำตัวเองเนี่ยแม่คอยเหวี่ยงแขนไปชนกับสิ่งต่างๆทำให้ตนเองไม่คาดคิดว่านับเดือนจะเป็นคนก่อเหตุทำร้ายแม่คือส่งภาพมาให้ดูอีกท่านผู้ชมกระทั่ง19สิงหาที่ผ่านมาตอนเช้าลูกสะใภ้คือภรรยาคุณป้าได้ยินเสียงแม่ร้องออกมาจากในห้องรีบวิ่งไปดูเห็นว่านางนับเดือนเอาผ้าชิตัวมาคลุมศีรษะอย่างคลิปนั่นแหละนั่นฮะแบบรัดแน่นผิดปกติแม่ไม่ได้ตอบโต้อะไรได้แต่ทำเสียงเงิมงำคือมันอัดอยู่อะเงิมงำเหมือนจะสื่อสารอะไรบางอย่างอาจณตอนนั้นเนี่ยท่านผู้ชมนับเดือนอย่างที่ว่าเนี่ยเห็นเลยว่ามีความพยายามดัดศีรษะแม่ไปทางด้านหลังจนแม่ร้องแต่เธอกลับหันมาตอบหน้าตาเฉยว่าแม่กำลังร้องเพลงชาติ
0: แล้วก็ทำทีเป็นหัวเราะกลบเกลื่อนนะคะ
1: ตัดสินใจย้อนไปดูวงจรปิด
0: ก็เลยเห็นพฤติกรรม
1: รุนแรงที่ทำกับแม
0: ่ก็คือทั้งรุนแรงทั้งข่มขู่แม่มาตลอดนะคะ
1: เอาผ้าเนี่ยคลุมหัวตลอดมา
0: แล้วก็เหมือนขยุ้มหัวแล้วก็โยกหัวไปมาอย่างรุนแรงอะค่ะ
1: บางครั้ง
0: มีลักษณะเหมือนกับจับหัวกดลงไปด้วย
1: แล้วมีเสียง
0: พูดข่มขู่ประมาณว่าเนี่ยเดี๋ยวครอบครัวจะพากลับไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงนะ
1: เดี๋ยวลูกจะพากลับไปอยู่ศูนย์พักพิงโคทั้งที่ลูกก็เป็นคนพาออกมาอยู่กับบ้านแล้วจ้างนับเดือนมาดูแลก่อนหน้านั้น1วัน
0: แม่เนี่ยยังถูกนางนับเดือนต่อว่าค่ะแล้วก็คาดว่าน่าจะมีการทำร้ายกันในห้องน้ำด้วย
1: ไม่มีวงจรปิดไง
0: เออมันมีรอยฟกช้ำตามร่างกาย
1: ก็เลย
0: ตัดสินใจไล่นางนับเดือนออกจากบ้านแล้วก็ยกเลิกการจ้างเป็นพี่เลี้ยงค่ะ
1: ก่อนจะรวบรวมหลักฐาน
0: ไปแจ้งความที่โรงพักเมืองชลบุรีเพื่อเอาผิดกับนางนับเดือน
1: ทั้งนี้ตอนนี้เนี่ยนางนับเดือนอาจจะไปแฝงอยู่ตามกลุ่มดูแลผู้สูงอายุอันนี้ประการที่1ประการที่2ท่านผู้ชมตำรวจเนี่ยระหว่างรอผลการตรวจร่างกายตำรวจอ้างว่าเดี๋ยวจะออกหมายเรียกผู้ดูแลหญิงคนนี้มารับทราบข้อหาตามขั้นตอนแต่เกรงจะมีพฤติกรรมกับคนอื่นคื อทำไมตำรวจต้องรอให้เขามาร้องเรียนกับสายใหม่ต้องรอดฮะ
0: ค่ะ
1: หลักฐานชัดขนาดนี้นี่ต้องมีอะไรอีกสงสัยไหม
0: ค่ะ
2: คุณแม่ร้องก็เลยมาไล่ดูกล้องภายหลังนะครับก็เลยเห็นคลิปว่าผู้หญิงคนนี้เอาผ้าขนหนูนะครับที่ผ้าขนหนูมันเนี้ยปกติจะเป็นผ้าที่เช็ดตัวมันผิดปกติคือเขาคุมหมดเลยคุมหมดเลย
3: แล้วก็ล็อกแล้วก็มีการดัด
2: มีลักษณะของการล็อกคอแม่แล้วก็ดัดศีรษะแม่ไปด้านหลังจนแม่ร้องโอ้ยเห็นคลิปแบบนี้เนี่ยเราเลยเรียกคุยเราเจอเพิ่มอีกก็คือคลิปในห้องน้ำมีการขู่ให้แม่ยืนใช่ไหมครับแม่เป็นสโต๊กเนี่ยแม่ยืนเองไม่ได้อยู่แล้วตะคอกเพื่อให้แม่ยืนมีการตีขาได้ยินเสียงเลยนะครับทีนี้เรา
3: ทุบตีอะไร
2: แล้วก็มีการทุบตีทีนี้เราเลยเรียกคุยกับเขาแล้วก็ให้เขาดูกล้องนะครับเขายอมรับนะครับว่ามีการตีขาวันนั้นเราเลยให้เขาออกจากงานกับแฟนก็ไล่ย้อนดูคลิปไปวันก่อนๆอีกครับเราก็เลยพบผมต้องขอเรียกว่าการทารุณเลยนะครับเพราะผมดูไปเนี่ยร้องไห้ไปผมเจ็บปวดมากผมเจ็บปวดมากครับมันเป็นคำพูดนั้นสั้นว่านี่ผมพูดกับตัวเองนะว่า
4: วันที่ผมจับคนมาทำร้ายแม่ผมต้องเจ็บปวดแต่ก็ต้องดูคลิปดูให้หมด

0: ก็จดออกมาว่ามันทำอะไรบ้าง
1: เพื่อเอาไปเป็นหลักฐานในการดำเนินคดี
2: ท่านผู้ชมเรื่องนี้ต้องตามต่อข้อที่หนึ่งตำรวจโรงพักเมืองชลบุรีคดียังไงข้อที่สองความหนักเบาอย่างที่ว่านี่ไม่รู้ว่าไปโดนมาขนาดไหนเพราะอยู่มา10เดือนเนี่ยตั้งแต่ตุลาคมปีที่แล้ว
3: ใช่ค่ะ
2: 6วันเนี่ยงานกริบเลยหลังจากนั้นพอจ้างประจำเดือนละ 26,000
3: กลายเป็นแบบนี้ค่ะ
2: 6:20 นท่านผู้ชมร่วมจัดรายการกับผมในน้องใบเหมือนเช่นเคย
3: ผ่านทางหน้าจอของดังเล่าเช้านี้นะคะมีซื้อยืดกรรมกรข่าวสารดังเล่าเช้านี้รุ่นสีดำจะมอบให้คุณผู้ชมพาทันค
2: ่
3: ะ
2: ให้วงเล็บว่าโหดเป็นเงื่อนไข
3: ค่ะ
2: โหดสั้นๆ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: โหดเป็นเงื่อนไขข้อความเรื่องอะไรก็ได้ให้โดนใจเรื่องนี้ถือว่ามันจะเกิดขึ้นมากมายในขณะนี้นะเนี่ย
3: ใช่ใช่ค่ะ
2: หรือท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อเรื่องเล่าเช้านี้ครับ
4: เล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
5: สนับสนุนโดยอาโมจินเยลแสบอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยมองหาอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าม
6: ี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Xtat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
7: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้ point ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็ค point ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสม point แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมีแอป Exact Portal เปิดแอปเช็ค point สะสม point แลก point รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้
8: ว่ารถ EV หายางเปลี่ยนยาก
9: ไม่จริง
8: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
9: ไม่จริง
8: แล้วอะไรจริงอะ
10: B Quick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
8: เส้นละ 1,990 บาท
10: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
8: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ B Quick จริง
10: ๆสอบถามโทร1153
11: ตลอด68ปีที่ผ่านมาการไฟฟ้านครหลวงหรือ NEA ภาคภูมิใจที่ได้อยู่เคียงข้างและเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาเมืองสู่การเป็น Smart City ด้วยโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ Smart Grid and Smart Meter พัฒนาบริการ e-service ให้ทุกการเชื่อมต่อเป็นเรื่องง่ายควบคู่กับการวางระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สอดรับนโยบาย Action 5 Plus ทำทันทีของกระทรวงมหาดไทยเพราะหน้าที่ของเราไม่ใช่แค่การจ่ายไฟแต่คือการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราให้ดีขึ้นเรามุ่งมั่นขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าสู่มหานครแห่งอนาคต
12: 1เสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
13: ้ผมคือสุสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุสาครจากสสส
12: 1เสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
14: ้สนใจลงโฆษณากับวิทยุครอบครัวข่าวติดต่อ081-359-9310
4: เล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
5: สนับสนุนโดยน้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
15: New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
2: นาทีเรื่องเล่าเช้านี้นะครับว่ากันต่อไปอ่ะ สังเกตมั้ยว่าตอนนี้ไม่ใช่หน้าหนาวนะ
3: ค่ะ
2: หน้าฝน
3: หน้าฝนค่ะ
2: ทำไมไฟไหม้ถี่ยิบเลยเนี่ยโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครครั้งก่อนไฟไหม้ใหญ่ตลาดคลองถมคลองถมเซ็นเตอร์เมื่อวานนี้เห็นข่าวนึงมีเด็กนักเรียนคนนึงนะเขียนจดหมายไปถึงผู้ที่เด็กรู้สึกว่าจะเป็นที่พึ่งหวังคือไม่มีเงินเรียนหนังสือคือตลาดคลองถมเนี่ยมันเป็นแหล่งทำหากินของคนนะนึกออกใช่ไหม
3: นึกออกค่ะ
2: นี่เกิดอีกเจริญกรุง
3: ค่ะ
2: เป็นอาคารเก่าซอยเจริญกรุง13ท่านผู้ชมบ่าย 2:42 นาทีในอาคารซอยเจริญกรุง13ถนนเจริญกรุงเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครคือกรุงเทพชั้นในอีกแล้ว
3: ที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นอาคาร2ชั้นนะคะอยู่ในระหว่างการรื้อถอนค่ะเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องใช้น้ํา3หัวฉีดระดมฉีดสกัดไฟไม่ให้มันลา
2: ม
3: ประมาณ15นาทีก็ควบคุมเพลิงเอาไว้ได
2: ้
3: ตอนนี้อยู่ระหว่างรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานกับตำรวจเข้าตรวจสอบอีกครั้งนะคะ
2: อ
3: ัน
2: นี้แปลกอยู่ระหว่างการรื้อถอนแท้ๆ
3: ค่ะ
2: ทั้งนี้คุณชัชชาติสิทธิพันธ์ท่านผู้ว่ากทม.ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เพลิงไหม้จุดนี้มันอยู่ที่เจริญกรุง13ใกล้กับแยก SAB ไฟสงบเนี่ยตอนบ่าย 2:56 นาทีก็ใช้เวลาไม่นานนี่ฮะท่านผู้ว่าชัดชาติระบุว่าอาคารนี้เป็นตึกแถวเก่าที่ไม่มีคนอยู่อาศัย
3: เนื่องจากอยู่ในโครงการรื้อถอนและปรับปรุงพื้นที่ค่ะมีการล้อมรั้วเอาไว้แล้วเหตุการณ์นี้ไม่มีประชาชนหรือผู้พักอาศัยได้รับบาดเจ็บนะคะแต่ว่ามีรายงานอปพร.ถูกกระจกบาดเจ็บ1ราย
2: นี่มันเกิดขึ้นถี่ยิบเลยไฟไหม้เมื่อวานนี้ย้อนกลับไปตอนบ่ายโมง45นาทีไฟไหม้อาคารเรียนสวนกุหลาบธนบุรี
9: ไม่ใช่วันที่คนเรียนอ
2: ยู่ที่ท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกทม.เป็นอาคารชั้นอาคาร1บริเวณชั้น4ซึ่งเป็นห้องพักครู
3: ภายในเนี่ยมีการเก็บเอกสารประเภทข้อสอบอุปกรณ์การเรียนที่นอนของครูแล้วก็มีตู้เก็บเสื้อผ้าของครูค่ะตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยคือแสงไฟกับกลุ่มควันพวยพุ่งออกมานะคะก็เร่งฉีดน้ำสกัดเนี่ยใช้เวลาครึ่งชั่วโมงก็ควบคุมไฟให้อยู่ในวงจำกัดได้มีคนเจ็บ1คนสำลักควันค่ะเป็นคุณครูพละศึกษาชื่อครูพัชระอายุ33ปีนะคะนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะ
2: โอ
3: ้เนี่ยค่ะถามคุณครูอีกคนนึงที่พักอยู่ในโรงเรียนชื่อครูอดิศรอายุ35บอกได้รับโทรศัพท์แจ้งว่าไฟไหม้ในโรงเรียนก็เลยรีบวิ่งมาดูกับเพื่อนอีกคนนึง
2: เมื่อไปถึงเปิดประตูห้องที่มีไฟไหม้กลุ่มควันจำนวนมากพุ่งออกมาแล้วไฟเริ่มประทุขึ้นมาจากพื้นเอาถังปะเคิมไปฉีดพ่นกับเพื่อนเอาไม่อยู
3: ่ก็ต้องลงมารอที่ด้านล่างอะค่ะซึ่งในที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นห้องพักครูที่เก็บเอกสารพวกกระดาษเนี่ยเป็นจำนวนมาก
16: ผมก็วิ่งขึ้นมาแล้วผมก็ดึงประตูออกเปิดประตูเข้าไปแล้วก็มีควันออกมาแต่ไฟอ่ะมันเริ่มจากพื้นจากพื้นแล้วก็เอาถังดับเพลิงไปพ่นแต่เอาไม่อยู่สองคนเอาไม่อยู่ก็เลยพาลงเพราะว่าครูครับ
17: นั้นมีแบบเชื้อเพลิง
16: อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่น่าจะมีพวกกระดาษพวกไม้พวกอะไรเยอะอยู่เพราะว่าตรงนั้นจะมีงานนักเรียนอ่ะค่อนข้างเยอะอันนี้ที่อยู่ห้องตรงข้ามแบบเขาโทรมาแจ้งผมอะไรยุ่งสมบัติคือบางท่านนี่เขาทำงานอยู่ตามห้องพักครูแต่ว่าห้องนี้ไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่า
2: อ๋อทำบุญพร้อมฮะคือปกติมันจะเกิดเยอะหน้าหนาวเพราะว่าอากาศแห้งลมแรง
3: ค่ะ
2: นี่เป็นกรณีหน้าฝนจะมีสาเหตุจะอะไรเดี๋ยวต้องรอตรวจที่ผ่านมาเกิดปุ๊บนี่หลังๆไม่ค่อยได้ติดตามว่าตกลงมันเกิดจากอะไรแน่เวลาไฟไหม้ที่ไม่ใช่เหตุใหญ่เนี่ยพูดก็พูดนะขอหยิบเอาเรื่องน้องแคนมาสักนิดนึง
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ทีมงานเอาเรื่องเมื่อวานนี้มาสักหน่อย
3: ที่บ้านของน้องแคนนะบ้านคุณพ่อ
2: แคนอติรุธผู้ประกาศข่าวเรื่องเล่าหน้าหนึ่งนี่แหละ
3: ค่ะ
2: ท่านผู้ชมคุณพ่อ
3: คือคุณพ่อ
2: ไปซื้อไอ้ไฟฉาย
3: ตากบที่เขาเรียกไฟฉายตากบกันนะคะ
2: เวลาส่องกบหรือไปกรีดยาง
3: คุณพ่อชอบทำสวน
2: แล้วปรากฏว่าไปซื้อจาก TikTok นี่ถามแคนแล้ว
3: ใช่ค่ะแล้วคุณพ่อก็เสียบชาร์จเอาไว้อ่ะค่ะ
2: หน้าทีวีนั่นน่ะเห็น
3: ตัวคุณพ่อกับคุณแม่อยู่นอกบ้านแล้วคุณผู้ชมดูถ้าย้อนไปอีกทีนึงตรงหน้าทีวี
2: ย้อนกลับไปก่อนชาร์จเอาไว
3: ้เนี่ยค่ะลูกไฟมันกระเด้งมาตรงโซฟาที่เป็นโซฟาผ้า
2: ลูกไฟมันกระเด็นออกมาเนี่ยใช่ไหม
3: ค่ะ
2: นั่นคุณพ่อคุณแม่อยู่ข้างนอก
3: ใช่ค่ะ
2: ก็เข้ามาดับทันในเวลาต่อมาดูภาพไปก่อนคือถ้าไม่มีใครอยู่เนี่ยท่านผู้ชม
3: น้องแคนบอกน่าจะไหม้บ้านแน่ๆค่ะ
2: นี่ไงโอ้โหนั่นและดูไปดูสภาพหลังจากดับไฟแล้ว
3: นี่คือโซฟาค่ะ
2: เออ
3: คือแล้วน้องบอกคุณพ่อกับคุณแม่นี่คือหน้าดำขม่าเลยนะคะ
2: เอาเหรออย่างนั้นใช่ไหม
3: ใช่ค่ะตอนที่คือน้องแคนอ่ะรีบกลับไปที่บ้านแล้วคุณแม่นี่คือหน้าขม่าทั้งหน้าเลยอะค่ะ
2: นี่เสียบชาร์จทิ้งเอาไว้ใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วจู่ๆไฟลุกอะ
18: ไฟฉายเนี่ยแหละ
2: เลือกดูเถอะ
3: เนี่ยไฟฉาย
18: ไอตัวไฟฉายคาดหัวเนี่ยเนี่ยน่าจะใช่เนี่ย
2: เดี๋ยวนี้เครื่องไฟฟ้าราคาถูกมีเยอะโดยเฉพาะที่สามารถสั่งซื้อถูกมากๆทางติ๊กต็อกนี่คุณพ่อก็พักการทำอาหารก่อนปกติผมกับน้องไบร์ทมักจะมีโอกาสไป
3: ท
2: านอาหารถือมือคุณพ่อเนี่ย
3: ที่บ้านหลังนี้นะคะ
2: โอ้เห็นแล้วน่ากลัวท่านผู้ชมไปดูกันต่อสลับสับเปลี่ยนมาดูเรื่องอาจจะชาวบ้านเนี่ยนะแต่ผมว่าน่าสนใจอยู่ที่กำแพงเพชร
3: ค่ะ
2: 4ทุ่มของวันที่5ก็คือวันเสาร์เกิดเหตุระทึกที่ร้านสะดวกซื้อในตลาดคลองลานที่อำเภอคลองลานกำแพงเพชรนายวุฒิกายอายุ30ปีจู่ๆเครียดเอามีดปอกผลไม้ปลายแหลมขนาดยาวประมาณ20เซนจี้คอภรรยาตัวเองจับเป็นตัวประกันพนักงานในร้านก็ตกใจรวมถึงลูกค้าเป็นภาพนี้ตำรวจต้องสนที่กำลังกับฝ่ายปกครองกว่า20นายไปจุดเกิดเหตุ
3: พยายามจะเจรจากับนายวุฒิไกรให้ปล่อยตัวประกันก็คือภรรยาของเขาและให้วางมีดค่ะ
2: นานกว่าชั่วโมงนั่นน่ะ
3: จนกระทั่งนายวุฒิไกรเนี่ยมีอาการสงบลงแล้วก็ยอมวางมีดนะคะ
2: และไม่ใช่จูจูมาเกิดขึ้นตอน4ทุ่มร้านสะดวกซื้อนะจะบอกให้เนี่ยดูคลิป
19: ไม่มีเชื่อพี่รับประกันไอ้เถื่อนลายพี่ไล่ไปได้เห็นมั้ย
20: ผมว่าจะทุกคนครับ
19: เน
20: ี่ย
19: ปล่อยเม
20: ีย
19: แล้วก
20: ัน ผมปล่อยเนี่ยก็พี่อย่ามาผมขอไม่ข้าวครับกินได้มั้ยน้อยกินไง
21: บ่
20: ไม่ก
21: ิน
20: คร
21: ับ
20: น้อยกิน
21: ไ
20: ง
21: ใจเย็นใจเย็นใจเย็นยา
2: ดูไปแล้วผมจะบอกว่าก่อนเกิดเหตุตั้งแต่เที่ยงวันเสาร์ตัวนายวุฒิไกรเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มาตลาดแล้วรถล้มลงไปเองตำรวจก็ไปช่วยทำแผลถลอกแล้วพาไปส่งบ้านนะรถมอเตอร์ไซค์ก็ไปเก็บไว้ที่ป้อมตำรวจคลองลานพอวุฒิไกรกลับไปถึงบ้านเมื่อพบภรรยาไม่พอใจโวยวายกระทั่งเย็นภรรยากลับมาบ้านด่าทอภรรยาอารวาสผู้ใหญ่บ้านช่วยไปพูดคุยบอกภรรยาเขาไปทำงานรับจ้างแต่วุฒิไกรยังไม่พอใจหาว่ารถล้มเมียไม่สนใจห่วงแต่รถไม่ห่วงคนนี่ฮะ
3: จะกลับบ้านที่โคราชก็กลับไม่ได้
2: ไม่พอใจภรรยามักจะบ่นว่าตัวเองไม่ยอมไปทำหมากินทำให้เครียดแล้วจากนั้นประมาณ3ทุ่ม
3: ก็อลวาดอีกเนี่ยค่ะ
2: ครั้งนี้ตำรวจมาเชิญตัววุฒิกายขึ้นรถสายตรวจไปที่ป้อมตำรวจเพื่อสงบสติอารมณ์ระหว่างทางทะเลาะกับเมียอีกกระทั่งมาถึงป้อมตำรวจห่างร้านสะดวกซื้อประมาณ200เมตรวุฒิไกรเดินวนไปมาที่ป้อมก่อนจะมีดที่ติดตัวมาตำรวจบอกติดมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู
3: ้คือจี้คอแล้วกระชากตัวภรรยาไปที่ร้านสะดวกซื้อค่ะ
2: ตำรวจถึงตามมาเกลี้ยกล่อมนี่ก็แปลว่าจริงๆตำรวจรับตัวมานะ
3: ค่ะ
2: แล้วจังหวะมาอยู่ที่ป้อมเนี่ยให้สงบจิตอารมณ์เอามีดที่เตรียมมาจากไหนก็ไม่รู
3: ้จี้คอภรรยาตัวเอง
2: ลากมาร้านสะดวกซื้อห่างกัน200เมตรตำรวจต้องรีบตามมาเกลี้ยกล่อมจนยอมวางมีดเหลือเชื่อไห
3: ม
2: เมื่อวานนี้ตอนเช้าวันรุ่งขึ้นและเช้าวันอาทิตย์ตำรวจก็ยังไม่สอบปากสามารถสอบปากคำได้เพราะยาละวาดอยู่ในห้องขัง
3: คือพูดจาไม่รู้เรื่องอะค่ะ
2: ตำรวจก็เลยพาภรรยาของนายวุฒิไกรไปชี้จุดเกิดเหตุสอบปากคำภร ภรรยาบอกว่า
3: สามีน่ะเขาไม่พอใจที่กลับมาบ้านแล้วไม่เจอตัวภรรยาค่ะคือภรรยาบอกว่าไปทำงานรับจ้างมาแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าสามีเนี่ยไปรถล้มและได้รับบาดเจ็บพอเสร็จงานกลับมาบ้านเจอสามีมาต่อว่าด่าทออารวาสใส่ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยต้องมาช่วยคุยแต่ก็คุยไม่รู้เรื่องจนตำรวจมาเชิญตัวไปสงบสติอารมณ์ที่ป้อมยามใกล้ๆกับร้านสะดวกซื้อ
2: ปรากฏว่า
3: ไปถึงป้อมยามสามีก็เดินวนไปวนมาแล้วก็ดึงเธอไปที่ร้านสะดวกซื้อแล้วเอามีดจี้คอ
2: ไม่มีเหตุผลเลยอยู่กินกันมา
3: 8ปีค่ะไม่มีลูกด้วยกันนะคะที่ผ่านมาเธอบอกก็ทะเลาะ กันบ้างแต่เรื่องส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเธอบอกเธอก็ไม่ติดใจเอาความหรอกเป็นไปตามกฎหมาย
2: ผู้ใหญ่บ้านบอกว่านายวุฒิกายมีอาการคลุ้มคลั่งบ่นไม่พอใจที่เมียไม่อยู่บ้านอันที่ผู้ใหญ่ที่เราไปช่วยเคลียร์ตั้งแต่กลางวันวันเช้าอ่ะ
3: บอกคือไม่เป็นห่วงเขาเลยที่เขาว่ารถล้มเขาไม่พอใจภรรยา
2: พอตำรวจพาตัวไปสงบจิตอารมณ์ก็ยังอยากให้พาภรรยาไปด้วย
3: ตำรวจก
2: ็ตอนสามทุ่มวันเช้า
3: ก็เลยพาไปด้วยกัน
2: ตำรวจก็เอาเมียไปด้วยก็ได้ระหว่างทางตำรวจรับแจ้งเคสคนทะเลาะกันที่ข้าโรงเรียนชุมชนคลองลานก็เลยขอแวะไปตรวจสอบวุฒิไกรกับภรรยาอยู่บนรถไงแต่วุฒิกายกลับคิดเองว่าตำรวจจะลวงไปฆ่า
3: โอ้ก็เลยกระโดดออกจากตัวรถแล้วไปซ่อนตัวที่บ้านหลังหนึ่งในละแวกนั้นค่ะ
2: ตำรวจก็ไปตามตัวพากลับมาที่ป้อมตำรวจพอมาเห็นรถบรรทุกจอดอยู่หน้าป้อมเกิดโกรธอีกคิดว่าตำรวจจะเอาขึ้นรถหกล้อไปฆ่า
3: ก็เลยกระโดดลงจากรถแล้วก็เดินไปเดินมาอยู่แถวแถวป้อม
2: แล้วก็เอามีดขึ้นมา
3: จี้คอภรรยาลากตัวไปที่ร้านสะดวกซื้
2: อเอาเรื่องมันสามารถเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ย
0: หรืออะไรก็ไม่มั่นใจนะครับก็กลัวว่าตำรวจจะลวงไปฆ่าก็เลยโดดรถโดดรถลงตัวอยู่ที่บ้านเขาแล้วตำรวจก็ส่องไฟก็เจอแล้วก็ออกมาโดยดีแล้วก็ยอมขึ้นรถไปกับเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมกับเมียนะครับพอไปถึงบริเวณสี่แยกคลองลานเพื่อที่จะถึงป้อมสี่แยกคลองลานนะก็เกิดอาการว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะลวงไปฆ่านะครับโดยมีรถ6ล้อ1คันจอดที่ป้อมตำรวจนะครับจอดที่ป้อมตำรวจก็คิดว่าตำรวจจะเอาขึ้นรถ6ล้อไปก็โดดรถลงอีกเดินเข้าไปที่4แยกก็ไปเดินเข้าเดินออกบริเวณตรงป้อมนั่นแหละแล้วนึกอย่างไรก็ไม่รู้นะครับก็ไปคว้าคอเมียแล้วก็เอามีดจี
2: ้นี่ฮะท่านผู้ชมตรงจะสงบสติอารมณ์ได้ยังไงเนี่ยเมื่อวานนี้ตอนเช้ายังพูดไม่รู้เรื่องอยู่เลยเนี่ย
3: ค่ะ
2: บางทีพูดไม่รู้เรื่องเนี่ยจะทำยังไงจุดเริ่มต้นนิดเดียวคือขี่มอเตอร์ไซค์ไปล้มลงไปเอง
3: ใช่ค่ะ
2: มีแผลถลอกตำรวจเขาอุตส่าห์พาไปทำแผลพาไปส่งบ้าน
3: ค่ะ
2: กลับไปบ้านไม่เจอเมีย
3: ก็เลยโมโหว่าเป็นห่วงแต่รถไม่ห่วงคนเขารถล้มเขาเจ็บ
2: ทำไมไม่อยู่บ้าน
3: ค่ะ
2: ผู้ใหญ่มาเคลียร์บอก
3: เขาไป
2: ร
3: ับ
2: จ
3: ้
2: างทำงานตกเย็นกลับมาอาละวาดเมีย
3: ค่ะ
2: กระทั่งต้องเรียกเอาตำรวจมาสงบสติอารมณ์และสุดท้ายพาไปป้อมตำรวจมีเหตุจะไประงับเหตุแถวนั้น
3: ก็คิดไปเองว่าตำรวจจะลวงมาฆ่าตรงนี
2: ้เรื่องอย่างนี้มันเป็นข่าวชาวบ้านแหละแต่ว่ามันน่าสนใจอยู่แล้วผมต่อไปอีกเรื่องนึงท่านผู้ชมฮะไปดูเหตุการณ์ซึ่งเดี๋ยววันนี้คุณณัฐวุฒิซึ่งเกิดเหตุกับคุณสมชัยศรีสุธิยากรมีนัดหมายแจ้งนักข่าวเมื่อวานนี้นะวันที่จะไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ย
3: ค่ะ
2: เพื่อจะไปขอให้ผบ.ตร.ดำเนินการออกหมายจับคุณสมชัยศรีสุธิยากรกับคณะซึ่งมีอยู่ 5-6 คนข้อหาว่าช่อโกงข้อหาว่ามีการเปิดเรียรายเงินโดยไม่ได้ขออนุญาตจากกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยและฟอกเงินเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจากกรณีที่มีคนในกระบวนการที่ไปตรวจสอบกกต.เรื่องบาร์โค้ดจำได้ไหม
3: ค่ะ
2: บาร์โค้ด
3: ค่ะ
2: ซึ่งต่อมาเนี่ยกกต.แจ้งความคุณสมชัยก็เลยตั้ง
3: เป็น
2: กองทุนขึ้นมา
3: เพื่อจะไว้สู้คดี
2: เอาไว้สู้คดี
3: ค่ะ
2: แล้วปรากฏว่าคือไม่ได้ขออนุญาตตามกฎหมายกับกรมการปกครองอ่านพรบ.เรียรัยแต่คุณณัฐวุฒิบอกผมเป็นผู้เสียหายและมีการโอนเงินไปแล้ว
3: อ้างว่าเป็นหนึ่งในคนที่โอนเข้าไปในกองทุน
2: เลยไปถึงขนาดฟอกเงินเลยนะเนี่ย
3: ค่ะว่ากองทุนคุณสมชัยฟอกเงิน
2: อ้างว่ามีการเบิกเงินออกไปใช้ในทางมิชอบ
3: ค่ะ
2: ค คุณสมชัยวันก่อนเนี่ยไปแจ้งความว่าคุณณัฐวุฒิเนี่ยหมิ่นประมาทอ้างว่าเอาเงินกองทุนที่ว่าที่ออกมาบำเรอกาม
3: ค่ะ
2: อ้างว่าอย่างนั้นกล่าวหาอย่างนั้นวันนั้นคุณสมชัยก็หลักฐานมาแสดงว่าภรรยาผม
3: ค่ะแต่งงานกันมา9ปี
2: กล่าวว่าแต่งงานหลอกๆ
3: ค่ะ
2: หลอกอะไรสมรภชทาน
3: ค่ะ
2: ท่านพลเอกสุรุจุลานนท์องค
3: มนตรีเป็นประธาน
2: แล้วเงินกองทุนที่ว่านี้ทุกบาททุกสตางค์ยังอยู่ในบัญชียังไม่ได้ถอนออกมาเลยสักบาทเดียวยังอยู่ครบเอาหลักฐานมาแสดงคือตั้งใจจะมาแจ้งความว่าหมิ่นประมาทคุณณัฐวุฒิตำรวจเชื่อว่ามาดักรอแต่เจ้าตัวบอกฟ้าลิขิตมาขอตำรวจทองหล่อออกหมายจับในข้อหาอย่างที่บอกไปเนี่ย
3: ค่ะ
2: แล้วตำรวจรอเอกสารให้รอเลยมาเจอแล้วเกิดเหตุการณ์ที่ว่านี้เรื่องนี้ยังร้อนอยู่เพราะคนสมชัยยืนยันคลิปปรากฏเข้ามาทำร้ายแล้วก็ทำให้เสียทรัพย์ลักทรัพย์แต่คุณณัฐวุฒิยืนยันว่าคนสมชัยขี่จักรยานเอาแฮนด์จักรยานข้างซ้ายมาชนที่พุงแล้ว
3: ตก
2: สะดุ้งตกใจบ้านจักรจี้
3: จักรจี
2: ้ไหนดูคลิปอีกทีสิ
1: สวัสดีครับดีครับสวัสดีครับ
2: นั่นแหละฮะท่านผู้ชม
21: ทำไมเนี่ย
1: ทำไมร่างกายนะครับ
21: ทำไมร่างกาย
1: ครับ
21: เอา
1: จ
21: ับ
1: จับร่างกายมาเลย
21: ทำไมร่างกายครับ
1: จับเลยครับ
21: จับดิ
1: ทำไมร่างกายครับ
21: ไม่ใช่ผมนี่ทำไมโอ้ยดีครับดีครับโอ้ยดีครับ
2: นั่นแหละฮะทำไมไม่เปิดปกติ
21: โอ้ยดีครับดีครับโอ้ยดีครับ
1: ไปไหน
21: เดี๋ยว
1: ไหน
21: ไ
1: ปไหน
21: ไ
1: ป
21: ไ
1: หน
21: โอ้ย
1: ที่ที่ทำร้าย
21: ทำร้ายร่างกายนะครับ
1: ทำร้ายร่างกาย
21: นะครับตำรวจจัดการ
1: มาจัดการมาเลย
21: ตำรวจจัดการครับจับเลยครับ
1: จับดิ
21: ทำร้ายร่างกายครับ
1: ไม่ใช่ผมได้ทำร้ายร่างกาย
21: เนี่ยทำร้ายร่างกายนะทำร้ายร่างกายนะครับทำร้ายร่างกายนะครับ
1: ทำร้ายอะไร
21: ทำร้ายร่างกายนะครับ
1: ทำร้ายอะไร
21: สื่อบันทึกไว้เลย
1: ทำร้ายอะไร
21: มึงทำร้ายอะไร
1: ตำรวจจ
21: ั
1: ดการ
21: พร้อมจะ
1: ร
21: ื้อตำรวจจัดการตำรวจจัดการคร
1: ับ
21: ตำรวจจัดการตำรวจจัดการเลยครับทำร้ายร่างกายก่อนนะตำรวจไม่ปฏิบัติหน้าที
1: ่กูรอมึงอยู
21: ่เดี๋ยวนะครับตำรวจจัดการ
1: ครับ
21: ตำรวจจัดการตำรวจจัดการครับ
1: เด
21: ี๋
1: ยวถ้ามีอะไรที
21: ่จัดการได้เลยการตรวจเอาเป็น
1: ไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยตื่นรู้เลยไม่ได้ทำอะไรเลย
21: ทำอะไรเลยไม่ได้ทำอะไรเลย
1: ไม่ได้ทำอะไรเลย
21: ตำรวจจัดการเลยครับ
1: ผมเจอมึงอ่ะ
21: ตำรวจจัดการ
1: ผมเจอมึง
21: ตำรวจจัดการ
1: จากกูพร้อมเจอมึง
21: ตำรวจจัดการ
1: กูพร้อมเจอมึง
21: ตำรวจจัดการเลยครับ
1: เดี๋ยวมึงเจอครูคนอย่างกูวันนี้
21: ตำรวจจับเลยคร
1: ับ วันนี้มาขอหมายจับมันมาขอหมายจับมัน
21: ทำไรซึ่งหน้า
1: เนี่ยขอหมายจับมันมาขอหมายจับมัน
22: เดี๋ยวขอทำงานทีละคนนะทีละคนทีละคนก่อนทำงาน
1: คุณต้องให้ความฟังก่อน
22: รู้
1: ท
22: ีละคน
1: ไม่ใช่ขออนุญาต
21: ไ
1: ม่ใช่
21: จัดการเลยครับไปเลย
1: วันนี้มาขอหมายจับผู้ต้องหา
21: ไม่เป็นไร
1: ผู้หมายจับผู้ต้องหากูไม่กลัวมึงอยู่แล้วกูไม่กลัวมึงอยู่แล้วกูไม่กลัวมึงอยู่แล้ว
21: นี่นะครับ
1: กูไม่กลัวมึงอยู่แล้ว
21: นี่ถ่าย
1: เดี๋ยวเชิญนั่นนี้ก่อนดีกว่าไปเลยมึงแจ้งเลยมึงแจ้งเลย
21: ผมยังไม่ลุกผมยังเจ็บอยู
1: ่ไอ้โจรมึงแจ้งเลยเออ
21: เอาแล้วตำรวจจัดการครับผมขอแจ้งความ
1: เรื่องกับอะไรบอกเลยนะเนี่ยไอ้ต้นนี่กูบอกมึงเลยนะบ้านมึงอยู่ข้างสถานทูตอินโดนีเมึงได้เจอกูเดี๋ยวมึงได้เจอกู
23: อาจารย์โอ้โหนี่อาจารย
1: ์มันมึงไม่รู้จักกูน้อยไปแล้วไอ้ต้น
23: โอเคค่ะ
1: ไม่เป็นไรครับเนี่ยสื่อแล้วต้องให้ความเป็นธรรม
22: ให้ความเป็นธรรม
24: ครับเชิญด้านในก่อน
1: เดี๋ยวฉันเออวันนี้มาขอหมายจับกูนะหมายจับผู้ต้องหานะกูอยากเจอมึง
22: ค่ะ
1: ยินดีครับกูอยากเจอมึง
21: ไม่เป็นไรผมอยู่ตรงนี้แล้ว
1: ต้องอยากเจอมึง
21: รักทรัพย์เฮ้ยรักทรัพย์เว้ยฉกชิงวิกลาเว้ย
23: ไม่อย่างนี้ผมแกงไม่ไหวอ่ะ
21: โอ้ฉกชิงวิกลาด้วย
23: เกินไปอ่ะ
21: ไม่เลยผมอย
2: ู่
21: ตรงน
2: ี้
21: คร
2: ับ
21: แต่ถ้าเขาม
2: ีอะไรนำเสนออีกทีเพื่อให้ความเป็นธรรมกับคุณณัฐวุฒิมักจะขอให้สื่อให้ความเป็นธรรม ก็เลยให้ดูกันสักนิดนึงอย่างนี้ท่านผู้ชมฮะประเด็นก็คือไอ้ที่คุณณัฐวุฒิชูที่ไปขอตำรวจทองหล่อให้ไปออกหมายจับคุณสมชัยก็เป็นประเดี๋ยวเดียวกันนี่แหละที่เจ้าตัวบอกวันนี้ตอนเช้าจะไปที่สำนักงานผบ.ตร.ให้ผบ.ตร.กิตติรัตน์พันเพชรให้ตำรวจไปยื่นขอศาลอาญากรุงเทพใต้ออกหมายจับคุณสมใจกับคณะรวม6คนเรื่องนั้นแหละเกี่ยวกับการตั้งกองทุนขณะที่เจ้าตัวเมื่อวานก็เขียนมาแจ้งสื่อมวลชนด้วยว่าเหตุการณ์ในวันนั้นยืนยันว่าเป็นกรณีที่มีแฮนด์จักรยานมาทิ่มไงนี่ไงดูไล่หน้าข้างล่างสิข้างล่างด็อกเตอร์ณัฐวุฒิประธานกรรมการใหญ่อะไรอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมเจ้าตัวบอกข้อหาทำให้เสียทรัพย์ประมวลกฎหมายอาญามาตรา358
3: นายสมชัยใช้แฮนด์รถจักรยานข้างซ้ายมือพุ่งชนบริเวณเอว
2: และทำให้เส้นกระตุก
3: จักกะจี
2: ้โคตรเลยจักกะจี้แล้วมือขวา
3: ผลักออกไปโดยไม่ได้มีเจตนาทำร้ายและไม่มีเจตนาทำให้เสียทรัพย
2: ์และ
3: ไม่ได้ใช้ความรุนแรงในพื้นที่ราชการ
2: เมื่อวานนี้คุณสมชัยไปร่วมในเวทีของพรรคประชาชนที่ทำการพรรคประชาชนอาคารอนาคตใหม่ยังพูดอยู่เลยอุ้ยมาหรือเปล่าตกลงไม่ได้มา 6:45 นเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาครับ
6: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
7: สนับสนุนโดยน้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
8: New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
10: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
24: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: โดนครับซื้อครับ
25: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
26: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
27: แดงแดงยาทาน้ำแดงตราเสือดาวบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อท้องอืดครั้งใดนึกถึงยาทาน้ำแดงตราเสือดาวยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อยาทาน้ำแดงเป็นยาสามัญประจำบ้านแดงแดงตราเสือดาวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
28: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
29: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นออโต้แบ็กส์มีอะไรให้ออโต้แบ็กส์ให้ช่างดูแลจริงจังออโต้แบ็กส์ให้บริการแสนจะจริงใจออโต้แบ็กส์ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็มออโต้แบ็กส์ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
30: รุ่นใหม่ล่าสุด Mil X The Next P ครั้งแรกกับระบบขับเคลื่อน 4-Wheel Drive ในเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force พร้อมเกียร์อัตโนมัติ8 สปีดความแรงที่มาพร้อมความประหยัดน้ำมันช่วงล่างใหม่ Choke Up แบบ Stiff Flex นุ่มนวลมั่นใจทุกเส้นทางและเทคโนโลยีระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS ล่าสุดพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้องรอบคัน360องศาให้คุณเลือกได้ทั้งระบบขับเคลื่อน2ล้อและ4ล้อ Mil X The Next P สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต
6: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33สนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
4: นายเฮิร์บกรีนบาล์มทาบรรเทาอาการผื่นคันตามผิวหนังลดรอยดำด้วยสมุนไพรไทยกว่า9ชนิด
5: เตก้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวแบรนด์เยอรมันคุก Your Way to Life

0: 6:50 เรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมว่ากันต่อไปเรื่องหัวสวเลยเพราะ งวดเข้ามาเต็มทีเมื่อวานนี้พรรคประชาชน จัดกิจกรรมรอบนี้จัดที่พรรคเลย
1: ค่ะ
0: รอบก่อนหน้านี้ไปที่รัฐสภาบ้างไปโรงแรมซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นจุดที่มีการจัดทำโพยหัวหรือมีการรวมตัวกันและครั้งหนึ่งจะไปโพแมนแต่ถูกโรงแรมเขายกเลิกเมื่อวานนี้จัดเวทีที่ทำการพรรคประชาชนเลยแล้วก็เชิญคุณสมชัยศรีสุทธิยากรนี่แหละไปเป็นวิทยากรเพราะคุณสมชัยเป็นคนเดียวที่มักจะโพสต์เกี่ยวกับรายงานการไต่สวนหรือรายงานการพิจารณาของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดกกต.ชุดที่36ชุดที่36กระบวนการของกกต.เนี่ยประกอบด้วยตั้งแต่คณะกรรมการสืบสวนสอบสวนที่เราเรียกว่าอนุชุด25ซึ่งมีความเห็นว่าให้ส่งฟ้อง229คนต่อมาความเห็นของเลขากกต.
1: ค่ะ
0: ซึ่งคุณแสวงบุญมีให้คุณคันชิตเจริญอินทำความเห็นเรารู้ในเบื้องต้นว่าณขณะนี้เนี่ยคนคันชิตในนามเลขากกต.ทำความเห็นให้ส่งฟ้องอย่างน้อย136สว.บวกกับรัฐมนตรีณพินทรศรีสรรพางเพราะมีการเปิดออกมาก่อนหน้าและสุดท้ายขั้นตอนที่3คือคณะอนุวินิจฉัยชี้ขาด
1: ชุดที่36ค่ะ
0: ชุดที่36ซึ่งมันมีปรากฏการณ์ที่ตรงกันข้ามกับชุด36เลย
1: 26
0: ชุด26
1: ค่ะ
0: ชุด26เนี่ยให้ฟ้อง
1: 229คนค่ะ
0: ชุด36
1: ก็คือยกหมดเลยไม่ฟ้องเลยทั้ง229คนค่ะ
0: และทั้งหมดเข้าสู่ขั้นตอนของกกต.ซึ่งพิจารณามารู้สึกจะ3เดือน
1: ค่ะ
0: เดิมเนี่ยจะชี้ขาดลงมติกันตั้งแต่วันก่อนและแต่เลื่อนมา
1: เป็น
0: 14กันยายนอย่างที่ทราบกันเนี่ยเมื่อวานนี้คุณสมชัยในฐานะที่เป็นคนที่ได้เอกสารหรือได้ข้อมูลเกี่ยวกับชุด36ก็ทราบว่าเป็นการได้เป็นรายงานมารายงานของอนุชุด36ซึ่งคุณสมชัยก็บอกในวงเสวนาที่ว่านี้อ๋อเดี๋ยวก่อนจะลืมเพื่อจะส่งช่วงมาสักครู่นี้คุณณัฐวุฒินัฐวงเนียมเนี่ยท่านผู้ชมไม่ใช่ประเด็นเพียงเพราะว่าคุณสมชัยมีการแย่ว่านี่เข้ามาหรือเปล่าไม่ได้มานะยังมีประเด็นคือรัฐวุฒิเนี่ยข้อที่หนึ่งคุณณัฐวงเนียมเนี่ยเคยเป็นบุคคลที่กกต.เชิญไปให้ข้อมูลหรือให้ความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับคดีบาร์โค้ด
1: ค่ะ
0: คงจะจำได้ถูกบอกว่าเป็นพยานกกต.ไหมอันนี้เราไม่รู้แต่คุณณัฐวุฒิเนี่ยถูกกกต.เชิญไปให้ความเห็นคดีบาร์โค้ดหมายถึงการเลือกตั้งส.ส.และเป็นที่มาของการไปปะทะครั้งแรกกับคุณสมชัยรายการทางเนชั่นทีวีคุณผมจำได้ว่าคุณวรวิชิมมณีเป็นประธานอยู
1: ่เป็นพิธีกร
0: อยู
1: ่ค่ะ
0: มีความดุเดือด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตอนนั้นเนี่ยข้อต่อมาคุณณัฐวุฒิวงเนียมก็ยังเคยเป็นอนุกกต.ซึ่งต่อมากกต.ได้ออกเอกสารชี้แจงว่าตั้งเป็นอนุจริงอนุกกต.เราไม่รู้อนุคณะไหนตรวจสอบอะไรบ้างแต่กกต.ยืนยันว่ายังไม่ได้ทำอะไรเพราะหลังจากสอบถามไปที่อัยการสูงสุด สำนักงานอัยการสูงสุดได้ข้อมูลมาก็มีคำสั่งให้คุณณัฐวุฒิพ้นจากอนุกกต.ไปแล้วรวมเวลาอยู่ในตำแหน่งอนุกกต .57 วัน
1: ค่ะ
0: คนณัฐวุฒิได้บอกในเวลาต่อมาว่าเฮ้ยตั้งผมก็ไม่บอกผมออกเองผมออกเองถึงแม้ว่าคุณณัฐวุฒิเคยปรากฏภาพเมื่อวานนี้ก็ไปขึ้นบนเวทีไปอยู่กับหนึ่งในกกต.คนติติเชษฐ
1: ์ค่ะ
0: ติติเชษฐ์นุชนาทซึ่งเป็นประเด็นที่คุณสมชัยก็ไปร้องอยู่เกี่ยวกับกรณีที่เคยไปพบกับสตง.มันก็มีประเด็นโยงกันแบบนี้อันนี้คือส่งช่วงมาล่ะคุณติติเชษฐ์เนี่ยมันเคยมีปรากฏภาพอยู่กับคุณรัฐทูตเลยจะไปบังเอิญอะไรหรือก็ไม่ทราบแหละ
1: ค่ะ
0: ผู้ชมทั้งหลายทั้งปวงนี้กลับมาม ันโยงเห็นไหมตกลงไม่ได้เคยทำอะไรในอนุกกต.นะ
1: บอกแบบนั้นค่ะ
0: ถ้าฟังจากคุณณัฐวุฒิวงเนียมเองรวมถึงกกต.ที่ออกแถลง
1: ค่ะ
0: เรากลับมาคุณสมชัยเมื่อวานนี้บอกนะครับท่านผู้ชมได้อ่านสำนวนที่มีการส่งเข้ามาเป็นไฟล์เป็นสรุปการทำงานหรือบันทึกการประชุมนั่นแหละของอนุวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาข้อโต้แย้งหรือข้อกฎหมายชุดที่36ในคดีหัวสวในการก็พรีเซนต์อย่างนี้นี่ฮะคุณสมชัยก็อธิบายหลักการว่าการตั้งอนุจริงๆต้องเรียกว่าคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนของกกต.ชุด25เนี่ยชุด26
1: 26ค่ะ
0: ชุดแรกที่ฟ้อง29029คนมันมีเหตุมีผลอันเนื่องมาจากว่าเป็นคณะพิเศษไม่ปกติมี25คณะตั้งคณะ26เพราะต้องการให้ผู้เชี่ยวชาญซึ่งก็หมายถึง DSI
1: มาร่วมด้วยซึ่งก็ร่วมอยู่ในชุดที่26ค่ะ
0: ซึ่ง DSI เนี่ยมีอำนาจตามกฎหมายไปดูพวกเส้นเงินบันทึกโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: และ DSI ก็ได้สอบปากคำผู้เกี่ยวข้องไปหลายร้อยปากก่อนจะสรุปสำนวนพอมาถึงชุด36

0: จากว่าเป็นคณะพิเศษไม่วิธีการทำงานก็คือเขาจะมีเจ้าหน้าที่กกต.เนี่ยคอยสรุป
1: ชุด26
0: รายงานของชุด26
1: อนุ36รับทราบ
0: รายงานชุด26
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ให้อนุ36
1: รับกันบ้างนี่ฮะท่านผู้ชมแต่หลังๆอ่านแล้วจบไม่มีการซักถามเลยหมายถึงอนุชุด26เขาทำมายังไงเจ้าหน้าที่กกต.ก็รายงานหลังๆนี่ก็อ่านแล้วก็จบแล้วก็จบไม่ถาม
2: หรือไม่มีข้อสงสัยอะไรเลยอะค่ะ
1: โดยเฉพาะการประชุมครั้งที่13ปี69
2: เอกสาร
1: บันทึกการประชุมเนี่ย39หน้า
2: ฝ่ายเลขาอ่านไป38หน้าครึ่งค่ะกรรมการแทบไม่ถามหรือสงสัยอะไรเลย
1: มีเพียง
2: มติรับทราบข้อชี้แจง
1: ไม่พบว่ามีการเรียกอนุชุด26มาให้ข้อมูลเพิ่มหรือแม้กระทั่ง
2: เอาเอกสาร
1: ไม่พบว่ามีการเอาเอกสาร
2: ต้นฉบับมาพิจารณาค่ะ
1: หมายถึงเส้นเงินบันทึกโทรศัพท์ไม่เห็นเลยบันทึกการประชุมว่าอนุ36ได้เรียกมาดูบ้างไหมอ่านสรุปรายงานเจ้าหน้าที่แล้วจบขนาดเดียวกันคุณสมชายระบุว่าถึงแม้โดยตำแหน่งคุณชวนาถไตรมาศอดีตเลขาธิการสำนักงานสามนูนเป็นประธานอนุชุดนี
2: ้ค่ะ
1: แต่ปรากฏว่าในบันทึกการประชุมปรากฏชื่อนายอนุชาจันทร์สุริยา
2: ซึ่งเป็นหนึ่งในอนุกรรมการเนี่ยค่ะ
1: เป็นผู้มีบทบาทนำในการประชุม
2: ทั้งตั้งประเด็นทั้งกำหนดกรอบการพิจารณาการประชุมครั้งที่4ทับ69
1: แล้วก็ยกไปถึงการประชุมครั้งที่4ซึ่ง
2: มีการกล่าวถึงผู้มีบารมีนอกพรรคในจังหวัดบุรีรัมย์
1: โดยมีอนุคนหนึ่งทักท้วงว่าบุคคลนี้ไม่เกี่ยวกับผู้สมัครไปยุ่งกับเขาทำไมหมายถึงเจ้าหน้าที่ก็รายงานว่ามีผู้ถูกหารายนี้เป็นหนึ่งใน229
2: ค่ะ
1: เป็นอะไรยังไงอ่ะนึกออกใช่ไห
2: ม
1: คุณสมชัยบอกว่าบันทึกการประชุมเนี่ยปรากฏว่ามีกรรมการคนหนึ่งทักท้วงว่าบุคคลคนนี
2: ้ไม่เกี่ยวกับผู้สมัครค่ะไปยุ่งกับเขาทำไมเขาแค่เตะบอลนุ่งกางเกงขาสั้นไม่ควรนำมาเกี่ยวข้อง
1: ตอนนั้นเนี่ยฝ่ายเลขานุการก็ยังทำหน้าที่กกต.นะชี้แจงเกี่ยวกับกฎหมายว่าถ้าเป็นความผิดนำมาอยู่ในสำนวนได้เพราะกฎหมายระบุว่าผู้สมัครหรือผู้ใดมันทำให้นึกย้อนไปถึงประเด็นที่คุณแสวงเคยพูดจำได้ไหม
2: ค่ะ
1: เลขากกต.ที่บอกว่าต้องตีกรอบนะต้องเป็นผู้สมัครหรือผู้สมัครรู้เห็น
2: ค่ะ
1: รับรู้
2: ค่ะ
1: เนี่ยคุณสมชัยก็อ้างว่านี่ไงเจ้าที่กกต.เขาก็ชี้แจงว่ามันอยู่ในสำนวนได
2: ้
1: แม้จะไม่ใช่ผู้สมัครแต่นายอนุชาซึ่งอยู่ในที่ประชุมเป็นหนึ่งในอนุกรรมการพยายามจะตีกรอบซึ่งที่แปลกก็คือคุณสมชัยบอกว่าการตีกรอบให้คนผิดหลุดไปเลยเนี่ยเป็นไปไม่ได้ไหม
2: ก็คือ
1: ว่าตีกรอบว่านักการเมือง
2: ไม่สามารถช่วยเหลือหรือแทรกแซงการหัวสวได้ค่ะซึ่งตีกรอบแบบนี้คุณสมชัยบอกว่าถือว่าไม่ถูกต้องแปลว่าฝ่ายการเมืองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตจริงๆเนี่ยควรจะต้องร้องขออำนาจศาลดูรายงานการประชุมคณะชุดที่36ครั้งสุดท้ายเมื่อ24กุมภาพันธ์
1: แนะนำแนะนำว่าเดี๋ยวไปขอศาลดีกว่า
2: เพื่อจะได้ดูว่าอนุกรรมการแต่ละคนนะคะเขียนคำวินิจฉัยส่วนบุคคลอย่างไรเพราะว่ามีทั้งหมด5คน
1: ยกคำร้องทั้งหมดเนี่ย5คน อีก2คนไม่ยกทั้งหมด
3: ครับอย่างที่ผมอ่านไปถึงเนี่ยเป็นการประธานที่ประชุมตัวจริงนะพยายามที่จะตีกรอบนะครับเพื่อให้การวินิจฉัยเป็นไปในทางใดทางหนึ่งเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องกับฝ่ายการเมืองก่อนนะฮะการตีกรอบที่อยู่ในการประชุมครั้งที่3เนี่ยผมอ่านแล้วผมว่าแปลกๆการตีกรอบก็ตีนี้1ต้องเป็นผู้สมัคร2คือจะต้องทำความผิดตามกฎหมายอันนี้ก็ถูกต้อง3ต้องยินยอมคุณไอติมเป็นผู้สมัครไอติมอยู่เฉยๆนะครับเดี๋ยวผมเป็นนักการเมืองใหญ่ของจังหวัดนั้นผมช่วยเองนะครับเดี๋ยวไปบอกใครต่อใครให้ช่วยคุณไอติมคุณไอติมไม่ต้องรู้เรื่องคุณไอติมไม่ผิดคำว่ายินยอมเนี่ยไปตีกรอบถึงขนาดว่าไม่รู้ถือว่าไม่ยินยอมยังตีกรอบต่อไปครับว่าคนผู้สมัครดังกล่าวเนี่ยต้องมีเจตนาที่จะเป็นสว.ด้วยคุณพึ่งเป็นผู้สมัครเหมือนกันแต่คุณพึ่งเนี่ยไม่ได้มักใหญ่ไฟสูงชีวิตนี้ก็อยากจะขายหมูต่อไปหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะผมเป็นกรรมการสอบสวนนะผมก็จะบอกเอ้คุณพึ่งผมมีหลักฐานนะว่าคุณเนี่ยได้รับการช่วยเหลือจากใครไม่รู้ตีตัวเครื่องบินให้ออกค่าที่พักโรงแรมให้คุณมาโหวตที่กรุงเทพสุดท้ายคุณได้กี่คะแนน แล้วคุณอยากเป็นสวหรือเปล่าคุณได้กี่คะแนนนี
4: ่ศูนย์คะแนนค่ะไม่ได้อยากเป็นสว
3: โอ้โหหลุดเลยครับตีกรอบทุเรศทุเรศแบบนี้ได้อย่างไรไม่รู้นะผมคิดว่าการตีกรอบดังกล่าวเนี่ยเป็นการตีกรอบที่ไม่ถูกต้องถ้าหากว่ากกต.บอกว่าถูกต้องช่วยชี้แจงด้วยกกต.7คนหรือ5คนในอดีตเนี่ยคุณตัดสินใจคุณต้องรับผิดชอบเองคุณจะไปโทษลูกน้องไม่ได้เคยพูดประโยคนี้คล้ายกับว่าชุด36ไม่เกี่ยวชงอะไรมาก็แล้วแต่กกต.ท่านมีอำนาจในการวินิจฉัยท่านต้องรับชอบเองแต่ตอนนี้ถามว่าแล้ว36ที่ชงขึ้นมาผิดหรือไม่ผิดสมมติมีการร้องนะครับให้ขออำนาจศาลดูรายงานการประชุมของชุด36ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2569ว่าอนุกรรมการแต่ละคนเขียนคำวินิจฉัยส่วนบุคคลมีนะฮะแต่ละคนมีเหตุผลอย่างไรเป็น10หน้าไปดูครับว่าคำวินิจฉัยดังกล่าวมาจากกรอบที่บิดเบี้ยวในช่วงต้นหรือไม่ถ้ามาจากกรอบที่บิดเบี้ยวในช่วงต้นแล้วใช้ตรรกะนี้มาใช้ในการวินิจฉัยก็สามารถที่จะเอาผิดอนุวินิจฉัยได้นะครับที่ลงมติยกคำร้องโดยตีความกฎหมายที่บิดเบี้ยวนะตั้งแต่เริ่มต้น
1: นี่ฮะจากนั้นก็เป็นช่วงเวลาซึ่งคุณชัยพลสะท้อนดีพูดถึงเขาใช้คำว่าจักร้อมนายกอนุทินและพรรคภูมิใจไทยอนุชาระบุจากบันทึกการประชุมอนุชุด36เป็นตัวหลักหมายถึงเป็นคนหลักเลยที่มีบทบาทในการกำหนดกรอบซักถามหรือชี้แนวทางทั้งหลายทั้งปวงนี้เป็นที่มาที่ทำให้นายกอนุทินเมื่อวานนี้บอกว่ามั่วโยงไปเรื่อยโยงไปเรื่อยจัดรายการ3นาทีเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมา
5: เล่าเช้านี้จากช่อง3กด33สนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
6: นายเฮิร์บกรีนบาล์มทาบรรเทาอาการผื่นคันตามผิวหนังลดรอยดำด้วยสมุนไพรไทยกว่า9ชนิด
7: เตก้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวแบรนด์เยอรมันคุกยัวเวทูไลฟ์